0: ได้อย่างไรความโกรธเป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุปัจจัยจึงไม่สามารถที่จะขจัดความโกรธด้วยความเป็นตัวตนแต่ความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะขัดเกลาละคลายความโกรธได้ตามลำดับจากการสนทนาคตวาสูตรที่มสพ16มกราคม2559
1: พระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะปริยัตติรอบรู้ในคำที่ได้ฟังพอได้ยินคำว่าความโกรธเป็นเราหรือเปล่าเริ่มต้นที่จะรู้จักว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปฆ่าความโกรธด้วยความเป็นตัวตนแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีใครที่จะฆ่าความโกรธได้เพราะความโกรธเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งลืมไม่ได้เลยว่าพระธรรมลึกซึ้งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์ให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใช้คำว่าธรรมะเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วจะเป็นอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมนี่คือการที่ค้านกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็ต้องพิจารณาว่าฆ่าความโกรธโดยไม่รู้จักความโกรธแล้วฆ่ายังไงจะเอาแต่ผลเพื่อความเป็นตัวเราจะได้ไม่ต้องโกรธเจอใครก็ช่วยบอกหน่อยนะคะวิธีที่จะไม่โกรธจะเป็นยังไงจะทำยังไงจะคิดยังไงล้วนแต่เป็นเราทั้งหมดแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรงกันข้ามกับความคิดของคนอื่นทั้งหมดเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอาจจะพอใจนะคะเพียงได้ยินว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้มีตำรามีนักจิตวิทยามีนักปรัชญามากมายหลายท่านค่ะแต่เขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมก็เพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏถ้าพ้นจากนี้ไปนะคะก็คือตัวตนถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเราและก็สิ่งนั้นก็ยังไม่ได้เกิดด้วยและก็ไปทำให้เกิดซึ่งก็ไม่ใช่การเข้าใจสิ่งที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะฆ่าความโกรธยังไง
2: ฆ่าไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
1: ต้องเข้าใจธรรมะถ้าอ่านพระสูตรศึกษาพระสูตรไม่ดีก็พยายามที่จะไปฆ่าความโกรธโดยไม่เข้าใจว่าโกรธคืออะไรเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่า
2: คำถามของเทวดานะครับฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข
1: เป็นทุกคนใช่ไหมคะอยากอยู่เป็นสุขเมื่อไม่โกรธถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นอยากอยู่เป็นสุขคือจะทำยังไง
2: พระนรัตตรัสตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุข
1: ฟังอย่างนี้สำหรับคนที่พอจะเข้าใจได้ตั้งแต่แรกแล้วในที่สุดก็ยังลงไปสู่ความจริงไม่ใช่ว่าเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่อยากลงไปสู่ความจริงเพราะความจริงที่คนทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้คือไม่โกรธเมื่อไหร่ก็สบายใจเมื่อนั้นจริงไม่ใช่ไม่จริงนะคะแต่ต้องลึกลงไปกว่านั้นแต่ต้องตั้งต้นด้วยการที่คนสามารถเข้าใจได้ว่าจริง
2: ฆ่าอะไรหนอจริงไม่เศร้าโศก
1: โกรธบ้างเศร้าโศกบ้างล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้น
2: ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้จริงไม่เศร้าโศก
1: แค่คำนี้คำเดียวนะคะคำสอนของคนอื่นกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันไหมฆ่าความโกรธเสียได้ประหารหรือดับหมดไม่เกิดเลยเป็นสุขแต่ถ้าคนทั่วไปก็ฆ่าความโกรธไม่โกรธเท่านั้นและจะเอาอะไรไปฆ่าดับไปแล้ว
3: ก็โดยทั่วไปคนก็รู้ครับเวลาโกรธก็รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนะครับท่านอาจารย
1: ์แต่ไม่รู้จักว่าความโกรธไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าข้อความใดที่มีนะคะตั้งต้นจากข้อความที่ฟังดูเหมือนธรรมดาพอได้รับฟังก็ดีใจพอใจว่าถ้าฆ่าความโกรธได้ก็ต้องเป็นสุขแต่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่าต้องรู้ว่าความโกรธคืออะไรและจะฆ่าอย่างไรถ้ามิฉะนั้นก็ไม่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะพอใจแค่นี้ทุกคนฟังแล้วก็พอใจแค่นี้ว่าฆ่าความโกรธจะได้ก็อยู่เป็นสุขและความโกรธอยู่ไหนก็จะฆ่ายังไง
3: ครับเพราะว่าตอนนี้ความโกรธไม่ได้เกิดนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าเวลาเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้ความโกรธเกิดแต่ว่าความโกรธนั้นก็เกิดขึ้น
1: พราะฉะนั้นคำสอนจะมีเพียงเท่านี้หรือว่าตั้งต้นอย่างธรรมดาแต่ลึกลงไปจนกระทั่งดับความโกรธได้เป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นอย่างทั่วไปแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าความโกรธคืออะไรแล้วจะฆ่าได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเพียงแต่บอกง่ายๆฆ่าความโกรธจะได้ก็อยู่เป็นสุขถ้าเพียงแค่นี้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อให้รู้จักว่าความโกรธคืออะไรและจะดับหมดประหารไม่เกิดอีกเลยเป็นสมุจเฉทได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความลึกของคำที่อ่านเพลินๆเราก็คิดว่าธรรมดานี่คือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ตรัสไว้เท่านี้ไม่พอเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะละหรือประหารความโกรธได้เพียงได้ฟังพอได้ยินว่าความโกรธไม่ใช่เราคุณวิชัยเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยฟังพระธรรมเลยและได้ยินคำว่าความโกรธไม่ใช่เราเนี่ยเขาจะเข้าใจไหม
3: ยังไม่เข้าใจ
1: ผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นว่าได้ฟังมาแค่ไหนฟังแค่นี้หมายความว่ายังไงหรือว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยขึ้นชื่อว่าความโกรธแค่บอกว่าให้ฆ่าความโกรธก็ดีใจละแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้จักความโกรธเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าผู้ฟังเป็นใครเพราะฉะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกพระสูตรพระธรรมพระวินัยหรือการฟังธรรมะเนี่ยค่ะผิวเผินไม่ได้เลยถ้ารู้ว่าความโกรธเป็นธรรมะใครจะไปทำอะไรความโกรธได้แค่นี้ก็ไม่รู้แล้วคือไม่รู้จักแม้คำว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่สามารถจะเกิดโดยไม่มีปัจจัยแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องเป็นตามปัจจัยไม่ใช่ว่าต่างจากปัจจัยที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าธรรมะก็ยังไม่รู้จักถ้ารู้จักความโกรธมีจริงเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและตราบใดที่ยังยึดถือความโกรธว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็ไม่มีทางที่จะฆ่าความโกรธหรือว่าดับความโกรธได้

0: เสขสูตรว่าด้วยธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมและไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่26สิงหาคม2549
1: เสขสูตรว่าด้วยธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมและไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะ7ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ชอบการงาน1ความเป็นผู้ชอบคุย1ความเป็นผู้ชอบหลับ1ความเป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ1ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย1ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ1กิจที่สงฆ์จะพึงทำมีในสงฆ์ภิกษุไม่สำเนียกในกิจนั้นอย่างนี้ว่าก็พระเถระผู้รัตตัญญูบวชมานานเป็นผู้รับภาระมีอยู่ในสงฆ์ท่านเหล่านั้นจะรับผิดชอบด้วยกิจนี้ดังนี้ต้องขวนขวายด้วยตนเอง1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะ7ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน1ความเป็นผู้ไม่ชอบคุย1ความเป็นผู้ไม่ชอบหลับ1ความเป็นผู้ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ1ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย1ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ1กิจที่สงฆ์จะพึงทำมีอยู่ในสงฆ์ภิกษุสำเนียกในกิจอย่างนั้นว่าก็พระเถระผู้รัตตัญญูบวชมานานเป็นผู้รับภาระมีอยู่ในสงฆ์ท่านเหล่านั้นจะรับผิดชอบด้วยกิจนั้นดังนี้ไม่ต้องขวนขวายด้วยตนเอง1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะ
2: ขออนุญาตถามท่านอาจารย์คือเรียนอ่านมูลปริยัติสูตรอรรถกถานะคะท่านก็พูดโดยสรุปนะหมายความว่าตั้งแต่กัลยาณปุถุชนจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคพวกนี้ต้องศึกษาแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นปุถุชนซึ่งไม่ใช่กัลยาณปุถุชนแน่ๆต้องยอมรับอันนี้นะแล้วก็ไม่ได้บรรลุปฏิเวทาด้วยแต่ก็ศึกษาเนี่ยอาจารย
3: ์ก็เป็นเรื่องอยากรู้จักชื่อจริงๆหรือเปล่าคะคือก่อนอื่นเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงธรรมะอะไรเลยนะคะเพียงแค่นี้เป็นเรื่องที่เราสงสัยอยากรู้จักชื่อเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองว่าเราจะเรียกตัวเองว่ายังไงใช่ไหมคะปุถุชนคือผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลเนี่ยเรียกได้ละใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีอันทะปุถุชนกับกัลยาณะปุถุชนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นพวกไหนคือไม่พ้นจากการที่จะเรียกชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่ากัลยาณะคือผู้ที่มีธรรมะงามนะคะที่มีปัญญาแล้วก็จะต้องเริ่มจากการที่มีความเข้าใจธรรมะจนกระทั่งถึงการแทงตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะเรียกอะไรนะคะก็พิจารณาดูว่าจะเรียกในลำดับไหนเราเป็นถึงอันทัพปุถุชนหรือเปล่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ฟังธรรมะไม่เห็นประโยชน์ไม่เข้าใจธรรมะเราเป็นประเภทนั้นหรือเปล่านะคะซึ่งตามความเป็นจริงก็ต้องมีความหลากหลายอีกหลายระดับตั้งแต่ผู้ที่มีความสนใจฟังแต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าฟังแล้วก็เข้าใจผิดใช่ไหมคะจะกล่าวว่าฟังแล้วก็ไม่เป็นอันทะปุถุชนละเพราะเหตุว่าฟังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็เข้าใจถูกต้องว่าพระศาสนาคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกใครจะมาจัดลำดับว่าเราอยู่ประเภทไหนตามความเป็นจริงก็คือว่าเราเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะ ได้ฟังธรรมะได้มีความเข้าใจระดับไหนและถึงขั้นที่แทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏที่เป็นกัลยาณปุถุชนแน่นอนเพราะว่ายังไม่ถึงความเป็นพระเสกบุคคลคือยังไม่เป็นพระอริยบุคคลเท่านี้ก็คงพอจะได้ใช่ไหมคะคงจะไม่มีใครมาขีดเส้นว่าคนนั้นเป็นไม่เป็น
2: ซึ่งท่านอาจารย์ก็พูดแล้วมันมีอันทับปุถุชนกับกัลยาณปุถุชนอันนี้จุดอยู่ว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะอยู่ในประเภทเสขะ
3: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องเป็นผู้ตรงอะนะคะเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนมีไหมคะมีเข้าโรงเรียนแล้วมีไหมคะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมีไหมคะก็มีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจธรรมะก็คือว่ากว้างนะคะทรงแยกลำดับไว้เป็นสามระดับคือพระเสกขะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแต่ไม่ถึงความเป็นอรหัตผลยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะและผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอีกประเภทหนึ่งสองนะคะและผู้ที่เป็นเสกขะก็ไม่ใช่อเสกขะก็ไม่ใช่และเราจะเอาตัวเราไปอยู่ตรงไหนตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่ามีหลายระดับใช่ไหมคะแม้แต่ข้อความที่ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจขันธ์ธาตุอายตนะคนที่ฟังชื่อขันธ์บอกเข้าใจขันธ์ถามว่าเข้าใจขันธ์ไหมเข้าใจขันธ์หมายความถึงอะไรหมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งหลากหลายมากเพราะเหตุว่าปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นเนี่ยค่ะหลากหลายจริงๆและสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกนี่คือความหมายของขันธ์นะคะเขาก็อาจจะตอบว่าเข้าใจขันธ์แต่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ลักษณะของขันธ์หนึ่งขันธ์ใดเลยจะกล่าวได้ไหมคะว่าผู้นั้นรู้จักขันธ์ที่จะให้ไปขีดเส้นว่าเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนหรือว่าเป็นผู้ที่ศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ได้ศึกษาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปพยายามนะคะวัดหรือว่าคิดแต่กว้างๆก็คือความหมายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาก็เป็นผู้ที่เริ่มที่จะเห็นความไม่รู้ของตนเองแล้วก็จะจัดอันดับความไม่รู้ของตนเองโดยชื่อนะคะก็แล้วแต่คือว่าจะจัดว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ถึงกัลยาณปุถุชนแต่ว่าเข้าโรงเรียนละนะคะแต่ต้องเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบจึงสามารถที่จะเข้าใจไม่ใช่ว่าพอเข้าโรงเรียนชื่อว่าเป็นนักเรียนแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ารู้จักขันถามว่ารู้จักขันว่าอย่างไรรู้จักขันโดยชื่อรู้จักขันโดยคำแปลขณะนี้รู้จักขันไหนคะขันมี5ขันรูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์1วิญญาณขันธ์1รูปขันธ์ได้แก่รูปทุกประเภทนะคะมีปัจจัยเกิดและดับรู้จักขันธ์ไหนเวลานี้ที่เป็นรูปขันธ์ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดจะกล่าวว่ารู้จักขันธ์ไหนได้มั้ยคะในเมื่อขณะนี้รูปขันธ์ก็มีเกิดขึ้นและก็ดับไปด้วยก็ยังไม่รู้จักรูปขันธ์ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะชื่อว่ารู้จักรูปขันธ์ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าได้ยินและเข้าใจความหมายของคำว่าขันธ์แล้วก็ไม่ใช่ได้ยินเพียงคร่าวๆว่าขันธ์ก็ได้แก่สภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตไกลใกล้หยาบละเอียดเร็วประณีตก็ไปท่องแต่ชื่อแต่ว่าลักษณะจริงๆของแต่ละขันธ์ซึ่งเป็นรูปแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลากหลายไหมคะเสียงดับละมีเสียงใหม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเสียงก็ต่างตามคำและก็ยังตามปัจจัยต่างๆด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่าจะรู้จักขันธ์จริงๆเนี่ยไม่ใช่รู้จักเพียงชื่อแต่ต้องรู้ว่าขณะนี้เป็นขันธ์และเข้าใจความหมายของขันธ์แต่ว่ายังไม่รู้จักขันธ์ตราบเท่าที่สติสัมปชัญญะยังไม่เกิดยังไม่มีลักษณะของขันธ์หนึ่งขันธ์ใดเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นสติปัฏฐานก็ชื่อว่าเข้าใจเพียงความหมายเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นกัลยาณปุถุชนนะคะจากปุถุชนแล้วก็ถึงแทงตลอดคือมั่นคงจริงๆที่เป็นกัลยาณปุถุชนแน่นอนเพราะเหตุว่าได้แทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะโดยที่ว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ไตร่ตรองและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจ แม้แต่คำที่เข้าใจว่ารู้จักแปลว่าโดยเพียงเข้าใจความหมายหรือว่าโดยลักษณะนั้นปรากฏให้เข้าใจขึ้น
4: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเรียนอย่างละเอียดและรอบคอบอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายว่าเป็นอะไรนะ
3: คะขันเป็นอะไรคะขันเป็นชื่อหรือว่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะ
3: ค่ะเป็นธรรมะอะไร
4: ก็มีทั้งรูปทั้งนาม
3: ค่ะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะคือความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นขันมีตัวอย่างคือถ้าเข้าใจแล้วก็ขณะนี้เป็นขันทั้งหมดเลยทั้งรูปขันและนามขันคือความเข้าใจจริงๆค่ะว่าขันเป็นสภาพธรรมะมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่กำลังปรากฏเกิดและยังไม่ดับก็เป็นปัจจุบันที่ดับไปแล้วก็เป็นอดีตที่ยังไม่ได้มาถึงนะคะคือขณะที่ยังเป็นปัจจุบันยังไม่ดับอนาคตจะมาไม่ได้แต่เมื่อปัจจุบันนั้นดับไปเป็นอดีตสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อก็เป็นขันธ์ที่เป็นอนาคต
4: คือ
3: เข้าใจสภาพธรรมะ
4: คือเรียนให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่จำชื่อแล้วก็
3: ถูกต้องค่ะนั่นคือศึกษาถ้าใครเพียงจำชื่อไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจธรรมะติดตามไปถึงชาติต่อๆไปได้เพราะว่าชื่อเปลี่ยนทุกชาติแล้วแต่ว่าจะเกิดที่ไหนชื่ออะไรใช้คำอะไรสำหรับสภาพธรรมะชื่อก็เปลี่ยนไปแต่ว่าความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเป็นในภาษาไหนก็ตามพอได้ยินได้ฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้นี่คือการเข้าใจธรรมะ
1: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะพอเรียนไปเรียนไปแล้วก็ทำให้ไม่รู้จักเลยค่ะว่ารูปจิตเจตสิกเนี่ยสภาพจริงๆที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นยังไง
3: ค่ะก็ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องชื่อแต่ว่าถ้าเราลองคิดถึงนะคะการที่เราจำคำว่านามธรรมกับรูปธรรมโดยไม่รู้จักตัวนามธรรมรูปธรรมเลยเพียงแต่เข้าใจว่าสภาพธรรมะที่มีปรากฏแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพียงเข้าใจขั้นนี้นะคะแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมก็ตรงกันข้ามกับรูปธรรมคือไม่มีรูปร่างสีสันวรรณะรสกลิ่นอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยแต่เป็นธาตุที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏแค่ฟังอย่างนี้เราตอบได้อะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าจะรู้จริงๆแข็งมีปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้มีลักษณะของแข็งรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะยกตัวอย่างหรือกล่าวได้เลยว่าลักษณะที่แข็งเนี่ยเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงแต่เราจำความหมายคำนิยามแล้วก็บอกว่ารูปธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นามธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในขณะนี้เองนะคะที่จะรู้จริงๆว่ารูปคือแข็งกำลังปรากฏลักษณะที่แข็งเนี่ยไม่มีใครหรอกในที่นี้ที่จะไม่มีปรากฏเพราะมีกายะปสาทะเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งปรากฏนะคะแข็งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเราเริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะที่เราจะใช้คำว่ารูปธรรมเพราะแข็งไม่รู้จึงเป็นรูปถ้ามีใครถามเราว่าแข็งเป็นรูปหรือนามเราตอบได้เพราะแข็งกำลังปรากฏและแข็งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยในขณะที่แข็งปรากฏนะคะก็ต้องมีสภาพที่กำลังรู้แข็งนี่เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกมิฉะนั้นแข็งปรากฏไม่ได้เลยเวลาที่นอนหลับสนิทมีแข็งปรากฏไหมคะก็แสดงเห็นว่าถ้าสภาพรู้แข็งไม่เกิดแข็งปรากฏไม่ได้เลยแม้ว่าแข็งมีจริงด้วยเหตุนี้การที่จะเข้าถึงความหมายของธรรมะนะคะยังไม่ต้องไปถึงสติปัฏฐานวิปัสสนาการปฏิบัติหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในลักษณะของธรรมะที่เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นนะคะเป็นพื้นฐานให้สติสัมปชัญญะระลึกได้เพราะว่าเวลาที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรเนี่ยค่ะถ้าเราได้ยินไม่บ่อยเราก็ลืมเห็นใครไม่บ่อยเราก็ลืมแต่ถ้าเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็จำเรื่องนั้นได้คิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีนามมีรูปอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจก็เป็นความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ไป จำความหมายไปจำชื่อแต่ลักษณะนั้นมีถ้าศึกษาอย่างนี้นะคะคุณสุกัญญาก็เริ่มที่จะบอกว่าเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมแต่ละรูปที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงก็ไม่เห็นปวดเห็นเจ็บรู้คิดอะไรได้เลยเพียงแต่มีลักษณะที่ปรากฏได้ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าในขณะที่สิ่งนี้ปรากฏนะคะมีสภาพนามธรรมที่เห็นสิ่งนี้จึงปรากฏเพราะฉะนั้นลักษณะที่ต่างกันของรูปธรรมกับนามธรรมก็คือรูปปรากฏแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยที่ต้องมีสภาพรู้ที่กำลังรู้รูปนั้นๆรูปนั้นๆจึงปรากฏเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ไปจำชื่อแล้วก็คิดว่าเข้าใจพอที่จะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความเข้าใจธรรมะขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าฟังไปก็ไม่รู้ค่ะธรรมะอยู่ที่ไหนอะไรเป็นนามเป็นรูปก็ต้องมานั่งคิดเลยมานั่งท่องอีกว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้หรืออะไรทั้งที่ลักษณะของรูปก็กำลังปรากฏโดยความเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได
4: ้ท่านอาจารย์คะอย่างเช่นความรู้สึกเนี่ยค่ะจะมีปรากฏแล้วก็เราจะรู้ได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ปรากฏนะคะท่านอาจารย์
3: ค
4: ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นลักษณะของปรมัตถธรรมแล้วก็อยู่ในขั้นคิดนึกว่าอันนั้นน่ะเป็นลักษณะของปรมัตถธรรม
3: เพราะเราไม่เข้าใจความหมายของปรมัตถธรรมเราจึงกล่าวว่ามีความรู้สึกแต่ไม่มีปรมัตถธรรมที่กล่าวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะค่ะความรู้สึกมีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะว่ามีจริงๆธรรมะนี่เปลี่ยนแปลงได้นะคะให้ความรู้สึกทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขให้ความรู้สึกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นความโกรธก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถะโดยอัตถะที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าธรรมะไม่เป็นปรมัตถธรรมเนี่ยธรรมะที่มีลักษณะที่ปรากฏเช่นความรู้สึกจะกล่าวว่าไม่เป็นปรมัตถธรรมไม่ได้ค่ะเป็นธรรมะและเป็นปรมัตถธรรมแต่ไม่รู้ก็ไปหาธรรมะที่อื่นไปศึกษาธรรมะที่อื่นไปเรียนที่อื่นแต่ไม่รู้ว่าขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นขณะนั้นคือปรมัตถธรรมที่เราได้ยินทุกวันบ่อยๆว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยเพราะฉะนั้นตัวจริงกำลังปรากฏลักษณะหนึ่งของปรมัตถธรรมซึ่งถ้าศึกษานะคะพิจารณาเข้าใจก็จะรู้ว่าความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมนี่ต้องอาศัยตำรามาบอกหรือว่าเพราะเข้าใจความหมายอัตถะของสภาพธรรมนั้นนะคะก็รู้ว่าความรู้สึกก็เป็นนามธรรมอย่างนี้คือความเข้าใจนี่คือความเข้าใจที่จะต้องละเอียดมั่นคงขึ้นไม่ต้องไปคิดเรื่องสติปัฏฐานด้วยการปฏิบัติใดๆเลยให้คิดถึงว่านะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานก็คือความเข้าใจที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แหละแต่ว่าตรงและเพิ่มขึ้นเพราะมีความเข้าใจขั้นฟังพอที่จะเข้าถึงความเป็นอนัตตาแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นจะไปทำสติไม่ได้จะไปใช้สติไม่ได้จะไปหวังสติไม่ได้จะไปคอยสติไม่ได้เพราะเหตุว่าสติเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาถ้าเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะคะความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะละความไม่รู้ก็เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เข้าใจความละเอียดของสิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยโดยที่ว่าไม่ผ่านไปนะคะก็คือขอถามว่าใครรู้จักดินคะจะตอบว่าไงคะใครรู้จักดินหรือว่าถ้าบอกว่าใครไม่รู้จักดินนี่ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
5: คำว่าดินเนี่ยถ้าจะรู้จักได้นี่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้จักด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งหมายถึงรู้ลักษณะสภาพธรรมจริงๆของดินว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเขาแข็งหรืออ่อน
3: ดินไหนฮะ
5: ดินที่เป็นหนึ่งในมหาภูตรูปนะคะ นะ
3: คะเพราะว่าดินเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัทวีซึ่งหมายความถึงแข็งหรืออ่อนถ้าจะรู้จักดินจริงๆนะคะก็ต่อเมื่อกำลังปรากฏเพราะสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะนั้นจึงจะกล่าวได้นะคะว่าดินเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมคะเป็นรูปธรรมเป็นขันธ์อะไรค่ะก็เป็นรูปขันธ์จะบอกว่าไม่เข้าใจรูปขันธ์ไม่เข้าใจรูปไม่เข้าใจปรมัตถธรรมไม่ได้นะคะต้องฟังแล้วก็มีความเข้าใจแต่รู้จักจริงๆเนี่ยลักษณะที่แข็งเนี่ยเป็นเฉพาะดินที่เราปลูกต้นไม้หรือว่าลักษณะใดๆก็ตามที่แข็งที่ปรากฏเป็นลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าปฐวีธาตุหมายความถึงธาตุดินหรือจะใช้คำว่าธาตุแข็งก็ได้มีจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักดินไม่ใช่รู้จักเพียงชื่อหรือว่าไม่ใช่รู้จักดินสมมุตินะคะแต่ว่าลักษณะใดก็ตามที่แข็งลักษณะนั้นเป็นธรรมะโดยการที่ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราจึงจะเป็นการรู้จักธาตุดินว่าเป็นธาตุดินคือเป็นตะเกียงสภาพธรรมะที่แข็งไม่ว่าขณะใดก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะธาตุดินก็ปรากฏบ่อยตั้งแต่ตื่นยังไม่ได้รู้จักธาตุดินนั้นๆเพราะว่าแข็งแล้วก็เป็นอย่างอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นใครรู้จักธาตุดินคือผู้ที่เข้าใจหนทางที่จะรู้จักธาตุดินว่าเป็นเพียงธาตุเป็นเพียงธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นจึงจะเป็นผู้ที่รู้จักธาตุดิน
6: ท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเมื่อเราฟังแล้วนี่เป็นหนทางเดียวที่จะเริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นความเข้าใจในขั้นการฟังอย่างนี้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์
3: ถ้าฟังธรรมะแล้วไม่รู้จักธรรมะที่ปรากฏก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
6: ถ้าอย่างนั้นคำพูดที่พูดว่าจะต้องฟังธรรมะ10ปี20ปีสติสัมปชัญญะจึงเกิดนี่ก็ไม่ใช่เวลาสิครับ
3: แล้วแต่สิคะแล้วแต่ใครจะไปกะเกณฑ์ได้ในเมื่อธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ละบุคคล
6: แ
3: ต่และบุคคลก็คือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีแล้วไม่เคยรู้เลยค่ะอย่างแข็งเนี่ยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัทวีเป็นสภาพที่มีจริงปรากฏเมื่อมีกายะปสาทะกระทบกับลักษณะที่แข็งซึ่งเกิดและทั้งสองอย่างยังไม่ดับและจิตที่รู้แข็งเกิดขึ้นแข็งจึงปรากฏว่าเป็นแข็งเป็นธรรมะรู้จักแข็งใครจะรู้จักแข็งต้องเป็นพระเสขะผู้ที่ศึกษาธรรมะด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงความหมายของพระสูตรนะคะคำต่างๆที่มีไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วก็จบไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากระทบเมื่อไหร่แข็งปรากฏเมื่อไหร่เป็นสภาพธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจริงปรากฏแล้วก็ดับไปศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของแข็งรู้จักแข็งจริง
6: ๆถ้าในปกติชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าไม่รู้จักสภาพธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นในขณะเดียวนี้เองว่าเป็นธรรมะอย่างไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในพระสูตรที่ทรงแสดงได้เลย
3: เข้าใจคำแต่ไม่เข้าใจตัวธรรมะ
6: ถ้าจะเข้าใจตัวธรรมะก็คือเข้าใจเดี๋ยวนี้เอง
3: มีธรรมะปรากฏให้เข้าใจว่าตรงกับที่ได้ยินได้ฟังอย่างเรื่องดินอย่างเงี้ยค่ะภาษาบาลีก็เป็นปัทวีแล้วก็ลักษณะที่แข็งปรากฏเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรู้ความจริงคือเข้าใจแข็งศึกษาแข็งศึกษาธรรมะที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติโดยไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรมะ
6: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
4: ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงบัญญัติอารมณ์กับปรมัตถอารมณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะ
3: ค่ะอะไรแข็งคะ
4: สภาพแข็งที่ปรากฏ
3: อะไรแข็ง
4: ไมโครโฟนแข็ง
3: นั่นแหละค่ะบัญญัติ
4: บัญญัติ
3: ว่าเป็นไมโครโฟน
4: แล้วลักษณะแข็งที่ปรากฏจริงๆที่เราพิจารณาในชีวิตประจำวัน
3: ยังไม่ได้ทันคิดถึงคำว่าไมโครโฟนยังไม่เรียกแข็งว่าอะไรทั้งสิ้นกำลังรู้ว่าแข็งมีจริงเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งต่างกับเสียงเพราะว่าเร็วมากเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวแข็ง จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจแต่ละลักษณะจนหมดความสงสัยว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนี่แค่ฟังค่ะแค่เริ่มต้น
4: จากการศึกษามาก็เลยทำให้เข้าใจว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีลักษณะของบัญญัติอารมณ์หรือว่าความคิดนึกเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เข้าใจไม่ผิดใช่ไหมคะท่านอาจารย
3: ์คงถามคนอื่นไม่ได้นะคะความจริงต้องเป็นความจริง
4: แต่เป็นเพราะว่ายังติดข้องอยู่ค่ะอาจารย์ยังงงอยู่ว่าลักษณะจริงๆแล้วเนี่ยจากการศึกษาก็มีลักษณะของปรมัตถธรรมที่ปรากฏจริงๆที่สามารถพิสูจน์ได
3: ้
4: อย่างเช่นแข็งอย
3: ่
4: างเช่นเห็นอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะของบัญญัติอยู่ค
3: ่ะสติสัมปชัญญะไม่เกิดขณะที่กำลังฟังนี่นะคะสติมีจริงเป็นกุศลในขณะที่ฟังเข้าใจแต่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่กำลังมีลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนทำไมถึงจะปนปัญญาต่างขั้นจะเอาปัญญาขั้นฟังเนี่ยไปประจักษ์แจ้งเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรทรงแสดงไว้ว่าปัญญาเนี่ยมีถึง3ขั้นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังขณะนี้นะคะฟังอะไรเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถ้าเข้าใจก็เป็นปัญญาที่สำเร็จคือเกิดจากการฟังเพราะได้ยินและเข้าใจและแม้ไม่ได้ยินนะคะก็ยังจำได้ไตรตรองคิดเรื่องของสภาพธรรมะและเข้าใจขึ้นได้แต่ก็ยังเป็นขั้นคิดเพราะว่ายังไม่ได้เห็นความต่างของสติขั้นฟังขั้นคิดกับสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานอีกระดับหนึ่งซึ่งเพราะมีความเข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นปัจจัยให้ระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะและก็เริ่มค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นในขณะที่กำลังรู้ลักษณะนั้นนั่นเป็นอีกระดับหนึ่งยังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งเพียงเริ่มที่จะรู้ว่าแข็งนะคะไม่ใช่เสียงแต่ไม่ใช่เพียงนึกคิดกำลังรู้เสียงสติตามรู้เสียงขณะนั้นไม่ผิดปกติเลยแล้วก็ไม่มีความคิดเรื่องราวหรือว่าเสียงอะไรด้วยขณะที่แข็งปรากฏหลงลืมทั้งวันไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่แข็งเพราะไม่รู้ว่าปัญญาจะเจริญที่สามารถจะเข้าใจถูกว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นกว่าจะประจักษ์การเกิดและดับของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้ก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเข้าใจที่มั่นคงเพื่อละเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่เข้าใจเรื่องละไม่รู้ว่าจะละอะไรมีแต่ต้องการจะได้ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่รู้อย่างนี้ทำไมไม่ประจักษ์แจ้งแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะสภาพธรรมะจะปรากฏเปิดเผยความเป็นจริงซึ่งเกิดและดับในทุกๆขณะนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมการละหนทางของการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความต้องการจะเห็นได้ว่าในเสกขสูตรเนี่ยนะคะชีวิตของพระเสกค่ะกับชีวิตของคนธรรมดาเนี่ยเหมือนกันต่างกันตรงไหนเห็นไหมคะมองเพียงแค่ข้อความหรือว่าอ่านเพียงแค่ข้อความนะคะก็เห็นชีวิตปกติธรรมดาจะรู้ได้ยังไงว่าวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันหรือท่านอนาถบิณฑิกะเป็นพระโสดาบันหรือหมอชีวกโกมารพัทเป็นพระโสดาบันจะรู้ได้ยังไงชีวิตธรรมดาของท่านก็เป็นปกติแล้วแต่อัธยาศัยบางท่านอาจจะชอบการงานเพราะว่ากว่าจะถึงความเป็นพระสกทาคามีก็ต้องมีการอบรมเจริญปัญญากว่าจะเห็นโทษของสภาพธรรมะนะคะที่จะดับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างหยาบจนกระทั่งเป็นพระสกทาคามีบุคคลนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาค่ะสภาพธรรมะก็ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงตามการสะสมไม่ใช่ว่าจากฟังแล้วจะไปประจักษ์แจ้งแต่ต้องอบรมความเข้าใจที่มั่นคงเพื่อละถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นจะต้องห่วงไหมคะว่าจะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏโดยถูกต้องเพราะละความเป็นตัวตนเพราะละคลายความไม่รู้แต่ถ้ายังมีอวิชชาและความต้องการปิดบังอยู่เสมอเมื่อไรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไรจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ถึงเวลาที่สภาพธรรมะจะปรากฏได้
7: วิพังเนี่ยท่านมีข้อความว่าอาการที่ทำโดยไม่ติดต่อกันชื่อว่าอาสาปัจจกิริยตาความกระทำโดยไม่มั่นคงชื่อว่าอนัตถิตกิริยตาในข้อนี้เปรียบเหมือนตัวกิ้งก่าวิ่งไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดหน่อยหนึ่งย่อมไม่วิ่งไปติดต่อกันชั้นใดข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละบุคคลใดให้ทานครั้งหนึ่งวันหนึ่งหรือทำการบูชาครั้งหนึ่งหรือว่าฟังธรรมะครั้งหนึ่งก็หรือว่าทำสมถธรรมครั้งหนึ่งแล้วย่อมไม่ทำต่อไปย่อมไม่ให้กุศลนั้นเป็นไปติดต่อกันการทำนั้นของบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าความกระทำไม่มั่นคงดังนี
3: ้อ่านแล้วฟังแล้วจบแล้วถูกหรือผิดตรงไหนหรือเปล่า
4: ท่านอาจารย์คะฟังแล้วก็ปลูกอะค่ะแต่ว่าปัญญาจะให้เข้าใจก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
3: พระธรรมผิดไม่ได้เลยต้องถูกแต่คนฟังเข้าใจผิดได้คิดว่าเราต้องทำ

0: มากๆเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันต้องทำอะค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะต้องทำเวลานี้กำลังทำหรือเปล่าค่ะกำลังทำอะไรหรือเปล่าคะเวลานี
0: ้ก็ถามท่านอาจารย์นะ
1: ค่ะขณะนั้นกำลังทำการถามเป็นเราหรือเป็นธรรมะยังไม่เข้าถึงว่าเป็นธรรมะเลยนะคะที่มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราแน่นอนค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกรูปถ้ายังไม่มั่นคงอย่างนี้นะคะก็มีการหวังและก็ความพยายามที่เป็นเราเพราะว่าไม่ได้เข้าใจหนทางที่ถูกต้องว่าหนทางที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องละแม้แต่การที่หวังว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้ปัญญายังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนะคะแต่จะทำและจะทำอะไรเวลานี้ค่ะถ้าบอกว่าจะพยายามให้ติดต่อเนี่ยจะทำยังไงคะเอาความรู้ที่ไหนมาแต่จะทำให้ติดต่อนี่คือการที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าใจธรรมะและเข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นที่เราไม่มีตัวตนที่จะทำแต่ธรรมะทำแต่เป็นธรรมะอะไรทำเป็นอกุศลธรรมทำหรือว่าเป็นกุศลธรรมทำแต่ไม่ใช่เราทำในขณะที่เราคิดว่าเรากำลังทำนั่นแหละค่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วเมื่อไรจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะจะละการเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราไม่ได้นี่คือการฟังให้เข้าใจไงคะว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดพระธรรมไม่ผิดแต่เราเข้าใจผิดหรือเปล่า
0: ในขณะที่ปัญญาเนี่ยเรายังไม่มีแล้วก็อวิชชาเนี่ยเต็มบริบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยจากประโยคที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยเมื่อเราทำดีหรือเราทำไม่ดีก็มีความคิดแทรกมาว่าไม่ใช่เราทำแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นเราทำอ่ะค่ะท่านอาจารย์
1: คะถ้าไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกทำถึงได้ถามคุณสุกัญญาว่าขณะนี้กำลังทำอะไรหรือเปล่าสภาพธรรมะทำตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเกิดขึ้นเพื่อทำกิจและก็ดับไปไม่ใช่เราเลยแต่ไปยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความเข้าใจให้พยายามเนี่ยลองคิดดูสิคะว่าจะทำพยายามอะไรให้ติดต่อกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะว่าทั้งหมดคือมีความเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
2: ผมติดใจอยู่สองคำนะคือข้อหนึ่งก็คือความเป็นผู้ชอบการงานกับข้อสุดท้ายที่ว่าไม่สำเนียกในกิจ
1: ค่ะทำการงานกับเพลิดเพลินในการทำการงานเหมือนกันไหมคะ
2: ทำการงานกับเพลิดเพลิน
1: ในการทำการงานเหมือนกัน
2: ต่างกันครับ
1: ค่ะ
2: แต่อันนี้เขาก็บอกว่าความเป็นผู้ชอบการงาน
1: ชอบก็คือเพลิดเพลิน
2: คือถ้าจำเป็นต้องทำก็ไม่เรียกว่าชอบ
1: ก็ต้องทำ
2: ครับผมแล้วอันสำเนียกในกิจนะ
1: ในกิจของสงฆ์ค่ะของพระเถระไม่ปล่อยให้ท่านทำโดยที่ไม่ช่วยเหลือ
2: ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีภารกิจที่อย่างคนที่ดูแล
1: ในวัดนี่มีภาระเยอะนะคะ
2: ครับ
1: กิจทำความสะอาดถ้ามีพระพุทธรูปมีหน้าต่างมีบานประตูมีเสื่อมีอะไรที่อยู่อาศัยทุกอย่างค่ะทุกคนก็มีกิจที่จะต้องกระทำมีภาระที่ต้องทำเวลาที่คนอื่นก็ทำอะไรเนี่ยนะคะคุณเด่นพงษ์เคยช่วยบ้างไหม
2: ก็เคยช่วยครับ
1: ค่ะนั่นคือสำเนียกในกิจ
2: ครับ
1: ที่สามารถที่จะช่วยที่จะกระทำได้ไม่ปล่อยให้คนอื่นทำไป
2: ครับ
1: โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระเถระหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ
3: ่กิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยภิกษุผู้ที่อยู่ร่วมกันแนวว่านั้นจะต้องช่วยกันทำถ้ากิจของสงฆ์เกิดขึ้นภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นช่วยกันทำมันก็จะสำเร็จเร็วไม่เสียเวลามากคำว่ากิจที่ได้ชอบการงานนี่หมายถึงส่วนตัวนะครับส่วนตัวฝักใฝ่ไอ้นี่เสร็จแล้วจะทำให้โน่นต่อจะอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่คิดคำว่ากิจเนี่ยในที่นี้หมายถึงกิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดนั้นภิกษุผู้ที่อยู่ในอาวาสนั้นทั้งหมดจะต้องช่วยเหลือกันทำไม่นิ่งดูดายงาน

0: ที่ช่วยกันอย่างนี้มันก็จะสำเร็จลงเร็ว
1: ขอประทานโทษนิดนะฮะถ้าไม่ช่วยเพราะอะไรคะ
2: ถ้าไม่ช่วยก็แสดงว่าเห็นแก่ตัวงั้น
1: นั่นสิคะก็ตัวตนเยอะมากเลยแม้แต่เพียงจะช่วยก็ยังไม่ได้ด้วยเหตุนี้ก็จะต้องมีการขัดเกลาด้วยกุศลจิตนะคะศึกษาและก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันในทางที่ถูกต้องด้วย
2: ท่านอาจารย์ที่ผมเรียนถามหมายความว่าอย่างนี้ครับคือข้อหนึ่งเนี่ยหมายความว่าความเป็นผู้ชอบอันนี้ผมพอเข้าใจแล้วว่าชอบหาเรื่องมาทำชอบสร้างโน่นสร้างนี่สร้างโน่นสร้างนี่มากมายแต่ข้อ7เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างคนที่มีดูหน้าที่ดูแลที่หลับที่นอนให้พระอย่างที่เคยปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำหรือทำสะอาดวัดทำสะอาดเรือโบราณสถานอะไรเงี้ย
1: จะมีกฎไหมคะหรือว่าความเป็นผู้ที่มีกุศลจิตและการที่สละความเห็นแก่ตัวสามารถที่จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแม้แต่ใครกำลังทำการงานสักอย่างก็ไม่ดูดายค่ะถึงแม้ว่าไม่ใช่สงฆ์คนในบ้านก็ได้ใช่ไหมคะนี่คือการที่เราจะรู้ว่าความเห็นแก่ตัวเองเนี่ยลึกแค่ไหนและสามารถที่จะสละได้บ้างแม้เพียงการกระทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ไหม
2: ครับเข้าใจครับขอบพระคุณครับ
3: ทีนี้ในกรณีที่ว่าความเป็นผู้ชอบคุยเนี่ยในความคิดเนี่ยถ้าคุยอะไรก็ไม่เรียกว่าเดรัจฉานคาถาหรือว่าถ้าคุยเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยในความคิดนี้ว่าน่าจะได้หรือว่าความหมายถือว่าคุยถ้าสิ่งที่เป็นธรรมะหรือเป็นสาระนี่ไม่ใช่อยู่ในข้อนี้ใช่ไหม
1: ค่ะชอบคุยเรื่องคุยมีหลายเรื่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุยกันได้เยอะคนที่ชอบคุยนะคะมีเรื่องคุยไม่จบอาจจะคุยทั้งวันคนอื่นไม่ได้พูดเลยก็ได้เพราะว่าเป็นคนชอบคุยนะคะและนอกจากเรื่องอื่นๆที่ชอบคุยบางคนก็ชอบคุยธรรมะแต่ไม่ใช่สนทนาธรรมเป็นไปได้ไหมคะคุณธิดารัตน์คะ
4: ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเราใช้กับว่าเอาแต่ชื่อของธรรมะเนี่ยนะคะแล้วก็มาคุยกันโดยที่ไม่ได้สนทนาเพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าเราเอาเรื่องหรือว่าชื่อของธรรมะเนี่ยนะคะมาคุยกันแต่ไม่ได้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะก็เรียกว่าไม่ได้สนทนาธรรม
3: ถ้าอย่างนั้นนี่ถ้าสนทนาธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วเข้าใจมีความเข้าใจธรรมะ
1: ได้สาระจากการสนทนาได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะได้ความละเอียดได้ประโยชน์จากการสนทนาธรรมแต่ว่าถ้าคุยธรรมะก็แล้วแต่ละบุคคลมีความคิดเห็นอย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรต่างคนก็ต่างคุยกันไปนะคะนั่นก็คือเหมือนเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้สาระหรือว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความเข้าใจแต่ถ้าเป็นการสนทนาธรรมอย่างสนทนาพระสูตรใช่ไหมคะนี่ก็เป็นการสนทนาไม่ใช่เป็นการแสดงหรือว่าการบรรยายแต่ว่าเวลาที่อ่านแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีความคิดหรือความเข้าใจอย่างไรก็สนทนาเพื่อที่จะได้สาระได้ความถูกต้องก็เป็นการสนทนาธรรม
3: ถ้าอย่างนั้นความเป็นผู้คุกคลีด้วยหมู่คณะนึกว่าจะ
1: ใครมีเพื่อนเยอะไหมคะค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่ละอัธยาศัยซึ่งมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยกเพียงเท่านี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัธยาศัยก็ต่างกันคนที่เป็นเสกขะบุคคลเป็นพระอริยะกับคนที่ยังไม่ใช่พระอริยะเนี่ยจะมีอะไรที่ต่างกันถ้าได้สะสมอัธยาศัยอย่างนั้นอย่างนั้นต่างกันที่ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะไม่เข้าใจผิดในลักษณะของสภาพธรรมะได้ประจักษ์แจ้งแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะแม้ว่าจะสะสมอุปนิสัยเหล่านี้นะคะแต่ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเปลี่ยนอัธยาศัยเรานะคะแต่จากการฟังเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้แต่ละคนซึ่งก่อนฟังธรรมะเนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งแต่พอฟังธรรมะมีความเข้าใจมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆจากอกุศลประเภทนั้นประเภทนั้นนะคะเบาบางลงก็เป็นกุศลประเภทนั้นประเภทนั้นเพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระเสกค่ะแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงของอัธยาศัยที่สะสมมาดังนั้นข้อนี้จะไม่กล่าวถึงพระเสกค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ ม่ได้อบรมเจริญกุศลที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญนะคะเสื่อมที่นี่ไม่ได้เสื่อมจากความไม่รู้ที่เคยรู้ไปสู่ความไม่รู้ไม่ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ก้าวไปสู่ภาวะที่สูงขึ้น
3: อย่างการที่บอกว่าไม่คุกคีกับหมู่คณะเนี่ยในความคิดก็อย่างสงฆ์เนี่ยคือภิกษุหลายๆรูปก็รวมกันเป็นสงฆ์ใช่ป่ะแล้วก็มีกิจของสงฆ์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะขัดแย้งกับการไม่คุกคีกับหมู่คณะ
1: ชีวิตของบรรพชิตสละอาคารบ้านเรือนคือสละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญานะคะทั้งเรื่องของการศึกษาคันธธุระวิปัสสนาธุระเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการคลุกคลีเหมือนคนที่คลุกคลีกันมาแล้วในสังสารวัฏและก็คลุกคลีกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายของคลุกคลีด้วยนะคะเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราคลุกคลีกันหรือเปล่าคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยหลายคนเลยคลุกคลีกันหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจคำว่าคลุกคลีเพราะว่าอย่างความคิดนี้ด้วยอย่างพระก็ตัดออกมาจากญาติพี่น้องตัวเองก็คือไม่คลุกคลี
1: แต่ท่านก็มีสหายเยอะแยะเหมือนกันถ้าท่านจะเกี่ยวข้องกันก็ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างอัธยาศัยท่านพระอานนท์ท่านก็มีลูกศิษย์เยอะค่ะและจะเรียกว่าท่านคลุกคลีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคลุกคลีคืออะไรเมื่อไรก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะที่จะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเพียงสูตรเดียวอ่านแล้วจะให้เราเข้าใจทะลุโปร่งไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ก็ต้องประกอบกันในแต่ละความหมายด้วยและข้อสำคัญคือบุคคลนั้นเป็นใครเป็นผู้ที่มีปัญญาระดับไหนหรือว่าเป็นผู้ที่ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วแม้พระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่ที่อื่นนะคะก็พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจความหมายของคลุกคลีด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามให้เข้าใจเลยนะคะว่าหมายถึงว่าอะไรการที่ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะทุกคนมีโลภะเกี่ยวข้องมากน้อยบางคนมีญาติน้อยบางคนมีญาติมากบางคนญาติน้อยแต่เพื่อนเยอะก็มีหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอยู่คนเดียวเนี่ยคงไม่มีแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือว่าจะมากจะน้อยเนี่ยมีความผูกพันมั่นคงแค่ไหนหรือว่ามีปัญญาพอที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าเอาคำนี้มาแล้วก็วิจัยวิจารณ์ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรกว้างแคบแค่ไหนนะคะแต่ต้องเข้าถึงความหมายของคลุกคลีด้วยยังคงผูกพันมากมายหรือว่าแม้คบกันก็เป็นมิตรสหายที่หวังดีต่อกันกระทำกิจของมิตรที่ดี
3: ฟังแล้วคล้ายๆมีเมตตาหรือมีโลภะ
1: ถูกต้องค่ะเมตตาไม่ใช่โลภะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจะไม่คบใครเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็มีมิตรสหายคบแต่ว่าคบใครพาลหรือบัณฑิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงไว้นะคะถ้าคบคนพาลก็มีโทษมากอย่างที่โบราณว่าใช่ไหมคะคบพาลพาลพาไปหาผิดแล้วก็คบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลคือประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะก็มีในพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าผู้คบนั่นเองเป็นผู้ที่จะรู้ค่ะว่าขณะใดมีความผูกพันเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนในระดับของการคบหาสมาคมซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยังมีโลภะอยู่นะคะก็มีความคุ้นเคยมีความพอใจมีความสนิทสนมแต่ในขณะเดียวกันเมื่อได้ศึกษาธรรมะรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นกุศลก็ค่อยๆละคลายความผูกพันนะคะคลุกคลีอย่างไม่รู้อะไรเลยเป็นไปด้วยนะคะอย่างมากมายกับเพื่อนฝูงมิตรสหายนี่ก็แสดงถึงความคลุกคลีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่พอดีพอดีนะคะก็คือว่าคบผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่จะให้เราเกิดสติปัญญาหรือว่าให้เป็นไปในทางที่ถูกไม่ชักนำไปในทางที่เป็นโทษแล้วก็ยังรู้ด้วยว่านะคะเป็นผู้ที่ตรงว่ามีความผูกพันในบุคคลใดมากน้อยแค่ไหนจะไม่ให้มีความผูกพันในมิตรสหายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นในลักษณะของความคลุกคลีเกินประมาณหรือเปล่าเพราะเหตุว่านะคะการคบกันเนี่ย อยากจะคบจนกระทั่งสนิทเหลือเกินนะคะหรือว่าเพียงพอสถานประมาณแต่ด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะคะคล้ายๆกับว่าขัดกันแต่ความจริงไม่ขัดกันเลยค่ะไม่ว่าจะคบกับใครนะคะจริงใจในความเป็นมิตรเป็นมิตรจริงๆไม่ว่าเขาจะมีสุขทุกประการใดที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะมีความเข้าใจมีความเห็นใจในแต่ละสถานการณ์อันนั้นคือเป็นผู้ที่จริงใจแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องให้มีการที่คบกันจนกระทั่งคลุกคลีเกินสถานประมาณอันนั้นก็ไม่สมควรใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้การที่เราได้ฟังธรรมะเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคบซึ่งจำเป็นต้องคบเนี่ยคบแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะคือรู้ได้นะคะว่าไม่คลุกคลีดีกว่าใช่ไหมคะคลุกคลีมากก็คืออกุศลมากกิเลสมากแต่ว่าเป็นผู้ที่จริงใจมีความจริงใจในการเป็นเพื่อนจริงๆแต่เมื่อจริงใจแล้วไม่ได้หมายความว่าต้องคุ้นเคยเกินสถานประมาณ
5: คำว่าคลุกคลีหมู่คณะเนี่ยนะคะตัวหนูเข้าใจว่าในขณะที่มีการคลุกคลีหรือคบค้าสมาคมพูดคุยกับหมู่คณะอยู่เนี่ยนี่เราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่คลุกคลีก็แสดงว่าจิตตอนนั้นเป็นกุศล
1: ค่ะก็ต้องแยกกันสิคะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลขณะไหนที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่คลุกคลีและสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นด้วยเวลาที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดนี่คลุกคลีใช่ไหมคะเยอะแยะเลยแต่เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดมีใครหรือเปล่าที่จะคลุกคลีด้วยหรือว่าเป็นลักษณะของธรรมะเท่านั้น
5: ใช่อาจารย์ก็แต่บางครั้งก็เผลอได
1: ้แน่นอนค่ะเป็นของธรรมดาด้วยเหตุนี้ต้องเป็นปัญญาที่รู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงอะไร
5: ใช่แต่ในขณะนั้นเราเข้าไปคลุกคลีแล้วอะค
1: ่
5: ะ
1: แล้วก็ดับแล้ว
5: ค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ดับ
5: แต่ว่าอาจจะระลึกรู้ไม่ทันว่าจะต้องเอาตัวออกมาจากในสังคม
1: ไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเอาตัวไม่ทันออกมานั่นก็คือเราแต่ความจริงก็คือว่าแล้วแต่สติจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่สติสัมปชัญญะจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยู่ผู้เดียวแม้ว่าจะมีคนมากมายนะคะเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
5: ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
3: ดังนั้นจะขอถามข้อต่อไปค่ะที่บอกว่าเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคืออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะรู้ว่ารู้จักทวาร6แล้วก็อินทรีย์22แต่ว่าไม่เข้าใจว่าประโยคนี้คืออะไรค่ะ
1: ค่ะการสำรวมอินทรีย์มีหลายระดับนะคะแล้วแต่เพศด้วยอย่างบรรพชิตเนี่ยค่ะท่านก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราแต่สำรวมกว่าตามพระวินัยบัญญัตินี่ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยนะคะกายวาจาเป็นไปทางฝ่ายกุศลแต่เวลาที่อกุศลจิตเกิดเนี่ยค่ะทั้งกายทั้งวาจาก็เป็นไปตามอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการสำรวมเนี่ยก็มีหลายระดับขั้นอย่างผู้ที่กายวาจาไม่เคยที่จะเป็นกุศลเลยก็มีใช่ไหมคะพูดทุกคำด้วยอกุศลจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นอกุศลจิตประเภทไหนแต่กับผู้ที่มีการไตร่ตรองแล้วก็คิดว่าคำนั้นไม่ควรจะกล่าวเพียงเท่านี้ที่กุศลจิตเกิดก็เป็นการสำรวมเพราะว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลจึงมีการที่จะมีกายวาจาที่ไม่เป็นไปในทางฝ่ายอกุศลนี่คือพื้นธรรมดาปกติที่เราใช้คำว่าสำรวมคือระวังนะคะไม่เป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่ชีวิตของคฤหัสถ์กับชีวิตของบรรพชิตเนี่ยค่ะก็ต่างกันผู้ที่เป็นบรรพชิตต้องเป็นผู้ที่สะสมอัธยาศัยใหญ่ที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็สละอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนั่นก็เป็นการสำรวมกายวาจาของบรรพชิตที่จะไม่ไปสู่สถานที่โคจรที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นต้นนะคะสำหรับคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามีการสำรวมเกิดขึ้นนะคะเราก็จะไม่มีการไปสู่สถานที่นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันและสำรวมยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะเห็นในขณะได้ยินก็ตามระดับขั้นของปัญญาด้วย
6: ธรรมะย่อมเป็นเพื่อความเสื่อม7ประการนะคะแล้วก็ธรรมะที่ทำให้ถึงความเจริญ7ประการเนี่ยเราได้สนทนากันไปรู้สึกจะ6ประการแล้วนะคะมีอีกประการหนึ่งที่ข้ามกันไปเลยก็คือ ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะคะแต่ถ้าเพื่อความเจริญก็ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะว่าขณะนั้นนะคะรู้จักประมาณในการบริโภคหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็รู้ว่าอิ่มแล้วอ่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่รู้แต่ก็ยังรับประทานต่อไปอีกถ้าเป็นอาหารใหม่ที่รสอร่อยค่อยๆเห็นโทษของการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมิฉะนั้นเราก็จะรู้จักประมาณแต่เพื่อตัวเราใช่ไหมคะถ้ารับประทานมากเดี๋ยวท้องไม่ดีเดี๋ยวอ้วนไปเดี๋ยวอะไรก็เพื่อตัวเองทั้งหมดจนกว่าจะถึงปัญญาที่สามารถที่จะรู้ประโยชน์จริงๆด้วยปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศล
7: ธรรมวาทีธรรมวาทีคือผู้กล่าวความจริงตรงตามธรรมะและเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยจากการสนทนาพระสูตรเรื่องธรรมวาทีปัญหาที่มสพ23มกราคม2559
1: แค่ไม่กี่ประโยคฟังธรรมะเข้าใจถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะด้วยความเข้าใจซึ่งมากพอที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงแต่เป็นธรรมวาทีแต่ปฏิบัติธรรมะตามที่ได้ฟังไม่ใช่เราทั้งหมดต้องไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดความเข้าใจที่เกิดจากการฟังก็จะเริ่มค่อยๆถึงเฉพาะลักษณะปฏิปติเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งเท่านั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ต้องละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนด้วยจึงสามารถที่จะเป็นไปตามข้อความที่มีในพระสูตรนี
8: ้ท่านผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก
1: ตามลำดับจะไม่ตามลำดับไม่ได้เลย
8: ราคะโทสะโมหะอันท่านผู้ใดละแล้วถอนรากเสียแล้วทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนกระทำไม่ให้มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาท่านผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก
1: ค่ะเห็นไหมคะกว่าจะถึงการละเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นผู้ตรงอยู่ที่ไหนต้องตรงค่ะผู้ที่ตรงเท่านั้นที่จะได้สาระจากธรรมะพระธรรมะตรงตามเหตุตามผลไม่มีการไปปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเข้าใจธรรมะปฏิบัติได้อย่างไรก็ตามลำดับสามขั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะไม่ใช่ธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วกล่าวอย่างอื่นละโลภะละโทสะละโมหะโลภะคืออะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีไหมก็ไม่รู้เลยนั่นตรงหรือเปล่า
8: ท่านผู้ใดแสดงธรรมะเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลก
1: ไม่ต้องเป็นผู้แสดงก็ได้แต่เข้าใจตามที่ได้ฟังก็กล่าวตามความเข้าใจที่ได้ฟังตรงไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะผู้ใดกล่าวธรรมะเป็นธรรมวาทีผู้กล่าวต้องเป็นผู้ตรงผู้ฟังเป็นผู้ตรงเพราะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้เข้าใจคำที่ได้ฟังว่าผู้ใดกล่าวธรรมะก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรเมื่อเข้าใจแล้วผู้ที่ฟังที่เข้าใจก็กล่าวอย่างเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ว่ากล่าวอย่างอื่นไม่ใช่ว่าผู้กล่าวเป็นธรรมวาทีและผู้ฟังไม่ใช่ธรรมวาทีเมื่อเข้าใจเมื่อไหร่กล่าวเมื่อไหร่บุคคลนั้นเป็นธรรมวาทีเมื่อผู้กล่าวธรรมวาทีแล้วผู้ฟังที่เข้าใจก็กล่าวเหมือนกันเมื่อเข้าใจถูกต้องไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นใครใครก็ตามที่มีคำจริงคำตรงตามที่ได้ฟังเข้าใจแล้วผู้นั้นก็กล่าวคำที่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมวาที
8: อันหนึ่งท่านผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก
1: ฟังแล้วเข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตรง
8: ตามที่ได้เข้าใจธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีแล้วค่ะไม่ต้องไปหาเลยแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ธรรมวาทีคือผู้ที่กล่าวความจริงของสิ่งที่มีให้ผู้ที่ได้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามธรรมะแล้วก็เมื่อเป็นผู้ที่ตรงก็รู้ว่าขณะนี้แม้จะได้ยินได้ฟังคำว่าเห็นกำลังมีจริงๆเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและดับไปด้วยพิจารณาจนกระทั่งรู้ว่าสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งเพราะหลากหลายมากได้ยินกับเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เหมือนกันเลยจะให้พร้อมกันได้อย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้ก็มีความเข้าใจที่มั่นคงในขั้นการฟังว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดปรากฏแล้วดับไปจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงต้องขณะนี้ค่ะเกิดแล้วไม่ใช่ไปทำให้เกิดไม่ว่าคิดกำลังคิดเห็นกำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินชอบกำลังชอบไม่ชอบกำลังไม่ชอบแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆถูกปิดบังปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ทั้งหมดจนกว่าจะมีผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงและเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดในขณะนี้เช่นขณะที่เห็นแล้วก็มีคิดแต่คิดไม่ได้ปรากฏก็มีได้ยินแล้วก็คิดแต่คิดก็ไม่ได้ปรากฏก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งขณะของสภาพธรรมะที่มีเกิดพร้อมกับหลายหลายอย่างแต่ก็ปรากฏทีละอย่างสิ่งนั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้าสิ่งที่เกิดพร้อมกันไม่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังอื่นฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นปฏิคืออะไรการเข้าใจถูกต้องตรงลักษณะที่เกิดระดับไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากเป็นอนัตตาฟังค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆละความติดข้องค่อยๆเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ว่ายังไม่ถึงระดับนั้นเป็นแต่เพียงกำลังเริ่มฟังเรื่องเห็นกำลังเริ่มฟังเรื่องได้ยินกำลังเริ่มฟังเรื่องคิดนึกกำลังฟังเรื่องอะไรก็ได้เย็นบ้างแข็งบ้างอะไรบ้างก็ตามที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ยังไม่ถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจึงไม่สามารถที่จะละสภาพธรรมะที่เกิดรวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะเหตุว่ารวมกันแล้วค่ะและก็ดับไปอย่างรวดเร็วไม่ปรากฏเลยดับเร็วแล้วก็สืบต่อมีสิ่งที่เกิดสืบต่อเร็วจนไม่ปรากฏว่าขณะนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏนี่แหละไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเกิดแล้วดับทันทีถ้าไม่ถึงปัญญาระดับนี้ไม่ใช่ปฏิปริยัตตินำไปสู่ปฏิและนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะโดยความเป็นอนัตตาเป็นปฏิเวทพระธรรมทั้งหมดธรรมวาทีคือกล่าวตรงความจริงของสิ่งที่มีอันนี้อยู่ถึงไหนคะอยู่แถวไหนอยู่ระดับไหนเป็นผู้ตรงใช่ไหมคะ
9: ระดับฟังก็จะใน
8: ระดับฟังอยากถึงระดับปฏิไหมคะอยากไหมละโลภะหรือเปล่ามีความเป็นตัวตนมากการฟังพระธรรมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจะทำให้ความไม่รู้และความติดข้องในความเป็นเราค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยคิดถึงความไม่รู้เกิดมาแล้วนานเท่าไหร่นานกว่าแสนโกฏกับไม่รู้มาตลอดกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าจักรวาลลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรแล้วจะให้ปัญญาเพียงแค่ฟังสามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรในเมื่อมีความเป็นตัวตนหนาแน่นมากฟังกี่ปีแล้วเทียบได้ไหมกับที่เคยสะสมความไม่รู้และความติดข้องมานานแสนนานในสังสารวัฏแต่ว่าบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้สามารถที่จะรู้ว่าคำนี้เป็นคำจริงจากใครจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธรัตนะรัตนะในโลกนี้มีเท่าไหร่คะมากใช่ไหมคะขุมเงินขุมทองแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดารวมสวรรค์อีกวิมานแต่ละวิมานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ทั้งหมดนั้นไม่มีค่าเท่าพุทธรัตนะเพราะเหตุว่ากว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ละพระองค์
10: นานแสนนานเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วจะมีอะไรเหนือกว่าโลกหรือจักรวาลซึ่งก็ยังสามารถที่จะมีรัตนะที่ต้องการในทางโลกเพชรนิลจินดาวิมานต่างๆได้เพียงด้วยผลของกุศลแต่การที่จะได้ฟังพระธรรมความจริงของสิ่งที่มีซึ่งถูกปกปิดไว้นานแสนนานถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเห็นค่าของพระพุทธรัตนะแล้วหรือยังทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อใครไม่ใช่เพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวแต่เพื่อสัตว์โลกซึ่งไม่สามารถที่จะมีบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยากแสนยากที่จะเป็นได้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำเป็นรัตนะเหนือสิ่งอื่นใดก็เข้าใจความหมายของธรรมวาทีลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้พึ่งพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วจะเป็นสังฆรัตนะได้อย่างไรหมดกิเลสได้อย่างไรเพียงข้อความที่ว่าละโลภะละโทสะละโมหะพอไหมเมื่อไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้เลยต้องเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกจริงๆ

นนินทานินทาคือการพูดไม่จริงเพราะไม่ได้ใคร่ครวญในความถูกผิดผู้ที่ถูกนินทามักจะโกรธแต่ผู้ที่มีปัญญาจะสงสารคนนินทาเพราะเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นต่อไปดังนั้นจึงควรพิจารณาเสียก่อนจึงพูดและควรอดทนไม่หวั่นไหวกับคำนินทาด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะจากการสนทนาคตวาสูตรที่มสพ.16 มกราคม 2559

0: ความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัย
1: นินทานี่ภาษาบาลีว่าอะไรคะ
2: ตรงตัวเลยครับท่านอาจารย์ครับนินทาผู้ที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกก็มีคำนี้ครับนินทิตะคือถูกนินทาแต่ถ้าอนินทิตะคือไม่ถูกนินทา
1: สองคำที่ว่าไม่มีทางที่จะไม่โกรธถ้าถูกนินทาพอถูกนินทาก็โกรธไม่แน่ๆเลยพูดไม่จริงใช่ไหมที่เรียกว่านินทาถ้าพูดจริงจะเรียกว่านินทาไหมเพราะฉะนั้นถ้าถูกนินทาคือถูกกล่าวในเรื่องที่ไม่จริงทุกคนโกรธแต่ผู้ที่มีปัญญาสะสมมาแล้วสงสารคนนินทาเขาต่างหากที่ต้องรับกรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราโกรธก็ไม่สมควรเพราะเราก็สะสมมาที่ยังไม่ได้ดับกิเลสแต่สามารถที่ปัญญาจะเกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกต้องแท้ที่จริงใครน่าสงสารก็คือคนดินทานั่นแหละที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็เจตนายังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่เมื่อพูดโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถูกต้องก็เหมือนดินทาซึ่งทำความเสียหายให้กับคนอื่นด้วยไม่คิดถึงโทษนี้หรือเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่รอบคอบในเรื่องของกุศลและอกุศลแม้แต่เพียงคำพูดเพราะว่าคำพูดนั้นเข้าใจว่าถูกแต่ความจริงผิดเมื่อผิดก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาก่อนคำนั้นจะถูกหรือจะเป็นไปได้ไหมคำพูดต้องระวังมากนะคะถ้าเรื่องไม่จริงเป็นโทษมากเพราะมีคนเชื่ออีกมากที่จะพลอยหลงเป็นอกุศลไปด้วยและที่สำคัญนะคะพูดคำนี้แต่ไปถึงอีกหูหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและจะเติมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะกี่หูก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษของคำที่จะพูดว่าถ้าพูดไม่จริงไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนย่ำทำให้เกิดความเสียหายมากเพราะฉะนั้นจะเห็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นปัญญาและเป็นประโยชน์ทั้งหมด
0: ไม่สามารถจะน้อมนึกถึงพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีหรือท่านพระควัมปติก็ดีที่ท่านถูกว่าร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วท่านเนี่ยไม่เดือดร้อนเลย
1: ไม่มีกิเลสค่ะไม่มีกิเลสดับหมดแล้วอะไรก็ไม่แปดเปื้อนทุกคำมีประโยชน์นะคะเตือนไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดกิเลสแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆสะสมสังขารขันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็ปรุงแต่งไปตามกำลังของปัญญาที่เข้าใจประโยชน์เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อแล้วต้องสอบถามตรงจะได้คำตอบที่ถูกต้องแทนที่จะคิดเอง
0: ไม่สอบถามก็พูดต่อกันไปเรื่อย
1: ๆนั่นผิดไงคะแต่ถ้ามีการนินทาหรือมีการพูดเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งนั้นสมควรไหมจะเป็นไปได้ไหมและทางที่จะถูกต้องที่สุดคือไม่คิดเองก็คือสอบถามบุคคลนั้นโดยตรงและจะได้คำตอบจากบุคคลนั้นเอง
3: แม้ในพระวินัยครับท่านอาจารย์แม้จะมีคนกล่าวเพ่งโทษติเตียนโพธนาแก่ภิกษุที่ประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรผู้พิพากษ์ก็ให้มาลักทรงก็สอบถามด้วยพระองค์เองว่ากระทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแม้พระองค์จะทรงทราบอยู่แต่ก็ทรงสอบถาม
1: เพราะฉะนั้นข้องใจอะไรดีที่สุดคือถามตรงไม่ว่าใคร
2: ก็ตรงกับข้อความจากจริยาปิฎกนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเรื่องเสียหายที่กระทำให้กับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็จะเพิ่มพูนความไม่อดทนแต่ถ้าเกิดกับผู้ที่มีปัญญาก็เพิ่มพูนความอดทนยิ่งขึ้นก็คือเพิ่มพูนขันติบารมีเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความ

0: ทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2552
1: ขณะนี้นะคะเป็นธรรมะค่ะคงไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงๆนะคะขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะได้ยินได้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้และพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงๆนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงแต่ในเมื่อมีสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่รู้เลยว่าทุกๆวันหรือแม้แต่ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะความจริงก็คือธรรมะนั่นเองส่วนใหญ่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายตรงและสั้นนะคะก็คือว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงฟังนะคะแล้วก็พิจารณาว่าเคยคิดเคยเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทุกวันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเป็นประโยชน์คือสามารถที่จะทำให้มีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเกิดมาสิ่งที่มีปรากฏในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นอะไรเพราะเหตุว่าถ้าถามสักคนหนึ่งนะคะว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คงจะตอบยากถ้าถามว่าขณะนี้ทุกคนมีจิตและจิตเป็นยังไงก็ตอบยากอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังเห็นแล้วก็เห็นเป็นยังไงก็ตอบยากอีกเหมือนกันทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจริงและพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันอย่างลึกซึ้งนะคะโดยตลอดโดยประการทั้งปวงและทรงพระมหากรุณาทรงเทศนาให้บุคคลอื่นนะคะเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้จักธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อที่จะได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ากว่าจะรู้ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการศึกษาและก็รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายบางคนก็มีความสุขบางคนก็มีความทุกข์แต่ทั้งหมดก็ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยนะคะความสุขชั่วขณะเห็นชั่วขณะได้ยินชั่วขณะทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างชั่วคราวสั้นแสนสั้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปนะคะขณะนั้นก็สิ่งที่เคยมีตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เหลือเลยความจริงแม้ในขณะนี้เองค่ะก็เป็นอย่างนั้นทุกขณะและทุกวันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ยากที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะด้วยพระมหากรุณาก็ได้แสดงให้บุคคลอื่นเนี่ยฟังเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยเมื่อมีความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณก็จะศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความนอบน้อมที่จะไม่ประมาทแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะเป็นความลึกซึ้งทุกคำไม่ใช่ข้ามหรือเผินว่าธรรมะรู้จักแล้วแต่ความจริงค่ะมีความลึกซึ้งซึ่งทรงแสดงไว้ถึง3ปิฎกใน45พรรษาซึ่งผู้ที่เริ่มจะศึกษาเนี่ยค่ะก็คงจะต้องเริ่มต้นฟังแล้วก็รู้ด้วยตัวเองว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธรรมะที่กำลังจะได้ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะมากน้อยสักแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนไม่ประมาทในพระธรรมนะคะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์เริ่มต้นว่าปกติของปุถุชนที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะคะแม่เปรียบเหมือนพรหมเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งไปถึงสภาวะธรรมเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีมารดาก็ไม่มีใครเกิดแน่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังต้องได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเนี่ยค่ะก็ด้วยความกรุณานะคะหรือว่าความรักของมารดาที่มีต่อบุตรสามารถที่จะเสียสละทุกอย่างให้บุตรได้เพราะฉะนั้นบุตรที่รู้คุณของมารดาบิดาก็ประพฤตินะคะในสิ่งที่มารดาบิดาจะไม่เสียใจเพราะฉะนั้นการที่เกิดมานะคะการที่จะตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนดีแต่ดีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนประมาทคิดว่าดีแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและรู้ว่า ความดีนะคะมีตั้งแต่ขั้นทานการให้การสงเคราะห์การช่วยเหลือทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อใจดีเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดทุกอย่างนะคะมาจากจิตเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้จักจิตนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่ถ้าใครก็ตามนะคะเคยเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองแต่เวลาที่ฟังธรรมะเริ่มรู้จักตัวเองคือเริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเองนะคะก็จะเป็นผู้ที่เริ่มทำความดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักความไม่ดีของตัวเองก่อนก็ไม่สามารถที่จะละความไม่ดีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีความดีเพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ แต่ถ้ามีปัญญามากขึ้นและเห็นความไม่ดีของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นโทษของความไม่ดีก็จะละความไม่ดีแล้วก็บำเพ็ญความดีได้ยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการตอบแทนคุณของผู้ที่มีคุณซึ่งก็มารดาเป็นผู้ที่มีคุณต่อบุตรอย่างมากนะคะ
2: สำหรับคำถามต่อไปนี้คือจุติจิตปฏิสนธิจิตและภวังคจิตจะเกิดได้อย่างไรและมาจากไหนสำหรับชีวิตที่ไม่มีการเกิดตามธรรมชาติแต่เป็นชีวิตที่มีกำเนิดในห้องทดลองหรือที่เรียกว่าชีวิตในหลอดแก้วทดลองจะมีกรรมที่ต้องรับใช้ในภพชาตินี้อย่างไรหรือไม
1: ่สำหรับคำถามทั้งหมดทุกข้อนะคะเป็นเพราะไม่รู้จักจิตแล้วก็อยากจะรู้เรื่องจิตหลายแบบใช่ไหมคะเช่นขณะที่ปฏิสนธิซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามปกตินะคะของทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เข้าใจว่าจะทำให้มีการเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจิตนะคะจะตอบคำถามทุกอย่างได้เพราะเหตุว่าขณะนี้ทุกคนมีจิตแต่ว่าจิตขณะนี้ยังไม่ต้องกล่าวถึงปฏิสนธิหรือว่าภวังค์หรือว่าจุตินะคะจิตเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะมาจากไหนส่วนใหญ่ทุกคนคิดว่ามีจิตแล้วแต่ว่าความจริงค่ะขณะนี้แม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดไม่ใช่มีอยู่แล้วแล้วก็มาเกิดแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยของสิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้ถ้าพิจารณาถึงธรรมะนะคะคือคำว่าธาตุหรือธาตุนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะแล้วก็ทรงแสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ได้เป็นของพระองค์หรือว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะไปดลบันดาลให้ธรรมะใดๆเกิดขึ้นได้แต่ว่าธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นธาตุนะคะซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นมีเช่นไฟที่ร้อนนะคะหรือว่าอ่อนหรือแข็งก็เป็นสิ่งที่มีแล้วใครไปทำให้เกิดขึ้นนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีใครนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยอุปการะนะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงธาตุก่อนที่จะมีโลกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีๆก็มีโลกทั้งโลกอย่างนี้ขึ้นมาทันทีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะเป็นโลกใหญ่ๆแล้วก็มีประเทศต่างๆมีคนมากมายเนี่ยก่อนนั้นเป็นอะไรก็ต้องเป็นธาตุแต่ละธาตุนะคะและกว่าแต่ละธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะเจริญแล้วก็ต่างกันไปจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้มีสิ่งต่างๆวิจิตต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเริ่มต้นจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏในขณะนี้สิ่งนั้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นธาตุดินไม่ว่าจะเป็นเห็นไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆทั้งหมดนะคะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ไปทั้งหมดได้นะคะเช่นดินนะคะหรือโลกก็ยังมีพืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นหลากหลายมากก็จะต้องไปนั่งคิดว่าหญ้าชนิดนี้หรือว่ากล้วยชนิดนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งๆที่อยู่ที่ดินด้วยกันทั้งหมดดินก็เป็นดินนะคะแต่ก็มีอุณหภูมิที่ต่างกันมีความอ่อนความแข็งที่ต่างกันหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ละขณะจนกระทั่งสามารถทำให้สิ่งที่อาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างๆกันไปมากมายนี่คือเพียงรูปธรรม แม้แต่ประเทศหนึ่งนะคะผักผลไม้ก็ต่างๆกันไปมาจากไหนก็มาจากโลกซึ่งก็เป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งของธาตุต่างๆตั้งแต่เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปรากฏสิ่งซึ่งวิจิตรต่างๆนี่คือเรื่องของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีนะคะอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏเป็นสิ่งที่ต่างจากตอนแรกที่โลกเพิ่งเริ่มเกิดฉันใดนะคะแต่ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะรูปธาตุเท่านั้นค่ะใครไม่สามารถที่จะไปจัดสรรธาตุต่างๆได้ว่าให้มีแต่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพหรือธาตุรู้ที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะไม่ใช่เป็นแต่โต๊ะเก้าอี้กระเป๋าแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดโดยอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งใครจะอยากรู้ว่าและธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เหมือนกับรูปธาตุก็เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เป็นเพียงธาตุแต่ว่ามีธาตุหลากหลายคือรูปธาตุก็มีและก็นามธาตุก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็ทรงตรัสรู้ความจริงของนานาธาตุธาตุทุกอย่างธาตุทุกชนิดซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นและทรงแสดงด้วยนะคะว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็คือเป็นธาตุทั้งหมดที่จะพ้นจากธาตุเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะก็มีรูปธาตุอ่อนหรือแข็งที่ตัวเหมือนกับอ่อนหรือแข็งภายนอกแต่ก็มีความต่างเพราะเหตุว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปที่ร่างกายของแต่ละคนกับรูปภายนอกนี่ค่ะต่างกันนอกจากนั้นนะคะยังมีธาตุซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยซึ่งเป็นธาตุรู้ใครจะไปหยุดยั้งไม่ให้ธาตุรู้นี้เกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีปัจจัยทำให้รูปธาตุเกิดก็มีปัจจัยที่ทำให้นามธาตุธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดด้วยถ้ามีปัจจัยที่ทำให้ธาตุไฟเกิดเป็นความร้อนนะคะเป็นลักษณะที่ร้อนแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้ธาตุเสียงเกิดขึ้นในขณะนี้ที่กำลังเป็นเสียงและจะสงสัยอะไรกับนามธาตุก็เป็นธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเพียงแต่ว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยค่ะก็มีความต่างกันเป็นนามธาตุกับรูปธาตุนี่คือธรรมะนะคะถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะโดยตลอดโดยท่องแท้สามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ได้หมดสิ้นนะคะไม่มีปัจจัยที่จะต้องเป็นอกุศลหรือว่ามีการเกิดมีธาตุซึ่งเคยเกิดเช่นธาตุรู้ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดับได้ด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นว่าเป็นความละเอียดและความละเอียดนะคะไม่รู้เลยถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมโดยที่ว่าเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏนะคะเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธาตุเป็นธรรมะแต่ละลักษณะหลากหลายจะใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุก็ได้เมื่อรู้จักคำว่าธรรมะหรือธาตุแล้วนะคะลักษณะของธาตุที่มีในขณะนี้ค่ะก็ต่างกันเป็นสองอย่างธาตุชนิดหนึ่งเกิดเป็นลักษณะต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้หรือว่าเป็นเสียงที่สามารถปรากฏให้ได้ยินได้เป็นกลิ่นที่สามารถที่จะปรากฏให้กลิ่นนั้นปรากฏได้นะคะก็เป็นเรื่องของธาตุต่างๆซึ่งธาตุรู้ก็เป็นต่างหากจากรูปธาตุสำหรับธาตุรู้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะไม่ใช่มีแต่รูปธาตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราก็คือมีนามธาตุเกิดขึ้นกับรูปธาตุนะคะก็ยึดถือนามธาตุและรูปธาตุว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆถ้าเป็นเพียงรูปธาตุอย่างเดียวไม่มีนามธาตุเลยก็มีใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นแต่เพียงรูปธาตุแต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่มีแต่เฉพาะรูปธาตุเท่านั้นมีนามธาตุด้วยนี่ก็คือการที่จะเข้าใจแม้แต่สิ่งที่มีจริงๆขณะนี้นะคะว่าเป็นธาตุก่อนถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญหาทั้งหลายเนี่ยก็หมดเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ความหลากหลายของธาตุต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้น
3: ๆขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดอธิบายว่าภวังคจิตในปัจจุบันภพที่ได้มาจากกัมมนิมิตอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรในชีวิตประจำวัน เราพอจะรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นได้หรือไม
1: ่ค่ะก็เป็นหลายคำอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทีละคำก็จะทำให้เข้าใจชัดเจนพูดถึงจิตแล้วก็พูดถึงภวังคจิตแต่ขอกล่าวถึงปฏิสนธิจิตก่อนนะคะเพราะเหตุว่าเป็นจิตขณะแรกของชาตินี้ถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของจิตขณะแรกจิตขณะหลังๆต่อมาก็มีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะกล่าวถึงจิตประเภทอื่นนะคะก็กล่าวถึงจิตขณะแรกซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นซึ่งจะกลับเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีปฏิสนธิจิตขณะแรกนะคะเกิดดับสืบต่อเป็นชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนถึงขณะสุดท้ายก็คือจิตเกิดขึ้นทำจุติกิจคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจะกลับไปเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของชาตินี้นะคะก็เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนถ้าไม่มีจุติจิตของชาติก่อนเหมือนขณะนี้ทุกคนนะคะเกิดแล้วต้องตายแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปจุติจิตยังไม่เกิดเมื่อจุติจิตยังไม่เกิดปฏิสนธิจิตจะเกิดต่อไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจุติจิตเป็นขณะจิตสุดท้ายของชาตินี้ดับพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะกรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยค่ะนี่คือธาตุที่น่าอัศจรรย์เป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างลักษณะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นจิตซึ่งเกิดทำหน้าที่ของจิตขณะนั้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นให้คิดถึงจิตหนึ่งขณะนะคะใครไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะเร็วสักแค่ไหนในเมื่อขณะนี้ค่ะเห็นกับได้ยินเสมือนว่าพร้อมกันแยกไม่ได้เลยแต่ความจริงระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่อเกิน17ขณะจิตมากกว่านั้นอีกนะคะซึ่งไม่ต้องนับนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะไปนับได้แต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจความเป็นไปของจิตว่าเมื่อมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น1ขณะเท่านั้นนะคะแล้วก็ดับกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตกรรมเดียวกันนั้นเองไม่ใช่ให้ผลเพียงทำให้ปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเกิดเพียง1ขณะแต่จะทำให้ดำรงภพชาติต่อไปโดยความเป็นบุคคลนั้นนะคะซึ่งปฏิสนธิจิตนี่ค่ะโดยกรรมหนึ่งไม่ใช่ว่าทั้งหมดกรรมที่ได้ทำมาแล้วนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมบางกรรมก็หนักมากแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้นะคะเรารู้ว่าเราได้ทำกรรมมามากปรารถนาที่จะให้กรรมดีให้ผลก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าแล้วแต่กรรมใดทั้งหมดที่สามารถจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้ถึงกาละถึงเวลาที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดกรรมนั้นก็ทำให้ปฏิสนธิซึ่งเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลเกิดขึ้นแต่ก็ยังประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะถึงแม้เกิดมาแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอุบัติเหตุบ้างหรือฐานะบ้างหรือชื่อเสียงบ้างหรือเกียรติยศบ้างก็เปลี่ยนแปลงไปตามกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดระดับนะคะกรรมนั้นก็ยังทำให้จิตประเภทเดียวกับปฏิสนธินั้นแหละเกิดสืบต่อแต่ไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิคือไม่ได้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะเหตุว่าจิตที่ทำกิจปฏิสนธิต้องเป็นเพียงขณะเดียวที่เกิดหลังจากที่จุติจิตของชาติก่อนดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะกรรมก็ทำให้จิตขณะต่อไปซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นแหละเกิดแต่ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจแต่ทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของคำว่าภวังค์ด้วยนะคะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นใครรู้บ้างคะว่าขณะเกิดมีอารมณ์อะไรเพราะชื่อว่าจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะมีจิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้อะไรไม่ได้เลยจิตเกิดขึ้นไม่ใช่รูปจิตเป็นธาตุที่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้นะคะเสียงปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่น พราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หรืออารมณะในภาษาบาลีเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้การศึกษาธรรมะนี่สะดวกนะคะไม่ลำบากเพราะเหตุว่าสิ่งใดที่ได้ทรงแสดงแล้วตามความเป็นจริงไม่เปลี่ยนเพราะว่าจากการตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นจึงเปลี่ยนไม่ได้อีกนะคะเช่นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะกล่าวถึงจิตประเภทใดๆทั้งสิ้นนะคะจิตนั้นต้องมีอารมณ์ซึ่งท่านผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอารมณ์ของจิตซึ่งเป็นอารมณ์ของภวังค์และปฏิสนธินะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็จะต้องทราบว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ใดดับไปแล้วกรรมก็ทำให้ภวังค์จิตเกิดสืบต่อมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตคำว่าภวังค์หมายความถึงขณะที่จิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางกายเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะแล้วก็ไม่คิดนึกด้วยมีไหมคะขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกต้องมีแน่นอนค่ะที่เห็นได้ชัดคือขณะที่หลับสนิทรู้ไหมคะเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรทำงานอะไรมีทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเหมือนไม่มีโลกใดๆปรากฏเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังรู้ว่าอยู่ในโลกมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปมากมายวันแล้ววันเล่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ยังนึกถึงและจำและก็คิดถึงสิ่งนั้นๆได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าทุกคนจะคิดถึงสภาพของจิตจริงๆไม่มีรูปร่างเลยค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสจึงใช้คำว่านามธาตุหรือนามธรรมเพราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่ารูปธรรมแม้สิ่งที่มองไม่เห็นแต่เกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ก็เป็นรูปธรรมเช่นเสียงใครเห็นเสียงบ้างไม่เห็นนะคะแต่รู้เสียงเสียงเบาๆก็มีเสียงดนตรีก็มีเสียงฝนก็มีก็เป็นเสียงลักษณะต่างๆที่ยังสามารถที่จะรู้ได้ว่าเสียงเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างกันแต่เสียงจะปรากฏว่ามีเสียงไม่ได้เมื่อจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงด้วยเหตุนี้ทั้งหมดที่ปรากฏนะคะจิตจึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นทางตามีเสียงใดปรากฏให้ได้ยินทางหูมีกลิ่นใดปรากฏให้รู้ทางจมูกมีรสใดปรากฏให้รู้ทางลิ้นมีเย็นหรือร้อนนะคะหรือว่าอ่อนหรือแข็งหรือตึงหรือไหวที่สัมผัสกายแล้วก็ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีเมื่อสิ่งนั้นเกิดกระทบและปรากฏกับจิตมิฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานก็แสดงว่าต้องมีสภาพธรรมะอื่นซึ่งสามารถที่จะรู้อย่างจิตแต่ไม่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่เกิดพร้อมจิตนะคะคือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นเจตสิกะหรือว่าคนไทยก็เรียกว่าเจตสิกหมายความถึง

0: รู้อารมณ์เดียวกันไม่ใช่ว่าถามถึงอารมณ์ของจิตแล้วก็ไม่มีอารมณ์ของเจตสิกแต่ว่าขณะใดก็ตามที่กล่าวถึงอารมณ์ของจิตให้ทราบว่าขณะนั้นก็เป็นอารมณ์ของนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะที่ถามเรื่องอารมณ์ของภวังค์ก็คือให้ทราบว่านะคะขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกมีจิตเกิดขึ้นดำรงภพชาติยังไม่ให้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นยังต้องเป็นคนนี้ค่ะจนกว่าจะถึงกรรมสิ้นสุดขณะสุดท้ายก็ทำให้บุคคลนั้นพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทเห็นได้ชัดว่าขณะนั้นมีจิตไม่ใช่คนตายแต่จิตขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินแต่จิตขณะนั้นนะคะทำภวังคกิจเป็นกิจหนึ่งเพราะว่าจิตทุกประเภทเกิดทำกิจไม่ทำกิจไม่ได้เลยและก็กิจของจิตนะคะก็ทำเฉพาะของตนของตนจะไปทำกิจของจิตอื่นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะมีอารมณ์เดียวกันเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้แต่ถ้าจะกล่าวว่านะคะภวังคจิตมีอารมณ์อะไรอารมณ์ของปฏิสนธิจิตต้องมีแต่ว่าเป็นอารมณ์เดียวกับอารมณ์ของจิตใกล้จะจุติก่อนตายเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลก็เป็นเหตุให้จิตในขณะนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นจิตที่เศร้าหมองคือเป็นอกุศลหรือว่าเป็นจิตที่ผ่องใสคือเป็นกุศลก็เป็นปัจจัยให้ผลของกุศลและอกุศลนั้นเกิดขึ้นเป็นกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิหรืออกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธินะคะโดยมีอารมณ์เดียวกับอารมณ์ใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะคะจะจากโลกนี้ไปทุกคนเนี่ยค่ะอยู่ไม่นานต้องไปแน่แต่ก่อนจะจากไปเนี่ยเลือกให้กรรมให้ผลไม่ได้เลือกอารมณ์ก่อนที่จะตายไม่ได้เพราะจริงๆแล้วขณะนั้นนะคะไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะขณะสุดท้ายคือจุติจิตเหมือนปฏิสนธิจิตและภวังคจิตคืออารมณ์ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ตัวค่ะยังไงยังไงก็ไม่รู้ตัวเหมือนตอนเกิดไม่รู้ตัวเป็นภวังค์ไม่รู้ตัวและจุติจิตก็ไม่รู้ตัว
1: ขอเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะครับเราก็ทราบแล้วว่าบาปอกุศลนั้นที่เราทำแล้วก็เป็นนันทำไปเพราะฉะนั้นถ้าองค์มุ่งหมายให้ละในบาปที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือว่าบาปที่แล้วนั้นไปด้วย
0: ค่ะต้องการที่จะละอกุศลจริงๆใช่ไหมคะหรือว่าเพียงแต่อยากจะทราบเรื่องราวของอกุศลเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะอ่านหน้าไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็คิดว่าจะเข้าใจถ้าได้ยินคำว่าสัมมาประธานมีเท่าไหร่ก็อยากจะรู้เฉพาะตรงนั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดนะคะรู้จักธรรมะแล้วหรือยังเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสัมมาประธานหรือว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรทั้งหมดนะคะก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะเริ่มรู้จักธรรมะก่อนนะคะแล้วจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้ณสถานที่ต่างๆจนกระทั่งรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกผู้ที่มีปัญญามากสะสมความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่กำลังฟังสามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะและพระอรหันต์แล้วก็พระอริยะสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคไม่ต้องทรงแสดงยาวมากละเอียดนะคะเช่นท่านพระสารีบุตรนะคะเพียงข้อความไม่มากท่านก็เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นที่ทรงพระมหากรุณาแสดง 45 พรรษาสำหรับผู้ที่ฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าสามารถที่จะเข้าใจแม้คำที่ได้ยินแต่ละคำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะนามธรรมรูปธรรมถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแม้ในขั้นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้จักธรรมะได้เลยได้ยินเพียงแต่คำและเรื่องราวเพราะฉะนั้นในปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยค่ะก็มีข้อความที่ทรงแสดงเรื่องของสัจญาณกิจญาณกัตญาณทุกคนจะสนใจเพียงแค่มรรคมีองค์8นะคะอริยมรรคเพราะเหตุว่าจะทำให้สามารถบรรลุคุณธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้แต่พระผู้มีพระภาคตรัส

0: ถึงสัจญาณกิจญาณกัตญาณญาณะเป็นความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นสัจญาณก็คือความรู้ที่เข้าใจเรื่องของสัจธรรมอย่างมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ธรรมะก็หลากหลายมากและธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็มีแต่ของใหม่นะคะแล้วก็มีสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมากมายไปเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นแม้แต่ความคิดของคนเนี่ยค่ะคนยุคสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเครื่องบินแต่ต่อมาการปรุงแต่งของความคิดนึกต่างๆเนี่ยก็ทำให้คิดไปในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆจนกระทั่งโลกเปลี่ยนแปลงนะคะมาถึงยุคนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจธรรมะก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะโดยเฉพาะนะคะสัจญาณก็คือความเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4ไม่ได้พูดถึงคนเลยแต่พูดถึงธรรมะล้วนๆพระไตรปิฎก3ปิฎกพระวินัยปิฎกนี่ค่ะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เป็นพระวินัยของพระภิกษุการประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสที่ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้เมื่อละความไม่รู้กิเลสต่างๆก็เบาบางลงแต่ว่าถ้าไม่มีความไม่รู้แล้วก็จะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยหวังว่ากิเลสจะหมดเบาบางเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขาดสัจญาณนะคะโดยเฉพาะก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือการรอบรู้ในธรรมะซึ่งขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดถ้าไม่มีการรอบรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างมั่นคงจริงๆก็จะไม่มีการสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้สภาพธรรมะขณะนี้ค่ะเกิดจริงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงแต่การเกิดก็ไม่รู้นะคะกำลังเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้เท่านั้นจึงสามารถที่จะค่อยๆโน้มไปสู่การจะรู้จักตัวจริงนะคะสภาวะธรรมของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะเห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครขณะที่เห็นเป็นธาตุอย่างหนึ่งได้ยินขณะนี้นะคะไม่มีใครนับเลยว่ามากมายสักเท่าไหร่แต่ละคำแต่ละขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็หมดไปแล้วก็ยังมีความจำเรื่องราวของสิ่งที่ได้ยินเนี่ยนะคะสะสมสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในสัจญาณจึงจะสามารถนะคะมีกิจญาณคือสติสัมปชัญญะมีปัจจัยที่จะเกิดรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นกิจญาณเนี่ยค่ะก็คือปฏิปติในภาษาบาลีซึ่งภาษาไทยนะคะก็ใช้คำว่าปฏิบัติแล้วก็รวบรัดว่าคือการทำเพราะคนไทยเข้าใจว่าปฏิบัติคือทำแต่ปฏิปติในภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะเกิดดับไม่มีปัญญาที่ถึงการเข้าใจลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการรอบรู้ในปริยัติไม่มีปัจจัยที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งมีจริงๆในขณะนี้และทุกขณะที่กำลังปรากฏได้ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัมมาประธานก็ไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะและถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมว่าละกิเลสที่เกิดแล้วได้อย่างไรไม่มีปัญญาเลยละไม่ได้แน่ๆแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้ว่ากิเลสเคยเกิดไหมใครไม่เคยมีกิเลสเกิดบ้างคะวันนี้กิเลสเกิดแล้วหรือยังใช่ไหมคะแล้วก็ละกิเลสที่เกิดแล้วไม่ให้เกิดอีกถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะกิเลสที่เกิดแล้วก็จะเกิดอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นเรื่องของปัญญาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของบุคคลผู้เลิศในจักรวาลเหนือจักรวาลใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยตลอดด้วยเหตุนี้พุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คือรู้ความจริงในขณะที่ชาวโลกเนี่ยค่ะเห็นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นต่างๆแม้สภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับก็ไม่รู้ว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต่างกันไกลแสนไกลเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเมื่อศึกษาพระธรรมโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยลึกซึ้งโดยไม่ประมาทจึงสามารถที่จะเข้าใจนะคะแม้แต่คำต่างๆเช่นสัมมาประธานเป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครก็คิดว่าเพียงอ่านก็จะเข้าใจได้นะคะแต่ต้องไตร่ตรองกิเลสใดๆที่เกิดแล้วแม้ว่าจิตซึ่งเป็นอกุศลขณะนั้นเพราะมีกิเลสเกิดร่วมด้วยดับไปแล้วก็จริงแต่ว่าจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในจิตขณะก่อนเนี่ยจะให้หายไปไหนถ้าหายไปหมดทุกคนก็ไม่เหลือกิเลสเลยแต่ว่าเพราะแม้ว่าเกิดแล้วดับแล้วนะคะเมื่อเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตขณะต่อไปก็สะสมสิ่งที่เคยมีอยู่ในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นการจะละอกุศลที่เกิดแล้วหรือว่าอกุศลที่กำลังปรากฏหรือว่ากุศลที่ยังไม่เคยเกิดเลยคือความเข้าใจธรรมะหรือว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็สะสมที่จะให้มั่นคงยิ่งขึ้นเจริญต่อไปก็เป็นเรื่องเดียวค่ะคือเข้าใจธรรมะเพราะว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะขึ้น
1: กับเรียนท่านอาจารย์เรื่องของกรรมวิบากเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านั้นด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็ตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นและจิตขณะที่เกิดดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อๆไปเกิดขึ้นจะเอาการกระทำซึ่งเกิดจากจิตที่มีความจงใจตั้งใจที่จะทำอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมนะคะที่ดับไปแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นไปให้ผลกับคนอื่นได้ไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าสลับกันว่าจิตนี้ดับไปให้จิตอื่นของคนอื่นเนี่ยมาเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะนี้นะคะเกิดแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตในขณะนั้นเป็นเหตุคือเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมยังไม่ทำให้เกิดผลทันทีค่ะเพราะเหตุว่ากรรมที่จะทำให้เกิดผลทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นมีกรรมเดียวนะคะคือโลกุตระกุศลทันทีที่ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยให้วิบากคือผลของกรรมนั้นเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดสืบต่อจากกรรมที่ได้กระทำแล้วพอถึงกาละที่กรรมที่เกิดแล้วจะให้ผลก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตที่เกิดสืบต่อเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเรายังไม่ทราบนะคะว่าผลของกรรมเนี่ยขณะไหนแม้ขณะนี้ค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมแรกในชาติหนึ่งก็คือปฏิสนธิจิตกรรมนั้นได้กระทำไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามถึงกาละที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดก็เกิดแล้วก็เวลาที่เกิดแล้วนี่ค่ะจิตที่เกิดสืบต่อจะไปข้ามให้คนอื่นหรือว่าจะไปต่อของคนอื่นไม่ได้เลยก็ต้องจิตนั้นแหละที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตขณะต่อไปเกิดก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปต่อไปเรื่อยนะคะตั้งแต่เกิดจนถึงณบัดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมมาของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปยกให้คนอื่นได้หรือว่าจะไปไม่ให้ผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อเหตุมีผลต้องมีเจตนาที่เป็นอกุศลกรรมหรือเจตนาที่เป็นกุศลกรรมนั่นเองนะคะก็สะสมสืบต่อเป็นกรรมปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้วิบากเกิดก็คือกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมใดๆก็ตามที่ได้ทำแล้วเนี่ยนะคะถึงกาละต้องถึงกาละนะคะพร้อมด้วยเหตุปัจจัยที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นนะคะผลก็คือว่าการเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะที่จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมในขณะที่กำลังเห็นกรรมทำให้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายรูปเหล่านี้ค่ะมีกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นการที่มีตาเพื่ออะไรเพื่อเห็น เมื่อมีสิ่งที่เห็นแล้วนะคะขณะนั้นนะคะเลือกไม่ได้เลยจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจะเกิดณที่ใดก็ตามถ้าเราไม่คำนึงถึงสถานที่ไม่คำนึงถึงรูปร่างเมื่อนามธาตุเกิดเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏและถ้าเป็นผลของกรรมก็คือว่าทางตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูเสียงมีหลายเสียงนะคะเสียงที่ไม่น่าพอใจใครจะอยากได้ยินแต่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดดับสืบต่อทำให้จิตขณะที่เป็นวิบากนะคะเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วถึงกาละที่จะต้องได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะคะห้ามไม่ได้เลยต้องได้ยินทั้งที่เสียงนี่ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดและดับเร็วมากแต่ก็ไม่เร็วเท่าจิตขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ารูปหนึ่งเช่นเสียงหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่ารสต่างๆหรืออ่อนหรือแข็งนี่นะคะมีอายุที่สั้นแสนสั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้รับฟังพระธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ถึงการดับของรูปนั้นได้เลยเพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะจิตเห็นกับจิตได้ยินนะคะห่างกันมากนะคะเกิน17ขณะรูปหนึ่งจะมีอายุเมื่อเกิดแล้วจิตเกิดดับ17ขณะรูปนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะแม้รูปนะคะก็เกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นกรรมนะคะที่จะทำให้ได้ผลคือต้องได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจมีปัจจัยทำให้เสียงที่ไม่น่าพอใจเกิดใครห้ามได้คะเสียงฟ้าร้องใครห้ามได้บางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินไม่ใช่เราอยากได้ยินหรือว่าเราไม่อยากได้ยินนะคะแต่มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะเหตุว่าได้กระทำกรรมที่จะต้องให้ผลคือสิ่งที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์ทางกายต่างๆเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมถ้าเป็นทางฝ่ายของกุศลก็ตรงกันข้ามไม่ว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็น่าดูน่าพอใจเสียงเพราะรูปต่างๆนะคะกลิ่นหอมรสอร่อยกายก็กระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์นี่ก็แสดงเห็นว่านะคะเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีตราบใดที่ยังไม่ได้สิ้นชีวิตต้องมีวิบากจิตคือกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตประเภทที่เป็นวิบากที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะกำลังเป็นผลของกรรมที่เห็นเป็นผลของกรรมที่ได้ยินแต่ไม่รู้ว่ากรรมชาติไหนและกรรมอะไรแต่ว่าให้ทราบได้เลยนะคะว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุวันหนึ่งก็จะสามารถมีกำลังทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นเวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะเห็นความวิจิตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากที่ใครจะทำได้นอกจากกรรมกรรมทำได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีกำลังที่สามารถจะทำให้ผลของกรรมคือจิตเจตสิกนะคะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนก็ดังบางคนก็สงสัยนะคะเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่และพอจากโลกนี้ไปแล้วทำไมถึงไปเกิดในสวรรค์ได้หรือว่าเกิดถึงพรหมโลกก็ได้แสดงให้เห็นกำลังของกรรมซึ่งต่างกันถ้าเป็นอกุศลกรรมก็คือเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดเราไม่ต้องคิดถึงนะคะจะเรียกสถานที่นั้นว่าอะไรแต่จิตเกิดแล้วซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ว่าณที่นั้นนะคะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เรียกภพนั้นภูมินั้นว่านรกหรือว่าอย่างในภูมิมนุษย์เนี่ยค่ะมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบางวันก็เป็นผลของกุศลกรรมบางวันก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนในสวรรค์ซึ่งก็เป็นที่ที่รับผลของกุศลกรรมนะคะมากมีแต่ความสนุกสนานร่าเริงนะคะแต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะที่สั้นมากเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะกิเลสมีกำลังก็เกิดต่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็คือว่าติดข้องทันทีในสิ่งนั้นแล้วก็ยิ่งเห็นสิ่งที่น่าพอใจมากเท่าไหร่ยินดีติดข้องมากเท่าไหร่นะคะผลของกรรมนิดเดียวค่ะเพียงปรากฏทางตาดับแต่ว่าทางใจเนี่ยก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นเนี่ยมากมายไม่ลืมเลยนะคะเกิดเมื่อไหร่ติดข้องเมื่อไหร่ก็สะสมต่อไปเมื่อนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเพราะเหตุว่ากรรมเป็นนามธรรม ป็นเจตนาเจตสิกที่จงใจที่เกิดกับกุศลบางการละก็เป็นกุศลเจตนาบางการละก็เป็นอกุศลเจตนาแม้ดับไปแล้วกรรมซึ่งมีกำลังก็แล้วแต่ว่าถึงระดับที่จะทำให้ปฏิสนธิเกิดหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าแม้ไม่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะแต่เกิดแล้วก็ยังตามเบียดเบียนได้หรือว่าตามอุปธรรมได้ก็เป็นเรื่องของนามธรรมซึ่งมีกำลังซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเห็นนามธรรมนั้นได้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะทั้งปวงนะคะแม้แต่ในเรื่องของกรรมเนี่ยก็โดยแสดงการละได้ว่ากรรมใดจะให้ผลในชาตินี้นะคะหรือว่าให้ผลในชาติหน้าหรือว่าเมื่อไม่ได้ให้ผลในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ยังให้ผลในชาติต่อๆไปได้ด้วยและกรรมก็มีตั้งแต่กรรมที่ได้กระทำเป็นอาจินบ่อยๆหรือว่ากรรมที่มีกำลังหรือกรรมที่เล็กน้อยมากแต่ก็ยังคงเป็นกรรมที่สามารถที่จะให้ผลได
2: ้ขณะที่เราจะพูดคำหยาบหรือว่าเราจะพูดส่อเสียดหรือว่าจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่เจตนาที่จะทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะต้องให้ผลในอนาคตถ้าใครคนหนึ่งอยากจะไม่ได้รับสิ่งนั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เลวหรือมีเจตนาที่เป็นอกุศลที่จะทำสิ่งนั้นขึ้นมาโดยระงับปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าการตัดกรรมได้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับผม
0: ต้องเข้าใจความต่างกันของกิเลสกับกรรมค่ะกรรมคือการกระทำทุจริตนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็คือทางกายทางวาจาสำหรับกุศลก็เป็นไปในบุญญากริยาวัตถุเช่นทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ยังมีกิเลสอยู่วันหนึ่งนะคะก็กระทำกรรมวันนี้ค่ะอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วทางกายอาจจะไม่ได้ทำนะคะทางวาจาทำบ้างหรือเปล่าเราพูดกันบ่อยแต่ว่าเราอาจจะทำน้อยกว่าที่พูดใช่ไหมคะค่ะวันนี้ค่ะพูดกับใครบ้างและคำที่พูดเนี่ยเป็นคำที่มีสาระหรือว่าไม่มีสาระหรือว่ามีเจตนาที่จะเบียดเบียนหรือเปล่าตราบใดที่ยังมีกิเลสนะคะคำพูดที่ไม่มีสาระเนี่ยมีมากเป็นไปตามกิเลสแต่ว่าเวลาที่เป็นกรรมก็คือว่าแม้คำพูดที่ไม่เป็นสาระตามปกตินะคะก็ยังมีเจตนาที่จะเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคำพูดที่ไม่เป็นสาระนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะกิเลสก็มีต่างกันกิเลสอย่างละเอียดแล้วก็กิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างหยาบที่จะทำให้เกิดทุจริตกรรมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแสวงหาสัจธรรมคือความรู้ความเข้าใจถูกซึ่งแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ว่ามีบุคคลที่เลิศกว่าบุคคลทั้งหลายต้องเลิศกว่าเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็คือฟังคำของผู้ที่เลิศแล้วก็มีปัญญาเลิศมีพระมหากรุณาเลิศมีความบริสุทธิ์เป็นเลิศไม่สมควรแก่การฟังหรือเนี่ยค่ะการที่เรามีเจตนาอย่างนี้นะคะและกำลังฟังก็เป็นกุศลกรรมที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่เพียงขั้นทานหรือขั้นศีลหรือว่าขั้นความสงบของจิตนี่คือทางฝ่ายกุศลนะคะและทางฝ่ายอกุศลเนี่ยพูดกับใครมีคำหยาบบ้างหรือเปล่ามีเจตนาที่จะให้เขาเดือดร้อนใจบ้างหรือเปล่าหรือพูดด้วยความเมตตาไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทียบหรือว่าทำให้เขาเดือดร้อนขณะนั้นก็เป็นกุศลด้วยเหตุนี้ค่ะจึงระวังนะคะตราบใดที่มีกิเลสกรรมไม่ยากเลยที่จะเกิดขึ้นและแต่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางวาจา
2: ถ้าเช่นนั้นเนี่ยบุคคลผู้นั้นเขาระลึกรู้เขาไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยขณะนั้นก็เหมือนกับการตัดกรรม
0: แต่เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะเจตสิก3เจตสิกนะคะชื่อว่าวิรตีเจตสิกเป็นสภาพที่วิรัตทุจริตทางกายทางวาจาสติก็เป็นสภาพที่ระลึกได
2: ้
0: ถ้าขณะใดก็ตามที่พูดสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดคำที่ไม่จริงขณะนั้นไม่มีสติแล้วก็ไม่มีวิรติเจตสิกเกิดด้วยจึงเป็นไปตามกำลังของกิเลสเพราะฉะนั้นกว่าโสภณะเจตสิกสภาพธรรมะที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นเป็นไปในวันหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะขณะหนึ่งที่เป็นกุศลจิตเพียงหนึ่งขณะจะมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมาก หลายประเภททีเดียวแสดงให้เห็นว่ายากกว่าที่จะเกิดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่อบรมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยผู้นั้นก็มีความมั่นคงที่จะเป็นผู้ที่มีศีลโดยที่ว่าขณะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องคือไม่ใช่เราแต่เป็นการอบรมของสังขารขันธ์เพราะว่าทุกคนได้ยินคำบ่อยๆนะคะที่ว่าขันธ์ห้ารูปทั้งหมดทุกประเภททั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตจะเปลี่ยนเป็นนามธรรมไม่ได้เลยแม้ว่ารูปมีปัจจัยเกิดและดับไปก็จริงทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็คงเป็นรูปนั่นเองจะเป็นลักษณะของนามธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดดับไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นที่ตั้งของความยึดถือจึงมีคำว่ารูปูปาทานขันธ์คือรูปเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของรูปส่วนสภาพนามธรรมเนี่ยค่ะเป็นนามขันธ์สี่คือเวทนาขันธ์ความรู้สึกนะคะก็เป็นที่ยึดมั่นสัญญาขันธ์สภาพจำเจตสิกทั้งหมดมี52นอกจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วเจตสิก50เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราค่ะขณะเนี้ยเป็นจิตเจตสิกนะคะกำลังทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเช่นสติก็กำลังระลึกที่จะเข้าใจความหมายของคำไตรตรองว่าขณะนั้นเป็นคำพูดที่จริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ปัญญาก็สามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราจะไปเว้นไม่มีเราที่จะทำแต่ทั้งหมดก็คือสภาพธรรมะนะคะเป็นจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองนอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของเจตสิกทั้งหมดโลภะเป็นเจตสิกโทสะเป็นเจตสิกการวิรัติงดเว้นจากทุจริตเป็นเจตสิกความเพียรต่างๆก็เป็นเจตสิกความตั้งมั่นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่มีเราค่ะแต่ว่าเป็นธรรมะที่เกิดนะคะแล้วก็ค่อยๆมีการที่จะน้อมไปเมื่อมีการเข้าใจธรรมะขึ้นก็น้อมไปในทางสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็คือว่าไม่มีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็น้อมไปสู่ทุจริต
2: เพราะฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะมาตัดกรรม
0: สภาพธรรมะเกิดแล้วดับนะคะและจะตัดตรงไหน
2: ครับ
0: เหตุเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้ผลเกิดขึ้นตรงตามเหตุนั้นด้วยและไม่ใช่ไปให้เหตุกับคนอื่นด้วย
3: ก็เป็น3ข้อคำถามนะคะท่านอาจารย์คำถามแรกสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแตกต่างกันอย่างไร
0: ได้ยินคำว่าสมถะนะคะแล้วก็วิปัสสนาเมื่อเป็นชื่อที่ต่างกันความหมายก็ต้องต่างกันด้วยสมถะหมายความถึงความสงบวิปัสสนาหมายความถึงปัญญาที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งสองนะคะแต่ว่าปัญญาที่ต่างกันเพราะเหตุว่าสมถะเนี่ยค่ะเวลาที่รู้ว่าอกุศลและจิตเกิดขณะนั้นไม่สงบไม่มีใครที่จะคิดว่าอกุศลมีประโยชน์นะคะแต่ก็ต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าทำไมอกุศลเกิดบ่อยๆแล้วก็ความสงบซึ่งเป็นกุศลเนี่ยเกิดน้อยกว่าอกุศลเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงนะคะว่ามีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาที่มีความเข้าใจถูกอะไรจะไปละเหตุปัจจัยที่ทำให้อกุศลเนี่ยค่ะเกิดได้บ่อยๆวันนี้ก็มากแล้วนะคะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยไหมคะอกุศลหรือกุศลแค่นี้ค่ะก็แสดงเห็นว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีปัจจัยที่จะเป็นอกุศลเรื่อยไปจนกว่าจะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้กุศลจิตเกิดบ้างบางขณะเพราะฉะนั้นการที่จิตสงบหมายความถึงขณะนั้นไม่ใช่อกุศลเพราะว่าถ้าเป็นอกุศลแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทใดทั้งสิ้นนะคะขณะนั้นจิตไม่สงบแต่เวลาที่ไม่มีอกุศลเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดก็ตามขณะนั้นสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าจิตที่สงบเมื่อกุศลจิตเกิดนะคะไม่มากและไม่นานพอที่จะรู้ความต่างของอกุศลจิตกับกุศลจิตถึงแม้ว่าจะรู้แล้วนะคะเห็นโทษของอกุศลหรือยังถ้ายังไม่เห็นโทษของอกุศลก็ไม่อบรมที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้ที่สะสมปัญญาที่สามารถที่จะเห็นโทษของความติดข้องนะคะซึ่งเกิดทันที เป็นอกุศลตั้งแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกและวันนี้ก็มีอกุศลทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจะมากสักแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าขณะนั้นไม่สงบต้องเป็นปัญญาที่สามารถ
4: เกลียดทุกข์ผ่านมาบุรุษผู้มีกำลัง2คนจับบุรุษคนนั้นข้างละแขนแล้วฉุดเข้าไปหาหลุมฐานเพลิงนั้นบุรุษนั้นพึงน้อมกายนี้แหละเข้าไปด้วยประการดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าบุรุษนั้นไม่มีความรู้ว่าเราจักตกหลุมฐานเพลิงนี้และจะถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะหลุมฐานเพลิงนั้นเป็นเหตุแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เห็นกามอันเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงก็ฉันนั้นแลเมื่อเธอเห็นกามทั้งหลายอยู่ความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นต่อไปเป็นตอนที่334ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุอย่างไรเล่าอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสย่อมไม่ครอบงำบุรุษผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุด้วยอาการนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเข้าไปสู่ป่าที่มีหนามมากข้างหน้าบุรุษนั้นก็มีหนามข้างหลังก็มีหนามข้างซ้ายก็มีหนามข้างขวาก็มีหนามข้างล่างก็มีหนามข้างบนก็มีหนามบุรุษนั้นมีสติก้าวไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังด้วยคิดว่าหนามอย่าแทงเราแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมคือปิยรูปและสาตรูปในโลกนี้เรากล่าวว่าเป็นหนามในวินัยของพระอริยเจ้าฉันนั้นเหมือนกันแลจบพระสูตรตอนที่334ค่ะต่อนะคะพระสูตรว่าด้วยอสังวระ
5: พระสูตรเดียวกันครับ
4: ข้อ335นะคะว่าด้วยอสังวระและสังวระค่ะภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้วพึงทราบอสังวระและสังวระดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสังวระย่อมมีอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมน้อมใจไปในธรรมารมณ์อันน่ารักย่อมขัดเคืองในธรรมารมณ์อันไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายสตาสติไว้แล้วมีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสังวระย่อมมีอย่างนี้แลตอนที่336ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังวระย่อมมีอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่ย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมณ์อันน่ารักไม่ขัดเคืองในธรรมารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายสตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังวระย่อมมีอย่างนี้แลต่อไปเป็นตอนที่337ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้อกุศลธรรมอันลามกคือความดำริอันซ่านไปเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางครั้งบางคราวการบังเกิดขึ้นแห่งสติช้าที่นั้นแลนั้นย่อมละย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอันลามกนั้นย่อมกระทำให้พินาศย่อมให้ถึงความไม่มีได้เร็วพลันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงให้หยาดน้ำสองหรือสามหยาดตกลงในกระทะเหล็กอันร้อนตลอดวันขออภัยค่ะภิกษุพึงให้หยาดน้ำสองหรือสามหยดตกลงในกระทะเหล็กอันร้อนจัดตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าทีนั้นแลน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปเหือดแห้งไปเร็วพลันแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้อกุศลธรรมอันลามกคือความดำริอันซ่านไปเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางครั้งบางคราวการบังเกิดขึ้นแห่งสติช้าที่นั้นแลภิกษุนั้นย่อมละย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอันลามกนั้นย่อมกระทำให้พินาศย่อมให้ถึงความไม่มีได้เร็วพลันฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสย่อมไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุด้วยอาการอย่างนี้แลต่อไปเป็นตอนที่338ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพระราชาราชมหาอัมมาตย์มิตรอัมมาตย์ญาติหรือสาโลหิตพึงปวารณาภิกษุนั้นผู้ประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดียิ่ง ด้วยโภคะทั้งหลายว่าท่านจงมาเถิดบุรุษผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ยังความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่ท่านมิใช่หรือท่านจะเป็นคนโล้นเที่ยวถือกระเบื้องอยู่ทำไมท่านจงสึกมาบริโภคโภคะและจงทำบุญเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้จักบอกคืนสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ข้อนั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลหลั่งถังเทไปในทิศปราจีนถ้าว่ามหาชนพึงเอาจอบและตะกร้ามาด้วยคิดว่าเราขออภัยค่ะพวกเราจะช่วยกันทำแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลหลั่งถังเทกลับหลังไปเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนหมู่มหาชนนั้นพึงกระทำแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลหลั่งถังเทกลับหลังไปได้บ้างหรือหนอแลภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะกราบอาจารย์ค่ะผู้ที่กล่าวเป็นตัวย่อว่าสานี่คือพระสารีบุตร
5: ครับ
4: พระสารีบุตรใช่ไหมคะ
5: ครับก
4: ็ค่ะ
5: ก็อ่านการ
4: ข้อความ
5: คือ
4: ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรนะคะ
5: ก็อ่านคำย่อไปก่อนก็ได้ครับ
4: ค่ะข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรภิกษุกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระแม่น้ำเพราะแม่น้ำคงคาไหลหลั่งถังเทไปในทิศปราจีนแม่น้ำคงคานั้นอันบุคคลจะทำให้ไหลหลั่งถังกลับหลังไปมิใช่กระทำได้ง่ายก็หมู่มหาชนนั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากยากแค้นเพียงไรแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพระราชาราชอำมาตย์มิตรอำมาตย์ญาติหรือสาโลหิตพึงปวารณาภิกษุนั้นผู้ประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้เพื่อจะให้ยินดียิ่งด้วยโภคะทั้งหลายว่าท่านจงมาเถิดบุรุษผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ยังความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่ท่านมิใช่หรือท่านจะเป็นคนโล้นเที่ยวถือกระเบื้องอยู่ทำไมท่านจงสึกมาบริโภคโภคะและจงทำบุญเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้จักบอกคืนสิกขาสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเหมือนกันแลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเธอน้อมไปเอนไปในวิเวกสิ้นกาลนานก็จิตนั้นจักเวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้จบทุกขธรรมสูตรที่7ค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
5: เป็นสิ่งที่จะได้ฟังจะได้ค่อยๆคุ้นนะครับกับคำที่ท่านกล่าวที่ข้อความที่ท่านแสดงเราเป็นความที่และไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้โดยตลอดนะครับเนี่ยข้อความที่ในรายการแนวทางเจอวิปัสสนาเนี่ยที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงทุกขธรรมสูตรนะครับเพราะ ผู้ที่นะครับเห็นอะไรครับทุกขธรรมสูตรภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุขึ้นเหตุเกิดขึ้นความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงคืออะไรครับถ้าสนทนาก่อนก็ได้ครับถ้ายังไม่มีคำตอบที่เหมาะสมก็ดูข้อความที่อาจารย์ตอบอีกทีได้แต่ได้สนทนาก่อนยังไม่ต้องเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถามแล้วก็ไปค้นข้อธรรมข้อความมาตอบสนทนากันก่อนก็ได้ครับให้คิดนะครับพิสูจน์ย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงคืออะไรครับพระองค์ตรัสถึงคืออะไรครับที่จะเห็นอะไรครับ
4: ถึงเหตุแห่งการเกิดของสิ่งที่มีจริงครับอาจารย์
5: คืออะไรครับ
4: อย่างเช่นของเห็นขณะนี้เหตุทุกสภาพเกิดดับนะคะอาจารย
5: ์ครับเห็นเท่านั้นเหรอครับ
4: ก็ธรรมะสิ่งที่มีจริง
5: ทำไมถึงบอกว่าเห็นนะครับ
4: เพราะว่าเห็นมีจริงค่ะแล้วเกิดดับค่ะ
5: เห็นยังไงแล้วยังครับ
4: ยังค่ะ
5: ครับก็ยังไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติยังไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ถ้ายังไม่เห็นตามที่ทรงแสดงนะครับคือท่านทรงแสดงให้เห็นอะไรนะครับอย่างเช่นรูปนะครับยังไม่ได้เห็นความเกิดดับเนี่ยในข้อความที่ท่านแสดงนะครับที่ทรงแสดงภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับสูญแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้สัญญาดังนี้สังขารทั้งหลายดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับสูญแห่งวิญญาณดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้แลครับอย่างเช่นรูปเนี่ยรูปต้องรู้รูปก่อนใช่ไหมครับรูปดังนี้จะไปเห็นความเกิดดับยังไม่ได้ถ้ายังไม่เห็นความเป็นรูปก่อนแล้วจะเห็นความเกิดดับได้ยังไงเพราะสิ่งที่เกิดดับก็ต้องรู้ว่าที่เกิดนั้นคืออะไรที่จะบอกว่าเกิดไม่งั้นก็เป็นคำพูดลอยๆใช่ไหมเกิดแต่อะไรเกิดก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นรูปนี่แหละรูปมีลักษณะให้รู้มีลักษณะให้รู้จริงว่ารูปนั้นมีลักษณะแต่มีลักษณะเพราะว่ามีปัจจัยให้ปรุงแต่งให้เกิดเนี่ยครับจึงเห็นความเกิดแล้วก็เห็นความดับตามความเป็นจริงนะครับจริงๆแล้วก็คือสภาวะธรรมะที่มีจริงนั่นเองนะครับ
6: ต้องหยุดมันจะเป็นเงินเพิ่ม15ล้านบาท
5: นะคร
6: ับ ตกลงจุด
5: รูปดังนี้เห็นไหมครับรูปส่วนที่คำสนทนาที่กล่าวถึงเห็นก็เป็นวิญญาณใช่ไหมครับเห็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันธ์สภาพรู้นะครับหรืออยากฟังท่านอาจารย์ก็ได้นะครับที่ครับจะอ่านข้อความก็ได้นะครับถ้าอ่านข้อความจากท่านอาจารย์จะได้ก็อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยที่คุณน้อยพูดถึงเนี่ยตอนแรกเลยก่อนอ่านพระสูตรก็เอาตรงนั้นก่อนก็ได้ว่าคำถามคืออะไรและท่านอาจารย์กล่าวยังไงกล่าวแสดงความละเอียดยังไง
4: ค่ะก็ตามเนี่ยแนวทางเจริญวิปัสสนาตอนที่123ในช่วงต้นของวรรคแรกของพระสูตรซึ่งที่ได้อ่านมาก่อนหน้านี้ขออนุญาตอ่านในย่อหน้าย่ออันนี้เพื่อที่จะได้อ่านที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะคะเพื่อจะได้เชื่อมโยงกันค่ะดูก่อนดูกระภิกษุทั้งหลายในกาละใดภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงก็ในกาละนั้นแลภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นกามเมื่อเธอเห็นกามแล้วความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดก็ทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นจากข้อความในพระสูตรนะคะท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าข้อความที่ว่าในกาลใดภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริง แสดงให้เห็นว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้ให้เว้นไม่ได้ให้เลือกเจาะจงบัพพะนั้นบัพพะนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ทั่วถึงค่ะแล้วก็ข้อความต่อไปมีว่าอกุศลธรรมอันลามกหรือว่าจะสนทนาในช่วงแรกที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในเรื่องของทุกขธรรมค่ะว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้ให้เว้นไม่ได้ให้เลือกเจาะจงบัพพะนั้นบัพพะนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ทั่วถึง
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ก็ไม่ได้ให้จะมีข้อความที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาใช่ไหมครับถ้าท่านฟังนะครับข้อความก่อนหน้านี้หรือว่าในรายการอาถรรพ์เยริวสนาเนี่ยจะมีการสนทนากล่าวถึงพิสูจน์ซึ่งก็คือพิสูจน์ความจริงก็คือผู้เห็นภายในวัฏฏะที่เราอ่านในข้อความในพระสูตรเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นน่ะเห็นภายในวัฏฏะแต่การอบรมเจริญปัญญาเนี่ยการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นที่จะเป็นความเข้าใจที่รู้ลักษณะสภาวะธรรมะตามความเป็นจริงไม่ได้ให้ไปเลือกบัพพะใช่ไหมครับเพราะว่าบัพพะของมหาสติปัฏฐานเนี่ยจะมีอยู่หลายบัพพะนะครับบางทีบางท่านก็อาจจะเลือกเฉพาะบัพพะได้บัพพะหนึ่งอาจจะเลือกที่ไปต้องการที่จะไปรู้นะครับเฉพาะเนี่ยขณะที่นั่งนอนยืนเดินนะครับนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งอย่างนี้ครับเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนแต่ว่าความจริงอ่ะบัพพะอื่นๆที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับมีตั้งหลายมากหลายเลยเพราะนั้นไม่ใช่เจาะจงว่าจะเลือกเฉพาะอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้หรืออาจจะเห็นว่าอย่างนี้ง่ายต่อการที่จะรู้นะครับเนี่ยจะมีข้อความก่อนหน้านี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงเพราะนั้นท่านอ่านท่านอาจารย์ก็อ้างข้อความในพระสูตรเพื่อให้เห็นว่าพระสูตรเห็นไหมครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าเจาะจงธรรมะใดธรรมะหนึ่งหรือบัพพะใดบัพพะหนึ่งบัพพะก็คือหมวดหรือข้อนั่นเองอย่างเช่นอิริยาปัถะบัพพะบัพพะที่ว่าด้วยอิริยาบถอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะเลือกบัพพะนี่นั่นก็คือความต้องการอัตตาที่จะไปเลือกแต่ไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงต่อเมื่อธรรมะปรากฏเนี่ยแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นธรรมะหมวดไหนถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่หมวดใดหมวดหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ต้องเอาไปจัดไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปจัดแต่ขณะที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปใส่ชื่อว่าอยู่ในหมวดไหนและไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวถึงว่าไม่ควรที่จะไปเจาะจงบัพพะใดบัพพะหนึ่งเนี่ยจะมีข้อความที่ท่านกล่าวก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะเลือกต้องการจะรู้อย่างนี้ล่ะอย่างอื่นไม่รู้จะเป็นปัญญาได้ไงลักษณะปัญญาแปลว่ารู้ทั่วแต่จะรู้ทั่วก็มาแนวเขาว่าทั่วไปโดยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ที่จะเป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับของสิ่งที่มีจริงนะครับที่มีลักษณะให้จริงๆให้รู้ก่อนจึงจะค่อยๆเห็นความจนกว่าจะเห็นความเกิดเห็นไหมครับปัญญาต้องเป็นไปตามลำดับครับ
4: อาจารย์คะก็คือตรงเนื้อหาตรงพยัญชนะในพระสูตรกล่าวถึงใช้คำว่ากามก็คือก็ในกาลนั้นแลภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นกามเมื่อเธอเห็นกามนั้นแล้วพอใจเสน่หาหมกมุ่นความเล่าร้อนนั้นเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนนิ่งอยู่ด้วยอาการใดอาจารย์ท่านอาจารย์ก็อธิบายในความหมายที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ได้เจาะจงบัพพะนั้นหรือบัพพะนี้นั้นหมายความว่ากามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดหมายความว่าการที่จิตจะไปรู้อารมณ์ที่เป็นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดก็คือมีการเปลี่ยนไปด้วยความเป็นอนัตตาใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาก็ไม่ได้ไปเจาะจงบัพพะนั้นบัพพะนี้เหมือนที่อาจารย์กล่าวว่าแม้บัพพะที่เป็นอาการของการเดินการนั่งหรือการนอนก็เป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน กราบอาจารย์ได้อธิบายคำว่ากามนิดนึงค่ะ
5: ครับความจริงกามก็มีความหมายมากนะกามครับกิเลสกามกิเลสกามก็ได้แก่โลภะนะครับวัตถุกามก็คือที่ตั้งของโลภะวัตถุกามนะวัตถุก็คือที่ตั้งของโลภะครับที่ตั้งของการยึดถือนะครับแต่ก็ต้องเว้นนะครับเว้นโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ครับนี่คือธรรมะที่ไม่เป็นที่ตั้งของกามโลภะติดข้องไม่ได้เลยนะครับในมรรคจิต4ผลจิต4นิพพาน1นะครับกามะนะครับเพราะฉะนั้นความว่ากามจึงมีความหมายที่กว้างนะครับกามะความยินดีนะครับคำว่ากามนี่ก็มีหลายความหมายมีอัตถะมีไวยพจน์ของโลภะเนี่ยก็มีชื่อหลากหลายมากเลยนะครับครับแต่ที่คำถามของคุณน้อยอีกทีแทนที่ว่าที่จะไปเกี่ยวโยงกับอัปภะตรงไหนกับที่ข้อความที่กามเมื่อกี้เนี่ยครับ
4: หนูไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจตามที่อาจารย์ได้เจตนาจะอธิบายนะคะก็คือจากข้อความท่อนแรกของพระสูตรท่านอาจารย์ก็กล่าวเรื่องของว่าแสดงให้เห็นว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้ให้เว้นไม่ได้ให้เลือกเจาะจงบัพพะนั้นบัพพะนี้เลยก็เลยเข้าใจว่าเมื่อในพระสูตรกล่าวถึงคำว่ากามซึ่งมีกล่าวว่าเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดปรากฏให้ได้รู้ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอาการใดอาการหนึ่งก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงแต่ละขณะนั้นนะคะเข้าใจอย่างนั้น
5: อันนี้ก็คงอันนี้ไม่ความจริงก็ลึกซึ้งนะครับแต่ถ้าพูดในความหมายที่ว่าผู้ที่ต้องการที่จะติดข้องอยากจะรู้บัพพะได้บัพพะหนึ่งก็ต้องมีโลภะด้วยใช่ไหมครับแต่เลือกอันนี้เลือก
4: คร
5: ับแต่ที่ท่านแสดงไว้นะครับที่ทรงแสดงว่าที่จะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เนี่ยคือหมายความว่าธรรมะนั่นแหละครับก็คือเป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นคือหมายความว่าคือไม่นอนเรื่องนี่หมายความว่าเมื่อภิกษุนั้นเห็นกามตามความเป็นจริงนะครับความเร่าร้อนความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเนี่ยก็ไม่นอนเนื่องต่อเมื่อมีเห็นความจริงใช่ไหมครับเห็นความจริงของกาม
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นความที่จะไปติดข้องเนี่ยก็ไม่ได้นอนเนื่องแหละขณะที่เห็นตามความเป็นจริง
4: ค่ะ
5: ตรงเนี้ยที่ทรงแสดง
4: ค่ะเดี๋ยวมีท่านใดทั้งที่ทางไลน์แล้วก็วันธรรมะจะได้สนทนาเพิ่มเติมในวรรคนี้นะคะเพื่อได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะเชิญค่ะ
7: ค่ะขออาจารย์อธิบายในความละเอียดของการรู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าในพระสูตรนี้ท่านก็กล่าวว่าตั้งแต่การรู้ทั่วถึงเหตุและการดับศูนย์แห่งธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ก็รู้ทั่วถึงอาจารย์ก็ได้อธิบายในการที่จะไม่ได้เลือกว่าจะไปรู้อะไรในบัพพะใดบัพพะหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็ได้กล่าวว่าก่อนที่เราจะไปรู้ถึงอาจารย์ก็ได้ยกว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับศูนย์แห่งรูปดังนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงการเกิดขึ้นแห่งรูปแล้วก็การดับศูนย์ก็ต้องรู้ก่อนว่ารูปเป็นดังนี้อาจารย์ก็บอกก็คือการที่เราต้องเริ่มรู้ว่าความจริงขนาดนี้ค่ะคืออะไรให้อาจารย์ได้อธิบายละเอียด
5: ก็ความจริงขนาดนี้ครับรูปนะครับรูปไม่ใช่ชื่อเฉยรูปเป็นดังนี้รูปอะไรขนาดนี้ครับรูปอะไรที่กำลังปรากฏมันก็เป็นชื่อไปรูปเป็นดังนี้แต่ขนาดนี้อะไรเนี่ยไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้แต่ต้องมีลักษณะที่มีจริงขนาดนี้รูปอะไรก็ได้ที่ปรากฏขนาดนี้นี่แหละครับที่จะเป็น คำที่ทรงแสดงไงครับย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญเนี่ยจะไปถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วจะไปรู้จะไปมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้เลยนะครับก็นั้นก็รูปเป็นดังนี้รูปดังนี้นะครับ

0: ี่ยรูปเป็นดังนี้เห็นไม่ได้รู้รูปขนาดนี้ตามความเป็นจริงโลภะนอนเนื่องไหมครับนอนเนื่องขนาดนี้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีขนาดนี้นอนเนื่องไม่รู้
1: ค่ะอย่างเช่นกล่าวว่ารูปเป็นดังนี้เราก็ได้ฟังมาเรื่องรูปรูปเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างเช่นขณะนี้ที่อาจารย์กล่าวว่าไม่ต้องพูดก็มีก็คือเสียงที่ได้ฟังมาว่าเสียงเนี่ยเป็นรูปเสียงเขาก็มีแค่ปรากฏกับได้ยินแล้วก็เสียงก็คือดังหรือเบาแต่ว่าถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็มีความติดข้องในเสียงนั้นว่าเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสียงอะไรก็มีความติดข้องก็กิเลสที่เกิดขึ้นที่ติดข้องในเสียงก็นอนเนื่องอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็เสียงเป็นอะไรครับ
1: เสียงก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มีสภาพดังเบาแล้วก็เขาก็ปรากฏคือกระทบหูแล้วก็สามารถปรากฏกับได้ยินแต่ก็เกิดแล้วก็ดับไปค่ะอาจารย์ไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย
0: และยังเป็นอยู่หรือเปล่าครับขณะนี
1: ้ขณะนี้ก็
0: เป็นเสียงอะไรขณะนี้เสียงอะไรครับ
1: เสียงอาจารย์ค่ะ
0: เสียงอะไรอีก
1: เสียงพัดลม
0: นั่นฮะพัดลมมาได้ไง
1: ก็มาเพราะว่ายังติดข้องอยู่ค่ะอาจารย์ยังมีความคิดที่ไปเกินขณะที่เป็นเสียงแล้วยังไม่ได้มีสติระลึกตรงเสียงจริงๆคือก็รวดเร็วจนจำได้หมายรู้ว่าเนี่ยเป็นเสียงแบบเนี้ยคือเสียงพัดลมเสียงแบบเนี้ยคืออาจารย์พูดเสียงแบบนี้ที่น้อยพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์แล้วสติคืออะไรด้วยครับ
1: สติก
0: ็สติจะรู้นะสติคืออะไรด้วย
1: ก็สติก็คือสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในสิ่งที่มีจริงค่ะระลึกตรง
0: สิ่งที่มีจริงก็มีหลายอย่างนะสิ่งที่มีจริง
1: ก็ระลึกไปตรงถ้าขณะนั้นถ้ารู้เสียงก็ระลึกตรงว่าเสียงคืออย่างไร
0: ก็และคืออย่างไรครับถ้ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงที่จะไปเป็นสติปัฏฐานเป็นไปไม่ได้
1: ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนอื่นเสียงเป็นเสียงใช่ไหมครับ
1: ค่ะเสียง
0: จะเป็นนกไม่ได้เสียงจะเป็นเสียงพัดลมไม่ได้เนี่ยครับที่จนกว่าจะรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นต้องรู้ก่อนรูปดังนี้เนี่ยเสียงดังนี้หรือยัง
1: เสียง
0: เป็นดังนี้เป็นเสียงจริงๆนะครับที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับถ้านะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยใช่ไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียงเป็นดังนี้หรือสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเนี่ยเป็นดังนี้หรือยังที่เป็นรูปที่เพียงปรากฏทางตาย
1: ังไงอาจารย์
2: ยังค่ะอาจารย์แล้วการค่อยๆจะเข้าใจหรือดูรูปเป็นดังนี
0: ้ก็ต้องค่อยๆเข้าใจ
2: ยังไงคะ
0: ก็ต้องค่อยๆเข้าใจที่พูดครับ
2: เป็นการฟัง
0: ถ้าไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วจะความเข้าใจจะเกิดไม่ได้เนี่ยครับรูปเป็นดังนี้เพราะนั้นถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับก็นอนเนื่องด้วยนะครับกามยังมีหลายอย่างใช่มั้ยกามความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามะทั้งหลายเนี่ยครับนอนเนื่องอยู่เห็นมั้ยครับเพราะนั้นการที่จะไปเห็นความเกิดดับของทุกขธรรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่มั้ยครับไม่ใช่ชื่อนะครับทุกขธรรมธรรมะที่เกิดดับ
2: อาจารย์คะ ความหมายของการรู้ทั่วถึงเนี่ยก็คือปัญญาที่รู้ทั่วและสติอย่างไรคะอาจารย์ช่วยขยายในความละเอียดของการเกิดขึ้นของสติและปัญญาตรงนี้ค่ะ
0: ครับก็เข้าใจก็คือรูปคืออะไรฮะรูปต่างกับนามยังไงที่จะไม่ปนกันถ้าปนกันก็ไม่ใช่รูปใช่ไหมครับสภาวะธรรมะไม่พ้นสองอย่างที่เกิดนะครับสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะนั้นถ้าไม่รู้ก่อนทีละหนึ่งก่อนและที่เป็นสภาพรู้ต่างกับไม่ใช่สภาพรู้อย่างไรและสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็หลากหลายเสียงจะไม่สิ่งที่ปรากฏเสียงจะไม่ใช่แข็งนะครับแข็งก็ไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แข็งเห็นไหมครับขณะที่แข็งปรากฏมีธาตุรู้แข็งจึงปรากฏแต่ถ้าปนกันก็ไม่ได้เห็นความต่างกันของแข็งกับรู้แข็งรู้แข็งก็เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยแข็งก็เป็นดังนี้หรือยังที่แข็งไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่แก้วไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้เนี่ยครับเห็นไหมครับพระองค์ทรงแสดงใช่ไหมครับถ้าจะรู้ความจริงอย่างนี้ไงอย่างนี้ว่าใช่ไหมครับไม่รู้ความจริงไม่ใช่ความจริงอื่นเลยนะครับภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ไม่จริงถ้า

0: เหตุตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่รูปเป็นดังนี้เห็นไหมครับตามความเป็นจริงรูปเป็นดังนี้เป็นจริงหรือยังถ้าไม่จริงก็ไม่สามารถที่จะมีถูกการที่จะมาให้เป็นไปกับกามที่ยังเนื่องอยู่ในกามก็จะให้พ้นไปเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะครับที่พระองค์ทรงแสดงใช่ไหมครับก็ในการนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นกามนะครับตอนแรกเลยนะครับดูกะละภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับสูญแห่งทุกขธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงก็ละในกาลนั้นแหละภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นกามเมื่อเธอเห็นกามแล้วความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่ด้วยอาการใดก็ธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นขณะที่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มันงั้นเอาอะไรอยู่ครับอยู่ด้วยอะไรแต่ที่จะมีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติเป็นธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็คือรู้ตามความเป็นจริง
1: อาจารย์คะตรงข้อความนี้ค่ะหมายความว่าธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงก็ในการนั้นแหละพิสูจน์นั้นเป็นผู้เห็นกามเป็นผู้เห็นกามก็หมายความว่าเป็นผู้รู้ว่าอย่างกามในที่นี้ถ้าเป็นวัตถุกามเนี่ยก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็เมื่อเธอเห็นกามแล้วก็เห็นแล้วก็มีความถ้าอย่างที่สติปัฏฐานไม่เกิดหรือพวกเราก็มีความติดข้องในวัตถุกามอันนั้นความเสน่หาความหมกมุ่นก็ย่อมมีความใคร่ความรักในสิ่งที่ว่าจริงๆก็เป็นแค่รูปอะแต่เมื่อเรายึดว่าเช่นว่ามันเป็นสีของเสื้อตัวนั้นไปแล้วอะก็มีความรักหมกมุ่นก็อยากจะได้ความเร่าร้อนบางทียังไม่ได้ก็กระวนกระวายที่จะได้วัตถุกามอันนั้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ความเร่าร้อนเพราะกามในกามคำว่ากามในกามนี่หมายถึงว่ากิเลสกามที่ติดข้องในวัตถุกามหรือเปล่าอาจารย์หรืออย่างไร
0: ใน
1: กาม
0: ก็ในกามทั้งหลายครับกามทั้งหลายแม้กิเลสกามก็เป็นกามแล้วก็วัตถุกามก็เป็นกามนี่ก็เนี่ยก็เห็นตามความเป็นจริง
1: แล้วก็ถ้าเกิดรู
0: ้ถ้ายังเห็นเสื้อก็จะไม่จะให้ไม่ติดข้องได้ไงก็ยังเป็นเสื
1: ้อ
0: สีเสื้อก็เป็นติดข้องในนิมิตอนุปจัญญนะ
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วสีเนี่ยจะเป็นนิมิตไม่ได้เลยหมายความว่าเกิดดับความธรรมะเกิดดับรูปเนี่ยเมื่อเกิดดับแล้วจะเป็นเสื้อเป็นอะไรได้มั้ย
1: ไม่ได้
0: ว่าเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตเป็นสันฐาน
1: แต่ว่าเพราะเราไม่รู้ทั่วถึงธรรมเราก็ยังยึดแล้วก็พอติดในสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีความหมกมุ่นมีความเล่าร้อนก็คือเป็นอาการของโลภะที่ติดข้องในสิ่งเหล่านั้น
0: ครับจริงไหมครับ
1: จริงค่ะ
0: คิดจริงก็ไม่เลือกไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะมีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ครับ
1: ก็มีเนี่ยกามเป็นเมียกสุนอกุศลเป็นเครื่องอยู่
0: เครื่องอยู่
1: มีความติดข้อง
0: เครื่องอยู่เหรอครับ
1: ก็ไม่เรียกก็เครื่องอยู่ของปุถุชนแบบพวกเราที่หนาแน่นด้วยกิเลสแต่ว่าเครื่องอยู่จริงๆในนี้ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องปราศจากค่อยๆปราศจากกิเลสเป็นเครื่องอยู่ของผู้เจริญ
0: จะปราศจากไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจความเข้าใจอย่างเช่นเนี่ยทรงแสดงจริงไหมครับไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยเนี่ยรูปดังนี้ไปที่ไหนนะฟังแล้วก็เป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมครับแต่ขณะเนี้ยรูปเป็นดังนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยขณะเนี้ยเป็นดังนี้ใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ไปเรื่องอื่นใกล้ที่สุดเลยเนี่ยจะไปหารูปที่ไหนขณะเนี้ยรูปเป็นดังนี้เห็นไหมครับคำสั้นเห็นไหมครับคำที่ทรงแสดงรูปเป็นอย่างนี้อัตตาของรูปเนี่ยเห็นไหมครับคำว่ารูปไม่ใช่เพียงชื่อเพียงคำแต่ว่ารูปเป็นดังนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงการเกิดดับยังไม่ใช่ความที่จะมุ่งที่จะไปรู้แต่ว่าธรรมะต้องไปเป็นอารมณ์ดับ
1: อาจารย์คะแล้วก็เป็นที่ท้ายข้อความก็กล่าวว่าและทำเป็นเครื่องอยู่เป็นนานติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นหมายความว่าถ้าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริง รู้ทั่วถึงธรรมว่ารูปเป็นดังนี้อาการที่มีความติดข้องพอใจก็ยังติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นก็หมายความยังมีอาการนั้นอยู่ในเมื่อไม่ได้รู้ทั่วถึงว่าธรรมะอย่างรูปเนี่ยเป็นดังนี้อย่างไรเนี่ยก็ยังติดข้องอยู่อาการก็มีอย่างที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ละคะอาจารย์
0: ครับก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อไม่รู้เป็นอะไรให้เกิดขึ้นเป็นอะไรสภาพธรรมะอะไรให้เกิดขึ้นครับเมื่อไม่รู้จึงยึดถือ
1: ค่ะ
0: เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงยึดถือนะครับเนี่ยครับขณะเนี้ยนะครับไม่ได้ไปหาทำที่อื่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยขณะเนี้ยเห็นไหมทรงแสดงทั้งรูปเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารสภาพธรรมะอื่นนะครับที่เว้นนะครับสมาธิที่เป็นสังขารขันเนี่ยเว้นสัญญาขันเวทนาขันความรู้สึกความจำนอกนั้นก็เป็นสังขารขันยึดใช่ไหมครับความนิดคิดนึกปรุงแต่งด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ยึดว่าเป็นเรานะครับปรุงแต่งนี่คือสังขารขันนะครับ
1: อุปทานขันห้าใช่ไหมคะยึดหมดเลยท่านอาจารย
0: ์ครับก็อุปทานขันห้าคืออะไรครับ
1: ก็ยึดในขันเนี่ย
0: อุปทานคืออะไรครับ
1: อุปทานอุปทานยึดขันอุป
0: ทำอุปทานก็คือสภาพธรรมะที่ยึดไม่ใช่ยึดอย่างเดียวยึดมั่น
1: ยึดมั่น
0: อุปาทานเห็นไหมครับอุปาทานเนี่ยยึดมั่นไม่ใช่เพียงแค่ตัณหาเท่านั้นนะครับที่เป็นความพอใจเท่านั้นแต่อุปาทานเนี่ย
1: ยึดด้วยวิธี
0: แล้วก็มั่นด้วย
1: มั่น
0: จะด้วยโลภะก็ได้หรือด้วยทิฏฐิก็ได้ก็คือถ้าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานก็คือเนี่ยครับอุปาทานขันธ์ 5นะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะเนี้ยเห็นทางตาใช่ไหมครับขณะนี้เป็นดังนี้หรือยังก็ยังไม่เป็นดังนี้ก็นอนเนื่องอยู่ด้วยความไม่รู้ครับก็ว่าต้องเป็นเหตุให้ติดข้องไงถ้าไม่รู้รูปตาความเป็นถ้ารู้รูปตาความเป็นจริงจะยึดถือรูปไหมครับสิ่งที่ปรากฏเนี่ยถ้ารู้ตาความเป็นจริงจะยึดไหม
2: ไม่ยึดค่ะ
0: ไม่ยึด
2: ค่อยๆไม่ยึด
0: แต่ทำได้ไหมครับ
2: ยัง
0: ทำ
2: ได้ค่ะ
0: บอกว่าขณะนี้ลูกไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวของเราเป
2: ็
0: นธรรมะที่มีจริงละหรือเปล่าครับละตามที่พูดนะครับ
2: ไม่ละค่ะ
0: บอกว่าทำไม่ใช่เราไม่ของเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะนั้นต่างความต่างกันของขั้นฟังความเข้าใจกับขั้นที่รู้ตามใช่ไหมพระองค์ทรงแสดงครับภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าไม่ใช่อย่างอื่นนะครับอย่างนี้ว่าความจริงหาตามเราได้ยินตามความเป็นจริงเราคิดถึงอะไรครับอะไรไม่รู้จริงจริงอะไรก็ยังไม่รู้แต่พระองค์ทรงแสดงรูปนี่ขณะนี้เองใช่ไหมครับขณะนี้มีปัจจัยให้รู้ขณะนี้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องอื่นไปเห็นไหมครับรูปเป็นดังนี้ไปหาที่อื่นความจริงไม่ได้ไปหาที่อื่นนะครับรูปเป็นอย่างนี
2: ้ค่ะ
0: รูปขันนะครับรูปขันทั้งหมดขันห้าก็ได้แก่รูปขันกับนามขันนะครับนามขันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือนามขันสี่ที่เกิดพร้อมกันก็มีแค่รูปกับนามแต่รูปกับนามถ้าแยกโดยละเอียดเป็นโดยแท้ของขันโดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของอายตนะก็หลากหลายว่าแล้วแต่ว่าโดยนัยยะไหนแต่โดยนัยยะนี้ใช่ไหมครับเนี่ยห้าทั้งห้าเนี่ยก็คือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเห็นไหมครับถ้าไม่รู้ตามความจริงก็อุปาทานก็ยึดถือก็ยึดมั่น
2: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์กล่าวว่าการกล่าวนี้อยู่ที่จะพิจารณาตามนัยยะไหนก็ในพระสูตรนี้ก็จะมีการกล่าวถึงนัยยะของขันธ์นะคะหรือนัยยะอื่นก็สามารถจะอธิบายได้ก็กราบอาจารย์ที่จะกล่าวอธิบายในทุกขสัจในอริยสัจรอบที่หนึ่งที่เห็นทุกข
0: ์
2: เคยมีคำกล่าวว่านี้ทุกข์ซึ่งก็ไม่นี้ยังไม่นี้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับคำว่าย่อมรู้ทั่วถึงยังก็ไม่รู้ทั่วถึงนั่นนะคะก็ตราบใดที่ยังไม่รู้ทุกข์ทั่วถึงหรือไม่นี้ทุกข์ความเล่าร้อนความเสน่หาทุกขอริยสัจตัวที่สองที่เป็นสมุหะอริยสัจจะนั้นโลภะก็ยังอยู่แล้วก็ ตามลำดับของอริยสัจก็ไม่ปรากฏที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ค่ะก็กล่าวอาจารย์กล่าวในนัยยะของอริยสัจค่ะ
0: ครับก็ขณะที่รู้ความจริงเนี่ยต้องหลายขั้นใช่ไหมครับขั้นรอบที่หนึ่งเนี่ยต้องขั้นฟังขั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นรอบรู้ในแต่ละคำเห็นไหมครับแต่ละคำคืออะไรขันคืออะไรสภาวธรรมที่เกิดดับนะครับอะไรบ้างกล่าวถึงอะไรบ้างที่เกิดดับแต่ต้องมีลักษณะที่มีจริงด้วยไม่ใช่ว่าอะไรเกิดดับก็ไม่รู้นะครับกล่าวว่าเกิดดับแต่อะไรเกิดดับก็ไม่รู้ต้องมีลักษณะที่มีให้รู้ถึงจะบอกได้ว่าขณะอะไรที่มีจริงก่อนและต้องไม่ปนกับสิ่งอื่นด้วยไม่ปนกับอย่างอื่นจึงจะเป็นทีละหนึ่งถ้าปนกันก็ไม่ใช่ธรรมะที่จะรู้ตามความเป็นจริงแล้วเพราะว่ารวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเป็นทีละหนึ่งรูปจะไม่ใช่เวทนาเห็นไหมครับไม่ใช่สัญญาต้องเป็นทีละหนึ่งและรูปก็มีหลากหลายนะครับจริงๆแล้วก็คือรอบที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจความจริงทุกเรื่องทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็ยังเพราะตัดใดก็ตามถ้ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับขั้นที่หนึ่งมรรคสัจคืออะไรที่จะเป็นมรรคเบื้องต้นที่เป็นสีประฐานเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก่อนเนี่ยจะมามีรอบที่สองไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจในแต่ขั้นต้นก่อนเลยเนี่ยจะไม่มีหนทางที่เป็นมรรคไม่มีมรรคเพราะว่าถ้าไม่มีมรรคสัจที่จะเป็นหนทางที่จะรู้ทุกข์เกิดเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์เป็นไปไม่ได้ต้องมีความเข้าใจรอบที่หนึ่งก่อนจนกว่าจะเป็นรู้ว่าเนี่ยแหละเป็นหนทางกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีคือขณะนี้นี่เองเนี่ยสัจญาณใช่ไหมครับความจริงญาณะที่เป็นสัจจะไม่ได้อยู่ที่อื่นคือขณะนี้สัจจะคือขณะนี้แต่ต้องเป็นรอบที่หนึ่งใช่ไหมครับที่จะเข้าใจแล้วจนจะเป็นปัจจัยให้มีทำกิจระลึกรู้ตรงตามที่เข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่เริ่มก่อนเลยเนี่ยว่าคืออะไรก่อนเนี่ยจะไปรู้ตรงที่ศึกษาก็ไม่ได้
2: ค่ะก็เป็นประโยชน์ที่เมื่อได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ได้ฟังจากท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มีการสนทนาธรรมก็จะได้สดับในคำที่เข้าใจได้ว่าขณะที่ฟังนั้นเนี่ยก็คือเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมความไม่มีเราก็ค่อยๆจะเข้าใจโดยปัญญาเขาทำหน้าที่ที่จะเข้าใจว่าเมื่อสภาพธรรมนั้นเกิดในแต่ละขณะก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะก็ทุกขธรรมสูตรนี้ก็จะเกี่ยวโยงกับการกล่าวในเรื่องของทุกข์ในนัยยะต่างๆทั้งในเรื่องของขันธ์ก็ดีอริยสัจก็ดีหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นความละเอียดที่จะกล่าวเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆนะคะไม่ทราบท่านใดจะร่วมสนทนาในประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดเชิญทางไลน์ค่ะหรือว่าที่นี่ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะขออาจารย์คะในข้อความแรกนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติและธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ให้อาจารย์ได้ขออาจารย์อธิบายธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติและธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ว่าคืออย่างไรค่ะความละเอียดค่ะ
0: ครับก็ต่อเมื่อรู้ทั่วเห็นไหมครับพระองค์ทรงแสดงในการใดภิกษุย่อมรู้ทั่วไม่ใช่รู้เฉยๆนะรู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับศูนย์แห่งทุกขธรรมทั้งปวงแล้วก็คืออะไรแล้วครับก็คือสิ่งที่มีจริงขณะนี้เองเนี่ยถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงขณะเนี้ยความไม่รู้ก็จะแทนที่จะเป็นเครื่องอยู่ด้วยความรู้ก็เป็นความติดข้องก็คือกามนะครับยึดในสิ่งที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นที่ตั้งของความยึดถือใช่ไหมครับปัญญาทำกิจละถ้าเป็นปัญญาเป็นเรื่องของการละทั้งหมดถ้าเป็นปัญญานะครับปัญญาจะไม่ติดแต่ถ้าไม่รู้ติดไม่รู้เนี่ยไม่ใช่สภาวธรรมที่ติดนะแต่ไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่เป็นปัจจัยให้มีการติดไม่รู้ความเป็นจริงไม่รู้จะติดไม่ได้ไม่รู้คือไม่รู้แต่ความไม่รู้จะเป็นปัจจัยให้ยึดถือสิ่งนั้นแหละเพราะไม่รู้ไงครับเพราะไม่รู้จึงยึดถือเนี่ย เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงนี่แหละครับจึงจะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่แสดงถึงอะไรครับแสดงถึงที่ข้อความที่ทรงแสดงเนี่ยอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำขณะที่อภิชฌาโลภะเกิดขึ้นความยินดีโทมนัสความยินร้ายครอบงำขณะนั้นก็คือไม่มีเครื่องอยู่ที่เป็นการรู้ความจริงเนี่ยแต่ถ้าอากุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นเนี่ยถ้าอภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำเพราะรู้ความจริงใช่ไหมครับเพราะรู้ความจริงนะครับก็เป็นอันว่าเป็นแสดงถึงทรงแสดงถึงอาการที่รู้ตามความจริงนี่แหละครับธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมะเป็นเครื่องประพฤติเนี่ยแหละครับธรรมะเป็นเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเนี่ยแหละที่จะมีเพราะอะไรครับเพราะขณะที่รู้ความจริงขณะนั้นคือกำลังประพฤติเพราะขณะที่รู้ความจริงคือรู้ประพฤติด้วยธรรมะที่ดีงามมีธรรมะที่ประพฤติไงเพราะประพฤติด้วยความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยแหละเป็นเครื่องประพฤติเพราะรู้ความจริงจึงอยู่ด้วยความไม่มีอกุศลที่นอนเนื่องเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงอะไรเลยก็รู้ไม่ได้ละแต่ไม่ใช่รู้ไม่ได้ละนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะรู้ละแต่รู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงจริงไม่ได้ละหรือโดยการยึดถือไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองไม่ทราบตรงนี
3: ้
0: พอจะ
3: ค่ะก็คือต้องมีธรรมะที่ทั้งเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ก็คือการรู้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือตั้งแต่คือรู้ตัวจริงของธรรมะก็คือความหมายก็คือตัวธรรมะนั้นก็คือตั้งแต่สติปัฏฐาน
0: ก็ไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อขณะที่รู้กำลังมีจริงขณะเนี้ยครับสติปัฏฐานอะไรขณะเนี้ยอะไรขณะเนี้ยอะไรก่อนถ้ายังไม่รู้ขนาดนี้อะไรก็ไม่มีอะไรอยู่ที่จะเป็นการรู้ความจริงความจริงที่จะรู้เป็นเครื่องประพฤติไม่มีเลยประพฤติในที่นี้หมายความว่าต้องเป็นธรรมะที่ดีงามที่จะประพฤติและเป็นธรรมะที่ดีงามเป็นเครื่องอยู่ด้วยขณะประพฤติด้วยอะไรอยู่ขณะนี้อยู่ด้วยอะไรใช่ไหมครับ
4: จานค่ะคือประพฤกด้วยอะไรนี้พอเข้าใจค่ะแต่เครื่องอยู่นี่คืออยู่ด้วยอะไรนี่คืออะไรคะก็อยู่ด้วยลมหายใจอยู่ดี
0: แต่ลมหายใจเป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่า
4: อยู่ด้วยลมหายใจก็เป็นเราเนี่ย
0: นะครับ
4: ขออภัยค่ะ
0: อยู่ด้วยลมหายใจนะครับเพราะนั้นลมหายใจไม่สูญเปล่าก็ต่อเมื่อเข้าใจลมหายใจตามความเป็นจริง
4: ใช่ค่ะเข้าใจ
0: มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หายใจเข้าออกเปล่าๆเนี่ยที่ท่านแสดงข้อความในทางจิตวิทยาเนี่ยท่านอาจารย์ก็มีผู้สนทนาเนี่ยกับท่านอาจารย
4: ์คือจริงๆแล้วฟังพระสูตรนี้จบจริงๆตอนแรกอ่านก่อนนะคะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออะไรเนี่ยคือไม่เข้าใจขนาดที่แต่พออาจารย์อธิบายเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นว่าท่านอาจารย์สุจินถึงได้เจอพวกเราทุกครั้งคือสนทนาธรรมทุกครั้งต้องถามว่าอะไรปรากฏเห็นคืออะไรเพราะว่านี่คือต้องเข้าใจทีละหนึ่งจริงๆแล้วต้องเข้าใจตั้งแต่รูปประธรรมรูปประขันเนี่ยค่ะก่อนเลยถ้าไม่รอบรู้เรื่องนี้มันก็ไม่สามารถจะเป็นทั้งเครื่องประพฤกและเครื่องอยู่หนูก็ยังสงสัยว่าเครื่องอยู่ไปเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้กล่าวว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นหนูก็ทีละอันคือเครื่องความประพฤติเป็นไปเนี่ยถ้ามีปัญญาเราก็เป็นไปด้วยกุศลได้ใช่ไหมคะ
0: คือสติปัฏฐานด้วยครับสติปัฏฐานไม่ใช่ชื่อนะครับว่าจะต้องมีชื่อมาบอกว่านี่เจอสติปัฏฐานแต่ว่านี่ไงครับสติปัฏฐานเนี่ยขณะที่ธรรมะที่จะเป็นความไม่รู้และความยึดถือที่จะนอนเนื่องเนี่ยนะครับขณะนั้นละคลายอะไรครับอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคืออะไรครับ
4: คือความ
0: โลภะขณะที่ยินร้ายครับ
4: โท โทสะ
0: เพราะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยละคลายอภิชฌาและโทมนัสตรงไหมครับกับที่ทรงแสดงเนี่ยอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำจะกล่าวว่าสติปัฏฐานเกิดได้ไหมครับขณะนั้น
4: ถ้าขณะนั้นเกิดได้
0: เพราะไม่ครอบงำเพราะเข้าใจความจริงไงครับนี่ก็คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาชื่อสติปัฏฐานมาใส่ใช่ไหมแต่ก็คือเนี่ยแหละการรู้ความจริงเนี่ยแหละเอาส่วนธรรมารามกคืออภิชฌาและโทมนัสก็โดยในญาติเดียวกันที่ทรงแสดงไงเมื่อสติปัฏฐานเกิดนะครับละคลายอภิชฌาและโทมนัสกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เห็นไหมครับเนี่ยในโลกก็คืออะไรครับอุปทานขันธ์ห้าโลกะธรรมะธรรมะที่เกิดดับ
4: เกิดดับค่ะ
0: นี่ครับนี่จะเป็นเห็นไหมครับทรงแสดงเนี่ยโดยในญาของพระสูตรโดยในยะประการต่างๆโดยในยะของเทศนาญาณที่ทรงแสดงเนี่ยเห็นไหมครับ
4: ขอบพระคุณ
0: ครับ
1: อาจารย์คะคือพออ่านข้อความนี้แล้วอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานแต่ว่าขณะที่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงขณะนั้นแล้วก็เป็นสภาพนั้นที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ได้โดยชื่อแต่ว่าที่พูดกันหมายความว่าให้ได้รู้กันแต่ว่าจริงๆมันต้องเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏอย่างนั้นจริงๆแต่เหมือนกับว่าเราน่ะใช้ชื่อเพื่อจะสื่ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ไม่ได้รู้ตรงนั้นหรอกแต่ว่าสื่อว่าเนี่ยในเมื่อรู้ว่ากับอกุศลธรรมอลามกเนี่ยถ้ารู้ว่าเนี่ยเป็นโลภะเป็นโทมนัสนะรู้ตามความเป็นจริงนั้นก็คือรู้ความจริงก็คือมีสติปัฏฐานเกิดที่จะรู้ตรงนี
0: ้ก็ได้ชื่อแล้วดีไหมครับ
1: ก็
0: พอดีนะครับ
1: ดีกันแต่ว่า
0: จริงฟังดูพอดีนะสติปัฏฐานนะฟังดูก็พอดี
1: แต่ว่าสื่อกันเองนะว่า
4: สำหรับไม่ได้รู้สึกว่าพอดีแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลแสนไกลค่ะจานคือกล่าวออกมาเนี่ยยังไงคำว่าสติปัฏฐานก็คือยังอีกไกลแสนไกลแต่ว่าอยากเข้าใจจริงๆว่าขั้นที่รอบรู้เหมือนที่พี่น้อยถามว่ารอบที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือสัจจะคือเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัจจญาณขั้นที่หนึ่งยังไงแค่เห็นก็ยังไม่รู้จักมันก็ไม่มีทางจะไปถึงขั้นที่เป็นประพฤกธรรมะเป็นเครื่องประพฤกและธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้
0: ก็เห็นเป็นเราครับ
4: ใช่
0: เป็นเราแต่มีคนอยู่นี่ครับที่ทรงนี่ครับที่ถามเรื่องที่ว่าธรรมะที่ติดตามใช่ไหมครับนี่แหละครับอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นขณะที่รู้ความจริงอภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำนี่แหละครับคือธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่นี่แหละครับที่จะติดตามเนี่ยครับติดตามไปเพราะขณะที่รู้ความจริงเนี่ยธรรมะไม่ได้สูญหายความเข้าใจสะสมอยู่นี่แหละครับที่จะเป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นขณะที่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วนะครับก็ไม่เป็นที่ตั้งที่จะให้อภิชฌาเกิดเห็นไหมครับอภิชฌาครอบงำไม่ได้โลภะครอบงำไม่ได้โทสะความยินดียินร้ายขออภัยกับโทสะความยินร้ายก็ครอบงำไม่ได้นี่ครับที่จะเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องอยู่และเป็นอันติดตามอยู่ด้วยอาการนั้นที่ทรงแสดงเห็นไหมครับเป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นติดตามหรือยังขณะเนี้ยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะครับไม่ได้ตามรู้แต่ไม่มีเราไปตามนะครับแต่ขณะใดที่ธรรมะปรากฏเนี่ยไม่ใช่ให้ไปตามแต่ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจความจริงเนี่ยก็คอยรู้ความจริงที่มีขณะเนี้ยเนี่ยที่จะเป็น
4: กราบอนุโมทนา
0: เข้ารู้เนี่ย
4: เข้าใจเลยค่ะจริงๆแล้วดีกว่าชื่อสติปัฏฐานเยอะเลยคือพอเข้าใจอย่างนี้แล้วคือนี่คือความละเอียดจริงๆเราต้องขออนุโมทนาเพราะว่าคำว่าธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมีในหลายข้อความมากแต่ว่าการเข้าใจเนี่ยคือวันนี้แบบชัดเจนมากต้องขอบคุณเอ็กด้วยละเอียดขอบคุณค่ะ
0: คร
4: ับ
2: ค่ะก็เพื่อให้มีความละเอียดลงไปในความผสมความเข้าใจนะคะก็ขออนุญาตย้อนกลับไปในเมื่อวานนี้ที่มีการสนทนาเรื่องของวิถีจิตค่ะว่าวิถีจิตก็คือขณะนี้ที่อาจารย์กล่าวไว้ทุกครั้งนะคะคือขณะนี้เดี๋ยวนี้ จิตซึ่งประกอบด้วยสี่ชาติซึ่งในแต่ละขณะก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นขณะของชาติอะไรบ้างก็ชาติวิบากชาติกุศลชาติอกุศลชาติกิริยาก็ตามนะคะเมื่อกล่าวถึงในเรื่องของทำเป็นเครื่องประพฤติและทำเป็นเครื่องอยู่ขณะที่วิถีจิตเกิดขึ้นซึ่งพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ความละเอียดของอภิธรรมปรมัตถธรรมที่เป็นความละเอียดเพื่อที่จำแนกธรรมให้เข้าใจได้ว่าไม่มีเรานั้นเนี่ยธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่นั้นการอยู่กับจิตซึ่งแต่ละขณะซึ่งเกิดเป็นวิบากก็ดีในขณะเห็นขณะได้ยินหลังจากนั้นก็มีการสลับของลำดับของจิตที่จนไปถึงขณะที่เป็นชวนะเมื่อวานนี้ที่ได้กล่าวตรงนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นชาติกุศลและอกุศลนั้นขณะที่ธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั่นหมายถึงว่าขณะชวนะนั้นเป็นขณะของกุศลเป็นกุศลเมื่อได้ฟังพระธรรมการสะสมของเครื่องอยู่นั้นต่อเนื่องทีละนิดที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าเล็กๆน้อยๆวันละนิดทีละนิดคือการสะสมไว้ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้อกุศลธรรมอันลามกนั้นเนี่ยค่อยๆ คลายไปในช่วงการสะสมของช่วงของอนุสัยค่ะกราบอาจารย์ได้กล่าวเชื่อมโยงอธิบายในส่วนนี้เพื่อความเข้าใจของสิ่งที่เพื่อให้เข้าใจคำว่าธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่เนี่ยค่ะแม้ในขั้นการฟังซึ่งก็ยังไม่ต้องไปถึงขั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐานหรือขั้นวิปัสสนาญาณเนี่ยค่ะขั้นการฟังเพื่อได้สลับคำแล้วก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะกราบอาจารย์ค่ะ
0: ก็ฟังธรรมะก็ต้องบ่อยๆเนืองๆใช่ไหมครับก็จะไม่ใช่อยู่ดีก็จะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ได้เลยเนี่ยและไม่รู้ด้วยธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่จะอยู่ไปทำไมเนี่ยอยู่ไปทำไมครับกำลังอยู่ใช่ไหมขณะเนี้ยกำลังอยู่แต่แทนที่จะอยู่ด้วยธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ที่ทรงแสดงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยประเสริฐไหมครับขณะที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็มีธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ซึ่งขณะนั้นแทนที่จะเป็นโลภะหรือความไม่ยินดีที่เป็นโทสะก็เป็นปัญญาที่เป็นเครื่องอยู่เนี่ยประเสริฐไหมครับที่มีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏเนี่ยขณะที่รู้ความจริงเนี่ยครับที่จะมีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องอยู่นะครับและเป็นธรรมะที่เป็นอันติดตามด้วยอาการนั้นเห็นไหมครับติดตามประคองตลอดเลยขณะที่รู้ความจริงเพราะมีเหตุไม่ให้อยู่ดีก็เกิดขึ้นแต่ต้องอาศัยการฟังการอบรมจากสิ่งที่ไม่เคยมีให้มีขึ้นมีมากขึ้นจนเสพจนคุ้นนะครับคุ้นกับสิ่งที่กำลังมีขนาดนี้ถ้าไม่เสพคุ้นบ่อยๆกับสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งแต่ขั้นการฟังก็ไม่มีทางใช่ไหมครับเหมือนก็รู้จักบุคคลใดบุคคลหนึ่งมองดูผ่านๆไม่รู้จักเนี่ยจะเห็นจะคุ้นเคยไหมครับเพราะไม่รู้จักแต่ถ้าคนที่รู้จักในคุ้นเคยใช่ไหมครับก็เหมือนกับสภาพธรรมะเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงก็ผ่านไปเพราะไม่รู้นี่จะสิ่งที่ปรากฏจะได้ยินจะเสียงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแต่ถ้าคุ้นเคยก็ค่อยรู้ว่าเสียงเนี่ยถ้าไม่ฟังอ่ะแล้วพิจารณาไต่ตอเนี่ยเสียงจะเป็นคำเป็นคนนู้นคนนี้ได้ไงนี่ครับที่จะค่อยเสพค่อยๆคุ้นเนี่ยครับคุ้นกับเสียงที่ปรากฏถ้าไม่คุ้นเลยเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะว่าเขาคือใครเขามีประวัติความเป็นมาไงก็ไม่รู้นะครับไม่มีทางรู้แต่ถ้าคุ้นเคยสามารถรู้เลยว่าอาการอย่างเงี้ยนะครับพอคุ้นเคยเสพรู้ลักษณะนี้บ่อยๆก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาการนี้เป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดเองไม่ใช่คิดเองเนี่ยครับค่อยๆเสพคุ้นก็คือชาวนะที่หลังเห็นเนี่ยครับแล่นไป7เท่าที่ดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับ7เท่าเนี่ยไม่ใช่ขนาดเดียวนะครับความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ขนาดหนึ่งเป็นไปได้ขนาดที่2เกิดขึ้น ที่3ที่4ที่5 6ที่7เกิดขึ้น7เท่าของเห็นแต่รู้ความจริงของเห็นสิ่งที่ปรากฏเข้าใจสิ่งที่ปรากฏค่อยๆเสพแทนที่จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่ใช่ความเป็นจริงใช่ไหมครับสีจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นการรู้ความจริงก็ไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อยู่ด้วยความไม่รู้เห็นแล้วก็ไม่รู้อยู่ด้วยความไม่รู้เห็นอยู่ด้วยไม่รู้สิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าจะเป็นการรู้นี่ครับความจริงเนี่ยชวนะแทนที่จะเป็นอกุศลความเข้าใจที่เสพบ่อยๆเนี่ยเสียงสิ่งที่ปรากฏเสียงจะเป็นอะไรสีปรากฏต้องตาจะเป็นอะไรเห็นไหมครับนี่คือค่อยๆคุ้นเคยถ้าไม่คุ้นเคยก็ผ่านไปด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับแต่จะคุ้นได้ไงถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการฟังถ้าไม่เห็นว่าธรรมะลึกซึ้งแค่ว่าแค่ลึกซึ้งนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วใช่ไหมครับถ้าไม่เห็นประโยชน์ของพระคำที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยแต่ละคำเนี่ยเห็นความลึกซึ้งถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งก็คิดว่าเข้าใจละคำนี้ก็นั่นละทรงแสดงก็เหมือนกับเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็รู้แต่อะไรขนาดนี้ไม่เที่ยงก่อนที่จะไม่เที่ยงอะไรมีจริงลักษณะคืออะไร
1: ก็อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ลึกซึ้งกับคำนี้เลยเพราะว่านึกไปถึงเรื่องตั้งนานแล้วที่เคยมีเรื่องกับเพื่อนก็ยังเอามาจดมาจำว่ายังมีอยู่อาจารย์มันไม่ได้แบบฟังยังไงก็ไม่ได้แบบเป็นเครื่องอยู่ได้เลยกับตอนนี้เรื่องที่มันแบบเกิดดับไปตั้งนานแล้วก็ยังจำมาว่าแล้วก็ยังมีความขุ่นเคืองขึ้นมาอีกพอได้มานึกถึงเรื่องแบบนั้นเนี่ยอาจารย์มันยากมากเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับแต่มีธรรมะหรือเปล่าว่าขณะนั้นที่กำลังคิดถึงเพื่อนมีธรรมะหรือครับ
1: มีค่ะ
0: ธรรมะอะไรครับ
1: ก็มีคิดถึงเรื่องราว
0: ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เพียงชื่อคิดแต่ลักษณะที่คิด
1: ค่ะ
0: ถ้าคิดเนี่ยจะไม่ไม่ใช่คิดจะไม่ใช่เพื่อน
1: ค่ะ
0: จริงๆนะคิดจริงๆคิดคนเดียวใช่ไหมครับ
1: คิดคนเดียว
0: เพื่อนคิดด้วยมั้ยครับ
1: ไม่
0: เพื่อนรู้ว่าคนนั้นคิดไหมครับ
1: ไม่รู
0: ้ครับก็ไม่รู้แต่คิด
1: ตอนที่เป็นเพื่อนก็เป็นเรื่องราวที่อาการคิดถึงอารมณ์นั้น
0: ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏจะบอกว่าเป็นเพื่อนได้ไหมครับ
1: ก็ไม่ได้
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วมีสิ่งที่ปรากฏหรืออะไรกันแน่สิ่งที่ปรากฏอะไรจริงเพื่อนจริงหรือสิ่งที่ปรากฏจริง
1: สิ่งที่ปรากฏจริงแล้วขณะนั้นก็คิดจริง
0: สิ่งที่ต้องทีละหนึ่งไม่ใช่รวมกันสิ่งที่ปรากฏจริงจริงยังไงที่จะไม่ใช
1: ่มีลักษณะ
0: ใช่ครับมีลักษณะอย่างไรที่จะตามความเป็นจริง
1: ก็อย่างเช่นว่าเพื่อนใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าที่คำว่าเพื่อนอะไรที่มีจริงก็ถ้าเห็นก็มีสี
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะ
0: แล้วยังไงครับ
1: ก็ไม่รู้ความจริงก็ยึดว่าเนี่ยสีเนี่ยเป็นเพื่อนเราเสียงเนี่ยเป็นเพื่อนเรา
0: แต่ที่บอกเป็นเพื่อนแสดงว่ามีจิตเจตสิกของบุคคลนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือจริงไหมครับ
1: จริง
0: ถ้าไม่มีจิตเจตสิกจะมีที่บอกว่าเป็นเพื่อนไหมครับเพราะว่าที่เป็นเพื่อนแสดงว่ามีจิตเจตสิก
1: ใช่ค่ะ
0: มีจิตเจตสิกมีรูปด้วยแต่รูปที่ปรากฏเป็นเพื่อนหรือเปล่าจิตเป็นเพื่อนหรือเปล่าเจตสิกเป็นเพื่อนหรือเปล่าของบุคคลนั้นน่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: จิตเป็นสภาพรู้เจตสิกก็เป็นสภาพรู้รูปที่ปรากฏอ
1: ่
0: ะที่บอกว่าเป็นเพื่อนอ่ะความจริงเห็นอะไรกันแน่เห็นเพื่อนหรือเห็นสี
1: เห็นสีค
0: ่
1: ะ
0: เห็นสีแต่ว่าตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมที่ทรงแสดงเนี่ยตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเป็นดังนี้เนี่ยครับ
1: ยัง
0: ถ้ายังก็ยังเป็นเพียงแค่ชื่อเพียงแค่คำได้ชื่อได้คำแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามใช่ไหมครับเนี่ยที่ทรงแสดงนะครับทรงพระมหากรุณาเนี่ยธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยที่จะอะไรที่ติดตามขณะที่รู้ความจริงนะครับขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะที่ติดตามเนี่ยเป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นเห็นไหมครับทรงพระมหากรุณาเป็นคำที่ไพเราะมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นความไพเราะจริงๆก็ต่อเมื่อเข้าใจนะครับเห็นไหมครับธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเห็นไหมครับที่จะติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นอาการนั้นก็คือขณะที่รู้ความจริงที่รู้ความจริงแล้ว อภิชาและโทมนัสไม่ครอบงำไม่ได้เลยครอบไม่มีทางครอบงำเลยอภิชาโทมนัส
1: อาจารย์คะแล้วก็ข้อความต่อมาขออ่านเพิ่มเติมนี่นี่นะที่ว่าพอจบเป็นว่าเป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นแล้วก็มีข้อความต่อมาต้องมีธรรมที่เป็นเครื่องประพฤกษ์และมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นปกติอกุศลธรรมที่มีปัจจัยให้เกิดก็เกิดไม่สามารถจะครอบงำได้ถ้ามีธรรมที่เป็นเครื่องประพฤกษ์และมีธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ก็หมายความว่าเมื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าสีก็เป็นแค่สีตามที่ว่ารูปเป็นดังนี้ตามที่จากการได้ฟังมาก็จะก็ทำให้ที่ว่าความประพฤกษ์แล้วก็เป็นเครื่องอยู่ได้เพราะรู้ตามความเป็นจริงแต่ก็ห้ามอกุศลไม่ได้อกุศลเขาก็เกิดตามเหตุปัจจัยของเขาแต่ก็รู้ว่าอันนั้นก็เป็นอกุศลอย่างนี้หรอคะอาจารย
0: ์ใครไปห้ามอะไรได้ครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได
1: ้ ไม่ก็หมายความว่าหนูก็ขยายคำนี้ว่าอกุศลมันก็เกิดตามที่เขามีปัจจัยให้เกิดแต่ว่าถ้าเข้าใจอ่ะถ้าเข้าใจว่าอกุศลก็เป็นอกุศลก็เป็นเครื่องอยู่ที่ดีเพราะว่าเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นเขาก็เกิด
0: อกุศลอะไรเป็นเครื่องอยู่ที่ดีนะครับเมื่อกี้กล่าวถึงอะไรนะครับเครื่องอยู่ที่ดีคืออะไรครับเมื่อกี้นี
1: ้หมายความว่าถ้าในขณะที่รู้ว่าขณะที่อกุศลเกิดเขาก็เป็นแค่อกุศลก็รู้ความจริงของอกุศลด้วยใช่ไหมครับก็ทำให้ความรู้ความจริงเนี่ยเป็นเครื่องอยู
0: ่
1: เครื่องประพฤติ
0: กันนั้นอกุศลครอบงำไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: อกุศลก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นความไม่รู้ครับ
3: อาจารย์คะแล้วในนี้ค่ะที่พี่คมคายกล่าวอะค่ะการที่มีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องอยู่เป็นปกติเลยค่ะอาจารย์เป็นปกติคือยังไงคะอาจารย
0: ์ที่อ่านข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวเราลองอ่านทวนอีกทีก็ได้ครับที่ท่านใช่ไหมครับอ่านจากข้อความท่านอาจารย์ใช่ไหมครับเราอ่านทวนอีกทีก็ได้เพื่อความเข้าใจเมื่อกี้ที่อ่านไม่ใช่เลยครับที่คุณ
2: แต่ที่อาจารย์กล่าวใช่ไหมคะที่ท่านอาจารย์กล่าว
4: ข้อความ
0: เดี๋ยวคุณเอกถามอีกทีครับถามว่าอะไรครับเนี่ยจะได
3: ้คือในข้อความเนี้ยค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าต้องที่พี่คงคายได้กล่าวไปอะค่ะก็คือต้องมีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติและมีธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่เป็นปกติอกุศลธรรมที่มีปัจจัยให้เกิดก็เกิดไม่สามารถจะครอบงำได้ถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะค่ะทีนี้จริงๆท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเพิ่มด้วยละค่ะอาจารย์พี่น้อยขออ่านเพิ่มได้ไหมคะตรงนี้ไปเลยก็คือหมายความว่าไม่ใช่ให้เว้นเป็นปกติเป็นธรรมะเครื่องประพฤติเป็นเครื่องอยู่ย่อมติดตามภิกษุผู้ที่อกุศลธรรมไม่ครอบงำอะค่ะก็คือไม่ใช่ให้เว้นแต่เป็นปกติคือเป็นปกติยังไงคะ
0: ก็อย่างเช่นที่คุณคมคายพูดถึงไงถ้าอกุศลเกิดก็นั่นแหละครับปกติของอกุศลเกิดแล้วก็รู้อกุศลตามความเป็นจริงอกุศลเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงใช่ไหมครับ
3: รู้ทั่วรู้รอบ
0: ก็นี่แหละครับที่จะเป็นการทั่วไม่ได้บังคับไม่ใช่เป็นการบังคับแต่ว่าอะไรเกิดเนี่ยขณะนั้นตามรู้ด้วยความเข้าใจครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วแต่ช่องทางการคือเกิดแล้วไม่รู้นะครับจึงไม่มีเครื่องอยู่แล้วก็ไม่เคยเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอาการที่ทรงแสดงที่จะเป็นการติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นไม่มีเลยไม่มีสักหน่อยเลยก็คือไม่มีเลยไม่มีก็คือไม่มีฮะจะให้มีก็ไม่ได้แต่ขณะที่เข้าใจความจริงเนี่ยนะครับที่ทรงแสดงเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้ทรงแสดงกล่าวถึงธรรมะที่เป็นเหมือนกับเป็นชื่อเป็นอะไรที่แบบให้อย่างแค่สติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ได้ก็คือไม่ได้ทรงแสดงให้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยก็คืออัตถะเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติเนี่ยเห็นไหมครับเห็นความละเอียดไหมครับอกุศลธรรมันลามกอภิชาและโทมนัสไม่ครอบงำตรงกับสติปัฏฐานสูตรเลยใช่ไหมครับสติปัฏฐาน4นะครับกำจัดพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เนี่ยตรงกันเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นธรรมะนี่เกี่ยวเนื่องกันหมดถ้าเป็นความเข้าใจนะครับปริยัติเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะฟังบ่อยๆความเข้าใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไหน ค่อยๆเข้าใจขึ้นที่จะสอดคล้องกันตรงกัน
1: อาจารย์คะแล้วก็คำว่าเป็นปกติเนี่ยก็ได้ยินท่านอาจารย์แล้วก็อาจารย์วิทยากรก็กล่าวบ่อยๆว่าธรรมะเกิดขึ้นเป็นปกติก็หมายความว่าคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะโกรธจะชังจะชอบง่วงนอนหิวอะไรเขาก็เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นปกติอย่างนั้นแหละแต่ว่าการที่จะเข้าใจที่ว่าเป็นเครื่องอยู่ก็ต้องเข้าใจถูกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับแต่ว่านี่คือขั้นการฟังไงอาจารย
0: ์เป็นปกติของผู้ที่เข้าใจธรรมะเป็นปกติแต่เมื่อไม่รู้ความเป็นปกติก็ยังยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้เป็นปกติที่เข้าใจถ้าเป็นปกติที่เข้าใจคือเป็นปกติของความเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจความเป็นปกติก็เป็นเราก็ไม่ใช่ไหมครับก็เป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงก็เป็นเรายึดถือเป็นปกติเหมือนกันอีกเป็นเราก็เพราะไม่รู้ไงครับจริงยึดถือว่าเป็นเราเป็นปกติของความไม่รู้แต่จะเป็นปกติของความรู้ก็อีกลักษณะหนึ่งปกติของเมื่อธรรมะเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วค่อยๆรู้เห็นไหมค่อยๆเอาคราวนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนค่อยๆรู้เพราะจะรู้ทีเดียวเห็นไหมครับการยากไหมครับที่จะละอกุศลเนี่ยต้องทีละนิดและทีละนิดเนี่ยไม่สูญหายไปจนกว่าจะค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งที่มีอะไรใช่ไหมครับยังไม่รู้เลยไปหาไม่ต้องหาแต่มีแล้วเป็นปกติที่มีแล้วแต่ไม่รู้เนี่ยครับปกติของธรรมะก็มีใช่ไหมครับเนี่ยมีแต่ไม่รู้เนี่ยขณะเนี้ยมีแต่ไม่รู้จึงเป็นปกติของธรรมะอยู่แล้วนะครับธรรมะก็คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดแต่เพราะความไม่รู้ไงครับไม่รู้ว่าเป็นธรรมะตามความเป็นจริงนะครับก็ไม่ได้มีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ที่จะติดตามก็ไม่มีอะไรติดตามตอนนี้อะไรติดตามไม่ใช่ชื่อนะครับถ้าบอกอกุศลต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยเป็นอกุศลไม่ใช่ชื่อต้องรู้ความไม่รู้ยังไงด้วยไม่ใช่ไม่รู้ก็พูดว่าไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็บอกได้ไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรจริงจะบอกว่าความไม่รู้ขนาดนี้ติดตามไม่รู้ทำไมถึงบอกว่าไม่รู้ด้วยต้องบอกว่าเพราะไม่รู้อะไรครับเพราะนั้นจะรู้ว่าติดตามจริงก็ต้องมีลักษณะที่บอกว่าที่รู้ว่าไม่รู้คืออะไรครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็เป็นเราเอาชื่อมากล่าวใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ปัญญาก็เป็นความไม่รู้เนี่ยก็พูดตามแต่จริงๆเนี่ยความหมายลึกซึ้งเนี่ยแต่ละคำใช่ไหมครับตอนแรกความยากของพระธรรมเนี่ยใช่ไหมครับเราก็พูดตามแต่ท่านอาจารย์เนี่ยครับท่านอาจารย์พูดความลึกซึ้งมากเลยจะพูดคำใดต้องเข้าใจคำนั้นใช่ไหมครับจริงๆไหมครับที่บอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เราตาที่พูดหรือยังอะไรเนี่ยใช่ไหมครับได้ยินบ่อยใช่ไหมครับครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะไม่รู้แต่ขนาดเนี้ยที่จะบอกไม่รู้แสดงว่าพูดนั้นต้องรู้ว่าไม่รู้ต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ยกเอาคำมาตอบว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ต่อไปอีกนั่นแหละไม่ใช่พูดว่าไม่รู้แล้วความไม่รู้จะดับไปนะก็ยังไม่รู้อีกเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อยู่นั่นน่ะก็ไม่รู้ทำจิตไม่รู้ใช่ไหม
2: ค่ะก็เป็นความละเอียดที่ค่อยๆสะสมกันฟังกันไปนะคะช่วงต้นของพระสูตรก็เข้าใจมาจนถึงภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นกามแล้วก็เข้าใจสนทนาต่อเนื่องมาจนถึงธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและเป็นเครื่องอยู่คือเห็นกามแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วนะคะข้อความสุดท้ายของตอนท้ายของตอนที่332พระสูตรก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของการดับศูนย์นะคะขออนุญาตอ่านในส่วนของการดับการเห็นแล้วเป็นเครื่องอยู่ก็คือเสมือนไม่ใช่เสมือนเป็นความลำดับขั้นของปัญญาที่เห็นแล้วก็ประจักษ์ในขั้นที่ อาจารย์ธีรพันธ์ก็บอกว่าไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานก็เข้าใจได้ถ้าเป็นเครื่องอยู่แล้วก็คือตัวสภาพธรรมที่เห็นเข้าใจในขั้นของการระลึกรู้นั้นนะคะทีนี้มาขั้นปลายของการที่ปัญญาทำหน้าที่ที่จะรู้ก็คือขั้นดับศูนย์ก็คือมีการกล่าวไว้ในพระสูตรก็คือว่าก็ภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับศูนย์แห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างไรภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับศูนย์แห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปดังนี้เกิดความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับศูนย์แห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้สัญญาดังนี้สังขารทั้งหลายดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับศูนย์แห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับศูนย์แห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้แลความในพระสูตรตอนท้ายนี้ท่านอาจารย์ก็กล่าวอธิบายในแนวทางเจริญวิปัสสนาตอนที่123ในตอนนี้ว่าการกล่าวถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุย่อมรู้นี้นะคะท่านอาจารย์กล่าวข้อความต่อไปในนัยยะเดียวกันว่าความเกิดขึ้นแห่งวินนะคะ

0: สภาพอาจารย์นะคะเมื่อกี้มันหายไปสักครู่นะคะสภาพธรรมใดที่เป็นทุกขธรรมหมายความถึงสภาพที่เกิดและดับไปแต่ต้องมีธรรมเครื่องประพฤติต้องมีธรรมเครื่องอยู่เพื่อให้มีการรู้ทั่วสภาพของทุกขธรรมทั้งปวงด้วยหนูหาไม่เจอแล้วค่ะเมื่อกี้แต่ว่าท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของอ๋อค่ะเรื่องของการดับศูนย์นะคะก็หมายถึงว่าความเข้าใจของปัญญาในขั้นการเห็นกามหรือเห็นธรรมะแล้วก็มาถึงขั้นที่เป็นเครื่องอยู่จนถึงมาประจักษ์ในเรื่องของการดับศูนย์ก็คือถึงขั้นของการเห็นการเกิดดับนะคะกับอาจารย์ได้กล่าวตามลำดับถึงแม้ว่าจะรู้ไม่ได้ในขั้นการฟังนี้ก็ให้เห็นว่าการสะสมในขั้นการฟังนี้จะค่อยๆปัญญาทำหน้าที่เป็นถึงขั้นที่จะเห็นสภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะ
1: ครับก็ต้องไม่ลืมนะครับตามความเป็นจริงข้อความที่ท่านแสดงถึงความเป็นปกติหมายความว่าไม่ใช่ไปเลือกเจาะจงเนี่ยเห็นความไม่เป็นปกติไหมครับความไม่เป็นปกติแต่ปกติคือไม่ได้เลือกจะจดจ้องรู้ที่สภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะเดียวเห็นไหมเห็นความต้องการไหมครับขณะนั้นน่ะขณะนั้นอะไรครับอภิชาต้องการที่จะรู้สภาพธรรมะใดธรรมะหนึ่งจึงไม่ใช่ปกติแต่ถ้าเป็นปกติอะไรเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะไปเห็นความเกิดยังไม่ได้ใช่ไหมครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรก่อนใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีสิ่งที่บอกให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับเวลาจะพูดถึงอะไรเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพูดโดยทั่วไปใช่ไหมครับต้องรู้ว่าอันนั้นน่ะคืออะไรถึงจะบอกว่าเกิดขึ้นนั่นแหละคืออะไรก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นคำว่าเกิดเนี่ยครับก็ละเอียดใช่ไหมครับรูปดังนี้เห็นไหมครับทรงแสดงไหมครับรูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้นอกจากรูปเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับจนถึงเข้าใจตามความเป็นจริงว่าความเกิดเห็นไหมครับความเกิดไม่ใช่มีรูปเพราะว่ารูปในเกิดเองลอยๆไม่ได้แต่ต้องมีลักษณะของรูปก่อนแต่ที่รูปจะปรากฏได้เพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดเหตุเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหน
2: สิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนสีกระทบตาอยู่ที่ตาค่ะ
3: ที่ตาค่ะ
1: ครับอยู่ตลอดไปไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
1: อยู่ระดับ
2: อยู่ระดับค่ะ
1: ครับอยู่ความจริงเนี่ยอยู่ที่ตารู้ได้ไงครับว่าอยู่ที่ตารู้ได้ไงว่าอยู่ที่ตารู้ได้ไง
2: เช่น
3: เขาต้องเกิดที่ตาอย่างเดียวค่ะ
1: ครับก็ทำไมเกิดที่ตาอย่างเดียวเพราะอะไรถึงบอกว่าอยู่ที่ตา
3: เพราะตาเป็นที่รับกระทบของสีอะค่ะ
1: ครับตารับกระทบสีถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นจะรู้ไหมครับ
3: ไม่รู้ค่ะ
1: ไม่รู้เพราะนั่นจะบอกว่าสีอยู่ที่ตาพูดได้แต่โดยความเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะสีที่ปรากฏให้เห็นนะใช่ไหมครับเพราะนั้นนั่นจริงครับสีกระทบกับตาแต่ปกตินี่สีอาศัยอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอาศัย
3: มหาภูตรูปค่ะมหาภูตรูปสี
1: ่คืออะไร มหาพุทธรูปคืออะไร
3: สี่อาศัยพระพุทธรูปสี่ดินน้ำไฟลมค่ะ
1: ครับถึงไม่ถึงเป็นมหาพุทธรูปครับ
3: เพราะเป็นใหญ่ค่ะเป็นใหญ่เป็นที่เกิดของอุปทายรูปค่ะ
1: อุปทายรูปคืออะไรอีก
3: คือรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปเกิดนะคะ
1: ครับวันนั้นรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปเกิดจากคำถามนี้คือรูปอะไรครับที่คำถาม
3: สีค่ะ
1: เพราะนั้นสีอาศัยมหาพุทธรูปเกิดเพราะนั้นสีเกิดเองลอยๆได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นคำถามจากคุณน้อยใช่ไหมครับถ้าไม่รู้สีก่อนคืออะไรนะครับจะไปรู้ว่าสีนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นสีเกิดเพราะมีมหาพุทธรูปอันนี้แน่นอนเพราะว่าสีอาศัยมหาพุทธรูปเกิดเนี่ยครับนี่คือความเป็นปัจจัยคือความเกิดขึ้นแห่งสีเนี่ยต้องมีที่อาศัยนี่ครับความเกิดขึ้นนะครับรูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสีเนี่ยถ้าไม่มีมหาพุทธรูปสีก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีการกระทบกันของของแข็งเสียงก็ปรากฏไม่ได้เสียงก็ต้องอาศัยการกระทบกันของมหาพุทธรูปก็คือแข็งกระทบกันนี่คือปัจจัยให้เสียงเกิดขึ้นความเกิดแห่งเสียงนะความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้รูปมีอะไรบ้างนะทางตาหูเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนี่คือความเกิดขึ้นนะโดยความเป็นสิ่งที่มีอาศัยมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเห็นครับจึงจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครโดนบันดาลหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับการที่จะละอัตตาตัวตนถ้าไม่รู้อย่างนี้นะค่อยๆรู้ก็เหมือนกับเราบันดาลให้มีเราเนี่ยครับที่สามารถที่จะสร้างสีสร้างเสียงแต่จริงๆนะเสียงจะเกิดก็ต้องมีเหตุปัจจัยสิ่งที่เราทางตาจะเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยและไม่ใช่เท่านั้นนะครับถ้าสิ่งที่เราทางตานะครับกระทบกับตาเนี่ยถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเนี้ยปรากฏไม่สามารถที่จะปรากฏกับจักขุวิญญาณได้เลยไม่ใช่ปรากฏกับเรานะครับปรากฏกับจักขุวิญญาณอีกเห็นไหมครับเราคิดว่าเสียงปรากฏกับเราแต่จริงๆเสียงปรากฏกับโสตวิญญาณสิ่งที่ว่าทางตาปรากฏกับจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณจักขุก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับวิญญาณที่อาศัยจักขุสภาพรู้ก็ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง
2: อาจารย์คะแล้วที่จะกล่าวว่าพออาจารย์กล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่าขณะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับโมฆะวาระใช่ไหมคะอาจารย์หมายความว่าอันนี้คือการเห็นไม่เกิดเลยแต่ว่าในการที่กล่าวว่าโมฆะวาระที่เราสนทนากันเมื่อวานเนี่ยขณะนั้นต้องเสียงต้องมาเป็นปัจจัยให้ขณะที่เป็นภวังค
1: ์อ่ะก็เสียงยังไม่ดับไปครับที่คือหมายความว่าเสียงยังไม่ดับไปจึงเป็นปัจจัยให้มีวิถีจิตเกิดขึ้นทางจักขุทวารนะครับก็คือขณะนี้แหละครับเนี่ยกำลังปรากฏแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ยังไม่ดับไป
2: ชั่วสีค่ะจักขุทวารอาจารย์ค่ะหนูพูดผิดโทษค่ะพูดผิด
1: พูดว่าไงครับ
2: คือหมายความว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถึงจะมีสีมีตาแต่ว่าถ้าไม่มีเห็นกัน

0: โมฆะวาระก็คือไม่มีปัจจัยให้จิตเห็นเกิดใช่ไหมครับครับก็ไม่เกิดก็โมฆะไปรูปกระทบเพียงแค่กระทบเท่านั้นเองแต่ไม่มีปัจจัยให้มีให้จิตเห็นเกิดขึ้นไม่มีกำลังพอเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะอันนั้นอันนี้ก็เข้าใจละเอียดแล้วแต่ว่าการที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้ก็คือลักษณะของการที่ว่าการที่จะสีปรากฏได้ก็ต้องมีการเห็นเกิดขึ้นโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ครับสีไม่ใช่ครับสีเกิดขึ้นอาศัยมหาพุทธรูปเกิดแต่สีจะปรากฏได้สีจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีจิตเห็นเกิดขึ้นนี่ต้องเข้าใจคำว่าปรากฏกับเกิดสีเนี่ยเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยให้จิตเห็นเกิดก็ได้แต่ถ้าจะปรากฏก็ต่อเมื่อปรากฏกับอะไรครับปรากฏกับจักขุวิญญาณเป็นอารมณ์นะครับอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะครับ
1: สภาพรูปเนี่ยขณะเนี้ยเขาก็เกิดดับไปเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้มีสภาพรู้ที่ไปรู้ก็ไม่ได้ปรากฏกับสภาพรู้แต่เขาก็เกิดอยู่เป็นปกติหมายความว่าโดยการแสดงโดยการฟังพระธรรม
0: สิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่สามารถจะเป็นอารมณ์ได
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: แต่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็คืออย่างเช่นเสียงในป่าใช่ไหมครับเสียงในป่ามีไหมครับรู้ได้ไงครับรู้ได้ไงครับรู้ได้ไงว่ามีอธิบายดิครับ
2: เพราะว่าตามสมุดหมายถึงตามสมุดฐานการเกิดของเขาอะสามารถเกิดขึ้นได้เขาเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏกับจิตได้ยินเสียงเรา
0: เสียงในป่าไม่ได้เป็นบักไม่เป็นปัจจัยให้กินให้ได้ยินเกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: แต่เสียงเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ก็มีของแข็งกระทบกันทำให้เกิดเสียงค่ะ
0: ครับกระทบกันแต่เสียงเกิดหรือเปล่าครับถ้ากระทบกันแล้วแต่ไม่ได้ยิน
2: แข็งกระทบกัน
0: แต่เสียง
2: ให้เสียงเกิดขึ้นได้แต่ไม่ปรากฏต่อจิตได้ยินเสียงค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าจิตได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นรู้เสียงก็คือไม่ได้ยินนั่นเองอย่างเช่นถามว่าขณะนั่งที่ได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงน้ำที่ไหลจากภูเขาเนี่ยได้ยินไหมครับไม่ได้ยินใช่ไหมแต่มีต้องมีเสียงเนี่ยน้ำที่ไหลจากภูเขาเนี่ยต้องมีใช่ไหมครับ
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: แต่เสียงปรากฏหรือเปล่าครับ
1: ไม่ปรากฏ
0: เห็นไหมครับเสียงไม่ได้เป็นอารมณ
1: ์ได้เป็นอารมณ์เมื่อกี้มีเสียงในไลน์ไม่ทราบท่านใดจะร่วมสนทนาคะเชิญนะคะขอโทษค่ะเชิญค่ะ
3: พี่ดานะคะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
3: เมื่อกี้อาจารย์ได้ถามว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนนะคะพอดีก็เลยถ้าคุณเหลียงก็ตอบแล้วซึ่งก็ถูกต้องก็เลยนึกถึงคำหนึ่งที่เคยฟังว่าคือสิ่งที่ปรากฏทางตานี่เราอาจจะหมายถึงแก้วแหวนเงินทองก็ได้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่สมบัติของเราแต่เป็นสมบัติของตาค่ะอาจารย์มันเช่นเดียวกันไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็จริงไหมครับจะเห็นทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยจะรู้ไหมครับว่าเป็นทรัพย์สมบัติต้องเห็นใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่ค่ะเพราะนั้นเป็นสมบัติของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเพียงเห็นเพียงรู้นะครับนี่นะครับช่วงขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณแล้วก็ดับไปด้วยใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดต่างๆก็ดับจักขุวิญญาณก็ดับสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยรูปใช่ไหมครับรูปที่ปรากฏเนี่ยนะครับอาศัยสมุฏฐานเกิดนะครับกรรมจิตอุตุอาหารเฉพาะรูปที่ปรากฏเพราะนั้นรูปรู้ตามความเป็นจริงรูปจะเป็นใครไม่ได้รูปจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ได้ต่อให้เป็นทรัพย์สมบัติที่ตั้งความยึดถือก็เถิดใช่ไหมครับถ้าบุคคลนั้นไม่มีปัจจัยให้มีการเห็นไม่มีปัจจัยให้ได้ใช้บริโภคใช้สอยก็เพียงแค่รูปที่เกิดเท่านั้นเองใช่ไหมครับไม่อาจจะมีปัจจัยให้ใช้สอยก็ได้นะครับถามว่ามีทรัพย์สมบัติขนาดไหนครับถ้าไม่คิดจะมีไหมครับมีใครคิดถึงเงินในธนาคารบ้างครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ย มีใครคิด

0: มีใครคิดถึงเงินอยู่ในธนาคารไหมครับไม่ได้คิดถึงเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเงินก็เห็นไหมครับมีในความคิดแต่ที่บอกว่ามีจริงๆเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้ที่บอกเรามีบอกว่ามีเงินจริงๆอาจจะเป็นความคิดทั้งหมดอ่ะอาจคิดว่ามีเงินแต่ว่าเงินไม่มีก็ได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะใช้สอยได้แต่เงินจริงๆอ่ะไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏนะครับใช่ไหมครับได้จับจ่ายใช้สอยก็เพื่ออะไรครับเพื่อเห็นใช่ไหมครับเพื่อได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสครับสัมผัสก็เนี่ยครับทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับเพราะนั้นเป็นสมบัติจริงๆเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะที่เห็นเห็นมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นก็ได้มีไหมครับพัดภาคไปโดนใช่ไหมครับเจอภัยน้ำท่วมเห็นไหมครับเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมครับเห็นแต่ชั่วขณะที่เห็นดับไปเห็นไหมครับพัดภาคละเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะนั้นที่มีจะมีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สมบัติก็เพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็จะไม่ได้ใช้สอยนะครับแต่จริงทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลนะครับแต่เพราะความไม่รู้ความยึดถือจึงยึดว่าเป็นของเราไงครับยึดถือเป็นของเราจริงๆเนี่ยความยากที่จะละคลายได้เห็นไหมครับนะ
1: ครับขออีกคำถามนะคะพูดถึงของเราเนี่ยก็นึกถึงคำที่ฟังมาจากเทปนะคะกุศลเป็นของเราแต่อกุศลไม่ใช่ของเราอะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะได้ใช้สอยต้องเป็นผลของกุศลใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อความที่สนทนาธรรมะเนี่ยนะครับอย่างเช่นเสื้อเนี่ยรีดผ้าแล้วไหมเนี่ยเสื้อนั้นเป็นของใครครับตอนแรกเป็นของเราใช่ไหมครับเวลาไหมแล้วเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าครับเป็นจริงๆแล้วที่ไหมเนี่ยนะครับเป็นผลของอะไรครับมีการเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจแล้วต้องเป็นผลของอกุศลใช่ไหมครับเพราะนั้นเสื้อนั้นเนี่ยโดยสมมติใช่ไหมครับมีรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราะกรรมที่เป็นอกุศลเพราะนั้นอกุศลไม่ใช่ของเราไงครับแต่ที่จะเป็นของเราใช่ไหมครับถ้าเป็นกุศลแล้วสิ่งที่เกิดจากกุศลเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับดีน่าปรารถนาได้ใช้สอยนะครับถ้าเสื้อรีดแล้วไม่ไหม้ก็ได้ใช้สอยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นผลของกุศลเพราะนั้นในโดยในยะนี้หมายความว่ากุศลเป็นของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปยึดถือกุศลนะครับแต่หมายความว่าสิ่งที่จิตติดตามไปเนี่ยต้องเป็นกุศลใช่ไหมครับที่จะเป็นของเราเอากุศลจะเป็นของเราได้ไหมครับมีใครต้องการอกุศลบ้างถ้าเป็นของเรานี่ก็เพราะอกุศลเกิดใช่ไหมครับแต่เพราะอกุศลเกิดนะครับเมื่อผลของอกุศลเกิดขึ้นมีใครยึดถือบ้างว่าเป็นของเรามีไหมครับผลที่เกิดจากอกุศลมีใครยึดถือบ้างโดยปกติแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ของใครเลยนะครับจะเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยไม่ใช่ใครแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าครับเสื้อไม่ไหม้เนี่ยเสื้อที่ดีดไหม้เนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าครับหรือจะใช้ต่อ
1: ในยะนี้หมายถึงว่าเป็นความคิดว่าเป็นของเราถ้าเป็นอกุศลนี้เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นของเราเลยถ้าเป็นอกุศลเป็นกุศลที่เรากำลังเสวยอยู่หรือว่ากำลังได้รับอยู่เนี่ยเราก็เนี่ยเป็นผลของกุศลแล้วก็เป็นของเราที่เรากำลังได้ได้รับ
0: เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเป็นประโยชน์จากกุศลที่ได้กระทำเนี่ยนะเป็นของเราคือที่เปรียบเทียบกับอกุศลเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะอกุศลเนี่ยนำมาสิ่งที่ไม่ใช่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะนั้นประโยชน์เป็นควรเป็นกุศลใช่ไหมครับควรจะเป็นกุศลแต่ไม่ได้หมายความว่ากุศลให้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่ว่ากุศลนำมาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนานะครับเพราะนั้นเมื่อเทียบกับกุศลอกุศลควรที่จะมีอะไรเป็นของเราครับไม่ได้ยึดถือนะครับแต่ว่าที่จะเป็นของเราจริงๆที่จะเป็นประโยชน์จริงๆคืออะไรครับคือผลของกุศลใช่ไหมครับ นี่คือจะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับคงไม่มีใครต้องการสิ่งที่ผลจากกุศลคงไม่มีใครปรารถนาหรอกครับใช่ไหมครับผลจาก
1: ประโยชน์นี่ก็เข้าใจนะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะอย่างนั้นก็นั่งงงอยู่เพราะว่าเราต้องได้รับทั้งกุศลทั้งอกุศลอยู่แล้วแต่คนอื่นจะรับไม่ได้ถ้าเราทำทั้งกุศลและอกุศลนี่เราก็ต้องได้รับอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เข้าใจขึ้นอะค่ะเพราะว่าท่านอยู่ในประเด็นของประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยกุศลก็เป็นของเราอกุศลก็ไม่เป็นของเรา
0: ครับ
1: น้ำขอบพระคุณ
0: พัดพาไปเนี่ยนะครับสมบัตินั้นเป็นของเราหรือเปล่าครับแต่ก่อนนั้นยังไม่พัดพาก็คิดว่าจะได้ใช้สอยใช่ไหมแต่ว่าเจอภัยนะครับเป็นของเราหรือเปล่าถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเลยเป็นของเราหรือเปล่าเพราะอกุศลเพราะนั้นอกุศลน่ะไม่ใช่ของเราแต่ที่เป็นกุศลที่เป็นของเราเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นประโยชน์ที่น่าปรารถนานะครับสามารถที่จะเป็นประโยชน์เพราะมาจากกุศลนั่นเองใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับก็คือเพราะนั้นผลของกุศลอกุศลต่างกันเพราะนั้นกุศลนะครับต่างกับอกุศลอกุศลไม่ใช่ของเรานะครับแต่ที่สุดก็คือการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั่นแหละครับเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับกุศลอย่างยิ่งที่จะเป็นของเราอย่างยิ่งหมายความว่าไม่ของเราในการยึดถือนะครับเป็นของที่ติดตามไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยในพระสูตรเนี่ยธรรมที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเป็นอันติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นเห็นไหมครับเนี่ยที่จะติดตามไปนะครับเห็นไหมครับทรงแสดงไพเราะไหมครับติดตามไม่ใช่เพียงแค่อกุศลไม่ครอบงำเท่านั้นยังติดตามอีกเห็นไหมติดตามเพราะว่าขณะใดที่รู้ความจริงที่เพราะถ้าไม่มีการสะสมเหตุเลยในความเข้าใจเนี่ยจะไม่มีทางที่จะมีอะไรที่จะติดตามได้อะไรจะติดตามไปไม่มีอะไรติดตามไปเลยเพราะว่าเกิดดับแต่เกิดดับอะไรที่ติดตามไปถ้าไม่รู้ความจริงก็อกุศลก็ติดตามและไม่ใช่ธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติด้วยไม่ใช่ธรรมะที่ควรจะอยู่ด้วยใช่ไหมครับเป็นเครื่องอยู่เอาส่วนเป็นสิ่งที่เป็นโทษครับแต่ไม่รู้ใช่ไหมครับที่ว่าเก็บขยะไว้ทำไมใช่ไหมครับรู้ว่าเป็นขยะแต่ก็ยังเก็บอยู่ใช่ไหมครับแต่ทุบุเหตุเป็นยาจริงๆอ่ะท่านก็เห็นว่าเป็นขยะท่านก็ทิ้งนะครับใช่ไหมครับจนกว่าจะโกรธควรเก็บไหมครับใช่ไหมครับต้องโกรธใช่ไหมครับต้องโกรธไม่โกรธไม่ได้ต้องโกรธนี่คือเก็บขยะแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เห็นไหมครับไม่มีใครบังคับไม่ให้โกรธได้เมื่อมีปัจจัยให้โกรธเห็นไหมครับรู้อย่างนี้ยังเก็บขยะเลยเพราะธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับอะไรได้เลยนะครับเห็นไหมครับสะสมมาที่จะโกรธก็โกรธไม่ได้ต้องโกรธใช่ไหมครับต้องโกรธแต่ขณะโกรธไม่ได้เป็นประโยชน์เพราะนั้นที่จะเป็นกุศลจริงๆที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยที่ไม่เป็นโทษเห็นไหมครับต้องเป็นกุศลและกุศลที่ประเสริฐสุดก็คือปัญญานะครับที่เป็นเครื่องประพฤติและเป็นเครื่องอยู่นะครับนะครับอกุศลธรรมขณะนั้นอกุศลธรรมมันลามกอภิชฌาและโทมนัสไม่ครอบงำแต่ว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นความยินร้ายเกิดขึ้นเมื่อไม่รู้ความจริงก็เก็บอกุศลไปเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะนั้นส่วนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะครับเห็นไหมครับรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับและไม่ใช่เท่านั้นนะครับความเกิดขึ้นด้วยและไม่ใช่เท่านั้นความดับถ้าเห็นความดับจะยึดติดไหมครับเห็นไหมครับประจักษ์ถึงสภาพธรรมะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นดับไปเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่อยู่ๆจะไปละอะไรเลยยังไม่เห็นความเกิดดับถ้าไม่เห็นความเกิดดับก็ยังยึดถืออยู่จะไปละอะไรได้เพราะไม่เห็นความดับถ้าเห็นความดับเห็นไหมครับไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ว่าเห็นจริงๆประจักษ์จริงละครับปัญญาละครับ
2: ในส่วนของตอนท้ายของตอนที่332ไม่ทราบท่านใดจะอาจารย์แค่นิดนึงค่ะ จารย์กล่าวถึงการเกิดเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยยกตัวอย่างเรื่องรูปก็ดีเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าธรรมะนั้นมีการเกิดโลกก็คือยังมีการที่มีการเกิดแล้วก็การดับอะค่ะตอนท้ายสุดของ332ก็คือความเกิดขึ้นแห่งวิญญาความดับศูนย์ขอโทษค่ะภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและดับศูนย์แห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้แลการเกิดขึ้นและดับศูนย์ของทุกธรรมทั้งปวงอะค่ะมีลำดับของการดับศูนย์ตั้งแต่ขั้นการฟังขั้นการประจักษ์แล้วจนถึงขั้นประจักษ์การเกิดดับตรงนี้ค่ะเพื่อให
0: ้ครับ
2: มีความลำดับของปัญญาที่จะไปถึงขั้นในที่สุดก็คือนิพพานนะคะคือการดับศูนย์ซึ่งภิกษุที่รู้ตั้งแต่รู้กามจนรู้จนมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้การเกิดดับ
0: ใช่ไหมครับก็รู้เองไม่ได้ครับต้องรู้ไปตามลำดับต้องรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนแต่ละหนึ่งของสิ่งที่มีจริงที่ทำไมถึงเป็นแต่ละหนึ่งครับเพราะไม่ปนกันขณะนี้ปนกันไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นทีละทวารทางตาก็ไม่ใช่ทางหูใช่ไหมครับเสียงก็ไม่ใช่ขนาดที่เห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมแต่ถ้ารวมกันอยู่ก็ยังไม่เป็นทีละหนึ่งและจะไปประจักษ์การที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เป็นไปไม่ได้ต้องรู้ลักษณะที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะก่อนนะครับธรรมะไม่งั้นก็เป็นเราที่ประจักษ์เป็นเราประจักษ์ไม่ได้นะครับจะเป็นจักขุวิญญาณที่เห็นเท่านั้นนะครับความคิดเห็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่นั้นก็เป็นเราเห็นนะครับวิญญาณเป็นดังนี้ใช่ไหมครับวิญญาณสภาพรู้เห็นก็เป็นจักขุวิญญาณเป็นจิตประเภทหนึ่งความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณเป็นดังนี้ความดับสูญแห่งวิญญาณดังนี้เห็นไหมช่วงขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเห็นตรงตามความจริงไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเห็นเนี่ยถ้าไม่รู้ตามความจริงก็ยึดถือว่าเป็นเราเห็นเป็นเราไงเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นของเห็นไม่ได้เห็นความดับของเห็นจึงเป็นเราเห็นนะครับเมื่อเป็นเราเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเพราะขณะนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ทรงแสดงทรงพระมหากรุณาให้เห็นนะครับและปัจจัยให้เกิดก็มีหลากหลายความเกิดแห่งรูปใช่ไหมครับอย่างเช่นสีเนี่ยอาศัยมหาพุทธรูปเกิดแต่ปัจจัยนี้มากลากหลากหลายมากเลยปัจจัยในอดีตก็มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีกรรมจะเป็นปัจจัยให้จักขุสาธะเกิดก็ไม่ได้กรรมชรูปเนี่ยที่จะเป็นปัจจัยให้มีการกระทบกับสีจักขุตาเนี่ยนะครับจะเกิดเองลอยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยกรรมในอดีตและกรรมมาจากไหนครับความไม่รู้เนี่ยอวิชชาเห็นไหมครับที่มีตาเนี่ยมีพอมีความไม่รู้แล้วก็มีการกระทำกรรมนะครับมีด้วยความยึดถือจึงเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทะยังมีปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดในขณะเนี้ยมีใครสร้างตาได้สร้างไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็เมื่อสร้างไม่ได้ก็จริงตามที่เห็นหรือยังแต่ก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นตาของเราความยากที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเราจากขุวิญญาณที่เกิดขึ้นเห็นก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยธรรมะที่จะเป็นเครื่องอยู่นะครับเป็นเครื่องประพฤตินะครับเนี่ยจนกว่าจะรู้จริงๆนะครับรู้จริงๆที่ทรงแสดงนะครับเหมือนกับเมื่อรู้ตามความเป็นจริงนะครับภิกษุนะครับถ้ารู้ตามความเป็นจริงนี้นะครับใครจะบังคับให้สึกก็ไม่ได้ลาสิกขาถ้ารู้ตามความเป็นจริงระดับขั้นวิปัสสนาญาณเกิดนะครับจนสามารถที่จะรู้ตามความเป็นประจักษ์ชัดเลยนะครับรู้ตามความจริงจนดับกิเลสนะครับใครบังคับให้สึกก็สึกไม่ได้แต่ถ้ายังเป็นภิกษุที่ไม่รู้ตามความจริงยังเป็นปุถุชนอยู่ใครมาเกลี้ยกล่อมให้สึกก็จิตใจก็โน้มน้อมถูกโน้มน้อมไปที่จะ ลาสิกขาก็ได้แต่ถ้าเป็นพระญาติบุคคลนะครับจะไม่พระญาติบุคคลที่บวชเป็นเพศบัณฑิตจะไม่มีการลาสิกขาเลยจะไม่มีการลาสิกขาโดยเด็ดขาดเพราะท่านประจักษ์พระนิพพานแล้วไม่มีการใครให้มาลาสิกขาไม่มีเหมือนกับแม่น้ำนะครับที่หลั่งไปสู่ทิศปาจีนนะครับแม่น้ำคงคาใครจะไปทดจะไปกั้นนะครับจะไม่ให้น้ำไหลไปสู่นะครับทิศที่ไหลไปเนี่ยนะครับให้ถังเทกลับมาเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนกับมีคนที่จะไปห้ามไม่ว่าจะเป็นพระราชามหาบาทของพระราชาใครก็ตามเนี่ยมาชักชวนให้ภิกษุที่ท่านเป็นพระญาติบุคคลแล้วนะครับในเพศบัณฑิตลาสิกขาไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะเพราะท่านประจักษ์แล้วครับนี่เพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงเพราะท่านรู้เหตุเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ยังไม่สามารถที่จะรู้อริยสัจได้นะครับเพราะขณะที่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นอริยสัจรอบที่สามนะครับประจักษ์แจ้งเลยไม่ใช่เพียงแค่ทำกิจญาณแต่ว่ากัตญาณนะครับประจักษ์แล้วนะครับตรงตามที่ศึกษาปริยัติแล้วก็ทำกิจแล้วก็กัตตะทำกิจเรียบร้อยแล้วทำกิจแล้วหรือก่อนที่จะแล้วก็ชัดเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เห็นตามความเป็นจริงครับท่านก็แสดงไม่ใช่ไหมครับการที่จะรู้ตามความเป็นจริงนั้นน่ะปิยรูปสาตรูปดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะคือปิยรูปและสาตรูปในโลกนี้เรากล่าวว่าเป็นหนามในวินัยของพระเจ้าฉันนั้นเหมือนกันแลเปรียบเหมือนที่ทรงแสดงนะครับบุรุษพึงเข้าไปสู่ป่าที่มีหนามมากข้างหน้าบุรุษนั้นก็มีหนามข้างหลังก็มีหนามข้างซ้ายก็มีหนามข้างขวาก็มีหนามข้างล่างก็มีหนามข้างบนก็มีหนามบุรุษนั้นมีสติก้าวเข้าไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังด้วยคิดว่าหนามอย่าแทงเราแม้ชั้นใดดุกละภิกษุทั้งหลายธรรมะคือปิยรูปและสาตรูปในโลกนี้เรากล่าวว่าเป็นหนามในวินัยของพระอริยเจ้าฉะนั้นเหมือนกันแลเห็นอย่างนั้นหรือยังครับกำลังมีหนามอยู่ข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังข้างบนข้างล่างไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมครับไม่ได้เห็นความเป็นหนามเลยเพราะผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมครับหนามจะไม่เบียดเบียนท่านเลยครับถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ถูกหนามเบียดเบียนละด้วยอะไรครับอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยที่ทรงแสดงเนี่ยอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยแต่เมื่อไม่เห็นความเป็นหนามก็เหยียบนะครับไม่รู้ด้วยว่ามีหนามอยู่รอบเลยฉะนั้นทรงแสดงไม่ใช่มีหนามข้างหน้าเท่านั้นนะครับข้างหลังซ้ายขวาหน้าข้างล่างอีกข้างบนอีกนี่ในหนามนี่คือหนามในอะไรครับในอริยวินัยในวินัยของพระอริยเจ้าไม่ใช่หนามในวินัยของผู้ไม่รู้นี่ของพระอริยเจ้านะท่านเห็นท่านเห็นขนาดเนี้ยเป็นหนามคือปิยรูปสาตรูปก็คือสภาพธรรมะที่เป็นที่ตั้งให้ปัญญาสามารถรู้ได้นะครับเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนะครับเป็นปัจจัยให้อภิชฌาโทมนัสเกิดขึ้นนี่คือปิยรูปสาตรูปก็คือนามรูปนั่นเองเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ขณะที่ถูกหนามตามก็คือเป็นอกุศลเห็นไหมเวลาโศกเศร้าเสียใจเนี่ยเห็นความเป็นหนามไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับขณะที่โศกเศร้าเสียใจหนามไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: หนามแต่ไม่ใช่เท่านั้นใช่ไหมครับโลภะก็เหมือนกันแต่ไม่เห็นนะเห็นไหมครับ
2: ค่ะ
0: ไม่เห็นความเป็นหนามกำลังเนี่ยกำลังจะถูกหนามตำก็ไม่รู้เห็นไหมครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังเห็นตามความเป็นจริงคร
2: ับ ค่ะก็อาจารย์ได้อธิบายกล่าวเพิ่มเติมจากที่อ่านพระสูตรแล้วทั้งในตอนที่333และ334ว่าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยซึ่งอาจารย์กล่าวเรื่องหนามรวมถึงเรื่องของหลุมฐานเพลิงด้วยในตอนที่333และ334ก็เป็นนัยยะที่ให้ได้เข้าใจถึงโทษของอกุศลธรรมนะคะ
0: ครับร้อนไหมครับทานเพลิง
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ถ้าทานเพลิงในโลกโลกนี่ก็ร้อนหนาวก็เหมือนกันค่ะก
0: ็
2: ทิ่มแทง
0: ครับแต่ร้อนยิ่งกว่านั้นอีกในอบายภูมิเนี่ยมากกว่านี้อีกนะครับในอบายภูมิเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าไม่เห็นความเป็นความร้อนนะครับที่กำลังเผานะครับท่านแสดงนะครับดูกราภิกษุทั้งหลายหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันครั้งนั้นแลบุรุษผู้ปรารถนาเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ผ่านมาบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษคนนั้นคนละข้างละแขนแล้วฉุดเข้าไปหาหลุมฐานเพลิงนั้นบุรุษนั้นพึงน้อมกายนี่แหละเข้าไปด้วยประการดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าบุรุษนั้นไม่มีความรู้ว่าเราจะหลุดตกหลุมฐานเพลิงนี้และจะถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะหลุมฐานเพลิงนั้นเป็นเหตุแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เห็นกามอันเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงก็ฉันนั่นแหละเมื่อเธอเห็นกามทั้งหลายอยู่ความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายไม่นอนเนื่องอยู่โดยอาการใดทำเป็นเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นอันตามเธออยู่ด้วยอาการนั้นคงไม่มีใครปรารถนาที่จะถูกหลุมฐานเพลิงใช่มั้ยครับไม่มีใครปรารถนาเลยแต่เมื่อไม่รู้ตามความจริงเนี่ยทำอกุศลได้ใช่มั้ยครับยอมที่จะกระทำด้วยเพราะทุจริตผลของทุจริตไปไหนครับไอบายอบายภูมิเนี่ยฐานเพลิงไหมครับหนักกว่าโลกมนุษย์อีกนะครับหนักเทียบกันไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะบุรุษไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับถูกบุรุษที่มีกำลังเนี่ยนะครับจับข้างมาแขนฉุดก็ไปหาลุงฐานเพลิงบุรุษนั้นพึงน้อมกายนี่แหละเข้าไปเนี่ยเธอทรงแสดงเพราะบุรุษนั้นไม่มีความรู้ว่าเราจะตกหลุมฐานเพลิงเพราะขณะใดที่ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประพฤติไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ยึดถือสิ่งนั้นจนสามารถที่จะประพฤติทุจริตเนี่ยครับนี่คือเหตุที่จะไปเกิดในอบายภูมิซึ่งความทุกข์ร้อนที่เกิดจากพระเพลิงเนี่ยเผาไหม้เนี่ยเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยความยังไม่ไปเกิดก็ถ้าไม่ไปปัญญาถ้าไม่ไปปัญญาเห็นก็ไม่เห็นความเล่าร้อนของขณะที่ยึดติดเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่จะรู้ตามความเป็นจริงก่อนก็รู้ว่าไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมะต้องรู้ไปตามระดับและเป็นธรรมะอะไรด้วยนะครับเป็นนามหรือรูปนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ลุมฐานเพลิงใช่ไหมครับตอนนี้รู้สึกแบบ
2: กำลังอยู่ค่ะ
0: ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับอบายภูมิเนี่ยต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับขณะนี้ต่างกับฐานเพลิงในอบายไหม
2: ต้องต่างกัน
0: ต่างยังดีกว่าใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: จะมีโอกาสได้อารมณ์เจริญปัญญาแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่ปัญญาจะเกิดก็เป็นปัจจัยให้ได้รับทุกข์จากฐานเพลิงแม้ในโลกมนุษย์นี้ก็ได้แล้วก็ไม่ใช่ท่านั้นนะครับในโลกได
2: ้อาจารย์คะก็คือตราบใดที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏก็อยู่ในหลุมฐานเพลิงแต่ไม่รู
0: ้ก็เพราะไม่รู้
2: ความเป็นจริง
0: ก็เพราะไม่รู้ไงครับถ้ารู้แล้วจะถ้ารู้แล้วจะไปไหมครับนี่ครับทรงแสดงอะไรครับเพราะบุรุษเพราะเนี่ยครับเพราะว่าบุรุษนั้นไม่มีความรู้ว่าเราจะตกหลุมฐานเพลิงเห็นสีหรือเห็นความร้อนครับเวลาเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นธาตุไฟได้ไหมครับเนี่ย
2: ไม่เห็นค่ะ
0: เห็นธาตุไฟปรากฏทางไหนครับ
2: ทางกายค่ะ
0: แต่เห็นสิ่งที่พูดทางตาสิ่งที่พูดทางตาร้อนไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ร้อนแต่เมื่อบรรลุไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าสีเนี่ยอาศัยมหาพุทธรูปธาตุไฟก็เป็นมหาพุทธรูปเป็นปัจจัยให้สีเกิดขึ้นธาตุไฟนั่นนะครับที่อยู่ในมหาพุทธรูปนะครับเป็นปัจจัยให้สีเกิดขึ้นนะปรารถนาสีแต่ลืมไปว่าสีเนี่ยมีความร้อนใช่ไหมครับเนี่ยสีที่เราทำตาเนี่ยขณะเนี้ยความร้อนไม่ได้ปรากฏแต่สีเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีความร้อนและถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมสีก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นสีเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยก็ต้องอาศัยความร้อนด้วยเพราะนั้นเวลาจับสีคิดว่าสีไม่ร้อนเวลาจับเนี่ยร้อนไหมครับสะดุ้งไหมครับเวลาจับเวลาเห็นว่าสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันไม่ร้อนหรอกสีนั้นน่ะสุกใสน่าจับต้องแต่จับไปสะดุ้งเลยมีความร้อนอยู
2: ่ค่ะ
0: เห็นไหมเพราะความร้อนไม่ได้ปรากฏทางตาปรากฏทางกายเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คิดว่าสีนั้นเป็นสิ่งที่ควรยึดถือเห็นไหมครับเนี่ยทรงแสดงนะครับหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันด้วยนะถ้ามีควันยังพอรู้ได้ใช่ไหมครับถ้ามีควันเนี่ยยังพอรู้ได้ว่ามีไฟแต่นี่ไม่มีควันเลยอ่ะครับปราศจากเปลวด้วยดูเหมือนกับไม่มีโทษอะไรเลยนะแต่เวลาจับโอ้โหเห็นไหมครับในส่วนเห็นไหมทรงแสดงแต่ละคำเนี่ยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันคิดว่าไม่มีควันไม่มีไฟหรอกแต่ไปโอ้โหก็มีเหตุปัจจัยให้ทางกายที่เป็นทุกขเวทนาเกิดแสนสาหัส
3: ครับอาจารย์ครับผมตอนที่อ่านถึงตรงนี้ผมก็เล่าให้คุณน้องฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ว่าที่แถวบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับเขาจะเอาสั่งข้าวโพดมากองๆแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อเขาจะได้ทำลายง่ายนะครับแล้วพอมันเป็นขี้เถ้าครับข้างบนมันจะเป็นสีขี้เถ้าธรรมดาเลยไม่มีควันไม่ว่ากลางคืนมองยังไงก็ไม่เห็นเป็นไฟไม่มีความแสงสว่างอะไรเลยพอดีมีลูกบอลไปตกอยู่แล้วพี่ชายก้าวไป19แค่ก้าวเดียวเนี่ยสะดุ้งเลยสะดุ้งขึ้นมาโดยแล้วรองเท้าผมยังจำได้เราเป็นรองเท้ายางเนี่ยละลายเลยครับคือมันร้อนแบบร้อนมากๆแต่ว่าดูแม้แต่ยืนใกล้ๆยังไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยแต่เหยียบลงไปนี่พองหมดแล้วก็มันน่ากลัวมากจริงอย่างที่บอกแล้วไม่เห็นทั้งเปลวไม่เห็นทั้งคือดูยังไงก็ไม่ร้อนครับเหมือนกับมันดับไปแล้วอย่างนั้นเลยเป็นขี้เท่าสีขาวๆเนี่ยปกติเลยครับแต่นี่ก็เป็นพออ่านนี่ผมน้องบอกว่าไม่นึกไม่ออกว่ามันไม่มีเปลวไม่แล้วมันจะร้อนยังไงอย่างมันก็ร้อนแบบนี้จริงๆคุณน้องเขาโดนทุกวันด้วยแต่เขาไม่รู้เขาเวลาผมทอดโดนัทเสร็จเนี่ยเขาชอบกินแล้วเขาชอบกินตอนร้อนๆแหละครับทอดเสร็จแล้วก็ไปกินเลยซึ่งน้ำมันที่ทอดเนี่ยก็ประมาณสักน่าจะสัก200กว่าองศาเขาก็จับก็สะดุ้งทุกทีก็โยนอยู่ผมก็จะถามประจำเลยคุณชอบกินตอนมันร้อนหรือไม่ร้อนว่าชอบกินตอนร้อนแต่ว่าจับทีไรก็สะดุ้งทุกครั้งดูยังไงก็อย่างที่ว่าฮะมันความร้อนมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับแต่เราเข้าใจว่าเราเห็นนะเพราะว่าเราเห็นเปลวไฟอยู่ประจำครับ
0: พูดถึงโลภะเนี่ยโอ้โหสามารถทำได้นะสมัยเด็กเนี่ยเขามีการเลี้ยงผู้ใหญ่ก็มีการเลี้ยงอาหารก็จะให้เด็กกินทานด้วยใช่ไหมครับก็มีข้าวทอดขนมครกอ่ะโอ้โหแย่งกันอ่ะมันลูกจับมาแล้วลูกเขาปากโอ้โห
3: ขนมครกนี่เป็นที่หนึ่งเลยครับมันเวลามันร้อนที่มันโอ้โหมันร้อนจริงๆเข้าปาก
0: ตอนยังไม่สัมผัสร้อนเนี่ยมันน่าอร่อยนะยิบรีบใส่ปากเลยอ่ะเราใส่ไปแล้วโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยคือเห็นไหมครับพระธรรมะนี่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยครับเพราะนั้นผู้ที่ค่อยๆศึกษาความจริงจากที่ไหนได้เนี่ยถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะค่อยๆรู้ความจริงขณะนี้ก็ไม่ต่างกันครับมีสิ่งที่เราทางตาก็เหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นความเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่มีธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำเนี่ยครับความร้อนก็ไม่มีเนี่ยเพราะนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะนั้นอะไรก็ตามเห็นไหมครับความร้อนท่านก็แสดงว่ารูปเนี่ยธรรมะที่เป็นรูปเนี่ยอัตถะของรูปก็คือย่อมย่อยยับไปด้วยความเย็นความร้อนรูปเนี่ยอัตถะหนึ่งของรูปใช่ไหมครับรูปเนี่ยย่อยยับไปด้วยสูญสลายไปด้วยความเย็นความร้อนเจอที่เรายึดถือเนี่ยเจอความเย็นความร้อนไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรูปร่างอย่างที่เราต้องการละสลายไปแล้วเนี่ยคือลักษณะของรูปนะเห็นไหมครับครับ
2: ก็อุปมาในพระสูตรที่ยกขึ้นมาให้รู้ให้เข้าใจก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้สดับแล้วจะเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมที่ปัญญาค่อยๆทำหน้าที่ตั้งแต่ในขั้นการเห็นตามความจริงเห็นกามนะคะให้เป็นจนเป็นเครื่องอยู่เป็นทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องประพฤตินะคะก็ในส่วนของข้อความในพระไตรปิฎกตอนที่333ถึง334ก็นัยยะคล้ายคลึงกันนะคะเพื่อที่จะเห็นประโยชน์กล่าวเตือนในการที่จะได้สดับพระธรรมนะคะ
0: ที่ทรงแสดงเลยนะครับบุรุษพึงเข้าไปสู่ป่าที่มีน้ำมากลองดูก็ได้นะครับไม่ต้องลองหรอกครับเวลาเคยไปสถานที่ที่มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรเยอะๆเนี่ยมีน้ำด้วยใช่ไหมครับบางทีไม่ได้สังเกตบางทีเดินไปก็เกาะเกี่ยวแล้วจะสังเกตไม่ดีไปเกาะเกี่ยวเสื้ออะไรขาดอะไรใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งกระทบที่ร่างกายเนี่ยครับบุรุษเพิ่งเข้าไปสู่ป่าที่มีน้ำมากอยู่ท่ามกลางหนาเห็นไหมครับโอ้โหแต่ว่าที่จะเห็นตามนั้นตามความเป็นจริงต้องเป็นน้ำในอริยวินัยท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีหนามนะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ถูกหนามต่ำแต่จะไม่ถูกหนามต่ำได้นี่ก็ต้องรู้จนกว่าจะรู้ใช่ไหมครับจนกว่าจะรู้ว่าเป็นหนามถ้าไม่รู้ว่าเป็นหนามก็ต่ำไม่มีใครบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะครับที่จะไม่ให้ต่ำไม่ให้ถูกต่ำเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอบรมเจริญปัญญามากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับทรงแสดงเลยนะครับเนี่ยว่าดูกะละภิกษุทั้งหลายพึงให้หยาดน้ำสองหรือสามหยาดตกลงในกระทะเหล็กอันร้อนจัดตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าทีนั้นแลน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปเหือดแห้งไปเร็วพันแม้ฉันใดดูกะละภิกษุทั้งหลายเธอเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้อากุศลธรรมอันลามกคือความดำดิอันสร้างไปเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางครั้งบางคราวการบังเกิดขึ้นแห่งสติช้าที่นั้นแลภิกษุนั้นย่อมละย่อมบรรเทาอากุศลธรรมอลามกนั้นย่อมกระทำให้พินาศย่อมให้ถึงความไม่มีได้เร็วพันฉันนั้นเหมือนกันแลดูกะละภิกษุทั้งหลายอากุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสย่อมไม่ครอบงำภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใดธรรมะเป็นเครื่องประพฤติและธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นอันติดตามภิกษุด้วยการอย่างนี้แลเห็นไหมครับกว่าจะมีกระทะที่ร้อนได้เนี่ยต้องอบรมใช่ไหมครับและหยาดน้ำก็จะหยดได้เนี่ยรู้ใช่ไหมครับหยาดน้ำเนี่ยนะครับที่เป็นหยาดเนี่ยบางทีไม่ใช่หยดน้ำจะตกทีเดียวเลยต้องรวมตัวการเป็นตัวเป็นหยาดก่อนเนี่ยทีละเล็กทีละเล็กใช่ไหมครับมีกำลังมากเขาก็มีน้ำหนักมากขึ้นจนเป็นหยาดเห็นความช้าไหมครับแต่เวลาตกไปเนี่ยความเป็นหยาดน้ำเนี่ยเจอกระทะร้อนเนี่ยนะครับเหือดแห้งไปเลยอ่ะเหมือนผู้มีปัญญาที่ท่านอบรมแล้วเนี่ยนะครับตราบใดก็ตามที่ยังมีปัจจัยของอกุศลเกิดขึ้นนะครับก็เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วมันก็สติที่เกิดขึ้นน่ะไม่สูญหายนะครับอกุศลเกิดขึ้นสามารถรู้อกุศลตามความเป็นจริงจนสามารถที่จะดับละ ขาดจากอกุศลนั้นประหารโดยสิ้นสุดเกิดแห้งไปเลยเห็นไหมครับเห็นคุณของพระธรรมศีลนะถ้าไม่มีการอบรมเจริญปัญญานะครับที่จะไม่มีธรรมะที่เครื่องมือพืชเป็นเครื่องอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างที่ทรงแสดงไม่ได้เลยเห็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาในอดีตมาแล้วหรือที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านสามารถดูความจริงได้เนี่ยแม้ท่านมีอกุศลอยู่เนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้แต่ปัญญาที่ท่านได้สะสมมาจากการยินดีฟังมาเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยเอาส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยเผื่อแท่งไปเลยเป็นลำดับขั้นเนี่ยฮะเห็นความในยะของที่ทรงเสนเทศนาไหมครับเป็นคำที่ไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับใครจะบังคับไม่ให้เอาส่วนเกิดไม่ได้เอาส่วนมีกิจที่ต้องเกิดแต่ที่สำคัญคือเมื่อเอาส่วนเกิดแล้วปัญญาที่ไม่ได้สะสมก็ไม่มีทางหรอกครับที่จะเป็นอย่างหยาดน้ำที่ตกบนกระทะร้อนไม่มีตกบนกระทะที่เย็นก็ยังเป็นหยาดน้ำอยู่ใช่ไหมครับหยาดน้ำก็ไม่ได้สูญหายแต่กระทะร้อนแต่หยาดน้ำยังไม่ตกเพราะนานอาศัยความระยะขณะที่เป็นระยะเวลานานของหยาดน้ำแสดงถึงอะไรครับอกุศลยังเกิดอยู่แต่เมื่อหยาดน้ำตกไปที่กระทะเนี่ยเกิดแห้งไปเลยใช่ไหมครับเวลาเห็นหยาดน้ำตกบนกระทะร้อนเนี่ยจากหยาดน้ำเนี่ยเป็นเห็นไอเนี่ยอะไรเนี่ยเหือดไปเลยไม่มีน้ำเลยแล้วก็ตรงกับอัตถะของรูปด้วยใช่ไหมครับรูปนี่ก็คือนะฮะธรรมะที่ย่อยยับสลายไปด้วยความเย็นความร้อนนี่รูปะแต่ทรงแสดงอุปมาให้เห็นเป็นจริงใช่ไหมครับหยาดน้ำสองสามหยาดตกในกระทะเหล็กอันร้อนจัดตลอดวันนะครับหยาดน้ำตกลงช้าน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปเหือดแห้งไปเร็วพันไม่ช้าเลยนะครับถ้าเจอกระทะร้อนไม่รอลาเลยที่จะน้ำเนี่ยจะเหือดแห้งช้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยรวดเร็วมากเลยนะครับเวลาน้ำตกบนกระทะร้อนเนี่ยรวดเร็วมากเลยเร็วมากไม่รอไม่มีใครรอแล้วครับแต่ว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นตาเห็นปัจจัยจะเป็นหยดน้ำนั้นไม่ได้เลยเป็นก็คงจะเห็นยันใช่ไหมครับเวลาน้ำที่กระทะร้อนๆเนี่ยเวลาเอาน้ำเทราลงไปเนี่ยถ้าเป็นหยดน้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยหายไปเลยเหลือถ่ายไปเลยนี่ก็เป็นอานิสงส์ของการได้อบรมเจริญปัญญาแหละที่จะเห็นความที่จะมีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติมีธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ก็ต่อเมื่อขณะนั้นที่อภิชาและโทมนัสไม่ครอบงำนะครับก็คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นเองแต่ว่าเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องชื่อแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเป็นความอยากที่จะให้เกิดแต่ต้องเป็นความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังก่อนอยากค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะธรรมะที่มีจริงก่อนทีละหนึ่งทีละลักษณะก่อนที่จะปนกันไม่ได้จนกว่าจะเห็นความต่างกันไงจึงจะเห็นถ้าเห็นความรวมกันเป็นอยู่เป็นสิ่งใดรวมกันเนี่ยจะไปเห็นความเกิดดับได้ไหมครับก็ยังเห็นไม่ได้ก็ยังรวมอยู่เดี๋ยวนั่นกันนี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าทีละหนึ่งจึงจะรู้ไงครับอันนั้นเกิดจนกว่าจะมีที่หนึ่งให้รู้ว่าหนึ่งนั่นคืออะไรและที่หนึ่งนั้นน่ะเพราะเกิดและเกิดก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปก็ดับจนกว่าจะเห็นตามนั้นนะครับนี่ครับทุกธรรมนะครับพระสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นความงามนะครับที่ทรงแสดงให้เห็นการอบรมเจริญปัญญานะครับหรือแม้กระทั่งสังวรอสังวรใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นสังวรได้สังวรคืออกุศลที่จะไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงก็เป็นอสังวรนะครับขณะนั้นอภิชฌาโทมนัสก็ไม่ได้ถูกละไม่ใช่ขณะไหนก็คือขณะที่มีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตนั่นเองที่เกิดขึ้นที่ศึกษาเมื่อวานเป็นประโยชน์ไหมครับวิถีจิตนะครับความชอบใจไม่ชอบใจที่ศึกษาเมื่อวานเป็นวิถีจิตไหมครับนี่ไม่ได้อยู่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่ที่ท่านอาจารย์แสดงไว้เป็นจริงความไม่ชอบใจก็เป็นวิธีจิตชอบใจก็เป็นวิธีจิตเพราะอาศัยทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานที่สนทนากันใช ใช่มั้ยครับไม่ใช่มีเพียงจิตเห็นเท่านั้นนะครับหลังเห็นล่ะ
4: อะไรเกิด
0: เนี่ยคือวิถีจิตก็นั้นอภิชฌาใช่ไหมครับโลภะหรือไม่ถ้าไม่อภิชฌาก็ความยินร้ายไม่พอใจโทมนัสเกิดขึ้นนี่คือขณะที่เป็นไปกับเอาส่วนธรรมที่ครอบงำก็คืออสังวรนั่นเองเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับที่จะสังวรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็ต้องไปปัญญานะครับสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเห็นครับขณะนี้ใช่ไหมครับอะไรยินดียินร้ายและขณะใดขณะไหนยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นไหมครับธรรมะต้องแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้ขณะที่เห็นเฉพาะเห็นจะยินดียินร้ายได้ไหมครับขณะที่เห็นเท่านั้นเห็นได้ยินจะยินดียินร้ายได้ไหมแต่ถ้ายินดียินร้ายคนขณะคนละขณะละขณะนั้นไม่ใช่ได้ยินละขณะนั้นไม่ใช่เห็นละก็ไม่ทราบมีปัญหาที่สนทนาไ
2: หมมีเวลาอีกนิดเดียวนะคะก็ท่านใดยังมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในส่วนของการศึกษาพระสูตรทุกขธรรมสูตรก็เดี๋ยวหมดเวลานะคะก็ถ้าเผื่อมีเดี๋ยวช่วงบ่ายเรายังมีการสนทนาธรรมต่อนะคะสำหรับพระสูตรทุกขธรรมสูตรว่าด้วยเหตุเกิดและการดับแห่งทุกขธรรมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่เป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมที่จะให้ได้เข้าใจความละเอียดซึ่งก็สามารถอ่านเพิ่มเติมหรือฟังย้อนหลังในส่วนนี้ได้นะคะสำหรับช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 12:00 นจนถึง 12:40 นจนถึง 14:40 นก็จะเป็นการสนทนาคลิปธรรมะสังขารนิมิตนะคะค่ะก็ถ้าเผื่อในช่วงเช้ายังมีประเด็นที่นึกได้ว่าจะสนทนาต่อก็สามารถที่จะสอบถามอาจารย์ธีรพันธ์ได้นะคะสำหรับช่วงเช้านี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ธีรพันธ์คองยุทธและก็อนุโมทนากับสายธรรมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
5: ตรงต่อธรรมะสภาพธรรมะกำลังมีกำลังปรากฏจะตรงต่อธรรมะด้วยอะไรและได้อย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ24มกราคม2559
6: ที่กล่าวถึงว่าเป็นผู้ตรงต่อสภาพธรรมะสภาวะที่ตรงนั้นคืออะไรครับ
7: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
6: ทุกอย่างเป็นธรรมะ
7: จะตรงธรรมะไหน
6: ทีละหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นเห็น
7: ตรงยังไง
6: เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เรา
7: ค่ะแล้วก็เห็นกำลังเห็นเนี่ยจะตรงเห็นได้ยังไงกำลังสบายใจไหมคะหรือไม่สบายใจ
6: สบายใจครับ
7: ตรงสบายใจได้ไหม
6: ถ้าปัญญาพอก็ตรงได้ว่าเป็นธรรมะครับ
7: รู้ตรงสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่คิดไม่ใช่หลวงแต่ว่ามีสิ่งที่มีแสนสั้นชั่วคราวปัญญาจะเข้าใจสิ่งที่มีขณะนั้นมีอะไรก็ตรงที่ลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นฟังตรงต่อความจริงว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจในความไม่ใช่เราไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ถึงระดับที่ปัญญานั้นจะถึงเฉพาะตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ตรงว่าต้องละความไม่รู้และความยึดถือเช่นเมื่อกลางวันเนี่ยเป็นเราตลอดรับประทานอาหารอร่อยแล้วจะไปให้ตรงเมื่อกี้นี้เป็นอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เดี๋ยวนี้เป็นนี้ก็ยังตรงต่อสิ่งนั้นไม่ได้จนกว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่ตรงเหมือนลูกศร ที่แทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นการฟังธรรมะค่ะก็ให้ทราบว่าฟังคำของใครเท่านั้นหมดปัญหาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดปัญหาจะไปเป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้จะรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้จะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรได้ไหมไม่ได้รู้อย่างใครก็รู้อย่างแต่ละหนึ่งที่กำลังอบรมและเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่ารู้แค่นี้แต่รู้มากกว่านี้ได้จากวันแรกที่ฟังกับวันต่อๆมาที่ฟังความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความรู้ที่ต่างกันเป็น3ระดับคือขั้นปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะซึ่งเป็นสัจญาณกิจญาณกัตญาณเริ่มแสดงลำดับของจากไม่รู้เลยมาเป็นการเริ่มฟังเพียงฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ปริยัติเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแต่ต้องต่างกับคำของคนอื่นใครก็พูดได้ละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ง่ายจำก็ง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปัญญาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเช่นธรรมะไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะหลากหลายมากถ้าใครฟังคำว่าธรรมะอยู่ที่การสะสมของแต่ละชาติถ้าได้ยินว่าธรรมะเกิดจากเหตุแค่นี้ละความติดข้องถ้าสะสมมาชินต่อการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะและยังเข้าใจต่อไปอีกธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มีและยังเข้าใจต่อไปอีกว่าต้องมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุและจะไปติดข้องในธรรมะที่เกิดจากเหตุหรือกว่าจะถึงระดับนั้นปริยัติหมายความว่าไม่ใช่แค่ฟังแต่รอบรู้คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นเช่นเข้าใจจริงๆว่าเห็นจริงๆเกิดขึ้นแล้วเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วจริงๆนี่แค่หนึ่งคำหนึ่งธรรมะแต่ทุกขณะในชีวิตมากกว่านี้มากเลยซึ่งไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเกิดดับเร็วมากขณะนี้ปรากฏเพียงสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สภาพจิตซึ่งเกิดดับแล้วเห็นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนถ้ามีสองคนเห็นทีละหนึ่งคนหรือเปล่าหรือเห็นทีเดียวพร้อมกันสองคนสิบคนร้อยคนเวลานี้เห็นไหมคะประมาณไม่ได้เลยค่ะถึงความรวดเร็วการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนสภาพธรรมะตรงก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าใจสภาพธรรมะมั่นคงไม่ติดข้องเพราะเวลานี้ค่ะมีเห็นจริงแต่กำลังคิดถึงเห็นไม่รู้สภาพที่ชอบในสิ่งที่ปรากฏหรือในสิ่งที่เห็นซึ่งเกิดแล้วด้วยมีจริงๆด้วยแล้วก็ดับไปแล้วด้วยสิ่งที่ไม่ปรากฏให้รู้มากเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วก็รู้เพียงบางสิ่งบางอย่างเช่นบอกว่าเห็นคุณคำปั่นเห็นอะไรบ้างล่ะคะถึงจะเป็นคุณคำปั่นได้เห็นไหมคะก็ต้องมากแต่ก็จำเพียงแค่เห็นคุณคำปั่นไม่แจ่มส่วนอื่นเลยแค่เห็นคุณคำปั่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนจริงๆซึ่งสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้ปรากฏจนกว่าปัญญาเริ่มละคลายความติดข้องไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะคลายความติดข้องไปบ้างหรือยังต้องเป็นผู้ที่ตรงคำนี้คำเดียวจากการที่เพิ่งเริ่มฟังจนกระทั่งฟังจนกระทั่งมั่นคงใกล้ต่อการที่จะถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะไม่ติดข้องแต่ถ้ายังคงติดข้องฟังไม่ออกบอกไม่ถูกจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะและจะรู้ได้ยังไงเมื่อขณะนี้ค่ะแท้ที่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะเป็นเรื่องที่ยิ่งเข้าใจยิ่งละความติดข้องเพราะลึกซึ้งและปัญญาที่เริ่มเข้าใจความลึกซึ้งนั่นเองค่ะก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใกล้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีโดยไม่รู้ ก็เป็นเรื่องที่เป็นการสะสมเป็นธรรมะธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนี้อวิชชามีมากแต่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจก็เริ่มสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าจะเติบโตเจริญขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่ได้ฟังธรรมะ
8: สนทนาธรรมที่บ้านคล้ายจันทร์จังหวัดระยองวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2553
9: กราบท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกๆท่านนะครับอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างไรครับ
7: ก่อนอื่นนะคะพระธรรมถูกต้องเสมอไม่ผิดขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่พระธรรมต้องตรงและถูกต้องและเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะคิดถึงพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระธรรมจะละเอียดนะคะแต่ก็ยากที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยค่ะได้ฟังได้อบรมได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นความอดทนและก็เห็นคุณค่าของพระธรรมนะคะมิฉะนั้นบางคนก็ผิวเผินคือคิดว่าพระธรรมก็ง่ายๆธรรมดาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพสูงสุดนี่นะคะคือต้องฟังด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆของตนเองนั่นจึงจะเป็นประโยชน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังแล้วก็ได้บุญเยอะๆหรืออะไรนะคะแต่ว่าทุกคำที่ฟังเนี่ยค่ะไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นซึ่งมีโอกาสที่จะได้พิจารณาไตร่ตรองก่อนเชื่อทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้จากคำถามของคุณโป๊ตเนี่ยก็ทราบว่าคุณโป๊ตได้รู้จักความหมายของธรรมะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปรากฏตามสารานุกรมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีออกจากพระโอษฐ์ธรรมะเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าทุกคำเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่สามารถจะเข้าใจและพิสูจน์ได้เพราะว่าสิ่งใดที่มีจริงแต่ว่าจะเห็นได้ค่ะว่าแม้มีจริงก็ไม่รู้ตลอดชีวิตเลยมีใครรู้บ้างอย่างคำถามของคุณโป๊ตนะคะที่ว่าสิ่งที่ปรากฏคืออะไรนี่เป็นคำถามที่ถูกนะคะเพราะเหตุว่าถ้าจะมีความเข้าใจธรรมะต้องเริ่มจากคืออะไรมิฉะนั้นเราก็จะพูดไปมากนะคะทั้งกว้างทั้งลึกทั้งละเอียดแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นความละเอียดก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ยินและมีความที่จะเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะเพราะเหตุว่างูงูปลาปลาผิวผิวเผินเผินเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้แม้ขณะนี้นะคะหรือขณะก่อนๆ ก็มีสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ไม่เข้าใจทั้งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะเข้าใจถึงคำว่าอวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยค่ะอยู่ที่จิตของแต่ละคนนะคะเพราะว่าจิตของคนที่ได้ฟังพระธรรมในอดีตการมานานแสนนานเนี่ยพอฟังท่านเข้าใจได้และท่านรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งจะได้ยินได้ฟังด้วยความค่อยๆละเอียดขึ้นคือค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะก็จะเริ่มรู้ว่ายิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าขาดการฟังไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าจะมีข้อความที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามากมายนั่นเป็นของผู้ที่มีปัญญาที่รู้แล้วแต่ผู้ที่เริ่มจะได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะยังไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้แต่ทีละน้อยเนี่ยนะคะก็คือว่าฟังด้วยดีแล้วก็พิจารณาแล้วก็รู้ว่าแม้ฟังเข้าใจขั้นฟังปริยัติก็ยังไม่ถึงปฏิปัตติไม่ถึงปฏิเวทะเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงเล่าให้ฟังพูดให้ฟังกล่าวให้ฟังแต่ต้องสามารถที่จะเป็นความเข้าใจที่รู้จักสิ่งที่มีจริงที่กำลังได้ยินได้ฟังจนรู้แจ้งแทงตลอดหมดความสงสัยในพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตามีใครบ้างคะที่ไม่ได้ยินสามคำอันนี้จังไม่เที่ยงแต่เราคิดว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย แค่นี้ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดกว่านี้ต้องลึกซึ้งกว่านี้จึงจะสามารถเข้าใจความหมายของทุกขัง

แต่ไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่เราหรืออวิชชาที่ประจักษ์แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจและคลายความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะจึงจะปรากฏได้ตามความเป็นจริงเหมือนคำถามที่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นยังไงและเป็นอะไรทั้งที่กำลังปรากฏก่อนอื่นก็คือว่าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะทุกอย่างตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่ทั้งหมดที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เที่ยงนะคะเป็นอนัตตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเมื่อแสนโกรธกับในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีไหมสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีไหมก็มีในกาลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ได้ฟังและรู้ว่าความจริงคือธรรมะคือขณะนี้สิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากความที่พระองค์อดทนนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงไม่ใช่เฉพาะพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นเพียงสาวกก็ทำให้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้ถึงความเป็นผู้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีบุคคลใดเปรียบปานเพราะว่ารู้ทั้งหมดนะคะสิ่งที่มีจริงและยังทรงแสดงธรรมะที่มีจริงโดยนัยยะหลากหลายโดยประการต่างๆเพื่อจะให้คนฟังเนี่ยเริ่มฟังจากการที่เริ่มรู้ว่าไม่รู้อันนี้สำคัญที่สุดค่ะถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังแต่ขณะนี้ลองคิดดูสิคะเราพูดแล้วไม่รู้เราพูดคำว่าอวิชชาเราพูดคำว่าโมหะแล้วมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้จิตที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแล้วดับไปก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าการรู้มีสามอย่างนะคะรู้โดยวิญญาณรู้โดยสัญญารู้โดยปัญญานี่คือความละเอียดค่ะและถ้าเราไม่ฟังนะเรามีโอกาสจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้เป็นอะไรขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหมายความว่านะคะต้องมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจึงปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะแค่นี้ก็รู้ได้เลยว่าอวิชชามากแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังไปเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ปรากฏกับธาตุที่กำลังเห็นขยับจากธาตุที่เป็นธาตุรู้มาสู่ธาตุที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะผู้ฟังธรรมะก็เริ่มรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดด้วยความที่เริ่มเข้าใจจริงๆจึงจะรู้คุณค่าของการที่ทรงแสดงเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาในพระไตรปิฎกตลอดเพราะมีตลอดให้เข้าใจได้แต่คนที่ยังไม่ฟังเนี่ยก็จะสงสัยอย่างที่ทุกคนก็เคยเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้เป็นถ้วยแก้วแล้วจะเข้าใจว่าเพียงเป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้อะไรจริงเห็นไหมคะถ้าสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆและยิ่งกว่านั้นคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วโดยบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้อย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเสมือนว่าไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะขั้นแรกที่จะรู้จักคือมีจริงแค่นี้ค่ะยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายมีจริงเกิดด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ดับโดยไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่มีปัญญาที่ได้อบรมแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนละความติดคล้องและความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏจึงสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ฟังดูแล้วเหมือนเหลือเชื่อใช่ไหมคะขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับทุกอย่างสั้นแสนสั้นค่ะเหลือเชื่อจริงๆแต่ถ้าค่อยๆพิจารณานะคะถ้าไม่ดับต้องมีสิ่งนี้อยู่ตลอดให้รู้ว่า

0: ไม่มีอย่างอื่นเลยในโลกนี้นอกจากสิ่งนี้ที่ปรากฏเพราะสิ่งนี้ยังปรากฏอยู่ยังไม่ได้ดับไปจะมีสิ่งอื่นปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังนะคะและความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ไม่รู้ค่ะฟังเมื่อไหร่ก็มีสิ่งที่ไม่รู้มีสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมดจึงต้องฟังเพื่อความเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างทุกขอริยสัจจะเนี่ยก็กล่าวถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปหยิบหรือไปอ่านพระธรรมตอนหนึ่งตอนใดคิดว่าเข้าใจแต่ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับเราจะรู้อริยสัจจะไหมคะทุกขอริยสัจจะเราก็ไปเดาเอาเองคิดเอาเองนะคะซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเป็นบุคคลซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าคำสอนจากการตรัสรู้ความจริงเนี่ยละเอียดแล้วก็ค่อยๆทำให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนผู้ที่รู้แจ้งสภาพธรรมะจากการได้ฟังเนี่ยมากมายมีทั้งพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันแต่ท่านเหล่านั้นต้องฟังแล้วเข้าใจก่อนเพราะเป็นสาวกด้วยเหตุนี้ค่ะผู้ที่เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะกราบบูชาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเริ่มรู้พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ละเอียดและลึกซึ้งซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วนะคะก็รู้ว่าปัญญาเท่านั้นค่ะมรดกที่ได้รับจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือปัญญาเพราะว่ากุศลเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมคะกุศลที่เป็นทานกุศลเนี่ยชาวโลกก็มีปัจจัยที่จะสละวัตถุที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นกุศลขั้นศีลก็วิรัตทุจริตไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาแล้วยังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าศีลก็มีมากมายหลายอย่างมีทั้งวิรัตศีลกับจาริตศีลถ้าวิรัตศีลก็หมายความว่าเว้นทุจริตอกุศลจาริตศีลก็ยิ่งกว่านั้นคือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้าเราเห็นคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นอะไรเป็นอกุศลใช่ไหมคะแต่ขณะที่เห็นความลำบากของคนอื่นแม้แต่เพียงจะสงเคราะห์ช่วยเหลือหยิบยื่นยกหรืออะไรก็ตามแต่แม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่นะคะขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและก็เป็นกุศลประเภทหนึ่งทำไมคนอื่นไม่มีทำไมคนอื่นทำไม่ได้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะเป็นอนัตตาตามการสะสมของแต่ละคนซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจะไม่เหมือนกันเลยค่ะสอดคล้องกับคำว่าขันธะนะคะว่างเปล่าเกิดแล้วก็ว่างเปล่าคือหมดไปไม่กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วในขณะนี้นะคะกลับมาเกิดอีกเป็นอีกได้เพราะว่าเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจะสอดคล้องทั้งหมดทั้งสามปิฎกและทุกข้อความไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของธาตุวิถีจิตหรืออะไรอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะให้ทราบว่าคือความลึกซึ้งของธรรมะที่เป็นตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ฟังมาแล้วเป็น10ปีเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างหรือยังเห็นไหมคะมีแต่กว่าจะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะสามารถเข้าถึงความหมายของคำว่าเป็นเพียงธรรมะอย่างเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้ทุกคำที่ทรงแสดงไม่เปลี่ยนอะไรก็ตามที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธรรมะประเภทหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งกระทบกับจักขุประสาทะได้แล้วก็ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นด้วยสิ่งนี้จึงปรากฏได้นี่คือความเป็นไปของที่เราใช้คำว่าโลกเนี่ยนะคะเราคิดถึงโลกจักรวาลทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะมีโลกได้ไหมก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อย่อลงไปถึงที่สุดนะคะก็มีธรรมะซึ่งเป็นสองอย่างที่ต่างกันคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยถ้ามีแต่เฉพาะรูปธาตุหรือธรรมะที่รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ใครจะยับยั้งธาตุอื่นที่ไม่ใช่รูปธาตุให้เกิดเพราะว่ามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและธาตุนี้พิเศษมากค่ะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะตลอดกาลนะคะมีทั้งนามธาตุมีทั้งรูปธาตุแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดด้วยเ ราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ต้องมีเห็นคือธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นที่เราใช้คำว่าเห็นและก็เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นอนิจจังเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปอย่างอื่นปรากฏละเสียงปรากฏละคิดนึกปรากฏละเพราะฉะนั้นก็แสดงความไม่เที่ยงของสิ่งซึ่งอายุสั้นมากค่ะแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้ายังคงต้องการปรารถนาติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นมรดกที่ประเสริฐสุดนะคะเป็นสัจธรรมคือความจริงมีอย่างใดก็ให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นมิฉะนั้นก็ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกำลังฟังว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆปรากฏเมื่อจิตเห็นทั้งจิตเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้แจ้งเมื่อไหร่ทุกขะอริยสัจจะต้องเป็นความจริงอย่างนี้ค่ะจะเป็นความจริงอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เพียงนะคะเริ่มเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วติดทำไมเห็นไหมคะอวิชชามหาศาลผู้ที่จะละความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นะคะคือพระอนาคามีบุคคลแต่ยังมีกิเลสแม้ว่าจะไม่มีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทั้งวันแต่ก็ยังมีความติดข้องในความเป็นซึ่งไม่ใช่ความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกว่าจะถึงอรหัตตมรรคเมื่อนั้นก็จะไม่มีกิเลสนะคะเพราะเหตุว่าดับและคลายด้วยความเข้าใจธรรมะตั้งแต่เริ่มฟัง
1: ในเมื่อในการที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยครับสิ่งที่ปรากฏที่เห็นเนี่ยเห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความทุกข์มีทั้งความติดข้องมีทั้งความดีใจและมีทั้งความเสียใจตายแล้วก็ต้องเกิดใหม
0: ่เห็นแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ต้นเหตุอยู่ที่ไหน
1: ต้นเหตุอยู่ที่เหตุและปัจจัยหรือเปล่าครับ
0: ต้นเหตุอยู่ที่เห็นค่ะถ้าไม่เห็นจะมีสุขมีทุกข์จากเห็นได้ไหมจะมีความขวนขวายต้องการแสวงหาสิ่งที่ปรากฏมากมายเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะไม่รู้ความจริงถึงเหตุพยายามที่จะดับผลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดนะทุกทั้งหลายเนี่ยก็มาจากการเห็นซึ่งเป็นขันธะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับอีกว่างเปล่าหาอีกไม่ได้เลยชั่วคราวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยแสนสั้นชั่วคราวก็ยังไม่เท่ากับ1ขณะจิตที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นบุคคลหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงชั่วคราวคือเปลี่ยนลักษณะของจิตแต่ละประเภทตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ยึดถือการที่จิตเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกเราสุขเราทุกข์ทั้งหมดมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงได้ก็ด้วยวิชา
1: วิชาเนี่ยครับท่านอาจารย์คือต้องฟังพระธรรมอย่างเดียวถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ถูก
0: ถามอีกว่าทำไมต้องฟังพระธรรมอย่างเดียวจากใครเท่านั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตรัสรู้ทรงให้ความจริงของสิ่งซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้เลยค่ะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายจากคนอื่นที่จะรู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งในบรรดารูปธาตุและนามธาตุทั้งหมดเลยสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้
1: ในเมื่อเห็นปรากฏแล้วไม่ติดข้องได้ไหมครับ
0: ไม่มีทางเพราะว่าสะสมความติดข้องมานานเท่าไหร่จากความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดข้องเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือเพราะรู้จึงคลายความติดข้องไม่มีทางที่ใครที่ไม่ใช่ผู้ฟังพระธรรมแล้วก็จะละกิเลสได้เป็นความหลงเข้าใจผิดเพราะใครละก็ตัวตนนั่นแหละที่ละไม่ใช่ความที่เห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวนะคะเมื่อเข้าใจขึ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลย
1: ถ้าในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดข้องก็ไม่ต้องติดข้องกับมันไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคิดนี่คือไม่ได้เข้าใจธรรมะไงคะฟังธรรมะแต่เป็นเราจะไม่ติดข้องยังมีเราอยู่มากมายจนกว่าค่อยๆ รู้ว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่ความเป็นเราก็ลดลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเลยเพราะมีแล้วเดี๋ยวนี้ที่ควรรู้ควรเข้าใจที่ทรงแสดงนะคะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ความจริงอยู่ตรงนี้แค่นี้ไม่ควรรู้หรือขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นค่ะไม่ใช่คิดด้วยสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือได้ยินกับเสียงเมื่อเสียงมีจริงได้ยินมีจริงและไม่ใช่เราเป็นธรรมะไม่ควรรู้ในความเป็นธรรมะนั้นหรือจนกว่าจะรู้จริงๆเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ศึกษาธรรมะด้วยความเป็นตัวตนนะคะศึกษาเพื่อเราจะได้เข้าใจเราจะได้เอาธรรมะไปใช้แต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นเราอยู่ขณะที่กำลังศึกษาเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะกว่าจะปัญญาตั้งตนไว้ชอบคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ว่าเราจะศึกษาอะไรฟังอะไรนะคะทั้งหมดเพื่อเข้าใจอย่างถ้ากำลังดูคุณโป๊ตทำอาหารแล้วก็ถามว่านี่อะไรนั่นอะไรเพื่อเข้าใจทุกอย่างนะคะเพื่อเข้าใจถูกน่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการฟังการอ่านทั้งหมดก็เพื่อเข้าใจขณะนี้ค่ะไม่ใช่เพื่อให้ไม่มีกิเลสเพื่อให้กิเลสเกิดแล้วไปบังคับแต่เพื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะต้องเกิดแน่เมื่อมีปัจจัยจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อไม่มีปัจจัยดับปัจจัยอย่างละเอียดด้วยนะคะที่สืบต่ออยู่ในจิตสะสมมานานแสนนานแสนกฎกับและจะสะสมต่อไปอีกถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะถ้าคิดว่าเพื่อจะไม่มีกิเลสก็ผิดทันทีเพราะไม่เข้าใจแล้วจะไม่มีกิเลสได้ยังไงเห็นไหมคะเหตุผลตรงทุกอย่างต้องเป็นคนที่ตรงต่อเหตุผลต่อความเป็นจริง
1: จะตีกิเลสให้แตกได้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์กิเลสมีตัวให้คุณโป๊ตตีไหมและจะเอาอะไรตีอวิชชาจะหมดไปได้ด้วยวิชชาเอามาจากไหนในป่าหิมพานต์ยอดภูเขาใต้ดินหรือที่ไหนคะปัญญาไม่ได้เกิดโดยความต้องการของใครแต่ปัญญาเกิดจากการพิจารณาเข้าใจสิ่งที่มีจนกว่าจะรู้ความจริงก่อนตรัสรู้ไงคะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เวลาที่เกิดความยินดีติดข้องพอใจสิ่งใดเนี่ยความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยต่างกับคนอื่นสิ่งที่กำลังติดข้องพอใจนั้นความจริงคืออะไรเห็นไหมคะมุ่งไปหาความจริงต้องการรู้ความจริงแท้ๆของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยคุ้มไหมควรไหมเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนหลอกให้ติดหลอกให้พอใจให้หลงอยู่ในโลกของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
1: ถ้าจะสมมุติว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังหลอกเราอยู่แต่เรารู้ทันที่เขาหลอกเราอันนั้นเป็นปัญญาของเราหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะกำลังถูกหลอกจากคนหนึ่งใช่ไหมคะแน่ใจเลยคะว่าคนนั้นหลอกเราหรืออวิชชาหลอกว่าเป็นคนนั้นและเป็นเราหลอกก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะไปถูกใครหลอกก็ถูกหลอกแล้วตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้คุณโป๊ตชอบอ่านหนังสือไหมวินัยวินิยายต่างๆแล้วฟังค่ะบางคนชอบมากนะคะแต่ไม่สนุกเท่าชีวิตตัวเองใช่ไหมคะ
1: ชีวิตแต่ละคนก็แต่ท่านอาจารย์บอกว่าก็เป็นหนึ่งก็จะมีเรื่องราวแต่ละอย่าง
0: แต่ละหนึ่ง
1: ก็ไม่เหมือนกันเลย
0: เอาไปเขียนเป็นเล่มไม่มีที่ใช่ไหมคะแล้วยังจะไปดูชีวิตไหนคะไม่น่าอัศจรรย์เข้ากับสิ่งที่เกิดแล้วกับคนหนึ่งคนแต่ละคนค่ะดูความละเอียดและน่าอัศจรรย์มากเพราะว่าคนที่เขาเขียนหนังสือนะคะแค่เล่มเดียวเนี่ยไม่ใช่ทั้งชีวิตเลยเอามานิดหน่อยอย่างเวลาที่ดูละครเนี่ยนะคะก็มีภาพนานๆก็พูดกันทีสองสามประโยคคนเขียนก็เขียนแค่นั้นเองใช่ไหมคะแต่ใจขณะนี้กำลังคิดแค่ไหนถ้าจะออกมาเป็นเสียงเนี่ยดังบันทึกไว้เท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะบันทึกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเข้าใจน่ารู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะเพียงแต่งให้เพลินให้หลงว่ามีคนนั้นอยู่ที่นั่นกำลังทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำอะไรใช่ไหมคะถูกหลอกมากี่ครั้งหรือว่ามีอะไรอะไรในชีวิตซึ่งสารพัดที่คนอื่นก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงต้องตัวเองเท่านั้นที่จะรู้ได้คนอื่นรู้ไม่ได้เลย พราะฉะนั้นถ้ารู้จักตัวเองคือธรรมะตามความเป็นจริงนะคะมีปัญญาที่จะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะเหตุว่ารู้สิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เข้ามาเขียนให้หรือว่าให้เราดูเพลินๆแล้วก็จบละถ้าจบได้ยังไงชีวิตใครจบแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้จบหรือยังไม่จบค่ะบทบาทของชาตินี้เป็นอย่างนี้นะคะบทบาทของชาติก่อนเนี่ยเป็นใครนะคะยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศเสื่อมนินทาสารพัดอย่างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยแค่ไหนก็จำไม่ได้และชาตินี้ก็กำลังจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าก็ลืมหมดที่นี่วันนี้เป็นณกาลครั้งหนึ่งเพียงเมื่อกี้นี่เองก็หมดแล้วอีก100 ปีอีก1,000 ปีก็แน่ละก็ยิ่งณกาลครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยไม่พอที่จะบรรจุชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนก็เกิดมาก็เป็นไปตามเหตุการณ์ต่างๆชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ตอนจากไปเนี่ยไปพร้อมกับอะไรอวิชชาเพิ่มขึ้นมหาศาลหรือว่ามีปัญญาที่เริ่มเข้าใจว่าสิ่งใดมีค่าที่สุดของการที่เกิดมาแล้วก็จากโลกนี้ไปถ้ามาสนุกสนานมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีเรื่องต่างๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอะไรคุ้มไหมเอาไปก็ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเอาความติดข้องเอากิเลสเนี่ยไปได้หมดทั้งกุศลก็มีและก็กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาน้อยหรือมากก็ไม่ต้องคำนึงถึงค่ะเป็นธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็จะมาเป็นตัวเราอีกเพราะฉะนั้นนะคะให้ทราบว่าขณะนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางเดียวที่เป็นธรรมะที่ปรากฏได้ต่อจากนั้นคิดตลอดอยู่ในโลกของความคิดจนชินนะจนเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้จนฝันเหมือนเห็นแต่ก็ไม่ใช่เห็นแต่เพราะจำจนกระทั่งเหมือนกับสิ่งนั้นปรากฏนี่คือกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ความจริงนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตรงตามความเป็นจริงของธรรมะแต่ละลักษณะต้องละเอียดค่ะ
1: ละเอียดมากเลยนะครับท่านอาจารย์แม้กระทั่งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องยากเลยครับทุกท่านเข้าใจ
0: แน่นอนจึงได้มีข้อความในพระไตรปิฎกตลอดค่ะจากขุวิญญาณกับรูปารมณ์เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งและเราจะไม่รู้แล้วเราจะไปทำอะไรเราจะไปปฏิบัติแล้วเราจะไปเข้าใจอะไรเห็นอะไรแต่ไม่เข้าใจนี่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเวลานี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่เข้าใจและประโยชน์อยู่ตรงไหน
1: ที่เห็นสีเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เห็นสียังเห็นดอกกุหลาบบางคนชอบดอกกุหลาบสีแดงบางคนชอบดอกกุหลาบสีขาวบางคนชอบดอกกุหลาบสีม่วงแต่ทั้งหมดแล้วก็คือดอกกุหลาบเท่านั้นเองครับท่านอาจารย
0: ์ในความละเอียดของการสะสม1เห็น2ไม่ใช่ดอกกล้วยไม้ไม่ใช่ดอกมะลิแต่ดอกกุหลาบสีสันวรรณะที่ปรากฏเป็นที่ยึดถือเป็นที่พอใจเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังทำให้ติดข้องต้องการแสวงหาไม่ละเลยถ้าคนที่ชอบดอกกุหลาบนะคะพอเห็นดอกมะลิก็ไม่สนใจใช่ไหมคะไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นใหญ่ที่จะทำให้จิตนะคะมีความติดข้องพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยมีอารมณ์จริงจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์แต่อารมณ์ที่เป็นใหญ่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไส้กรอกเยอรมันใช่ไหมคะก็เป็นใหญ่ละเพราะว่าเราต้องการเราพอใจสิ่งนั้นสะสมแล้วนะคะในความติดในรสอย่างนี้ทางตาก็ในสีสันของที่เราเรียกว่าเป็นดอกกุหลาบสีนี้ด้วยไม่ใช่สีอื่นเพราะฉะนั้นความละเอียดของกิเลสของแต่ละเพียงหนึ่งขณะที่เกิดซ้ำๆกัน7 ขณะสะสมอยู่ในจิตเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสการที่จะหมดการที่ไม่รู้สภาพธรรมะได้นะคะก็ด้วยการเริ่มเข้าใจธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะแต่ถ้าศึกษาเรื่องราวที่เป็นตัวหนังสือนะคะไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหลายคนค่ะศึกษาแบบนั้นมีคนอเมริกันคนหนึ่งอยู่ที่มาเลเซียนะคะก็สนทนากันเขาเขียนตำรับตำรามากค่ะเป็นผู้ที่แบบนักศึกษาวิชาการเลยนะคะเวลาจะจากกันก็ถามเขาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้มันไปอยู่ในหนังสือหมดนะคะ ก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงทั้งหมดน่ะบ่งถึงลักษณะของธรรมะแท้ๆแต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆไม่ใช่ไปนึกถึงชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นกว่าจะตั้งจิตไว้ชอบนะคะศรัทธาที่มีเพียงในทานบ้างในศีลบ้างในความสงบของจิตบ้างจนกว่าจะมาถึงในการฟังพระธรรมจนกว่าจะถึงการเริ่มเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่เรานะคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะเป็นธรรมะเพื่อมีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะเพื่อจะค่อยๆรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะยากมากค่ะเพราะเหตุว่าฝืนกระแสของชาวโลกชาวโลกศึกษาเพื่อได้ปฏิบัติเพื่อได้ทำทุกอย่างเพื่อได้แต่ไม่ใช่เพื่อละเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ต่างจากคำสอนอื่นทั้งหมดเพราะเป็นไปเพื่อการละเท่านั้นฟังแล้วเหมือนได้ยินแล้วรู้แล้วมานานแสนนานใช่ไหมคะแต่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้จนกว่าจะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
2: กราบเรียนถามเรื่องของความติดข้องค่ะ
0: คุณเก๋ชอบอะไรบ้าง
2: ชอบเรื่องของดอกไม้แล้วก็ดนตรี
0: ชอบดอกไม้ชอบดนตรี
2: ค่ะ
0: ชอบอะไรอีกค่ะ
2: ชอบเรื่องของกลิ่นหอมค่ะ
0: ชอบกลิ่นเพราะฉะนั้นชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาชอบเสียงชอบกลิ่นยังไม่หมดค่ะ
2: ชอบรสชาติของอาหารอร่อย
0: ชอบนั่นแหละคือติดข้อง
2: อ๋อค่ะ
0: เราจะอยากได้สิ่งที่เราไม่ชอบไหม
2: ไม่อยากค่ะ
0: ค่ะเราอยากได้สิ่งที่เราชอบเพราะเราติดข้องในสิ่งนั้นชอบจึงอยากได้ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าติดข้องคือยังไงก็ขณะที่กำลังชอบนั่นแหละทีนี้ชอบก็มีหลายระดับชอบมากมากมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ชอบไม่มากเท่าไหร่มีไหม
2: มีค่ะ
0: ชอบอย่างนั้นแหละสิ่งนั้นอย่างเดียวกันนะคะแต่ชอบน้อยกว่านั้นอีกได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: แสดงให้เห็นระดับของความติดข้องจนกระทั่งถึงระดับซึ่งไม่รู้ตัวเลยแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะติดข้องแล้วรู้ไหมไม่รู
2: ้
0: แต่พอชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ว่าชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเช่นดอกกุหลาบเห็นไหม
2: คะ
0: พอเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเกิดความชอบแต่แม้ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะดอกอื่นก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะจะเป็นดอกกล้วยไม้หรือดอกมะลิหรือดอกอะไรก็ไม่ขุ่นเคืองใจขณะนั้นก็เป็นความติดข้องซึ่งมีกำลังน้อยกว่าขณะที่ชอบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยแม้แต่ความติดข้องเล็กๆน้อยๆซึ่งมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นความติดข้องจะเห็นก็ต่อเมื่อใหญ่โตมโหฬารนะคะอยากทำอย่างนั้นอยากไปดูหนังเรื่องนี้หรืออยากฟังโทรทัศน์ตอนนั้นตอนนี้ทั้งหมดนั้นก็คือความติดข้องซึ่งปรากฏความชัดเจนว่าเป็นความติดข้องแต่ลดระดับลงมาก็ยังเป็นความติดข้องในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่ชอบหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
0: สิ่งที่ไม่ชอบไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะ
2: สิ่งที่ไม่ชอบก็มีค่ะในบ้าน
0: เลยค่ะไม่เอาออกไปทิ้งเหรอก็ไม่ชอบเก็บไว้ทำไมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้พ้นจากชีวิตจริงๆแต่ไม่รู้
2: ค่ะ
0: แม้แต่ชื่อก็ยังต้องไปอาศัยภาษาบาลีพอบอกโลภะเอ๊ะทำไมเข้าใจพอบอกติดข้องภาษาไทยแท้ๆเอ๊ะทำไมไม่รู้นี่ยังไงคะเราเป็นคนมคตอยู่ที่ประเทศอินเดียด้วยละเราเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทย
2: ค่ะ
0: แต่ต้องเข้าใจสิคะเข้าใจลักษณะความจริงค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ติดในคำและคิดว่ารู้จักคำนั้นแต่ลักษณะของธรรมะที่ใช้คำนั้นน่ะคืออย่างไรโกรธก็มีตั้งแต่พยาบาทคิดที่จะปองร้ายจนกระทั่งถึงไม่ลืมยังโกรธบ่อยๆจนกระทั่งถึงแค่ขุ่นใจนิดเดียวที่ไม่ชอบไม่ชอบในบ้านมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: นั่นแสดงถึงความขุ่นใจละแต่ไม่มีกำลังจนกระทั่งถึงก็จะเอาไปไว้ที่อื่นเพราะฉะนั้นก็ธรรมะทั้งหมดค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะชีวิตจริงๆทุกขณะทุกภพทุกชาติเป็นธรรมะที่สามารถจะเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นศึกษาธรรมะต้องรู้จักธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เป็นเราศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะไปไม่ให้เกิดกิเลสนั่นผิด
1: อาจารย์ครับกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไวมากเลยจากทางทวารทั้งหมดที่เห็นเนี่ย
0: ทำไมกิเลสเกิดได้ไวอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เกิดจากสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยิน
0: เมื่อเช้ามาตั้งแต่ถึงเดี๋ยวนี้กิเลสเยอะไหม
1: ย
0: ังไม่หมดวันเลยรวมกับเมื่อวานนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกใช่ไหมคะแล้วจะไม่ให้เกิดง่ายๆบ่อยๆเร็วๆได้ยังไง
1: อย่างตอนนี้ก็ยังคิดถึงเรื่องอาหารเย็นเลยครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นธรรมะค่ะข้อสำคัญคือศึกษาแล้วลืมว่าเป็นธรรมะตรงนี้ค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยห่างจากการเข้าใจธรรมะ
1: แต่ไม่ผิดใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนนะคะใครเป็นคนตัดสินใครจะบอกว่าผิดใครจะบอกว่าถูกบอกได้ไหมหรือตัวธรรมะเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจให้ถูกต้อง
1: ถ้าถามตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่คิดของเมนูอาหารมื้อเย็นเนี่ยไม่น่าเป็นสิ่งที่ผิด
0: เดี๋ยวก่อนนะคะรู้จักจิตหรือยัง
1: รู้จักอาจยังไม่ดีครับ
0: รู้จักชื่อจิตและเดี๋ยวนี้จิตอะไรจิตประเภทไหน
1: เป็นโลภะครับ
0: และโลภะดีหรือเปล่า
1: น่าจะดีนะท่านอาจารย์ทำให้คนอื่น
0: ถ้าอย่างนั้นก็มีโลภะเยอะๆไม่ต้องให้หมดไปต้องตรง
1: เลือกเอาแต่โลภะฝ่ายดีไม่ได้เลยครับ
0: โลภะดีไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดไม่มีตัวเลยเป็นธรรมะก็ปั้นน้ำเป็นตัวเป็นธรรมะจริงๆค่ะแต่ออกมาเป็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมคะผิดหรือถูกต้องรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับและไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมิฉะนั้นก็เป็นอัตตานุทิฏฐิความเห็นที่ตามไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยใช่ไหมคะก็เห็นเป็นกิ่งไม้ใบไม้ลืมว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เกิดดับซ้ำจนกระทั่งจำได้ในรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกถึงแต่รูปร่างสันฐานโดยสิ่งที่มีจริงๆเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่านิมิตตะในขันห้าเนี่ยนะคะเป็นรูปะหรือรูปะนิมิตตะขณะนี้ทั้งหมดที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นนิมิตของรูปซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วสืบต่อโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงว่าแต่ละรูปก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแต่ละขันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกถึงจะเข้าใจความหมายที่ใช้คำว่าขันธ์ว่างเปล่าจากตัวตนเพียงมีลักษณะที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเวทนาความรู้สึกก็เป็นนิมิตตะด้วยเพราะว่าขณะจิตหนึ่งที่มีความรู้สึกเพียงหนึ่งเกิดร่วมด้วยแล้วดับไปเนี่ยไม่มีทางรู้ค่ะเร็วมากน้อยมากต่อเมื่อไรความรู้สึกนั้นเกิดซ้ำๆอย่างความเจ็บปวดหรือความดีใจก็แล้วแต่นะคะปรากฏให้รู้เมื่อไหร่นั่นคือเป็นเวทนานิมิตตะไม่ใช่ตัวเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่เป็นการปรากฏการสืบต่อของเวทนาประเภทนั้นที่ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าลักษณะนั้นไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่จิตแต่เป็นความรู้สึกและความรู้สึกก็มีหลายอย่างนะคะขณะนี้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีหรือบางคนอาจจะเป็นทุกข์กายก็ได้ก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเวทนานิมิตตะสัญญานิมิตตะนี่จำทีละหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครรู้ลักษณะของสัญญาบ้างที่จำทีละหนึ่งขณะจิตแต่พอจำได้ว่าเป็นใครนั่นสัญญานิมิตตะสัญญาต้องเกิดดับสืบต่อในสิ่งเดียวที่จำได้จนปรากฏว่าเป็นสัญญาที่เป็นนิมิตของสัญญาสังขารธรรมทั้งหมดสังขารขันธ์นะคะเจตสิก50ก็เป็นสังขารนิมิตแต่ถ้าพูดถึงสังขารธรรมนิมิตก็คือทั้งหมดแต่ถ้าพูดเฉพาะสังขารขันธ์นะคะที่นี่ก็หมายความถึงสังขารนิมิตแล้วแต่จะเป็นโลภะนิดนึงก็ไม่รู้ค่ะแต่พอมากๆก็ปรากฏลักษณะของความติดข้องเป็นนิมิตให้รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่รู้อีกใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่มีแล้วก็ไม่รู้จริงจังแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดับแล้วก็เที่ยงแล้วยังมีอยู่คุณโป๊ดมีเพื่อนตอนเป็นเด็กกี่คน
1: เพื่อนสนิทคงมีไม่หลายคนครับท่านอาจารย์เพื่อนร่วมรุ่นนี่หลายคน
0: และเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยตายไปบ้างหรือยัง
1: ก็ตายไปบ้างแล้วครับ
0: วันนี้ตายได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โดยเราไม่รู้เราก็ยังคิดว่าเขามีชีวิตอยู่ทั้งที่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นความจำเรื่องราวเนี่ยจำเหมือนกับมีนะคะทั้งที่ไม่ปรากฏ พราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยก็คือว่าต้องรู้จริงอย่างงูปลาปลาเพราะผิดถ้ารู้จริงทีละหนึ่งแล้วลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นก็จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงชื่อหรือเรื่องราวแต่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังเป็นธรรมะที่ปรากฏให้รู้ได้ในขณะนี้ก็ศึกษาเพื่อเข้าใจค่ะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วให้เห็นว่าเป็นธรรมะที่สะสมมาเพราะฉะนั้นสะสมอกุศลมามากอกุศลก็เกิดแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถจะเข้าใจขณะนั้นว่าเป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เรา
3: พระอาจารย์ครับพูดถึงศีลสมาธิปัญญาผู้ศึกษาควรจะต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจนเข้าใจจริงๆตรงนั้นแล้วเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าเรามาพูดตามได้ว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเท่านั้นใช่ไหมฮะ
0: การศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะอันนี้ลืมไม่ได้เลยแล้วก็ขณะนี้ทั้งหมดเป็นธรรมะยังไม่ได้เข้าใจเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือไม่ข้ามสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าอยากจะรู้นะคะโดยชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นความเข้าใจของตัวเองขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ธรรมะประเภทไหนที่เข้าใจ
3: ปัญญาเจตสิก
0: เห็นไหมคะมีคำว่าปัญญาละไม่อย่างนั้นเราก็ไปเอาชื่อปัญญามาศีลสมาธิปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังอยู่ก็ไม่ใช่ปัญญาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจลักษณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับไม่เข้าใจก่อนฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจธรรมะจะไม่เข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมรู้จักแต่ชื่อเรียกว่าอย่างนี้เป็นรูปธรรมอย่างนี้เรียกว่านามธรรมแต่ไม่รู้จักตัวนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจเป็นธรรมะด้วยไม่ใช่เราถ้าจะใช้ชื่อภาษาบาลีก็ใช้ว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกหรือปัญญาเจตสิกที่เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วก็ดับแล้วก็หายไปนานเลยค่ะอาจจะไม่เข้าใจไปทั้งวันก็ได้จนกว่าจะนึกเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่ความเข้าใจนั้นก็ยังคงเป็นความเข้าใจที่ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเข้าใจจากการฟังเข้าใจจากการไตร่ตรองจะนำไปสู่การเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงคือเกิดดับในขณะนี้ตามลำดับขั้นในขณะที่กำลังฟังเข้าใจมีความตั้งมั่นในขณะที่ฟังหรือเปล่ามีความตั้งมั่นไม่วอกแวกใช่ไหมคะไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เลื่อนลอยไปถึงต้นไม้ดอกไม้ที่โน้นที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะอาการของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาบาลีนะคะจะมีหลายคำเช่นคำว่าสมาธิซึ่งหมายความถึงเอกคตาเจตสิกถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยเกิดเมื่อไหร่นะคะก็คือตั้งมั่นจะมากหรือจะน้อยก็ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกนี่นะคะเป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตทุกประเภทไม่ใช่ให้เราไปจำว่าจิตอย่างน้อยที่สุดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทแล้วก็เอ่ยชื่อได้แต่ต้องเข้าใจเจตสิกแต่ละอย่างด้วยว่าขณะนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นถ้าขาดอันหนึ่งอันใดจิตก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นสังขารธรรมต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะขณะนี้ค่ะมีสภาพของจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันโดยจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกแต่ละชนิดก็ไม่ก้าวกายปะปนกันจะรวมกันเป็นอันเดียวไม่ได้เช่นเอกคตาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเหตุนี้จิตแต่ละขณะจึงรู้ที่อารมณ์เดียวทีละอารมณ์เพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตใดก็ตั้งมั่นในอารมณ์ซึ่งจิตกำลังรู้เฉพาะอย่างเดียวอย่างเดียวด้วยเหตุนี้นะคะเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทนะคะก็เป็นขณิกะสมาธิไม่มีการที่จะรู้ลักษณะของเจตสิกนี้ได้เพราะเหตุว่ามีเจตสิกที่เกิดรวมกันเนี่ย7ประเภทอย่างน้อยที่สุดและจะไปรู้ประเภทไหนที่ไม่ปรากฏ ถ้าความรู้สึกปรากฏนะคะก็ยังรู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่จิตเป็นสภาพความรู้สึกสัญญาที่จำเกิดก็รู้ว่านี่เป็นสัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ใช่เราแต่เอกคตาเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้ทีละหนึ่งอารมณ์เนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ถ้าไม่ปรากฏแต่ถ้าเอกคตาเจตสิกนี้นะคะเกิดบ่อยๆในอารมณ์หนึ่งเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเนี่ยสั้นมากแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเอกคตาเจตสิกเกิดพร้อมจิตและตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานๆลักษณะของสมาธิก็เกิดปรากฏที่ใช้คำว่าสมาธิแต่แม้กระนั้นนะคะสมาธิก็มีสองอย่างมิจฉาสมาธิมีในพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่มีสัมมาสมาธิก็มีในพระไตรปิฎกและก็ขณิกะสมาธิสมาธิแต่ละขณะก็มีอุปจาระก็มีอัปปนาก็มีนี่คือความเป็นจริงนะคะซึ่งเมื่อสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรระดับของสมาธิก็จะใช่เหมือนกับขณิกะสมาธิก็ไม่ได้เพราะว่ามีความตั้งมั่นมากกว่ากันด้วยเหตุนี้ในขณะนี้นะคะที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจขณะใดเป็นธรรมะที่ความเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าปัญญาเวลาที่ปัญญาเกิดมีเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นเอกคตาต้องเกิดกับจิตทุกประเภทอยู่แล้วแต่ปัญญาเนี่ยเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แล้วแต่ปัจจัยแต่ว่าทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่ปัญญาเกิดเนี่ยขณะนั้นนะคะกายก็ไม่ได้ไปประทุษร้ายอะไรขณะนั้นนะคะไม่ได้ไปเบียดเบียนด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีกุศลและศีลเพราะว่าปัญญาเป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่เป็นไปนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลด้วยเหตุนี้การศึกษาพระไตรปิฎกในการศึกษาเท่าไหร่ก็ต้องพบความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะอย่างศีลเนี่ยค่ะมี3อย่างอกุศลศีลก็มีกุศลศีลก็มีอัพยากตะศีลก็มีโดยนัยยะหนึ่งแล้วยังแยกเป็นจาริตศีลวาริตศีลศีลที่วิรัตชื่อว่าวาริตะศีลวิรัตทุจริตศีลที่ควรประพฤตินะคะความอ่อนน้อมการช่วยเหลือพวกนี้ก็เป็นจาริตศีลเป็นสิ่งที่ควรประพฤติทางกายเพราะเป็นกุศลเนี่ยค่ะก็มีอีกหลายอย่างที่กว่าจะถึงศีลวิสุทธิอีกใช่ไหมคะปาริสุทธิศีลอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่มีจบแต่ต้องได้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วถึงจะได้เข้าใจความละเอียดของธรรมะนั้นๆจริงๆไม่ใช่ไปจำชื่อ
1: ท่านอาจารย์ครับขณะที่เกิดสติขึ้นเนี่ยความรู้สึกก็ต้องเป็นความรู้สึกที่ผ่องใสและปิติซึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยโลภะเจตสิกโมหะเจตสิกหรือความไม่รู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสงบลงตามกำลังของมันได้ไหมครับ
0: ค่ะสติขั้นไหนแล้วก็เกิดมากแค่ไหนด้วยค่ะเวลานี้กำลังฟังธรรมะสงบไหมคะค่ะคุณธิดารัตน
4: ์ขณะที่มีกุศลที่จะตั้งใจฟังขณะนั้นก็สงบค่ะแต่ถ้าขณะที่วอกแวกไปในสิ่งรอบข้างหรือว่าเป็นไปกับอกุศลก็ไม่สงบค่ะ
0: เราบอกว่าสงบในลักษณะที่สงบปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเรียนชื่อนะคะพระบอกว่าขณะใดที่สติเกิดโสภณะเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยอกุศลทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ขณะนั้นก็สงบแต่เดี๋ยวนี้นะคะที่บอกว่ากุศลก็เกิดบ้างอกุศลก็เกิดบ้างเนี่ยแล้วสงบไหมทฤษฎีบอกว่าสงบแต่ลักษณะของความสงบปรากฏหรือเปล่าหรือเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความรู้ขึ้นมานิดหน่อยว่าสลับกันแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเป็นตอนไหนเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะคะการฟังเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะแต่ว่าการที่จะมีการรู้จักธรรมะได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องของธรรมะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะเหมือนเราจะไปสวนผลไม้เนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นต้นทุเรียนเลยเงี้ยแล้วไม่มีลูกทุเรียนด้วยมีแต่ต้นแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าต้นไหนเป็นต้นทุเรียนถ้าเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเราได้ฟังมาแล้วนะคะว่าต้นนี้ต่างกับต้นนั้นเพราะใบเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรพอไปเห็นเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะ แล้วก็ฟังต่อไปก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยแต่ธรรมะก็หลากหลายมากไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเช่นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะเยอะไปหมดเลยแล้วก็ต่อกันสลับกันอย่างเร็วมากแล้วลักษณะไหนที่เรากำลังรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างในขั้นของการฟังเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วพอบอกว่าเวลาที่สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดก็สงบแล้วก็จำแล้วเดี๋ยวนี้นะขณะไหนสงบตรงกำลังเห็นสงบหรือเปล่ากำลังคิดนี่สงบหรือเปล่าหรือขณะนี้มีอกุศลประเภทไหนหรือว่ามีกุศลประเภทไหนก็ไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะจุดประสงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะฟังกี่ภพชาติพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมพระวินัยอรรถกถาทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละอย่างก็มีลักษณะที่ต่างกันนี่เป็นเหตุที่ทำไมเราต้องฟังนานฟังบ่อยนะคะแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกเพราะเหตุว่าเราไม่คุ้นเคยที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นสิ่งของเสียงก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ได้เข้าใจว่าแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเช่นเสียงกับคิดได้ยินอะไรคะได้ยินเสียงหรือได้ยินคำไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงต้องดับไปก่อนแล้วก็สภาพของเสียงอย่างนั้นแหละสภาพที่จำเสียงนั้นได้ก็รู้ว่าหมายถึงอะไรเร็วมากจนไม่ต้องมีการคิดการแปลการอะไรเลยทั้งสิ้นพอฟังก็เข้าใจไปเลยนี่คือความรวดเร็วของธรรมะนะคะแต่การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้รู้จริงๆใช้คำว่ารู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมๆไม่ใช่รู้เล่นๆไม่ใช่รู้หลอกๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วกว่าจะเข้าใจในขั้นการฟังนะคะถ้ามีคนเขาบอกเราว่าต้นทุเรียนเนี่ยสูงแค่นี้ให้ไปหาเอาเองได้ไหมคะจะเจอไหมคะต้นทุเรียนก็ต้นไม้ก็สูงสูงสูงกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ละเอียดยิ่งค่ะแล้วใบเป็นยังไงแล้วกิ่งก้านเป็นยังไงต้องมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังฟังว่าเสียงมีจริงเป็นเสียงเท่านั้นแต่เสียงเนี่ยค่ะที่มีจริงเนี่ยสูงต่ำหลากหลายมากมายและเมื่อมีเสียงที่เกิดดับสืบต่อนะคะจนกระทั่งปรากฏว่าต่างกันสภาพที่จำตั้งแต่ต้นเกิดกับจิตทุกขณะเนี่ยก็จำเสียงต่างๆแล้วก็อย่างเป็นเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรจนกระทั่งชินหูค่ะถึงสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่เราชินแล้วเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยต้องได้ยินแค่เสียงก่อนและต่อจากนั้นเนี่ยการที่เราจำได้อย่างเร็วชำนาญมากเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ยินคำทันทีแต่ลืมไปตอนที่เราเพียงได้ยินแต่เสียงและยังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้ละเอียดนะคะยังไงก็ต้องรู้ว่าเสียงเป็นเสียงแต่ความคิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและความหมายของเสียงเนี่ยหลังจากที่เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วด้วยตราบใดที่เสียงยังไม่ดับจะไม่มีการคิดการจำเป็นคำเป็นความหมายได้เลยเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันเร็วอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยยังคิดถึงได้พาราณสีสาวัตถีพระวิหารเจตวันแค่นี้ค่ะคิดไปต่างทิศต่างทางหมดเลยใช่ไหมคะพาราณสีพระวิหารเจตวันก็ไกลกันมากละคนละความหมายด้วยแต่ว่าความจำแม้แต่เพียงคำแต่ละคำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้แม้เสียงไม่ปรากฏนึกถึงเสียงความหมายก็ยังต่างกันนี่คือชีวิตประจำวันซึ่งสลับซับซ้อนนะคะลึกซึ้งจนกระทั่งต้องเป็นปัญญาจริงๆถึงสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะจึงจะตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรามีความเห็นถูกต้องในธรรมะแต่ละอย่าง
1: ท่านอาจารย์ครับแล้วเสียงนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีของแข็งที่กระทบกันนะคะเสียงจะมีไหมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเลยเสียงจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นรูปธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยนะคะใช้คำว่ามหาภูตะ ความจริงภูตะคำเดียวเนี่ยมีหลายความหมายนะคะแต่ที่นี่จะพูดแต่เฉพาะมหาภูตรูปหมายความถึงรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหมดถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่รูปใดๆก็มีไม่ได้เลยทั้งสิ้นและมหาภูตรูปสี่เนี่ยเรามองไม่เห็นเลยค่ะธาตุดินหมายความถึงสภาพธรรมะที่แข็งปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสธาตุไฟนะคะก็คือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมก็คือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำก็เกาะกลุ่มรูปสามรูปเนี่ยค่ะไม่ให้แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่ไม่ได้แยกจากกันเลยและถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่นะคะก็ไม่มีสิ่งที่จะมาปรากฏกระทบตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้แต่ต้องมีมหาภูตรูปเคยเห็นพระอาทิตย์ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคำถามง่ายๆเลยกลายเป็นงงนะคะธรรมดาจริงๆค่ะเคยเห็นพระจันทร์ไหมคะ
1: เคยเห็นครับ
0: เคยเห็นดาวไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีตัวดวงอาทิตย์ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะปรากฏให้เห็นว่าเป็นพระอาทิตย์ไหม
1: ไม่ครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะซึ่งปรากฏให้เห็นจำได้ว่าเป็นพระจันทร์ก็ไม่มีพระจันทร์ไม่ใช่หมายความว่ามีแต่สิ่งลอยๆที่มาปรากฏกระทบตาแต่รูปที่สามารถกระทบตาได้นะคะปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องอยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏมีนะคะบางคนก็อยากจะหาเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นใครเลยสักโดยความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ว่ามาจากไหนถ้าไม่มีการเข้าถูกนะคะก็ตรงต่อธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆ
1: แสดงว่าสังขารขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์เพราะว่าไม่มีใครทำได้แต่อยากจะทำหน้าที่สังขารขันธ์ผิดแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะพอได้ยินคำว่าสังขารขันธ์ตอนนี้รู้เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปตามการปรุงแต่งของแต่ละขณะซึ่งสะสมมาการฟังเมื่อวานนี้นะคะและการฟังวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสูญหายไปเลยค่ะปรุงแต่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดการเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ว่ามาจากไหนถ้าไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมาขณะนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่พอนะคะเดี๋ยวเป็นอนัตตาเดี๋ยวเป็นอัตตาจนกว่าจะไม่เหลืออัตตาเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นใครเลยสักคนจริง
5: ๆตอนนี้มีพระธรรมให้ฟังที่สนทนาท่านอาจารย์กล่าวอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าการบริโภคก็แล้วแต่ว่าจะบริโภคได้ไหม
0: เพราะฉะนั้นคำเดียวก็บริโภคได้ค่ะไม่ต้องหลายๆคำธรรมะคำเดียวบริโภคไปจนกว่าจะอิ่มเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมลึกซึ้งไตรตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเข้าใจนู้นหรือเข้าใจนี่นะคะเข้าใจเรื่องอินทรีย์เข้าใจเรื่องอิทธิบาทเข้าใจเรื่องพละเข้าใจเรื่องโพชฌงค์ไม่ใช่เลยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกโอกาสทุกกาละที่มีโอกาสได้ฟังและไตร่ตรองเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังอันนี้ค่ะสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังฟัง
5: ก็ดูเหมือนว่าโลภะจะแย่งบริโภคจนอ้วนไปหมดนะท่านอาจารย์แต่ว่าปัญญาเนี่ยก็มีโอกาสบริโภคได้น้อยกว่าก็เลยโตช้า
0: ก็เลยต้องพูดบ่อยๆถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไงคะไม่งั้นเราก็จะถนัดคุ้นเคยกับการที่จะคิดเรื่องอื่นไกลออกไปจากสิ่งที่กำลังปรากฏเวลานี้ฟังเมื่อไม่มีเรามีแต่ธรรมะ
3: แต่ก็ยังเป็นเรา
0: ก็ยังเป็นเราจนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นธรรมะทุกอย่างนะคะเพียงอาศัยระลึกพอรู้แล้วก็ดับเลยยังไม่ทันจะรู้ความจริงในลักษณะที่ต่างต่างกันไปเพราะอะไรคะแม้แต่เป็นธรรมะยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปรู้ความต่างของธรรมะแต่ละอย่างได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นคิดไปจนกว่าจะรู้ความต่างว่าไม่ใช่คิดเพราะกำลังมีลักษณะให้รู
3: ้แสดงว่าต่อเมื่อใดที่รู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมะ ถึงจะเป็นลำดับไปที่ว่าจะไปรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศล
0: แน่นอนค่ะดับแล้วจะไปตามรู้ได้ยังไงดับไปหมดแล้ว
3: ทั้งนั้นก็คือต้องเป็นลำดับจริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปรู้ทั้งหลายอย่างที่มีโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์7อิทธิบาท4คือ
0: ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจความหลากหลายความต่างกันของศรัทธาศรัทธาในทานมีศรัทธาในศีลมีศรัทธาในความสงบมีหรือเปล่าศรัทธาในการศึกษาธรรมมีหรือยังบางคนไม่มีเลยศรัทธากว่าจะไปถึงโพธิปักขิยธรรมได้ต้องเริ่มจากศรัทธาที่จะฟังแต่ก็ไม่มีจะทำยังไงไปเขี้ยวเข็นยังไงเนี่ยเลิกไม่มีใช่ไหมคะต่อเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นเพิ่มได้เกิดได้
3: ก็แสดงว่าถ้าขณะเนี้ยความเข้าใจเราน้อยนิดแค่นี้เนี่ยแล้วไปอ่านเรื่องอิทธิบาท4อะไรพวกนั้นเนี่ยก็จะรู้แค่ตัวหนังสือใช่ไหมฮะ
0: ค่ะพิจารณาไตร่ตรองเข้าใจความต่างยังได้ยินคำว่าศรัทธาคำเดียวมีสัทธินทรีย์ด้วยและต่างกันยังไงและศรัทธาของพระโสดาบันจะเหมือนกับศรัทธาของคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันไหม
3: ไม่เหมือน
0: ค่ะมายังไงไปยังไงถึงไม่เหมือนไปได้ใช่ไหมฮะก็ต้องรู้ความต่างความหลากหลายอย่างปัญญาเนี่ยค่ะทิฏฐุชุกกรรมแล้วก็ปัญญาแล้วก็ปัญญินทรีย์แล้วก็อัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ปัญญาทั้งนั้นเลยของใครระดับไหนเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่หลงว่ารู้แล้วแล้วต้องรู้ความต่างของปัญญาที่เพียงฟังเกิดจากการฟังเข้าใจยังไม่ใช่รู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยแล้วทำไมไม่รู้จักสักทีได้แต่ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะฟังเรื่องเห็นฟังเรื่องเสียงฟังเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้จักต้องมีพระเจ้าไม่ได้แสดงธรรมะเพียงขั้นต้นว่าให้เข้าใจจากการฟังอย่างเดียวนะคะแต่จนกระทั่งถึงสามารถประจักษ์แจ้งตามที่ได้ทรงแสดงด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยต้องมีสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นปัญญาของใครจะเริ่มเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่มีลักษณะปรากฏให้รู้ให้เข้าใจโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าดับไปแล้วกี่ทวารแล้วก็สลับกันยังไงทวารนั้นทวารนี้นั่นคือคิดแต่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนี้คือมีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่ได้รู้เลยเป็นคนเสมอเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรอย่างรวดเร็วจนกว่าจะฟังแล้วก็แยกและค่อยๆพิจารณาว่าจริงๆรู้จักรูปารมณ์หรือยังหรือเพียงแต่ได้ยินชื่อแต่ว่ารูปารมณ์จริงๆเนี่ยกำลังเผชิญหน้าและกำลังฟังเรื่องรูปารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจในรูปารมณ์แค่ไหนน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นได้อย่างไรมีหนทางหรือไม่แต่ไม่ใช่ไปนั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดดับสลับกันทางทวารไหนอะไรซึ่งปัญญาสามารถจะรู้อย่างนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อฟังอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำนั้น
6: ถ้าเกิดในขณะนั้นคิดเรื่องที่เราเข้าใจไม่ได้ไม่มีทางรู้ลักษณะที่
0: ก็มีสิ่งที่ปรากฏเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สักที
6: ครับอนุโมทนาครับ
7: เป็นคลิปที่สั้นมากเลยค่ะไม่ทราบว่าทางไลน์จะมีหัวข้อสนทนาหลังจากฟังคลิปนี้ไหมคะหรือว่ามีคำถามจากช่วงเช้าก็ได้นะคะ1 2 3ไม่มีพี่คมคายมีไหมพี่คมคายยังไม่มีถ้าอย่างนั้นอาจารย์คะน้องรบกวนเปิดให้อาจารย์ช่วยเปิดประเด็นที่ตั้งใจให้พวกเราฟังแล้วพิจารณาได้ไหมคะ
8: ก็จะได้คุ้นกับคำว่าสังขารนิมิตนะมีคำว่านิมิตแล้วจะมีคำว่าสังขารนิมิตแสดงว่าสภาวธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งคือสังขารนะครับแล้วก็นิมิตอีกนิมิตธรรมะที่ปรากฏนะครับที่จะปรากฏได้เนี่ยโดยนิมิตใช่ไหมครับโดยนิมิตนิมิตต่าง ก็คือความเกิดดับรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับจนปรากฏเป็นนิมิตและยังมีนิมิตของสังขารธรรมอีกนะครับเนี่ยครับความละเอียดที่จะมีสังข

0: สภาธรรมะซึ่งเกิดดับรวดเร็วมากเนี่ยจึงเป็นนิมิตตานิมิตความหมายของนิมิตก็คือเครื่องหมายให้รู้นั่นเองนิมิตตาอย่างเช่นที่ได้สนทนากันเมื่อก่อนตอนช่วงก่อนเที่ยงนะครับเนี่ยอย่างเช่นสีนะครับสีเนี่ยเป็นนิมิตของอะไรครับเป็นเครื่องหมายของอะไรเห็นไหมครับถ้าไม่ดีในฟังก็ยากที่จะรู้สีเนี่ยเป็นที่พูดเนี่ยให้เป็นการเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของว่านิมิตเพิ่มขึ้นสีเป็นนิมิตของอะไรขณะนี
1: ้ก็เป็นนิมิตของสีค่ะ
0: แล้วยังไงที่จะเป็นนิมิตของสี
1: ก็หมายความว่าสภาพที่เกิดขึ้นที่กระทบจักขุประสาทะแล้วเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้ไม่ได้ต้องหลายหลายขณะถึงจะรู้ได้ก็กล่าวว่ารู้ได้โดยความเป็นนิมิตของสีนั่นแหละ
0: ครับแต่สีเนี่ยเป็นนิมิตของอะไรสีนั่นแหละเกิดดับสืบต่อช่วงรวดเร็วมากเลยครับแต่ว่านิมิตสีเนี่ยเป็นนิมิตให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายของอะไร
1: ของเห็นค่ะ
2: เป็นนิมิตของจิตเห็น
1: ไม่ใช่เป็นนิมิตของสีนั่นแหละแต่ว่าถ้า
2: ไม่ใช่เป็นนิมิตของจิตเห็นเหรอคะ
1: ไม่ก็เป็นนิมิตของสี
0: พูดเฉพาะ
1: สี
0: พูดเฉพาะสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งนี่กล่าวถึงสี
1: กล่าวถึงสีก็เป็นนิมิตของสี
0: ถ้าคิดดีๆนะครับจะได้ความรู้จะได้เพิ่มขึ้นสีเนี่ยเป็นนิมิตของอะไรเนี่ยขณะนี้มีสีใช่ไหมครับขณะสีเป็นนิมิตของอะไรถ้าสนทนา
1: เป็นนิมิตของสี
0: ก็ยังไม่ตรงคำถามเสียทีเดียวเพราะถามถึงสีเนี่ยเป็นนิมิตของอะไรเพราะว่าสีก็เป็นนิมิตอยู่แล้วใช่ไหมครับเกิดดับสืบต่อแต่ว่าสีนั่นแหละครับเป็นนิมิตของอะไร
1: ของรูป
0: สีก็คือ
2: รูปอารมณ
0: ์สีก็คือสิ่งที่มาทำตา
1: อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าจิตเป็นผู้กล่าวถึงสีอาจารย์บอกไม่ได้กล่าวถึงอย่างอื่น
0: ครับกล่าวเฉพาะสีก่อนคือหมายความว่าพูดถึงสีเนี่ยก็เหมือนถึงสีคือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งนี่สีคือหนึ่งหนึ่งนิมิตของสีเนี่ยนะครับถ้าจะตอบความชาวละเอียดจะมีความตอบก็สามารถตอบได้ไม่ใช่เพียงแค่ตอบว่าเป็นเพียงแค่ขณะที่เห็นเกิดขึ้นและเห็นสิ่งที่ปรากฏจนปรากฏเป็นนิมิตแต่ว่าเป็นนิมิตของอะไรอีกมีคำว่าอีกเพิ่มไหม
3: เป็นนิมิตของสติและปัญญา
2: เป็นนิมิตของมหาพุทธรูปค่ะ
0: ยังไงครับเป็นยังไงเป็นนิมิตของมหาพุทธรูปยังไง
2: ก็สีต้องอาศัยมหาพุทธรูปเกิดนะคะ
0: แสดงว่าเวลาเห็นสีรู้ว่าสีเป็นนิมิตให้รู้ว่าที่นั้นมีมหาพุทธรูปใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับอีกทีครับสีเป็นนิมิตของอะไรนะคะ
2: มหาพุทธรูปค่ะ
0: ครับถูกต้องครับเพราะว่าสีเนี่ยแสดงว่าเป็นนิมิตของมหาพุทธรูปสีจะเกิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับต้องอาศัยมหาพุทธรูปเกิดเนี่ยเป็นนิมิตของสีเป็นเครื่องหมายครับจะรู้ว่าสีมีขนาดใดก็ตามที่รูปปรากฏเนี่ยสีถ้าจับสีเนี่ยมันจับสีได้ไหมครับครับแต่เราบอกว่าจับสีแต่จริงแล้วไม่ให้จับสีจับแล้วก็จับแข็งแต่เห็นอะเห็นสีเพราะนั้นสีอาศัยแข็งล่ะครับอาศัยเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะนั้นสีก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าที่นั่นมีมหาพุทธรูปอยู่เนี่ยขณะเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เกิดลอยๆอาศัยมหาพุทธรูปถ้าจับก็แข็งเนี่ยที่เราบอกเนี่ยสินสีสันวันนาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่านิมิตจึงมีความหมายที่ก็ค่อยเห็นความลึกซึ้งใช่ไหมว่าเป็นเครื่องหมายนิมิตเครื่องหมายให้รู้ไงครับนิมิตตะเครื่องหมายให้รู้นะครับเนี่ยครับมีความหมายที่กว้างขวางใช่ไหมครับนิมิตตะนอกจากสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อโดยนิมิตแล้วยังเป็นนิมิตให้รู้ว่าเป็นนิมิตของอะไรอีกเราบอกเวลาพูดถึงนิมิตเนี่ยแสดงว่าเป็นเครื่องหมายนิมิตตะให้รู้ก่อนเลยให้รู้ก่อนละนิมิตครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดใช่ไหมครับที่จะเห็นจากจริงๆแล้วก็ไม่ใช่จะรู้เองได้โดยที่ไม่มีการฟังเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อาศัยการที่ได้ฟังนะครับก็จะค่อยๆรู้ว่าสีเนี่ยเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าสีนะเป็นเครื่องหมาย

0: ใครรู้ว่าเนี่ยล่ะต้องมีแข็งอยู่ที่นั่นเสียงก็เหมือนกันใช่ไหมเสียงก็ต้องมีแข็งกระทบเสียงจะเกิดเองลอยไม่ได้ต้องมีแข็งไม่จะมีเสียงอย่างเดียวไม่ได้จะมีสิ่งที่เกิดต่างๆอย่างเดียวไม่ได้นี่คือนิมิตครับนิมิตตะ
1: ครับ
0: นิมิตสันฐานรูปร่างสันฐานเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นนิมิตของรูปร่างสันฐานจึงมีนิมิตนะครับปรากฏด้วยมิตรว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เท่านั้นนะครับยังมีนิมิตของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมอีกเป็นนิมิตของธรรมะเองเนี่ยแหละไปที่เป็นนิมิตแสดงว่าถือว่าธรรมะนั้นเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตยังเห็นเนี่ยจะรู้เห็นจะปรากฏโดยรู้เห็นขณะเดียวไหมครับเห็นต้องปรากฏโดยนิมิตกว่าจะเป็นรู้ว่าเห็นเนี่ยไม่ทราบกี่ขณะแล้วแต่จนปรากฏให้รู้ว่ากำลังเห็นอยู่ขณะเนี้ยกำลังเห็นอยู่แสดงว่าไม่ใช่เห็นขณะเดียวได้ยินก็เหมือนกันขณะเนี้ยไม่ใช่ได้ยินขณะเดียวเป็นนิมิตของได้ยิน
2: เป็นนิมิตของเห็นถ้าอย่างนั้นในขณะนั้นที่มีเจตสิกก็ต้องเป็นนิมิตไปตามเห็นที่เกิดด้วย
0: ก็นิมิตแต่ขณะนั้นรู้เห็นไม่ได้รู้เจตสิก
2: ค่ะ
0: หรือขึ้นอยู่ว่าอะไรเป็นนิมิตขึ้นอยู่ว่าอะไรปรากฏเป็นอารมณ์นะครับใช่ไหมครับถึงแม้จะมีเจตสิกแต่เจตสิกก็ขณะนั้นไม่ได้ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นมีสิ่งที่เกิดทางตาหรือว่ามีเห็นเป็นอารมณ์ขึ้นอยู่ว่าม
2: ีอะไรเป็นอารมณ์
0: ปัญญาค่อยๆรู้ธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยสังขารมิตรอย่างเช่นรูปารมณ์เนี่ยใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดทางตาขณะเนี้ยที่ติดคลิปเนี่ยที่ท่านอาจารย์ท่านสนทนาเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะเนี่ยเป็นนิมิตรูปารมณ์ขณะเนี้ยแล้วเป็นนิมิตยังไงขนาดเนี้ยขนาดนี้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดทางตารูปารมณ์เป็นนิมิตยังไงตอบได้หลายอย่างนะถ้าจะตอบแต่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไตร่ตรองขนาดเนี้ยเห็นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเห็นบุคคลนั่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสีใช่ไหมครับที่ปรากฏเห็นสีแต่ว่าปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเนี่ยครับเป็นอันนี้คือนิมิตของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตานี่ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก็เป็นนิมิตของสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเพราะสิ่งที่ทางตาจะปรากฏกับความเข้าใจที่เกิดขึ้นมีเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องโดยนิมิต
2: นิมิตของสิ่งที่ปรากฏทางตากับนิมิตของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต่างกันอีกเพราะว่าพอเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายรู้ว่าอย่างเช่นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงกลมอันนี้ก็เป็นนิมิตของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอีกถ้าว่าให้สิ่งนี้ต่างกับสิ่งนี้ครับอาจารย์แล้วก็มีบัญญัติที่จะเรียกสิ่งที่ต่างกันขึ้นมาอีก
0: ยังไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เป็นนิมิตเป็นรูปร่างสันฐานนี่ก็เป็นนิมิตละเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ยังไม่เรียกชื่อเลย
2: อันนั้นที่กล่าวว่าเป็นโดยอันนั้นที่กล่าวว่าเป็นนิมิตบัญญัตินะคะอาจารย์
0: ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงมีบัญญัติเรียกนะครับ
2: แล้วถ้าพอเป็นนิมิตบัญญัติแล้วโดยอัตถะบัญญัติอีกสัทธะบัญญัติอีกก็มีความต่างไปอีก
3: ยังพิจารณาก่อนที่อาจารย์ถามว่ารูปารมณ์เป็นนิมิตอย่าง
0: ครับก็ที่ท่านอาจารย์สนทนามีคำว่ารูปารมณ์ด้วยใช่ไหมครับในคลิปอะใช่ไหมครับรูปารมณ์ขนาดนี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดทางตาเท่านั้นน่ะทำไมเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยข้อความที่สนทนาที่ท่านอาจารย์สนทนาเนี่ยในคลิปเนี่ยใช่ไหมครับสนทนาเรื่องสังขารนิมิตเนี่ยเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นนิมิตของอะไรครับของธรรมะที่เกิดดับรวดเร็วมากนะครับแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ใช่ธรรมะที่เป็นลักษณะของธรรมะที่มีจริงแต่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นอัตตา
4: เพราะว่า
1: เมื่อวานเราสนทนาเรื่องรูปารมณ์ว่ารู้ได้ทางใจใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ถามคำถามว่านิมิตรูปารมณ์เป็นนิมิตได
0: ้
1: อย่างไรรูปารมณ์เป็นนิมิตอย่างไรก็รูปารมณ์รู้ได้ทางใจรู้รูปนั้นได้ทางใจปะ
0: รูปารมณ์เป็นนิมิตยังไ
1: งงงเลยอ่ะ
0: รูปารมณ์เป็นนิมิตที่บอกว่าเป็นนิมิตแต่เป็นนิมิตอย่างไร
2: อาจารย์คะรูปารมณ์เนี่ยก็หมายถึงสีที่เป็นอารมณ์ของเห็นแต่ว่าขณะเห็นหนึ่งขณะก็ไม่สามารถรู้สีได้หนึ่งขณะก็รูปารมณ์ก็คือการที่เกิดเห็นหลายๆขณะเห็นสีนั่นแหละสีนั้นก็รู้ได้โดยความเป็นนิมิตของรูปารมณ์
4: ลองขอตอบอาจารย์คะนิมิตของสีก็คือความยาวความกว้างอะค่ะ
0: เป็นรูปร่างสันฐานใช่ไหมครับใช่ไหมคร
4: ับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยสีมีความกว้างความยาวไหมครับสี
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเพราะนั้นยังไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะนั้นรูปารมณ์จริงๆไม่ใช่กว้างยาวรูปารมณ์จริงๆเนี่ยที่รูปเนี่ยที่เป็นอารมณ์จริงๆเนี่ยรูปปรากฏทางตาชั่วขณะที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสิ่งที่ปรากฏไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีกว้างยาวไม่มีขนาดแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นรูปารมณ์นี่คือพูดถึงนิมิตของสังขารธรรมวันนั้นรูปารมณ์จะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นต้นไม้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยรูปารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นนี่คือรูปารมณ์เป็นนิมิตเป็นนิมิตแต่ปรากฏเกิดดับจนกระทั่งรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งขณะนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเนี่ยครับใช่ไหมเป็นนิมิตอย่างไรก็ยากใช่ไหมครับที่จะรู้ว่านิมิตคืออะไรก่อนและรูปจริงๆเนี่ยคืออะไรไม่งั้นก็ขณะนี้ถ้าไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงครับก็ยังเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เห็นไหมครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยรูปกับนามเนี่ยจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้สิ่งที่ปรากฏจะเป็นอะไรไม่ได้เสียงเหมือนกันจะเป็นเสียงนู่นเสียงนี่ไม่ได้เลยเนี่ยจะต้องเป็นเพียงเสียงเป็นสัทธารมจริงๆ
5: อาจารย์ครับ ต่อจากที่เมื่อกี้คุณน้องพูดรูปารมณ์ปรากฏทางตาใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาด้วยที่มโนทวารวิถีในมโนทวารวิถีเนี่ยรูปารมณ์ที่ปรากฏกันมโนทวารวิถีเนี่ยเป็นนิมิตของรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาแล้วใช่ไหมครับหรือยังเป็นที่เป็นเงานกเนี่ยครับ
0: ก็ต้องหลายวาระมากเลยจนปรากฏเป็นรูปที่ปรากฏทางตาเพราะจะไม่ใช่ขณะเดียวใช่ไหมต้องหลายวาระที่จะรู้รูปเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ขณะเดียวเป็นนิมิตของรูป
5: ต้องเป็นนิมิตของรูป
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็คือจริงๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นนิมิตของรูปารมณ์ถูกไหมคะ
0: สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับเป็นนิมิต
1: ของรูปารมณ
0: ์อาศัยก็คือ
1: ใส่รูป
0: คือหมายความว่าที่บอกว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งความจริงแล้วก็คือไม่ใช่รูป
1: ใช่ครับ
0: ที่เกิดดับเพราะรูปที่เกิดดับจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
1: ใช่
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นสภาพธรรมะไม่ได้เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีจริง
1: แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นนิมิต
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นนิมิตได้ให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเก้าอี้จะเป็นสีได้ไหมครับ แต่เห็นอะไรเห็นสีแต่ว่าเห็นอะไรบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี
1: ้ตัวอย่างที่อาจารย์บอกคือสิ่งเก้าอี้เนี่ยค่ะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เป็นนิมิตของสี
0: เป็นนิมิตของสภาวะธรรมที่เกิดดับรวมกันแล้วก็เป็นปรากฏเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่รูปจะเป็นโต๊ะไม่ได้จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได
1: ้โอเคขอบคุณ
0: เห็นไหมครับรูปก็เป็นรูปจะให้เป็นโต๊ะได้ไงจะเป็นเก้าอี้ได้ไงมีความที่จะเห็นความยากที่จะค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยใช่ไหมครับงั้นก็จะไปมีธรรมะที่จะคลายความยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ใครทั้งนั้นเลยนะครับที่จะละก็ต้องเป็นความเข้าใจที่เป็นปัญญานะครับปัญญาค่อยๆรู้ความจริงเพราะถ้าไม่รู้ความจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีก่อนว่าลักษณะที่มีจริงแต่ละหนึ่งคืออะไรก่อนลักษณะที่มีจริงของรูปใช่ไหมรูปเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เห็นสีแล้วปรากฏเป็นนิมิตเป็นโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้ไม่มีลักษณะแต่สีมีลักษณะมีนิมิตที่เกิดดับของสีจนปรากฏเป็นสีที่เป็นนิมิตที่จะแสดงว่าถ้าสีปรากฏก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดดับของสีนั่นเองที่รวดเร็วมาก
1: แล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างของเก้าอี้สีที่เกิดดับรวดเร็วรวดเร็ว
0: สีจะเป็นรูปร่างไม่ได้แต่ความเกิดดับรวดเร็วมากจึงรวมกันไงที่ภาพธรรมะจึงเห็นรวมกันสิ่งที่เกิดดับเนี่ยรวมกันว่าเป็นสิ่งใดหนึ่ง
1: เป็น
0: ครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ก็เปรียบโดยบ่อยใช่ไหมครับเวลาจดปากกาจดดินสอที่กระดาษเนี่ยจุดเนี่ยแต่ละจุดจะเป็นอะไรได้ไหมครับ
1: จะเป็น
0: วงกลมได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเมื่อหลายจุดเข้ามาเป็นนกบ้างเป็นภูเขาบ้างเป็นท้องทะเลบ้างแต่ถ้าที่จุดจะเป็นอะไรไม่ได้หรือแกว่งก้านธูปได้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ละครั้งที่แกว่งเนี่ยแต่ละที่แกว่งเนี่ยจะเป็นวงกลมไม่ได้การธูปแต่ละที่จุดเนี่ยแล้วมีสว่างความสว่างเนี่ยจะเป็นวงกลมไม่ได้ก็มีแต่ละ
1: จุด
0: นั้นยังความจริงก็ยังเป็นพูดให้เห็นเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วต้องเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเพราะนั้นวงกลมอ่ะที่บอกว่าเป็นวงกลมจริงๆแล้วเนี่ยอะไรกันถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อจนปรากฏให้รู้ใช่ไหมครับจึงเมื่อไม่รู้ความจริงแม้สายการยินดีบางทีจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาคิดว่าเป็นวงกลมจริงๆที่เป็นวงกลมแสดงว่าต้องมีส่วนประกอบใช่ไหมครับแม้แต่ที่ศึกษากันนะครับทางโลกก็ตามเนี่ยส่วนที่จะประกอบเป็นรูปร่างอะไรก็ต้องมีแต่ละส่วนขาดแต่ละส่วนถ้าขาดแต่ละส่วนนี่ก็ขาดไปนะครับนะครับเราแหว่งไปนะแต่ถ้ามีครบใช่ไหมครับก็จึงบัญญัติว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ก็จริงแล้วขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นวงกลมไม่ได้จะเป็นเหลี่ยมไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่ว่าทางตาไม่มีขนาดไม่มีความกว้างดับไปแล้วจะให้ไปวัดความกว้างได้ไงครับดับไปแล้วไงแต่ละสภาพธรรมะที่ปรากฏดับแล้วจะไปหาความกว้างยาวที่ไหนอ่ะแต่เมื่อเกิดดับอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับความเกิดดับรวดเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตคือบอกว่ากว้างยาวสูงต่ำนะ
4: อาจารย์คะเคยฟังในคลิปของท่านอาจารย์นะคะว่าสีอ่ะจริงๆนะที่เห็นสีเป็นสีเนี่ยค่ะคือความยาวความกว้างที่เป็นรูปร่างลักษณะของสีเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นเพราะว่าอาศัยมหาพุทธรูปจึงรู้ว่าสีมีความกว้างความยาวคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมันไม่ใช่สีไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าที่ท่านอาจารย์เก่าอย่างน
0: ี้ถ้าไม่มีสีจะรู้ว่าเป็นสีแดงสีหนึ่งไหมครับถ้าไม่มีสีปรากฏจะรู้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค
0: ่
4: ะ
0: และก็สีจะเป็นสีแดงสีหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับถ้าไม่มีสีจะปรากฏเป็นสีแดงสีหนึ่งก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ปรากฏเป็นสีแดงสีหนึ่งจะเป็นสีได้ไหมครับ
4: เป็นสีแดงสีหนึ่งเป็นแต่สีก็ไม่ได้ค่ะ
0: เป็นสีจะต้องเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสีเท่านั้น แต่ที่เป็น
4: เช่นเดียวเช่นเดียวกับเสียงไหมคะอาจารย์เสียงด้วยใช่ไหม
0: ครับก็ในยะเดียวกันครับทางทวารอื่นก็ไม่ต่างกันนะครับเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยที่จะเป็นรูป
4: ารม
0: ณ์เป็นรูปารมณ์เป็นสังขารแล้วนิมิตจริงๆเป็นนิมิตของสังขารไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่นิมิตสองสังขารก็ยังแสดงเกิดดับรวดเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตนะครับเป็นนิมิตของเห็นของได้ยินถ้าไม่มีนิมิตให้รู้ว่าเป็นขณะนั้นเห็นขณะนั้นได้ยินจะบอกไม่ได้เลยว่าเห็นใช่ไหมครับแต่ใครเห็นนะครับถ้าเราเห็นก็เป็นนิมิตเหมือนกันนะครับแต่เรานี่ก็คือเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ถ้ายึดถือก็เป็นความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นเราเห็นช่วงขณะที่เห็นให้เห็นเท่านั้นเองเห็นแล้วก็ดับไปใช่ไหมครับแต่ยึดถือสิ่งที่เห็นหรือแม้กระทั่งเห็นว่าเป็นเราเห็นหรือสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยครับความยากของพระธรรม
4: แล้วเราจะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีเช่นที่เห็นว่าไม่มีสีจริงๆก็มีอยู่แล้วก็มีสภาพของธรรมะที่เขาเกิดดับรวมกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆแล้วสภาพธรรมะต้องเป็นแต่ละหนึ่งแต่ความรวดเร็วนะครับจึงปรากฏเหมือนรวมกันนะครับรวมกันรวดเร็วจะในความรวดเร็วขนาดไหนที่ดูแล้วกันนะครับแม้กระทั่งทางปัจจทวารดับไปแล้วทำโนทวารสืบต่อใช่ไหมครับเหมือนกับพร้อมไปเลยเร็วขนาดไหนใช่ไหมครับเร็วเห็นไหมครับพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยลึกซึ้งเห็นไหมถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งเนี่ยก็จะไม่เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมแล้วก็จะไม่เห็นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่ลึกซึ้งนะครับก็คิดว่ารู้แล้วนะครับแต่ความจริงแล้วธรรมะไม่ใช่เพียงแค่จำแค่คำแค่พูดตามแต่ว่าความลึกซึ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาขนาดเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาขนาดเนี้ยจะเป็นเสียงไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยขนาดเนี้ยปนกันใช่ไหมครับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเสียงอยู่กับสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นโลกของทางตาเท่านั้นเองจะเป็นโลกของเสียงไม่ได้แยกกันเด็ดขาดเสียงจะรู้จักสิ่งที่ปรากฏทางตานะครับเสียงเนี่ยเสียงจะรู้จักไหมครับเสียงไม่รู้จักเสียงไม่รู้จักเสียง
4: ไม่รู้จักค่ะ
0: แล้วไม่รู้จักเพราะเป็นรูปด้วยใช่ไหมครับเป็นรูปรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นอยู่แล้วรูปเนี่ยไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีก็บอกว่าอยู่ดีๆก็เอาจับรูปกับเสียงเนี่ยไปปนกันแล้วเห็นไหมครับรวมกันครับแหมกว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นไหมครับต้องอาศัยคำของพระธรรมทูตเจ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่ได้เข้าใจได้โดยรวดเร็วนะครับธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอบรมสะสมนะครับอดทนที่จะค่อยๆรู้ความจริงถ้าไม่
4: ทุกวันนี้ยังเห็นสีพูดได้อยู่เลยค่ะอาจารย์ยังเห็นสีพูดได้อยู่เลย
0: ครับสีอะไรพูดได้ครับสีอะไรครับ
4: สีที่เกิดดับรวมกันแล้วคิดว่าเป็นคนนั่นนะคะ
0: สีอะไรครับมีหลายสีครับสีอะไรครับมีสีอะไรบ้างครับเมื่อวาน
4: สีอะไรบ้าง
0: เห็นไหมครับความรวดเร็วของเท่าธรรมะเนี่ยไม่รู้ว่าที่บอกว่าเป็นคนพูดอ่ะใส่เสื้อสีอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่รู้ว่ามีคนพูดเห็นไหมครับคิดนึกทันทีเลยไม่ได้เห็นสิ่งเพียงแค่เห็นชั่วขณะคิดต่อทันทีแล้วไม่รู้ว่าคนพูดใส่เสื้อสีอะไรจำได้ไหมครับเห็นไหมครับแต่บอกว่ามีคนพูดเห็นไหมครับแต่กว่าจะเป็นสีก็พูดไม่ได้สีทำไมสีพูดไม่ได้ครับเราต้องถามมาเนี่ยทำไมสีพูดไม่ได้แต่ทำไมเป็น
4: รูปกับสีไม่รู้อะไร
0: เดี๋ยวก่อนสีไม่รู้อะไรทำไมมีเสียงนะครับสีพูดได้สีพูดได้นี่ก็เห็นไหมครับไม่ได้กล่าวถึงนามธรรมถ้าไม่มีจิตเนี่ยจะมีการเป็นเสียงไหมครับ ต่ทำไมสีแท้ๆเลยสีเป็นรูปไม่มีนามนะแต่บอกทำไมสีพูดได้เพราะสีไม่ใช่สภาพรู้ทำไมจะพูดได้ไงอีกเห็นไหมครับความคิดเนี่ยนะครับความไม่รู้เนี่ยสีก็เป็นเรื่องของสีนะครับแต่ทำไมสีพูดได้สีนะครับที่มีเสียงก็เพราะว่ามีสีเนี่ยอาศัยกับมหาพุทธรูปนะครับมีการกระทบกันจึงไปได้เกิดให้เสียงเกิดเสียงที่เกิดภายนอกเกิดจากอุตุใช่ไหมครับมีการกระทบกันเนี่ยขณะนี้เสียงที่ภายนอกเนี่ยอุตุรูปที่เกิดจากอุตุเนี่ยพูดได้ไหมครับได้ยินว่าดินว่าเสียงพูดว่าอะไรครับเนี่ยเสียงภายนอกเนี่ยเนี่ยตอนนี้กำลังได้ยินอยู่เนี่ยพูดว่าอะไรครับไม่ได้เนี่ยเสียงขณะเนี้ยเสียงพัดลมเนี่ยพูดอะไรครับ
4: พูดไม่ได้ค่ะ
0: พูดไม่ได้
4: แล้วทำไมเราถึงเห็นคนพูดได้อะคะอาจารย
0: ์เห็นได้เหรอครับเห็นคนเห็นจริงๆแล้วเห็นอะไรครับ
4: เห็นคนก็ไม่ได้อีกก็เห็นสีเห็นได้แต่สีแต่เห็นเป็นคนว่าคนกำลังพูดอยู่เป็นอาจารย์กำลังพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วคนไม่ได้จริงๆไม่ได้เห็นคนใช่ไหมครับท่านจะเห็นคนพูดได้ยังไง
4: ใช่ค่ะเห็นได้แต่สีค่ะ
0: ครับสีพูดไม่ได
4: ้สีพูดไม่ได้สีพูดไม่ได้ค่ะ
0: ใช่ไหมครับสีเห็นเฉพาะสีเท่านั้นเองอ่ะเห็นจะเป็นโลกของสิ่งที่พูดทางตาสิ่งที่พูดทางตาเงียบไหมครับสีสันมันน
4: ะ
0: สิ่งที่พูดทางตาเงียบและเสียงนะครับโลกของเสียง
4: เสียงเป็นดังค่ะ
0: เสียงเป็นไงครับจ
4: ะ
0: ร
4: ู
0: ้เสียงก็จะรู้ว่ามีเสียงก็เพราะดังใช่ไหมครับจะดังค่อยดังมากเสียงนะฮะเนี่ยจึงปรากฏเป็นให้รู้ว่ามีเสียงนะครับเพราะนั้นเสียงก
4: ็แต่เสียงก็เกิดตรงนี้ตรงหูเราเนี่ยค่ะแต่ไปได้ยินเสียงที่อื่นนะคะ
0: ครับเสียงได้ยินเสียงพูดได้ไหมครับเสียงพูดได้ไหม
4: ได้ยินเสียงอาจารย์พูดเสียงพูดไม่ได้ค่ะ
0: ถามก่อนครับเสียงเนี่ยพูดได้ไหมเสียงเฉพาะเสียงเนี่ยพูดได้ไหม
4: เฉพาะเสียงพูดได้ไหม
0: ครับ
4: พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได
0: ้ครับ
4: มันก็มีลักษณะแค่ดังอย่างเดียว
0: นะแล้วที่พูดได้เพราะอะไรครับ
4: เพราะเป็นนิมิตเป็นการเกิดดับสืบต่อเป็นความสูงสูงต่ำต่ำ
0: ถ้าไม่มีจิตจะพูดได้ไหมครับ
4: อ๋อค่ะไม่ได้ค่ะใช่ต้องมีจิต
0: ถ้าไม่มีจิตพูดไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับพูดถึงพูดนะไม่ได้พูดถึงเสียงภายนอกนะเสียงภายนอกไม่ต้องอาศัยจิตแต่ก็ปรากฏได้กับจิตได้ยินแต่ที่เสียงกล่าวเป็นคำพูดเนี่ยต้องอาศัยจิต
4: ต้องมีจิต
0: แต่เห็นไหมเสียงต่างกันเสียงภายนอกกับเสียงที่เกิดจากการเปล่งออกจากจิตเนี่ยนะครับจิตเป็นปัจจัยเสียงสมุฏฐานต่างกันเนี่ยครับเสียง
4: แล้วที่เราได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงภายนอกแล้วเราเป็นความเห็นผิดเหรอคะอาจารย
0: ์เห็นผิดยังไงครับ
4: ก็คืออย่างเห็นคนที่กำลังพูดอยู
0: ่ครับทำไมครับผิดยังไง
4: ผิดยังไงอะคะงั้นไม่เข้าใจอะค่ะ
0: ถ้ายึดมั่นว่าเป็นคนจริง ถ้ายึดมั่นว่าเป็นคนจริงๆนะผิดแต่ถ้าเข้าใจโดย
4: แล้วเราจะพิจารณายังไงอะคะนี่หาแล้วเราจะพิจารณายังไงถึงจะเป็นความเห็นถูก
0: ครับก็ต้องฟังค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ได้ห้ามคิดว่าเป็นใครใช่ไหมครับเวลาพูดถึงเนี่ยเสียงเนี่ยจะได้รู้ว่าเสียงเนี่ยใครพูดใช่ไหมครับมีสัญญาความจำด้วยได้ยินเสียงแต่ละคนถ้าไม่พูดเนี่ยจะรู้ไหมครับว่าใครเนี่ยใครคนพูดถึงได้รู้ว่าเสียงเนี่ยใครยังไม่เห็นหน้าเลยรู้แล้วว่าใครพูดยังไม่ต้องเห็นหน้าเลยได้ยินเสียงเนี่ยนะครับ
4: มันมีสภาพสมัยเยอะใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามีแต่เสียงมีแต่จิต
0: ครับจำได้อีกเห็นไหมครับที่บอกว่าเป็นคนพูดเนี่ยเพราะมีสัญญาจำนะฮะสัญญาจำว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนู้นพูดแต่เป็น ได้ยินจำได้ว่าเป็นสิ่งนี้คุณนั้นกล่าวแต่คนจริงๆไม่มีแต่มีแต่เสียงกับจิตที่ได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับได้ขณะที่ได้ยินเห็นไหมครับเสียงก็ไม่ใช่เสียงพูดไปได้แต่ได้ยินขณะที่ได้ยินเนี่ยได้ยินอะไรได้ยินคำหรือว่าได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเนี่ยมีคำหรือยังขณะที่ได้ยินมีคำหรือยังมีความหมายหรือยังต้องมีต้อง
4: ไม่มี
0: ต้องมีได้ยินขณะที่ได้ยินไม่มีคำแต่เร็วมากเลยนะครับฟังเหมือนกับว่าฟังมาก็รู้ว่าเสียงนั้นกล่าวถึงอะไรทันทีเลยบอกว่าฟังอะไรฟังคนนี้พูดฟังคนนั้นกล่าวคำนั้นรู้เหมือนก็ได้ยินเป็นคำทันทีเลยแต่ให้หมายความรวดเร็วแต่ความจริงแล้วขณะที่ได้ยินจะเป็นคำไม่ได้จะเป็นคำไม่ได้จะเป็นความหมายไม่ได้ขณะที่เป็นคำเป็นความหมายนั่นคือคิดต่อละคิดต่อจากได้ยินละเนี่ยก็จะมาเข้าที่สังขารนิมิตของได้ยินสังขารและนิมิตของเสียงเห็นไหมครับต้องเป็นเสียงเท่านั้นได้ยินก็เป็นได้ยินเท่านั้นใช่ไหมครับขนาดเนี้ยได้ยินคนพูดใช่ไหมครับพูดตอบได้เลยใช่ไหมครับแต่จริงแล้วขณะที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นใครไม่ได้เสียงที่ปรากฏกับจิตได้ยินเสียงจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับเสียงต้องอาศัยการกระทบกันนะครับฐานของเสียงเนี่ยนะครับรูปที่เกิดความหมายเนี่ยวิญญาติรูปเนี่ยนะครับวจีวิญญาติรูปเนี่ยอาศัยวิญญาติให้รู้ความหมายให้มีการกระทบกันของฐานของเสียงที่จะเปล่งออกมาเนี่ยเห็นไหมต้องมีการกระทบกันจะยำเปล่งออกเป็นคำนั้นได้นะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นเสียงจะเกิดเองลอยๆไม่ได้ต้องมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเสียงมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเสียงสัตว์ก็อย่างหนึ่งใช่ไหมครับพอจำได้ว่าเสียงมนุษย์อย่างนี้เสียงสัตว์อย่างนี้เสียงที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้ออกจากจิตที่เปล่งจากมนุษย์สัตว์ก็เป็นเสียงอีกอย่างหนึ่งเสียงฟ้าร้องก็อย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแต่เสียงจะเป็นฟ้าร้องไม่ได้เสียงจะร้องจะเป็นฟ้าร้องไม่ได้ฟ้าร้องจริงฟ้าร้องไม่ได้ต้องเป็นเสียงเท่านั้นเสียงร้องไม่ได้ใช่ไหมครับเสียงจะร้องได้ไงครับเพราะเสียงก็คือเสียงแต่บอกว่าฟ้าร้องใช่ไหมครับเนี่ยครับสภาวะธรรมที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับมีความละเอียดที่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับก็เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาที่เที่ยงนะครับเป็นคนนั้นจริงๆใช่ไหมครับเป็นคนนั้นจริงๆเห็นในจอใช่ไหมครับเวลาสัมผัสจอเนี่ยสัมผัสอะไรครับแข็งสัมผัสจะสัมผัสคนได้ไหมครับสัมผัสแข็งแต่คิดว่ามีคนอยู่ในจอนะครับจริงๆแล้วจอก็ไม่มีนะครับจอไม่มีจอนี่ก็คิดอีกขนาดเนี้ยครับจอใหญ่มากเลยขนาดเนี้ยจอใหญ่มากเลยจริงไหมครับที่ท่านอาจารย์ก็เคยพูดถึงก็น่าคิดใช่ไหมครับขนาดนี้จอใหญ่เลยเนี่ยจ
4: อเวลาที่อยู่ในจอทีวีเราก็รู้ว่าไม่มีจริงอะค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นจอที่ใหญ่แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะจ้ะ
0: ก็เราครับเราไม่รู้ได้หรอกครับถ้าเป็นเราครับเรานี่ครับใช่ไหมเราแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นค่อยๆรู้ขึ้นนะเห็นไหมครับเราก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตใช่ไหมถ้าไม่มีจิตได้ยินจะเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือว่าเป็นเราได้ยินได้ไหมครับแต่พอมีจิตได้ยินจึงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ยึดถือจิตที่ยินว่า เราได้ยินหรือแม้กระทั่งเราได้ยินเราจำรู้สึกนะเป็นเราหมดเลยเราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจแต่จริงจะเป็นทวารละแต่ละอย่างใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นกับจิตจริงยึดถือสภาวะธรรมะที่เกิดดับเนี่ยนะครับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขนาดเนี้ยนะครับขนาดนี้มีสภาวะธรรมะที่เกิดมีทั้งจำมีทั้งรู้สึกมีทั้งปรุงแต่งด้วยกุศลอกุศลบ้างแต่เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยจิตจิตเป็นประธานเป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏเห็นไหมครับแทนที่จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยครับถ้าไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและอะไรล่ะและอะไรและเป็นอะไรนะถ้าไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นอะไรครับ
2: เป็นธรรมะแต่ละอย่างค่ะอาจารย
0: ์ครับบอกได้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างต้องทีละหนึ่งด้วย
2: ค่ะเป็น
0: ไม่งั้นก็รวม
2: เป็น
0: แต่ละอย่างก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ต้องทีละหนึ่งเนี่ยถึงจะเข้ามาทีละหนึ่งจริงๆไม่งั้นก็ถ้ารวมกันเป็นหลายๆอย่างก็แม้จะบอกว่าเป็นธรรมะก็จริงแต่ก็ยังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไม่ใช่ว่าทีละหนึ่งทีละหนึ่ง
2: ทีละหนึ่งอย่างเช่นเป็นสีเป็นแข็งเป็นเห็น
0: เช่นนี่ก็คิดแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเช่นต้องคิดแล้วค่ะคิดแล้ว
0: เช่นสีไม่ได้ปรากฏตอนที่พูดว่าเช่นใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ว่าเช่นนี่กำลังคิดถึงว่ามีเสียง
2: ค่ะ
0: แทนที่จะเป็นสี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ตอนนั้นไม่คิดเช่น
2: ใช่ค่ะอันนั้นเป็นคิดแล้ว
0: ครับต้องเป็นทีละหนึ่งเพราะนั้นจนกว่าจะรู้ว่าถ้าเป็นสีจริงๆเนี่ยพูดไม่ได้สีพูดไม่ได้เห็นอย่างสีเท่านั้นเนี่ยจนกว่าจะเป็นสีเท่านั้นเองสีพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับสีพูดอะไรไม่ได้เลยนะจะเป็นใครอะฮะเนี่ยใช่ไหมครับแต่ไม่เข้าใจผิดใช่ไหมครับเข้าใจบัญญัติสมมุติบัญญัติของโลกว่าเป็นผู้นั้นคนนี้พูดแต่ไม่เข้าใจผิดเนี่ยการที่จะอยู่ตามความเป็นจริงก็ไม่เข้าใจบัญญัติของโลกที่เขาสมมติกันไม่เข้าใจผิดแต่ไม่เข้าใจผิดว่ามีตัวตนจริงๆใช่ไหมครับรู้ว่าเป็นสิ่งใดรู้ว่าเป็นคนนั้นคนที่พูดนะพูดได้ว่าเป็นบุคคลนี้ไงเสียงนี้จะเป็นบุคคลนั้นได้ยังไงแต่ไม่เข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลนั้นที่มีจริงๆมีตัวตนจริงๆเนี่ยนี่คือความเห็นผิดที่เป็นอัตตาเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่ทรงละบัญญัติของชาวโลกนะครับสิ่งที่ชาวโลกพูดกันนะครับพระองค์ก็ไม่ได้ทะเลาะกับชาวโลกนะครับเพราะพระองค์ทรงทราบทั้งปรมัตถเทศนาสมุตติเทศนาโวหารและเทศนาปรมัตถเทศนาโวหารและเทศนาพระองค์ทรงทราบใช่ไหมครับเวลาพระองค์ตรัสตถาคตใช่ไหมครับก็หมายถึงพระองค์ใช่ไหมครับท่านตรัสถึงภาษาลิบุตรพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอานนท์เห็นไหมก็มีบัญญัติมีชื่อเรียกแต่จิตของบุคคลนั้นต่างกันใช่ไหมครับมีคุณธรรมที่ไม่เหมือนกันพระสารีบุตรท่านก็เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์ท่านพระอานนท์ก็เลิศด้วยทั้ง5สถานนะครับความเป็นผู้หูสูตรสติในการทรงจำเป็นผู้หูสูตรคือสดับแต่ฟังมากสติในการทรงจำนะครับมีคติที่แล่นไปนะครับธรรมะบทเดียวเนี่ยท่านแล่นไปนะครับถึง 60,000 บทธรรมะบทเดียวเนี่ยแตกออกเป็น 60,000 เลยจะกล่าวโดยในย่าไหนนะครับแล้วก็ทิฏฐิอีกความเพียรนะครับความเพียรในการทรงจำในการเล่าเรียนในการศึกษานะครับแล้วก็ความเป็นเลิศพุทธอุปถัมภ์เห็นไหมครับอุปถัมภ์พระธรรมพุทธเจ้า เก่งว่าตัวเองจะหลับนะครับเวลากลางคืนเวลาพระผู้พักตรัสเรียกถึงเก่งว่าท่านจะหลับท่านก็ชูประทีปแต่ถ้าเกิดท่านหลับเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกไหมครับท่านก็ชูประทีปไว้ชูเห็นไหมครับมีจะมีข้อความนี้เห็นไหมครับความเป็นผู้ถากก็ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านจะพักผ่อนใช่ไหมครับท่านก็เดี๋ยวเวลาผู้พากจะตัดเรียกเนี่ยเดี๋ยวถ้าท่านตัดเรียกแต่ก็เราก็เขาพอจะเข้าใจได้ว่าเห็นไหมความเป็นเรื่องของพระเถระผู้ทรงคุณเนี่ยความจริงก็คือจิตเจตสิกรูปในเดงที่แตกต่างกันหลากหลายแต่จริงบัญญัติว่าเป็นท่านพระนนท์บัญญัติว่าเป็นพระสารีบุตรเป็นบัญญัติว่าเป็นพระมุคลานะเป็นท่านพระมหากัสสปะเป็นท่านพระอนุรุทธะนะครับเป็นท่านพระมหากัปปินะเป็นท่านพระราหุลเห็นไหมครับหลากหลายแต่สิ่งที่ปรากฏผู้ที่ประจักษ์แล้วท่านได้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเนี่ยทุกขธรรมใช่ไหมครับเห็นความเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้เหตุเกิดเป็นอย่างนี้ความดับเป็นอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจผิดไงแล้วท่านก็เข้าใจบัญญัติที่ชาวโลกสมมติกันด้วยเพราะนั้นนิมิตใช่ไหมครับนิมิตอยู่ในโลกของนิมิตนะครับเป็นเรื่องราวเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเห็นไหมครับกว่าจะมาที่เป็นโลกของปรมัตถ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแสดงว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหมครับที่ได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแสดงว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงไงครับเพราะว่ายังไม่ถูกเปิดเผยด้วยความเข้าใจ
2: นะใช่ค่ะที่อาจารย์กล่าวโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงการศึกษาเรื่องนิมิตก็เพื่อให้รู้ว่าขณะที่ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงนี้เป็นเพียงนิมิตเท่านั้นสิ่งที่จะปรากฏตามความเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจตามลำดับเมื่อเช้าที่ได้ศึกษาตั้งแต่ขั้นที่เห็นกามมีความประพฤติเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่จนกระทั่งประจักษ์การเกิดดับในท้ายของพระสูตรในบทที่332เมื่อเช้านี้ดังนั้นพอบ่ายเนี้ยมาศึกษาเรื่องนิมิตแล้วเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะที่เป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับปุถุชนซึ่งยังเข้าใจศึกษาพระธรรมไม่ได้ถ่องแท้ในขั้นของสติปัฏฐานขั้นที่รู้แต่ละหนึ่งหรือถึงขั้นที่เห็นการเกิดดับก็เข้าใจในขั้นการฟังว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเป็นเพียงนิมิตซึ่งสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ต่อเมื่อปัญญาเขารู้และเข้าใจแล้วก็ตามลำดับ
0: คือรู้นิมิต
2: รู้นิมิต
0: เพราะไม่ได้ปรากฏทีละขณะนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็แสดงให้เห็นแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับอย่างน้อยก็รู้ได้ครับจากการศึกษาและจริงด้วยไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาในขั้นการฟังเกิดดับรวดเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตแต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิมิตของอะไร
2: ค่ะเป็นนิมิตทาง
0: แต่ที่จะเป็นนิมิตของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารและนิมิตเป็นธรรมะที่มีจริงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2: ค่ะ
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็เป็นนิมิตเหมือนกันเพราะนั้นถ้าไม่ปรากฏตามความเป็นจริงก็จะถือสิ่งที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นอัตตาจริงๆเป็นตัวตนจริงๆแทนที่จะเป็นสังขารและนิมิต
2: ค่ะก็เมื่อไหร่ที่ยังไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏก็ทำให้หลง
6: เปรียบเสมือนเมื่อเช้าที่อาจารย์ได้กล่าวในพระสูตรเป็นหลุมฐานเพิงเป็นหนามเป็นสิ่งที่อุปมาขึ้นมาเหล่านั้นทั้งหมด
0: เป็นหนามในขนาดความจริงในขนาดนี้นะครับถ้าปัญญาเกิดนะครับ
6: ค่ะ
0: เป็นหนามข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลัง
6: ค่ะ
0: จะก้าวที่แต่ไม่ได้รู้สึกความเป็นหนามเห็นไหมครับโอ้โหประมาทมากไหมครับเนี่ยไม่ได้
4: เพิ่งจะ
6: ค่ะเชิญน้องเลี้ยงค่ะ
4: เห็นกามอะค่ะเห็นกามกามในที่นี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
0: ครับ
4: นะคะแล้วเห็นในที่นี้คือปัญญาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับเห็นไหมครับก็ที่ทรงแสดงเห็นไหมครับแล้วจริงมั้ยหรือเปล่าครับทรงแสดงเมื่อที่สนทนาเมื่อเช้าเนี่ยตรงตามความเป็นจริงนะครับที่จะเห็นว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะครับเหตุเกิดและความดับตามความเป็นจริงเห็นไหมครับต้องไม่ลืมคำนี้นะครับตามความเป็นจริงสิ่งที่ปวดทางตาถ้าเป็นรูปอารมณ์ก็ต้องเป็นรูปอารมณ์ตามความเป็นจริงจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แต่เป็นนิมิตของสภาวะธรรมะที่เกิดดับรวมกันแต่นิมิตจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งสังขารเล่นมิตเองนะครับก็เกิดดับรวดเร็วจนเป็นสังขารนะครับให้รู้ว่าไม่ใช่สังขารขนาดเดียวให้รู้ได้ครับสามารถให้รู้ได้ว่าเป็นเนี่ยแหละเป็นเห็นแสดงว่าไม่ใช่เห็นขนาดเดียวเป็นนิมิตของเห็นเป็นนิมิตของได้ยินขณะเนี้ยมีเสียงปรากฏกับได้ยินแสดงว่าขณะที่ได้ยินปรากฏนิมิตของได้ยินแสดงว่าไม่ใช่นิมิตไม่ใช่ได้ยินขนาดเดียวหลายวาระไม่ใช่ได้ยินขนาดเดียวเนี่ยไม่ใช่วาระเดียวนะหลายวาระมากเลยจึงให้รู้ได้ว่ามีได้ยินไงแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ยึดถือว่าได้ยินเป็นเราเป็นนิมิตอีกแต่ว่าเป็นนิมิตที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เที่ยงนะครับจนกว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงเลยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดดับเห็นไหมครับไม่งั้นความเกิดดับจะมีได้ไงนะครับสิ่งที่มีจริงเหตุเกิดแล้วก็ความดับแต่ยังไม่เห็นความเกิดดับหรอกครับถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงทีละหนึ่งทีละหนึ่งก่อนทีละหนึ่งไม่ปนกันด้วยทีละหนึ่งจึงจะปรากฏดีใช่ไหมครับถ้าดีเนี่ยหมายความว่าถ้าปนกันเนี่ยจะเป็นหนึ่งได้ยังไงแต่ถ้าดีก็ทีละหนึ่งจะเอาอะไรมาปนนะครับต้องเป็นละหนึ่งเพราะธรรมะจะเป็นสิ่งที่ปนกันไม่ได้ธรรมะเขาต้องเป็นเดือนละหนึ่งนะครับธรรมะปกติแต่เกิดจากเหตุปัจจัยก็ต้องเป็นทีละหนึ่งของธรรมะนั้นใช่ไหมครับเสียงจะให้มาปนกับสีทั้งหมดทางตาไม่ได้เห็นไหมครับก็ต้องเดือนละหนึ่งได้ยินจะเป็นเห็นไม่ได้
1: อาจารย์คะทีละหนึ่งที่อาจารย์บอกเป็นนิมิตไหมคะ
0: ทีละหนึ่งก็ยังเป็นนิมิตอยู่ของความเข้าใจที่เกิดมีอารมณ์คือทีละหนึ่งให้ปรากฏให้รู้ได้ไงเกิดดับรวดเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตไงครับจนปรากฏเป็นนิมิตของสังขารละนิมิตสังขารละนิมิต
1: ทีละหนึ่งก็เป็นนิมิต
0: ใช่มันงั้นจะรู้ได้ไงครับจะเอาอะไรมารู้อะถ้าไม่มีนิมิตของสภาวะธรรมที่เกิดดับจะรู้อะไรอะ
2: ที่อาจารย์กล่าวว่าทีละหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าอย่างเช่นทีละหนึ่งของสีแต่ก็โดยความเป็นนิมิตทีละหนึ่งของเสียงก็โดยความเป็นนิมิตเพราะว่าพอเมื่อก่อนไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่าทีละหนึ่งคือหนึ่งขณะแต่ทีละหนึ่งในที่นี้อาจารย์หมายถึงนิมิตของสังขารอันนั้นนะอย่างเช่นสีสภาพสังขารธรรมของสีทีละหนึ่งโดยความเป็นนิมิตของเสียงสังขาร
4: ค่ะเ
2: ดี
4: ๋ยวเคยเถียงเพื่อนอยู่เหมือนกันค่ะว่าจิตหนึ่งขนาดนั้นก็เป็นนิมิตแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่มันรู้ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องเป็นหนึ่งของสีหรือของเสียง
2: โดยความเป็นนิมิต
0: รู้ได้จะใครรู้ครับใครรู้หนึ่งขนาดครับใครครับที่รู
4: ้พระองค์ค่ะ
0: งั้นมิฉะนั้นพระพุทธองค์จะมีทรงแสดงให้เห็นวาระของจิตที่เกิดขึ้นวิธีจิตเห็นไหมครับที่สนทนากันแล้วก็เมื่อวานด้วยใช่ไหมครับปรมัตถ์ธรรมนิเทศเนี่ยมีจิตต้องหลายประเภทเนี่ยวาระหนึ่งของวิธีจิตทางทวารใดทวารหนึ่งมีวิธีจิตเกิดตึงต้องหลายประเภทเห็นไหมครับ แต่ละหนึ่งเห็นไหมครับทรงแสดงจากขุปัญญาดับไปสัมปติชนะเกิดสืบต่อเห็นไหมครับจนหมดวาระของการเห็นนะครับรูปที่ปรากฏทางตาดับไปนะครับมีจิตอะไรบ้างที่ทรงแสดงเห็นไหมครับเนี่ยและก่อนเห็นยังไม่เกิดมีจิตอะไรบ้างอีกเห็นไหมครับหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆแต่ปรากฏให้ปัญญารู้โดยนิมิตผู้ที่จะเห็นตามที่องค์พระองค์ทรงแสดงต้องโดยนิมิต
4: แล้วสีหนึ่งสีอะค่ะเป็นหนึ่งไหมคะอาจารย์สีหนึ่งสีที่เขา17ขนาดจิตอะค
0: ่
4: ะ
0: ก็สีที่ปรากฏทางทวารทางทวารหนึ่งก็ต้องเป็นสีแต่ละสีแต่ละสีแต่ไม่ใช่จะปรากฏอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าความเร็วไงครับสีที่ปรากฏขนาดนี้ไม่ใช่สีวาระเดียวนะ
4: อ๋อค่ะไม่สามารถรู้ได้แต่เขาก็เป็นหนึ่งสีนั้น
0: ขณะนี้เองไม่ต้องนั้นไงขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏนี่แหละครับนิมิตของสีเนี่ยเทียบทางตาเนี่ยนิมิตะของสิ่งที่ปรากฏทางตาที่เป็นอารมณ์ที่เป็นรูปารมณ์ขณะนี้ครับเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นนิมิตของรูปที่กระทบตาเท่านั้นถ้าหลับตาอยู่ไหนครับที่ปรากฏตาไม่เหมือนกับที่ลืมตาใช่ไหมครับแต่หลับตาเนี่ยหลับตาก็มีนิมิตที่ปรากฏก็มี
4: เดี๋ยวนะคะอาจารย์
0: คุณบอกว่ามืด
4: ขอความเข้าใจใหม่อ่ะค่ะอาจารย์นิมิตของสีกับนิมิตของจิตเห็นนะคะมันต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์ครับสีนะครับสีปรากฏกับอะไรครับ
4: เห็นค่ะ
0: สีปรากฏกับเห็นจากขุวิญญาณนะครับถ้าใช้คำว่าจากขุวิญญาณภาษาบาลีก็จากกูวิญญาณนะครับสีปรากฏขณะนี้ก็ต้องปรากฏโดยนิมิตนะครับจะปรากฏโดยนิมิตหมายความว่าไม่ใช่สีขณะเดียวละอย่างที่ได้สนทนากันหลายครั้งนะครับเวลาเจ็บเนี่ยเจ็บที่กายเนี่ยไม่ใช่เจ็บขณะเดียวมันเจ็บหลายวาระมากเลยจนปรากฏให้รู้ว่าเจ็บปรากฏให้รู้ว่าเจ็บไม่ใช่วาระเดียวนะครับยังไม่ต้องกล่าวถึงขนาดหรอกนะครับไม่ใช่วิสัยที่จะรู้ได้นะครับแต่แค่เจ็บที่บอกว่าเจ็บนิดเดียวเนี่ยเวทนานี่หลายวาระเลยเป็นนิมิตของเจ็บที่เจ็บเนี่ยเป็นนิมิตของเจ็บที่มีคำว่านิมิตเพิ่มขึ้นมาหมายความหมายว่าเกิดดับไม่ใช่ขณะเดียวเป็นนิมิตของเจ็บสบายเย็นสบายก็เป็นนิมิตของเย็นรู้สึกดีใจก็หลายขณะเวทนาไม่ใช่ให้รู้ขนาดเดียว
4: แล้วนิมิตของจิตเห็นล่ะคะอาจารย์จิตเห็นน่ะมีนิมิตไหมคะ
0: จิตเห็นเป็นสังขารหรือเปล่าครับ
4: เป็นค่ะ
0: ครับมีจริงไหมครับ
4: มีจริงค่ะ
0: มีจริงเพราะนั้นเห็นปรากฏได้ไหมครับ
4: เห็นปรากฏได้ไหม
0: ปรากฏได้ไหมครับ
4: ก็ต้องปรากฏได้ค่ะ
0: ปรากฏกับอะไรครับ
4: กับปัญญาค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับปัญญาก็มีเห็นเป็นอารมณ์ได้รู้เห็นว่าไม่ใช่ใครเห็นรู้เห็นมีจริงครับเห็นทำกิจเห็นแสดงว่าเห็นที่ทำกิจเห็นไม่ใช่วาระเดียวต้องเห็นจนสืบต่อให้รู้ว่าเป็นนิมิตของเห็นไงครับเป็นนิมิตของเห็นไม่ต้องพะวงเรื่องการเกิดดับหรอกครับเพราะว่าต้องรู้ทีละหนึ่งก่อนนะครับทีละหนึ่งก่อนเห็นไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องคือหมายความว่านิมิตเนี่ยแสดงว่าปรากฏให้รู้แล้วเกิดดับเนี่ยจนให้รู้ว่าเป็นหนึ่งของสิ่งนั้นจริงๆสิ่งนั้นต้องเป็นแต่ละหนึ่งเกิดระดับความจริงเนี่ยเห็นขณะที่พูดกันเนี่ยนะครับเห็นหลายวาระความจริงไม่ใช่เห็นขณะไม่ใช่แบบมีเห็นที่เป็นเห็นที่ยั่งยืนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่บอกว่าเป็นเห็นเนี่ยดับไปแล้วก่อนที่จะเห็นขนาดเนี้ยหรือขนาดเนี้ยเห็นมีจิตเห็นเกิดดับไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่แต่ปรากฏเป็นนิมิตสมาธิธรรมมีจริงไม่ได้ไปหาที่อื่นใช่ไหมครับธรรมะที่ปรากฏเนี่ยมีจริงแต่จะอาจจะปรากฏได้เนี่ยใช่ไหมครับธรรมะที่จะถูกเปิดเผยได้ใช่ไหมครับต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฟังแล้วไม่ใช่เพียง จำตามเข้าใจเพียงชื่อเรื่องแต่ว่าจนกว่าจะปรากฏนะครับเห็นไหมท่านอาจารย์ก็เคยกล่าวไว้นะครับก็เป็นประโยชน์มากผู้ที่จะเข้าใจธรรมะก็พูดในลักษณะที่ว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ถ้าเป็นผู้ที่เจริญสีปัฏฐานนะจึงจะเข้าใจธรรมะคือหมายความว่ากระจ่างขึ้นละเอียดขึ้นถ้าไม่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสีปัฏฐานก็ใช่ไหมครับก็ยังเป็นขั้นแค่เรื่องชื่อแต่ค่อยๆเข้าใจตัวจริงเนี่ยเห็นไหมครับยิ่งกว่าชื่ออีกใช่ไหมครับเพราะมีลักษณะจริงๆเนี่ยลักษณะที่มีจริงแต่ก็สีปัฏฐานก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดได้โดยง่ายถ้าไม่เห็นประโยชน์ให้ไม่เห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงว่าเกิดจากการฟังก่อนขณะเนี้ยก็ค่อยเข้าใจสิ่งที่มีนะครับจนกว่าจะรู้ว่าสีพูดไม่ได้นะครับสีพูดได้มานานแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่ฟังเนี่ยคิดยังคิดถึงเลยใช่ไหมครับยังคิดถึงเลยว่าสีพูดได้ขณะนี้นะครับมีสีทำไมถึงพูดไม่ได้นะครับครับแต่ถ้ายังไม่เห็นความลึกซึ้งก็ยังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ไม่ได้พูดถึงการพูดใช่ไหมครับถ้าสีพูดไม่ได้แต่ถ้ายังเป็นสีเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยังเป็นการไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงอีกใช่ไหมครับเป็นไม่ได้พูดถึงเสียงว่าสีพูดได้นะแต่ถ้าสีเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยังไม่ใช่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงเพราะสีจะเป็นอะไรไม่ได้เนี่ยสีต้องเป็นสิ่งที่เพียงกระทบตาเท่านั้นเองกระทบตานะครับปรากฏชั่วกระทบตาเท่านั้นเองนะครับ
7: ปรากฏทางตาขออนุญาตค่ะจะเรียนถามว่านิมิตของแต่ละหนึ่งเนี่ยคือนิมิตของปรมัตถ์ใช่ไหมคะอันเนี้ยคำว่านิมิตของปรมัตถ์ไงกับนิมิตของสังขารเนี่ยอันเดียวกันหรือต่างกันนะคะ
0: ครับก็สังขารสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งครับก็นั่นก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงใช่ครับเป็นสังขารและนิมิตแสดงให้รู้ว่าสังขารที่จะปรากฏได้ต้องโดยนิมิตเสียงก็ปรากฏโดยนิมิตได้ยินก็ต้องปรากฏโดยนิมิตครับเป็นนิมิตไงครับแสดงว่าไม่ได้ใช่สภาพธรรมะที่เกิดเพียงแค่ขณะเดียวให้รู้ได้แต่ว่าหลายวาระมากเลยเกิดดับรวดเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตของสภาพธรรมะแล้วแต่ว่าจะเป็นเห็นจะเป็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้นะครับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นอีกจำนะครับรู้สึกนี่ใช่ไหมครับรู้สึกสบายครับจริงๆขณะที่สบายเป็นสุขทางกายก็ไม่ใช่ขณะเดียวละหลายวาระเจ็บนิดเดียวก็ไม่ใช่ขนาดเดียวแล้วหลายวาระของเจ็บจนปรากฏเห็นไหมครับก็ธรรมะปรากฏโดยนิมิตไงครับสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏโดยนิมิต
7: แล้วนิมิตของปรมัตถ์เนี่ยมันแค่ไหนอะอาจารย์มันหนึ่งเดียวหรือว่าอย่างไรจ๊ะหนึ่งเดียวแล้วดับไปของสภาพเห็นหรือได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแล้ว
0: ความจริงก
7: ็นิมิตของปรมัตถ์
0: ความจริงพูดถึงนิมิตแสดงว่าไม่ใช่ชอบธรรมะเพียงหนึ่งขณะใช่ไหมครับแต่ต้องหลายขณะอย่างเช่นทางตาขณะเนี้ยหลายวาระเลยของสีที่กระทบทางตาเนี่ยหลายวาระเนี่ยขณะเนี้ยสีที่กระทบทางตาเนี่ยไม่ใช่วาระเดียวนะก็หลายวาระมากจนปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นความรวดเร็วของสภาพธรรมะเนี่ยครับเห็นก็เหมือนกันนะครับแล้วยิ่งเห็นความลึกซึ้งเห็นไหมครับเห็นเป็นนามธรรมซึ่งละเอียดกว่านามละเอียดกว่ารูปอีกนะครับก็ปรากฏโดยนิมิตเหมือนกัน
2: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขออนุญาตพี่เซฟค
7: ่ะนิมิตของปรมัตถ์ค่ะอาจารย
2: ์ไม
0: ่ครับก็สังขารก็คือปรมัตถธรรมนั่นเองนะครับใช่ไหมครับสังขารธรรมได้แก่อะไรนะครับได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรบ้างนะครับเว้นนิพพานหรือเปล่าหรือว่าไม่เว้นสังขารก็คือปรุงแต่งนั่นเองแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มีจริง สิ่งที่เกิดดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดดับก็ไม่ใช่สังขาร

อย่างเช่นรูปารมณ์รูปารมณ์ใช่ไหมครับอารมณ์เนี่ยครับรูปารมณ์สิ่งที่เกิดทางตาขนาดเนี้ยเป็นนิมิตของสังขารหรือยังเป็นสังขารและมิตรกับปัญญาหรือยังนะฮะถ้ายังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ไม่ใช่สังขารและนิมิตละเป็นนิมิตที่เป็นอัตที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ยึดว่าเป็นอัตตา

0: ค่ะอาจารย์คือปรมัตถ์กับสังฆธรรมเนี่ยก็เป็นที่ท่านทรงแสดงไว้ก็คืออย่างเช่นสังฆธรรมก็คือสภาพธรรมะที่มีการปรุงแต่งถ้ากล่าวโดยปรมัตถ์ก็อย่างเช่นจิตเจตสิกรูปเขาก็เป็นปรมัตถ์ธรรมะที่แสดงโดยความเป็นปรมัตถ์แต่เป็นสังฆธรรมแต่ว่าที่นิพพานเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์เพียงแต่ว่าไม่ได้มีการปรุงแต่งแล้วอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวว่านิมิตของปรมัตถ์หรือนิมิตของสังขารธรรมก็เป็นความหมายที่เดียวกันใช่ไหมคะ
1: เพราะปรมัตถธรรมที่เกิดดับก็มีไม่เกิดดับก็มี
0: ค่ะ
1: ที่ไม่เกิดดับก็ได้แก่พระนิพพานที่เกิดดับก็ได้แก่อะไรครับปรมัตถ์อะไรบ้าง
0: ก็จิตเจตสิกรูปค่ะ
1: จิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ
0: ์ก็ทรงแสดงไว้ด้วยคำว่าสังขารธรรมเพราะว่าเป็นมีการปรุงแต่งเกิดดับค่ะ
1: ครับในขณะนี้ใช่ไหมครับสังขารและนิมิต
0: ค่ะ
1: เนี่ยขณะนี้สังขารนิมิตรูปารมณ์เป็นสังขารนิมิตหรือเปล่าครับ
0: เป็นค่ะ
1: สัทธารม
0: ณ์เป็นค่ะ
1: คันธารม
0: ณ์เป็นค่ะ
1: ตรัสารมณ
0: ์เป็นค่ะถ้าแสดง
1: โสตารมณ
0: ์เป็นค่ะถ้าแสดงโดยนิมิตก็ถ้าแสดงโดยปรมัตถ์ก็เป็นรูปปรมัตถ์แต่โดยสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งก็เป็นสังขารธรรมโดยเป็นรูป
1: ขึ้นอยู่กับว่าถามอะไรใช่ไหมครับถ้าถามนิมิตแสดงว่าให้รู้ว่าสภาวะธรรมะเกิดดับสืบต่อกันยาวรวดเร็วมากนะครับเกิดดับจนให้รู้ว่านั่นน่ะเป็นนิมิตไม่งั้นจะรู้อะไรครับใช่ไหมครับรูปเป็นดังนี้นะครับเนี่ยจะปรากฏให้รู้ได้ใช่ไหมครับที่ฟังตามที่หลวงตรัสใช่ไหมครับที่จะเข้าใจได้ก็ต้องโดยปรากฏโดยนิมิตรูปเป็นดังนี้แสดงว่าดังนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีรูปมีลักษณะของรูปใช่ไหมครับรูปเป็นดังนี้ดังนี้เป็นยังไงอ่ะที่ทรงแสดงเนี่ยรูปเป็นดังนี้ยังไม่ต้องกล่าวถึงเหตุเกิดนะครับเหตุดับนะครับไม่ต้องกล่าวถึงเกิดเหตุเกิดแล้วก็ความดับแต่ว่ารูปเป็นดังนี้ดังนี้ยังไงดังนี้เป็นแบบไหน
2: เป็นทีละหนึ่งค่ะ
1: อะไรครับรูปเป็นดังนี้เป็นยังไง
2: รูปสีเป็นสีอาจารย์สีเป็นสีเสียงเป็นเสียงนะคะรูปเป็นดังนี
1: ้เป็นแล้วยังครับ
2: ยังค่ะ
1: ก็ยังไม่เป็นดังนี้
2: แต่
1: นี่ไหมครับคำที่พงศ์แสดงดังนี้แสดงว่าต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นไหมครับตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นดังนี้ไม่ใช่เพียงพูดถ้าพูดจากความเข้าใจต้องเป็นความเข้าใจจริงๆด้วยใช่ไหมครับตามความเป็นจริงรูปเป็นดังนี้เห็นไหมครับพระองค์ทรงแสดงเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าดังนี้อะไรดังนี้ชื่อคำแล้วจะเป็นดังนี้ได้ยังไงครับต้องมีลักษณะให้รู้ว่าเป็นดังดังนี้ต้องมีที่บอกเป็นดังนี้แสดงว่าต้องมีนี้ให้รู้ว่านี้คืออะไรนี่ดังนี้ไม่ใช่ว่าใช่ไหมครับเราบอกพูดว่าดังนี้แสดงว่าต้องมีสิ่งนั้นให้รู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรดังนี้ดังนี้ดังนี้งั้นอะไรอ่ะงั้นคืออะไรใช่ไหมครับรูปเป็นดังนี้เวทนาครับใช่ไหมครับต้องทีละหนึ่งนะครับเอารูปก่อนก็ได้ครับรูปแล้วแต่นะครับไม่ให้เลือกเจาะจงแต่ว่าถ้าไม่ฟังบ่อยๆครับก็จะไม่เห็นความต่างกันของสภาวะธรรมก็รวมกันนะครับก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับทรงแสดงเนี่ยเวทนาเป็นดังนี้เวทนาในความรู้สึกเนี่ย

0: เป็นเราหรือเปล่าครับถ้าเป็นเราเจ็บไม่ใช่ดังนี้ละไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะครับภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าอย่างนี้ว่ารูปดังนี้จะข้ามคำของพวกไปเหรอรูปดังนี้ดังนี้ยังไงอะดังนี้รูปอะไรอะและดังนี้มีลักษณะยังไงดังนี้เห็นไหมครับจึงจะบอกว่ารูปดังนี้อธิบายเลยเนี่ยตามความเข้าใจถ้าตามความจำก็พูดได้จนกว่าจะเป็นรูปดังนี้ใช่ไหมถ้าสีพูดได้ก็ไม่ใช่รูปดังนี้แล้วใช่ไหมครับต้องเป็นสีเท่านั้นสีรูปพูดไม่ได้สีร้องเพลงไม่ได้
1: รูปดังนี้อาจารย์เป็นความเข้าใจนะคะเข้าใจว่ารูปนี้เป็นรูปสีนี้เป็นรูปสีเหรอคะอาจารย์
0: ต้องมีลักษณะให้รู้ใช่ไหมครับต้องมีลักษณะให้รู้ลักษณะเนี่ยไม่ต้องใช้ชื่อก็ได้แต่ต้องมีลักษณะให้รู้จึงบอกว่าถ้าจะพูดก็จึงบอกว่าดังนี้แต่ถ้าไม่ได้พูดก็แต่รู้ลักษณะไม่ต้องบอกใครก็ได้แต่ดังนี้แหละครับผู้นั้นรู้แต่เวลาจะพูดกับผู้อื่นรูปดังนี้รูปดังนี้นะครับ
1: เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่รู้ในขณะนั้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหม
0: ก็ทำไมถูกต้องไหมครับขณะนี้มีธรรมะมีไหมครับจริงสิ่งที่มีจริงมีไหมครับม
1: ี
0: ขณะนี้มี
1: มีใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: มีแต่เป็นดังนี้หรือยังที่ว่ารูปเป็นดังนี้รูปก็หลากหลายใช่ไหมครับสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่สภาพธรรมะที่เป็นวิสัยหรือเป็นโคจรที่จิตเกิดขึ้นในชีวิตวันก็มีสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนลมแผ่นเปื้องไหวเนี่ยครับเป็นโคจรรูปที่เป็นรูปที่รูปหยาบด้วยใช่ไหมครับที่เป็นโคจรเป็นวิสัยเห็นไหมครับสีทุกทั้งตาขนาดเนี้ยเห็นทุกวี่ทุกวันใช่ไหมครับแต่เพราะไม่ดีได้ฟังครับเห็นอะไรกันแน่ใช่ไหมจนกว่าจะเห็นอะไรกันแน่ได้ยินอะไรกันแน่ได้กินอะไรกันแน่ลิ้มรสอะไรกันแน่หรือว่าลิ้มรสอาหารนั่นรสนั้นชื่อนี้อาหารนี้ประเภทนั้นอันนั้นเป็นเรื่องคิดละแต่ถ้าเป็นลักษณะจริงๆของรสที่ปรากฏอย่าไม่มีชื่ออาหารเลยรสเป็นรูปที่มีจริงใช่ไหมก็ปรากฏโดยนิมิตด้วยใช่ไหมครับจะรสเผ็ดรสเปรี้ยวมีเป็นนิมิตของรสนั้นนั้นนะครับเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันขณะนี้ใช่ไหมก็ปรากฏกับจิตได้เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้นะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะ
1: รู้ได้เพราะเขามีลักษณะใช่ไหมคะอาจารย์ที่รู้ได้เพราะเขามีลักษณะเฉพาะแล้วมีนิมิตให้รู้ได
0: ้ครับแล้วต้องรู้ลักษณะถึงจะกล่าวได้ใช่ไหมว่าคืออะไรไม่งั้นก็ลอยๆพูดลอยๆขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้ว่าลักษณะที่มีจริงนั้นคืออะไรใช่ไหมครับถ้าให้อธิบายสิ่งที่พวกทางตาเนี่ยอธิบายถ้าเป็นความเข้าใจเนี่ยสามารถอธิบายได้ใช่ไหมครับสิ่งที่พวกทางตาเนี่ยอธิบายได้ไหมครับสิ่งที่พวกตาใช่ไหมครับจนกว่าจะเข้าใจขึ้นนะฮะจนกว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ที่แน่นอนระดับตาละสิ่งที่พวกเราตาต่างกันแล้วใช่ไหมครับจริงไหมครับพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่พวกตาเนี่ยหลับก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่ลืมแล้วจริงยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นน่ะเพราะว่ารูปนี้ปรากฏได้ทางตาเท่านั้นเห็นไหมครับถ้าปิดหูสิ่งที่ทางตาจะมืดไหมครับปิดหูสิ่งที่ต่างๆก็ยังปรากฏกับทางต่างๆใช่ไหมครับปิดหูเนี่ยปิดจมูกสิ่งที่ต่างๆมีกระทบตาเป็นอาจารย์เด็กวิญญาณเกิดขึ้นแต่เวลาหลับตาเนี่ยมืดแล้ว แสดงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏทางตาเท่านั้นเท่านั้นจนกว่าจะเนี่ยเพียงแค่ทางตาเท่านั้นเนี่ยจนกว่าจะเป็นค่อยๆเข้าใจขึ้นใช่ไหมครับเวลาลืมตาจะได้ยินเสียงหรือเวลาถ้าเห็นก็ต้องเป็นสีใช่ไหมครับที่แต่ละหนึ่งสีที่ต้องกระทบทางตาเท่านั้นจะลืมตามาแล้วจะได้กลิ่นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อมีปัจจัยให้มีการกระทบกันคานะประสาทกระทบกับกลิ่นก็เป็นปัจจัยให้รู้กลิ่นขณะนั้นสิ่งทางตาไม่ปรากฏสมกับชื่อเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยท่านอาจารย์พูดเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าหลับก็ทางตาก็ต่างกันละนะจนกว่าจะเป็นรูปเป็นดังนี้เนี่ยคือธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยที่จะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมครับไม่เหมือนกับผู้ที่อบรมปัญญามาแล้วเนี่ยสะสมมาที่จะมีกระทะที่ร้อนใช่ไหมครับเวลาหยาดน้ำถึงจะนานเท่าใดก็ตามกว่าจะหยดลงเนี่ยแต่ขอให้หยดเธอเนี่ยกระทบกระทะที่ร้อนเนี่ยหายไปเลยเดือดหายไปเลยเหมือนกับอกุศลธรรมที่สะสมมาเนี่ยครับดับเป็นสมุจเฉดนะคร
2: ับ อันนี้ค่ะหนูแบบหนูฟังหลายรอบแล้วหนูก็ยังไม่เข้าใจชัดเจน
0: ยังไง
2: กระทะที่ร้อนกระทะที่ร้อนเปรียบเหมือนการสะสมกุศลเหรอคะ
0: ก็สิ่งที่ร้อนน่ะเมื่อมีสิ่งที่ตกไปเช่นน้ำเนี่ยจะเหือดแห้งไปเร็วไหมครับ
2: เร็วค
0: ่
2: ะ
0: เร็วเพราะกระทะร้อนเพราะกระทะร้อน
2: แล้วหมายความว่าตัวกระทะร้อนนี่คือปัญญาเหรอ
0: ก็เหมือนกับอกุศลที่จะดับละคายไปได้ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะดับได้ไหมครับ
2: ไม่ได้อ๋อก็อกุศลก็เหมือนน้ำพอกระทบกับไอ้ตัวปัญญาที่มีมากๆเนี่ย
0: ก็ส่งอุปมาให้ไต่ตองแต่จริงแล้วคือจริงๆก็คือสิ่งที่มีจริงนั่นแหละครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขนาดนี้นะครับขนาดเนี้ยใช่ไหมครับแต่ผู้ที่สะสมปัญญามาอดีตนะครับอกุศลท่านก็ต้องเกิดขึ้นนะครับอกุศลเกิดขึ้นห้ามไม่ได้แต่ต้องไม่ลืมนะท่านสะสมปัญญามาแล้ว
2: เข้าใจแล้วค่ะเมื่อท่านสะสมปัญญามามากแล้ว
0: มากแล้วต่อให้อกุศลเกิดขึ้นแต่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะเป็นอกุศลตลอดใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: อะสังวรขณะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงอะสังวรแต่ถ้ารู้ความจริงเนี่ยสังวระเกิดขึ้นชวนะขณะนั้นสังวรแล้วเพราะเป็นอกุศลตอนแรกใช่ไหมครับชวนะแรกวาระแรกใช่ไหมครับแต่วาระหลังๆเนี่ยรู้ว่านี่เป็นกิเลส
2: ค่ะโอ้ค่ะ
0: แล้ววาระหลังๆนี่ดับเลยดับกิเลสเดี๋ยวเป็นวิปัสสนา
2: ในที่นี้อาจสังวรก็คือสภาพธรรมะที่เป็นอกุศล
0: ก็ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงฮะจึงไม่ได้สังวรเนี่ยเพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาตามความเป็นจริงนะครับที่จะปิดทางตาได้เนี่ยต้องเป็นมีสติใช่ไหมครับมีสติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเนี่ยปิดจนกว่าจะรู้ความจริงถ้าเป็นทางตาเท่านั้นเป็นเพียงแค่นิมิตเป็นรูปอารมณ์เนี่ยใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปอารมณ์เท่านั้นเนี่ยจะยึดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ไหมเมื่อทรงแสดงเห็นไหมครับอกุศลธรรมลามกเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้ความจริงก็ครอบงำ
2: ใช
0: ่แต่ที่จะไม่ครอบงำได้เพราะปัญญาเกิดขึ้นนะครับปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยคือเครื่องประพฤติ
2: เมื่อรู้ว่ารูปเป็นดังนี้ก็ไม่ได้ยึดความยึดถือก็ไม่ได้เกิดขึ้นในรูปนั้นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปลักษณะเนี้ยเขาก็เกิดแล้วเขาก็ดับไปแต่ว่าถ้าขณะที่อาศัยหมายความว่าไม่รู้ความจริงก็ไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้น
0: ไม่ต้องหาความจริงที่ไหนเลยรูปขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนขนาดเนี้ยคิดถึงชื่อคิดถึงเรื่องแต่รูปขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยไปหาที่ไหนอ่ะที่ทรงแสดงเห็นมั้ยครับ
1: มี
0: เป็นดังนี
1: ้มีอยู่ตลอดเวลาเลยใช่มั้ยคะอาจารย์มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไปหาชื่อกันนะคะ
0: ก็เนี่ยขนาดนี้ครับจะไปหาอะไรอ่ะครับมีแต่อะไรครับแต่มีแล้วไม่รู้นี่ตรงนี้ครับมีแต่ไม่รู้จึงเป็นอะไรครับเป็นอสังวร
1: เป็นอสังวรคือไม่ได้มีปัญญารู้เลยอะค่ะ
0: พราะอสังวรเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ได้รู้ราความเป็นจริงก็เป็นปัจจัยให้อกุศลครอบงำเห็นไหมครับผู้ที่สังวรเนี่ยต้องเป็นปัญญานะครับจึงมีคำว่าสังวรหรือญาณสังวรนะครับหรือแม้แต่คำว่าสังวรก็มีความหมายที่กว้างนะครับศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเห็นไหมครับที่ท่านแสดงไว้นะครับบุคคลที่ไม่ได้เห็นภริยาไม่ได้ฉลาดในธรรมะของภริยาไม่ได้การแนะนำไม่ได้การฝึกในธรรมะของภริยานี่ครับก็คือสังวรนี่เองที่จะแนะนำ
1: อาจารย์สังวรเนี่ยที่กล่าวว่าสังวรเนี่ยคืออะไรคะอาจารย
0: ์ก็ธรรมะที่ปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นขณะที่อารมณ์ปรากฏสังวร
1: ธรรมะที่ปิดกั้น
0: ครับก็ต้องเป็น
1: สติเป็นสติเหรอคะ
0: ครับ
1: สติเหรอคะอาจารย์
0: จะขาดได้ไหมครับเพราะสติไม่หลงลืมไหม
1: ถ้าเป็นกุศล
0: สติจึงก
1: ั้นกระแสไม่หลงลืม
0: สติจึงกั้นกระแสสติเนี่ยกั้นกระแสอะไรที่จะมากั้นกระแสได้ถ้าไม่ใช่สติกระแสของอกุศลก็ไหลไปเรื่อยๆแต่สติระลึกได้ครับไม่ลืมเพราะได้สะสมมาแล้วแล้วสติไม่ใช่เพียงกั้นเท่านั้นนะครับปัญญาปิดเลยนะครับรู้ตามความเป็นจริงจึงปิด
1: แกนะสังวรค่ะ
0: สติเครื่องกั้นญาณสังวรเนี่ยปิดด้วยปัญญาไงครับ
1: ศีลละปิดด้วยปัญญาศีลละสังวรก็คือปัญญาที่ประพฤติเหรอคะ
0: ศีลก็เป็นความประพฤติเป็นไปที่นะครับถ้าเป็นภิกษุก็เป็นปาติโมกขสังวรศีลศีล227ถ้าเป็นกุลหะก็ตามกำลังจะเป็นศีล5ศีล8นะครับแล้วแต่จะศีล10ก็
1: ศีลสังวร
0: นะครับเนี่ยศีลสังวรขั้นศีล
3: อาจารย์ขั้นนิดนึงนะคะพอดีพี่เขาถามก็เลยจริงๆคำว่าสังวรเนี่ยคือเป็นธรรมะที่ปิดกั้นแต่ถ้าเป็นศีลธรรมะที่ปิดกั้นในที่นี้คือตัวธรรมะสภาพธรรมะจริงที่ปิดกั้นตัวนี้สังวรคือสติเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นญาณสังวรก็คือก็ต้องมีปัญญาคือตัดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นศีลสังวรก็คือในขณะที่มีศีลสังวรเกิดก็ต้องมีสติเหมือนกัน
0: ครับ
3: โอเคค่ะขอบพระคุณ
0: แต่ศีลก็มีความหมายกว้างใช่ไหมครับยังมีอธิศีลอีกใช่ไหมศีลที่ยิ่งเห็นไหมครับไม่ใช่ศีลธรรมดาศีลที่ยิ่งที่รู้เกิดรู้ความขนาดที่มีศีลที่ยิ่งขนาดต้องรู้ความจริงเห็นไหมครับเพราะนั้นสังวรสังวรนะครับถ้าปิดได้ดีเนี่ยนะครับถ้าปิดได้ดีนะครับตอนนี้ปิดดีแล้วหรือครับไม่รู้จะอะไรปิด
1: ไม่ดี
0: หาอะไรมาปิด
1: ไม่ดีแถมยังไม่มีสังวรด้วยค่ะอาจารย์สังวรยังไม่เกิดเลยบางครั้งอะค่ะ
0: ปิดตาหรือเปล่าครับปิดตาได้ไหมครับต่อให้ปิดตาถ้าไม่รู้ความจริงก็ไม่ได้สังวรแต่คิดถึงได้ใช่ไหมคิดถึงได้ปิดตาใครปิดนะใครปิดเราใช่ไหมเรา
1: ปิด
0: ไม่ใช่ตัวตนที่สังวรนะครับตัวตนที่จะไปทำต้องเป็นสติและปัญญาเนี่ยปัญญานี่ปิด
2: อาจารย์คะพออาจารย์พูดอย่างนี้ก็นึกถึงที่มีบางพวกที่เขาไปปิดวาจาปิดหูปิดตา
0: ครับก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขานะครับก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับแต่สิ่งที่มีจริงที่ได้ยินได้ฟังนะครับเนี่ยครับยากขนาดได้ยินได้ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะครับแต่ยังยากเลยใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลนะครับเป็นเรื่องของการสะสมนะครับถ้าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยถ้าเป็นปัญญาต้องไปปิดตาไหมครับเป็นปกติไหมครับครับ
2: ถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปกติ
0: จะปิดตาปัญญาเกิดหรือเปล่า
2: อาจารย์คะแต่ว่าคำว่าศีลและสังวรเนี่ยถ้าเป็นศีลห้าที่มีการละเว้นน่ะในชาวบ้านที่กล่าวกันน่ะม ขณะนั้นถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ได้มีปัญญาประกอบด้วยแต่ว่าก็เป็นสภาพธรรมะที่งดเว้นจากสิ่งที่เป็นอกุศล
0: ทุกขณะที่วิตรัสท่านนั้นเองวิตรัสงดเว้นท่านนั้นเองแต่วิรัสเป็นกุศลใช่ไหมครับเป็นกุศลกุศลศีลแต่เป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเป็นเราขณะที่ยึดถือขณะนั้นก็ไม่ใช่ศีลสังวรละเป็นที่ตั้งว่าเราเนี่ยสามารถรักษาศีลได้ศีลยึดถือศีลว่าเป็นเราเป็นเรารักษาศีลแต่จริงแล้วศีลไม่ใช่ใครศีลจนกว่าจะรู้ว่าศีลไม่ใช่เราไม่ใช่เรางดเว้นแต่เป็นวิรติเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจวิรัตวิรัตงดเว้น
2: อาจารย์คะแล้วในสติสังวรหมายความว่าขณะนั้นขณะที่เป็นสติปัฏฐานแล้วคะอาจารย
0: ์ครับสติสังวรก็ต้องมีสภาพธรรมะที่ระลึกก็คือสภาพธรรมะที่ระลึกได้ใช่ไหมครับระลึกได้กั้นกระแสงากั้นกันกระแส
2: เพราะว่าขณะที่ไม่เป็นสติปัฏฐานแต่ขณะที่เป็นกุศลเขาก็มีสติเกิดด้วยหมายความว่าขณะนั้นก็ขณะที่เป็นสติเป็นกุศลแล้วก็แน่นอนว่ากันกระแสกุศลเพราะขณะเป็นกุศล
0: ถ้ายังไม่รู้ความจริงตราบใดก็ยังเป็นเพียงแค่ขั้นศีลขั้นศีลเท่านั้นเองขั้นศีล
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ชั้นป
2: ั
0: ญญา
2: แต่ถ้าหมายถึงสติสังวรก็ต้องเป็นขั้นที่รู้กั้นกระแสจริงๆคือสติระลึกถึงสภาพธรรมะนั้น
0: กั้นแล้วก็ปิดด้วยปัญญา
2: โอ้ครับสติศีลสังวรสติสังวรปัญญาสังวรวิริยะสัง
0: ญาณสังวร
2: ญาณสังวร
0: ปิดด้วยญาณ
2: ปัญญาค่ะญาณสังวร
0: ปิดด้วยสติก็มีปิดโดยการกั้นแต่ญาณสังวรเนี่ยปิดเพราะรู้ความจริงญาณรู้ถ้าญาณรู้แล้วเนี่ยอกุศลจะเกิดได้หรือ
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย์คะแล้วก็มาวิริยะสังวรก็แสดงโดยสังวร5เหรอคะอาจารย์ทีนี้พออาจารย์กล่าวเมื่อกี้ว่าอย่างศีลปกติทั่วไปใช่ไหมคะแต่พอกล่าวถึงอธิศีลศีลที่ยิ่งหมายความว่าก็ต้องมีปัญญาประกอบแล้วถึงจะกล่าวเป็นคำว่าอธิศีลที่ยิ่งขึ้น
0: ก็แล้วแต่ท่านจะกล่าวโดยในยะไหนที่ครับที่เป็นอธิศีลนะที่เป็นปาติโมกขังสารวัตปฏิโมกขะสังวรศีลหรือเปล่าแล้วแต่ท่านจะกล่าวและที่เป็นศีลยิ่งกว่าปฏิโมกก็มีอีกนะครับอย่างเช่นพระภิกษุใช่ไหมครับปฏิโมกขะสังวรศีลนะครับเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติภิกษุที่ประพฤติตามสิกขาบทก็เป็นอธิศีลโดยในย่าของพระวินัยวินัยแล้วแต่ท่านจะกล่าวถ้าเป็นอธิศีลเนี่ยต้องเกิดร่วมกับปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นเกิดแล้วก็จนเป็นวิปัสสนาเนี่ยนี่จะรู้ความจริงนี่คือศีลที่ยิ่งแต่ที่ยิ่งจริงๆก็คือโลกุตระศีลโลกุตระปัญญาที่มีพระนิพพานอันนี้คือขณะนั้นก็คือดับกิเลสได้เลยแต่วิปัสสนานี่ยังดับกิเลสไม่ได้จนกว่าจะเป็นสูงสุดเลยเนี่ยศีลที่ยิ่งเลยเนี่ยก็คือโลกุตระเพราะมีปัญญาเกิดปัญญาก็เป็นโลกุตระใช่ไหมครับเพราะว่าปิดกั้นกระแสด้วยสติแล้วก็ญาณสังวรปิดกั้นแล้วก็ขณะนั้นรู้พระนิพพานประจักษ์พระนิพพาน
4: ยังไม่รู้ว่
0: าเป็นอะไรอะไรครับใช่ไหมครับท่านสาวแสดงว่าที่ยิ่งกว่าเนี่ยใช่ไหมใช่ศีล5อะไรยิ่งกว่าศีล5ศีล8ใช่ไหมยิ่งใช่ไหมครับคือมีระดับศีลอะไรอีกยิ่งกว่าศีล8ศีล10ที่ยิ่งกว่าศีล10ศีลอะไรก็เป็นเพศบรรพชิตใช่ไหมครับเพศภิกษุปาติโมกขะสังวรศีลสังวรด้วยปาติโมกก็คือพระบัญญัตินะครับสิกขาบทที่ทรงแสดงเพื่อที่ภิกษุจะประพฤติตามสิกขาบทไม่มีเจตนาล่วงสิกขาบทแม้เพียงเล็กน้อยนะสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทต้อง221ข้อต้องมีถ้าไม่มีนะก็จะเป็นเพศบรรพชิตไม่ได้เลยนะครับถ้ามีแล้วไม่เปิดเผยไม่แสดงคืนเนี่ยก็ในที่สุดก็เป็นโทษตั้งแต่เริ่มที่จะละเมิดแล้วครับรุ่นที่เริ่มตั้งแต่ละเมิดแล้วนะก็เป็นโทษแล้วนะครับเป็นโทษมากเพราะเป็นเพศที่สูง
2: สนทนาไปเมื่อเช้าค่ะอาจารย์คำว่าคำว่าปิยรูปสาธรูปเป็นนามในวินัยพระอริยเจ้าก็ขอความละเอียดคำว่าปิยรูปสาธรูปค่ะอาจารย์ครับ
0: ครับก็สภาพธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนะครับเป็นที่ตั้งของโลภะทั้งหมดทั้งนามทั้งรูปครับทั้งนามทั้งรูป
2: ถ้ากล่าวโดยว่าเป็นวัตถุกามเป็นความหมายเดียวกันไหมคะ
0: ก็เป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความยึดถือไหมแล้วครับ
2: ยึดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก
0: ็ครับ
2: ก็ถ้าขันทั้งหมดก็โดยครอบคลุม
0: ครับก็คือก็โดยในยะนี้ก็คือปิยรูปสาธรูปไงครับก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ
2: ก็ทั้งนามทั้งรูป
0: ก็เป็นไปจะให้เอาส่วนครอบงำทั้งนามทั้งรูปเลยเพราะนั้นปิยรูปสาธรูปเนี่ยต้องฟังดีๆนะครับความหมายที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะรูปเท่านั้นนะครับเนี่ยธรรมะเนี่ยคิดเองไม่ได้นะครับได้ยินธรรมะรูปก็คิดว่าเป็นรูปแต่ถ้าเรียนเนี่ยไม่ใช่รูปนามรูปปิยะนะครับปิยะ
1: อาจารย์คะปิยะหมายถึงสิ่งที่น่ายินดีเหรอคะ
0: เออใช่เลยครับปิยะ
1: รูปคือรูปที่มาซึ่งความยินดีหมายถึงความติดข้องเหรอคะอาจารย
0: ์ครับจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ได้ครับปิยะรูปสาธรูปเช่นแสดงว่าไงครับ
1: สาธรูปคืออะไรคะอาจารย
0: ์ก็ทั้งหมดนะครับปีรูปสาธรูปอ่ะแต่ความหมายต้องรู้คำปีศัพท์นี่คืออะไรแต่ทั้งหมดนั่นคือเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีทั้งนามทั้งรูปครับ
1: แล้วมันต่างไงกับกามล่ะคะอาจารย์มันก็เหมือนกันทำไมถึงกล่าวว่าเป็นปีรูปสาธรูป
0: ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยนะครับก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนนะครับแต่ผู้ที่เห็นตามความเป็นจริงนะครับสามารถดับกิเลสได้ปิยรูปสาธรูปจึงไม่เป็นที่ตั้งให้เกิดโลภะแต่ปัญญาท่านรู้ตามความเป็นจริงพระยาเจ้าเนี่ยท่านรู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับรู้อกุศลเป็นหนามเพราะไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงเป็นหนามนะครับเป็นหนามเนี่ยขณะเนี่ยทิ่มแทงโดยโลภะบ้างโทสะบ้างทิ่มแทงไหมครับแต่ไม่รู้แต่ไม่ได้เหมือนกับรู้สึกกายใช่ไหมครับ
1: ยังไม่เห็นเป็นหนามเลยค่ะจ้ะ
0: ครับต้องเป็นปัญญานะครับต้องเป็นปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมครับจะก้าวล้อมรอบเลยใช่ไหมครับน้ำข้างหน้าก็ม
1: ี
0: ข้างหลังก็มีข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มีข้างล่างก็มีข้างบนก็มีครับถ้ามีหนามจริงๆอย่างเงี้ยจะระวังไหมครับถ้าเจอจริงๆเนี่ยจะระวังไหมครับระวังขนาดสุดขนาดเลยได้ไหมครับ
1: ระวัง
0: โอเคเยอะหน่อยนี่ก็ไม่
1: ระวังไหวไหมอาจารย
0: ์ครับอะไรนะครับ
1: แม้แต่ข้างบนก็มีหนามหมายถึงที่เป็นพรมทางนู้นเหรอคะทางบนสูงสุดนั่นน่ะ
0: ก็เป็นที่ตั้งแห่งความให้เอาศูนย์ธรรมเกิดได้ไหมครับถ้าไม่รู้ความเป็นจริงนะคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะก็ยังติดข้องอยู่เวลาทำบุญก็ยังอยากจะเกิดเป็นเทวดาอยากเป็นที่สูงสูงอยู่ค่ะ
0: ครับแต่ยังไม่ปิดประตูอบายใช่ไหมครับ
1: โอ้ข้างล่างโอเค
0: เพราะงั้นผู้ที่เห็นตามความเป็นจริงนะครับเห็นความเกิดความดับแต่ต้องเห็นลักษณะที่มีจริงก่อนจึงจะเห็นความเกิดความดับขณะเป็นน้ำขนาดไหนครับเป็นน้ำขนาดไหนเดี๋ยวก่อนฮะฟังดีๆนะครับเป็นน้ำขนาดไหน
1: ขณะที่ไม่รู้อ่ะขณะที่ไม่รู้ความจริง
0: เป็นน้ำขนาดที่รู้ว่ามีน้ำใช่ไหมครับใช่ไหมครับยังไม่ได้บอกว่าทิ่มแทงยังไม่ได้ตำใช่ไหมครับแต่จะตำ
1: อ๋อเป็นน้ำ
0: แต่ก่อนที่จะตำ
1: เป็นน้ำขนาดที่รู้
0: ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำก่อนดีไหมครับ หรือว่าโดนตำแล้ว
1: ดีค่ะดีค่ะดี
0: ตำแล้วก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับ
1: ตำเลยยังไม่รู้ว่าเป็นหนามครับ
0: ยอมเป็นหนามเห็นไหมครับจนกว่าจะเห็นไหมพระเจ้าท่านเห็นเลยว่าตนปรากฏเป็นหนามถ้าเผินๆก็นิดหน่อยแต่ท่านเนี่ยเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาบนล่างข้างหลังโอ้โหเห็นไหมครับปัญญาทั้งนั้นเลยปัญญาที่เห็นนี่แหละครับธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ที่ท่านได้อบรมมานะครับอบรมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับที่สามารถที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะครับที่มีปกติอบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะครับในที่สุดนะครับแม้จะมีอกุศลเกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามนะครับสติเกิดช้าแต่เมื่ออกุศลเกิดขึ้นนะครับอกุศลถูกดับโดยเร็วพันเหมือนน้ำทีละหยาดนะครับช้าก็จริงแต่เวลาหยดลงแล้วเนี่ยเกิดแห้งไปทันทีเพราะถูกกระทะที่ร้อนแต่ถ้าไม่มีการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะครับไม่มีทางไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางที่จะเหมือนกับหยาดน้ำที่หล่นมาแล้วก็กระทะร้อนจะเป็นไปไม่ได้
1: กระทะร้อนค่ะ
2: ยังมีน้องเหลียงมีอะไรหรือเปล่าคะยังมีอะไรไหมพี่จะถามคำต่อไปนะ
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะก็มีที่ท่านกล่าวถึงคำว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็กายะคตาสติอาจารย์ในสามคำนี้ค่ะก็ถ้าคิดเองก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่เหมือนเคยได้ยินแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้ง
0: ก็ยินว่ายังไงครับ
2: ก็ได้ยินเป็นคำแค่นั้นเองค่ะอาจารย
0: ์
2: กับว่ากายคตาสติหนูก็เคยได้ยินเจโตก็ได้ยินแต่ว่าความละเอียดตรงนี
0: ้แต่ว่าข้อความนี้ที่ทรงแสดงใช่ไหมครับภิกษุรู้อย่างนี้แล้วพึงทราบอสังวรและสังวรดูกระภิกษุทั้งหลายอสังวรย่อมมีอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงนะครับกายคตาสติก็เป็นปัญญานะครับที่รู้ตามความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าบัพพาใดบัพพาหนึ่งที่เป็นหมวดของสติปัฏฐานไม่ใช่บัพพาใดบัพพาหนึ่งแต่ว่ากายคตาสติถ้ารู้ความจริงใช่ไหมครับไม่ใช่เพียงเลือกที่ลมหายใจบัพพานั้นหรือจะรู้เฉพาะยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่งั้นแต่กายคตาสติที่เป็นไปในกายนะครับนั้นรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความจริงก็มีทั้งนามทั้งรูปด้วยใช่ไหมปัญญาที่ปรากฏแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะครับปัญญารู้อะไร
2: ที่นี้ก็หมายถึงนามรูปที่ประกอบขึ้นมา
0: จริงๆแล้วกายคตาสติที่ได้ยินคืออะไรครับกายคตาสติปกติจะได้ยินคำนี้ในที่ไหนครับ
2: หนูได้ยินคนเอามาตั้งเป็นชื่อแค่นั้นเอง
0: นะครับ
2: ตั้งชื่อนี
1: ้ลมหายใจ
0: กายคตาสติที่เป็นไปในกายสติปัฏฐานจะมีบัพพะด้วยใช่ไหมครับมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับกายานุปัสสนาก็ไม่ใช่มีเพียงบัพพะเดียวนะครับอาหาเลปฏิกูลสัญญานะครับความจริงเนี่ยสิ่งที่เป็นบัพพะที่เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลก็มีใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่ใช่เป็นบัพพะเดียวแต่สติที่เป็นไปในกายนะครับขณะเนี้ยสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงอยู่ที่ไหนครับตั้งแต่หัวจนเท้าใช่ไหมครับจะไปหาที่ไหนครับเนี่ยครับ
1: นี
0: ่ก็อาศัยที่ประชุมที่รวมกันเนี่ยกายะเนี่ยที่ประชุมที่รวมธรรมะที่ปรากฏจะรู้ได้ก็ที่เนี่ยครับตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปนะฮะหรือจากปลายผมลงมาถึงเท้าไปรู้ที่ไหนครับ ใช่ไหมครับขณะเนี้ยมี
1: กายที่กายที่กายในนี้ที่นี้หมายถึงเนื่องด้วยกายนี้เหรอคะอาจารย์ที่ประชุมกันอยู่เป็นขันห้านี่เหรอคะ
0: ครับที่กายก็จะคาสติที่ตั้งไว้ในกายครับเนี่ยธรรมะที่ปรากฏตาก็อยู่ที่ตาเกิดที่ไหนครับประชุมที่ไหนครับที่กายนี้ใช่ไหมครับที่กายนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นไม่ใช่เลือกเจาะจงบัพพะใดบัพพะหนึ่งนะครับพอที่สนทนาที่ท่านอาจารย์สนทนามาก่อนหน้านี้ในทางจิตวิปัสสนาก็จะมีเรื่องของการสนทนาสอบถามเรื่องของการเจริญเนี่ยครับสติปัฏฐานเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของอิริยาบถอะไรเงี้ยครับบางท่านก็จะให้เลือกที่อิริยาบถเดียวให้ไปรู้ยืนเดินนั่งนอนแต่รูปยืนนั่งนอนไม่มีในพระไตรปิฎกรูปต้องมีในเป็นรูป28นะครับรูปยืนไม่มีรูปนั่งไม่มีรูปเดินไม่มีรูปนอนไม่มีแล้วก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดด้วยว่าถ้าเป็นอิยาบทอิยาบทบัพพะอิยาปัฏฐบัพพะเนี่ยก็คิดว่าจะไปรู้การเดินยืนนั่งนอนไปต้องการรู้แต่ความจริงไม่ใช่และที่รู้ไม่ใช่เป็นเพียงการรู้อิริยาบถที่ประชุมรวมกันนะครับแต่ต้องมีลักษณะที่มีจริงของสภาพธรรมะเป็นรูปที่ปรากฏก็ที่กายเนี่ยครับมีสภาพธรรมะหลายอย่างนะครับมีทั้งนามทั้งรูปใช่ไหมครับก็เกี่ยวเนื่องกันไงครับเกี่ยวเนื่องกันเห็นไหมครับต้องไม่ลืมนะครับปีรูปสาตรูปเห็นไหมครับทั้งหมดเลยอ่ะที่เป็นนามเนี่ยเห็นไหมครับทั้งนามทั้งรูปเนี่ยแล้วก็ยังมีท่านแสดงว่ามีใจมีประมาณน้อยอยู่ต่างกันใช่ไหมครับต่างกับที่ทรงแสดงเนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายสังวรย่อมมีอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้มีใจหาประมาณไม่ได้อยู่ล้อมรู้ชัดซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมลามกที่มาเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงนะครับจะมีคำว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอีกนะครับ
1: มีใจอันหาประมาณไม่ได้นี่คืออะไรอะคะอาจารย์คืออย่างไร
0: ครับขณะที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยนะครับจะเป็นใจที่มีประมาณใหญ่ได้ไหมครับเพราะไม่ใช่
1: ปัญญาใจที่มีประมาณใหญ
0: ่ก็คือเป็นผู้มีใจหาประมาณไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามีประมาณเนี่ยมีความลึกซึ้งมากเลยหาประมาณไม่ได้ธรรมะที่เป็นประมาณมากประมาณเล็กน้อยก็มีปานกลางก็มีมากก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้นะครับจะไม่เหมือนกับกุศลแล้วก็มีกุศลหลายระดับและปัญญาก็มีหลายระดับใช่ไหมครับที่จะมีประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นปัญญาจึงมีการหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติด้วยการบางท่านก็เป็นผู้ที่อบรมเจริญสมถะมาแล้วก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนะครับรู้หลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตตินะครับก็หมายความว่าเป็นผู้ที่อบรมเจริญความสงบของจิตเป็นฌานและจิตขั้นต่างๆแต่ก็เป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนะครับจึงหลุดพ้นด้วยการหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตตินะครับเพราะผู้ที่บรรลุเนี่ยบรรลุด้วยประกอบพร้อมด้วยองค์ฌานก็มีไม่ประกอบด้วยองค์ฌานก็มีนะครับอย่างเช่นปัญญาวิมุตติเนี่ยโดยส่วนเดียวก็ไม่ต้องประกอบด้วยองค์ฌานนะครับขณะที่ประจักษ์ความจริงมีพระนิพพานเห็นไหมครับเนี่ย การหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมครับประมาณของปัญญาเนี่ยหาไม่ได้เลย
1: ใจในที่นี้หมายถึงปัญญา
0: ครับก็ที่ทรงแสดงใช่ไหมครับให้เห็นเลยใจที่มีประมาณน้อยอยู่เนี่ยแล้วที่มีประมาณหาประมาณไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นปัญญาที่สามารถเข้าใจความจริงได้นะครับหาประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าขณะนั้นปัญญาเกิดนะครับปัญญาเกิดรู้ความจริงนะครับอกุศลเนี่ยนะครับหรือแม้กุศลเพียงเล็กน้อยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นกุศลที่เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ความละเอียดที่ดีใจมีประมาณน้อยเนี่ยก็น่าพิจารณานะครับต้องอาศัยข้อความในอัตถกถาท่านแสดงไว้นะครับว่าประมาณน้อยครับคืออย่างไรนะครับที่มีประมาณมากคืออย่างไร

0: ใจที่มีประมาณน้อยใจที่ประมาณมากแล้วก็ยังมีใจที่หาประมาณไม่ได้อีกนะ
1: คำที่ท่านแสดงไว้เนี่ยครับทรงแสดงเนี่ยเป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้มีใจมีประมาณน้อยอยู่เห็นไหมครับกับที่ว่าเป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่เห็นไหมครับเปรียบเทียบกันได้ไหมครับความรู้กับความไม่รู้เนี่ยต่างกันไหมครับหาประมาณมิได้เลยความรู้กับความไม่รู้เนี่ยต่างกันเหมือนฝั่งข้างนี้กับฝั่งข้างโน้นแต่ท่านแสดงเนี่ยฝั่งข้างนี้ฝั่งโน้นยังพอเห็นได้แต่ธรรมะของสัตว์รูปกับอสัตว์รูปเนี่ยต่างกันยิ่งกันนั้นอีกใช่ไหมครับเพราะยิ่งมีใจมีประมาณน้อยอยู่ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกนะครับไม่รู้หนทางไม่รู้ยิ่งที่ไม่มีข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางก็ไม่สามารถที่รู้ความจริงได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะผู้ที่จะรู้ความจริงได้แม้ทราบหนทางแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่รู้หนทางเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆความมั่นคงก็ค่อยเพิ่มขึ้นจนกว่าจะกระทะจะร้อนนะครับที่ดูนะครับอะไรก็ตามที่หล่นแม้น้ำหยดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับน้ำจะหยดช้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงช้าขนาดไหนก็ตามแหละช้าเถอะแต่ถ้าอย่าให้ได้หล่นวานถึงกระทะร้อนแล้วกันเดือดพล่านหายไปเลยถ้าถึงเวลาหยดทันทีเห็นไหมครับไม่ช้าเลยนะครับเวลาน้ำอกุศลที่ถูกทำลายเนี่ยไม่ช้าเลยถ้าปัญญาเกิดไม่ช้าเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าได้อบรมมาแล้วหรือเปล่าได้อบรมที่เป็นธรรมะเครื่องอยู่ธรรมะเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีหรือเปล่าเนี่ยที่จะเป็นปัจจัยให้เมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหือดแห้งไปได้ถ้าไม่มีเลยนะครับไม่มีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติเครื่องอยู่แล้วธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติเครื่องอยู่คืออะไรครับขณะที่ปัญญาเกิดอกุศลธรรมไม่ครอบงำนี่คือธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่เห็นไหมครับจะเห็นได้เลยนะครับภาษาวกนะครับแม้ในอดีตใช่ไหมครับขณะที่ท่านมีอกุศลเนี่ยนะครับแค่เมาอยู่เนี่ยครับเมาอยู่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเนี่ยสั่งเมาเลยนะครับสั่งเลยเป็นคุณธรรมของไข่ที่ท่านแสดงไว้ครับท่านสะสมมานะครับท่านเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสั่งเมาก็คือหายเมาเลยอ่ะแค่เห็นเท่านั้นเอง

0: ตอนนั้นขณะนี้ก็ถ้ายังไม่เห็นความเป็นหนามก็ยากจริงๆครับที่จะเห็นหนามเนี่ยยากไม่ง่ายเลยครับที่จะเห็นความเป็นหนามเนี่ย
1: ไม่อาจารย์ครับไม่เห็นความเป็นหนามกับไม่รู้จักหนามอาจารย
0: ์ครับ
1: กัน
0: ก็ไม่เห็นความสิ่งที่เป็นโทษที่เกิดขึ้นนะครับที่จะถูกหนามนะครับทิ่มแทงนะครับผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงท่านจึงรู้ไงครับว่าหนามมีท่านสามารถที่จะระวังได้ถ้าไม่รู้ว่ามีหนามจะระวังไหมครับก็เห็นว่าไม่มีหนามไม่มีอะไรเลยแต่เวลาก้าวไปเนี่ยโอ้โหหนามแต่ท่านที่รู้นะไม่ก้าวเห็นไหมอาศัยความรู้เท่านั้นนะครับที่จะออกจากการที่จะได้รับบาดเจ็บจากน้ำได้ไม่ถูกน้ำตามได้แต่ท่านยังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ได้มีน้ำตลอดแต่ว่าท่านรู้ท่านสามารถรู้ได้ท่านก็ไม่ถูกน้ำแทงเพราะท่านอบรมเจริญปัญญาครับเพราะปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นความเป็นจริงน้ำในอริยวินัยนะครับน้ำพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายธรรมะคือปิยรูปและสาตรูปในโลกที่นี้เรากล่าวว่าเป็นหนามในวินัยของพระอริยเจ้าฉันนั้นเหมือนกันแลนะครับเป็นบุรุษอย่างนั้นหรือยังยัง
1: ที่กล่าวว่ารู้จักความเป็นหนามนะก็ต้องเป็นปัญญาขั้นที่รู้จริงอย่างนั้นแต่อย่างพวกเราเนี่ยรู้จักชื่อหนามหมายความว่ารู้ว่าสิ่งเหมือนว่าโลภะเนี่ยไม่ดีแต่ก็ไม่ได้รู้จักจริงๆก็เลยยังติดข้องอยู่อย่างนี้ก็ยังโดนตำอยู่อย่างนี้เหรอคะอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้ว่าหนามคืออะไรครับรู้แต่เพียงชื่อว่าหนามลักษณะจริงหนามคืออะไรรู้แต่ชื่อหนามแต่ลักษณะของหนามไม่รู้จัก
2: ไม่รู้ว่าสิ่งที่มายินดีนั้นน่ะเป็นหนาม

0: ครับจริงๆนะครับหนามจริงๆนะพูดหนามสัพพายะเนี่ยนะครับหนามเนี่ยท่านรู้ความจริงจนอะไรครับปิดประตูอบายเห็นไหมครับปลอดภัยไหมครับปลอดภัยจริง
1: ๆรู้ความจริงก็ท่านพระโสดาบันค่ะปิดประตูอบาย
0: ก็ก่อนหน้านั้นอีกจะรู้ได้ท่านก็ต้องมีค่อยๆอบรมไงครับอบรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปดังนี้ขณะนี่ขณะรูปขณะนี้นี่เองเห็นไหมก็ข้ามไปเรื่องอื่นหมดเลยเห็นไหมครับรูปดังนี้เวทนาดังนี้เห็นไหมต้องย้อนกลับมาที่รูปดังนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่จะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่นะครับที่จะเป็นธรรมะที่เมื่ออยู่ด้วยอย่างนี้นะครับจึงเป็นอันติดตามภิกษุนั่นเองเนี่ยด้วยอาการนั้นเนี่ยธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องอยู่เนี่ยประพฤติใช่ไหมครับความประพฤติของจิตเห็นไหมครับจิตมีความประพฤติเป็นไปไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่ว่ามีความประพฤติเป็นไปของจิตเป็นไปอย่างไรนะครับประพฤติเป็นไปเนี่ยที่จะเป็นเครื่องอยู่ธรรมะเป็นเครื่องประพฤติธรรมะใช่ไหมครับไม่ใช่ใครนะครับธรรมะเป็นเครื่องประพฤติธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมะอะไรครับที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะอะไรที่เป็นเครื่องอยู
2: ่ยาค่ะ
0: ครับปัญญาต้องรู้ด้วยว่าขณะนี้ปัญญารู้อะไรด้วยใช่ไหมจนกว่าจะเป็นปัญญาจริงๆไม่งั้นก็เป็นชื่อไม่มีใครติดตามใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วเนี่ยนะครับติดตามขณะที่อกุศลธรรมอารามกนะครับอภิชาและโทมนัสไม่ครอบงำใช่ไหมครับก็สิ่งที่ปรากฏสังขารและนิมิตนะครับก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงอ่ะแทนที่จะเป็นนิมิตของสิ่งที่มีจริงก็เป็นนิมิตเป็นรูปร่างสันฐานจะมีอะไรเป็นเครื่องอยู่อ่ะเพราะว่าไม่รู้แทนที่จะเป็นสังขารนิมิตแต่เป็นนิมิตเป็นอัตตาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่สังขารนิมิตเป็นนิมิตเป็นรูปร่างสันฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงมีความเห็นผิดอีก
2: จานค้าแล้วมันมีคำนี้ด้วยค่ะเรื่องหนามนะคะบุรุษนั้นมีสติก้าวไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังด้วยคิดว่าหนามอย่าได้เบียดเบียนเรา
0: ครับ
2: ค่ะอาจารย์อธิบายเพิ่ม
0: ครับต้องมีสติใช่ไหมครับมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับใช่ไหมครับท่านเห็นโทษของหนามตามความเป็นจริงไหมครับหนามจะได้เบียดเบียนเราถ้าไม่รู้อย่างนี้นะครับก็ถูกหนามนะครับและไม่ทราบว่าหนามเนี่ยนะครับที่จะเป็นโทษถ้าไม่ใช่ปัญญาและไม่มีทางที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้นะครับบุรุษนั้นมีสติใช่ไหมครับไม่ลืมคำนี้นะครับบุรุษนั้นมีสติก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้อะไรมีสติแล้วต้องมีปัญญาด้วยนะครับที่จะเป็นเครื่องอยู่ถอยกลับข้างหลังด้วยคิดว่าหนามอย่าแทงเราเห็นไหมครับใครที่มีแผลมากกว่ากันบุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นหนามกับบุคคลที่รู้ว่ามีหนามและมีสติใครที่ถูกหนามทิ่มแทงมากกว่ากัน
1: จากหนาม
0: ครับไม่หลุดจากหนามทิ้งแทงก็ไม่รู้แต่ผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะพ้นจากน้ำได้มีต้องมีสติ
3: อาจารย์คะก็เลยนึกถึงคำที่จับของร้อนจริงนะคะถ้ารู้ว่าร้อนยังไงเราก็ไม่จับเต็มๆอ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าร้อนเนี่ยเราก็จะจับสิ่งนั้นโดยแบบ เต็มที่ค่ะ 100% เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเลยนะคะถ้าเรารู้จักหนามอย่างน้อยเราก็ประมาทน้อยลงจากคนที่ไม่เคยรู้จักหนามเลย
0: คร
3: ับ
0: ที่จับเนี่ยจิตอะไรครับ
3: อกุศลโลภะติดข้อง
0: จับด้วยปัญญาได้ไหมครับ
3: ได้ค่
0: แต
3: ะ
0: ่จับแบบมีสติ
3: ใช่
0: ถ้าจับแล้วกรรมไม่แน่นเลยเนี่ยความร้อนอะไรมากกว่ากันครับจับแล้วจับสัมผัสแล้วก็กับที่จับแล้วแน่นเลยเนี่ยอะไรร้อนกว่ากันอะไรร้อน
3: นั่นร้อนมาก
0: เพราะไม่รู้จึงกรรมไม่แน่นต่างกันแต่ถ้ารู้ใช่ไหมครับยังรู้เนี่ยก็ยังพอที่จะสะบัดได้ใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่แต่ถ้าหลงคิดว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆคิดว่าไม่ร้อนได้ใช่ไหมครับจับท่านแน่นเลยโอ้โหความร้อนจะมากขนาดไหน
3: จริง
0: เพราะไม่รู้นะแต่ท่านมีสติใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะครับปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายเนี่ยครับใช่ไหมครับพูดถึงกายไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่นี่รูปเป็นดังนี้ก็อยู่ที่นี่คือกำลังปรากฏที่นี่ปรากฏไม่ได้ปรากฏข้างนอกใช่ไหมครับปรากฏกับสภาวธรรมที่มีการกระทบกันและมีการรู้นะครับเพราะนั้นรูปก็หลากหลายนะครับรูปละเอียดก็มีรูปหยาบก็มีแต่ก็ไม่พ้นจากความเกิดขึ้นและดับไปนะครับใช่ไหมความที่ทรงแสดงใช่ไหมครับรูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับศูนย์แห่งรูปดังนี้ศูนย์ไปแสดงว่าไม่กลับมาเลยนะครับศูนย์จริงๆเลยเพราะไม่ได้ยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เที่ยงกลับมาอีกไม่ได้เลยนะดับศูนย์จริงๆแต่ต้องเป็นปัญญานะครับนี่ครับที่จะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามถ้ามีการอบรมเจริญปัญญานะครับธรรมะนี้ก็ขณะที่เกิดขึ้นก็ติดตามไปเพราะสะสมมาประลบด้วยดีนะครับจึงติดตามไปเพราะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแทนที่จะเป็นสังขารนิมิตของสภาวะธรรมะก็ถ้าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่ตั้งความรู้ถือเป็นรูปร่างสันฐานนะครับเพราะไม่รู้ตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นสังขารนิมิตจึงจะเป็นการค่อยๆรู้ความจริงเนี่ยครับก็จะมีธรรมะที่เป็นเครื่องประพฤติและธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่นะครับในพระสูตรนี้ก็มีความลึกซึ้งที่ก็กล่าวยังไม่ได้ถึงกับละเอียดจริงๆนะครับความจริงข้อความที่ท่านแสดงไว้แม้ในอัตถาเองก็มีความละเอียด
3: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไว้ต่อเดือนพฤศจิกายนได้ก็พอดีหมดเวลาค่ะท่านอาจารย์คะคือก็เป็น2วันที่มีค่าได้เข้าใจสะสมปัญญากันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะงั้นก็ขอถ้ามีคำถามก็ค่อยถามในเดือนพฤศจิกาจริงๆค่ะนานมากเลยค่ะกราบ
0: หรือไม่ต้องรอก็ได้ถ้าถามจะถามผู้ใดก็ได้นะครับ
3: เขียนเข้ามาใน
0: สนทนาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไม่ต้องรอก็ได้แล้วแต
3: ่สามารถนะคะพี่ๆเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มไลน์อะไรก็ได้โอเคค่ะกราบนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบท่านอาจารย์สุจินต์และคณะอาจารย์มสพ.นะคะแล้วก็กราบอนุโมทนาในความเกื้อกูลยิ่งของอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ขอยินดีในกุศลวิริยะของผู้เข้าร่วมฟังและสนทนาธรรมทุกท่านขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยาวันที่เท่าไหร่อ่ะ1 2 3วันที่19 20ของเดือนกันยายนนะคะเราจะพบกับอาจารย์วิทยากรจากมสพ.ก็คืออาจารย์คำปั่นอักษรวิไลส่วนรายละเอียดในการสนทนาธรรมให้ติดตามจากไลน์กลุ่มบ้านธรรมะมสพ.นะคะ วันนี้ก็หมดเวลากราบอนุโมทนาทุกท่านค่ะ
4: ปัญญารู้อะไรปัญญาคืออะไรปัญญารอบรู้อะไรจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.17 มกราคม 2559

0: การเข้าถึงลักษณะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าต่างกับขั้นที่เป็นความเข้าใจของขั้นปริยัติอย่างไรคะท่านอาจารย์คะ
1: การศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาทีละคำเพราะเหตุว่าเป็นการเคารพในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและละเอียดไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรทุกคำข้ามไม่ได้เลยค่ะปัญญาคืออะไร
0: คือความเข้าใจค่ะ
1: ค่ะคือความเข้าใจถูกในอะไรมีอะไรที่ต้องเข้าใจถูก
0: ในสิ่งที่มีจริงค่ะ
1: ค่ะในสิ่งที่มีจริงๆนะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีหรือยังเดี๋ยวนี้นะคะอะไรมีจริงๆทีละหนึ่งศึกษาธรรมะต้องทีละหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนค่ะ
0: เสียงค่ะ
1: เสียงมีจริงนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อไหร
0: ่เดี๋ยวนี้ที่กำลังดังเนี่ยค่ะ
1: เมื่อเกิดขึ้นก่อนเสียงเกิดไม่มีเสียงแต่เมื่อเสียงเกิดขึ้นเสียงดับไปหรือเปล่า
0: ดับค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเข้าใจถูกต้องไหมว่าเสียงเนี่ยมีจริงๆเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดแล้วก็ดับนี่คือปริยัติเสียงเป็นเราหรือเปล่าคะ
0: ไม่เป็นค่ะ
1: เสียงเป็นของเราหรือเปล่า
0: ก็ไม่เป็นของเรา
1: เพราะฉะนั้นเสียงเป็นอะไร
0: เสียงเป็นเสียงค่ะ
1: เสียงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้มีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล

0: นะคะก่อนเสียงจะดับอกุศลจิตเกิดแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผินไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดและเห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงทำไมเพียงแค่เรื่องเสียงเพราะเหตุว่าทุกคนก็ติดข้องในเสียงอย่างมากเสียงของเราเสียงเขาเสียงดนตรีเสียงนินทาเสียงสรรเสริญก็คือแค่เสียงที่เกิดขึ้นและเมื่อมีจิตที่ได้ยินเสียงนั้นขณะนั้นก็รู้ในความเป็นเสียงซึ่งเปลี่ยนความเป็นเสียงนั้นให้เป็นเสียงอื่นไม่ได้เลยนี่คือธรรมะนี่ยังไม่มีการประจักษ์เลยแล้วก็ไม่ใช่เพราะได้ยินแต่เสียงมีจริงๆเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ฟังอะไรเลยนะคะมีคนถามว่ามีเสียงไหมก็ต้องตอบว่ามีเสียงมีจริงไหมก็ต้องตอบว่าจริงเสียงเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าทีแรกไม่มีเสียงและเสียงก็เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไป
1: หมายความว่าตอนนั้นไม่มีแล้วจึงตอบว่าดับใช่ไหม
0: ไม่มีปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเมื่อได้ฟังเรื่องอะไรก็พิจารณาตามความ
2: สนทนาธรรมที่โรง
0: เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไม่ใช่กรรมโลกรรมอย่างคร่าวนะคะก็คือเจตนชัยน้ำหอมไปไหนเนี่ยหอมเลยนะคะแค่เข้าใกล้นิดเดียวก็ได้กลิ่นละและเขาทนไม่ได้จริงๆค่ะที่ออกจากบ้านโดยไม่ใช้น้ำหอมหรือว่าบางท่านก็ถึงกับเพียงแค่แต่งตัวเสร็จนะคะไม่ต้องออกจากบ้านก็ยังต้องใช้น้ำหอมนี่ก็แสดงเห็นถึงการสะสมของแต่ละคนนะคะเพียงกลิ่นปรากฏแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดดับทำให้มีการติดข้องในสิ่งนั้นนะคะยากแสนยากที่จะละต้องรู้แจ้งสภาพธรรมะอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะคะท่านพระอนาคามีบุคคลจึงสามารถที่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบสัมผัสกายและปรากฏได้คือเย็นหรือร้อนหนึ่งอ่อนหรือแข็งหนึ่งตึงหรือไหวหนึ่งรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สามารถจะกระทบกายแล้วก็ปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาโดยไนยะโดยประการทั้งปวงนะคะอุปการะให้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกนะคะเช่นจิตทุกคนกำลังมีแน่นอนนะคะมีจริงๆจิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีการสะสมของกุศลหรืออกุศลมามากเป็นผู้ตรงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะไม่รู้เลยเพียงเห็นยังไม่ทันรู้เลยว่าเป็นอะไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสัจจะความจริงว่าขณะที่รูปยังไม่ดับจิตเห็นเกิดดับแล้วจิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะหลังจากนั้นก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเร็วแสนเร็วนะคะเพราะฉะนั้นกิเลส ที่สะสมไว้นะคะเป็นปัจจัยที่มีกำลังเป็นที่อาศัยพร้อมที่จะเกิดทันทีที่เห็นทั้ง5ทวารนะคะตาหูจมูกลิ้นกายยังถึงใจอีกด้วยที่จำไว้ไม่ลืมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยถ้าฟังละเอียดนะคะก็คือฟังให้รู้จักพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้เราไปรู้อย่างพระองค์แต่เริ่มเห็นพระกรุณาคุณว่าถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆ45พรรษาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละขณะด้วยไม่ใช่แต่ละวันนะคะทุกขณะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตมีก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะจิตทำอะไรอยู่ค่ะทั้งที่กำลังมีนี่ก็คือถ้ากล่าวถึงนะคะไม่มีวันจบตลอดชีวิตไม่มีใครศึกษาธรรมะจบแม้ในขั้นของปริยัติซึ่งเป็นการรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงโดยความลึกซึ้งโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆโดยโวหารต่างๆเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทเนี่ยควรที่จะได้ฟังมากๆนะคะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นแล้วก็จะได้มีความกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วก็แสดงให้เราสามารถที่จะได้ยินได้ฟังในชาตินี้นะคะซึ่งชาติก่อนๆก็คงจะได้เคยฟังมาบ้างแล้วแต่ชาติหน้าไม่มีใครรับประกันได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลจะได้ยินได้ฟังอีกหรือไม่เพราะฉะนั้น

0: ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นธรรมะเพราะวันหนึ่งวันใดต้องจากค่ะโดยสิ้นเชิงไม่กลับมาอีกเลยที่จะเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งนั้นไม่นำความทุกข์ใดๆมาให้ทรัพย์สินเงินทองก็นำความทุกข์มาให้ได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะขณะใดก็ตามนะคะที่มีความติดข้องมีความต้องการแล้วไม่เห็นโทษแต่ว่าเมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปหรือว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีหรือที่ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีความเข้าใจพระธรรมนะคะพระรัตนตรัยมีค่าสูงสุดประเสริฐสุดเพราะไม่นำทุกข์ใดๆมาให้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ความหมายของคำว่ารัตนะหรือสิ่งที่มีค่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่ยังนำความทุกข์มาให้สิ่งนั้นไม่มีค่าค่ะแต่สิ่งที่ไม่นำทุกข์มาให้เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆและเป็นค่าที่ประเสริฐสุดด้วย
1: เรียนถามอาจารย์อนบนะคะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเองเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่ว่ามีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นอย่างไรคะ
2: ครับกรรมนะครับก็คือกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาที่ได้เป็นไปแล้วสำเร็จแล้วนะครับและก็สะสมไว้ในจิตเมื่อได้เหตุปัจจัยก็ทำให้เกิดผลของกรรมนะครับก็คือจิตเจตสิกที่เป็นผลของกรรมแล้วก็รวมทั้งรูปด้วยนะครับและกรรมเนี่ยครับก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อให้ผลได้หลากหลายทั้งเป็นปัจจัยให้เกิดคือเป็นชนกกรรมคือเป็นปัจจัยให้เกิดได้เลยนะครับก็มีหรืออุปถัมภ์ก็ได้อุปถัมภ์ก็คือส่งเสริมได้นะครับขณะที่ท่านเนี่ยได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเนี่ยนะครับก็มีกรรมเนี่ยฮะที่จะเหมือนกับเป็นพวกพ้องที่ทำไมจึงมีคนช่วยงานต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นพวกพ้องช่วยเหลือกิจการงานต่างๆเนี่ยครับเพราะว่ามีกุศลกรรมที่จะทำให้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นซึ่งโดยตรงแล้วก็คือเอื้ออำนวยให้ได้รับผลที่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นก็คือกรรมนะฮะที่จะมาสนับสนุนอุปถัมภ์ก็พอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นพวกพ้องและเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลกรรมนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นพวกพ้องก็เป็นพวกพ้องที่ไม่ดีนะครับที่จะอุปถัมภ์ให้ได้รับผลของอกุศลกรรมนั้นต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นได้อย่างบางคนก็เกิดในที่ที่ไม่สบายเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรนะครับแล้วก็ยังมีกรรมที่เอื้อเฟื้อให้เขาได้รับความทุกข์ยากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ
0: ค่ะก่อนอื่นขอให้ไม่เผินนะคะคือถ้าจะพูดถึงอะไรก็ขอให้รู้จากสิ่งนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะจะพูดถึงคำว่ากรรมแต่ว่ากรรมเป็นเราหรือเปล่าทบทวนนิดนึงนะคะถ้าไม่มีธรรมะก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นสภาพของกรรมอย่างคร่าวนะคะก็คือเจตนาหรือความจงใจความตั้งใจมีไหมคะจงใจตั้งใจ
3: มีครับ
0: ความละเอียดมีมากแต่ขอกล่าวเพียงสองอย่างคือความจงใจหรือความตั้งใจที่เป็นกุศลกับความจงใจและความตั้งใจที่เป็นอกุศลมีไหมคะมาฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่ามีความตั้งใจจงใจที่จะฟังสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อจะได้เข้าใจขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลกรรมไม่ต้องไปถามใครอีกเลยนะคะว่ากุศลกรรมเป็นยังไงกุศลกรรมมากไหมหรือว่าเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่าแต่ขณะใดก็ตามซึ่งเป็นความตั้งใจหรือความจงใจที่เป็นไปในทางฝ่ายที่ดีงามนะคะขณะนั้นความจงใจตั้งใจนั้นไม่ได้เบียดเบียนทำร้ายใครเลยขณะนั้นก็เป็นกุศลกรรมมีผลไหมคะมองไม่เห็นผลเวลาที่กรรมหนึ่งกรรมใดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ ไม่รู้เลยนะคะเพราะกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดคนที่กำลังทำอกุศลกรรมเนี่ยรู้ไหมว่าอกุศลกรรมนั้นน่ะจะให้ผลเมื่อไหร่ชาติไหนชาตินี้หรือชาติหน้าหรือว่าจะให้ผลในลักษณะใดเพราะแม้แต่ผลของกรรมก็ยังไม่ชัดเจนได้แต่พูดกันว่ากรรมและผลของกรรมแต่ต้องมีความชัดเจนนะคะเมื่อมีการศึกษาธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าทราบหรือว่ารู้ว่ากรรมได้แก่ความจงใจหรือที่ใช้คำว่าเจตนาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่จิตค่ะแต่เกิดกับจิตนี่คือความละเอียดอีกละใช่ไหมคะทุกคนกำลังมีจิตแต่ก็มีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแล้วก็เกิดกับจิตถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เป็นแต่เพียงชื่อไปหมดแต่ถ้าศึกษาโดยความต่างก่อนนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมก็อยากจะให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะถ้าพูดถึงความต่างนะคะของนามธรรมธรรมะที่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างในขณะนี้ค่ะเห็นจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้เห็นเกิดแล้วเห็นหมายความว่าเป็นสภาพที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นในขณะใดที่มีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยและในขณะนั้นนะคะก็คือสภาพธรรมะที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏซึ่งภาษาบาลีนี่ค่ะจะใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกจิตกำลังรู้เสียงปรากฏนะคะกับจิตที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏต้องมีสภาพธรรมะที่ได้ยินคือเป็นธาตุที่เป็นนามธรรมนะคะเกิดขึ้นได้ยินเสียงธาตุที่เป็นนามธรรมที่ได้ยินเสียงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเฉพาะเสียงที่ปรากฏในขณะนั้นนะคะเป็นจิตและเสียงก็เป็นอารมณะหรืออารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้แต่จะไม่มีใครรู้นะคะถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงว่าจิตขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีนามธาตุหรือนามธรรมอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตเป็นธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเกิดในจิตอาศัยจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้แต่ว่าไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นซึ่งกำลังรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่กำลังชอบหรือไม่ชอบสุขหรือทุกข์ในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกไม่ชอบก็เป็นเจตสิกเกิดกับจิตในขณะที่ไม่ชอบเกิดขึ้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสุขทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดนะคะที่ต่างจากจิตเป็นเจตสิกทั้งหมดเจตนาความจงใจเป็นธรรมะไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพของเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งค่อยๆเข้าใจไม่ฉะนั้นเราจะเข้าใจธรรมะเผินแม้แต่เรื่องกรรมและผลของกรรมนะคะก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นธรรมะนั่นเองนะคะแต่เพราะเหตุว่าธรรมะมีมากจิตเป็นกรรมหรือเปล่าจิตไม่ใช่เจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่กรรมโลภะหรือว่าโทสะหรือว่าเมตตานะคะเป็นกรรมหรือเปล่าไม่ใช่เจตนาเจตสิกแต่ว่าเมื่อสภาพธรรมะเหล่านี้เกิดรวมกันก็รวมเรียกได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นเจตนาที่เป็นไปในอกุศลนะคะก็เป็นอกุศลเจตนาซึ่งเมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมเจตนาทั้งหมดก็เป็นอกุศลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะควรจะเข้าใจอย่างนี้หรือว่ารวมๆไปว่ารู้จักกรรมแล้วมีใครรู้จักกรรมแล้วบ้างคะได้ยินชื่อกรรมแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมแม้ขณะที่กำลังฟังและเข้าใจก็เป็นกุศลกรรมแต่กรรมเป็นสภาพที่ปกปิดที่ไม่รู้นะคะในขณะที่ทำอกุศลเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อไหร่อกุศลกรรมนี้จะให้ผลและให้ผลทางไหนด้วยชาติไหนด้วยเช่นเดียวกับกุศลขณะนี้นะคะกำลังเป็นกุศลขณะที่กำลังฟังและเข้าใจแต่จะให้ผลเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่ปกปิดทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาในโลกนี้เพราะกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดถ้าไม่มีกรรมไม่เกิดค่ะ พระอรหันต์ทั้งหลายนะคะดับกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ได้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลแต่ถ้าใช้คำว่ากุศลกรรมนะคะเป็นเหตุให้เกิดผลที่ดีเป็นกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลกรรมเป็นเจตนาจงใจเป็นไปในทางที่ไม่ดีผลก็คือว่าทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเกิดขึ้นแต่เกิดเมื่อไหร่คะถ้าเราไม่รู้เราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะที่เกิดมาเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ละหนึ่งนั่นเองปนกันไม่ได้เลยนะคะกรรมของใครจะไปอุทิศจะไปยกให้ใครเป็นไปได้ไหมคะเอาไปเลยอกุศลกรรมนี่ยกให้มีใครจะรับไหมคะไม่มีใครรับเลยแต่ทางฝ่ายกุศลมีการอุทิศแต่ไม่ใช่ไปหยิบยื่นของของตนให้คนอื่นแต่เพื่อให้คนนั้นเกิดกุศลและจิตของตนเองซึ่งเป็นกรรมของตนเองที่อนุโมทนาเพื่อที่จะได้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นเหตุต้องมีผลค่ะซึ่งผลก็เป็นทั้งฝ่ายนามธรรมและรูปธรรมนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดต่อไปอีกนะคะวันนี้ก็พอคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าถ้ายาวมากก็เลยไม่มีเรื่องอื่นนะคะแต่ให้ทราบเรื่องของกรรมว่าที่เกิดเนี่ยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำแล้วถ้าไม่ได้กระทำกรรมที่จะให้เกิดเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามแต่นะคะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรมเป็นผลของทานก็ได้เป็นผลของศีลก็ได้เป็นผลของการศึกษาเข้าใจธรรมะก็ได้เป็นผลของความสงบของจิตซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลพระเมตตาไม่โกรธก็ได้เพราะฉะนั้นให้เห็นว่านะคะถ้าเหตุดีนำมาซึ่งผลที่ดีทั้งหมดแม้แต่ขณะแรกที่เกิดก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดในนรกไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายนี่ก็แสดงเห็นแล้วนะคะว่าแม้แต่การเกิดเลือกหรือเปล่าคะที่จะเกิดเป็นคนนี้ใครเลือกมาที่จะเป็นคนนี้ที่จะเกิดมีมารดาบิดามีวงศาคณาญาติมีมิตรสหายอย่างนี้บ้างไหมคะนี่คือธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเลือกไม่ได้เลยนะคะแต่ก็มีความเข้าใจว่าแม้แต่ขณะแรกของชาติหรือชีวิตนี้แต่ละชาติเลยค่ะก็มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมทำให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดแล้วนะคะต้องเป็นไปเกิดแล้วไม่เป็นไปได้ไหมคะแค่เกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรอีกเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแม้แต่การเป็นไปก็ตามกรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งกรรมเนี่ยจะทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะแม้เป็นมนุษย์ก็ต่างกันจำได้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นใครทั้งที่เป็นมนุษย์แต่อะไรทำให้บางคนเนี่ยค่ะคิ้วเหมือนกันตาเหมือนกันแต่อย่างอื่นก็ไม่เหมือนกันหรือแม้ว่าทุกอย่างจะคล้ายคลึงกันนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่คนเดียวกันอย่างพวกลูกแฝดเนี่ยนะคะบางส่วนของใบหน้าก็ต่างกันแม้ว่าคิ้วอาจจะเหมือนกันตาอาจจะเหมือนกันนี่เป็นความละเอียดยิ่งนะคะของเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุที่ได้กระทำแล้วละเอียดมากผลก็คือความละเอียดยิ่งที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันไหมคะนานาชนิดเลยค่ะวัวกับควายเหมือนกันไหมคะคล้ายคลึงกันหรือเปล่าที่น่าอัศจรรย์ที่แปลกก็คือช้างเหมือนใครที่ไหนนะคะจมูกยาวจนกระทั่งเป็นงวงก็เห็นได้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีกรรมนะคะอะไรจะทำให้เป็นอย่างนี้ได้หรือแม้ว่าจะเกิดเป็นผีเสื้อแต่ปีกผีเสื้อก็ต่างกันไปอีกนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของกรรมในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมแล้วก็สืบต่อปรุงแต่งเพราะฉะนั้นปฏิสนธิต้องมีจิตที่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะต้องมีจิตนะคะซึ่งจิตที่ทำกิจปฏิสนธิเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมและแต่ว่าจะเป็นกุศลก็ทำให้เกิดดีถ้าเป็นอกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดในภูมิที่ไม่ดีแต่เกิดแล้วต้องเป็นไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนจะให้เพียงปฏิสนธิจิตเกิดที่ใช้คำว่าปฏิสนธินะคะความหมายก็คือว่าสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแปลว่าทุกคนเนี่ยค่ะจากมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาสู่ภพนี้ภูมินี้โดยเลือกก็ไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นอย่างนี้และก็จะต้องเป็นไปตามกรรมเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเห็น เป็นผลของกรรมเพราะว่าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีหูนะคะเพื่อกระทบเสียงเสียงเป็นรูปกระทบอื่นไม่ได้เลยนอกจากรูปที่กรรมทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปเฉพาะที่กระทบเสียงได้เท่านั้นจึงชื่อว่าโสตประสาทรูปที่อยู่ที่กลางหูถ้ารูปนี้ไม่มีนะคะเสียงปรากฏไม่ได้ถึงแม้เสียงมีแต่ว่าไม่กระทบกับรูปนี้นะคะเช่นขณะที่นอนหลับสนิทไม่มีการได้ยินเสียงเลยเสียงก็ดับไปแล้วโดยที่ไม่มีจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นให้ทราบความเป็นไปนะคะเกิดแล้วต้องเป็นไปไม่มีใครยับยั้งความเป็นไปได้ขณะที่แสนสั้นคือชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดก็ตามเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในรูปประพรมเป็นพรหมบุคคลหรือว่าเป็นเทพธิดาเป็นเทพบุตรนะคะจิตเป็นจิตมีอายุเพียง3ขณะคืออุปาทขณะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับและขณะที่ดับเพราะจิตต้องดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและระหว่างเกิดและดับก็ยังไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นจิตค่ะมีอายุ3อนุขณะคืออุปาทขณะขณะเกิดทิฏฐิขณะที่ยังไม่ดับและพังคขณะคือขณะที่ดับเมื่อถึงพังคขณะดับไม่เหลือเลยใช่ไหมคะทางอุปาทขิติเพราะถึงพังคขณะดับไปปราดไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งดับไปกรรมนั้นก็ทำให้จิตขณะต่อไปนะคะเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทำผวังขกิจได้ยินคำว่าผวังบ่อยๆใช่ไหมคะและก็ผวังคืออะไรเราหรือเปล่าแต่เป็นขณะที่ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผวังจะปรากฏว่าเป็นผวังนี่นะคะก็คือขณะที่นอนหลับสนิทไม่รู้เลยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่รู้เลยทั้งสิ้นเป็นเราหรือเปล่าคะขณะนั้นไม่มีเราแต่จิตเกิดนะคะสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่ถึงจุติคือขณะสุดท้ายของชาตินี้ซึ่งจะต้องมีการเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะมีกรรมโดยการเห็นขณะไหนเป็นผลของกรรมได้ยินขณะไหนเป็นผลของกรรมได้กลิ่นขณะไหนเป็นผลของกรรมลิ้มรสขณะไหนก็เป็นผลของกรรมนะคะกำลังกระทบสัมผัสเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวสบายเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นโรคภัยต่างๆก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมก็คือชีวิตประจำวันนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกรรมดีก็เหมือนกับญาติสนิทอุปการะเกื้อกูลบางท่านเนี่ยค่ะท่านเพียงแค่คิดว่าอยากจะได้อะไรก็ได้ละไม่ต้องไปแสวงหาที่ใดเลยทั้งสิ้นอะไรนำมาให้ค่ะไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นผลของกรรมและสำหรับธรรมะที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมีใครอยากได้บ้างไม่มีเลยนะคะแต่ต้องได้เพราะว่าอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะถึงกาลละเมื่อไหร่ก็ต้องทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นคือเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ไม่ดีชีวิตวันหนึ่งก็เท่านี้ค่ะจิตมีจริงนะคะอุปมาเหมือนกับลิงอยู่ไม่สุขเลยค่ะมีทางออกทางไหนไปเลยใช่ไหมคะจะไปทางตาหรือจะไปทางหูหรือจะไปทางจมูกหรือจะไปทางลิ้นหรือจะไปทางกายแล้วก็คิดนึกจำสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือว่ายังมีอยู่เหมือนอย่างคำถามที่ถามตอนแรกว่าเดี๋ยวนี้มีฟันไหมคำตอบยังไม่อยากตอบก็ได้นะคะแต่วันไหนจะเข้าใจธรรมะหรือคิดว่าธรรมะเป็นยังไงก็คือคำตอบที่ได้คิดในขณะนั้นเป็นการแสดงว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าวันนี้มีใครได้สิ่งที่ชอบบ้างไหมคะมีแล้วนะคะกรรมนำมาให้ถ้ากุศลกรรมไม่มีนะคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะมีสิ่งที่น่าพอใจเกิดขึ้นได้ลาภที่ใช้คำว่าลาภเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตานะคะสิ่งสวยๆงามๆหรือว่าเสียงหรือว่ากลิ่นก็ตามแ แต่ที่น่ากลัวนะคะก็คือว่าได้แล้วติดข้องลืมว่าชั่วคราวเป็นผลของกรรมที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแต่โลภะความติดข้องพอใจอย่างมากนะคะสะสมจนกระทั่งไม่เห็นโทษภัยของความติดข้องซึ่งถ้ามีความติดข้องแล้วมีหรือที่จะไม่เกิดทุกข์คือเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่าเมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปซึ่งความจริงไม่ได้รู้เลยนะคะว่ากำลังพลัดพรากอยู่ทุกขณะอยู่แล้วค่ะโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงคำว่าทุกข์เนี่ยทุกข์ของชาวบ้านกับทุกข์ที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเนี่ยโดยมากไม่สามารถที่จะยังรู้ถึงทุกข์ซึ่งเป็นการเกิดดับในขณะนี้นะคะซึ่งเมื่อไหร่รู้ผู้นั้นจะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นค่ะแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้เท่านั้น
1: คำถามจากท่านผู้ฟังส่งมากราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพยิ่งมีหลายท่านบอกว่าท่านอาจารย์สุจินต์ไม่สอนการปฏิบัติแต่ผมฟังแล้วเข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์สุจินต์สอนให้เข้าใจว่ารู้เท่าทันธรรมะที่กำลังปรากฏและรู้แจ้งสัจธรรมพิจารณาการเกิดดับนั้นน่ะเป็นการปฏิบัติแล้วใช่หรือไม่ครับ
0: โดยมากจะพอใจแค่คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่คงไม่ลืมว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเป็นความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าปฏิปันติคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มจากคืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคืออะไรแล้วก็ไปทำแล้วก็สงสัยแต่ว่าตามความเป็นจริงอย่างที่ได้กล่าวถึงแล้วก็คือปริยัติปฏิปันติและปฏิเวทะเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ว่าเป็นการอบรมเจริญขึ้นของปัญญาแต่ละขั้นซึ่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมซึ่งเป็นปริยัติเนี่ยไม่ใช่ศึกษาอย่างอื่นนะคะแต่ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดในขณะนั้นนะคะก็จะรู้ว่าเข้าใจขึ้นบ้างจากที่ไม่เคยได้ฟังและถ้ายิ่งเข้าใจขึ้นอีกนะคะขณะนั้นก็มีความมั่นคงว่าธรรมะคือขณะนี้เมื่อธรรมะคือขณะนี้ความเข้าใจในขณะที่มีธรรมะปรากฏเนี่ยระดับไหนเช่นพูดถึงเรื่องเห็นนะคะแล้วก็ทุกคนกำลังเห็นแล้วก็เริ่มรู้ว่าเห็นก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับและการที่เห็นจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นโดยใครไปทำให้เห็นเกิดนะคะหรือว่าใครจะคิดอะไรก็มีคนไปทำให้คิดอย่างนั้นเกิดก็ไม่ใช่ค่ะธรรมะทั้งหมดเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเช่นถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นที่เราใช้คำว่าจักขุหรือตาหมายความถึงรูปนะคะที่มีอยู่ที่กลางตาไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่เป็นรูปพิเศษที่มีลักษณะสามารถกระทบเฉพาะกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้เท่านั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเป็นธรรมะที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ปฏิปันติคือการถึงความจริงของสภาพธรรมะด้วยปัญญาที่รู้จริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่คิดเองแล้วก็แปลเองเข้าใจเองแต่ปฏิหมายความถึงเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถ้าเพียงคำแปลว่าถึงเฉพาะถึงเฉพาะอะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยขณะนี้เป็นธรรมะนะคะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็ยังมีปรากฏให้เห็นว่าขณะนี้เห็นกำลังเห็นจริงๆและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจะรู้อะไรคะสิ่งที่ดับไปแล้วก็รู้ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงก็รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะฟังจนกระทั่งรู้ว่าเมื่อไรสามารถที่จะมีความเข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏได้เฉพาะแต่ละทางเมื่อนั้นนะคะไม่ใช่เรา แต่เป็นปฏิปฏิสภาพธรรมะที่สามารถไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นรู้เฉพาะตรงลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเห็นขณะที่กำลังเห็นหรือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้ก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปพยายามทำไม่ให้เห็นหรือว่าไม่ไปพยายามทำให้อย่างอื่นเกิดขึ้นปรากฏแต่ว่าเห็นที่กำลังมีในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงความเห็นว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งเกิดระดับและก็ปรากฏเฉพาะให้เห็นได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นปฏิปัตติหมายความถึงปัญญานะคะซึ่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยเช่นแข็งมาทางกายบ้างนะคะขณะนี้ทุกคนก็มีแข็งกำลังปรากฏไม่รู้เลยนะคะว่าแข็งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่เกิดดับและในขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยไม่มีอย่างอื่นใดปรากฏรวมกับแข็งทั้งสิ้นถ้าจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งนะคะโลกทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจไม่ปรากฏมีแต่เฉพาะลักษณะเดียวที่แข็งที่กำลังปรากฏเมื่อได้ฟังจากปริยัติมีความเข้าใจว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะมีจิตเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้เพราะว่าจิตหนึ่งขณะนะคะที่เกิดนั่นแหละเป็นอนันตระปัจจัยทันทีที่จิตนั้นดับปราดไปทั้งสามขณะไม่เหลือเลยทั้งอุปาทขณะทิฏฐิขณะพังคขณะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อหนึ่งขณะพร้อมด้วยเจตสิกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะจึงมีจิตทีละหนึ่งขณะที่เกิดดับสืบต่อแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างยังไม่เป็นความรู้ชัดสักอย่างเดียวถ้ารู้ชัดต้องทีละหนึ่งจะทีละหลายหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เช่นในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะก็มีคิดนึกแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีแข็งไม่ได้ปรากฏเฉพาะลักษณะเดียวนะคะซึ่งปรากฏว่าไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเมื่อรู้จริงๆอย่างนั้นนะคะก็เป็นปฏิเวทะตามลำดับขั้นของปัญญาที่รู้แจ้งก่อนที่จะถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่เพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงๆกำลังปรากฏนะคะการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เป็นความต้องการที่จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดไม่ให้สิ่งนั้นเกิดไม่ให้คิดไม่ให้จำเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเกิดแล้วในขณะนี้อะไรที่ปรากฏนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วใครทำไม่มีใครทำได้เลยนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าใครเป็นผู้ตรัสรู้จึงสามารถที่จะทรงแสดงความจริงที่ละเอียดที่เป็นความจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่รู้อย่างอื่นค่ะถ้ารู้อย่างอื่นไม่ใช่ขณะนี้ไม่ใช่ปัญญาจะรู้ได้ยังไงคะในเมื่อสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนปรากฏหรือยังหรือว่าดับไปแล้วแต่สิ่งที่กำลังมีนี้แหละเมื่อไหร่ที่ฟังเริ่มเข้าใจนะคะและเริ่มไม่ใช่เพียงคิดเรื่องการเกิดดับไม่ใช่เพียงคิดเรื่องธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นหรือว่ากำลังได้ยินหรือกำลังคิดนึกแต่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของธาตุนั้นทีละอย่างชัดเจนนะคะถูกต้องนั่นคือปัญญาที่ได้อบรมแล้วจึงเป็นปฏิปัตติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัตตินะคะจะมีปฏิปัตติคือสติสัมปชัญญะที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหมายความว่าที่ตั้งของความรู้ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจึงเป็นปัฏฐานะเป็นที่ตั้งของสติและปัญญาได้ถ้าไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปัตตินะคะจะไม่ถึงปฏิเวทะจะแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะนั้นจริงๆด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะคือไม่มีสิ่งอื่นปะปนและก็มีความเข้าใจในความเป็นธรรมะของสภาพนั้นแต่ละอย่างด้วยไม่ใช่พอคิดก็ไม่อยากคิดนั่นไม่เข้าใจธรรมะนะคะแต่คิดเกิดแล้วคิดไม่ใช่เห็นคิดเกิดแล้วไม่ใช่ได้ยินคิดเป็นคิดคิดแล้วก็ดับเพราะในขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดในขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นไม่ใช่ในขณะที่คิดเพราะฉะนั้นจะรู้ในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถประจักษ์ความจริงนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้และก็ทรงรู้ความจริงโดยประการทั้งปวงที่จะทำให้คนอื่นที่ได้ฟังนะคะเกิดความเข้าใจทุกท่านพิสูจน์ธรรมะด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่ฟังมาเนี่ยค่ะเข้าใจบ้างหรือยังเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจขึ้นมากไหมนี่คือการฟังพระธรรมนะคะซึ่งพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้และความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็เริ่มมีขึ้นและแต่ละคนก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นขั้นปริยัติหรือว่าปฏิปัตติหรือว่าปฏิเวทะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับท่านที่ถามนะครับเกี่ยวกับว่าเจริญสติปัฏฐานควบคู่กับการเจริญสมาธิ
0: ค่ะจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะจะได้ยินคำว่าสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ความสงบและอาจจะมีอีกหลายคำถ้ารู้แต่ละคำชัดเจนค่ะจะไม่มีความสงสัยเลยแต่ถ้ารู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะก็จะมีคำถามเช่นสติปัฏฐานกับสมาธิแยกกันหรือว่าเกิดด้วยกันได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะเพราะแม้แต่คำว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรก่อนอื่นถ้าไม่ตั้งต้นด้วยความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้โดยตลอดในพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าสภาพธรรมะมีจริงแต่หลากหลายมากนะคะรูปธรรมทั้งหมดก็หลากหลายต่างกันไปไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้เนี่ยค่ะก็มีต่างกันเป็นสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วก็มีเจตสิกถึง52ประเภทแต่ว่าทั้ง52ประเภทเนี่ยไม่ได้เกิดกับจิตทั้งหมดทีเดียวพร้อมกันจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7ประเภท7นะคะและขณะนี้ปรากฏสักหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ได้ปรากฏนะคะแม้ว่ามีแล้วก็เกิดดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่าชื่อของสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายตามสภาพนั้นๆในขณะนั้นนะคะเช่นสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำธรรมดากับจำได้ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีชื่อที่ต่างกันตามประเภทหรือว่าตามสภาพของธรรมะนั้นในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะสมาธิคืออะไรสมาธิเป็นจิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปธรรมหรือเปล่าสมาธิไม่ใช่รูปธรรมแน่นอนนะคะต้องเป็นนามธรรมและสมาธิเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกนี่คือการที่จะค่อยๆเข้าใจความละเอียดนะคะสมาธิไม่ใช่จิตค่ะเป็นเจตสิกที่มีชื่อว่าเอกัคคตาเจตสิกหมายความถึงสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เกิดกับจิตทุกขณะจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นนะคะจะรู้เพียงอารมณ์เดียวเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เมื่อจิตหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก็รู้เฉพาะสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นเท่านั้นและเจตสิกที่เกิดร่วมกันทั้งหมดนะคะก็รู้อารมณ์เดียวกันแต่ว่าทำกิจหน้าที่ต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตไม่ใช่หน้าที่ของสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกและหน้าที่ของสติก็ไม่ใช่หน้าที่ของสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจึงต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าจิตต่างกับเจตสิกแค่นี้ค่ะแยกออกได้ไหมขณะนี้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกทั้งที่เกิดพร้อมกันถ้าไม่ศึกษานะคะก็จะไม่ทราบเลยคิดว่าต่างขณะด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วจะทราบว่าจิตหนึ่งขณะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทและทำไมเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เจตสิกก็รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้พร้อมจิตไม่ว่าจิตรู้อะไรนะคะเจตสิกที่เกิดร่วมกันต้องรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตแยกกันไม่ได้เลยแต่ทำไมเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีความละเอียดจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ถ้ากล่าวถึงจิตเนี่ยนะคะไม่พูดถึงเจตสิกเลยเนี่ยเพราะยังไม่รู้จักเจตสิกเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่คนเดียวนะคะในห้องมืดไม่ได้เปิดไฟไม่มีอะไรปรากฏให้เห็น เสียงก็ไม่มีนะคะขณะนั้นเสียงก็ไม่ได้ปรากฏอะไรอะไรไม่มีแต่ยังมีจิตหรือเปล่าค่ะยังมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นธาตุแต่พอฟังธรรมะนะคะเรียกชื่อได้แต่เวลาที่สภาพนั้นปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้แม้ว่าไม่มีอะไรอะไรจะปรากฏเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ยังมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ถ้าเป็นความรู้ชัดในขณะนั้นนะคะจะรู้ในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสำหรับกายานุปัสสนานะคะก็หมายความถึงรูปซึ่งไม่เคยรู้เลยค่ะว่าแต่ละรูปเนี่ยปรากฏได้แต่ละทางเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีรูปที่กายปรากฏแล้วก็กำลังรู้ลักษณะของรูปนั้นซึ่งเกิดจะปรากฏว่ารูปนั้นดับเมื่อปัญญาเจริญขึ้นก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุที่กำลังรู้กับสิ่งที่ปรากฏให้รู้แล้วก็ดับไปนั่นก็คือสติปัฏฐานแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็มีสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะจึงเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดร่วมกับสัมมาสติก็มีสัมมาสมาธิคือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้แยกกันนะคะเกิดพร้อมกันแต่เป็นธรรมะคนละประเภทและก็ต่างกันด้วยนี่คือการที่เราจะค่อยๆเห็นความละเอียดซึ่งทำให้รู้ว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นขณะที่หลงลืมสติก็ต้องมีจิตเจตสิกนะคะและในภพภูมิที่เราเกิดมาเนี่ยมีแต่รูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเมื่อเห็นรูปจะไม่ให้ติดในรูปได้อย่างไรใช่ไหมคะเวลาที่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยปราศจากรูปปรากฏบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยทางตาก็เห็นนะคะทางหูก็ได้ยินทางจมูกก็ได้กลิ่นทางลิ้นก็ลิ้มรสทางกายก็กระทบสัมผัสล้วนเป็นรูปทั้งนั้นที่จิตรู้ในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่รู้แต่เฉพาะรูปนะคะยังมีอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏและจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันนะคะก็ทำหน้าที่อื่นๆแต่ไม่ใช่เป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความเข้าใจความต่างของจิตและเจตสิกและรูปจะมีการรู้ลักษณะที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไหมก็มีแต่เพียงชื่อเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะรู้ชื่อเยอะมากแต่ไม่ได้รู้ธรรมะที่กำลังปรากฏและก็ถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าปัญญาไม่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้แต่ว่าอวิชชาต่างหากความไม่รู้ต่างหากที่ทำให้ไม่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟังเริ่มเข้าใจสะสมเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถเข้าใจความจริงของธรรมะรู้ว่าไม่เคยปราศจากธรรมะเลยแม้ขณะนี้ก็มีธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะอยู่ที่ว่าจะเข้าใจได้แค่ไหนแล้วก็ขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจเรื่องสมาธิหรือเปล่ามีความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานหรือเปล่าถ้าไม่มีก็มีแต่ชื่อกับความสงสัยแล้วก็อาจจะได้ยินได้ฟังบางท่านกล่าวว่าต้องทำสมาธิซะก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าเพราะแม้แต่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะสภาพที่กำลังรู้ลักษณะของจิตหมวดแรกโลภะมูลจิตค่ะแล้วยังไงอะคะจะไปทำสมาธิอะไรขึ้นมารู้ซะก่อนถึงจะรู้ลักษณะของโลภะมูลจิตได้เพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะไม่ทันรู้สึกตัวเลยก็มีโลภะหลังเห็นละหลังได้ยินละนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดแม้ในขั้นของการฟังและตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยจะละเอียดกว่าสักแค่ไหนเพราะว่าแม้ว่าฟังธรรมะเข้าใจนะคะจิตขณะนี้กำลังเห็นมีเห็นและได้ยินว่ามีจิตแต่ยังไม่เคยรู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตทำอะไรแต่เมื่อจิตเป็นสภาพรู้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะไม่มีอย่างอื่นนอกจากเห็น รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะกำลังเห็นจริงๆถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้จิตที่ทุกขณะไม่เคยปราศจากจิตเลยด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะจึงเผลอไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานหรือปัญญาขั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวท

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1082
0: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์กำลังเกิดดับหรือเปล่ารู้ไหมแค่ฟังแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้ว่ารูปไหนเกิดรูปไหนดับไม่ใช่ปัญญาระดับที่ถึงเฉพาะรูปหนึ่งที่เกิดจึงประจักษ์แจ้งว่ารูปนั้นเกิดระดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคำละเอียดยิ่งขึ้นและตรงต่อความเป็นจริงยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้รูปทั้งหมดเกิดระดับตลอดเวลาใครรู้ต้องปัญญาสภาพธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกเพราะว่าขณะใดที่ไม่รู้ความไม่รู้มีจริงๆนะคะตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งจากไม่รู้เลยทั้งสิ้นมีคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความรู้เริ่มเกิดความรู้เป็นขันธ์หรือเปล่าเพราะเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างหมดเลยค่ะสภาพธรรมะเดียวนะคะซึ่งไม่เกิดดับคือนิพพานสิ่งที่เกิดดับต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแต่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ปัจจัยได้จนกว่าจะศึกษาเข้าใจตามลำดับนะคะแม้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้เรียบเรียงไว้ตามลำดับพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติเป็นไปที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่พระสุตตันตปิฎกก็กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพานเสด็จไปที่ไหนมีใครมาเฝ้าตรัสธรรมะเรื่องอะไรกับใครก็ประมวลไว้พระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงธรรมะล้วนๆไม่เรียกชื่อก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงกำลังเห็นนี่แหละค่ะเป็นธรรมะหนึ่งละสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงๆให้ปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงนะเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงเมื่อไหร่เมื่อเห็นถ้าไม่เห็นสิ่งนี้จะปรากฏว่ามีจริงได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นสภาพที่กำลังเป็นธาตุรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นธรรมะรูปที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ปรากฏให้เห็นได้ก็เป็นธรรมะแม้แต่ตาซึ่งไม่ใช่ตาที่เรามองเห็นสีขาวสีดำนะคะแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษใช้คำว่าประสาทะเพราะเหตุว่าต่างจากรูปอื่นรูปอื่นไม่สามารถที่จะเป็นที่กระทบของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้แต่รูปนี้ค่ะมองไม่เห็นแต่เกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่า
3: ตอนนี้ยังเป็น
2: ถูกต้องเห็นไหมคะนี่คือความตรงฟังธรรมะแล้วรู้ว่ายังคงเป็นเราเพราะอะไรแค่ความรู้อย่างนี้จะละความเป็นเราได้อย่างไรเพราะว่ายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามากี่ภพกี่ชาติในสังสารวัฏนานแสนนานและเพิ่งได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับค่อยๆเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งถ้าไม่มีใครที่สามารถรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่คนฟังได้เริ่มรู้ว่าก่อนฟังไม่เข้าใจสภาพเข้าใจปัญญายังไม่เกิดแต่พอฟังแล้วเข้าใจแล้วมาแล้วใช่ไหมคะเกิดแล้วพอได้ยินคำว่าขันก็รู้แล้วว่าขันคืออะไรเพราะฉะนั้นสภาพที่เข้าใจนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกใช้คำว่าปัญญาเจตสิกหมายความถึงความเห็นถูกได้เริ่มเกิดขึ้นมากหรือน้อยเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจแค่นี้มากหรือน้อย
3: น้อยครับ
2: พอไหมพอหรือยังคะค่ะมากขึ้นอีกได้ไหมเมื่อไหร่อยู่ดีๆจะมากขึ้นเองได้ไหมคะคิดเองได้ไหมคะตั้งแต่นี้ไปคิดเอาเองเลยได้ไหมไม่ได้แต่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่อยๆเข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าทุกคำไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจว่าความจริงของสิ่งนั้นน่ะเป็นอย่างนี้ต ้องเป็นปัญญาของคนนั้นซึ่งเริ่มมั่นคงจนกระทั่งยิ่งเข้าใจเท่าไหร่ยิ่งมั่นคงขึ้นยิ่งรู้ความจริงเท่าไหร่ความมั่นคงในการที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังเพราะประจักษ์แจ้งก็มั่นคงขึ้นเท่านั้นพระสันเถระนะคะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นไม่คิดเองไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมเพราะแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้มากนักนี่เพียงชื่อซึ่งได้ยินตั้งแต่ต้นคือธรรมะนะคะธาตุแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นขันธ์ซึ่งขณะนี้ค่ะก็เป็นขันธ์ทุกขันธ์ซึ่งเกิดแล้วดับแล้วใช่ไหมคะไม่ปรากฏเพราะปัญญาไม่ถึงระดับขั้นที่จะรู้แต่ละขันธ์ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังและเข้าใจนะคะความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆละความติดข้องและสภาพธรรมะที่เรากำลังพูดถึงก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นกับปัญญาที่อบรมแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่เข้าใจให้ถูกตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะยังไม่ปรินิพพานและก่อนปรินิพพานเนี่ยมีรูปไหมรูปพระพุทธเจ้ามีไหมเกิดนามหรือเปล่าเป็นอะไรคะเป็นรูปขันธ์เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือใครพระปัญญาคุณรูปไม่รู้อะไรเลยรูปเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เลิศประเสริฐสูงสุดไม่มีบุคคลใดเทียบเลยในพระปัญญาคุณเห็นไหมคะปัญญาเป็นธรรมะเป็นธาตุที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังนี้และปัญญาที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะทำให้พระองค์บริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งเหนือบุคคลใดคือนอกจากดับกิเลสแล้วยังประกอบด้วยพระทศพลญาณซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะมีได้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยากที่ใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะเพราะความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยคำที่ชาวเมืองเข้าใจใช้กันอยู่ทุกวันแต่ว่ามาฟังธรรมก็เข้าใจว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เห็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำก็คือเป็นแต่ละขันธ์เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพยานที่ทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งที่มีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกโดยนัยยะหลากหลายโดยประการทั้งปวงจนกว่าความเข้าใจของคนฟังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นขั้นฟังพระพุทธพจน์เมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเข้าใจหรือยังเข้าใจแค่เรื่องของธรรมะยังไม่ถึงระดับขั้นที่ประจักษ์ลักษณะของธรรมะซึ่งแต่ละหนึ่งก็ต้องเป็นแต่ละหนึ่งถ้ารวมกันจะเห็นการเกิดดับไหมคะปกปิดไม่หมดเลยเพราะอันนี้ดับอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดอันนี้ดับอยู่ตลอดเวลารวมกันแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตตะเพราะเหตุว่าถ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่เกิดและดับจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะสิ่งที่เกิดดับสืบต่อโดยอาศัยปัจจัยประเภทเดียวกันนั่นแหละทำให้สิ่งนั้นปรากฏเป็นนิมิตะเริ่มเป็นรูปร่างละทั้งตัวเนี่ยมีผมมีหัวมีแขนมีขามีตามีคิ้วทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนิมิตะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นดอกไม้หนึ่งดอกเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะประเภทไหนรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะมั่นคงธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมมีลักษณะหลากหลายก็ไม่รู้แข็งก็มีแต่ไม่รู้อะไรกลิ่นตัวกลิ่นก็มีแต่ไม่รู้อะไรสภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าธรรมะใครเขาพูดกันที่ไหนใช่ไหมคะวัดวาอารามหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่มีการสนทนาธรรมพูดเรื่องธรรมะเรารู้เลยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงๆซึ่งยังไม่มีการเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีคำที่กล่าวถึงธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็พูดเรื่องอื่นกันเท่านั้นคุณธรรมศีลธรรมและคุณธรรมคืออะไร เห็นไหมคะเหมือนรู้แต่เป็นเราหรือเปล่าไร้คุณธรรมใครไร้มีคุณธรรมใครมีก็เป็นตัวตนหมดแต่ต้องไม่ลืมนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะนำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาก่อนที่จะได้ฟังเนี่ยมีคนมีสัตว์มีบ้านมีสิ่งของต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่เที่ยงปรากฏเป็นนิมิตให้รู้ว่าสิ่งนั้นยังอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงคือแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกละเอียดยิบแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละหนึ่งทุกอย่างเกิดดับไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนเพราะเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏเล็กน้อยแสนสั้นแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยสมควรเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดไปเถอะดับไปเถอะหรือเปล่าหรือว่ามีประโยชน์อะไรเห็นเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลายับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้แล้วต้องเกิดด้วยมีใครจะไม่ให้จิตเกิดบ้างคิดไปเถอะพยายามไปเถอะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมคะคิดว่าตายแล้วคงไม่มีการเกิดแต่ธาตุรู้คือสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยตราบใดที่มีปัจจัยให้จิตเกิดไม่มีทางที่จะสิ้นสุดไม่มีทางที่จะไปยับยั้งได้เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วเกิดเป็นอะไรยิ่งกว่าที่เป็นก่อนตายก็ได้แล้วจะพ้นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปความจริงนี้ได้มีผู้ที่ฟังเข้าใจอบรมเจริญปัญญาประจักษ์แจ้งพิสูจน์แล้วถูกต้องแล้วเป็นความจริงแล้วมากมายในครั้งพุทธกาลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสหมดจากการดับกิเลสตามลำดับตั้งแต่ดับการยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะปฏิจจสมุปบาทะเรามาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทะกันดีไหมคะถามหน่อยค่ะดีเลยค่ะดีแน่นะคะปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรเห็นไหมคะยังไม่รู้เลยเราชอบละแปลว่าด้วยความไม่รู้จึงทำให้เกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบละแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้คนบอดไม่รู้ความจริงอยู่ในความมืดตลอดไปแต่ทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงสัตว์โลกรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะไม่ใช่เฉพาะพระองค์เดียวที่จะรู้ความจริงแต่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้ได้ฟังคำจริงๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะแม้พระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ไม่รู้ความจริงนี้เลยค่ะถูกปกปิดไว้แค่ไหนบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จนกว่าจะตรัสรู้เมื่อไหร่ก็ประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรานะคะอยู่ในความมืดมานานเท่าไหร่เพิ่งได้ยินได้ฟังคำสว่างหรือยังยังแต่เริ่มมีแสงก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นมืดสนิทใช่ไหมคะค่อยๆใกล้ที่พระอาทิตย์จะขึ้นแสงสว่างก็ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สว่างเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เหมือนกับอยู่ในความมืดไม่สามารถจะใช้คำว่าธรรมดาเอาตัวรอดได้เลยยังไงยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าจะต้องเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไปเรื่อยนานเท่าไหร่แล้วที่เป็นอย่างนี้แล้วก็กำลังเป็นในชาตินี้ซึ่งจะต้องตายแน่ๆแล้วก็ต้องเกิดต่อไปอีกด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรัตนะที่สูงค่ายิ่งนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครมอบให้ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบอะไรให้ทุกคำที่ตรัสแล้วให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ก็เป็นดอกไม้เกิดดอกไม้ดับไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงเนี่ยขันต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเสียงต้องเป็นเสียงแข็งต้องเป็นแข็งและพอจับดอกไม้แข็งก็มีแต่ว่าไม่รู้เลยคิดว่าเป็นดอกไม้ไม่ใช่แข็งนี่ค่ะคือถ้าฟังธรรมะก็ต้องรู้ว่าแต่ละหนึ่งต้องเข้าใจขึ้นไม่ใช่รวมกันรูปธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไว้นะคะ28ประเภทอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แต่ไม่รู้เปิดเผยสิ่งที่มีซึ่งใครก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยทั้งสิ้นให้รู้ว่าไม่ต้องไปรู้อื่นเลยค่ะรู้สิ่งที่มีนี่แหละแต่ไม่เคยรู้เมื่อเช้านี้รู้ไหมคะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อเช้านี้รู้ไหมตื่นมาหลับไปตื่นอีกหลับอีกรู้ไหมจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าตื่นมาเห็นคิดไหมว่านั่นอ่ะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่อาศัยตารูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและต้องอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตและเจตสิกซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะแล้วดับนี่คือความจริงซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะก็คือว่าได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ฟังคำของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทสิ่งที่ได้ฟังแล้วฟังอีกจนสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานมีรูปของพระองค์ไหมที่เราบอกว่าเป็นรูปมีเกิดดับไหมพิเศษไม่ดับมีไหมก็รูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องพิเศษสิไม่ดับได้ไหมไม่ได้นี่คือความเข้าใจชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะให้เกิดก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงที่สุดของความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งโกรธใช่ไหมคะเกิดขึ้นก่อนฟังธรรมะเราโกรธแต่พอฟังธรรมะแล้วโกรธเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดเมื่อมีปัจจัยใครก็ไปทำให้โกรธเกิดไม่ได้ใครลองทำสิคะโกรธเกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นไปแต่ว่ายากที่จะรู้ได้แต่ที่จะรู้ได้ก็เพราะเข้าใจคือปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดฟังแล้วไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นถูกเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเห็นไหมคะเข้าใจในคำแต่ละคำไม่ใช่ไปเข้าใจหมดเลยเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทะดีไหมคะยังไงกันคะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักว่าปฏิจจสมุปบาทะไม่ใช่คำภาษาไทยถูกต้องไหมคะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธภาษามคธีเหมือนเรากำลังพูดภาษาไทยทุกคำแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราต้องฟังชั้นใดชาวมคธก็มาเฝ้าฟังธรรมในภาษาของตนเพื่อที่จะได้เข้าใจพอพูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทะเขาเข้าใจไหมแต่เราไม่เข้าใจเพราะไม่ใช่ภาษาของเราด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะมาบอกได้ยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยหลงกลของโลภะและโมหะไม่รู้อะไรเลยก็อยากละอยากไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นว่าอยากเนี่ยค่ะมีจริงๆนะคะติดข้องในอะไรในทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีนอนหลับสนิทนะคะเห็นอะไรไหมคะสนิทเลยได้ยินอะไรไหมคะอยากไหมตอนนั้นไม่อยากเพราะไม่มีอะไรปรากฏให้อยากแต่ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏอยากไหมเห็นไหมคะติดข้องในสิ่งที่มีพอใจที่จะเห็นเนี่ยไม่มีใครอยากตาบอดไม่อยากเห็นอะไรพอใจในการเห็นยังพอใจในสิ่งที่เห็นด้วยเพิ่มแล้วใช่ไหมสองอย่างแล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอุปาทาน

0: ขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความติดข้องเนี่ยนะคะที่มีแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องเรียกขันธ์อะไรเลยทั้งสิ้นยังไม่จำแนกเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีและไม่รู้จึงติดข้องเพียงแค่ลืมตาเห็นมีขันธ์นะใช่ไหมปรากฏเพราะเกิดแล้วให้รู้ว่ามีติดข้องทันทีถ้าไม่เกิดจะติดข้องไหมไม่เกิดน่ะแล้วจะไปให้ติดข้องในสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ยังไงแต่พอเกิดรู้ตัวไหมว่าติดข้องละทันทีเพราะฉะนั้นอุปาทานขันธ์อุปาทานเป็นสภาพที่ติดข้องเป็นกิเลสติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีในขณะนั้นซึ่งเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอุปาทานไหมไม่มีแต่มีขันธ์ไหมมีเพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีใดๆทั้งหมดไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานสำหรับพระองค์นะคะขันก็เป็นขันแต่ไม่มีอุปาทานแต่คนอื่นเห็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้องไหมเพราะฉะนั้นอุปาทานของคนนั้นแหละมีในขันคือรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะเป็นคำที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าเข้าใจจริงๆคือรอบรู้ทีละคำทีละคำทีละคำจนกระทั่งในที่สุดก็รอบรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงให้ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นปัญญาเป็นเราหรือเปล่าปัญญาความเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจถูกเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่าเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเข้าใจสามคำนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่ไหนเราก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วปัญญาความเข้าใจถูกเป็นขันธ์อะไรเป็นนามขันธ์หรือรูปขันธ์แยกขันธ์ออกเป็นสองอย่างนามขันธ์กับรูปขันธ์เพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกได้เป็นขันธ์อะไร
1: เป็นนามขันธ์
0: เป็นนามขันธ์เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วก็ต้องมาจบลงที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยก็ใช้คำว่ารูปูปาทานขันหมายความว่าความยึดมั่นอุปาทานยึดถือในรูปที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนะคะรูปะกับอุปาทานก็เป็นรูปูปาทานขันเห็นไหมคะมีคำว่ารูปมีคำว่าอุปาทานมีคำว่าขันในสิ่งที่ปรากฏชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นต้องท่องไหมคะต้องไปเปิดตำราไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในครั้งโน้นนะคะไม่มีตัวหนังสือเลยแต่มีทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนที่เงียบโสดลงสดับกำลังมีเสียงและมีการได้ยินและแต่ละเสียงก็เป็นไปตามความหมายซึ่งทำให้เข้าใจแต่ละคำนั้นเพิ่มขึ้นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราต้องเป็นอย่างนี้นะคะกว่าจะไม่ใช่เราได้จริง
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777 0698009800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่989ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558
2: ขณะที่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจะเทียบกับความมากมายมหาศาลของความไม่เข้าใจซึ่งมีมานานแสนนานเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่อดทนมั่นคงจริงใจบารมีทั้ง10เนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่วันนี้ก็ตามค่อยๆสะสมไปจนกระทั่งไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวใครจะชักชวนให้ไปทำอะไรที่ไม่ใช่ความเข้าใจจากการฟังธรรมะก็จะไม่ไปเลยใช่ไหมคะเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าอย่างที่ใช้คำว่าที่ชักชวนกันนะคะไปปฏิบัติธรรมะบางคนเนี่ยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ฟังคำนี้มาก่อนเลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเลยเพราะเหตุว่าปฏิบัติธรรมะดูดีแต่ถ้าคิดให้ลึกซึ้งรู้จักธรรมะหรือยังถ้าไม่รู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรแค่นี้ค่ะก็เป็นคำถามที่จะทำให้ไม่หันหลังให้พระสัทธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงที่ไม่เปลี่ยนแต่ต้องอาศัยผู้ที่มั่นคงและก็เป็นผู้ที่มีเหตุผลจริงๆจึงสามารถที่จะฟันฝ่ากิเลสซึ่งยากแสนยากเพราะว่าสะสมมานานมากที่จะเกิดได้ทันทีที่เห็นพอเห็นดับไปแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ดับเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปธรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ17ขณะนี้ไม่ต้องนับเลยค่ะขณะนี้นับไม่ทั่วอยู่แล้วนะคะแต่รูปแม้ยังไม่ดับอกุศลก็เกิดได้กุศลก็เกิดได้แต่ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นความไม่รู้ที่เคยไม่รู้มาก่อนนะคะก็เป็นเหตุให้อกุศลเกิดแต่การค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะวันหนึ่งนะคะก็มีกำลังหลังเห็นแล้วกุศลก็เกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอริยะบุคคลเพราะเหตุว่าผู้ที่หมดกิเลสแม้เห็นนะคะไม่มีกิเลสเลยแม้เพียงเล็กน้อยส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสเห็นแล้วมีกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยก็เกิดแล้วนี่ก็เป็นความต่างกันของความรู้กับความไม่รู้ความลึกซึ้งเนี่ยค่ะก็ใช้คำว่าอภิธรรม
3: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่รู้จักธรรมะจากปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรทีนี้ถ้ามีผู้แย้งว่าก็ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้รู้จักธรรมะ
2: ค่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเรียกว่าปริยัติไม่มีเป็นปฏิบัติปริยัติก็ไม่มีเพราะว่าปฏิบัติไปจะไม่มีปริยัติเลยแล้วจะมีปฏิเวทะได้ไหมปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์หมายความว่าผู้นั้นเนี่ยจะอ้างว่าได้ยินได้ฟังธรรมะแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่คำสองคำบรรทัดสองบรรทัดหรือแค่สูตรหนึ่งซึ่งอ่านจบแต่จะต้องมีความเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงโดยนัยยะนั้นๆในสูตรนั้นๆตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ทรงแสดงถึงสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้จิตหนึ่งขณะดับไปแล้วจิตนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยคิดแม้แต่คำเดียวจิตที่คิดคำนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีคำว่าสังขารขันธ์หมายความถึงเจตสิก50นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเกิดดับทำงานปรุงแต่งสำหรับขณะต่อไปในแต่ละภพแต่ละชาติไม่มีใครเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเลยนะคะแล้วถ้าไม่ฟังให้เข้าใจความจริงอย่างนี้ปฏิบัติอะไรและถ้าเป็นปริยัติไม่ใช่เพียงฟังเผลอๆนะคะรอบรู้ในปริยัติเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ย เมื่อรู้แล้วก็จะรู้ต่อไปอีกของแต่ละคำแต่ละคำซึ่งสอดคล้องกันไม่ใช่อยู่ดีๆก็อินทรีห้าอะไรล่ะคะอินทรีห้าอินทรีแปลว่าอะไรและอินทรียี่สิบสองมีไหมและอินทรียี่สิบมีไหมนี่ไม่ใช่รอบรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีได้ยินแต่ชื่ออินทรีก็คือความเป็นใหญ่และอะไรเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้มีไหมอะไรล่ะคะที่เป็นอินทรีย์เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นรอบรู้ไม่ใช่เพียงอ่านแต่ต้องเข้าใจธรรมะที่มีอยู่ไม่ว่าจะในพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าใครจะกล่าวได้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถ้าผู้นั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะปฏิบัติคืออะไรเพราะเหตุว่ามีปริยัติปฏิปติแล้วก็ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นคำนี้ที่ใช้ในภาษาไทยปฏิบัติอยู่ที่ไหนในสามคำนี้เป็นปริยัติหรือว่าเป็นปฏิปติหรือว่าเป็นปฏิเวทะถ้าเป็นปฏิปตินะคะจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาซึ่งรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพราะว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นแล้วก็ทำกิจของปัญญาตามลำดับขั้นปัญญาขั้นฟังเนี่ยจะไปทำให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัตินะคะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สัมมาสติเกิดซึ่งเป็นปฏิปติมรรคมีองค์8นะคะไม่ใช่เรานะคะปฏิบัติปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับขณะนี้นะคะแต่ไม่ต้องไปเจาะจงว่าไหนเพราะว่าไม่มีใครจะไปสามารถรู้สภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดดับได้แต่เพราะสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะมีนิมิตตาที่จะทำให้คนสามารถรู้ได้ว่าพูดถึงเห็นเนี่ยไม่ต้องไปนับว่าเห็นกี่ขณะเห็นกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จากการฟังนะคะปฏิบัติอะไรถึงเฉพาะอะไรเพราะเหตุว่าปฏิปติไม่ได้หมายความว่าธรรมเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาแล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะทำไมเราถึงพร่ำพูดถึงเรื่องนี้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นความหวังดีหรือเปล่าที่จะให้พระธรรมเป็นที่เข้าใจถูกต้องไม่เข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หวังที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจถูกทำผิดหรือ
3: ไม่ใช่เพื่อที่จะไปเพ่งโทษด้วยความปรารถนาไม่ดีนะฮะแต่เป็นการชี้แสดงให้เห็นความชัดเจนอย่างที่ผมกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะฮะว่าระหว่างข้อความนะฮะที่ว่าไม่รู้จักธรรมะจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมกับที่กล่าวว่าก็ที่ให้ไปสำนักปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อที่จะไปปฏิบัติให้รู้จักธรรมะและบรรลุธรรมะเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปเลย
2: แล้วปฏิบัติยังไงถึงจะรู้ธรรมะคะใครกำลังปฏิบัติ
3: อาจารย์ครับอันนี้เป็นเรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นคำชักชวนก็ได้ที่จะให้ไปสำนักปฏิบัติเพราะเพื่อจะได้ไปให้รู้จักธรรมะกันแล้วก็ให้บรรลุธรรมกันถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไปรู้ธรรมะได้อย่างไรก็คือตรงข้ามกับข้อความที่ท่าน
2: ค่ะใครสอนไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะไม่ว่าใครไปเฝ้านะคะส่งแสดงธรรมะให้เขาเข้าใจไม่ได้บอกให้เขาไปปฏิบัติเลยแล้วก็จะรู้ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะกล่าวอย่างนั้น
3: ครับอันนี้ก็จะมีอีกสองประเด็นนะท่านอาจารย์ก็คือประเด็นแรกก็คงจะสืบต่อที่เคยสนทนามามากว่าถ้ามีความเห็นเช่นนี้ว่าชักชวนไปปฏิบัตินะฮะไปสำนักปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมะเนี่ยอันนี้ก็ค้านแน่ละเพราะว่าเท่ากับปฏิเสธปริยัตินั่นเองนะครับแล้วก็คิดว่าจะปฏิปติเลยซึ่งเป็นไปไม่ได
2: ้ค่ะและถ้าไม่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคำใครในเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะ45พรรษาแต่ไม่ฟังแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นฟังคำใคร
3: อันนี้น่าคิดนะฮะจะเชื่อใครฟังใครในธรรมะเนี่ยต้องพิจารณานะครับ ถ้าจะทำให้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะยอมรับว่าต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฮะแต่ก็คิดว่าปริยัติก็คือเนี่ยเอาเรื่องอินทรีย์มาพูดเนี่ยนะอินทรีย์ห้านะอบรมเจริญอินทรีย์ห้าทำอะไรก็คือเอาข้อความเอาคำมาพูดนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการอธิบายหรือว่ามีเป็นความที่เป็นปัญญาที่เข้าใจอย่างทั่วอย่างรอบจริงๆที่เป็นปริยัติจริงๆนะท่านอาจารย์ก็เหมือนแฝงลวงว่ามีปริยัติแล้วนะแล้วถึงเวลาไปปฏิบัติแล้ว
2: เพราะฉะนั้นเป็นปัญญาหรือเปล่า
3: เป็นความคิดเอาเองว่าอย่างนั้นน่ะคือปริยัติแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติได้แล้ว
2: ค่ะเป็นปัญญาหรือเป็นเรา
3: เป็นเราที่คิดอย่างนั้นว่าได้ปริยัติแล้ว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วเป็นเราไปทำเป็นคำสอนของใครบางท่านก็อาจจะคิดว่าเราเสียเวลามากเลยนะคะพูดเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเพื่อนร่วมโลกที่ดีหรือเปล่าที่จะอนุเคราะห์ให้สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าคำพูดทุกคำนะคะที่เป็นคำจริงสามารถที่จะร่วมสนทนาได้อย่างที่คุณอนบกำลังกล่าวถึงแม้แต่ว่าผู้ที่คิดว่านะคะอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีความเพียรไม่ได้ทำความภาคเพียรอะไรใครทำล่ะเห็นไหมคะไม่ได้อาศัยพระธรรมเลยสักนิดว่าแม้แต่ความเพียรก็ไม่ใช่เราขณะไหนบ้างที่วิริยะเจตสิกไม่เกิดเพียงแค่จิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนะคะ16ประเภทซึ่งรวมทั้งเห็นกุศลวิบากอกุศลวิบากขณะนี้ไม่ต้องมีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ว่าเวลาที่อกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดนะคะทั้งที่ไม่อยากให้เกิดเนี่ยค่ะไม่อยากให้เกิดเลยนะคะแต่วิริยะก็ทำหน้าที่เกิดแล้วแล้วใครจะไปทำอะไรมีตัวตนที่จะไปทำอะไรกับวิริยะซึ่งเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดร่วมกับอกุศลแม้อกุศลขณะนั้นนะคะไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยไม่มีโทสะเกิดร่วมด้วยเพียงแค่ไม่รู้ขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วแล้วใครจะไปทำวิริยะอะไรได้นอกจากเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเริ่มตั้งแต่ฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มั่นคงเป็นสัจญาณว่าไม่มีคำของคนอื่นที่จะฟังนอกจากคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้แล้วก็ถูกต้องนะคะจะไปบอกใครว่าคนนี้ไม่มีความเพียรเพียรทำอะไรนะคะเพียรผิดก็มีเพียรถูกก็มีถึงแม้คิดว่าเขากำลังขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วนี่ใครสามารถจะบอกได้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉะนั้นใครจะคิดกันเองสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะทำให้กิเลสดับได้จริงๆนะคะเพราะรู้ความไม่ใช่เราต้องเป็นความอดทนมากแค่ไหนและอย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีวิริยะหรือไปนั่งทำวิริยะเพียรทำความทุกข์ลำบากเดือดร้อนแต่ความเพียรที่เห็นความลึกซึ้งแล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือความเพียรซึ่งเป็นสัมมาประธานไม่ใช่เพียงแต่ชื่อนะคะแต่สามารถที่จะรู้ได้ว่าความเพียรที่จะละอกุศลได้ความเข้าใจเพราะเหตุว่าใครก็ละอกุศลไม่ได้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเข้าใจนะคะมีวิริยะเจตสิกเพียรแล้วไม่ต้องมีใครไปทำไม่มีใครทำอะไรได้เลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะทรงแสดงไว้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครค่ะเพียรที่จะฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เรากับมีตัวตนเพียรที่จะไปพยายามที่จะให้รู้โดยที่ว่ารู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนั่นก็ผิดแล้วใช่ไหมคะเห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งพระเหตุว่าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งถ้าไม่ทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะชาวโลกก็มีความเห็นของตัวเองแล้วก็มีหนทางปฏิบัติมากมายนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและดับด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะไปทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าจะไปพยายามที่จะให้เห็นการเกิดดับของเห็นได้ยินอย่างที่เป็นปกติอย่างนี้นะคะแล้วเป็นไปได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาเลยแล้วจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้วิริยะก็ต้องมีความเพียรที่จะฟังเป็นวิริยะบารมีการที่จะไปภาคเพียรทำได้ความเป็นตัวตน10วัน15วันเป็นบารมีหรือเป็นวิริยะหรือว่าเป็นโลภะที่มีความต้องการอย่างมากที่คิดว่าชาตินี้จะเป็นพระโสดาบันบางคนก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์บางคนก็บอกว่าไม่ต้องมากค่ะแค่นามรูปะปริเฉทญาณะก็ยังดีเป็นความหวังนะคะทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะปัญญารู้อะไร
4: ท่านอาจารย์ครับคนที่แม้มีโอกาสได้ฟังหรือแม้จะมีที่นี่ก็ตามที่มีการศึกษาเรื่องของการเห็นการได้ยินแล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ว่าบางท่านอาจจะมีความเห็นว่าอย่างเช่นให้มีการคิดถึงในสิ่งที่มีคือจะเป็นความต่างเนี่ยครับอาจารย์ที่จะกล่าวถึงสมาสติที่มีปัจจัยเกิดกับบุคคลอาจจะเห็นว่าปกติไม่เกิดแต่ว่ามีการที่จะคิดพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่มีจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้มีการน้อมไปที่จะรู้ในสภาพธรรมะอาจารย์ดังนั้นความต่างของความเป็นเรากับความเป็นอนัตตาที่ธรรมะมีปัจจัยปรุงแต่งรู้สึกว่าจะละเอียดตรงนี้ครับอาจารย
2: ์ค่ะทุกคนคิดแล้วใช่ไหมคะตามเหตุตามปัจจัยตามอัธยาศัยที่ต่างคนก็ต่างคิดแล้วค่ะแล้วจะไปให้ใครคิดอะไรเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะต่างคนก็ต่างกลับบอกให้คนนี้ต้องไปคิดอย่างนั้นคนนั้นต้องไปคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจนะคะก็แล้วแต่ว่าที่เข้าใจแล้วนั่นแหละจะปรุงแต่งให้คิดอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจะบอกให้คุณวิชัยคิดอะไรได้บอกได้มั้ย
4: ก็คิดแล้วครับท่านอาจารย์ไม่ได้เลยแต่ดูเหมือนกับบางครั้งความพยายามก็จะเข้าใจว่ามันเป็นความพยายามที่จะคิดถึงให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่มีครับท่านอาจารย
2: ์ความพยายามเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะด้วยทั้งหมดเลย
2: เกิดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนี
4: ้ก็วิริยะก็เกิดแล้วครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับวิริยะนี่คือความลึกซึ้งไงคะกว่าจะละคลายความเป็นเราที่จะทำที่จะพยายามก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะและความเข้าใจนั้นก็ละมิจฉาวายามะค่ะความพยายามผิดไปพยายามทำอะไรไม่มีปัญญามีแต่ความเป็นตัวตนนี่เป็นพระมหากรุณานะคะที่ทรงแสดงชัดเจนว่ามิจฉามรรค8สัมมามรรค8มิจฉัตตะ10สัมมัตตะ10มิจฉามรรคทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าโลภะมีความต้องการที่จะทำเมื่อมีความต้องการก็เข้าใจว่าได้รู้ตามที่ได้ทำก็เป็นมิจฉาญาณนะแล้วก็เข้าใจว่าพ้นแล้วหมดกิเลสแล้วนะคะประกาศว่าหมดกิเลสก็มีนะคะเป็นพระอรหันต์แล้วก็คือมิจฉาวิมุตติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครคิดเองนะคะแต่พระเห็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงได้ทรงแสดงความจริงไว้ว่าสัมมามรรคคืออย่างไรมิจฉามรรคคืออย่างไรและถึงกับเข้าใจว่ารู้แต่รู้ผิดเข้าใจว่าหลุดพ้นจากกิเลสแล้วดับกิเลสแล้วแต่ผิดก็เป็นมิจฉัตตะความเป็นผิดเพราะการปฏิบัติด้วยความเป็นเราไม่ใช่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจของธรรมะใครจะทำกิจของปัญญาได้ถ้าปัญญาไม่เกิดโมหะไม่มีทางไปทำกิจของปัญญาได้เลยธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนแล้วก็ทำกิจเฉพาะตนด้วยเพราะฉะนั้นสัมมัตตะคือผู้ที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะมีความเข้าใจถูกในมรรคที่เป็นสัมมามรรคไม่มีการหลงทางเพราะฉะนั้นแม้แต่ญาณะความรู้นะคะก็ถูกหรือว่าการที่จะพ้นแล้วจากความเห็นผิดหรือจากกิเลสก็ต้องถูกเป็นสัมมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่ามีตัวตนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่จะบอกยังไงว่ามิจฉามรรคคืออย่างไรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติผิดบอกได้ไหมคะ พราะว่าแม้แต่สัมมาสติถ้ายังไม่เกิดจะรู้ลักษณะของสัมมาสติได้ไหมและถ้าไม่รู้เหตุที่จะให้สัมมาสติเกิดสัมมาสติก็ไม่มีวันเกิดคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจและจะไปให้สัมมาสติเกิดเป็นมรรคในองค์8เป็นไปไม่ได้
4: อาจารย์ครับก็เป็นความมั่นคงจริงและปัญญาเมื่อเกิดเขาก็จะละถ้าเป็นบุคคลที่ไม่เข้าใจก็จะแสวงหาทางนั้นก็คือผิด
2: ค่ะปัญญาไม่ได้ติดข้องนะคะปัญญาละแต่โลภะไม่ละเลยค่ะติดข้องพยายามที่จะทำทุกอย่างเพราะคิดว่าเป็นหนทางที่จะรู้ธรรมะโดยไม่ฟังธรรมะและไม่ใช่ปัญญาที่อบรมเป็นตัวตนที่ไปภาคเพียรพยายามทำหน้าที่ของปัญญาแต่ว่าปัญญาไม่เกิดเลย
3: ถ้าคนฟังเผลอนะฮะเขาก็เลยบอกว่าที่ศึกษาธรรมะกันในกลุ่มพวกนี้พวกเราเนี่ยก็ติดความสบายกันนะฮะไม่ไปลุยปฏิบัติกันให้รู้ธรรมะกันไปสักทีนะฮะสบายๆเนี่ยดูทุกคนก็แต่งเนื้อแต่งตัวสบายๆนะฮะแล้วก็บางทีไปสนทนาธรรมะก็ดูเหมือนสถานที่ก็สบายนะฮะไฮโซกันอะไรก็คิดกันไปอย่างนี
2: ้ถ้าไม่เป็นปกติอย่างนี้นะคะจะรู้จักธรรมะของแต่ละหนึ่งที่สะสมมาจนกระทั่งสามารถที่จะละความติดข้องในความเป็นเราได้ไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ค่ะสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกับแต่ละคนเดี๋ยวนี้หลากหลายมากและถ้าไม่เป็นปกติอย่างนี้นะคะจะรู้จักว่าเป็นธรรมะได้ไหมที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยนะคะศีลัพพตะประมาสกายคันธะผู้ที่อบรมเจริญปัญญานี่ค่ะจะเข้าใจทันทีว่าขณะไหนผิดเมื่อรู้ปัญญาจริงละหนทางผิดนั้นแม้แต่เพียงความจงใจเพียงเล็กน้อยแม้แต่ความต้องการเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งปกติธรรมดาก็มีแต่ว่าขณะนั้นนะคะต้องการจะรู้ก็ยังเป็นศีลัพพตะประมาสะ
5: ท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นที่ว่าสบายสบายเนี่ยก็ต้องด้วยปัญญาที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่เป็นปกติ
2: ค่ะลองคิดเดี๋ยวนี้เห็นนะคะแล้วถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้เห็นที่กำลังเห็นจะละการยึดถือว่าเราเห็นที่เป็นเราเห็นมานานแสนนานได้ไหม
5: ไม่ได
2: ้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยและใครก็เลือกให้ธรรมะประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดไม่ได้โทสะเกิดไม่อยากให้เกิดเสียใจเกิดไม่อยากให้เกิดทุกอย่างเกิดแล้วใช่ไหมคะแล้วจะไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าประมาทปัญญาเพราะไม่เข้าใจปัญญาว่าปัญญาต้องรู้ได้ถ้าปัญญารู้ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ไม่มีอะไรจะไปดับกิเลสเลยนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นสิ่งที่ปุถุชนเห็นพระโสดาบันเห็นพระสกทาคามีเห็นพระอนาคามีเห็นแต่สำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะคะเห็นแล้วไม่มีกิเลสใดๆเกิดต่อจากจิตที่เห็นเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจถูกรู้ธรรมะตามความเป็นจริงนะคะจึงจะเป็นปัญญาจริง
1: ๆมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิท คุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่990ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจถูกรู้ธรรมะตามความเป็นจริงนะคะจึงจะเป็นปัญญาจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามลักษณะอย่างใดก็ตามปัญญาสามารถรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั้นๆทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะการอบรมเจริญปัญญามีหนทางเดียวค่ะเป็นผู้มีปกติรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งก็คือว่าแม้เข้าใจธรรมะแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นจนกว่าจะถึงการดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจึงสามารถที่จะดับกิเลสหมดได้
5: เพราะฉะนั้นรอบรู้พุทธพจน์ที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่มีจริงนั่นเองมันก็ต้องรอบรู้ในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วก็ที่ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นอภิธรรมะก็เพราะว่ามีแล้ว
2: ค่ะแล้วก็กี่โลกก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะหนีไปจากสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วในขณะนี้ได
6: ้ขออนุญาตกราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์ครับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยที่ท่านมีความภาคเพียรบำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนกัปเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานมากจนรับไม่ทั่วเนี่ยผู้ฟังก็ยังสงสัยว่าเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์นะพระธรรมเนี่ยก็ใช้เวลาบำเพ็ญเพียรมากที่จะมาปลดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์
2: พูดตามได้แต่เป็นจริงอย่างนั้นหรือยังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดตามได้เห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะพูดตามได้นะคะแต่เห็นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราค่ะและธาตุรู้ลักษณะของธาตุรู้เนี่ยเป็นยังไงกำลังเห็นแท้ๆอย่างเนี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นลึกซึ้งหรือเปล่าคะไม่ใช่เพียงฟังแล้วพูดตามธรรมดาธรรมดาเห็นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วแต่ไม่รู้ถึงความลึกซึ้งว่าแม้เห็นหนึ่งขณะเนี่ยเกิดขึ้นต้องอาศัยอะไรจึงเกิดได้เกิดแล้วก็ดับไปเลยค่ะแล้วก็มีจิตเกิดสืบต่อทันทีซึ่งไม่ใช่เห็นแต่รู้อารมณ์เดียวกับจิตเห็นที่ดับไปแล้วแต่ไม่ได้ทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงความละเอียดของจิตหนึ่งขณะนะคะซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏก่อนเห็นต้องมีภวังค์เมื่อภวังค์ดับแล้วต้องมีจิตที่รู้ว่าอารมณ์กระทบทางตาจิตนั้นก็ยังไม่เห็นแต่เป็นสภาพที่รำพึงถึงหรือรู้ว่ามีอารมณ์กระทบแค่ไหนคะหนึ่งขณะสั้นแค่ไหนเมื่อดับไปแล้วนะคะจิตเห็นจริงเกิดขึ้นเพียงเห็นและดับเลยสั้นแค่ไหนเมื่อดับแล้วจิตอื่นก็เกิดสืบต่อธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะไม่รู้ความละเอียดความลึกซึ้งของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งรู้เพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความลึกซึ้งของธรรมะว่าทรงแสดงธรรมะด้วยเหตุใดเพื่อให้คนเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งไม่ง่ายที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะว่าเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่เคยยึดถือมานานเท่าไหร่ถ้าเราจะอุปมานะคะเขาสินเนรุซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกทวีปทั้งสี่ใหญ่แค่ไหนขยับเขยื้อนได้ไหมอวิชชาหนาแน่นลึกยิ่งกว่านั้นพระฉันจริงอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยความไม่ประมาทด้วยความเคารพในพระบารมีที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนกัปเพื่อทุกคนจะได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งคนอื่นจะกล่าวไม่ได้เลย ถ้าใครคิดว่าธรรมะง่ายไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องตามลำดับเข้าฟังคำใครคนนั้นบำเพ็ญบารมีมาแค่ไหนหรือว่าไม่รู้อะไรเลยคิดเอาเองแล้วก็บอกคนอื่นว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะเพื่อให้คนที่ยากที่จะเข้าใจได้เริ่มเห็นว่าไม่ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะพูดตามได้แต่ทุกสิ่งคืออะไรเห็นขณะนี้ต้องรู้นะคะเข้าใจแล้วก็เพียงเรื่องราวไม่พอที่จะดับกิเลสจะต้องมีปัญญาขั้นต่อไปจากปริยัติเป็นปฏิปัตติแล้วก็ถึงการประจักษ์แจ้งซึ่งเป็นปฏิเวทะแต่ปริยัติเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะก็ไปปฏิบัติกันแล้วก็มีนั่นหรือเป็นปริยัติที่เป็นความรอบรู้ถ้าเป็นความรอบรู้ที่มั่นคงนะคะถึงความเป็นสัจจญาณขณะนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงเกิดแล้วปรากฏแล้วตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นความที่มั่นคงอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าไม่มีอื่นเลยที่จะทำให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ไม่มีหนทางอื่นที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้เพราะไม่ใช่เราไปทำแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะค่อยๆละความไม่รู้กว่าจะถึงการคลายความติดข้องเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงปัญญาขั้นฟังซึ่งจะต้องถึงความเป็นสัจจญาณนะคะเป็นปัจจัยให้กิจญาณของใครมรรคมีองค์8ถ้าไม่มีปัญญาที่ได้ฟังมาก่อนแล้วมากนะคะสัมมาสติเกิดไม่ได้เลยค่ะเป็นเราทำเป็นความจงใจเป็นอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่ลักษณะของสัมมาสติถ้าเป็นสัมมาสติผู้นั้นรู้เลยนะคะพร้อมกับปัญญาที่มีความเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่สติกำลังระลึกแต่เพียงเล็กน้อยเพราะเพิ่งเริ่มแต่ก็เป็นความต่างกันของความรู้ขั้นฝังปริยัติสัจญาณเป็นปฏิปติคือธรรมะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมะที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางซึ่งเป็นอนัตตาเป็นหนทางละความเป็นเราตั้งแต่ฟังนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแม้สัมมาสติก็ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าใครไปจงใจตั้งใจไปไหนไปนั่งทำจะรู้จักลักษณะของความเป็นอนัตตาได้อย่างไรไม่ปรากฏความเป็นอนัตตาเลยแต่ว่าขณะนี้นะคะสัมมาสติไม่เกิดเพราะเป็นอนัตตามีเหตุปัจจัยพอหรือยังถ้าพอเมื่อไหร่เกิดแล้วคนนั้นรู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่สัมมาสตินะคะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เพราะปัญญาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงเป็นปัจจัยให้เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถึงเฉพาะความจริงที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะเป็นเห็นหรือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นได้ยินหรือเป็นเสียงหรือเป็นอะไรก็ได้ซึ่งเป็นความจริงทุกขณะขณะนี้นะคะเป็นอนัตตาที่ถูกปกปิดด้วยโมหะเพราะว่าเลือกเห็นไม่ได้ได้ยินเกิดแล้วเลือกได้ยินไม่ได้ทุกอย่างแสดงความเป็นอนัตตาแม้คิดเดี๋ยวนี้คิดก็เกิดแล้วไม่ได้คิดตามที่ได้ฟังก็มีคิดเรื่องอื่นก็เกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาจริงๆแต่ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้คือโมหะจนกว่าโมหะความไม่รู้เนี่ยค่อยๆน้อยลงเพราะปัญญาเพิ่มขึ้นจนจากปริยัติเป็นสัจญาณแล้วก็เป็นกิจญาณเมื่อสัมมาสติพร้อมด้วยมรรคอื่นคือสัมมาทิฏฐิเกิดถ้าสัมมาทิฏฐิไม่มีความเข้าใจเลยนะคะแล้วก็สัมมาสติเกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่ไปปฏิบัติธรรมะเพราะถูกชักชวนไม่รู้จักธรรมะไม่รู้หนทางแต่จะไปปฏิบัติธรรมะเพราะฟังดูดีแต่ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยแม้แต่จะฟังถามว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้แล้วจะไปปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะอุปการะอนุเคราะห์เกื้อกูลไม่ให้เห็นผิด45พรรษาที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถจะให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนะคะคือความเห็นถูกในสิ่งที่มีในขณะนี้และทั้งหมด เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะรู้นะคะเป็นพุทธานุสติทุกครั้งได้ที่มีปัญญาเกิดขึ้นแม้แต่จะพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจจริงๆรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นไม่ฟังคนอื่นค่ะเพราะรู้ว่าคนอื่นไม่มีวาจาสัจจะไม่ใช่คำจริงที่สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่ความอดทนไม่ใช่ให้ไปอดทนลำบากแต่อดทนฟังให้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะเพื่อละความต้องการเพื่อละความไม่รู้เพื่อเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะจริงๆซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่เห็นจนกว่าจะมีสัมมาสติที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะมีปัญญาที่เข้าใจแล้วมิฉะนั้นแล้วนะคะระลึกรู้แข็งปัญญาไม่มีเลยและจะรู้ได้ยังไงขณะนั้นต้องไม่ใช่สติแน่นอนไม่มีปัญญาที่เข้าใจและจะเป็นสัมมาสติไม่ได้เพราะสัมมาสติต้องมีสัมมาทิฏฐิเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฟังแล้วก็รู้ว่าคำของใครเป็นจริงที่อาศัยวิริยะความเพียรซึ่งเป็นวิริยะบารมีนะคะพร้อมกับการที่ไม่เป็นเราที่จะไปทำแต่รู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางละความเป็นเราตั้งแต่ฟังก็ฟังด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราขณะที่ฟังนี้ไม่ลืมทุกคำที่ได้ฟังแต่ว่าลืมเสมอเพราะอวิชชาและโมหะที่มากและพร้อมที่จะเกิดเพราะเป็นปัจจัยที่สะสมมาที่จะทันทีเลยค่ะรวดเร็วเกิดได้พอเห็นก็เกิดแล้วพอได้ยินก็เกิดแล้วถ้ารู้อย่างนี้จะไปทำอย่างอื่นไหมหรือว่าฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้จนกระทั่งปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเป็นปกติ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์จริงๆท่านอาจารย์ครับก็รู้ว่าการฟังเข้าใจเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบสามารถที่จะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะจริงๆคือหมายว่าเดือดร้อนน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะ
2: คุณอรวรรณคะยังไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติยืนอยู่ตรงเนี้ยจะให้สติเกิดสบายๆหรือเปล่า
7: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สบาย
2: ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะไม่ต้องไปไหนแต่ว่าสามารถที่จะรู้ความหมายของคำว่าศีลพัตตประมาสะเพียงผิดนิดเดียวไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นหนทางแท้ๆเนี่ยเป็นผู้ที่พระอริยะบุคคลนะคะพระโสดาบันดับศีลพัตตประมาสะแม้การพยายามเพียงเล็กน้อยแม้แต่การที่จงใจเพียงเล็กน้อยแม้แต่การอะไรที่ไม่เป็นไปตามปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ผิดแล้วค่ะนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งและใครจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างว่าตรัสไว้อย่างนี้ตรัสว่าอริยสัจทั้งสี่นะคะลึกซึ้งทั้งสี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าแม้มรรคหนทางก็ลึกซึ้งด้วยไม่ใช่มรรคง่ายๆแต่อย่างอื่นยากไม่ใช่เลยค่ะลึกซึ้งทั้งสี่อริยสัจ
8: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นการทบทวนนะครับในคำที่ได้ยินได้ฟังซึ่งก็ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งคำว่าอุปธิในสังคมไทยก็ไม่ได้ใช้คำนี้นะครับในการพูดในการสื่อสารกันแต่ว่าเป็นคำจริงนะครับเพราะว่าเป็นคำที่เป็นวาจาสัจจะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงๆโดยประเภทต่างๆซึ่งในเบื้องต้นนะครับความหมายของอุปธิก็คือสภาพธรรมะที่เข้าไปทรงไว้ซึ่งทุกข์ซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่คือความหมายของอุปธิ
2: แล้วกล่าวถึงอุปธิเพื่ออะไรสำหรับสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเป็นอุปธิแน่นอนนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์แล้วทำไมจึงต้องกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งกำลังปรากฏว่าเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เพื่อให้เห็นความจริงนะคะซึ่งใครเห็นบ้างว่าแท้ที่จริงขณะนี้ค่ะก็มีเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่เที่ยง แล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นทรงเตือนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ปรากฏทุกวันไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะก็คือสิ่งที่มีเพียงชั่วคราวไม่เที่ยงและหมดไปเพราะฉะนั้นทรงจำแนกธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมะเพื่อให้เห็นชัดตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแล้วเห็นหรือยังเห็นไหมคะประโยชน์อยู่ที่ว่าทำไมทรงแสดงทำไมตรัสบ่อยๆทำไมทรงจำแนกโดยนัยยะต่างๆโดยนัยยะของกามูปัทธิรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นสภาพซึ่งมีชั่วคราวปรากฏแล้วก็หมดไปตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะให้รู้ความจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ละไม่ได้ไม่มีทางที่จะเห็นโทษเลยค่ะอยู่มาตั้งนานก็เห็นทุกวันได้ยินทุกวันได้กลิ่นลิ้มรสก็ยังคงไม่เห็นโทษคือความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลึกถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่แล้วบอกยังไงก็ยังไม่เห็นใช่ไหมคะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยังคงเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเพราะฉะนั้นก็ตรัสเสมอบ่อยๆทุกครั้งเพื่อให้รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พอใจทางตานะคะไม่เที่ยงเลยเพียงแค่ปรากฏแล้วหมดไปแม้ว่าจะได้ยินอย่างนี้นะคะก็อีกนานมากเพราะว่ากิเลสที่สะสมมาเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลยากที่จะค่อยๆละคลายไปได้เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเตือนให้คนที่กำลังฟังเนี่ยเห็นโทษไหมของการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะไม่น้อยเลยนะคะในการที่ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ก็ยังคงต้องเป็นอย่างนี้ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นการที่ทรงแสดงความจริงนะคะก็คือให้รู้ความจริงว่าอยู่ในโลกก็ไม่นานแล้วก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ติดข้องวันแล้ววันเล่าแล้วก็แม้ว่าจะตรัสว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเพียงชั่วคราวนะคะแต่ถ้าไม่ฟังจนกระทั่งเห็นโทษและคิดที่จะละคลายแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็ไม่มีทางที่การติดข้องนั้นจะหมดสิ้นไปได้นะคะก็ยังคงมีสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นโดยนัยยะของกามหรือว่าโดยนัยยะของกิเลสหรือว่าโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของอภิสังขาระคือกรรม
4: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าผู้พิพากษาทรงแสดงความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่มีแต่ก็ดับไปแล้วก็เริ่มที่จะเห็นโทษแล้วก็จะละปกติที่จะมีความยินดีพอใจในสิ่งที่มีในขณะนี้ท่านอาจารย
2: ์เห็นโทษนะคะละไม่ได้คิดละไม่คิดก่อนค่ะทุกคนเนี่ยมีกิเลสมากมากจนประมาณไม่ได้เลยนะคะเริ่มเห็นโทษของกิเลสและเริ่มคิดที่จะละไหมหรือว่าเหมือนเดิมอาหารนั่นก็อร่อยอย่างเก่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆก็ยังน่าใช้น่าซื้อน่าหายังติดข้องอยู่เหมือนเดิมคิดแม้แต่เพียงที่จะละว่าเรามีกิเลสมีความติดข้องมากนะคะแล้วก็จะละได้อย่างไรทุกคนรู้ค่ะมีกิเลสมากไม่มีใครปฏิเสธแล้วจะละได้อย่างไรหรือว่าคิดว่าควรจะละบ้างไหมคิดแค่คิด
4: แล้วจะละอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์คิดแล้วอย่างค่ะคิดบ้างไหมที่จะละเป็นผู้ที่ตรงจริงใจคิดบ้างไหมที่จะละเมื่อคิดแล้วจึงรู้ว่าหนทางคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีการฟังธรรมะนี่นะคะฟังธรรมะโดยไม่รู้จุดประสงค์ว่าเพื่ออะไรบางคนก็ฟังเพราะเหตุว่ามีเรื่องราวต่างๆนะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ฟังแต่ฟังเพื่อประโยชน์จริงๆคือรู้ว่าตนเองเนี่ยมีความไม่รู้และก็มีกิเลสมากเหลือเกินทุกด้านรอบด้านไปหมดไม่ว่าในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเห็นกิเลสคือเห็นโทษเป็นธรรมะซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกทางนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เพลินให้ชอบ ก็เป็นเพียงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์และก็ความติดข้องคือกิเลสก็ต้องนำความเดือดร้อนความทุกข์ตามกำลังของกิเลสถ้ามีกิเลสมากทุกข์น้อยได้ไหมหรือมีกิเลสน้อยทุกข์มากได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าใครก็ตามวันนี้มีทุกข์เพราะกิเลสและใครก็ตามที่มีทุกข์เล็กๆน้อยๆนะคะกิเลสก็ยังไม่ปรากฏว่ามีมากเมื่อไหร่ทุกข์มากเดือดร้อนมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีทุกข์มากเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะและก็กิเลสก็เป็นกิเลสเมื่อมีกิเลสมากๆ มีไหมที่จะไม่กระทำทุจริตกรรมก็เป็นอภิสังขารเป็นทุกข์ไหมกรรมเกิดแล้วกรรมสำเร็จแล้วจะต้องนำมาซึ่งผลของกรรมซึ่งผลของกรรมก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะเหตุว่าเกิดเป็นผลของกรรมนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่าไม่เห็นโทษเลยนะคะว่าผลของกรรมคือให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวนี้เองพอได้รับสิ่งที่น่าพอใจเพลินแล้วค่ะลืมแล้วเป็นเพียงผลของกรรมดีนะคะที่ได้กระทำแล้วทำให้ได้พบสิ่งที่น่าพอใจทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างเมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าเพลิดเพลินซึ่งเป็นผลของกรรมดีนะคะกิเลสก็ติดตามมาเพิ่มขึ้นอีกจากผลที่ได้รับแค่เห็นแล้วดับกิเลสตามมานับไม่ถ้วนจากผลของกรรมที่ได้กระทำไว้นะคะเล็กน้อยมากได้ยินเสียงที่น่าพอใจแล้วก็ดับไปกิเลสตามมาอีกเท่าไหร่พระเชนทรงแสดงทั้งเรื่องของกามซึ่งเป็นอุปธินะคะเป็นผลของกรรมถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้เกิดกิเลสเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคิดบ้างไหมที่จะละบ้างเพราะมากเหลือเกินที่มีมาแล้วก็มากและยังเพิ่มขึ้นอีกทุกครั้งที่มีการได้รับสิ่งที่ดีนะคะ
4: ท่านอาจารย์ครับในช่วงที่มีความยินดีพอใจอย่างเช่นขณะที่รับประทานอาหารอร่อยเนี่ยก็ไม่เห็นโทษของความพอใจตรงนั้นเลยครับท่านอาจารย์แล้วก็ในช่วงหนึ่งที่สนทนาท่านอาจารย์ก็ถามว่าจะห้ามความยินดีพอใจไม่ให้เกิดอีกได้ไหมก็ห้ามไม่ได
2: ้ครับค่ะเพราะฉะนั้นอาหารอร่อยมากยังไม่พอนะคะเติมอีกหน่อยไหมรสนั้นรสนี้เป็นต้นอร่อยแค่นี้ยังไม่พอขอเพิ่มอร่อยขึ้นมาหน่อยอาจจะเติมน้ำปลาบ้าง

0: รูปเสียงกลิ่นรสแวดล้อมทุกวันเกิดในภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือกิเลสความติดข้องนะคะถ้าไม่มีการแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครคิดบ้างไหมที่เห็นโทษของกิเลสว่าเป็นสิ่งที่ควรละคลายหรือแม้แต่เพียงว่าคิดที่จะลดลงบ้างเท่านั้นเองแล้วก็หนทางที่จะละก็มีนะคะแต่ว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลเพราะเหตุว่ากิเลสสะสมมามากเป็นหนทางที่ต้องอดทนและเป็นหนทางที่ต้องเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะเหตุว่าอกุศลที่เป็นนายช่างที่สร้างเรือนนะคะที่แยบยลมากมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักนะคะอยู่ด้วยตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มรู้จักสภาพธรรมะซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งนะคะคือกิเลส
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับในเรื่องของหนทางของการละเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดครับท่านอาจารย์อย่างเช่นท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าการที่แม้รับประทานอาหารก็จะมีการปรุงการเพิ่มเติมต่างๆแต่ถ้าบุคคลที่ไม่แยบคายก็เหมือนจะว่าจะไม่ให้ปรุงหรือจะไม่ให้ทำเลยซึ่งไม่ถูกต้องครับ
0: คิดเองค่ะว่าจะไม่ให้ทำอย่างนั้นจะไม่ให้ทำอย่างนี้แต่ในขณะที่กำลังรับประทานเนี่ยมีความติดข้องแค่ไหนซึ่งจะเห็นอัธยาศัยของผู้ที่รับประทานอาหารได้คนไหนเติมบ่อยๆเติมรสต่างๆมากๆหมายความว่าอะไร
1: ก็มีความติดข้อง
0: แต่อะไรก็ได้รสไหนก็ได้พอแล้วก็อร่อยพอแล้วค่ะรับประทานต่อไปก็ได้แล้วก็อิ่มด้วยพอไหม
1: อาจารย์ครับหมายว่าแต่ว่าต้องเป็นสภาพจิตที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองที่จะมีความรู้สึกตรงนั้นนะครับ
0: และความรู้สึกตรงนั้นมาจากไหนเห็นไหมคะอัธยาศัยซึ่งได้เกิดแล้วสะสมมาแล้วนั่นเอง
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อัน

0: ยอะไรทุกคนชอบความรู้สึกสุขและความรู้สึกสุขก็มีหลายแบบหลายระดับแต่ความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนคืออย่างไรจากการสนทนาธรรมวันอาสาฬหบูชาที่มสพ16กรกฎาคม2562
1: ชอบความรู้สึกเป็นสุขมามูลในที่นี้เป็นสุขไหมเป็นสุขแล้วไม่เป็นสุขใช่ไหมคะแต่มาเพื่ออะไรเป็นสุขประเภทไหนเพราะฉะนั้นสุขที่เกิดจากการเห็นมีแน่นอนสุขที่เกิดจากการได้ยินก็มีสุขจากการที่ได้รู้ความจริงก็มีนี่ขั้นฟังนะคะบางคนบอกไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้พระภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ฟังแล้วเราตอนนั้นรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังแต่เมื่อไรที่เข้าใจเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนี่นะคะก็มีความรู้สึกแล้วแต่ว่าด้วยโลภะความติดข้องวันนี้ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยสวยมากถูกไหมถ้าเห็นไม่สวยกับเห็นสวยเนี่ยความรู้สึกอย่างไรมากกว่ากันและอยากจะเห็นสวยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้ารู้ว่าอะไรสวยก็อยากจะเห็นสวยมีความสุขที่ได้เห็นใช่ไหม
2: ครับผม
1: สุขอย่างนั้นไม่ใช่สุขอีกอย่างหนึ่งซึ่งได้รู้ความจริงโล่งใจจากการที่ในสังสารวัฏไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นความปราบปลื้มของผู้ที่เห็นค่าของการรู้ความจริงจะต่างกับความสุขที่เกิดจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างแค่ไหนเพราะฉะนั้นแม้ความสุขก็มีหลายระดับแล้วลองคิดดูความสุขเมื่อความจริงปรากฏชัดเจนจะเป็นความสุขที่ต่างจากเพียงฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแค่ไม่ใช่เราเนี่ยถ้าจริงจากการที่ได้เคยสะสมมาแล้วนะคะก็จะเห็นค่าที่ต่างกันมากกับการหลงเข้าใจผิดและไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงตามลำดับเนี่ยความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนจะต่างกันไหม
2: ต่างก
1: ันจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขณะนั้นความรู้สึกเป็นสุขต้องเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่ว่าเราพยายามจะเป็นเล็กนะคะจะสุขสักแค่ไหนขณะที่สภาพธรรมะปรากฏเมื่อไม่ปรากฏแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสุขอย่างนั้นน่ะมีแล้วก็ต่างกับสุขอื่นทั้งหมดและก็ยิ่งรู้ความจริงเท่าไหร่ยิ่งละความเป็นเราปลอดโปร่งโล่งจากการเป็นทาสของความไม่รู้และความติดข้องด้วยโลภะซึ่งเป็นทาสของโลภะในสังสารวัฏมาตลอดเป็นทาสนี่เป็นความสุขไหมคะ
2: ไม่เป็นครับ
1: แต่กำลังเป็นทาสมีความสุขไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความสุขด้วยความไม่รู้โสมนัสเวทนาที่เกิดกับโลภะมูลจิตด้วยความไม่รู้ความจริงยังสุขแต่สุขด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสุขด้วยความรู้ต้องต่างกันและยิ่งเป็นการรู้ที่รู้จริงๆนะคะความสุขจะต่างกับเพียงขั้นฟังสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งซึ่งยังไม่เกิดนะคะเช่นปัญญาปัญญาที่สามารถเข้าใจความจริงหนึ่งยังไม่ปรากฏมีแต่ว่าขณะนี้มีตั้งหลายอย่างแล้วก็ฟังรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดจึงมีแต่ว่าเกิดเร็วขนาดไหนคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยหันไปดูข้างนอกมีต้นไม้มีศาลามีอะไรทุกอย่างสุขไหมดีกว่าไม่มีไหมพระฉันก็เห็นได้เลยค่ะว่าสิ่งที่สัตว์โลกไม่สามารถจะเข้าใจได้แต่จะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเป็นปัญญาไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นมีวิธีอื่นไหมที่จะให้ปัญญาความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏ

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตปกิณกะธรรมตอนที่1611สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2551
2: ซึ่งจุดประสงค์ของการศึกษาไม่ใช่ให้ศึกษาเพียงจำชื่อหรือจำเรื่องนะคะแต่ว่าให้สามารถที่จะมีความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏจะละความสงสัยในทุกเรื่องได้อย่างที่ท่านผู้ฟังถามนะคะเมื่อกี้นี้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเกิดปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาแล้วจะทำยังไงนั่นคือไม่ได้รู้ขณะนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ยังข้องใจติดใจในความไม่รู้นั้นด้วยแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆแม้แต่คำว่าจิตนะคะขณะนี้มีจิตหรือเปล่าต้องเป็นความเห็นความเข้าใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้เพื่อที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งเป็นสัจธรรมไม่ใช่เพียงแต่ชื่อเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มจากคำเดียวนะคะคือคำว่าจิตคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็จะสงสัยอีกว่าแล้ววิญญาณมีหรือเปล่านะคะเจตสิกนี่ไม่เคยได้ยินเลยเพราะเหตุว่าชีวิตประจำวันไม่มีใครพูดถึงเจตสิกจะพูดก็คือแค่จิตนะคะหรืออาจจะใช้คำว่าวิญญาณใช้คำว่ามโนมนัสหทยะแต่ว่าใช้คำโดยที่ว่าไม่รู้ว่าลักษณะจริงๆที่กล่าวถึงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละเอียดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าจะเข้าใจธรรมะได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เพียงถามและตอบแล้วเราจะเข้าใจแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและความละเอียดของสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังพิจารณาไตร่ตรองและเริ่มเข้าใจอย่างที่มีคนถามเรื่องดวงเนี่ยนะคะเห็นไหมคะไม่ได้สนใจขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏแต่คิดถึงคำว่าดวงโดยไม่รู้ว่าดวงคืออะไรหรือว่ารู้ว่าดวงคืออะไรนะคะและดวงอยู่ที่ไหนขณะนี้เป็นดวงหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่ไม่รู้ทั้งนั้นแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะนะคะก็มีคำตอบสำหรับทุกอย่างถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปจะมีอะไรในโลกนี้ไหมโลกก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจึงต้องศึกษาเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะและรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนะคะเป็นจริงอย่างที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงอย่างนั้นเช่นขณะนี้นะคะมีจิตปริเฉทที่หนึ่งใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: เรียนมาถึง4ปริเฉทแล้วค่ะแต่ขณะนี้เป็นจิตที่กำลังทำอะไรจิตเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่จิตอยู่ที่ไหนอยู่นอกตัวได้ไหมและจิตเกิดแล้วไม่ดับได้ไหมนี่คืออาจจะคิดเองในขณะที่กำลังศึกษาเรื่องของจิตนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของจิตจริงๆด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะจึงเป็นผู้ที่ตรงนะคะศึกษาเรื่องจิตมากมายหลายประเภทอย่าเพิ่งไปคิดถึงจิตมากมายหลายประเภทโดยที่ไม่รู้ลักษณะของจิตในขณะนี้ถ้ารู้ลักษณะของจิตในขณะนี้นะคะมีกล่าวไว้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกและในอภิธรรมมัทสังคหะแต่พระเหตุว่าไม่รู้ลักษณะของจิตได้ยินแต่ชื่อจิตจึงไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะที่ทรงแสดงไว้เป็นความจริงทุกอย่างเช่นจิตเห็นปริเฉทที่หนึ่งมีไหมคะจิตเห็นต้องมีแน่นอนนะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีแล้วอะไรล่ะที่เห็น เป็นเราเห็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเห็นไม่ใช่เกิดขึ้นคิดไม่ใช่เกิดขึ้นได้ยินแต่ว่าเป็นธาตุซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและก็เริ่มรู้ว่าการศึกษานั้นเพื่อเข้าใจเพื่อเห็นถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆตลอดเวลาที่ฟังเรื่องธรรมะนี่ค่ะก็จะไม่พ้นจากสัจธรรมคือจิตเจตสิกรูปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมากนะคะแต่ว่านั่นเป็นความเข้าใจระดับขั้นของการฟังเข้าใจเพราะว่าแม้แต่เพียงการที่ใครจะฟังธรรมะแล้วเข้าใจได้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะแต่เรื่องที่ฟังธรรมะและจำชื่อได้เนี่ยมีมากแต่ว่าที่จะฟังแล้วเข้าใจธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่กำลังกล่าวถึงเช่นจิตเจตสิกรูปเนี่ยจะรู้ได้ว่าถ้ามีคำถามด้วยความเป็นตัวตนก็คือว่าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาจึงยังคงมีเราทั้งที่ฟังแล้วนะคะเราจะทำอะไรเพื่อที่จะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่ธรรมะใดจะเกิดขึ้นธรรมะนั้นเกิดไม่ได้ยังไงก็เกิดไม่ได้แต่ว่าธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่เกิดแล้วขณะนี้ต้องมีปัจจัยจึงทำให้เกิดขึ้นได้มิฉะนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็จะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะว่าไม่มีเราที่จะบังคับบัญชาหรือว่าที่จะบันดาลอะไรได้เลยแต่สามารถที่จะคลายความติดข้องซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ทั้งปวงเพราะการยึดถือสิ่งซึ่งไม่มีที่จะยั่งยืนได้เลยเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปทุกขณะยังขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆแต่กำลังเริ่มฟังนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะทุกขณะในชีวิตผ่านไปเร็วมากนะคะโดยไม่รู้ความจริงจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็ยังไม่รู้ความจริงนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็น่าเสียดายที่ว่าเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีนะคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็จากไปแต่ความจริงก็คือว่าถ้าเข้าใจความจริงจะละคลายความติดข้องเพราะเหตุว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่สั้นมากการเปรียบเทียบนะคะพอที่จะได้เข้าใจก็คือว่าขณะนี้มีเห็นแน่นอนนะคะไม่ใช่รูปธรรมเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้แต่ในภาษาไทยซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีนะคะก็ยากที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่ไตรตรองสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ปัญญาที่เห็นถูกนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนในฝันหรือไม่เหมือนขณะที่ไม่เห็นแต่กำลังเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นความหมายของรู้แจ้งง่ายๆในอีกภาษาหนึ่งคือภาษาไทยก็คือเห็นมีเสียงปรากฏนะคะรู้แจ้งเสียงที่ปรากฏภาษาไทยธรรมดาก็คือรู้แจ้งคือได้ยินเพราะเสียงกำลังปรากฏจริงๆจะไปรู้ลักษณะอื่นไม่ได้เลยนอกจากลักษณะของเสียงที่กำลังปรากฏหมดแล้วค่ะนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตากว่าจะเข้าถึงความหมายจริงๆของลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงนะคะแต่ว่าความคิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไกลมากคือเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอะไรก็ตามที่เกิดมีแล้วก็หายไปนะคะแตกทำลายไปก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นอนิจจังแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพื่อให้คนฟังนะคะได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าอนัตตาคือไม่ใช่เรานะคะสิ่งนั้นมีแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะคิดนึกแต่ทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปตลอดวันตลอดชาติทุกชาติไปนี่ก็คือการที่จะได้เข้าใจว่าเมื่อศึกษาธรรมะนะคะแล้วเข้าใจธรรมะอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเข้าใจเรื่องราวของธรรมะแต่ว่าปัญญาเพียงระดับที่ฟังเข้าใจแต่ว่าสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้เพียงท่านฟังแต่ก็รู้ว่ามีหนทางค่ะที่จะทำให้สามารถเห็นความจริงนี้ได้เพราะว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงถ้าไม่มีหนทางจะไม่มีผู้ที่ดับกิเลสและก็กล่าวคำว่าอนัตตานะคะด้วยความเห็นที่ถูกต้องจริงๆว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นเพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะก็คือไม่ใช่เพียงชื่อและก็จบเป็นปริเชตต่างๆแต่การศึกษาธรรมะแม้ได้ยินคำหนึ่งคำใดนะคะพิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่ามีจริงๆและตรงกับที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเช่นในขณะนี้เห็นมีจริงนะคะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีจักขุประสาทะคนตาบอดเห็นไม่ได้เลยแต่ก็มีเสียงเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงก็ปรากฏกับจิตที่กำลังได้ยินเสียงนะคะรู้แจ้งในเสียงไม่ใช่เสียงอื่นเสียงนั่นแหละที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏกับจิตได้ยินเท่านั้นจะไม่เกิดกับจิตอื่นเลยเพราะฉะนั้นในขณะใดที่ได้ยินเสียงนะคะเพราะจิตได้ยินจิตนี้เกิดขึ้นเสียงจึงปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็จะเห็นความรวดเร็วว่าสิ่งที่เกิดดับสืบต่อที่เร็วมากจนกระทั่งทำให้เหมือนกับว่าไม่ปรากฏการเกิดดับเลยแต่ทั้งที่ขณะนี้นะคะก็รู้ว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนละขณะเพราะว่าจิตหนึ่งเกิดขึ้นจะสามารถรู้เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวทีละอย่างจิตที่เห็นดับและจิตที่ได้ยินก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับและจิตที่คิดนึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเร็วมากจนกว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏและรู้ว่าการศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาชื่อเพื่อที่จะไปปฏิบัติแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะตรงและก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจึงคลายการยึดถือสภาพธรรมนั้นว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยนะคะนั่นก็คือปัญญาที่ปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่มีเราที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติและเข้าใจว่ากำลังปฏิบัติมีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สงสัยว่าจะทำยังไงนั่นก็คือไม่ได้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแม้ในขณะที่ได้ยินได้ฟัง
3: คำถามต่อไปครับลมหายใจเป็นรูปลมหายใจเป็นอายตนะภายนอกกายวิญญาณบริเวณเหนือริมฝีปากเป็นนามธรรมเป็นอายตนะภายในถ้าอายตนะสองชนิดนี้เชื่อมต่อกันคือลมหายใจมาเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณคำถามการระลึกชนิดนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน
2: ค่ะทุกคนกำลังหายใจนะคะทราบไหมคะว่าอะไรเป็นเหตุให้รูปนี้เกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าลมหายใจมีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่สภาพรู้แล้วก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่ามีลมหายใจแม้ว่ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะก็คือว่าจะรู้เมื่อไหร่ว่ามีลมหายใจต้องมีการกระทบถ้าไม่มีการกระทบนะคะจะปรากฏสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นลมหายใจได้ไหมการพูดถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งซึ่งขณะนี้ไม่มีไม่ปรากฏนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีเนี่ยเพื่อให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีลมหายใจแต่ไม่รู้ว่ารูปลมหายใจเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าลมหายใจนะคะเป็นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานถ้าไม่ใช่จิตจะเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างอุตุความเย็นความร้อนนะคะหรือว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดลมหายใจขึ้นแต่ว่าลมหายใจเนี่ยค่ะจิตเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดขึ้นนี่ก็คือความละเอียดนะคะแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการละความไม่รู้และก็เป็นเรื่องของความเห็นถูกขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ไม่รู้นะคะแต่ลมหายใจปรากฏหรือเปล่ากำลังหายใจอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะกำลังมีลมหายใจเกิดดับด้วย แต่ก็ไม่ได้ปรากฏนี่คือการคิดนึกถึงเรื่องสิ่งที่ประชุมรวมกันนะคะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์หายใจเป็นเราหายใจแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งต่างกันแม้ว่าที่กายเนี่ยเวลาที่ลมพัดมากระทบก็จะมีความรู้สึกว่าเย็นนะคะหรืออาจจะเป็นลมร้อนหรือว่าลมนั้นแรงหรือว่าลมนั้นแผ่วเบาเราก็สามารถที่จะรู้ได้แต่ไม่เรียกว่าลมหายใจนี่ก็เป็นความที่ต่างกันนะคะรูปอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจก็กระทบส่วนอื่นของกายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมที่ทรงแสดงมิฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเรารู้จักแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะแต่เป็นเราเพื่อต้องการได้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำถามถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะก็จะถามว่าสงบคืออะไรหรือว่าถ้าจะให้ตอบว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาตอบแล้วย้อนถามคนที่ถามว่าแล้วสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรก็ตอบไม่ได้แต่ได้รับคำตอบมาบางคนอาจจะตอบว่าเป็นสมถะบางคนอาจจะตอบว่าเป็นวิปัสสนาพอใจเพียงแค่ตอบแต่ถ้าถูกถามว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรก็ตอบไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เลยในการที่จะคิดถึงเรื่องราวโดยที่ว่าไม่รู้จริงๆว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสงบในภาษาไทยเนี่ยคนทั่วไปก็คิดว่าไม่วุ่นวายนะคะอาจจะที่บ้านเงียบดีวันนี้ไม่มีแขกไม่มีธุระไม่มีอะไรนะคะวันนี้สงบไปอยู่ที่ชายทะเลไม่มีใครเลยก็สงบมากนะคะก็อาจจะคิดว่าอย่างนั้นแต่นั้นไม่ใช่ความหมายของสมถะถ้าสมถะหมายความถึงสงบจากอกุศลขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นไม่ใช่อกุศลแต่ว่าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้กุศลอกุศลเกิดกับบุคคลใดก็ไม่มีปัญญาที่จะมีความเห็นถูกว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าสมถะคือสงบจากอกุศลขณะนี้นะคะสงบไหมคะก็ยังตอบไม่ได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่ามีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแล้วก็มีเข้าใจแล้วก็มีไม่เข้าใจแล้วก็มีเบื่อหรือว่ามีรำคาญหรือว่ามีง่วงแล้วก็จะตอบได้ยังไงว่าขณะไหนสงบแต่พระธรรมนี้เป็นเรื่องที่ตรงนะคะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ขณะที่กุศลจิตเกิดเช่นกำลังฟังเข้าใจขณะใดขณะนั้นสงบจากอวิชชาสงบจากความไม่รู้แม้เพียงเล็กน้อยนะคะสั้นมากด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีปัญญาในครั้งโน้นก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็มีความเห็นว่าพอเห็นแล้วเนี่ยจิตไม่สงบเลยเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนะคะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ไม่สงบอีกวันหนึ่งวันหนึ่งขณะใดก็ตามที่มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบกายและก็มีความคิดนึกเรื่องพวกนี้ทั้งวันเลยเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะขณะนั้นก็รู้ว่าไม่สงบท่านเหล่านั้นมีปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกเรื่องที่จะทำให้เกิดอกุศลนะคะขณะนั้นก็จะสงบได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถรู้ความต่างของกุศลจิตและอกุศลจิตไม่ใช่โดยไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็จะไปอบรมเจริญสมถะอบรมความสงบให้สงบขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นกุศลได้ยังไงอวิชชาเกิดแล้วไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินชื่อแล้วอยากสงบละพอได้ยินคำว่าสงบอยากมีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเพราะเหตุว่าสามารถที่จะละกิเลสได้แต่ขณะนั้นไม่ได้มีความเห็นถูกไม่ได้มีความเข้าใจถูกในขณะที่กำลังคิดอย่างนั้นเลยด้วยเหตุนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและเป็นเรื่องที่ศึกษาด้วยความตรงด้วยความละเอียดจริงๆว่าแม้ขณะนี้จะมีทั้งกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างแต่ก็เล็กน้อยสลับกันไปนะคะกับขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะ ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้ต้องเห็นหรือว่ากรรมเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะที่หลากหลายตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดดับสลับอย่างรวดเร็วการศึกษาธรรมะทำให้เห็นถูกหมายความว่าต้องตรงนะคะที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นอะไรแต่ว่าการที่จะรู้อย่างนี้ได้ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับเพียงขั้นฟังขั้นฟังเพียงแต่รู้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเกิดดับสืบต่อยากแก่การที่จะตรงลักษณะที่เป็นกุศลจริงๆหรืออกุศลจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่สงบเป็นสมถภาวนาเนี่ยก็ไม่ใช่ขณะซึ่งไม่มีปัญญาแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รู้ว่าจิตจะสงบขึ้นเพราะเป็นกุศลขึ้นได้อย่างไรด้วยเหตุนี้คงไม่ต้องเอาแต่ชื่อไปบอกใช่ไหมคะว่าเป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสสนาเพราะว่าถ้ากล่าวอย่างนั้นก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไร
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะมีอกุศลเจตสิกมากค่ะจะเดือดร้อนรำคาญใจโกรธอยากประทุษร้ายหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านริษยาเป็นอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่แสดงออกมาไม่ถึงขนาดออกมาเป็นการกระทำทำอย่างไรจะให้หายคะ
2: ค่ะทำไม่ได้ค่ะข้อสำคัญที่สุดนะคะพอเกิดแล้วทุกคนก็อยากจะทำไม่ให้มีสิ่งนั้นแต่ก็ลืมว่าเกิดแล้วโดยไม่ได้ทำใช่ไหมคะไม่มีใครชอบโกรธแต่โกรธเกิดแล้วใครทำให้โกรธเกิดถ้าทำให้โกรธเกิดได้ก็ทำอย่างอื่นได้แต่แม้โกรธซึ่งไม่ชอบในขณะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจะไปทำให้อะไรเกิดได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้จึงมีความคิดเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีเช่นโกรธนะคะก็ไม่อยากจะโกรธแล้วก็หาวิธีที่จะไม่โกรธแต่ว่าลองพิจารณานะคะโกรธเกิดแล้วจะทำให้ไม่โกรธหรือว่าจะเข้าใจถูกว่าโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เรานี่ค่ะคือจุดเริ่มของการที่จะรู้ว่านะคะจะเข้าใจธรรมะเมื่อไรและอย่างไรถ้าเกิดโกรธขึ้นแล้วก็คิดว่าทำยังไงจะไม่โกรธขณะนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าโกรธเกิดแล้วค่ะฟังธรรมะมาก็มากว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็จะไปคิดถึงธรรมะที่ยังไม่เกิดเนี่ยแล้วจะไปรู้ตัวจริงๆของธรรมะนั้นได้ยังไงเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อความโกรธหรือความขุ่นใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะมากน้อยอย่างไรนะคะเพียงขุ่นใจเล็กน้อยยังไม่แสดงอย่างที่กล่าวว่ามีทุกขั้นเลยนะคะแล้วก็โกรธมากๆก็มีริษยาก็มีแสดงก็มีไม่แสดงก็มีทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเกิดแล้วแล้วก็ได้ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะและก็ไปคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีธรรมะเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่เหตุผลก็คือว่าถ้ารู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นธรรมะปัญญาเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ละคลายการยึดถือว่าขณะนั้นเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเวลาที่สภาพธรรมะใดปรากฏขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยคือปัญญาพอที่จะรู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่ามีลักษณะของธรรมะปรากฏจริงๆอย่างความโกรธเนี่ยไม่ใช่ลักษณะอื่นเลยไม่ใช่ความดีใจความพอใจแต่ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกขณะเนี่ยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปัญญาที่ไม่ได้อบรมไม่สามารถที่จะเห็นจริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยเหตุนี้จากการฟังจนกระทั่งเข้าใจจรดเยื่อในกระดูกนะคะคือเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะจริงๆมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วปรากฏจริงๆแล้วก็ดับไปด้วยก็จะทำให้ไม่มีคำถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าคำถามอย่างนี้ก็คือจะทำและก็ยังเข้าใจว่ามีเราที่จะทำได
3: ้ถามว่าทำอย่างไรให้ทุกภพทุกชาติที่เราจะต้องเกิดอีกให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆอธิษฐานจิตอย่างไรครับ
2: ค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอธิษฐานแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำกุศลอย่างเดียวและจะไม่พบ ความทุกข์ยากเลยนะคะถ้าตราบใดที่กุศลนั้นให้ผลแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเกิดมานานแสนนานไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยยังคงสะสมเป็นปัจจัยสืบต่อในจิตพร้อมที่จะทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทวิบากทำกิจเกิดปฏิสนธิภูมิหนึ่งภูมิใดหลังจากเกิดแล้วนะคะกรรมก็ยังทำให้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าชีวิตเนี่ยเป็นไปตามกรรมตามมีตามได้มีมาจากไหนก็จากกรรมที่ได้กระทำแล้วได้มาจากไหนก็ได้มาจากกรรมที่กระทำแล้วก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าต้องการผลอย่างไรก็ต้องตรงถ้าต้องการผลที่ดีก็ต้องมาจากเหตุที่ดีถ้าต้องการผลที่ไม่ดีนะคะก็ต้องมาจากเหตุที่ไม่ดีแม้ว่าไม่ต้องการผลที่ไม่ดีแต่ทำเหตุที่ไม่ดีใครก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุว่าเหตุที่ไม่ดีนั้นจะทำให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้น
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒเสวกาพาณิชอุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชคุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1612สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2551
2: แม้ว่าไม่ต้องการผลที่ไม่ดีแต่ทำเหตุที่ไม่ดีใครก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุว่าเหตุที่ไม่ดีนั้นจะทำให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้น
3: ข้อที่2ครับการศึกษาธรรมะควรเริ่มต้นอย่างไรศึกษาศีลสมาธิปัญญารูปนามหรืออะไรบ้างครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังศึกษาหรือเปล่าหรือเพียงแค่ฟังและไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่ศึกษาแต่ขณะที่กำลังฟังและเข้าใจเนี่ยค่ะคือศึกษาโดยไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะขณะนี้บางคนอาจจะคิดว่าได้ยินแล้วก็คิดไตร่ตรองแม่คิดและไตร่ตรองก็เป็นธรรมะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะคือจะต้องรู้ความจริงว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามนะคะจะฟังจะสนทนาจะอ่านหรือจะคิดไตร่ตรองเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไรขณะนั้นคือได้ศึกษาและแต่ว่าจะเป็นขั้นฟังหรือขั้นคิดนะคะหรือกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏรู้ลักษณะจริงๆของสิ่งนั้นว่าเป็นลักษณะที่ต่างๆกันไปเป็นนามธรรมบ้างเป็นรูปธรรมบ้างนั่นก็คือศึกษาพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญา แต่จริงๆเรื่องของศีลก็ละเอียดเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาก็ละเอียดนะคะแต่ในขณะใดที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นศีลและก็เป็นความสงบและก็เป็นปัญญาด้วย
5: ขอเรียนถามว่าธรรมะที่มีจริงที่เรียนมาฟังมาทั้งหมดอยู่ตรงนี้ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในตำราเป็นสภาพรู้ไม่ใช่เราคำกล่าวข้างบนนี้ยังไม่เข้าใจขอความกรุณาอธิบายด้วยค่ะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะคือฟังแล้วก็รู้ว่าได้ยินชื่อแล้วก็ภาษาก็เข้าใจบอกว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรก็มีเช่นแข็งนะคะไม่ใช่สภาพรู้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้นี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้แข็งมีแน่นอนนะคะจริงไหมที่ว่าเกิดเป็นแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าแข็งปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะแข็งในขณะที่แข็งปรากฏนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่ธาตุไม่รู้นะคะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นเสียงเป็นกลิ่นแต่ว่ายังมีธาตุพิเศษอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามกับธาตุที่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดคำว่ารู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเข้าใจถูกหรือเห็นถูกนะคะเพียงแต่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะหรือว่าสามารถที่จะได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วก็มีสภาพจริงๆที่กำลังปรากฏให้เข้าใจได้เช่นเสียงเข้าใจได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนกำลังได้ยินเสียงแต่ว่าที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็ต้องมีจริงด้วยไม่ใช่มีแต่เสียงเท่านั้นเพราะว่าเสียงเกิดแล้วก็หมดไปเสียงในป่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้แต่เสียงที่กำลังปรากฏเพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้นะคะก็เข้าใจว่าเป็นเรามาโดยตลอดเพราะว่ามีการเห็นมีการได้ยินเพราะไม่รู้ความจริงว่าขณะที่เห็นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือความยากของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะกว่าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เช่นในขณะนี้ค่ะเราเพียงสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะกำลังเห็นรู้ได้แค่นี้เองนะคะแต่จะรู้ไปถึงธาตุที่กำลังเห็นเห็นแล้วจำเห็นแล้วยังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานเฉพาะลักษณะนั้นๆแล้วก็ดับไปนี่คือความต่างของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้เวลาที่พรรณนาพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะสามารถที่จะกล่าวเพียงว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นด้วยพระองค์เองไม่ได้ฟังจากใครในชาติที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นว่าการที่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะทำให้ไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะเปรียบปานหรือเสมอกับพระองค์ได้เพราะไม่ใช่เพียงแต่คิดไตร่ตรองแล้วก็เขียนตำรับตำราแต่เป็นการประจักษ์ลักษณะจริงๆซึ่งเกิดและก็ดับขณะนี้ถ้าจะเพียงพิจารณาว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดขึ้นจึงปรากฏได้แค่นี้เคยคิดไหมคะว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีลักษณะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้และเกิดแล้วก็ดับไปด้วยนี่คือคำพีระหรือความลึกซึ้งของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงหรือเปล่าไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อเลยนะคะแต่เป็นการไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจอนัตตาคือสิ่งที่มีนั่นแหละไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมะก็เป็นธรรมะแต่การรู้ความจริงนะคะย่อมจะทำให้ละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วธรรมะต่างหากที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ ไม่มีเราที่ไหนเลยถ้าไม่มีธรรมะเกิดดับนะคะการเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีด้วยเหตุนี้การที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยค่ะก็คือครั้งแรกที่ได้ยินนะคะไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้แต่เริ่มได้ยินคำซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนคือนามธรรมกับรูปธรรมหรือได้ยินคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดไม่มีซ้ำกันเลยเพราะเหตุว่าปัจจัยหรือเหตุที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ดับไปด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของธรรมะที่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำว่านามธรรมแล้วก็เข้าใจได้ได้ยินคำว่ารูปธรรมก็เข้าใจได้เพราะว่าบางคนเข้าใจว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเช่นรูปภาพพอเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้ละว่าเป็นธรรมะมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเสียงเป็นรูปธรรมก็ไม่ผิดจะไม่กล่าวก็ได้เพราะว่าความจริงของเสียงก็คือเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ลักษณะจริงๆของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะต้องอาศัยการเข้าใจขึ้นและก็รู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะได้เข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เพียงแต่จำว่ามีจิตมีเจตสิกเป็นนามธรรมแต่ว่าขณะนี้เองนะคะธรรมะที่มีจริงๆก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความอดทนอย่างยิ่งนะคะที่ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกขันติเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคือปัญญาที่เผากิเลสความไม่รู้การยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เพียงขั้นการฟังครั้งเดียว2ครั้ง10ครั้ง10ชาติ100ชาติ1000ชาติจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเริ่มที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม้มีนะคะก็เป็นสิ่งที่รู้ยาก
3: เรียนท่านอาจารย์สุจินเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะครับขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายในแต่ละข้อที่เกี่ยวกับปัจจุบันโดยเฉพาะข้อนามรูปและภพซึ่งเป็นปัจจุบันขอพระคุณครับ
2: ค่ะปฏิจจสมุปาทะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะเพราะว่าข้อแรกคืออวิชชาขณะนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าขณะไหนนะคะเป็นความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะไหนเป็นกุศลยังแยกกันไม่ได้ถ้าจะกล่าวถึงปฏิจจสมุปาทะก็เป็นแต่เพียงการกล่าวถึงชื่อเท่านั้นเองข้อสำคัญที่สุดนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้พูดถึงเสียงไม่ได้พูดถึงกลิ่นซึ่งสามารถจะปรากฏได้แต่ถ้าพูดถึงนามธรรมสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่มองไม่เห็นเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปนึกถึงธาตุที่ไม่ปรากฏให้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอวิชชาได้ยินแต่ชื่อนะคะวิชชาคือความเห็นถูกต้องอะตรงกันข้ามคือไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าคือขณะนี้สิ่งที่ปรากฏนะคะแม้มีจริงก็ไม่รู้ว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครแล้วก็ไม่ยั่งยืนนี่คือการที่จะเริ่มรู้จักตัวจริงๆของธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ชื่อนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่อวิชชาเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสภาพที่ไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอวิชชาหรือเปล่าขณะใดที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะนั้นนะคะจะเป็นวิชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความต่างกันก็คือวิชาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกและอวิชชาไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษานานมากนะคะเพียงกล่าวแต่หัวข้อก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ละเอียดแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดมาแล้วเนี่ยมีใครรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงบ้างไม่มีการฟังก็ย่อมไม่รู้แต่ถึงกระนั้นนะคะก็ยังมีกุศลบ้างอกุศลบ้างด้วยเหตุนี้ถ้าเข้าใจชีวิตจริงๆก็สามารถที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปาทะที่เป็นขั้นต้นนะคะคืออวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร ซึ่งสังขารหมายความถึงกุศลและอกุศลถ้าไม่ฟังอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรอาจจะเข้าใจว่าสังขารคือรูปร่างกายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ต้องแก่ก็เข้าใจเพียงเท่านี้แต่ความจริงสังขารของปฏิจจสมุปบาทหมายความถึงกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่ก็ยังเป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดได้และกุศลก็เกิดได้ด้วยขณะนี้เป็นกุศลใช่ไหมคะเกิดเพราะอวิชชาหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆนะคะแต่ก็ยังรู้ว่ายังมีอวิชชาแต่ก็ยังมีสภาพธรรมะที่สะสมมาที่จะทำให้กุศลเกิดก็ได้อกุศลเกิดก็ได้
6: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเห็นทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นกระทบสัมผัสทางกายทางใจด้วยถ้าจะสังเคราะห์ลงไปในมรรคมีองค์8เนี่ยค่ะการพิจารณาพอจะเป็นไปได้ไหมคะอริยมรรคมีองค์8นี่จะสูงเกินไปหรือเปล่า
2: ค่ะก็ไม่อยากให้ใครใจร้อนนะคะรู้เร็วๆรู้มากๆจำชื่อเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่ให้เป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามแต่ก็ต้องเข้าใจคำนั้นจริงๆทำไมใช้คำว่ามรรคและมรรคคืออะไรถ้าใครมาบอกว่ามรรคมีเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยู่ในตำราทั้งหมดนะคะแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำชื่อแล้วก็คำแปลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากนะคะเป็นจิตก็มีเป็นเจตสิกก็มีเป็นรูปก็มีแล้วมรรคคืออะไรเป็นธรรมะอะไรข้ามไม่ได้เลยนะคะถ้าข้ามไปจำแต่ชื่อก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นมรรคจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยต้องไปอยู่ไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเกิดขึ้นทำกิจการงานตามสภาพของธรรมะนั้นๆที่จะไม่ไปเนี่ยไม่มีขณะนี้ทุกคนกำลังไปหรือเปล่าไม่ได้อยู่กับที่เลยใช่ไหมคะแต่หนทางที่จะไปเนี่ยต่างกันมีอยู่สองทางนะคะสัมมามรรคกับมิจฉามรรคทางที่ถูกที่ควรกับทางผิดแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางเราก็ไม่รู้เลยว่ากำลังอยู่ตรงไหนแม้แต่ทางก็ยังไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกหรือว่าทางไหนเป็นทางที่ผิดเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันต้องมีการเห็นแล้วไปทางไหนขณะนี้มีการได้ยินนะคะไปทางไหนเพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยไม่มีใครห้ามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ยังต้องเกิดอยู่นะคะเกิดแล้วจะไม่เห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เห็นแล้วแน่ๆกรรมทำให้ต้องเห็นแต่หลังจากเห็นแล้วเนี่ยไปทางไหนไปทางกุศลหรือว่าไปทางอกุศลถ้าเป็นการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะก็จะเห็นได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยค่ะคิดอะไรนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทำอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะคะพูดอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้เลยค่ะว่าเนี่ยคือทางไปนะคะต้องไปอีกยังหยุดไม่ได้เลยจากโลกนี้แล้วก็ยังต้องไปแล้วแต่ว่าจะไปไหนแม้แต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็กำลังไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าทางที่ได้ไปมาแล้วตั้งแต่เกิดและที่จะไปต่อไปเนี่ยเป็นทางกุศลหรือว่าเป็นทางอกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องแม้แต่องค์แรกของมรรคมีองค์8คนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะได้ยินคำที่ใช้ในพระพุทธศาสนาหลายคำนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงฟังและสามารถที่จะเข้าใจได้เช่นมีคำว่าสัมมามรรคกับมิจฉามรรคก็คิดเองนะคะมีทางสองทางทางหนึ่งถูกทางหนึ่งผิดแต่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะเมื่อมีมรรคมีองค์8เนี่ย8องค์เนี่ยไม่ใช่เรา แต่เป็นสภาพของธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะไม่มีสักขณะเดียวซึ่งจิตเกิดโดยปราศจากเจตสิกหรือว่าเจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นสำหรับมรรค8องค์นะคะเป็นเจตสิกไม่ใช่เป็นจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะนะคะซึ่งความแปลก็จะทำให้เข้าใจละเอียดขึ้นแต่ว่าคงไม่มีเวลาพอที่จะใช้ภาษาบาลีและก็คำแปลทั้งหมดได้นะคะแต่ผู้ที่สนใจก็จะได้เข้าใจความหมายของคำแปลเพราะว่ามีผู้ที่รู้ภาษาบาลีพอที่จะให้คำอธิบายได้แต่ธรรมดาก็คือว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอะไรก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้จิตประเภทหนึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะไปแล้วสู่ทางไหนถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบว่าเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลหลังจากเห็นแล้วเนี่ยค่ะหลังจากได้ยินนะคะถ้าไม่รู้ขณะนั้นก็คือไปแล้วกับอกุศลใครไม่ไปกับอกุศลผู้ที่ดับกิเลสหมดหลังจากที่เห็นแล้วค่ะจะต่างกับคนซึ่งเป็นปุถุชนซึ่งไม่มีปัญญานี่คือความต่างกันของผู้ที่ดับกิเลสนะคะจนถึงความเป็นพระอรหันต์ในสมัยอดีตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆซึ่งมีผู้คนมากมายนะคะทุกคนก็เห็นแต่ว่าหลังเห็นแล้วเนี่ยไปไหนจิตเกิดแล้วค่ะบางคนก็ไปสู่อกุศลนะคะผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงค่อยๆไปทางฝ่ายกุศลจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นความต่างกันของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดถ้าพูดถึงองค์แรกของมรรคมีองค์8ความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิต้องตรงกันข้ามกับความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าจะถามคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยนะคะว่าอะไรเป็นความเห็นถูกอะไรเป็นความเห็นผิดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าความเห็นถูกคือขณะนี้มีสิ่งที่เกิดปรากฏตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเกิดแล้วค่ะใครจะไปทำอะไรได้เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับนั่นคือความเห็นถูกแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้ามีเราซึ่งพยายามจะไปทำอะไรก็ตามที่เข้าใจว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจะดับกิเลสได้นั่นผิดเป็นความเห็นผิดเพราะว่าแม้ความเห็น

0: มรรคองค์ที่สองทุกคนคงพอจำชื่อได้ใช่ไหมคะได้แก่อะไรคะสัมมาสังกัปปะตอบได้แต่สัมมาสังกัปปะเนี่ยคืออะไรและเมื่อไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกสัมมาสังกัปปะไม่ใช่จิตนะคะเป็นเจตสิกใครรู้ลักษณะของสัมมาสังกัปปะซึ่งได้แก่วิตักกะเจตสิกสภาพธรรมนี้นะคะจะปรากฏว่ามีหลายชื่อและก็มีสภาพที่ต่างกันตามลำดับขั้นด้วยนอกจากจิตเห็นซึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วเห็นดับไปจิตขณะต่อไปนะคะมีวิตักกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยใครจะรู้จักวิตักกะเจตสิกแต่ได้ยินชื่อแล้วใช่ไหมคะสัมมาสังกัปปะแต่ไม่รู้เลยเมื่อไหร่ขณะไหนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องเป็นการศึกษาโดยละเอียดนะคะถึงจะเข้าถึงแม้การที่วิตักกะเจตสิกนี่ค่ะเป็นองค์ของมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นกำลังกล่าวถึงสิ่งที่มีนะคะแม้มีก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะฟังธรรมะใครรู้ลักษณะของวิตักกะเจตสิกมีไหมคะได้ยินแต่ชื่อนะคะต้องอบรมเจริญปัญญาแล้วก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมปัญญามาที่สามารถจะรู้เพียงธรรมะเท่าที่ปัญญาได้สะสมมาแต่อย่าไปคิดว่าได้ยินชื่อของมรรคมีองค์8แล้วก็จะไปรู้ลักษณะของมรรคทั้ง8องค์แต่ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาแล้วก็จะเป็นการอบรมหนทางที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏ
1: ขออนุญาตครับจะมีคำถามอีกครับเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ครับ
0: กรรมมีค่ะแต่กรรมเป็นของใคร
1: เป็นของคนทำครับ
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าคนทำเป็นเจ้ากรรม
0: ค่ะบางทีคำตอบสั้นๆ นะคะเพราะว่าควรจะต้องคิดเองด้วยเพราะว่าเพียงคำเดียวเนี่ยแต่ถ้าไตรตรองแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างที่ใช้คำว่ากรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงจะทิ้งคำว่าธรรมะและอนัตตาไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าในบรรดาธรรมะหลากหลายเนี่ยก็มีธรรมะซึ่งเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจนะคะที่จะกระทำส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ยินคำว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมหมายความถึงเจตนาตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีนะคะคิดดีพูดดีทำดีขณะนั้นก็เป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นจะให้ใครไปเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เกิดระดับไปก็ยังเพียงมีปัจจัยเกิดระดับไปไม่เป็นของใครก็จะไปหาใครมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังก็จะทำให้ตัดปัญหาอื่นไปได้หายสงสัยไปได้ด้วย
1: ครับคำถามมีคำถามเป็นเรื่องการอุทิศส่วนกุศลนะครับเขาถามว่าตายไปแล้วถ้าเขาไปเกิดทันทีและเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเขาจะได้รับได้อย่างไรเขาจะมาอนุโมทนาบุญได้อย่างไรครับ
0: ค่ะกุศลจิตเกิดของตนเองไม่ใช่ของคนอื่นเอามาให้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะหรือว่าทำกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดแล้วก็รู้ว่าถ้าใครสามารถที่จะรู้ก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาจะไปบังคับคนอื่นให้อนุโมทนาไม่ได้แต่ว่าใครก็ตามค่ะที่ได้ฟังได้รู้เรื่องของการกุศลแล้วก็พลอยยินดีด้วยที่คนนั้นมีโอกาสที่จะได้กระทำกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นขณะนั้นแม้ไม่ได้ทำเองนะคะแต่เพียงรู้ว่าผู้อื่นได้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็เกิดกุศลจิตอนุโมทนายินดีด้วยที่เขาทำกุศลเพราะว่ากุศลจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำง่ายเลยนะคะเป็นกุศลนิดหน่อยประเดี๋ยวก็เป็นอกุศลซะมากมายเพราะฉะนั้นกว่าที่กุศลจิตจะเกิดจนกระทั่งสำเร็จได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าอุทิศส่วนกุศลหมายความว่าเจาะจงที่จะให้ผู้ที่เราต้องการให้เขาได้รู้และเขาจะอนุโมทนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาเขารู้และไม่อนุโมทนาก็ได้

0: แต่ในชาตินี้ยังไม่ทันจะตายใช่ไหมคะใครทำอะไรแล้วก็คนอื่นรู้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่รู้ว่าจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาฉันใดตายไปแล้วก็เหมือนกันค่ะที่รู้ได้ก็มีที่รู้ไม่ได้ก็มีถ้าเกิดเป็นเทพนะคะจากจุติจิตของชาตินี้ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วในสวรรค์ก็มีรูปร่างครบไม่ต้องไปคอยให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนอย่างในครรภ์นะฮะก็เป็นตัวสำเร็จมีตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถที่จะรู้ได้หรือว่าเกิดเป็นเปรตก็เป็นโอปปาติกะคำว่าโอปปาติกะหมายความว่าเกิดสำเร็จนะคะเป็นตัวครบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็อนุโมทนาได้แต่ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เนี่ยจะรู้ไหมว่าใครที่เราจากมาแล้วเนี่ยเข้าทำกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เราก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าอยู่ในฐานะที่จะรู้ได้หรือรู้ไม่ได้ประการหนึ่งนะคะและก็อยู่ในฐานะที่ว่ากุศลจิตจะเกิดหรือไม่เกิดซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเอากุศลของคนอื่นมาให้เรารับไว้ไม่ต้องทำอะไรคอยรับกุศลของคนอื่นแล้วก็ผลจะเกิดขึ้นกับเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่782
2: เพราะฉะนั้นเรื่องการอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆขั้นต้นอย่าหยิบธรรมะหนึ่งธรรมะใดเอามาถือหรือว่าเอามากระทำเช่นจะทำโพชฌงค์นี้หรือว่าจะทำโพชฌงค์นั้นแต่ว่าต้องเป็นการที่อบรมเจริญสติปัฏฐานก่อนในโพธิปักขิยธรรม37เริ่มด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ใช่เริ่มด้วยโพชฌงค์7เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจในการอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็อบรมไปจนกระทั่งปัญญาเพิ่มขึ้นชินขึ้นรู้ชัดขึ้นประจักษ์แจ้งแล้วก็ทั่วขึ้นด้วยและก็สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะเจริญขึ้นตามลำดับขั้นอย่างถูกต้องจริงๆจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ไม่มีการข้ามขั้นหรือว่าไม่มีการเพียรกระทำด้วยความเป็นตัวตนถ้าจะมีการเพียรกระทำด้วยความเป็นตัวตนขณะใดขณะนั้นผิดต้องรู้จริงๆค่ะว่าผิดไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมสำหรับข้อความต่อไปนะคะก็ตามที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้ถามเมื่อกี้นี้ว่านอกจากการนั่งการนอนการยืนการเดินพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทพระภิกษุว่าพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักประกอบด้วยสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงสังขารติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งเพราะเหตุว่าเพียงแต่จะมีความดำริว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารอาชีวะบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นและประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละบางท่านอาจจะคิดว่าพอนะคะแต่พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญยัคขะที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลยสามัญยัคขะคือผลได้แก่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นตลอดหมดค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะขณะนั่งนอนยืนเดิน
3: คำว่าทำความรู้สึกตัวบ่อยๆอาจารย์ช่วยขยายความด้วยครับ
2: เดี๋ยวนี้ไงคะบ่อยๆคือทุกขณะที่จะเกิดได้
3: ผมเองไม่ทราบว่าทำยังไงครับช่วยบอกวิธีทำด้วย
2: สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอะไรกำลังปรากฏแล้วคะทางตาเนี่ยค่ะหลายท่านบอกว่ายากแล้วก็ยังไม่เคยที่จะระลึกเลยยังเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ขณะนั้นไม่ได้ศึกษารู้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตามีจริงกำลังปรากฏเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ปรากฏทางอื่น
3: ข้อความมานี่หมายความว่าที่ต้นตะกี้อาจารย์นี่บอกว่าให้ทรงผ้าสังขารติคู่ข้าวและเหยียดออกและเดินหน้าถอยหลังทำใหม่ทุกอย่างให้ทำความรู้สึกตัวบ่อยๆเช่นนี้ใช่หรือเปล่า
2: ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับนะคะ
3: ลักษณะนี้ใช่ไหม
2: ค่ะคาราวาสก็แต่งตัวทำอะไรก็แล้วแต่ปกติ
3: ลักษณะนี้ผมเคยเพียรมาแล้ว
2: สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีการแล้วไม่มีการจบนะคะจนกว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์อย่าคิดว่าทำแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทำมาหมดแล้วขณะนี้ก็ยังเห็นอยู่นะคะยังต้องศึกษาเพื่อจะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาตามความเป็นจริงถ้าตราบใดที่ยังคงเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างก็หมายความว่าสติไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ขณะเดียวกันกับที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไร
4: ที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ที่พระพุทธองค์โอวาทว่าให้มีสัมปชัญญะในอิริยาบถที่นั่งเดินยืนเดินจนกระทั่งหลับนะฮะให้มีความรู้สึกตัวทีนี้ไอ้หลับที่มีความรู้สึกตัวหลับแบบไหนครับ
2: คือก่อนหลับเนี่ยค่ะสติก็เกิดรู้สภาพธรรมะในขณะนั้นแล้วก็หลับตลอดเวลานั้นถ้าวิถีจิตทางมโนทวารไม่เกิดก็ไม่ฝันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะนอกจากพระอรหันต์แล้วบุคคลทั้งหลายย่อมฝันและเวลาที่ตื่นขึ้นสติเกิดทันทีในขณะนั้นรู้ว่าตื่นนั่นคือการรู้สึกตัวในขณะตื่นรู้ว่าขณะที่ฝันเป็นเพียงความคิดและขณะที่ตื่นเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะที่ฝัน
4: ก็หมายความว่าก่อนหลับมีสติ
2: ทันทีที่จะหลับนั่นแหละค่ะรู
4: ้ระหว่างที่หลับนั้นมีสติด้วยหรือเปล่าฮะ
2: เวลาที่หลับเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วจะมีการฝันซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยจะฝันเรื่องอะไรก็ไม่ทราบและแต่อารมณ์ที่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความฝันแต่ว่าบางครั้งฝันว่าเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพียงนิดเดียวแต่ว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความฝันเกิดขึ้นติดต่อทันทีทำให้ลักษณะนั้นไม่เป็นการรู้สึกตัวเหมือนขณะที่ตื่นแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
4: แล้วไอ้ที่ฝันนะมันฝันเรื่องอะไรมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลเรายังไม่สนใจแต่ถามว่าขณะที่ภวังคจิตเกิดนะขณะที่หลับเป็นจิตเป็นภวังค์นั่นน่ะก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะ
2: ไม่มีค่ะไม่ใช้คําว่าสัมปชัญญะแม้ว่าจะมีสตินะคะเกิดกับมหาวิบากจิตซึ่งเกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่าการเกิดในมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นผลของกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการตั้งแต่กำเนิดย่อมเป็นผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากจิตต้องแยกกันนะคะกุศลเป็นเหตุวิบากเป็นผลกุศลเป็นจิตและเจตสิกซึ่งดีงามเป็นเหตุให้กระทำกรรมที่ดีดับไปแล้วแต่ว่าในชาติหนึ่งจะมีจิตเจตสิกที่เป็นกุศลเกิดกระทำกรรมมากน้อยเท่าไหร่เมื่อจิตเจตสิกซึ่งเป็นกุศลได้กระทำกรรมดับไปแล้วก็จริงแต่ก็เป็นปัจจัยสะสมอยู่ในจิตดวงต่อๆไปทำให้เกิดวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกุศลได้แก่กุศลและวิบากกุศลกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยทำให้มหาวิบากทำจิตปฏิสนธิต่อจากจุติจิตก่อนที่มหาวิบากจะปฏิสนธิต้องมีจุติจิตเกิดแล้วดับไปของชาติก่อนและก็กรรมที่เป็นกุศลทำให้มหาวิบากปฏิสนธิในภูมินี้สำหรับผู้ที่ไม่พิการแต่กำเนิดมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เพราะเหตุว่าเป็นวิบาก พราะฉะนั้นสภาพที่กระทำกิจที่ดีงามจึงไม่เกิดปรากฏในขณะนั้นแต่ว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้บุคคลนั้นสามารถที่จะอบรมเจริญกุศลได้เพราะเหตุว่ามีพื้นของจิตที่ประกอบด้วยธรรมะที่ดีงามเช่นสติแต่ในขณะนั้นนะคะขณะที่ปฏิสนธิก็ดีในขณะที่เป็นภวังค์ก็ดีไม่ใช่ขณะที่เป็นกุศลเพราะเหตุว่าเป็นเพียงผลของกุศลกรรมในอดีตที่จะเกิดสืบต่อภพชาติไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ในขณะที่กำลังศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็เจริญอบรมกุศลให้ยิ่งขึ้น
4: ก็หมายความว่าคำว่าหลักมีสติก็เอาเฉพาะแค่
2: กำลังจะหลับ
4: กำลังจะหลับ
2: ค่ะแล้ว
4: แล้วขณะที่หลับไปนั่นก็ไม่ได้อยู่ในความหมายนี้
2: จิตเป็นภวังค์มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะเหตุว่าไม่ใช่กุศลกรรมไม่ใช่การอบรมเจริญธรรมะฝ่ายดีที่เป็นกุศลเป็นแต่เพียงกุศลวิบากซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัย
5: เรื่องจิตที่นี่นะฮะทำให้ผมสงสัยตัดถอนกันอยู่หน่อยนะครับอย่างว่าสุติจิตแล้วก็ปฏิสนธิจิตแล้วก็ภวังคจิตก็บุคคลนี่นะฮะมันก่อนจะเกิดนะมันก็ต้องจุติจิตนะแปลว่าตายซะก่อนก็จุติจิตก็เกิดถ้าตายทีนี้พอจุติจิตดับปั๊บไปนี่ปฏิสนธิก็เกิดขึ้นแทนใช่มั้ยครับ
2: สืบต่อทันที
5: สืบต่อทันทีส่วนจุติจิตน่ะดับไปแล้วสูญไปเลย
2: จิตทุกดวงดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะ
5: แล้วนี่ก็จุติจิตเกิดขึ้นนะฮะพอเกิดขึ้นปั๊บนะฮะมันก็เป็นมนุษย์มันต้องรักษาภพชาติในภวังค์ก็เกิดขึ้นรักษาภพชาติผมเป็นมนุษย์
2: ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นขณะเดียวนะคะแล้วก็
5: ดับไป
2: เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อดำรงภพชาตินั้นไว้ตามปฏิสนธิจิตคือปฏิสนธิจิตเป็นอย่างไรภวังคจิตก็เป็นอย่างนั้
5: น
2: จนกว่าจะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกในอารมณ์ใหม่ของปัจจุบันชาติ
5: เมื่อเกิดนึกขึ้นแล้วก็ภวังคจิตก็ดับใช่ไหม
2: เวลาที่มีการเห็นนะคะอารมณ์ใหม่ของโลกใหม่ของชาติใหม่ของภพใหม่ในขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิต
5: ไม่ใช
2: ่ค่ะขณะที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเสียงของชาติใหม่ของโลกใหม่ภพใหม่ขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิตการเห็นการได้ยินชาตินี้ทั้งหมดนะคะเป็นของใหม่สำหรับในชาตินี้ไม่เหมือนกับอารมณ์ของภวังคจิตเลย
5: เพราะฉะนั้นภวังคจิตก็ไม่มี
2: ภวังคจิตไม่รู้อารมณ์ใหม่ของชาตินี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลย
5: ไม่มีในตัวบุคคลนะฮะ
2: ภวังคจิตเกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น
5: ผมเข้าใจที่อาจารย์
2: เพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้ทำให้เฉพาะปฏิสนธิจิตเกิดเท่านั้นนะคะกรรมทำให้เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นและดับไปแล้วกรรมทำให้ภวังคจิตเกิดขึ้นและกรรมก็จะทำให้จุติจิตเกิดขึ้นเป็นดวงสุดท้ายของภพนี้ชาตินี้ซึ่งเกิดเพราะกรรมเดียวกับที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น
5: เมื่อภวังคจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จิตที่นึกคิด
2: ไม่ใช่ภวังค์ค่ะขณะใดที่คิดขณะนั้นรู้อารมณ์ของชาตินี
5: ้เพราะว่าเมื่อเกิดนึกคิดขึ้นมาภวังคจิตก็ไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะจิตเกิดขึ้นขณะเดียวนี้คะขณะใดที่ปฏิสนธิจิตเกิดขณะนั้นไม่มีภวังค์ไม่มีจักขุวิญญาณไม่มีจิตอื่นเลย
5: จิตนึกคิด
2: นึกคิดก็เป็นจิตที่เกิดทางมโนทวารเนี่ยค่ะเป็นมโนทวารวิถี
5: สองตัวนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ครับต้องดับไปซะก่อนแล้วก็จิตถึงได
2: ้ไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันเลยค่ะจิตเกิดขึ้นทีละขณะเดียวทีละดวงเดียวเท่านั้นค่ะมโนทวารวิถีจิตไม่ใช่ภวังคจิตคำว่าวิถีจิตนะคะหมายความถึงจิตที่รู้อารมณ์ใหม่ของชาติใหม่ทั้งหมดทางตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตถ้ารู้เสียงทางหูนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตกี่ดวงก็ตามที่รู้เสียงทางหู ป็นโสตทวารวิถีจิตทั้งหมดขณะใดที่มีการได้กลิ่นจะเป็นจิตกี่ดวงก็ตามที่รู้กลิ่นนั้นจิตทุกดวงนั้นเป็นคานทวารวิถีจิตคำว่าวิถีจิตหมายความถึงจิตที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นผวังพ้นการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผวังคิดไม่ได้ค่ะขณะใดที่คิดนะคะเป็นการรู้อารมณ์ทางมโนทวารข้อความในมหาอัตตปุระสูตรต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทพระภิกษุให้เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหล่อมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตในกาละภายหลังพัดแล้วนั่งคู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกแล้วมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทแล้วไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความสำคัญหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ข้อความตอนนี้นะคะหมายถึงการละด้วยการอบรมเจริญความสงบที่เป็นสมถภาวนาเพราะฉะนั้นข้อความต่อไปก็เป็นการที่ภิกษุนั้นบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนกระทั่งถึงการที่สามารถระลึกชาติต่างๆได้แล้วก็รู้จุติและอุปัตติของสัตว์ทั้งหลายและในที่สุดก็ถึงอาสวัคคยญาณคือการดับอาสวะกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทนั่นคือผลของการเสพเสนาสนะสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลองฟังซึ่งถ้ามีข้อความอย่างนี้ตอนใดในพระไตรปิฎกนะคะอ่านไปโดยตลอดก็จะพบถึงการบรรลุฌานจิตทั้งหมดจนกระทั่งถึงอาสวัคคยญาณสำหรับอาสวัคคยญาณ นั้นก็เป็นการบรรลุคุณธรรมของผู้ที่ถึงความเป็นอรหันต
6: ์ขอรบกวนเวลาในการบรรยายธรรมะเพื่อถามข้อข้องใจเป็นบางอย่างเผื่อแผ่กับท่านผู้ฟังทั้งหลายอื่นตามชายชนบทด้วยค่ะเบื้องต้นดิฉันจะเรียนถามว่าคำว่าสติระลึกรู้ของจริงที่ปรากฏนะก็ปรากฏอยู่ของจริงก็มีอยู่แล้วนะคะแต่นี่เรียนถามว่าจริงจริงมีหนึ่งนะคะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่จริงที่เที่ยงกับจริงที่ไม่เที่ยงนี่จะใช้อย่างนี้ได้ไหมคะ
2: การอบรมเจริญสติปัฏฐานคือการระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าสภาพที่ปรากฏที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุว่าเคยยึดถือว่าเป็นตัวตนที่กำลังเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าบุคคลต่างๆเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงนั้นเวลาฟังเรื่องของการเห็นก็คือในขณะนี้ค่ะคือฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏคือกำลังเห็นในขณะนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสติคือขณะที่รู้สึกตัวแล้วศึกษารู้ว่า ขณะเห็นนี้ก็เป็นแต่เพียงสภาพรู้อาการรู้หรือธาตุรู้ชนิดหนึ่งถ้าเหตุว่าคำว่านามธรรมรูปธรรมก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยมากทีเดียวแต่ว่านามธรรมไม่ใช่ชื่อเรียกว่านามธรรมไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่เป็นสภาพที่กำลังมีจริงที่กำลังรู้เป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะที่จะรู้ว่านามธรรมมีอะไรบ้างก็คือขณะนี้กำลังเห็นไหมถ้ากำลังเห็นนะคะขณะนั้นก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้เป็นธาตุรู้และไม่ใช่มีแต่เห็นได้ยินก็มีขณะที่ได้ยินนั้นเป็นอย่างไรที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นนามธรรมที่ได้ยินก็คือในขณะนั้นนะคะระลึกรู้ว่าขณะที่ได้ยินนั้นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้อย่างหนึ่งเพราะเหตุว่าสภาพรู้หรือนามธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ขาดเลยและมีลักษณะต่างๆคือรู้อารมณ์ต่างๆเช่นนามธรรมทางตาก็เห็นเท่านั้นนามธรรมทางหูก็ได้ยินเท่านั้นไม่ใช่ขณะที่คิดนึกถึงความหมายของสิ่งที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงมีลักษณะจริงๆให้ศึกษาให้เข้าใจเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าแม้แต่เพียงความหมายหรืออรรถะของคำว่านามธรรมก็จะต้องรู้ว่าหมายถึงสภาพรู้อาการรู้ธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจมีสภาพนามธรรมที่กำลังรู้นะคะแต่ยังไม่ชินกับการที่จะศึกษาโดยน้อมไปรู้ในขณะที่กำลังเห็นจริงๆขณะที่กำลังได้ยินจริงๆขณะที่กำลังจำได้จริงๆขณะที่กำลังคิดนึกจริงๆในขณะนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าท่านเข้าใจอัตถะของนามธรรมจริงๆเพราะเหตุว่านั่นเป็นแต่เพียงเรื่องว่านามธรรมคืออะไรแต่ที่จะเพิ่มความเข้าใจความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมยิ่งขึ้นก็จะต้องมีการระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพรู้ธาตุรู้ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังคิดนึกเดี๋ยวนี้กำลังจำได้เดี๋ยวนี้กำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นจนกระทั่งรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมจริงๆโดยประจักษ์ลักษณะของนามธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงได้จะต้องเกิดจากการระลึกได้ศึกษารู้ลักษณะของนามธรรมโดยไม่เลือกโดยไม่เจาะจง
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น. และอนุโมทนาผ ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่783
2: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าท่านเข้าใจอัตถะของนามธรรมจริงๆเพราะเหตุว่านั่นเป็นแต่เพียงเรื่องว่านามธรรมคืออะไรแต่ที่จะเพิ่มความเข้าใจความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมยิ่งขึ้นก็จะต้องมีการระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพรู้ธาตุรู้ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังคิดนึกเดี๋ยวนี้กำลังจำได้เดี๋ยวนี้กำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นจนกระทั่งรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมจริงๆโดยประจักษ์ลักษณะของนามธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงได้จะต้องเกิดจากการระลึกได้ศึกษารู้ลักษณะของนามธรรมโดยไม่เลือกโดยไม่เจาะจงเพราะเหตุว่าถ้าเจาะจงที่จะรู้เพียงนามธรรมเดียวแล้วก็จะเกิดความสงสัยในนามธรรมอื่นได้เพราะเหตุว่าสภาพของนามธรรมไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีลักษณะที่สาธารณะเหมือนกันหมดคือเป็นเพียงสภาพรู้เป็นธาตุรู้เช่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังได้ยินก็เป็นสภาพรู้นะคะแต่ว่ารู้เสียงที่ปรากฏทางหูกำลังได้กลิ่นนามธรรมก็เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้กลิ่นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่จะให้ปัญญาเนี่ยค่ะเข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้จึงจะต้องระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมทั้งหลายที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยตามปกติตามความเป็นจริงจนกระทั่งประจักษ์แจ้งในลักษณะของนามธรรมเมื่อไรเมื่อนั้นก็จะหมดความสงสัยในอาการรู้ในธาตุรู้ในสภาพรู้ซึ่งไม่ว่าจะรู้ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นแต่เพียงสภาพรู้เท่านั้นยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเกิดดับหรืออะไรทั้งหมด
6: รู้เนี่ยค่ะคือรู้ทางตาก็เพียงว่ารู้รู้ทางหูก็เพียงว่ารู้รู้ทางจมูกรู้กลิ่นก็เพียงว่ารู้ก็แสดงว่ารู้นี่มีอยู่หนึ่งเดียวใช่ไหมคะ
2: เป็นลักษณะของสภาพธรรมะค่
6: ะ
2: ที่เป็นสภาพรู้แต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ละขณะแล้วก็ดับไปแต่เมื่อยังไม่ไปจากความเกิดดับเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมอย่างไรในขณะที่กำลังเห็นเป็นนามธรรมอย่างไรในขณะที่ได้ยินในขั้นต้นเนี่ยค่ะก็จะต้องระลึกศึกษารู้ในอัตถะรู้ในลักษณะในสภาพของธาตุรู้อาการรู้จริงๆไม่ใช่เพียงเข้าใจเฉยๆนะคะแต่ต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่าลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ทางตาไม่ใช่สีสันวรรณะที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งปรากฏได้เพราะว่ามีสภาพที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาจึงปรากฏ
6: ฉะนั้นเด็กคะทีนี้พูดที่เรียนถามอาจารย์เนี่ยนะคะก็ว่าคำว่ารู้นี่มีหนึ่งเดียวใช่ไหมรู้ทางตาก็เพียงแค่เพราะรู้
2: ขณะหนึ่ง
6: ขณะนี้
2: เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้นั่นเองที่ใช้คำว่านามธรรม
6: ที่รู้เป็นนามธรรมสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมนะคะตกลงแต่อย่างนั้นก็คงมีสองใช่ไหมคะมีรูปกับนามจึงเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ไอ้คำว่ารู้เนี่ยก็มีอยู่หนึ่งเดียวใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนสภาพว่ารู้ทางหูก็เป็นสภาพ
7: เราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าหนึ่งเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ค่ะ
6: เป็นสภาพ
7: และก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
6: ค่ะ
7: มีลักษณะต่างๆกันไป
6: นี่การที่จะรู้เนี่ยจะรู้ไปลึกซึ้งไปถึงรูปถึงรูปธรรมด้วยหรือเปล่าคะ
7: การที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนะคะ
6: ค่ะ
7: ปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริง
6: เวลานี้ก็มีอยู่แล้วค่ะปรากฏตามความเป็นจริงนะคะ
7: ปรากฏอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องอบรมไม่ต้องเจริญอะไรเพราะเหตุว่ารู้แล้วแต่ที่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆในขณะนี้ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้อบรมปัญญาที่จะรู้ว่าขณะเห็นเป็นเพียงรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาสติเกิดขึ้นระลึกบ้างไหมถ้าสติไม่ได้เกิดขึ้นนะคะไม่ได้ศึกษาจริงๆไม่ได้น้อมไปรู้จริงๆว่าที่เคยเข้าใจว่ากำลังอยู่ในห้องนี้นะคะกับคนหลายคนมากหน้าหลายตาเป็นเพียงสภาพที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองเคยเห็นเป็นคนหนึ่งคนใดเนี่ยค่ะเวลาที่สติเกิดปัญญาเจริญขึ้นจะต้องรู้ความต่างกันว่าขณะที่กำลังเห็นนั้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหลังจากนั้นแล้วนะคะเป็นความจำที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่จำได้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรในขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนความเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหมดสิ้นไปได้ก็ในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นรู้ความต่างกันของขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏกับขณะที่จำรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรเมื่อรู้ว่าเป็นนามธรรมที่ต่างกันนะคะก็จะไม่ยึดถือในความจำในความคิดซึ่งเกิดหลังจากเห็นรู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งต่างๆนั้นก็เพราะเหตุว่าความจำในสิ่งที่เห็นทำให้ตรึกนึกไปว่าเป็นบุคคลนั้นหรือเป็นวัตถุสิ่งนี้เพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเนี่ยค่ะจะหมดสิ้นไปได้เมื่อรู้ขณะที่ต่างกันของขณะที่เห็นกับขณะที่จำได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเช่นเดียวกับทางหูนะคะขณะที่ได้ยินกับขณะที่รู้ความหมายของเสียงที่ได้ยินก่อนเจริญสติเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าไม่มีทางที่จะแยกออกจากกันได้เลยเพราะเหตุว่าทันทีที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็เข้าใจความหมายของเสียงที่ได้ยินแต่เวลาที่อบรมเจริญสติแล้วนะคะที่จะไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนก็พอรู้ว่าขณะที่ได้ยินขณะนั้นได้ยินแต่เสียงไม่ใช่ขณะที่กำลังนึกถึงคำเรื่องต่างๆตามเสียงที่ได้ยินก่อนเจริญสตินะคะดูเหมือนว่าจะแยกจากกันไม่ได้เลยได้ยินกับเข้าใจความหมายของเสียงที่ได้ยินแต่เวลาที่เจริญสติแล้วเนี่ยค่ะความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลจะค่อยๆลดน้อยลงเพราะว่าปัญญาเพิ่มขึ้นรู้ว่าในขณะที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ในขณะที่รู้หรือเข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นขณะที่รู้หรือเข้าใจความหมายนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือเสียงต่างๆที่ได้ยินแล้วแต่ว่าจะได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรก็เป็นปัจจัยให้เกิดการคิดนึกตามเสียงที่ได้ยินนั้นแล้วก็ดับไปแม้แต่การคิดการนึกนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะอยู่ในโลกของความคิดที่จะว่าเป็นโลกเป็นคนนี้เป็นคนนั้นเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็เพราะเหตุว่ามีจิตที่คิดอย่างนั้นเกิดขึ้นถ้าจิตคิดนึก ไม่เกิดนะคะในวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีแต่เพียงการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาการได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูการได้กลิ่นที่ปรากฏทางจมูกการลิ้มรสที่ปรากฏทางลิ้นการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็ไม่มีโลกอะไรเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าความจำในสิ่งที่เห็นมีความจำในเสียงที่ได้ยินมีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วนะคะก็คิดทันทีเมื่อได้ยินแล้วก็คิดทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะอยู่ในโลกของความคิดของบัญญัติการสมมุติสิ่งที่เห็นที่ได้ยินนั้นเป็นตัวตนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆเห็นสิ่งเดียวกันนะคะแล้วแต่ความคิดจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลจะเกิดโลภะโทสะโมหะหรือว่าจะเกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่จะปรากฏตามความเป็นจริงได้ต้องปรากฏแก่ผู้ที่อบรมเจริญสติและปัญญาและความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยค่ะจึงจะค่อยๆลดน้อยลงจากสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันนี่เอง
6: อย่างนั้นคำว่ารู้นี่ก็มีอยู่เพียงแค่รู้ที่ค้างั้นน่ะก็ดับสัญญาหมดนะคะดับสัญญาหมดใช่ไหมคะ
7: ในขณะที่กำลังระลึกรู้นะคะก็มีความจำเกิดร่วมด้วยค่ะเพราะเหตุว่าสัญญาเจตสิกเกิดทุกขณะจิตแต่จำถูกไม่ใช่จำผิดเริ่มเข้าใจว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนสัญญาในขณะนั้นนะคะก็เริ่มเป็นอนัตตสัญญา
6: ใช่ค่ะตรงนี้ก็ตรงอยู่ค่ะที่ท่านอาจารย์อธิบายเนี่ยนะคะเพราะว่าระหว่างที่เสียงกระทบหูที่เราจะรู้ได้เสียงได้นะคะก็เพียงแค่ว่ารู้ถ้ารู้แล้วสัญญาก็ดับหมายความว่ามีแต่เพียงแค่รู้อย่างเดียวเท่านั้นคือรู้อยู่ในรู้นั่นเองใช่ไหมคะ
7: รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้นค่ะ
6: ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าหากว่าผู้ที่เจริญสติเจริญปัญญานี่จะต้องอาศัยรูปที่จะต้องพิจารณาในรูปกายด้วยหรือเปล่าคะ
7: การอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริง
6: ใช่ค่ะ
7: เมื่อมีรูปปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพียงรูปที่ปรากฏเช่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะลืมความจริงว่าเป็นแต่เพียงรูปที่ปรากฏทางตาเสมอในขณะนั้นรูปที่ปรากฏทางตาไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเลยแต่ปรากฏเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมเจริญสติที่จะน้อมไปเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆนะคะถอดถอนความเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดและวัตถุสิ่งต่างๆออกจากขณะที่กำลังเห็นนั่นคือการศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริง
6: ระหว่างที่สติระลึกรู้นั่นแหละค่ะคำว่าอัตตาตัวตนมันก็ไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นแล้วนี่คะหรือว่าเพราะสติมีรู้อยู่อันเดียวใช่ไหมคะ
7: ยังไม่หมดทันทีค่ะ
6: ยังไม่หมดทันที
7: แต่เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
6: เป็นเบื้องต้นสำหรับ
7: จนกว
6: ่
7: าป
6: ั
7: ญญาจะเพิ่มขึ้นรู้ชัดขึ้นนะคะแล้วจนกว่าจะประจักษ์แจ้งต้องมีขณะที่ปัญญาสมบูรณ์ถึงขั้นที่ประจักษ์แจ้งลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้นด้วยมิฉะนั้นก็เป็นการนึกคิดเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นแต่เพียงรูปธรรมหรือว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นแต่เพียงสภาพรู้เป็นแต่เพียงธาตุรู้แต่ว่าลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมยังไม่ได้ปรากฏให้ประจักษ์ชัดเพราะเหตุว่าจะต้องอบรมจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้น
6: เมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นหมายความว่าคือรู้จริงเห็นจริงแล้วมีแต่เพียงสภาพที่รู้เท่านั้นอันอื่นไม่มีก็จะ
7: มีนามธรรมและรูปธรรมปรากฏตามความเป็นจริงนะคะซึ่งเป็นนามรูปปริจเฉทญาณนะ ขณะนั้นนะคะจะมีแต่นามธรรมปรากฏอย่างเดียวไม่ได้จะมีรูปธรรมปรากฏอย่างเดียวไม่ได
6: ้ก็แสดงที่ว่าที่อาจารย์อธิบายนี่ก็บอกว่าระหว่างที่เกิดขึ้นเป็นรูปรูปเป็นนามใช่ไหมคะก็เห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามใช่ไหมคะที่นามนามารูปปิเยตญาณะ
7: ศึกษาจนกระทั่งปัญญารู้ชัดถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้นะคะขณะนี้มีนามธรรมทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดนึกทั้งรู้สึกแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของแต่ละนามธรรมเพียงนามธรรมเดียวทีละนามธรรมชัดเจนตามความเป็นจริงมีรูปที่ปรากฏทางตามีเสียงที่ปรากฏทางหูมีเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทางกายแต่ลักษณะของสภาพธรรมะของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้นะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นประจักษ์แจ้งทีละลักษณะขาดจากกันตามความเป็นจริงที่จะไม่รวมกันเป็นเราหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคล
6: ขณะทีละลึกโลกเนี่ยเขาก็จริงนะคะเขาปรากฏอยู่ใช่ไหมคะ
7: ต้องไปศึกษาค่ะแต่ยังไม่ประจักษ์ความขาดตอนของลักษณะของนามธรรมแต่ละชนิดของรูปธรรมแต่ละลักษณะขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงเวลาที่เป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนะคะจะประจักษ์เพียงทีละลักษณะอย่างรวดเร็วเหมือนความรวดเร็วของทางตาและทางหูทางกายและทางใจในขณะนี้ที่กำลังเกิดดับสืบต่อกันตามความเป็นจริง
6: งั้นผู้ที่เจริญสตินะคะจะต้องอาศัยรู้จักรูปได้ไหมคะเข้าใจในรูป
7: ในชีวิตประจำวันมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปปรากฏปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเสียงที่กำลังได้ยินก็เป็นรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏในขณะที่กระทบก็เป็นรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นรูปมีรูปที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งปัญญาจะต้องรู้ตามความเป็นจริง
6: เผื่อปัญญารู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วถ้าหากไม่ไปรู้ไอ้สิ่งอื่นที่สิ่งแวดล้อมอีกจะละคลายอัตตาตัวตนได้ไหมคะ
7: จะมีอะไรคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่างหากไปจากนามธรรมและรูปธรรม
6: ก็รูปธรรมสิ่งที่ปรากฏให้ที่อาจารย์ก็บอกแล้ว
7: นะคะนั้นจะมีอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่างออกไปจากนามธรรมและรูปธรรม
6: ในรูป
7: ในเมื่อมีแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้น
6: เดี๋ยวจะว่าย้อนต้นนะคะอย่างมหาภูตรูปเนี่ยนะคะต้องอาศัยไหมคะ
7: ปรากฏทางกายไหมคะรูปกำลังปรากฏทางตาปรากฏทางหูปรากฏทางกาย
6: ใช่ค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะสั้นไปนิดมั้งคะอาจารย์ถ้าความเข้าใจของดิฉันนะคะเพราะว่าในโลกประธรรมนี่มันไม่มีสิ่งอะไรที่จะดีขึ้นมาได้เลยเพราะงั้นจะละคลายได้ยังไงถ้าหากไม่เห็น
7: นั่นคิดแต่เวลานี้ทางตาดีไหมคะรูปที่ปรากฏ
6: ปรากฏทางตามีค่ะ
7: ดีไหมคะ
6: ก็ไม่อยู่ค่ะจะดีหรือไม่ดีก็เฉยเฉยค่ะก็ปรากฏ
7: เฉยๆแต่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่ได้
6: ก็เพียงโลอย่างเดียวค่ะ
7: คะ
6: โลค่ะ
7: รู้อะไร
6: รู้ถ้าสติระลึกรู้ที่นั่ง

ทาประพฤติปฏิบัติธรรมะในเพศของบรรพชิตเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ทรงสอนให้ผู้นั้นถึงความเป็นพระภิกษุอย่างแท้จริงเพราะเหตุว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทั้งเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ว่าบุคคลใดที่มีศรัทธาถึงกับจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะในเพศบรรพชิตต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อพระธรรมวินัยจริงๆในการที่จะขัดเกลากิเลสที่จะให้สามารถรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตใจยังเป็นคฤหัสถ์แล้วก็บวชเป็นพระภิกษุโดยหวังที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่สภาพของจิตไม่ถึงความเป็นพระภิกษุเป็นแต่เพียงจิตระดับของคฤหัสถ์เท่านั้นและผู้นั้นไม่อบรมเจริญปฏิบัติธรรมะตามพระธรรมวินัยตามเพศของบรรพชิตจริงๆผู้นั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะเหตุว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในชีวิตจริงของแต่ละบุคคลเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทมากทีเดียวนะคะที่จะให้ผู้ที่มีศรัทธาที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้มีจิตใจที่เป็นพระภิกษุจริงๆและเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเห็นคุณของพระสงฆ์หรือสังฆรัตนะที่ท่านมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศของบรรพชิตซึ่งยากกว่าการที่จะเป็นเพศคฤหัสถ์ขอกล่าวถึงข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสจุลอัสสปุระสูตรข้อ479มีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของหมู่อังคราชกุมารเขตอังคชนบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะสมณะก็และพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าพวกเราเป็นสมณะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้จึงควรศึกษาอยู่ว่าข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะอันใดมีอยู่เราทั้งหลายจักปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นเมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลมากมีอานิสงส์มากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชานี้ของพวกเราก็จักไม่เป็นหมันจักมีผลมีความเจริญเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นสมณะที่แท้จริงจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมคือจักปฏิบัติให้สมชื่อสมณะซึ่งเป็นเหตุให้ทายธรรมของทายกจักมีผลมากเป็นการเกื้อกูลอนุเคราะห์กับทายกผู้ให้ทายธรรมด้วยถ้าได้ประพฤติอย่างนี้แล้วนะคะบรรพชาจักมีผลจักไม่เป็นหมันคือสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่ง

0: ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามากอภิชฌาคือโลภะยังละอภิชฌาไม่ได้
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

บาทพระศาสดาอย่างไรจึงจะเป็นการดำเนินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงจากการสนทนามิชตะสูตรที่มสพ.25 มิถุนายน 2559

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ใช่ไหมคะพระมหาสัตว์แล้วเราเป็นใครสาวกโพธิสัตว์โพธิคือปัญญาความเห็นถูกความรู้ถูกมาจากใครเพราะในฐานะสาวกต้องมาจากผู้ที่ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดำเนินรอยตามผู้ที่ทรงแสดงธรรมะที่ทรงแสดงไว้ให้เดินทางนี้ไม่ใช่เดินทางอื่นเดินทางของพระองค์
1: ตามรอยก็คือตาม
0: ที่พระองค์
1: ทางที่พระองค์แสดง
0: ได้ดำเนินมาแล้ว
1: และหนทางนั้นก็คือ
0: คำสอนทั้งหมดที่ทรงแสดง 45 พรรษา
1: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังพระธรรมขณะนี้เป็นการตามค่อยๆตามรอยบา
0: ทเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะว่าดำเนินไปเพื่อรู้ความจริงตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นผู้ที่ดำเนินรอยตามก็คือว่าอบรมเจริญปัญญาและกุศลทั้งปวงนะคะเป็นบารมีเพื่อที่จะได้รู้ตามที่พระองค์ได้รู้แล้ว
1: อาจจะเป็นการกิจกรรมตามรอยบาทพระศาสดาโดยตามไปในสถานที่ต่างๆ
0: นั่นคือทำลายคำสอนของพระศาสดาไม่ได้ทำอะไรตามเลยสักอย่างเดียวเรียนก็ไม่เรียนฟังก็ไม่ฟังเข้าใจก็ไม่เข้าใจแล้วทำอะไรคะมีสำนักปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรสำนักคืออะไรและทำอะไรทั้งหมดไม่ใช่ตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้ามาจากไหนเสด็จมาสู่โลกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มายังไงถ้าไม่มีพระบารมีที่ได้สะสมแล้วมาไหม
1: เสด็จมาในโลกนี
0: ้เพราะฉะนั้นตามรอยพระบาทที่กว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะได้ดำเนินหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งคือบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังนะจะไปทำอื่นนะคะตามรอยของพระโพธิสัตว์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาสู่โลกนี้ที่ได้ทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นก็ตามรอยที่พระองค์ได้เสด็จโดยการฟังพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมใครก็ตามที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่มีกุศลเป็นไปไม่ได้เลยเริ่มต้นตั้งแต่พระโพธิสัตว์ไปไหนรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ไปไหนไปทิศไหนไปสู่ทิศไหน
1: ในที่ที่จะบำเพ็ญพระบารมี
0: ก็ใช่เพราะฉะนั้นรอยพระบาททั้งหมดมุ่งตรงไปสู่การตรัสรู้อย่าลืมนะฮะพุทธศาสนาตัดคำว่าพุทธะออกไม่ได้เลยไม่ใช่รอยเท้าที่เสด็จจาริกเพราะว่าที่นั่นเดี๋ยวนี้คนก็เดินกันพลุกพล่านแต่ว่ารอยพระบาทที่จะสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้คนรู้ว่าทางไหนไปทางไหนถูกไปทางไหนไม่ถูกตามรอยที่ถูกที่นำพระองค์มาสู่การที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: แล้วก็ยังมีการคิดที่จะตามรอยบาทที่ผิดอีกหลายลักษณะเช่นตามรอยบาทพระองค์คือตามหนทางที่พระองค์ทำก่อนการตรัสรู้อย่างเช่นบางคนเขาพยายามไปทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าพระองค์ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างเงี้ยท่าน
0: แล้วสอนว่ายังไงเมื่อได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสสอนว่ายังไง
1: ตรัสสอนถึงหนทางสายกลาง
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยค่ะ
1: ตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วเขาก็จะไปทำอย่างนั้นเช่นพยายามจะไปทำให้เกิดฌานทำให้เกิดการมีอภิญญาในต่างๆ
0: ถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่สาวกค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไร
1: ตามรอยบาทพระศาสดาก็คือตามรอยของหนทางแห่งปัญญา
0: หนทางที่พระองค์ได้ทรงดำเนินเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: ที่เห็นสัญลักษณ์อยู่ก็คือนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
0: ิ์ลืมคำว่าพุทธะคือปัญญาม
2: ันก็เลยเข้าใจว่าสมาธิเป็นพุทธศาสนาไปเลย
1: รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวตามพระพุทธเจ้า
0: ตามหมดเลยแล้วปัญญาล่ะ
1: ตามรอยเรื่องด้วยความไม่รู้นะ
3: การรับประทานอาหารมื้อเดียวครับท่านอาจารย์ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความเห็นถูกหรือว่าความเห็นผิดที่จะให้เกิดความคิดถูกหรือคิดผิดในการที่จะกระทำสิ่งต่าง
0: ๆรับประทานหลายมื้อแต่มีปัญญากับรับประทานมื้อเดียวแล้วไม่มีปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่างไร
3: สอนให้รู้ความเป็นจริงครับดูอัธยาศัยตนเองตามความเป็นจริงมีความพอใจติดข้องแค่ไหนแล้วก็รู้จักตนเองเนี่ยมีอัธยาศัยการสะสมแค่ไหน
0: แม้แต่คำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ลืมถ้ารู้จริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะสำคัญอะไรกับ1 มื้อ 2 มื้อ 3 มื้อ
3: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงหนทางเนี่ยพระองค์แสดงถึงมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางอันประเสริฐสุดนะครับท่านอาจารย์ดังนั้นการดําเนินตามทางก็คือมรรคมีองค์8แสดงหนทางไว้แล้ว
0: พระองค์ทรงแสดงพระธรรมกี่พรรษา
3: 45พรรษาคร
0: ับ แล้วก็คำว่ามรรคมีองค์8กี่นาที
3: ไม่ถึงนาที
0: แล้วเข้าใจได้ไหมถ้าเข้าใจได้ไม่ต้อง45พรรษา
3: ดังนั้นหนทางนี้ก็เหมือนกับเป็นหนทางที่ละเอียดแล้วก็ต้องศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ
0: เริ่มบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: สนทนาธรรมที่กนกราตรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2558นะครับในการฟังพระธรรมก็จะไม่พ้นจากการได้ยินคำว่าธรรมะซึ่งบ่อยครั้งเวลาสนทนาธรรมะท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงว่าต้องไม่ลืมคำแรกก็คือคำว่าธรรมะในความละเอียดแล้วที่กล่าวถึงว่าไม่ลืมคำว่าธรรมะจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาอย่างไรครับ
1: ก่อนคำว่าธรรมะก็คือคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำนี้ความปิติเกิดที่ได้มีโอกาสได้ยินคำนี้เพราะว่านานแสนนานนับไม่ได้เลยกว่าจะมีผู้ที่บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่แต่เพียงเพื่อพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมย่อมทำให้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเพียงคำนี้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระคุณที่ทรงประกอบได้พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณจนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งในการที่เราเป็นใครไม่เคยรู้อะไรมานานแสนนานและมีโอกาสที่จะได้ฟังได้ยินชื่อนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตั้งใจฟังด้วยความเคารพค่ะเพื่อเข้าใจพระเหตุว่าพระธรรมทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่เพื่อลาภยศสักการะแต่ว่าเพื่อหวังที่จะให้คนที่ไม่เคยมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วก็จากไปด้วยความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเพียงกล่าวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสและทรงแสดงเนี่ยเรื่องอะไรยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระคุณได้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำไม่ประมาทในแต่ละคำเลยแล้วก็ขณะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ความห่างไกลกันมากของปัญญาของผู้ที่เริ่มจะได้ฟังพระธรรมกับผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีนานมาก4อสงไขยแสนกับหรือ8อสงไขยแสนกับหรือ16อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะแสดงธรรมะแต่ละคำให้คนที่ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยได้เริ่มเข้าใจถูกจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะต้องนานมากค่ะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นวาจาสัจจะคำจริงทุกคำที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะไม่ใช่เชื่อตามแต่ฟังแล้วก็ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะที่เข้าใจตามที่ได้ฟังและไตร่ตรองแล้วนั่นคือเริ่มเข้าใกล้ที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องอีกนานมากเลยนะคะกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าแต่ละคำที่ตรัสเนี่ยค่ะเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทีละคำขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงๆพิสูจน์ได้กำลังเห็นมีจริงๆไม่มีใครสอนให้เข้าใจความจริงของแม่เห็นแม่ได้ยินแม่คิดนึกแม่สุขทุกข์ทุกอย่างที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้ความจริงเลยแต่ว่าพอได้ยินแล้วก็เริ่มคิดถึงความจริงของเห็นขณะนี้เห็นมีจริงกำลังฟังคำที่จะทำให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าขณะนี้ค่ะเห็นเกิดเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ละคำต้องไตร่ตรองเห็นประโยชน์เห็นค่ามหาศาลที่จะรู้ว่ากว่าจะบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งให้เราเริ่มปีติที่ได้ฟังว่าขณะนี้พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจขึ้นแม้ว่าในขั้นการฟังก็เริ่มรู้ว่าทำไมพระผู้มีพระภาคตรัสถึงสิ่งที่มีจริงธรรมดาธรรมดาคนอื่นเนี่ยคิดว่าทำไมไม่ตรัสสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เหมือนปกติเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือผู้ที่ไม่เข้าใจในพระปัญญาคุณว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละเมื่อวานก็เห็นเกิดมาก็เห็นต่อไปก็เห็น นอกจากเห็นก็มีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างโดยไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเมื่อไหร่ก็จริงเมื่อนั้นแต่เมื่อเกิดแล้วก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยเห็นเกิดขึ้นดับแล้วไม่เห็นในขณะที่นอนหลับไม่มีเห็นได้ยินเกิดขึ้นขณะที่หลับสนิทก็ไม่มีได้ยินและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีหายไปไหนแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์ไหมที่จะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะชั่วคราวมากเราคิดถึงที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกคนไม่เว้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและประโยชน์ก็คือว่าอยู่ในโลกนี้ด้วยความเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความติดข้องแสวงหาเป็นไปตามความต้องการหรือว่าเป็นไปตามกิเลสตั้งแต่ตื่นโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ที่ได้ทรงแสดงความจริงให้เริ่มเข้าใจจริงๆว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีธรรมะใดๆไม่มีสิ่งที่มีจริงเช่นเห็นได้ยินเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีการเข้าใจว่ามีเราไหมจะไปเอาเรามาแต่ไหนแต่ว่าเพราะสิ่งที่มีจริงเหล่านี้ค่ะเมื่อเกิดแล้วไม่รู้แล้วก็เกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนกว่าจะตายก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเป็นเราทั้งหมดเช่นขณะนี้หรือว่าก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็เป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราชอบเราไม่ชอบเราสุขเราทุกข์แต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดจะมีเราได้อย่างไรและสิ่งเหล่านั้นที่เกิดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะบันดาลให้เห็นเกิดขึ้นหรือให้ได้ยินเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงความจริงว่าเห็นขณะนี้ถ้าไม่มีตาเราพูดง่ายๆแต่ก็หมายความถึงรูปที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็มีธาตุที่เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปชั่วหนึ่งขณะที่แสนสั้นแล้วไม่มีอีกเลยแต่จากการเห็นและไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่ายึดถือในเห็นและสิ่งที่ปรากฏในเห็นว่าเป็นเราเห็นเวลานี้เป็นเราเห็นและเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงเพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาแล้วเราคิดว่ามีคนในห้องนี้มากหลับตาแล้วหายไปไหนหมดไม่มีเลยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหน้าที่หลับตาไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็มีสิ่งซึ่งเราไม่รู้และหลงยึดถือมากมายจนกว่าจะรู้ว่าสามารถเข้าใจถูกเกิดมาแล้วก็สามารถรู้ความจริงว่าแค่เกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยสักอย่างเดียวร่างกายซึ่งยึดถือว่าเป็นเราใกล้ชิดที่สุดไม่ใช่ร่างกายคนอื่นแต่ร่างกายที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่ได้ติดตามไปเลยทันทีที่ตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายธาตุรูปไม่เกิดที่รูปนั้นอีกต่อไปรูปนี้มีค่าอะไรหรือเปล่าเดินได้ไหมพูดได้ไหมของเราจริงๆหรือเปล่าของเราก็ต้องตามไปแต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงชั่วขณะที่จะต้องตายแต่แม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพที่รู้ว่าไม่มีผู้ใดในโลกหรือในจักรวาลที่จะสามารถให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากแล้วก็เริ่มได้ยินได้ฟังคำแรกคือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคนไทยก็ใช้คำนี้มากแล้วก็ใช้อีกหลายคำในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามัคคีซึ่งสืบทอดพระศาสนารักษาดำรงไว้ซึ่งพระธรรมแต่ว่าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจผิดกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจของเราเองทีละคำจะทำให้สามารถที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นและก็ไม่สับสนต่อไปนี้ก็รู้ว่าธรรมะมีจริงหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็มีเห็นมีละได้ยินมีละสิ่งที่มีจริงทั้งหมดชื่ออะไรคะ เห็นเนี่ยชื่อคุณอรวรรณหรือเปล่าหรือได้ยินชื่อคุณกนกวรรณหรือเปล่าหรือคิดนึกชื่อคุณปริญญาหรือเปล่าไม่มีชื่อค่ะแต่เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ธรรมะนี่หลากหลายจริงๆเพราะเหตุว่าธรรมะที่เกิดระดับขณะนี้ไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าขันธะหรือขันธะหรือขันธ์ที่คนไทยเรียกหมายความว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดระดับนี่ค่ะคือสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือขันธ์แล้วแต่จะเป็นอะไรก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เช่นเสียงเสียงเมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วดับแล้วเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงเป็นขันธ์หนึ่งคือสิ่งที่มีจริงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหลากหลายมากจนต้องประมวลรวบรวมให้เข้าใจตามประเภทของธรรมะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยถ้าแยกโดยประเภทใหญ่ๆจริงๆก็คือว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งมีจริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องแข็งแข็งสำคัญนักหรือถ้าไม่ได้ฟังธรรมะต่อไปก็คิดว่าคนอื่นเขาพูดเรื่องอื่นใหญ่ๆโตๆคำยากๆและนี่พูดถึงแข็งก็แข็งมีจริงๆเหมือนเห็นมีจริงๆเหมือนคิดมีจริงๆเหมือนเสียงมีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงทุกอย่างสั้นมากปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะกล่าวว่าวันนี้เป็นไงคะขาแข็งมือแข็งหรือเปล่าเดินได้ไหมก็กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่เข้าใจว่าเป็นขาเป็นแขนเป็นมือแต่ลักษณะแท้จริงก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่ว่าที่ไหนแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเช่นเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นคนเห็นจะเป็นแมวเห็นจะเป็นนกเห็นจะเป็นเทวดาเห็นจะเป็นพรหมได้ไหมเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนลักษณะของธรรมะซึ่งมีจริงคือเห็นเกิดขึ้นเป็นเห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนที่จะยึดถือว่าเป็นเราตัวเราหรือว่าของเราหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครแต่มีธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะก็จะมีใครหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ถูกแล้วก็ควรที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าประโยชน์อย่างยิ่งคือเริ่มเข้าใจสิ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนธรรมดาใครก็พูดได้แต่ว่าเข้าใจความจริงและความลึกซึ้งหรือเปล่าว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดระดับทางนั้นไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับปัญญาของคนอื่นแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นละคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเพราะอะไรคะไม่เห็นอะไรเกิดดับเวลานี้เลยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับนี่ค่ะเร็วมากเกิดดับจนไม่ปรากฏว่าเกิดดับเหมือนเที่ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดดับช้าๆก็เห็นนะคะว่านี่เกิดแล้วนั่นดับไปแต่พระความเร็วอย่างยิ่งแต่พระปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งว่าไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันแม้สิ่งที่ปรากฏเหมือนหนึ่งแต่ความจริงก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดเพื่อที่จะให้รู้ว่าคำสอนทุกคำเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการรู้ว่าพระองค์ทรงแสดงความจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะที่มีอยู่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น
0: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องถ้าไม่มีการอุบัติขึ้นของพระองค์ครับสัตว์โลกก็ยังมากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยกิเลสทั้งหลาย แต่พอพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงแล้วก็มีพระมหากรุณาที่จะแสดงความจริงนะครับก็มีผู้ที่ได้ฟังความจริงแล้วก็มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะครับเป็นปัญญาของแต่ละคนซึ่งก็มีผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมมากมายทีเดียวนะครับทั้งผู้ที่เป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เทวดารวมถึงพรหมบุคคลด้วยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับเชิญคุณอรวรรณครับ
2: อะไรที่จะทำให้สามารถแยกได้ว่าอันเนี้ยคือคำสอนที่ตรงความจริงแล้วใช่จะเหมือนกับให้มั่นคงหรือว่ามีหลักอย่างไรที่จะรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะอาจารย
1: ์ค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแต่ละคำคุณอรวรรณกล่าวว่าสำหรับผู้มีทุกข์ตั้งต้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แสวงหา
2: ใช่ค่ะ
1: แสวงหาอะไร
2: ถ้าอาจารย์เขาถ้าพูดแบบอันนี้ก็คือทุกข์แบบนั้นก็คือมีความทุกข์อาจเจอการสูญเสียพัดพากอะไรก็แล้วแต่ประสบความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยอันนั้นคือพูดแบบที่ยังไม่ได้ฟังก็จะต้องไปแสวงหาว่าอะไรที่จะทำให้เราหายทุกข์ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นไม่แสวงหาความเห็นถูกความเข้าใจถูกผิดแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ไปแสวงหาอะไรที่จะทำให้ตนเองไม่ทุกข์แต่ไม่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ต้องทรงแสดงความจริงค่ะและความจริงต้องของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยเพราะว่าไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพราะมีทุกข์และไปแสวงหาอะไรต้องเข้าใจตามความเป็นจริงไม่มีทุกข์ไม่แสวงหาหรือเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าผู้ที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่เริ่มจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็ตามคนมีทุกข์ไม่ได้ฟังพระธรรมมีมากไปตามที่ต่างๆแสวงหาความบันเทิงหรือว่าอะไรก็ได้ปลอบใจให้แค่นั่งนั่งแล้วก็สงบคิดว่าขณะนั้นก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ไม่มีทางที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ว่าต้องเป็นผู้ตรงใครมีทุกข์บ้างคะที่มาที่นี่ทุกคนก็สบายดีค่ะมีใครมีทุกข์บ้างไหมคะค่ะคุณวีระมีทุกข์หรือเปล่าคะค่ะขอเชิญค่ะแล้วมาแสวงหาธรรมะเพื่ออะไรหรือว่าทุกข์ก็เป็นของธรรมดาจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็ไม่เคยฟังพระธรรมพระเช่นพอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงไม่ทุกข์ก็ใคร่ที่จะได้เข้าใจได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเช่นแต่ละคนต้องตรงตั้งแต่ต้นค่ะ
3: ทุกอย่างเป็นทุกข์ก็เลยยกมือขึ้นมา
1: เนี่ยเพิ่งว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ได้ไหมคะก็โหเราะกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยทุกข์หรือเปล่าคะแล้วจะบอกว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยเอาคำนี้มาจากไหน
3: เอามาจากที่ท่านเคยกล่าวว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จากไปดับไป
1: ค่ะไม่ใช่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็คือว่ามีจริงแล้วก็ไม่รู้เลยแม้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจะสุขจะทุกข์จะเห็นได้ยินเนี่ยเกิดเองตามใจชอบไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้ซึ่งหมายความว่าใครเปลี่ยนสภาพนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือต้องเข้าใจตามลำดับว่าเรากำลังศึกษาสิ่งที่มีจริงไม่ว่าใครจะมีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่ว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจชีวิตแต่ละชีวิตที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาชาตินั้นประเทศนี้อะไรก็ตามแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งให้รู้ตามความจริงว่าถ้าไม่มีธรรมะโลกก็ไม่มีเมื่อกี้นี่เราพูดถึงแข็งพูดถึงเสียงแต่แม้ว่ามีแข็งมีเสียงแต่ไม่มีธาตุที่กำลังรู้กำลังได้ยินจะปรากฏว่ามีสิ่งนั้นไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนอกจากสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่รู้อะไรซึ่งไม่เดือดร้อนเลยจะเป็นภูเขาไฟจะเป็นแม่น้ำจะเป็นเมฆจะเป็นฝนไม่มีการรู้การเห็นไม่เดือดร้อนแต่ใครจะยับยั้งไม่ให้ธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงเป็นธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วต้องรู้ซึ่งเป็นธาตุที่ต่างกันธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแข็งเสียงไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเสียงจึงปรากฏ พราะว่าธาตุรู้จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรปรากฏหมายความว่าต้องมีธาตุที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นเช่นขณะที่เสียงปรากฏต้องมีธาตุที่ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นมีธาตุรู้ซึ่งเกิดรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทั้งวันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่รู้ความจริงไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าที่เคยเป็นเราเกิดเราตายก็คือมีธาตุมีธรรมะเกิดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินบ้างสุขทุกข์บ้างแต่ละวันแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุนี้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งแล้วแต่ว่าจะเห็นประโยชน์หรือเปล่าว่าจะจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นหลงยึดถือว่ามีเรามีสมบัติมีเกียรติยศมีเพื่อนฝูงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงไม่มีเลยค่ะเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นทีละหนึ่งและรู้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับไปสืบต่อเนี่ยค่ะการฟังพระธรรมจึงต้องละเอียดและตั้งแต่ต้นพระเชนที่ว่ามีทุกหมายความถึงอะไรคะ
3: มีสภาพของความรู้กับสิ่งที่ไม่รู้นี่เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่เข้าใจ
1: รู้ก่อนฟังพระธรรมหรือเปล่าคะหรือว่าเพราะฟังจึงรู้อย่างนี้
3: เพราะฟังจึงรู้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังเลยจะรู้อย่างนี้ไหมว่าทุกคนเหมือนกันหมดเลยก็คือสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดดับอยู่จึงใช้คำว่าโลกเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มีแต่มีปัจจัยที่จะเกิดเต็มไปหมดก็เลยโลกมีโต๊ะมีคนมีต้นไม้ใบหญ้ามีภูเขาต่างๆตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีแล้วจะมีทุกข์ไหมคะ
3: ก็ไม่มีทุกข์
1: เพราะฉะนั้นทุกข์ที่นี่หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับ
3: ครับ
1: เท่านั้นที่เป็นทุกข์จริงๆ
3: เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์ถามว่าแล้วมาทำไมมาฟังทำไมอะไรอย่างนี้ก็คือมาเพื่อรู้สิ่งที่เป็นทุกข์
1: เพื่อเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นับถือคำสอนเพราะเป็นความจริงไม่ใช่เพราะเชื่อใครบอกก็เชื่อแต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เข้าใจได้และรู้ได้ด้วยคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวแต่ละคำที่เป็นวาจาสัจจะได
3: ้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงคำว่าธาตุเนี่ยก็เหมือนคือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงเมื่อกี้นะก็คือสิ่งที่รู้อะไร
1: มีสองอย่างค่ะ
3: สองอย่าง
1: สภาพหนึ่งไม่รู้ก็จริง
3: ครับ
1: ไม่เดือดร้อนไม่รู้อะไรแต่อีกสภาพหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ขณะนี้อะไรที่ปรากฏได้เมื่อมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นเช่นเสียงในป่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นจะเป็นเสียงนกเสียงอะไรก็ตามแต่เสียงที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ที่มีต้องไม่ลืมว่ามีธาตุที่ได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินค่ะแต่มีธาตุที่อาศัยรูปพิเศษที่ตัวเฉพาะที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นที่กลางหูเมื่อกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินทุกอย่างเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงไว้โดยละเอียดยิ่งเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเราแล้วก็เที่ยงความจริงก็คือไม่เหลืออะไรเลยไม่ต้องไปคอยจนถึงจากโลกนี้ไปว่าไม่เหลือนะคะแค่เมื่อคืนเนี้ยค่ะนอนหลับสนิทชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีสมบัติอะไรหรือเปล่าหรือไม่รู้อะไรเลยเพราะโลกไม่ปรากฏ
3: ครับตอนนั้นก็ไม่รู
1: ้แล้วหายไปไหนหมดนะคะทั้งวันเนี่ย
3: ก็มา
1: ค่ะทั้งวันเนี่ยหายไปไหนหมดสุขทุกข์ทั้งวันเนี่ยหายไปไหนหมดก็หายไปทุกวันมีทุกวันหายไปทุกวันหมดไปทุกวัน
3: แต่ก็ไม่ค่อยห่วงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้ก็นึกขึ้นมาได้
1: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณวีระบอกไม่ต้องห่วงห่วงอะไรห่วงว่าจะไม่มีเราใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าหลับไปเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็มีเราอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเราแต่ที่ถูกแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเหตุว่าถึงกับห่วงก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราแต่เพราะไม่รู้จึงห่วง
3: ครับ แต่ว่า
1: ใครจะห้ามไม่ให้มีสภาพธรรมะที่ดับแล้วนะคะและมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อยังเห็นขณะนี้ก็หมดแล้วในขณะที่ได้ยินแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นสั้นมากเร็วมากไม่มีใครทันรู้อะไรเลยสืบต่อเพราะฉะนั้นที่ว่าห่วงเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราและจะมีเราต่อไปด้วยแต่เราที่ว่าจะมีต่อไปเนี่ยเราที่โง่หรือเราที่ฉลาดหรือเราที่เข้าใจถูกหรือว่าเราที่เข้าใจผิดทั้งหมดเป็นธรรมะที่ยึดถือไว
3: ้คืออย่างไรมันก็โง่โง่รู้รู
1: ้ก็ฟังไงคะฟังแล้วค่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยดีไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงความจริงว่าไม่มีของใครและไม่มีใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเหตุการณ์ทุกอย่างทุกวันเนี่ยก็พิสูจน์ความจริงออกจากบ้านไปคิดว่าจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับแล้วไปไหน
3: ไปอีกบ้านหนึ่ง
1: ค่ะเรือนใหม่ไม่ใช่เรือนหลังเก่าถ้าศึกษาธรรมะทีละคำเนี่ยจะมีความมั่นใจว่าเราไม่รู้และการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าจะได้ลาภไม่ได้จะได้คำชมเชยหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เพราะไม่รู้แล้วก็มีผู้รู้แล้วก็รู้ในสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันด้วยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะทุกคนยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเราแล้วก็หลงด้วยนะคะติดข้องอย่างมากมายเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงคือผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีได้และกำลังเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่รู้ไปจนตายหรือว่าเห็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจได้และก็ได้ยินอย่างนี้จะไม่รู้ไปจนตายหรือด้วยว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ยินในขณะนี้ซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครใครก็บันดาลไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เริ่มเข้าใจในการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้จะอยากให้สิ่งนั้นเกิดไม่ให้สิ่งนี้เกิดก็ไม่ได้นี่คือการแสดงความจริงทุกวันทุกขณะของทุกอย่างก็แล้วแต่ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะได้หมดทุกข
3: ์คงหมดทุกข์ได้ยากครับท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมก็ฟังมาพอสมควรแต่ว่าขณะนี้มีเรื่องของความไม่สบายใจอยู่ตลอดมาตลอดนะฮะในช่วง
1: เท่านี้ก่อนนะคะอยากไม่สบายใจไหม
3: ไม่อยากหรอกครับ
1: แล้วทำไมเกิดไม่สบายใจ
3: เพราะอยากไม่สบายใจ
1: เพราะบังคับบัญชาไม่ได้ค่ะเลือกที่จะสบายใจได้ไหมถ้าเลือกได้ทุกคนสบายใจหมดทั้งโลก
3: เลือกไม่ได้แน่
1: ค่ะแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็มีเหตุปัจจัยจึงเกิดเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามีความเป็นตัวตนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้ฟังความจริงว่าความจริงไม่มีใครไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงค่ะเกิดมาในโลกเนี่ยเลือกเกิดหรือเปล่าค่ะจะเป็นคนเนี้ยค่ะเลือกไม่ได้เลยนะคะเกิดมาแล้วเลือกที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไห
3: มไม่ได้
1: ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะเลือกตายได้ไหมคะจะตายวันนั้นวันนี้ขอให้หลับตายไม่ต้องป่วยไข้เจ็บมากๆไปโรงพยาบาลโอดครวญร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้เลยสักอย่างไม่รู้ว่าขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนั่นจึงจะเข้าใจความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็มีปัจจัยเกิดห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เลยตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดค่อยๆเบาใจไหมคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
3: พอฟังท่านอาจารย์ตรงนี้ก็เบาใจไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หนักใจอีก
1: เพราะว่าลืมค่ะลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปความสุขก็นิดเดียวความทุกข์ก็เกิดดับทุกอย่างหมดค่ะไม่มีใครไปทำให้ยั่งยืนได้เลยแต่เพราะไม่รู้นะคะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเป็นเราหมดตั้งแต่เกิดจนตายแล้วยังไงอะคะอยู่ไหนนะคะคืนนี้สมบัติอยู่ไหนตอนหลับสนิทค่ะ
3: ตอนนั้นจำไม่ได้ตอนนั้นไม่มี
1: ไม่มีใช่ไหมคะหลงว่ามีวันนี้ทั้งวันเนี่ยมีโน่นมีนี่เ พอถึงหลับสนิทหายไปหมดเลย
3: ผมก็อยากหลับตลอดว่านี่ที่เรา
1: ตื่นขึ้นมามีอีกแล้ว
3: ใช่
1: มีให้รู้ว่าแล้วก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้ฟังจะเข้าใจได้ค่ะบังคับไม่ให้หลับได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้บังคับให้ตื่นขึ้นเห็นได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้บังคับให้ตื่นขึ้นได้ยินได้ไหม
3: ไม่ได้
1: บังคับให้ตื่นขึ้นคิดได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้แค่นี้ยังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับอะไรแต่สามารถที่จะรู้ความจริงได้และเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะคลายความติดข้องไม่มีใครรู้นะคะว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะติดข้องถ้าไม่ติดข้องจะทุกข์ทำไมใช่ไหมคะแต่พระยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นเราแล้วก็เป็นของเราอย่างมั่นคงมากเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์มีจริงนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไม่รู้ความจริงสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องมั่นคงที่จะรู้ว่าทุกคำเนี่ยจริงไหมถ้าจริงแล้วการฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ให้ไปนั่งทำอะไรแล้วคิดว่าจะหมดทุกข์แต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะนับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้นั้นต้องฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วขณะนั้นนะคะจึงรู้ตนเองว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไหมเพราะฉะนั้นได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่เริ่มตรงจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไหมจะมีคำสอนที่สอนให้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะให้เห็นถูกเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละอย่างซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้จนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคง
3: แต่ว่าความที่ฟังแล้วมันก็ลืมไม่ใช่ว่าตั้งใจจะลืมแต่มันก็ลืมเอาบังคับไม่ได้อีกอะใช่ไหม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปก็ไม่ฟังลืมแน
3: ่
1: แต่ถ้าฟังบ่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วลืมไหม
3: เข้าใจ
1: ในขณะเนี้ยทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แหละเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยมั่นคงไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและเห็นก็มีจริงๆได้ยินก็มีจริง
3: ๆ
1: คิดก็มีจริงๆแต่คนอื่นไม่ได้รู้ความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงแล้วจะตรัสรู้อะไรเนี่ยค่ะ
3: ตรัสรู้สิ่งที่
1: พระเจ้าสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าทั้งที่กำลังมีก็ไม่รู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังเพื่อให้เข้าใจอย่างมั่นคงว่าเมื่อไหร่ที่ได้ฟังคำนี้และที่จะเข้าใจขึ้นว่าเกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆสะสมความมั่นคงในการจะรู้ว่านี่คือธรรมะที่มีจริง
3: ความมั่นคงก็คือความไม่ลืม
1: ที่จะเข้าใจถูกว่าพระเจ้าสอนความจริงให้ผู้นั้นเกิดปัญญาของตัวเองไม่ได้บอกให้เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ให้เกิดความเห็นถูกตั้งแต่ต้นตามลำดับเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นมีจริงฟังต่อไปก็จะรู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อย่างไรและสอนให้คนเนี่ยมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงอย่างที่พระองค์ตรัสทุกคำแม้แต่ขณะนี้ค่ะเห็นมีจริงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะก็ต้องมั่นคงว่าฟังเรื่องนี้ประโยชน์อยู่ที่ว่าทุกวันเห็นไม่เคยรู้ความจริงยึดถือว่าเป็นเราทั้งวันเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้แต่ความจริงสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มีความเห็นผิดเข้าใจว่าไม่เกิดดับแล้วก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นคำนี้ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครสอนให้ทำอะไรแต่ไม่สอนให้มั่นคงที่จะเข้าใจถูกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกอย่างด้วย ทั้งวันด้วยทุกวันด้วยทุกชาติด้วยนี่คือมั่นคงค่ะแค่นี้ก็ต้องมั่นคงเพื่อที่จะฟังต่อไปเพราะว่าบางคนบอกว่าวันนี้ฟังก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก10วันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับอยากจะฟังอย่างอื่นแล้วเข้าใจอะไรเป็นความเข้าใจของตัวเองหรือยังพระเจ้าสอนให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตนเองมรดกล้ำค่าซื้อหาไม่ได้นอกจากการฟังพระธรรมด้วยความเคารพด้วยการไตร่ตรองว่าจริงสามารถที่จะเข้าใจได้หรือว่าไม่จริง
3: เอาก็ว่าจริงนะท่านอาจารย์
1: จริงก็ฟังต่อไปเพราะว่าเกิดดับยังไม่ได้ประจักษ์แต่เกิดดับจริงหรือเปล่า
3: เกิดดับจริง
1: รู้ได้ไหมล่ะคะถ้าจริง
3: ก็รู้ว่าเห็นแน่เดี๋ยวก็หมดไปได้ยิน
1: เพราะว่าไม่ได้เข้าใจพอที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราความรู้จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยตามลำดับปริยัติหมายความว่าฟังพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแค่คำว่าธรรมะเนี่ยรอบรู้ไหมพอที่จะบอกใครๆที่ไม่รู้ได้ไหมว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจความจริงนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
3: บอกให้คนอื่นฟังเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราไม่ทราบนะครับ
1: ไม่สนใจเลยค่ะเราทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรผู้หวังดีที่รู้ว่าทำไมพระเจ้าบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าใครไม่ใช่เพียงสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่ปัจเจกโพธิสัตว์แต่ถึงพระมหาโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าคนในโลกเนี้ยค่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงในชีวิตได้เลยเกิดตายมานานแสนนานเพราะไม่รู้เพราะว่าอกุศลธรรมทั้งหลายรู้ไม่ได้รู้ความจริงนี้ไม่ได้ต้องเป็นการที่มั่นคงอย่างยิ่งที่จะเริ่มเป็นผู้ตรงว่าเกิดมาแล้วต้องตายแล้วก็เกิดมาแล้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะรู้ได้ไหมเมื่อเป็นจริงอย่างนี้ยังเห็นเป็นจริงอย่างนี้คนที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่สนใจไม่ฟังแต่ผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ว่าสิ่งนี้มีได้อย่างไรบังคับบัญชาได้ไหมค่อยๆสะสมคุณความดีที่จะสละความติดข้องความเป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอดทนอย่างยิ่งกว่าจะถึงการที่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าเท่าที่เป็นทุกข์มาในสังสารวัฏซึ่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นเศรษฐีเดี๋ยวเป็นขอทานโรคเรื้อนอะไรก็ตามแต่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยที่ว่าไม่ได้เป็นไปตามใจชอบเลยและสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดยั้งไม่ได้เมื่อกี้นี้เห็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเห็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินหมดแล้วใครจะหยุดยั้งการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกตราบใดที่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดเพราะอะไรและสิ่งนี้จะดับไปเพราะอะไรเพราะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยเหตุนี้พระปัญญาที่ค่อยๆสะสมมานะคะแต่ละพระชาติจึงสามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้และทรงแสดงว่าปัญญาจริงๆก็คือการเห็นถูกในสิ่งที่มีไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะต้องไปที่ไหนไหมจะต้องไปทำอะไรไหมแต่อาศัยพระธรรมจากการที่ไม่เคยรู้เนี่ยค่ะก็ค่อยๆฟังจนค่อยๆรู้และความรู้ทำหน้าที่ละความไม่รู้ความไม่รู้นี่มากี่ชาติแล้วชาตินี้ก็มากพรุ่งนี้ก็อีกเยอะต่อไปจนกว่าจะตายไม่รู้ว่าไม่รู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่พอกพูนไปเรื่อยๆกล่าวได้ว่ากี่จักรวาลก็ไม่สามารถที่จะบรรจุกิเลสและความไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นกว่าความไม่รู้จะค่อยๆหมดสิ้นไปก็ต้องอาศัยบารมีคุณความดีที่จะทำให้เริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่มีและรู้ว่าความเข้าใจอันนี้ค่ะประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆเ เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองติดตามไปไม่ได้เลยมิตรสหายเพื่อนฝูงก็ติดตามไปไม่ได้อะไรอะไรก็เพียงแต่ปรากฏแล้วก็หมดไปหลงเข้าใจว่ายังอยู่แต่สิ่งที่มีที่สืบทอดจากจิตขณะหนึ่งไปอีกจิตขณะหนึ่งก็คือความเข้าใจถูกถ้าฟังวันนี้เข้าใจพรุ่งนี้ฟังจากการที่เข้าใจวันนี้ก็จะทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปริยัตติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทีละคำไม่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและดับไปในขณะนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นควรรู้ไหมและรู้ได้ไหม
3: ควรรู้ครับก็เหมือนกับว่าความเข้าใจที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของนะฮะส่วนมากจะเป็นเรื่องการคิดท่านอาจารย
1: ์ค่ะคิดมีจริงไหมคะ
3: อ
1: ัน
3: นี้คิดมีจริง
1: เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจถูกว่าคิดก็เกิดแล้วก็ดับไปทั่วหมดทุกอย่างกว่าความยึดถือว่าเป็นเราจะหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงโดยเด็ดขาดไม่กลับมาอีกเลย
3: เราไม่คิดทีละคำมันคิดเป็นเรื่อง
1: ไม่ใช่ค่ะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเสียงกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
3: อันนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องฟังเราคิดเข้าใจแต่ว่าความใครก็แล้วแต่เคยพูดถึงคำว่าประจักษ์หรือว่าการที่เข้าใจจริงจังว่าสิ่งนั้น
1: พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่ที่จะตรัสรู
3: ้
1: ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งนี้เกิดแล้วดับ
3: ก็คงเป็นเรื่องที่ยาวนานนะฮะ
1: มั่นคงไหมคะ
3: มั่นคงที่จะฟังครับแต่ว่าจะมีโอกาสที่ได้ไปฟังบ่อยๆไม่
1: ใช่ว่าพอเปิดวิทยุเทปก็ฟังแล้ว
3: เรื่องเห็นเรื่องได้ยิน
1: ซ้ำอีกละใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ฟังความละเอียดที่จะมั่นคงว่ากล่าวถึงสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังท่านเข้าใจเนี่ยเป็นปริยัติแต่ไม่ใช่ปฏิปติปฏิปติหมายความว่าปัญญาที่เกิดพร้อมสติที่ถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเราพูดเรื่องเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดระดับไปได้ยินมีจริงเกิดระดับไปเป็นขั้นฟังไม่ใช่ปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นปัญญาและสติจากการที่มั่นคงในการฟังทำให้สามารถที่จะขณะหนึ่งขณะใดก็ได้โดยความเป็นอนัตตามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นและเริ่มเข้าใจคือเข้าถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งที่ปรากฏนี่คือความหมายของปฏิปฏิซึ่งยังไม่สามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้เพราะว่าเป็นปัญญาต่างขั้นกันต้องมีปริยัติก่อนเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังได้ฟังนะคะเป็นปฏิปติและถ้าอบรมมานะคะท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชิสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เป็นปฏิเวทะไม่ใช่เป็นความจริงขั้นฟังแต่ที่ฟังนั่นแหละกำลังเป็นจริงอย่างนั้นในขณะนั้นจึงสามารถที่จะดับความสงสัยในแต่ละคำที่ได้ฟังว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นวาจาสัจจะรู้ได้จริงๆแต่ไม่ใช่เราจะไปพยายามทำให้รู้แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมละความไม่รู้ละความติดข้องโดยความเป็นอนัตตาเป็นปกติค่ะเพราะขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะตามปกติไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยปัญญาก็ต้องสามารถรู้ความเป็นปกติของธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจค่อยๆละคลายความติดข้องโดยเป็นอนัตตาด้วยไม่ใช่ว่ามีเราจงใจจะไปทำให้เกิดปัญญาขั้นนั้นขั้นนี้ขึ้นมาได
3: ้การที่เกิดเข้าใจว่ามีระดับของปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นซึ่งขณะนี้ก็มีการฟังเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นน่ะสิ่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องของจริง
1: อดทนไหมคะ
3: มันไม่อดทนนะนะ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีทางถึงขันติบารมีวิริยะบารมีไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนเนี่ยมากมายมหาศาลระดับที่หลงเข้าใจว่าจะไปทำให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคหรือพระสาวกได้ประจักษ์แจ้งจากการได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราฟังและเข้าใจแค่ไหนแล้วก็จะไปทำอะไร
3: ผมกำลังจะถาม ถึงเรื่องถึงการเจริญของแต่ละขั้นของความคิดนึกหรือปัญญาขั้นความคิดเนี่ยขณะที่ฟังเนี่ยมันก็มีความคิด
1: เป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมดา
1: เป็นปกติหรือเปล่าคะ
3: บางทีบังคับมันเข้าใจว่า
1: ขณะที่กำลังบังคับเกิดแล้วไม่ใช่เราใช่ไหม
3: ครับ
1: เป็นความเห็นผิดหรือความเห็นถูกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดมีจริงค่ะไม่ใช่ไม่มีรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งลืมไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครถ้าจะอุปมานะคะเราเป็นเศษดิน
3: ครับผม
1: ติดอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะและพระปัญญาคุณสูงเหนือฟ้าขึ้นไปมองไม่เห็นเลย
3: ครับ
1: พระปุถุชนไม่สามารถที่จะรู้เพราะไม่เคยฟังแต่เมื่อฟังแล้วจะรู้เลยค่ะถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะรู้ว่าหนทางนี้อีกยาว

0: กิเลสตลอด
1: คือขณะนี้เนี่ย
0: แค่ขยับมือก็ตามกิเลสละแล้วไงฮะใครรู้กิเลสมากมายแค่ไหนเพราะความไม่รู้แค่ไหนต้องอดทนไหมที่จะฟังแล้วก็ธรรมะคือความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นแหละจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเชื่อความคิดของตัวหรือว่าความคิดของคนอื่นที่บอกว่ามีหนทางลัดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่นั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะต้องรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ตามปกติจากการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยความอดทนของคุณวีระจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไหมคะเนี่ยค่ะถ้าไม่อดทนก็ไม่มั่นคงค่ะ
1: คือท่านอาจารย์จะให้อดทนจริงๆนั่นแหละ
0: ก็อีกนานไงคะก็ฟังไปเข้าใจไปรู้ว่าปัญญาก็ไม่ใช่เราทุกอย่างต้องด้วยความเข้าใจถูกต้องในความเป็นอนัตตาเพราะเพื่อการรู้ว่าไม่ใช่เราคืออนัตตาแล้วจะเป็นหนทางที่เป็นเราทำได้อย่างไร
1: ลืมที่จะไม่อดทนก็เป็นธรรมะ
0: เป็นค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลมีทั้งความเห็นถูกและความเห็นผิดแม้ความเพียรผิดยังมีเลยมิจฉามรรคมีข้อความในพระไตรปิฎกทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจถูกจริงๆว่าไม่ใช่เราและหนทางนี้คือปัญญาคือความเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าสามารถที่จะถึงปฏิเวทะแต่ต้องจากขั้นปริยัติถ้าไม่มีพื้นความรู้เลยสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้จะให้ไปรู้อะไรจะให้ตัวตนไปนั่งจ้องก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเรื่องความต้องการตามโลภะตามกิเลสไป
1: ครับ
0: เพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาแน่นอนเพราะไม่ละเพราะไม่รู
1: ้ครับ
0: ค่ะอดทนขึ้นไหมคะ
1: ไม่ยอมอดทนท่านอาจารย์เพราะว่าความ
0: ก็ผิดเลยค่ะรับรองได
1: ้ครับ
0: เมื่อไรที่ไม่อดทนเมื่อนั้นผิด
2: ครับเชิญพี่พรทิพย์ครับ
3: ท่านอาจารย์คะขณะที่ตามกิเลสไปแล้วก็รู้ว่าตามขณะนั้นคือไม่ตามกิเลสใช่ไหมคะ
0: รู้ระดับไหน
3: ระดับขั้นฟังแล้วยังเป็นเรา
0: ตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาตอนไหนบ้างที่รู้ว่าตามกิเลสขยับมือเนี่ยค่ะตามกิเลสหรือเปล่า
3: ตามค่ะ
0: ตั้งแต่เช้ามาทำตั้งหลายอย่างพยักหน้าบ้างหยิบโน่นทำนี่ตามกิเลสหรือเปล่า
3: ตามตลอดค่ะแต่ขณะที่ฟังท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะตามกิเลส
0: เราตามหรือเปล่าย
3: ังเป็นเราอยู่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจขณะที่เข้าใจไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะความเข้าใจถูกละความเห็นผิดความเข้าใจผิดไม่มีอย่างอื่นไปละความเข้าใจผิดหรือความเห็นผิดได้นอกจากขณะใดที่เข้าใจถูกขณะนั้นไม่มีความเห็นผิดชั่วขณะที่เห็นถูก
3: ดังนั้นชั่วขณะที่รู้ว่าตามกิเลส
0: เมื่อไหร่
3: เมื่อฟังพระธรรมที่ท่านอาจารย์
0: แต่ไม่ใช่ขณะที่กำลังตาม
4: ครับท่านอาจารย์ของผมสมเพชรเราหะศิณรงค์เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าลองเราเนี่ยได้สนทนากับสายธรรมะที่ เน้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
4: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนค่ะจะสนทนากันปฏิบัติคืออะไรเห็นไหมคะ
4: ปฏิบัติ
0: ไม่รู้เลยแล้วบอกว่าปฏิบัติได้ไหมหรือว่าแม้แต่คำเดียวคือคำว่าปฏิบัติเนี่ยเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจตรงกันหรือเปล่า
4: เข้าใจไม่ตรงกันครับ
0: ค่ะไม่ตรงกันสนทนากันได้ไหมคะ
4: ก็ดูเหมือนจะได้
0: ไม่ได้ค่ะ
4: แต่ก็ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าจะสนทนากันด้วยเรื่องปฏิบัติก็ต้องถามว่าปฏิบัติคืออะไรให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนไม่อย่างนั้นก็คนละเรื่องถือยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าปฏิปติในภาษามัคคีภาษาบาลีเนี่ยนะคะที่คนไทยใช้คำว่าปฏิบัติไม่ได้หมายความถึงธรรมแต่หมายความถึงปัญญาที่ได้ฟังแล้วเข้าใจต้องมีความเข้าใจอย่างดียิ่งถึงความเป็นสัจญาณสัจจะคือความจริงญาณะคือปัญญาที่เข้าใจความจริงอย่างมั่นคงเพราะเหตุว่าแม้ฟังว่าขณะนี้เห็นเกิดดับก็ไม่มั่นคงพอที่จะมีการปฏิปัตติ

0: พราะเหตุว่าไม่ใช่ไปทำให้เห็นมาเห็นขณะนี้เกิดดับแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาแล้วก็ถ้ายังคงเป็นเราทำก็คือเพิ่มความเป็นตัวตนไม่ใช่เข้าใจความเป็นอนัตตาของธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันก็ต้องให้เขามีความเข้าใจจริงๆว่าการที่จะพูดเรื่องของพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยพระปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมรวมทั้งการฟังด้วยไม่ใช่ว่าใครก็ตามมาจากไหนก็ตามพอได้ยินได้ฟังแม้คำเดียวก็จะไปปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงๆในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปริยัติถ้าไม่มีการฟังเลยหรือฟังเพียงนิดๆหน่อยๆเนี่ยความเป็นเราซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยจะหายไปได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจว่าปริยัติคืออะไรการฟังพระธรรมเข้าใจจริงๆต้องไปที่ไหนไหมในเมื่อขณะนี้ก็มีเห็นเขาว่ายังไงที่เกิดดับเนี่ยค่ะ
1: เขาก็จะบอกว่าการแลกเปลี่ยนของนักฟังเนี่ยก็คิดเองจินตนาการเองแต่ว่าถ้าลองนักปฏิบัติสำหรับที่เขาแลกเปลี่ยนให้ฟังก็คือเห็นในลักษณะของการทีละขณะขณะเหมือนกับที่เขาสอนให้พวกเรากินน่ะค่อยๆเคี้ยวจนรู้ว่ารู้อาการว่ากามนั้น
0: ไม่ว
1: ่
0: ากันแต่การที่เขาประจักษ์การเกิดดับเขาว่ายังไง
1: ก็เขาเห็นในการนั่งในฌานของเขาว่ามันหายไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็เกิดต่อขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยได
0: ้ค่ะหายไปทีละนิดทีละนิดไปไหน
1: ก็ตรงนี้ร่วมสนทนาเขาไม่ได้เพราะเราไม่เห็นครับอาจารย
0: ์ลำบากนะคะเพราะเหตุว่าการสนทนาธรรมเนี่ยด้วยความหวังดีค่ะที่จะให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในครั้งก่อนเนี่ยท่านก็ตั้งเหมือนกับกติกาว่าการฟังต้องฟังว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหมายความว่าแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องความคิดเห็นที่ทุกคนรู้ยอมรับว่าถูกคือถูกผิดคือผิดและถ้าผิดก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บความผิดนั้นไว้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเห็นที่จะเกิดดับเนี่ยเร็วระดับไหน
1: ก็จะลองพูดถึงว่าการเห็นเกิดดับเร็วระดับไหนเนี่ยนักปฏิบัติที่แรกเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะว่านักปฏิบัติหมายความว่า
1: เขาบัญญัติว่าเขาคือนักปฏิบัติครับใช่ครับ
0: เข้าใจถูกไหม
1: ก็ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นกำลังพูดกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะหมายความว่าผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะ
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพราะเหตุว่าทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่เขาว่าเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่อธิบายให้เขาฟังว่าตามข้อความที่ผู้มีพระภาคทรงแสดงระดับของปัญญาเนี่ยขั้นฟังถ้าไม่มีเลยที่จะเข้าใจอย่างรอบรู้จริงๆที่จะค่อยๆละคลายความเป็นตัวตนโดยความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เห็นปรากฏเฉพาะเห็นถึงเฉพาะลักษณะของเห็นต่างกับขณะที่กำลังเห็นแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะถึงการเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะด้วยเหตุนี้ถ้าสนทนากันแบบที่ว่าไม่ให้ความจริงไม่ให้ความเข้าใจเป็นโมฆะคือเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าถ้าเข้าฟังด้วยการที่ว่าต้องการเข้าใจถูกต้องก็อาจจะพูดกันได้ว่าปริยัติคืออะไรและปฏิเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นสภาพธรรมะอะไรไม่ใช่เราแน่นอนแล้วเป็นอะไรมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานแต่ว่าอยู่ดีๆไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วมาปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นสติต่างกับสติสัมปชัญญะอย่างไรในขั้นการฟังในขั้นการที่เริ่มถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงคือการเกิดดับได้ปัญญาต้องสมบูรณ์แต่ละระดับอย่างไรแม้แต่ที่เป็นวิปัสสนาญาณนะการเกิดดับไม่ใช่ญาณแรกเพราะฉะนั้นผิดหรือถูกต้องให้เขาเข้าใจตามความเป็นจริง
1: มีอยู่กลุ่มหนึ่งพูดเสมอกับลูกศิษย์ว่าต้องฟังคำคถาคตอย่าฟังคำลูกศิษย์แม้จะแต่งขึ้นไมค์กราบก่อนก็ของเขาก็เป็นเรื่องไปอันนี้ผมก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าครูบาอาจารย์ของเราทุกคนทุกท่านที่อนุเคราะห์ธรรมเราเนี่ยก็ใช้คำของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพ พียงแต่ลักษณะการขยายความและเปิดความจริงให้มุมมองที่เราเห็นมากขึ้นมากขึ้นนั่นต่างหาก
0: ค่ะไม่ว่าอาจารย์ชื่อใดทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ศึกษาแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรว่านั่นเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้พระฉันก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและมีข้อความที่ว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของเราพระผู้มีพระภาคตรัสไม่ว่าผู้กล่าวจะเป็นใครจะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือจะเป็นพระภิกษุที่พระผู้มีพระภาคทรงไปประกาศพระศาสนาท่านเหล่านั้นก็กล่าวคำจริงทั้งหมดและทุกคำจริงมาจากไหนถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำจริงนั้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันสิ่งที่มีจริงอย่างสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นมีจริงๆเนี่ยเป็นคำของใครในพระไตรปิฎกมีไหมว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะอะไรเพราะเกิดมากี่ภพกี่ชาติที่ไหนก็ตามแต่บนสวรรค์เทวโลกพรหมโลกมนุษย์หรือเดรัจฉานเห็นก็มีเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่มีจริงมีและควรรู้ยิ่งไหมด้วยเหตุนี้ข้อความที่มีในพระไตรปิฎกสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วพูดตามหรือว่าผิดจากพระธรรมตรงกันหรือตรงกันข้ามกันเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยมีถึง3ระดับขั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะหรือสัจญาณกิจญาณกัตญาณเพื่อไม่ให้หลงเข้าใจผิดว่าฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานเกิดได้ไม่ใช่ต้องถึงความมั่นคงยิ่งเป็นสัจญาณไม่เปลี่ยนแปลงว่าปัญญาสามารถถึงเฉพาะเห็นที่กำลังเกิดดับขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่ในขั้นฟังแต่ต้องเป็นขั้นที่มีความมั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสภาพธรรมะใดเมื่อการถึงพร้อมของการสะสมความเห็นถูกมีปัจจัยจะเกิดตรงไหนก็ได้ข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ละท่านก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมในที่ต่างๆกันในครัวก็มีที่ไหนก็ได้บนชั้นที่7ของปราสาทก็ได้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าเพราะใครต้องการทำให้ถึงแต่เพราะปัญญาความเห็นถูกนะคะได้อบรมแล้วโดยความเป็นอนัตตาพร้อมที่จะเกิดโดยความเป็นอนัตตาเมื่อเกิดบุคคลนั้นก็เห็นจริงในความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราที่จะไปกะเกณฑ์หรือจะไปรู้ท่านพระสารีบุตรท่านรู้ก่อนไหมว่าท่านจะพบท่านพระอัสสชิได้ฟังคำนั้นๆก็ไม่รู้ก่อนเลยแม้เพียงขณะต่อไปขณะเดียวก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความมั่นคงในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้สติสัมปชัญญะก็เกิดได้เฉพาะเมื่อมีเหตุปัจจัยคือความเห็นถูกอย่างมั่นคงซึ่งใช้คำว่าปริยัติต้องรอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆเป็นสัจญาณจึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปฏิคือกิจญาณการเกิดขึ้นของธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะที่ทำกิจถึงเฉพาะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เลือกสถานที่เลยไม่มีเราไปทำไปรู้แจ้งไปอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏต้องปรากฏโดยลักษณะที่เป็นธรรมะถ้าเห็นปรากฏไม่มีคนเลยมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้รอบในธาตุรู้ซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปร่างโลกทั้งโลกไม่เหลือเพราะว่าขณะนั้นเฉพาะเห็นที่เกิดขึ้นและมีสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้รอบในสิ่งนั้นได้เพราะไม่มีสิ่งอื่นปะปนเลยทีละหนึ่งแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและก็การเกิดดับขณะนั้นก็ปรากฏในลักษณะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหลากหลายซึ่งเลือกไม่ได้ว่าขณะนี้อะไรจะปรากฏที่เกิดขึ้นและดับไปจะเป็นเสียงหรือจะเป็นแข็งหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็มั่นคง ก่อนนะคะในการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาและความหวังเพราะเหตุว่าถ้าหวังและเกิดขึ้นได้ทุกคนก็เพียงหวังไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและการคิดที่จะไปทำอะไรเพราะขณะนั้นก็คือไม่เข้าใจว่าขณะนี้ไม่ต้องทำธรรมะก็เกิดแล้วเห็นก็เกิดแล้วได้ยินก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วต่างหากที่แสดงความเป็นอนัตตาว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าจะสนทนากันเกื้อกูลกันโดยความเป็นมิตรที่หวังดีก็คือต้องพูดถึงความจริงแล้วก็ต้องรู้ด้วยแบบพระธรรมที่ทรงแสดงไว้กล่าวไว้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงไม่ใช่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดอาจารย์ท่านนี้กล่าวอาจารย์ท่านนั้นกล่าวแต่ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระฉันก็ศึกษาคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว
1: ขอบพระคุณครับ
2: ขออนุญาตนะครับการที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยฮะก็คือเป็นการอาศัยพยัญชนะเนี่ยเข้าใจอรรถแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าพยัญชนะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาที่คนสามารถเข้าใจในภาษานั้นได้ไม่ใช่จะยึดจากข้อความที่คิดว่าเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะแล้วก็เอาคำนั้นน่ะมาโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรแต่ลวงว่าเป็นคนที่เข้าใจโดยที่ว่าไม่เอาคำอื่นคำอรรถกถาจารย์ก็ไม่เอาขนาดท่านพระสารีบุตรก็ไม่คิดที่จะฟังใช่ไหมครับแต่ว่าพระธรรมเนี่ยอาศัยภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาพระธรรมไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมนะฮะจะต้องใช้ภาษาบาลีอย่างเดียวนะครับดังข้อความในทีฆนิกายสีละขันธวัคดังนี้นะครับท่านพระอานนท์แสดงเนื้อความนี้ว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละเอียดโดยไนยะต่างๆตั้งขึ้นด้วยอัธยาศัยมิใช่น้อยสมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะมีปาฏิหาริย์ต่างๆลึกซึ้งโดยธรรมะอรรถเทศนาและปฏิเวทะมาสู่คลองโสตะสมควรแก่ภาษาของตนของตนของสัตว์โลกทั้งปวงใครเล่าที่สามารถเข้าใจได้โดยประการทั้งปวงแต่ข้าพเจ้าแม้ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดให้เกิดความประสงค์ที่จะสดับก็ได้สดับมาอย่างนี้และนี่ท่านพระนนท์นะครับคือแม้ข้าพเจ้าก็ได้สดับมาโดยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจด้วยภาษาของตนของตนแล้วเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้ยกข้อความในพระไตรปิฎกนะฮะในสาระที่ว่าถ้าเป็นคำจริงทุกอย่างนะครับก็เป็นรวมลงในพระพุทธพจน์หมดเลย
3: ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับว่าในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี่ครับพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงแล้วก็มีผู้เป็นสาวกคือผู้ที่เกิดตามคำสอนของพระองค์คือเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นนะครับก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาแล้วก็มีพระสาวกคือผู้ที่ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็มีพระสูตรส่วนหนึ่งนะครับมีผู้ถามท่านพระอุตตรเถระนะครับว่าการที่พระคุณเจ้าได้กล่าวธรรมะแก่ผู้อื่นพระคุณเจ้าเอามาจากไหนท่านก็เลยกล่าวด้วยข้ออุปมานะครับว่ามีกองข้าวเปลือกกองใหญ่อยู่กองหนึ่งผู้ที่มีกำลังมีความสามารถแค่ไหนมีกระเช้าบ้างมีตะกร้าบ้างที่จะไปเอาข้าวเปลือกนั้นพอเอามาแล้วก็จะมีคนถามว่าเอาข้าวเปลือกมาจากไหนคนนั้นก็จะบอกว่าเอามาจากข้าวเปลือกกองใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผู้ที่เป็นสาวกที่กล่าวคำจริงทั้งหมดก็ได้ฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่คือข้อความที่ปรากฏโดยสรุปจากอุตตรสูตรนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กล่าวคำจริงนะครับก็ล้วนแล้วแต่กล่าวคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดพระอัสสชิเถระซึ่งเป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวธรรมะกล่าวคำจริงแก่อุปติสสะปริภาชกคือท่านพระสารีบุตรคำที่ท่านกล่าว มาจากไหนก็ต้องมาจากการที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องก็จะไม่กล่าวคลาดเคลื่อนจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แล้วทุกคนก็ได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมก็ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเป็นรัตนะเพราะฉะนั้นจะไม่เคารพในพระสงฆ์หรือในสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลได้อย่างไร
4: การที่เราเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเห็นพวกสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะเราก็อยากจะซื้อหามาเลี้ยงดูเขาอะนะแต่จริงๆแล้วเราก็คงจะได้รับความสุขจากความเพลิดเพลินจากที่เราเลี้ยงเขามาแต่คราวนี้พอได้ฟังท่านอาจารย์เราก็ไปคิดใหม่อีกอย่างนั้นเราต้องเอาออกจากการเลี้ยงดูของเรานะก็อพยพเอาไปให้คนอื่นเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดคิดขึ้นมาอีกว่าก็กลับไปเอามาเลี้ยงใหม่มันก็จะวนเวียนอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็อยากจะเรียนถามจะปฏิบัติต่อจากนี้ไปอยากขอคำแนะนำท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะมีสัตว์เลี้ยงที่เคยเลี้ยงแล้วนะคะตอนกำลังเลี้ยงอยู่จริงไหมคะ
4: จริงครับ
0: ค่ะเอาไปให้เขาจริงไหมคะ
4: จริงครับ
0: เอากลับมาใหม่จริงไหมคะ
4: ครับก็จริงนะครับ
0: จริงทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแม้แต่คิดว่าเราจะเปลี่ยนหรือเราจะทำหรือเราจะให้ดีขึ้นขณะนั้นจริงไหมคะที่คิดอย่างนั้น
4: จริง
0: ค่ะทุกอย่างจริงเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ให้เราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการสะสมที่เราไม่รู้ตัวเลยกำลังนอนแล้วก็ลุกขึ้นเป็นเราหรือว่าสะสมมาที่ขณะนั้นมีปัจจัยทำให้ลุกขึ้นเดินไปก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยค่ะมีจิตเห็นมีจิตคิดสารพัดเรื่องทั้งหมดจริงเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นตามการสะสมของแต่ละคนในแต่ละวันแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาของความไม่รู้ที่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเพราะฉะนั้นจากการเห็นหนึ่งขณะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเห็นนี่ไม่ใช่หลายขณะเลยค่ะเพียงแค่หนึ่งขณะระดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะอื่นเนี่ยเกิดสืบต่อเดี๋ยวนี้เองเป็นอย่างนี้แต่จิตอื่นๆไม่ได้ทำกิจเห็นแต่นำมาซึ่งการคิดการจำในสิ่งที่เห็นพร้อมกับความคิดต่างๆกันไปแล้วแต่ใครจะทำอะไรจากที่กำลังเห็นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปห้ามหรือไม่ได้ไปปรับปรุงหรือว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วแต่จากการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าไม่ว่าใครจะคิดอะไรเราหรือเขาหรือชาวต่างชาติที่โน่นที่นี่ที่นั่นในโลกหรือแม้บนสวรรค์แต่ละหนึ่งก็คิดไปตามการสะสมเทพแต่ละองค์ก็คิดไม่ซ้ำกันที่จะมาเฝ้าพระเจ้าก็มีที่ดีดพินก็มีที่จะไปสวนนันทวันก็มีต่างคนก็ต่างคิดตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังความจริงว่าทั้งหมดเนี่ยจริงถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะขยับเคลื่อนไหวจะพูดจะคิดจะทำทั้งหมดเนี่ยจริงหมดเลยแต่ไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสองคนบ้านเดียวกันคิดต่างกันทำต่างกันตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต่างคิดต่างทำเกิดแล้วจะไปแลกกันก็ไม่ได้ให้เข้ามาคิดอย่างที่เราคิดก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือคิดจะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งใดจะเกิดต้องเป็นสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อรู้ว่านี่แหละคือความจริงความจริงก็คือว่าไม่มีใครสักคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงการสะสมมาที่จะเป็นแต่ละคนแต่ละความคิดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าถึงจะเปลี่ยนสักเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นเราเพ พราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงที่เปลี่ยนไปนั่นคิดว่าเราเปลี่ยนคิดว่าเราคิดอย่างนี้ทำให้เราทำอย่างนี้แต่ความจริงก็คือการสะสมที่แต่ละหนึ่งสะสมมาที่จะทำให้คิดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเคยเข้าใจว่าเป็นเราหมดและก็เคยยึดมั่นในความเป็นเราทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดนึกมานานแสนนานกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนานค่ะเท่ากับที่ได้เคยเป็นเรามาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคิดก็จริงไม่ใช่ไม่จริงแต่คิดไม่ใช่เห็นต่างคนก็ต่างคิดตามการสะสมคิดแล้วก็หมดไปคิดใหม่ละคิดก็คิดแต่ละคำแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องยากที่ว่ามีปัจจัยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นปรากฏเหมือนพร้อมนิมิตเลยนิมิตหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆกันอย่างเสียงเหมือนกับว่าเกิดดับเร็วมากแต่ไม่เท่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ว่าเสียงยังไม่ทันดับเลยค่ะมีความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเป็นกุศลและอกุศลในเสียงนั้นแล้วก่อนที่เสียงจะดับไปแล้วใครจะรู้ได้ในการเกิดดับที่เร็วมากแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพธรรมะของพระองค์ต้องต่างกับคนอื่นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคำสอนที่ทรงแสดงนะอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือซึ่งพระปัญญาของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นเราก็ฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆรู้ว่าสิ่งนี้จริงแต่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าไม่ใช่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้รู้ความจริงเมื่อได้ทรงแสดงความจริงแล้วผู้ที่เริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกระทั่งละคลายความเป็นเราแม้คิดนะคะคิดแล้วก็ดับไปพรุ่งนี้จะทำอะไรเนี่ยคิดแล้วใช่ไหมคะแต่จะทำหรือเปล่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าจะจากโลกนี้ไปก่อนที่จะเป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นข้างหน้าต่อไปแม้เพียงหนึ่งขณะก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดสิ่งที่แล้วมาเรียกกลับมาอีกไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่ไม่ย้อนกลับมาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือณกาลครั้งหนึ่งในสังสารวัฏเหมือนกับชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะที่นี่มีมานานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรือที่อื่นๆที่เราเคยไปมามีมานานเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าจิตจะมีการเห็นการได้ยินเกิดดับแถวนั้นหรือเปล่าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉันใดจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเคยได้ยินได้ฟังคำที่เป็นการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วพอที่จะเป็นปัจจัยให้เห็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังอีกแม้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าจะจากโลกนี้ไปอีกเร็วหรือช้าไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็มีสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือธรรมะค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคิดได้คิดอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยคิดเยอะๆก็ได้คิดแปลกๆประหลาดๆก็ได้แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฝันใครคิดบ้างคะก่อนฝันว่าจะฝันอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะคืนนี้จะฝันไหมคะใครจะรู้คืนนี้จะฝันเรื่องอะไรคะใครจะรู้ก็ไม่รู้สักอย่างฉันใดเดี๋ยวนี้จะคิดอะไรก็เหมือนฝันเพราะคิดกับฝันนี่นะคะต่างกันตรงที่ฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้คิดเหมือนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างไรก็คิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏค่ะแต่จำไว้หมดเลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กมาประสบอะไรบ้างก็วิจิตพิสดารมากสัญญาความจำก็เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแค่คิดแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเกิดมาก็มีขณะที่ไม่ได้คิดไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสลับกันอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะตายก็เท่านี้เองและสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกตอนเย็นใกล้จะมาถึงแล้วก็จะเห็นสิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งนี้แล้วก็ไม่เห็นอีกเป็นอย่างนี้ตลอดทุกชาติเพราะฉะนั้นการฟังก็คือให้รู้ว่า มีจริงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละแต่สั้นมากน้อยมากแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นแม้แต่จะคิดว่าเราจะทำความดีเพราะว่าเห็นโทษของอกุศลกับความไม่รู้ขณะนั้นคิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยให้ทุกคนคิดอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้แต่คิดแล้วดับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย
5: ที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าธรรมะทีละหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่ธรรมะปรากฏลักษณะทีละอย่างใช่ไหมคะ
0: ถ้าไม่มีอะไรปรากฏจะรู้สิ่งนั้นได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่เมื่อปรากฏแล้วไม่รู้ใช่ไหม
5: ส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาชื่อหรือว่าเรื่องราวของธรรมะเพื่อเข้าใจตัวธรรมะ
0: ค่ะใครรู้แล้วค่ะ
5: ปัญญารู้ค่ะ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงแสดงให้คนอื่นได้รู้ตาม
5: เพราะฉะนั้นการศึกษาหรือว่าการที่จะศึกษาโดยถูกต้องที่ใช้คำว่าตั้งตนไว้ชอบนะคะท่านอาจารย์จะมีทั้งคำว่าทั้งตั้งมีตนด้วยนะคะท่านอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมยังไงคะ
0: ตั้งตนไว้ชอบเป็นเราตั้งตนไว้หรือเปล่า
5: จริงๆไม่ใช่อ่ะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ลืมคำแรกธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งแสดงไว้ประมวลไว้แล้วว่าได้แก่จิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะก็เห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่คิดนั่นคิดนี่ลิ้มรสนั่นลิ้มรสนี่นะคะลืมถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วลืมจึงต้องฟังบ่อยๆให้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงอย่างนี้จะปรากฏว่ามีได้ไหมเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏโดยลืมว่าเพราะธาตุรู้ต่างหากที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขาดเลยแล้วแต่ว่าจะเห็นเป็นธาตุรู้ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏว่ามีจริงๆพอได้ยินก็เสียงมีจริงๆพุ่งความสนใจใส่ใจจะเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ลืมสนิทคำแรกถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เราฟังเนี่ยทีละหนึ่งมั่นคงจริงๆว่าขณะเนี้ยเรากำลังพูดแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏลืมว่าก่อนพูดถ้าไม่มีจิตคิดเสียงจะออกมาได้ไหมปากลิ้นจะขยับไปได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ลืมสนิทเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏเพราะธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นแม้แต่เดี๋ยวนี้และทุกๆขณะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏคนตายไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตไม่เห็นก่อนตายมีเห็นไม่ได้ยินก่อนตายมีได้ยินแล้วก็คิดนึกตายละไม่มีทางที่ศพหรือว่าซากศพหรือรูปนั้นน่ะจะคิดนึกอะไรได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะความจริงก็คือว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะมี2 อย่างที่ต่างกันคือสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยสักอย่างธรรมะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและจะเกิดเองตามความพอใจก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเฉพาะเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะใครจะรู้เพราะไม่รู้จึงหลงยึดถือว่าเป็นเราทั้งคิดทั้งเห็นทั้งกะอย่างนั้นเตรียมอย่างนี้แต่ความจริงก็คือทั้งหมดก็เป็นธาตุรู้โต๊ะเก้าอี้คิดอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและทุกคำอย่าเพิ่งผ่านเลยไปตราบใดที่ขณะนี้มีธาตุรู้แต่ยังไม่รู้ความจริงว่าธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เช่นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้คือธาตุที่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับและใครจะสามารถเข้าใจถึงความจริงที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเห็นเกิดระดับหนึ่งขณะ ขณะนี้เห็นไม่เห็นดับเลยสักขณะเดียวเห็นหมดเลยโต๊ะก็เห็นอะไรอะไรก็เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเห็นเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่เพียงแค่เห็นอย่างเดียวและได้ยินนะแล้วคิดนึกละทั้งวันก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นรู้ตั้งแต่เกิดขณะใดที่มีอะไรปรากฏนั่นแหละคือธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะคิดขณะนั้นก็เป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นคิดหลังจากที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจว่านี่คือพระธรรมที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดนี่คือการที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะว่าที่เคยเป็นเราก็คือธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นหลากหลายมากแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งในบ้านมีกี่คนแล้วก็ทั้งประเทศมีกี่คนทั้งโลกมีกี่คนและโลกอื่นล่ะคะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจิตธาตุรู้เกิดดับนับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้เลยแต่มีจริงๆนะคะขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏฟังแล้วก็จะไปเตรียมอะไรไหมคะเตรียมทันไหมค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นเลยคิดได้ค่ะคิดได้และคิดก็มีทั้งคิดดีคิดไม่ดีด้วยถ้าคิดจะทำดีเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่โสภณะเจตสิกเริ่มรู้ละคิดไม่ใช่เราและก็คิดที่ดีก็เพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตหลากหลายมากมีทั้งเจตสิกที่ดีเจตสิกที่ไม่ดีและจะรู้ไหมว่าขณะนั้นที่คิดเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่ตรึกคิดวิตกกะเพราะจำแต่ละหนึ่งขณะที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยค่ะอาศัยปัจจัยหลายอย่างละเอียดมากแต่ก็เพียงชั่วหนึ่งขณะที่เกิดและดับนี่คือกว่าจะเข้าใจเพื่อที่จะละความเป็นเราก
2: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับความคิดนึกและความเข้าใจจากการศึกษาธรรมะเนี่ยต่างกันมากหรือว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเข้าใจถูกจริงๆเนี่ยก็คือเข้าใจธรรมะทีละหนึ่งเลือกไม่ได้แต่ถ้าเป็นความคิดนึกของคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่ารู้อะไรหลายๆอย่างรวมๆกันพร้อมๆกันไปเลยนะเช่นเห็นคนนั่งอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเหมือนกันเลือกได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะจากเราเลือกเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเลือกฉันทะเจตสิกไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยค่ะทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแม้แต่จิตหนึ่งขณะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยไม่ใช่เราที่เลือกทำไมคนนี้เลือกสีแดงทำไมคนนั้นเลือกสีเขียวเป็นคนเลือกหรือว่าเป็นการสะสมมาที่พอใจในสิ่งนั้นทำให้เกิดการที่จะต้องการสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะจะข้ามผ่านไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวไม่ได้แต่ต้องเข้าใจแต่ละคำแต่ละอย่างเช่นแม้แต่การเลือกเราเลือกหรือว่าสะสมมาที่จะพอใจที่จะต้องการสิ่งนั้นอย่างการทำกุศลเนี่ยก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะการศึกษาธรรมะให้เข้าใจเป็นกุศลแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจต้องเป็นอกุศลกุศลในการที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนกุศลในการที่จะช่วยคนชราคนยากไร้แล้วแต่ขณะนั้นใครเลือกต่างคนต่างทำตามการสะสมซึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าสงสัยอะไรก็ศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้ความกระจ่างว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะที่เป็นจิตหรือเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งจนกว่าจะมีความมั่นคงว่านี่คือสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แต่คนอื่นฟังได้แล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังด้วยความหวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือจะทำอย่างนี้ซึ่งขณะนั้นก็โลภะความติดข้องไม่ใช่ปัญญา
2: ดูเหมือนว่าความเข้าใจถูกตามธรรมะเนี่ยฮะจะตรงข้ามกับความคิดนึกของคนทั่วไปในทุกประเด็นทุกเรื่องเลยนะครับ
0: ค่ะเพราะถ้าเข้าใจอย่างที่พระเจ้าตรัสรู้ทรงแสดงก็ไม่ต้องฟังแต่ฟังเพราะไม่รู้
2: ให้ครวญดูนะท่านอาจารย์อย่างถ้าไม่ฟังธรรมะก็เห็นว่ารู้รวมๆไปเลยคนเยอะๆหลายคนอยู่พร้อมๆไปเลยเห็นได้ยินก็พร้อมกันพร้อมก็โกรธเห็นปุ๊บก็โกรธปั๊บรวมกันไปหมดแต่ธรรมะก็ทีละหนึ่ง
0: แต่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยิน
2: คนเริ่มต้นเนี่ยเข้าใจยากว่าเลือกไม่ได้เขาก็คิดว่าเขาจะเอาเนี่ยก็หยิบนะฮะจะตอนนี้หยิบจะทานขนมจีนน้ำยาหรือ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องตามลำดับถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราต้องฟังให้เข้าใจก่อนถึงจะรู้ว่าแม้เลือกขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมมา
2: เพราะฉะนั้นถ้ามีแต่ความเป็นเราเนี่ยก็คือเลือกเพราะว่าเห็นไปเองว่าเป็นเรา
0: เพราะยังไม่เข้าใจธรรมะแม้ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ลึกลงไปถึงจิตที่จะมั่นคงว่าทุกอย่างแม้แต่การที่มือนะคะจะเอื้อมไปเพราะอะไรทำไมไปหยิบขนมแทนที่จะหยิบผลไม้เห็นไหมคะก็มีปัจจัยทั้งนั้นที่สะสมมา
2: เขาก็คิดกันไปเป็นเรื่องราวนะครับถ้าคนที่มีฐานะไม่ค่อยดีหน่อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความพร้อมเขาก็บอกว่าเลือกไม่ได้ชีวิตคุณเลือกไม่ได้ได้แค่นี้แต่ถ้า คนไหนที่มีสตางค
0: ์และใครเลือกได
2: ้ก็เขาคิดแล้วว่าคนไหน
0: ไม่ค่ะคิดก็คิดไปสิคะใครจะคิดยังไงก็ตามแต่ว่าความจริงใครเลือกได้เลือกเกิดได้ไหมเลือกที่วันนี้จะไม่เจ็บไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมต้องตรงแค่นี้ยังไม่คิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ก็ไม่เข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นนะครับการฟังที่เข้าใจขั้นต้นว่าเป็นธรรมะที่เป็นไปที่เราว่าเราเลือกรับประทานอาหารชนิดโน้นชนิดนี้หรือหยิบของโน้นของนี้แต่ก็เป็นความเป็นไปของจิตเจตสิกรูปที่เป็นไปอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะก็จะไม่สามารถถึงการที่จะรู้ธรรมะทีละหนึ่งที่เลือกไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยเลยจริงๆนะครับ
0: ก่อนฟังพระธรรมนะคะเราเลือก
2: ใช่ครับ
0: พอฟังพระธรรมและอนัตตา
2: อนัตตา
0: แค่นี้พอไหมพอได้ยินคำว่าอนัตตาก็ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยหรือว่าแล้วเป็นยังไงล่ะอนัตตาน่ะอะไรก็ต้องตอบไปอีกไม่ใช่เผินๆว่าตอบคำเดียวว่าอนัตตาแล้วอะไรล่ะเห็นอนัตตาหรือได้ยินอนัตตาใช่ไหมต้องมีความละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆถึงจะมั่นคงว่าอนัตตาคือสามารถจะเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าอนัตตาคนที่พูดอนัตตาแล้วโกรธได้ใช่ไหม
2: ได
0: ้หรือว่าพอพูดอนัตตาแล้วโกรธไม่ได้ใช่ไหมคะตามความเป็นจริงว่าทั้งที่พูดคำว่าอนัตตาก็โกรธแต่ว่าความเข้าใจอนัตตาในขณะนั้นมีหรือเปล่าว่าแม้ลักษณะที่โกรธก็เป็นอนัตตาไม่ใช่พูดว่าอนัตตาแล้วพอโกรธขณะนั้นเป็นความเข้าใจอนัตตาหรือพูดได้แต่ความเข้าใจแค่ไหนพูดคำว่าอนัตตาแล้วเข้าใจอนัตตาอะไรบ้างเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแค่ไหนได้ยินเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแค่ไหนกำลังโกรธเป็นอนัตตาแค่ไหนหรือว่าพูดคำว่าอนัตตาแต่เวลาโกรธไม่ได้เข้าใจลักษณะที่โกรธว่าไม่ใช่เราเพราะฉันไม่ใช่เพียงแค่พูดแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าเข้าใจระดับไหนเลือกไม่ได้เลยถ้ากำลังโกรธเพราะมีเหตุที่จะต้องโกรธแต่ก็ฟังมาแล้วว่าเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับปัจจัยในขณะนั้นว่ามีความเข้าใจมั่นคงพอที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่โกรธในขณะนั้นว่านี่แหละนี่แหละอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากโกรธแต่ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วและถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีใครสามารถที่จะไปฝืนตัวเองแต่ขณะนั้นเริ่มเข้าใจในสภาพที่ไม่ใช่เราที่เป็นความโกรธเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะไม่ใช่แค่พูดคำนี้ได้ยินมานานชาติก่อนอาจจะเคยได้ยินชาติก่อนๆโน้นก็คงจะได้ยินพอถึงชาตินี้ก็ได้ยินอีกแต่เวลาเห็น เป็นอนัตตาหรือเปล่าไม่ใช่เราจะไปบังคับให้มีความเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้พยายามให้เห็นว่าเป็นอนัตตาและแต่ว่าสะสมมามีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็เริ่มค่อยๆรู้ในธาตุที่กำลังเห็นโดยที่ว่าไม่ใช่เราที่จะไปพยายามทำเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะว่าการพูดหรือการเข้าใจว่าอนัตตาต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นนะคะจะรู้ได้ว่าเข้าใจในความเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นหรือเปล่า
5: ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าอนัตตาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีกรรมและผลของกรรมแล้วก็อย่างการเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมกับความเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะแต่กรรมคืออะไร
5: คือหมายถึงถ้าผู้ที่ศึกษาก็จะเข้าใจกันนะคะว่าเจตนาเจตสิกเนี่ยค่ะที่เกิด
0: คงไม่ต้องถึงเจตสิกอะค่ะแค่ความจงใจยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นจิตเป็นเจตสิกนะคะแต่ความจงใจมีไหม
5: มีค่ะ
0: ค่ะมีนะคะเดี๋ยวนี้มีจงใจหรือเจตนาหรือเปล่าเห็นไหมคะ
5: ตั้งใจฟังธรรมะก็
0: ความเข้าใจของเรามากน้อยแค่ไหนแค่รู้ว่าเจตนาความขวนขวายที่จะกระทำสภาพที่จงใจเหมือนกับหัวหน้านักเรียนเนี่ยค่ะสหชาตธรรมธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นกับความจงใจก็เป็นไปตามความจงใจนั้นว่าจะทำอะไรเช่นในขณะที่กำลังนั่งอย่างเงี้ยนะฮะฟังอย่างเงี้ยปกติเนี่ยมีไหมไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะว่าลักษณะที่ขวนขวายจงใจเนี่ยมีทุกขณะจิตเมื่อจิตเกิดขณะใดต้องมีเจตสิกสภาพที่จงใจเกิดร่วมด้วยขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดพร้อมตนให้กระทำกิจเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะกว่าจะรู้จักคำนี้จริงๆว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรและขณะนี้มีไหมเพราะฉะนั้นเราฟังจากตำราเนี่ยมีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้เจตนาเจตสิกก็พูดไปแต่ว่าผู้ที่ตรงจะรู้ว่าเข้าใจอะไรเข้าใจระดับไหนเข้าใจในสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือว่าเพียงเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแม้ในขณะที่เห็นแต่ต่างกับกุศลและเจตนาและอกุศลและเจตนาทั้งหมดค่ะมีคำตอบในคำสอน45พรรษาเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจถูกเป็นที่พึ่งในการที่จะรู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว
3: ้เชิญคุณมนทาครับ
6: กับท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านนะคะเรื่องอนัตตาอย่างวันนี้ก็วันที่1กรกฎาคมมันเหมือนว่าเป็นการกำหนดไว้เหมือนไม่ใช่อนัตตา
0: คิดมีจริงๆหรือเปล่าคะ
6: มีจริงค่ะ
0: ไม่ให้คิดถึงวันพุธที่1กรกฎาคมได้มั้ย
6: ไม่ได้เพราะรู้แล้วก็จำไว้แล้ว
0: ค่ะเพราะมีปัจจัยที่จะให้คิดคำนี้ค่ะคนอื่นไม่เห็นคิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้มีใครคิดบ้างคะวันพุธที่1กรกฎาคมเนี่ยมีใครคิดบ้างแต่คิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้คิด
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็คิดไปนะฮะแต่พอได้เข้าใจธรรมะบ้างเนี่ยเลือกอะไรก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ใครจะไปเลือกเห็นใครจะไปเลือกได้ยินเลือกได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือแม้กระทั่งเลือกคิดนึกใช่ไหมฮะคุณวนทางก็คิดเรื่องวันพุธที่1กรกฎาคมนะฮะผมก็คิดตามเหมือนกันพอดีเหมือนกันวันนี้วันหยุดธนาคารรถไม่ค่อยติดแต่ถ้าก่อนที่นี่ไม่ได้พูดผมก็อาจจะไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกราบท่านอาจารย์ครับว่าธรรมะนี่แสดงความเป็นอนัตตาจริงๆเนี่ยว่าเลือกก็ไม่ได้ให้เห็นได้ยินก็ไม่ได้เลือกให้จะคิดให้เหมือนกันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เห็นในความเป็นอนัตตานั้น
0: เพราะไม่รู้มานานนับไม่ถ้วนเลยในสังสารวัฏและยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราด้วยนานแสนนานมาแล้วอัตตะสัญญาจำไม่มั่นคงเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้เพราะไม่รู้ แต่ถ้ารู้แล้วนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จำไม่พอแต่ต้องมีการไตร่ตรองการพิจารณาเข้าใจอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีขณะนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อเกิดแล้วดับเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนจนกระทั่งได้ฟังพระธรรมจากใครต้องรู้ด้วยจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดที่เปลี่ยนอีกไม่ได้เลยแล้วก็ค่อยๆฟังว่าเห็นเนี่ยเลือกได้ไหมคนตาบอดไม่มีตาคือจากขู่ประสาทะทำยังไงก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นแค่นี้ค่ะยังต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดเห็นและเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยจะมีเห็นเปล่าๆโดยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่เห็นและเราก็ลืมเวลานี้ใครคิดถึงเห็นบ้างคิดถึงแต่สิ่งที่ถูกเห็นหรือแม้แต่คิดใครคิดถึงคิดบ้างหรือใครคิดถึงเรื่องที่คิดวันพุธที่1กรกฎาคมแต่จิตต้องคิดแต่ละคำถ้าไม่มีจิตคิดนะคะไม่มีธาตุรู้ที่กำลังคิดอย่างนั้นคำว่าวันพุธที่1กรกฎาคมก็ไม่มีในใจที่จะเป็นคิดถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนทุกคนต้องยอมรับแม้แต่คนที่ในครั้งพุทธกาลที่มีคำสอนต่างๆมากมายก็ไม่สามารถที่จะคิดความจริงข้อนี้ได้พอถึงยุคปัจจุบันถ้าไม่ศึกษาธรรมะจริงๆว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่างคนต่างคิดไปแต่ที่จะคิดว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปและจะเป็นใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไหนของเราสิ่งนั้นไม่มีอีกแล้วแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วเราอยากจะไปรู้การเกิดดับความเป็นอนัตตานั่นคือความเป็นเราและความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ความรู้กับความไม่รู้ก็ไกลกันมากกำลังเห็นก็ไม่รู้มานานถึงการเกิดดับกว่าจะค่อยๆเข้าใจเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและขณะใดที่มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างอื่นต้องไม่มีเพราะว่าธาตุรู้เกิดขึ้นจะใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเนี่ยเพียงหนึ่งขณะเพื่อรู้สิ่งเดียวขณะเดียวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเร็วสักแค่ไหนซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแสนนานใครจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ในอดีตปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่ารู้ว่ากำลังฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยค่อยๆเข้าใจถูกยังไปรู้แจ้งประจักษ์แจ้งการเกิดดับอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าต้องเป็นการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราที่พยายามจะไปเข้าใจให้มากๆแต่การฟังแต่ละครั้งเนี่ยคือเข้าใจขึ้นมั่นคงหรือยังถ้ามั่นคงสามารถที่จะทำให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดที่ชื่อว่าปฏิปัตติคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยปรากฏมาแล้วแต่ไม่เคยรู้อย่างแข็งอย่างนี้ค่ะมีใครบ้างที่ไม่รู้แข็งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้กระทบแข็งปรากฏกี่ครั้งแต่ใครรู้ความเป็นธรรมะของแข็งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเห็นต้องอย่างเดียวกันค่ะเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปเหมือนเสียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปเหมือนกลิ่นเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะก่อนฟังเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่พอฟังแล้วความไม่รู้ที่มีมากมายมหาศาลเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงไม่เกิดขึ้นในขณะที่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆชั่วคราวแล้วก็หมดไป
3: ครับจริงๆเรื่องเวลาก็มีปรากฏอยู่ในชาดกที่พระโพธิสัตว์ก็ได้ถามลูกศิษย์นะครับว่าอะไรย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองนี่คือคำถามของพระโพธิสัตว์ซึ่งลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์ในสมัยนั้นครับเป็นผู้ที่เมาด้วยความสำคัญตนคิดว่าที่อาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยตัวเองรู้เท่าอาจารย์ก็ไม่มีความเคารพในอาจารย์พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าจะกำจัดความสำคัญตนของลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าเราจะถามปัญหาพวกท่านพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าอะไรย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองก็คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือใครเป็นผู้กลืนกินการซึ่งเป็นผู้ที่ดับตัณหาได้ลูกศิษย์ตอบไม่ได้สักคนพระพุทธศาสนาก็บอกว่าให้เวลาคิด7วันจนกระทั่ง7วันผ่านไปครับลูกศิษย์แม้แต่คนเดียวก็ไม่มีใครตอบได้พระพุทธศาสนาก็เลยกล่าวให้ได้เข้าใจว่าทุกท่านทุกคนมีศีรษะที่ตั้งอยู่บนคอเนี่ยแต่ว่าหาใครสักคนที่มีสติปัญญาไม่มีเลยนะครับคือเป็นการกล่าวให้ได้เข้าใจว่าขณะนี้ลูกศิษย์กำลังเมาด้วยความสำคัญตนนะครับคำถามที่ถามนั้นคำตอบก็คือการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์และตัวมันเองคือการเวลาไม่ได้กินเนื้อกินหนังของมนุษย์แต่ว่าเวลาที่ผ่านไปนี่นะฮะชีวิตของแต่ละคนก็สั้นเข้าใช่ไหมครับและเวลาที่ผ่านไปอย่างขณะที่รับประทานอาหารเมื่อสักครู่นี้กลับมาอีกได้ไหมไม่ได้ครับก็ผ่านไปเรื่อยๆนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งและที่บอกว่าใครเป็นผู้กลืนกินการซึ่งเป็นผู้ดับตัณหาได้ครับก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ดับตัณหาได้ไม่มีการเกิดอีกเลยไม่มีการเกิดขึ้นไปใบของสภาพธรรมะก็ไม่มีเหตุที่จะให้บัญญัติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ที่เกิดมาที่มีอายุเท่านั้นเท่านี้อีกแล้วนี่คือความเป็นจริงที่พระโพธิสัตว์แม้ในครั้งนั้นนะครับยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงแต่ว่าความคิดคล้อยตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นเป็นไปได้และที่น่าอัศจรรย์ก็คือลูกศิษย์ทั้ง500นี่ครับในชาติที่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมแต่ว่ามีความสำคัญตนว่าตัวเองได้รู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะกำจัดความสำคัญตนของภิกษุทั้ง500รูปนี้ก็ได้กล่าวเรื่องในอดีตก็คือมูลปริยายชาดกซึ่งพระสูตรนี้คือมูลปริยายสูตรซึ่งลูกศิษย์คือพระภิกษุที่ในชาติที่ได้บวชเป็นพระภิกษุเนี่ยครับได้ฟังความจริงนี้ก็รู้เลยว่าตัวเองยังไม่รู้อีกมากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีอีกมากที่เราไม่รู้แต่เราสำคัญว่าได้รู้ก็รู้ตัวตามความจริงด้วยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและในที่สุดครับภิกษุทั้ง500รูปนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต
0: ์ค่ะและพอตรัสรู้แล้วการเวลาคืออะไร
3: นี่ครับเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อจะมีการบัญญัติว่าเป็นช่วงเวลานั้นเวลานี้ได้ไหมครับก็ต้องมีสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปครับซึ่งท่านอาจารย์ครับในความเป็นปกตินี้ก็อกุศลธรรมก็เป็นปกติก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันแต่ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแม้ว่าจะมีอกุศลมากแต่ว่ายังไม่ถึงที่จะเป็นเครื่องกั้นการรู้แจ้งธรรมะนี้ก็ถ้าผู้นั้นสะสมเหตุที่ดีมามีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนี้ก็สามารถที่จะปกปรุงปัญญาได้ท่านอาจารย์ครับ
0: ใครไม่มีอกุศลแล้วก็อกุศลระดับไหนเนี่ยเลือกได้ไหม
3: ไม่ได้ครับท่านอาจารย์
0: แต่ถ้ามีความเข้าใจอกุศลที่เกิดไม่ว่าระดับไหนปัญญาที่สะสมมาสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ไหมว่านั่นคือธรรมะ
3: ครับสามารถเข้าใจถูกได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกลองคิดถึงความจริงไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็พยายามไปทำทุกอย่างคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดเนี่ยถูกไหมไม่มีความเข้าใจมีความเข้าใจนิดหน่อยความเป็นตัวตนมีมากก็จะไปพยายามอีกจะฟังทั้งคืนจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยเป็นความเข้าใจถูกได้ไหมสามารถที่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหมแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงอาจหารคือมั่นคงว่าเป็นธรรมะถึงแม้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เห เห็นเดี๋ยวนี้ฟังมาว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่รู้เพราะฉันจะรู้ได้โดยอย่างไรฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดจะโกรธจะริษยาจะตรณีจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจปัญญาที่ค่อยๆ

0: สร้างไปทำความรู้นิดเดียวเนี่ยให้ไปเข้าใจหมดว่านี่ก็ธรรมะนั่นก็ธรรมะพยายามที่จะฟังมากๆให้รู้ธรรมะเร็วๆก็ได้ความเป็นตัวเราด้วยความเห็นผิดและด้วยโลภะเพราะฉะนั้นก็ตามโลภะไปตกหลุมของโลภะไปตลอดถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆแต่ถ้ามีความมั่นคงว่าถูกต้องเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงและหนทางที่จะรู้ก็มีค่ะคือค่อยๆเข้าใจไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนะคะถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นไม่มีความเป็นเราไม่มีตัณหานะคะไม่มีทิฏฐิไม่มีความสำคัญตนที่จะมาทำให้ไม่เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าจะเข้าใจวันนี้ทั้งหมดอย่างที่ได้ฟังได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้นะคะแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการรู้เหตุว่าเข้าใจเพราะอะไรไม่ใช่ไปนั่งคิดเองแต่ว่าด้วยความเคารพในทุกคำที่ได้ฟังว่าลึกซึ้งมากแต่สามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาสจะได้ฟังเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยขึ้น
1: ศาสนาเสื่อมเพราะว่ายากว่ายากคือยึดถือในหนทางปฏิบัติผิดโดยไม่ยอมรับฟังในสิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยจึงเป็นเหตุให้พระศาสนาเสื่อมจากการสนทนาสุขตะสูตรที่มสพ9กรกฎาคม2559
0: ถ้าไม่มีคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใครจะรู้ก็ต่างคนก็ต่างคิดรู้สึกตัวเหมือนกับว่าศีลดีขึ้นแต่ถ้าไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติศีลจะยิ่งดีขึ้นเข้าใจไว้อย่างนั้น
2: เข้าใจอย่างนั้น
0: เพราะไม่รู้ว่าศีลคืออะไร
2: แล้วศีลคืออะไรอาจารย์โดยสั้นๆก
0: ็รูปมีศีลไหม
2: ไม่ใช่สภาพรู้ไม่มีศีลฮะโต๊ะเก้าอี้ไม่มีศีล
0: เสียงเป็นศีลได้ไหม
2: เสียงเป็นศีลไม่ได้ค่ะ
0: ศีลคือปกติของธาตุรู้ธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเมื่อเกิดขึ้นหลากหลายมากถึงอย่างนั้นก็ตามเกิดร่วมกันแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับอีกทั้งหมดทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีลักษณะของเจตสิกใดๆปรากฏจิตเป็นปันดระจิตคือธาตุรู้ล้วนๆเลยเมื่อไม่ได้กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ขณะใดก็ตามเจตสิกที่เป็นฝ่ายไม่ดีงามคืออกุศลเกิดขึ้นเป็นปกติไหม
2: ก็เป็นปกติ
0: ค่ะมีใครไปทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
2: ปกติที่ไม่ดี
0: อยากทำให้เกิดขึ้นไหมที่ไม่ดีไม่ดีแต่ก็เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นนี่คือปกติถ้าไม่มีจิตและเจตสิกจะมีศีลไหมศีลก็ได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติแล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลศีลถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลศีลถ้าไม่ใช่ทางกุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตศีลก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกว่าง่ายหรือยังคะ
2: ประโยชน์ของการไปปฏิบัติไปสำนักเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ทำให้เบื้องต้นเนี่ยเขาดีขึ้น
0: ค่ะดียังไง
2: ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรแล้ว
0: อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปก็ไม่ฆ่าไม่ใช่เด็กค่ะเพราะว่ายากว่ายากนี่ไม่ไกลเลยค่ะขณะไหนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ฝืนที่จะให้ตรงกันข้ามกับความจริงขณะนั้นว่ายากทั้งที่ฟังอย่างนี้ว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นอนัตตาและก็ศีลคือปกติของจิตและเจตสิกว่าง่ายหรือยังเข้าใจหรือยังเมื่อไรที่จิตเจตสิกเกิดขึ้นก็คือความเป็นปกติที่จะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลหรือจะเป็นอัพยากตะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ผิดปกติเปลี่ยนแปลงได้เลยอกุศลก็ต้องเป็นอกุศล
2: ถ้ามีปัญญาเนี่ยก็จะว่าง่ายเลยจากการฟังพระธรรม
0: ปัญญาคือความเห็นถูกต้องฟังแล้วเข้าใจถูกเปล่าถ้าเห็นถูกเข้าใจถูกก็คือไม่เรียกว่าปัญญาก็คือปัญญา
2: ว่าง่าย
0: เป็นศีลหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: ค่ะถ้าคิดว่าตัวเองไปมีศีลที่หนึ่งที่ใดมากเลยนอกจาก5ข้อเป็น8ข้อหรืออาจจะ10ข้อหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ายากไหมเพราะไม่รู้อะไรเลยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งก็ไม่สนใจที่จะศึกษาให้เข้าใจคิดเองพูดเองบอกใครๆเองว่าเวลาไปแล้วมีศีลเพิ่มขึ้นเพราะไม่รู้จักศีลอะไรเพิ่มขึ้นคะอกุศล

0: ที่ประกอบด้วยความเห็นผิดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่คือคำตอบว่ายากหรือว่าง่ายก็เพิ่มศีลพัตตะประมาสะคือการเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ถูกถูก
1: ความเป็นผู้ว่ายากแล้วก็ธรรมะที่ทำให้ว่ายากนะครับในอนุมานนัสสูมัชฌิมนิกายมูลปัณณาแสดงไว้ถึง16ข้อ
0: นี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมะคนที่คิดว่าอย่างนั้นถูกก็คิดว่าถูกเพราะว่ามีความเห็นผิดการสนทนาธรรมจะทำให้เข้าใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
1: ยกตัวอย่างข้อแรกกับข้อสุดท้ายก็ได้นะครับข้อแรกก็คือเป็นผู้ที่มีโลภจัด
0: เป็นผู้ที่ต้องการจะรู้แจ้งอริยสัจโดยที่ว่าไม่มีปัญญานั่นก็ว่ายาก
1: อันนี้คือด้วยโลภะแล้วข้อ16อันนี้เห็นชัดนะถ้าจากข้อสุดท้ายคงสนทนาไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะครับข้อที่16ก็คือดุกระท่านผู้มีอายุอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนถือแต่ความเห็นของตนดื้อรั้นถอนได้ยากคือจะพูดยังไงก็ตามท่านก็ยังยึดในความเห็นของท่านว่าท่านต้องไปสำนัก
0: แล้วรู้ไหมว่าไปแล้วจิตขณะนั้นเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้สนใจเลย
0: ไม่ได้สนใจก็เป็นคนที่ว่ายาก
1: บางคนอาจจะบอกไม่ฟังเพราะว่าไม่ใช่เป็นคำพระเจ้าเป็นคำพระสาวกนะครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจะฟังคำของท่านพระสารีบุตรไหมคะ
1: นั่นน่ะสิครับ
0: ตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านฟังใครพระมหาโมคคัลลานะฟังคำของใครจึงเป็นพระโสดาบันท่านพระสารีบุตรจะบอกว่าไม่ใช่พุทธพจน์หรือน่าไปสำนักปฏิบัติรู้อะไร
1: รู้แบบของเขาร
0: ู้อะไรล่ะแบบของเขาก็คือว่าไม่ใช่แบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร
1: ู้ว่าเป็นโอกาสที่จะได้มีศีลเพิ่มขึ้นจากศีล5เป็นศีล8
0: แล้วก็ได้แล้วศีลธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปที่นั่นก็มีได้ไม่ใช่เลยค่ะแล้วไปทำไม
1: ไปเพราะเป็นผู้ที่มีความว่ายากประการที่16เนี่ยครับท่านอาจารย์
0: จะอยู่ที่ไหนเห็นก็เป็นเห็นไม่ว่าจะเรียกว่าสำนักปฏิบัติหรือนอกสำนักปฏิบัติหรือที่หนึ่งที่ใดเห็นก็เป็นเห็นทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาก็เป็นเห็นเห็นเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกต้องโดยการฟังพระธรรมไตรตรองจริงๆว่าทุกคำนำมาสู่การที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่เพราะเหตุว่าความจริงเดี๋ยวนี้รู้ยากมากเห็นกันมานานไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกห้องนี้หรืออยู่ในนี้ก็ตามแต่เห็นก็ยังเป็นเห็นก็ยังไม่รู้กี่ครั้งกี่คราก็ยังไม่รู้แต่รู้ได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เราพยายามแต่เมื่อค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นว่ามีจริงๆแต่ว่ากิเลสที่สะสมมามหาศาลย่อมมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นมากมายไม่รู้ที่เห็นสักทีถูกต้องไหมคะเพราะอะไรทำให้ไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นเพราะว่าสะสมความไม่รู้และกิเลสมากมายประมาณไม่ได้เลยถ้าจะเป็นวัตถุก็เกินกว่าจักรวาลที่จะบรรจุได้นี่ก็แสดงเห็นว่าแล้วทันทีทันใดที่ได้ฟังอย่างเนี้ยและสามารถที่จะเห็นการเกิดดับของเห็นได้หรือเมื่อรู้อย่างนี้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อปัญญาถึงเวลาที่จะรู้ความจริงใครก็ยับยั้งไม่ได้ท่านพระสารีบุตรยับยั้งไม่ได้ที่จะไม่ให้เมื่อฟังคำของท่านพระอัสสชิแล้วประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของเห็นซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่รู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นละคลายอกุศลซึ่งสะสมมามากคงไม่ลืมจิตเน่าจิตเหม็นจิตสกปรกจิตเป็นโรคสารพัดอย่างที่ไม่ดีค่ะมากมายมหาศาลแล้วก็เมื่อไหร่ที่ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละที่จะค่อยๆละแล้วก็คลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะแล้วมากมายอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่จะละก็ต้องเป็นผู้นั้นเองที่รู้ว่าเข้าใจไหมเข้าใจว่าปัญญารู้อะไรปัญญารู้สิ่งที่มีจริงตามปกติถ้าไม่ใช่ปัญญาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่หลงว่าเป็นปัญญาไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจึงเริ่มเข้าใจคำที่ว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นปัญญาประเสริฐสุดแม้ว่าอกุศลที่สะสมมามากแต่ปัญญาที่เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีกำลังจนสามารถดับอกุศลได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ว่าง่ายว่าไม่มีหนทางอื่นนอกจากความเข้าใจจากการฟังกิเลสมากเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้ในขณะที่กำลังฟังจบแล้วก็ยิ่งคิดถึงเรื่องอื่นที่ตาเห็นหูได้ยิน จมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสเรื่องราวต่างๆมากมายจึงอาศัยพระธรรม 45 พรรษาทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพื่อค่อยๆน้อมจิตมาสู่การที่จะรู้ว่าความจริงก็คือว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยจากไม่มีแล้วมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกโลกว่างเปล่าเข้าใจว่ามีใครอยู่ที่นี่ความจริงไม่มีมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือปัญญาซึ่งถ้ายังไม่รู้จริงอย่างนี้ไม่สามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้จริงรู้ชัดได้เพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนจริงๆค่ะอยู่ในความมืดหมดพูดถึงผัสสะเจตสิกเข้าใจใช่ไหมคะอยู่ไหนคะเวลานี้อยู่ในความมืดไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะที่กล่าวถึงทั้งหมดที่เป็นปริยัติแต่รู้ว่ามีแน่ๆค่ะชอบก็มีไม่ชอบก็มีริษยาก็มีมานะความสำคัญตนก็มีกุศลก็มีฉันทะก็มีมีทุกอย่างแต่ไม่รู้จริงสักอย่างเพราะว่าเกิดและดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้อาศัยความอดทนซึ่งเป็นบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีความจริงใจต่อการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีจะไปรู้ได้ยังไงและจะไปรู้ทำไมแต่สิ่งนี้กำลังมีใช่ไหมเห็นก็กำลังเห็นคิดก็กำลังคิดหลังจากที่เห็นและรู้ว่าเป็นอะไรก็จริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นการที่จะฟังพระธรรมด้วยความเป็นผู้ที่ว่าง่าย
1: สรุปก็คือพระศาสนาเสื่อมเพราะว่ายากที่คิดจะไปสำนัก

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่991ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: อัธยาศัยซึ่งได้เกิดแล้วสะสมมาแล้วนั่นเองถ้าไม่มีการเกิดซ้ำบ่อยๆอัธยาศัยอย่างนั้นก็ไม่มีไม่ใช่ว่าเราจะมาฝืนมาห้ามพอได้ยินแล้วก็จะเลิกไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะคะแต่เพราะความเห็นโทษและก็อัธยาศัยที่พอบ้างค่อยๆมีทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็เป็นบุคคลที่ไม่เดือดร้อนอะไรก็ได้ถ้าเค็มไปนิดหนึ่งเดือดร้อนมากละจืดไปหน่อยก็เดือดร้อนอีกละแต่จืดไปหน่อยเดียวเป็นอะไรเค็มไปนิดเดียวเป็นอะไรเท่านั้นเองค่ะจะเดือดร้อนอะไรนักหนานี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้รู้การสะสมของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลนะคะเนิ่นนานมาแล้วและก็กำลังดำเนินไปอยู่ด้วยการไม่เห็นโทษแม้แต่กล่าวว่ากิเลสนั่นแหละทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็ไม่เห็นได้ยินแต่คำฟังแต่เรื่องและขณะนี้แต่ละคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะที่สะสมมาเลยแต่ตามความเป็นจริงนะคะเท่านี้ก็ยังไม่พอกับกิเลสที่ได้สะสมมากที่กว่าจะค่อยๆละคลายไปได้ต้องด้วยปัญญาจากการพิจารณาไตรตรองนะคะเห็นโทษของอกุศลซึ่งมีมากแล้วค่ะจะเพิ่มไหมเท่านั้นเองจะเพิ่มมากมากขึ้นอีกไหมหรือว่าเพิ่มเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆครับท
3: ่านอาจารย์ครับการที่มีการสะสมอุปนิสัยที่จะเริ่มเหมือนกับไม่เดือดร้อนในการที่จะต้องแสวงหาในการติดข้องในรถแต่ว่าการที่จะละโดยที่จะมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏนี้คือความละเอียดที่ยิ่งกว่าใช่ไหม
2: ค่ะต้องเป็นผู้ที่ฟังจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เรา
3: ในขณะที่รับประทานอาหารอยู่ทุกขณะ
2: ไม่ต้องจำกัดเวลาไหนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลานั้นหรือเวลานี้นะคะเวลานี้ไม่ได้รับประทานอาหารแต่ก็ฟังเรื่องนี้เพราะเหตุว่ากำลังมีความติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตาแต่จริงๆแล้วก็ไม่พ้นไปจากการสะสมของแต่ละคนนะคะอย่างการที่จะจัดดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุก็ต้องสวยแต่เพื่อบูชาเพราะฉะนั้นแม้ว่าสะสมมาในการที่จะเป็นผู้ที่ติดข้องเห็นว่าสิ่งใดงามสิ่งใดไม่งามแต่ก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ได้ในขณะนั้นตามกำลังของศรัทธาซึ่งเป็นสภาพที่ไม่ใช่โลภะเลยนะคะแต่เป็นไปในทางกุศลคล้ายกับโลภะแต่ว่าลักษณะต่างกันค่ะเพราะเหตุว่าศรัทธาเป็นสภาพของจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะกำลังคิดที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยต่อการสามารถในการที่จะทำสิ่งที่เหมาะสมเต็มกำลังความสามารถด้วยศรัทธาก็ทำให้มีการจัดดอกไม้ที่สวยงามตามกำลังของผู้ที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นอัธยาศัยที่สะสมมาแต่ละคนนี่นะคะก็ต่างกันบางคนก็เป็นช่างเย็บเสื้อช่างประดิษฐ์ก็มาใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ได้เมื่อถึงเวลาของกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะและก็เข้าใจความจริงว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเท่าที่จะดีได้แล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะแล้วก็ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วก็ทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นก็เป็นคนดีขึ้นได้เข้าใจธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าที่จริงและทุกอย่างตรงตามที่ทรงแสดงคือทุกอย่างที่เกิดเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะฉะนั้นกว่าการฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะจะค่อยๆเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งโดยไม่มีใครไปนั่งปรุงนะคะไม่ต้องคิดว่าแล้ววันนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้เราจะพยายามอย่างนี้นะคะแต่ในขณะที่ฟังเข้าใจนี้เองค่ะไม่มีเราเลยเตือนกันแล้วเตือนกันอีกว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเท่านั้นและเจตสิกก็เป็นสังขารขันธ์ขณะที่กำลังฟังแล้วก็มีความเข้าใจเนี่ยหน้าที่ของเจตสิกทั้งหมด ที่จะปรุงนะคะให้เกิดกุศลต่อไปหรือว่าให้เป็นอกุศลต่อไปให้เข้าใจมากให้เข้าใจน้อยให้เห็นโทษของกิเลสให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะกิเลสทางไหนบ้างตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดคือให้มีความเข้าใจจนกว่าไม่มีเราแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะในความเป็นตัวตนที่จะเป็นว่าคิดบ้างไหมจะลดละกิเลสเนี่ยกับฟังธรรมะเข้าใจแล้วความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติกิจรู้ว่ากิเลสอกุศลไม่ดีก็ทำให้ต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเขาก็จะทำกิจลดละไปตามความเข้าใจเป็นคิดแบบตัวตนกับเป็นปัญญาเข้าใจที่ว่าคิดบ้างไหมกิเลสอกุศลมากแล้วจะลดละบ้างไหม
2: ค่ะก็ต้องถามว่าทำไมถึงคิดถ้าจะคิดคือความจริงจะรู้ได้โดยการที่ไตร่ตรองซักถามจนกระทั่งเป็นความจริงถ้าใครคิดจะละเพราะอะไรทำไมคิดอย่างนั้นเห็นไหมคะไม่ใช่อยู่ดีๆก็พอฟังแล้วก็คิดด้วยความเป็นตัวตนตรงกับที่คุณอรวรรณกล่าวถึงนะคะแต่ว่าถ้าเห็นโทษขณะนั้นอะไรคิด
4: ก็เป็นความเข้าใจหรือปัญญา
2: ค่ะก็ต้องต่างกันแต่ถ้าอยากกิเลสมากอยากหมดกิเลสนะคะหลับหูหลับตาจะหมดกิเลสโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นหมดกิเลสได้ไหม
4: ไม
2: ่
4: ได
2: ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดอย่างนั้นด้วยความเป็นตัวตน
4: กราบเรียนค่ะท่านอาจารย์คะไม่ว่าจะเรียนปัจจัยเรียนอะไรเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าธรรมะพระองค์ทรงจำแนกนัยยะต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนที่ปัญญาน้อยมากๆอย่างพวกเราสามารถเข้าใจความเป็นธรรมะมากขึ้นความเป็นอนัตตามากขึ้น
2: เพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราซึ่งรู้ว่าอีกนานไหมแม้จะได้ฟังอย่างนี้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเขาสิ้นหน่วยรู้ใหญ่แค่ไหนยังไม่เท่าอกุศลที่สะสมมาเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจนั้นก็ละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะหมดไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจสาวกบารมีถ้าไม่มีการสะสมความเห็นถูกนานจนกระทั่งตรงตามความเป็นจริงว่าได้มีความเข้าใจถูกต้องแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่บารมีของสาวกเหมือนกับบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่มากถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีบารมีก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได
4: ้กราบเรียนค่ะท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นในการศึกษาไม่ว่าจะโดยนัยยะไหนเนี่ยก็ไม่ใช่ตามพยัญชนะตามเรื่องราวแต่ให้เข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปัญญาก็จะเริ่มขึ้น
2: จนกว่าจะรู้ความต่างของปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะ
5: ธรรมะสิ่งที่เห็นได้ยากท่านอาจารย์ครับที่จะต้องรู้ความจริงในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏอย่างไรครับ
2: ค่ะยังรู้ไม่ได้ก็ฟังไปก่อนให้เข้าใจจริงๆนะคะมั่นคงพอได้ยินอีกก็แน่ใจว่าเคยฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ยังรู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ผิดเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะที่ปรากฏให้เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆโดยที่แบบไม่ได้ฟังพระธรรมต้องต่างกับขณะที่ฟังแล้วเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่หลับตาก็ไม่มีแล้วหลับตาสิคะอยู่ไหนคนที่เห็นเมื่อกี้นี่เยอะแยะ
5: ก็ไม่มีคร
2: ับ ก็ไม่มีเริ่มเข้าใจไหมของความต่างของมีสิ่งหนึ่งจริงๆที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดกว่าจะรู้ความเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเหมือนแข็งจะปรากฏให้รู้ว่าแข็งเมื่อมีการกระทบเป็นสภาพที่รู้เฉพาะแข็งที่ปรากฏแข็งเป็นโต๊ะหรือเปล่าแข็งเป็นคนหรือเปล่าแข็งเป็นดอกไม้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆนะคะเป็นธาตุที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะรูปที่พิเศษต่างกับรูปอื่นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏได้มีจริงๆเป็นปัจจัยให้จิตเห็นนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับ จิตขณะต่อไปไม่ได้ทำทัศนกิจเพียงแค่หนึ่งขณะนี้ค่ะและก็เกิดสืบต่อจนเหมือนกับว่าไม่ได้ดับไปเลยและจิตที่เกิดก่อนก็ไม่ปรากฏว่ามีจิตที่เกิดสืบต่อจากจิตเห็นก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะนี้ค่ะกำลังเห็นชั่วหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าถ้าไม่มีการคิดและไม่มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อเพียงเห็นขณะเดียวไม่มีทางที่จะเป็นใครไปได้เลยแต่เพราะเหตุว่ามีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะแล้วก็จำแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งกิจหน้าที่ของจิตซึ่งเกิดสืบต่อจนถึงคิดถึงรูปร่างสันฐานขณะนี้เป็นไปแล้วค่ะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าก็เห็นคนนี้คนนั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายก็คือว่าถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมนะคะและค่อยๆสะสมแม้ความเข้าใจความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงทางตาเป็นอย่างนี้เหมือนแข็งที่มีจริงทางกายกระทบสัมผัสเหมือนเสียงที่มีจริงในขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาชั่วขณะที่เห็นก็คืออย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ก็คือว่าค่อยๆสะสมจนกระทั่งได้ยินอีกก็พอพูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ค่อยๆนึกได้กำลังปรากฏอย่างนี้เท่านั้นเอง
5: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนแข็งอย่างไรครับ
2: ค่ะเพราะเหตุว่าแข็งรู้ได้เมื่อมีสภาพที่กำลังรู้แข็งฉันใดสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้รู้ได้ว่ามีเมื่อเห็นเกิดขึ้นฉันนั้นถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ไม่ปรากฏว่ามีเหมือนแข็งถ้าไม่กระทบสัมผัสไม่มีจิตที่รู้แข็งแข็งก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาจะไม่ปรากฏว่ามีสิ่งนี้ถ้าไม่มีจิตเห็น
6: ประโยคที่ท่านอาจารย์ถามว่าคิดบ้างไหมที่จะละจากการที่ได้ศึกษาแล้วก็ฟังพระธรรมมาก็อยากจะละแต่เหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนว่ายน้ำอยู่ก็กำลังจะจมน้ำแบบไม่รู้อย่างเงี้ย
2: ค่ะก็ฟังต่อไปเท่านั้นแหละค่ะ
6: อันนี้เป็นการเตือนตนไหมคะท่านอาจารย
2: ์ถ้าถามหมายความว่ายังไงไม่ได้มีการที่จะให้ใครเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทั้งสิ้นนะคะธรรมะก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไปฟังจนกว่าจะเข้าใจแล้วค่อยๆละไม่ใช่เราจะคิดว่าเราจะทำเราจะคิดอย่างนี้ดีไหมหรือว่าเราไม่ควรจะคิดอย่างนี้นั่นคือไม่ใช่เข้าใจธรรมะทิ้งไปได้หมดเลยค่ะฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
6: เคยคิดจะละพอรู้สึกผูก
2: เราเท่านั้นเลยจนกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งค่ะ
6: นี่ขณะที่ฟังเรื่องราวธรรมะและเพื่อความเข้าใจอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรืออะไรต่างๆมีความรู้สึกว่าขณะฟังเข้าใจตรงนี
2: ้ไม่ต้องคิดตอบค่ะถ้าคิดตอบก็คือเราคิดตามแบบของเราตามความเป็นจริงก็คือเดี๋ยวนี้เองเห็นกำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไปแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: เสียความเข้าใจเล็กน้อยมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันก็หลงลืมสิ่งเหล่านี้หมดเลย
2: เป็นปกติไหมคะ
6: เป็นปกติที่เดือดร้อนนะอาจารย
2: ์ค่ะเพราะเดือดร้อนเป็นราวหรือว่าเดือดร้อนเป็นธรรมะ
6: เดือดร้อนเป็นเรา
2: ค่ะเพราะฉันฟังจนกว่าจะรู้ว่าแม่เดือดร้อนก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
6: นั้นเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าม
2: าแล้วค่ะเตรียมเป็นเราที่จะทำ
6: เครียดทั้งวัน
2: หวังเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: ไม่ทันค่ะก็รู้แต่เครียด
2: ไม่ใช่ให้ทันให้เข้าใจค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเข้าใจฟังเพื่อวันหนึ่งจะเข้าใจอย่างนี้
6: ขณะเครียดคงไม่ได้เข้าใจนะคะ
2: เพราะฉะนั้นฟังจนกว่าวันหนึ่งจะเข้าใจอย่างนี้จะเร่งรัดให้เข้าใจอย่างนี้ซิเร็วๆหาวิธีว่าจะฟังยังไงทำยังไงก็ผิดค่ะ
6: นั้นความเข้าใจแค่ฟังจำทำตามแต่ไม่เข้าไปสู่
2: หาวิธีอีกแล้วค่ะฟังจนกว่าจะเข้าใจฟังอีกค่อยๆเข้าใจอีกทีละเล็กทีละน้อย
6: เข้าใจในเนื้อหาที่พูดนะคะ
2: เข้าใจว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไ
6: ไม่ทันกิเลสเรื่องราวมากมาย
2: ไม่ต้องไปทันอะไรนี่เรากำลังจะไม่ทันจึงหาทางทันหรือยังไงคะความจริงก็คือว่ากว่าจะรู้อย่างที่ได้ฟังน่ะอีกนานและถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยไม่มีทางที่จะละคลายการที่เคยเข้าใจว่ามีคนในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้แยกออกไปด้วยความเข้าใจถูกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้และก็ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำและคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนี่คือผิดมาตลอดจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: ค่ะหนูพยายามฟังคิดตามเข้าใจแล้วก็จะตัดตอนเป็น
2: ทั้งหมดเป็นการทำ
6: และเรื่องราวอ่ะคะอาจารย
2: ์นี่ค่ะเป็นการทำเรื่องราวมีหรือเปล่าถ้าไม่มีจิตมีคิดไหมแค่จะรู้ว่าขณะนั้นถ้าไม่คิดก็ไม่มีค่ะทุกเรื่องถ้าไม่คิดไม่มีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องสนุกเรื่องทุกเรื่องถ้าไม่คิดไม่มี
6: มันก็ไปพัวพันกับความรับผิดชอบที่ต้องทำ
2: นี่แหละค่ะคือเราทั้งนั้นเลยฟังธรรมะก็จะเอาธรรมะมาประยุกต์มาใช้ให้เราทำงานเป็นอย่างนี้อย่างนั้นฟังแล้วก็เข้าใจที่ได้ฟังเท่านั้นจะให้เข้าใจเกินกว่านี้ก็ไม่ได้จนกว่าวันหนึ่งเห็นไหมคะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ไม่ใช่เราคิดด้วยความเป็นตัวตนที่จะหาทางที่จะเร่งรัดที่จะเกี่ยวข้องกับการงานของเราหรืออะไรอย่างนั้นขณะนั้นก็เป็นเราแต่เวลาฟังธรรมะเข้าใจว่าแต่ละหนึ่งขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งสะสมความเข้าใจเพื่อที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าชีวิตประจำวันจะเป็นอะไรก็เป็นธรรมะแน่นอนค่ะ
6: ขณะ
2: ธรรมตาความเป็นไปของธรรมะไม่ใช่ของใครแต่ของธรรมะ
6: นั้นขณะนั้นที่เครียดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะก็เป็นปกติที่จะไม่เข้าใจอย่างนั้นไป
2: เครียดเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เครียดเป็นธรรมะ
2: จนกว่าจะรู้ว่าเครียดไม่ใช่เรา
6: แม้แต่คิดว่าเครียดเป็นธรรมะยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ยังไม่วัน
2: แม้แต่ไม่ได้คิดก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยค่ะต้องมีความมั่นคงธรรมะหลากหลายแต่ฟังไม่พอเข้าใจไม่มากพอก็ยังคงเป็นเราหาทางต่อเมื่อไหร่ค่อยๆไม่หาทางฟังและเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าขณะที่เครียดก็เป็นอกุศลเท่าที่ได้ฟังแต่ยังไม่รู้จักขณะนั้นว่าไม่ใช่เราม
6: ีความรู้สึกว่าความเข้าใจตื้นมากเลยค่ะท่าน
2: คนอื่นก็คงเหมือนกันนะคะไม่ใช่คนเดียวยิ่งคนที่ไม่เคยฟังเลยจะเป็นยังไงคิดดู
6: ก็เลยเหมือนเป็นคนดื้อที่ฟังแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
2: ถ้าไม่ดื้อหมายความว่าฟังวันนี้เข้าใจวันนี้หมดกิเลสวันนี้เหรอคะ
6: ก็เห็นการสะสมที่คงสะสมมาน้อยมาก
2: เพราะฉะนั้นต้องตรงปัญญาคือความตรงถูกคือถูกผิดคือผิด
6: แล้วขณะบางขณะเหมือนเห็นโทษอกุศลก็ไม่ได้เห็นโทษจริงๆสิคะ
2: ใครเห็นแล้วคะก็ยังเป็นเราค่ะ
6: ก็ยังเป็นเราที่หวังจะไม่ทุกข์
2: จนกว่าจะเข้าใจขึ้น
6: ถ้าอาจารย์ย้ำคำว่าความหมายลึกซึ้งที่ถูกต้องของนี้ทุกข์จริงๆนะคะอาจารย์
2: เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับทุกอย่างที่มีขณะนี้เพราะเกิดขึ้นจึงมีแล้วก็ดับ
6: ซึ่งบางคนไม่ทราบตรงนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์
2: แน่ใจเลยคะตราบใดที่มีสภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะนั้นต้องดับนั่นไม่ใช่ทุกข์หรือ
6: ค่ะเพราะว่าพี่สะพ้ายบอกว่าไม่ฟังธรรมเพราะเขาไม่ถูก
2: เรื่องของคนอื่นเรื่องของความเห็นผิด
7: ท่านอาจารย์ครับธรรมะที่เห็นได้และกระทบได้ก็คือการเห็นในขณะนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่เห็นแล้วก็สามารถที่จะกระทบรูปารมณ์คือสีได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะขอเชิญคุณวิชัย
3: อะไรที่เห็นขณะนี้ครับ
7: สิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
3: กระทบกับอะไรครับ
7: กระทบกับจักขุประสาทะ
3: ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นสภาพที่เห็นได้และกระทบได้รูปที่กระทบกันได้มีทั้งหมด12รูปก็คือประสาทรูป5แล้วก็วิสยารูปคือรูปที่เป็นอารมณ์อีก7รูปรูปเหล่านี้ทั้งหมด12รูปเป็นรูปที่กระทบได้แต่มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นได้ด้วยและกระทบได้ด้วยก็คือ วรรณรูปคือสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี
7: ้ค่ะและอาจารย์วิชัยคะธรรมะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็อย่างเช่นเสียงที่กระทบโสตประสาทะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เห็นเสียงได้ไหมครับ
7: ไม่ได้ค่ะ
3: แต่กระทบกับ
7: โสตประสาทะได
3: ้แต่ก็เห็นไม่ได้จึงไม่เป็นธรรมะที่เห็นได้และกระทบได
2: ้ขณะที่คุณพรทิพย์อ่านนะคะเพื่อเข้าใจอะไร
7: เพื่อเข้าใจสภาพธรรมะที่ขณะนี้ค่ะ
2: อ่านเพื่อที่จะจำว่าอ่านอย่างนี้แล้วก็ว่าอย่างนี้หรือว่าในขณะที่กำลังอ่านเนี่ยเห็นเลยว่าธรรมะอะไรที่เห็นได้คำพูดที่มีในพระไตรปิฎกนะคะตรงกับขณะนั้นที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเรื่องเห็นธรรมะอะไรที่เห็นได้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปนั่งจำแล้วมาถามว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงธรรมะที่เห็นได้แค่นี้ค่ะขณะนี้กำลังมีอะไรที่เห็นได้ถูกเห็นได
7: ้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะที่ทำให้
2: เท่านั้นใช่ไหมคะ
7: เท่านั้นอย่างเดียวเลยค่ะ
2: ก็จบเลยหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจไม่สงสัยใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นจริงๆขณะนี้ที่กำลังเห็นได้มีอย่างเดียวเสียงเห็นไม่ได้กลิ่นเห็นไม่ได้รสเห็นไม่ได้อะไรก็เห็นไม่ได้ทั้งหมดเว้นธรรมะเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็ตรงอ่านเพื่อเข้าใจขณะนั้นที่กำลังมีสิ่งนั้นกำลังปรากฏอย่างนั้นจริง
7: ๆแต่ขณะนั้นหนูก็ไปคิดถึงผัสสะ
2: ก็นั่นน่ะสิคะก็ทำไมไม่คิดถึงเดี๋ยวนี้ที่เห็นกำลังปรากฏเนี่ยตรงเลยกับที่ว่าเป็นสิ่งที่กระทบได้และเห็นได้ใช้คำว่าเห็นผัสสะนี่ไม่เห็นแน่ใช่ไหมคะใครจะไปเห็นผัสสะแต่ว่าใครจะไปเห็นเสียงก็เดี๋ยวนี้อะค่ะพูดถึงความจริงให้เข้าใจว่านี่แหละเป็นธรรมะแสดงตามความเป็นจริงและลึกกว่านั้นก็คือว่าไม่มีใครในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะแม้เพียงคำเดียวซึ่งเรารู้จริงๆพระบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ก็คือกำลังปรากฏให้เห็นได้เข้าใจแค่นี้เพราะฉะนั้นเข้าใจลึกจนกระทั่งถึงว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะประโยชน์คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องตรงกันแล้วก็ต้องค่อยๆทำให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่เพียงแต่เราจะมาจำว่าละอะไรที่กระทบได้แต่เห็นไม่ได้แค่ประโยคนี้นะคะกับขณะที่กำลังได้ยินเสียงเข้าใจขณะนั้นไหมว่าเสียงเนี่ยกระทบกับโสตประสาทะได้แต่ไม่เห็นเสียงเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่กระทบได้แต่เห็นไม่ได้แล้วโสตประสาทะเห็นได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
2: กระทบได้ไหมเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของการที่ว่าไม่ได้ฟังเพียงคำแล้วก็คิด
7: ด้วยโสตประสาทะค่ะ
2: คุณพรทิพย์อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็มีข้อความในพระไตรปิฎกข้อความในพระไตรปิฎกเป็นข้อความที่คุณพรทิพย์เคยฟังแล้ว
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดา บุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่992ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: คุณพรทิพย์อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็มีข้อความในพระไตรปิฎกข้อความในพระไตรปิฎกเป็นข้อความที่คุณพรทิพย์เคยฟังแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้พบข้อความนั้นกับการที่เคยฟังแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นเครื่องให้รู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่ว่าจะขณะนั้นกำลังกล่าวถึงอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นกล่าวถึงสิ่งที่สามารถกระทบได้และเห็นได้ต่อไปนี้ไม่ต้องสงสัยเลยถ้ามีความเข้าใจชาติหน้าเกิดเป็นใครมีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกก็เข้าใจหมายความถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ซึ่งมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดเพราะกระทบจากขุปสาทะได้แล้วก็เห็นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นคือต้องเป็นความเข้าใจนะคะข้อความทั้งหมดกับที่ได้ฟังมาแล้วไม่ใช่มาจำแล้วก็มาลืมแล้วก็ตรงนี้จำได้ตรงนั้นจำไม่ได้แต่ละคำแต่ละบรรทัดได้ต้องรู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอย่างไรและเพิ่มขึ้นด้วยขณะนั้นถ้าได้ฟังมามากพอนะคะสามารถที่จะละคลายความติดข้องว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีละเล็กทีละน้อยจากการที่เป็นดอกไม้เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นได้ก็ต้องมั่นคงว่าไม่มีใครเป็นแต่เพียงธาตุที่สามารถกระทบจากขู่ภาษาธาตุเดียวแล้วก็เห็นได้ธาตุเดียวด้วยธาตุอื่นๆไม่เห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เวลาที่อ่านข้อความอื่นในพระไตรปิฎกมีข้อความเกี่ยวเนื่องแสดงความละเอียดขึ้นแสดงความหลากหลายทรงจำแนกโดยประการทั้งปวงให้เห็นความเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพิ่มขึ้นสังขารขันธ์คือความเข้าใจขณะนั้นนะคะพร้อมทั้งศรัทธาตัตระมัชชตตาและโสภณธรรมอื่นๆขณะนั้นก็ทำหน้าที่เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเลยสักคนแต่สภาพธรรมนี่แหละกำลังทำหน้าที่ของสภาพธรรมนั้นๆ
5: เรียนถามอาจารย์คำปั่นนะครับปะละโตโคสะและโยนิโสมนสิการะมีความหมายอย่างไรครับ
1: พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก็แสดงถึงเหตุที่จะทำให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกเจริญขึ้นก็มี2ประการนะครับก็คือ 1. ปะละโตโคสะซึ่งความหมายก็คือเสียงจากผู้อื่นซึ่งคำนี้นะครับต้องมุ่งหมายถึงว่าเป็นการได้ฟังความจริงจากผู้ที่รู้ความจริงการที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงได้นะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังความจริงซึ่งก็คือพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะแสดงโดยใครก็ตามนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงพระสาวกที่ได้เข้าใจความจริงก็แสดงความจริงนั้นคล้อยตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหตุหนึ่งนะครับที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นก็คือต้องอาศัยการฟังจากผู้ที่มีปัญญาอีกประการต่อมาก็คือโยนิโสมนสิการะโยนิโสมนสิการะก็คือการใส่ใจอย่างถูกต้องแยบคาย
2: เพียงที่คุณคำปั่นพูดเมื่อกี้นี้ค่ะท่านผู้ถามเข้าใจหรือยังคะ
8: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์
2: เข้าใจนะคะ
8: ค่ะ
2: ไม่ใช่ผู้ถามแต่เป็นโยนิโสมนสิการะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปหาที่อื่นนะคะไปหาคำแปลว่าโยนิโสมนสิการะคืออะไรเป็นเจตสิกที่ใส่ใจพูดแต่ขณะนั้นนะคะไม่มีเรามีแต่จิตเจตสิกประเภทต่างๆที่เกิดดับสืบต่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาถามว่าเข้าใจหรือยังคะแม่บอกว่าเข้าใจขณะที่เข้าใจนะคะเพราะโยนิโสมนสิการะไม่ใช่เราต้องไปทำโยนิโสไปพยายามเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเข้าใจไม่ใช่มนสิการะแต่เป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกปัญญาเกิดตามลำพังไม่ได้เลยนะคะต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือโยนิโสมนสิการะเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องโยนิโสมนสิการะก็รู้ว่าขณะใดที่เข้าใจ ขณะนั้นแหละโยนิโสมนสิการะจึงเข้าใจตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องโยนิโสมนสิการะและตอนไม่เข้าใจเป็นอะไรคะใส่ใจโดยไม่แยบคายคำว่าอย่างนี้คิดไปอย่างอื่นไม่แยบคายแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราต้องไปทำเลยทุกขณะนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องเห็นทำเห็นต้องทำได้ยินต้องทำมนสิการะไม่ใช่เลยทั้งหมดเป็นธรรมะที่มีอยู่แล้วแต่ไม่รู้แล้วก็เรียกชื่อแต่ต่อไปนี้นะคะถ้าจะหาโยนิโสมนสิการะก็คือว่าขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเพราะเจตสิกนี้พิจารณาโดยแยบคายไม่ยาวเลยครับชั่วทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นต้องเกิดด้วยแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเข้าใจก่อนแล้วก็มีคำตามทีหลังได้เข้าใจภาษาบาลีว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมนสิการะเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทเพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นกุศลหมายความว่าขณะนั้นใส่ใจด้วยดีถูกต้องแยบคายนะคะจึงทำให้สามารถเป็นกุศลได้และถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ขณะนั้นก็ใส่ใจไม่ใช่เราคือทั้งหมดนะคะให้ทราบว่าไม่ใช่เราการที่จะกล่าวถึงเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก็เพื่อให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นเจตสิกนั้นๆซึ่งไม่ใช่เรา
8: ครับท่านอาจารย์ครับอาหารสี่นะครับสภาพที่นำมาซึ่งผลหนึ่งกวลิงกาลาหารอาหารที่เป็นคำคำซึ่งจะเป็นปัจจัยหรือว่าจะเป็นเหตุให้เกิดกลุ่มของรูปใหม่เพราะฉะนั้นกวลิงกาลาหารก็นำมาซึ่งรูปซึ่งท่านก็แสดงว่ารูปที่มีโอชาเป็นที่8ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาประการที่2ก็คือผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะสภาพที่นำมาซึ่งผลคือผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นนะครับนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยนำมาซึ่งจิตและถ้าเป็นปัจจัยให้รูปเกิดก็เป็นปัจจัยให้รูปเกิดด้วยอันนี้คือความเป็นอาหารของผัสสะประการต่อมานะครับมโนสัญเจตนาอาหารสภาพที่นำมาซึ่งผลคือเจตนาสภาพธรรมที่เป็นตัวกรรมแสดงกว้างๆนะครับก็คือถ้าสำเร็จเป็นกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปก็นำมาซึ่งภพ3ทำให้เกิดในบายภูมิถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนำมาซึ่งการเกิดในสุคติภูมิถ้าเป็นผลของกุศลกรรมเป็นต้นนะครับนี่คือมโนสัญเจตนาหารนำมาซึ่งภพ3แล้วก็ในความละเอียดนะครับเจตนานำมาซึ่งเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยนำมาซึ่งจิตแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปได้ด้วยและอาหารสุดท้ายนะครับก็คือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณคือจิตก็กว้างทีเดียวนะครับจิตเกิดขึ้นนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปได้ด้วยนะครับสำหรับจิตบางประเภทแต่ถ้ากล่าวถึงขณะแรกคือปฏิสนธิวิญญาณก็นำมาซึ่งนามและรูปก็คือนำมาซึ่งเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยแล้วก็นำมาซึ่งรูปที่เกิดเพราะกรรมคือกรรมชรูปซึ่งก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยได้นำสนทนาในความละเอียดของอาหารแต่ละประเภทแต่ละประเภทครับ
9: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับการเริ่มศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีนามธรรมและรูปธรรมในเบื้องต้นเข้าใจว่าก็รูปร่างกายทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นรูปแต่ละอย่างแต่ละลักษณะแต่ว่าความเป็นไปของอัตภาพหรือว่าชีวิตที่เป็นไปได้เนี่ยก็ต้องแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเกิดเลยครับท่านอาจารย์ก็ต้องมีการบริโภคอาหารนั้นการที่ต้องอาศัยอาหารเหล่านี้จะอุปการะหรือว่าเป็นเหตุเกื้อกูลให้รูปในร่างกายเนี่ยเป็นไปอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะไม่กี่คำเลยนะคะที่ทรงแสดงเรื่องของอาหารแต่ก็เป็นความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติไหนแม้แต่ปัจจุบันชาตินี้นะคะทั้งที่ตื่นมาทุกคนก็รับประทานอาหารก็ไม่ได้รู้ประโยชน์และความจริงและความจำเป็นที่ต้องรับประทานเกิดมาไม่รู้อะไรเลยวิญญาณอาหารหรือว่ามโนสัญเจตนาอาหารพวกนี้เป็นชื่อค่ะแต่เป็นชื่ออีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าตั้งแต่เกิดมาทำอะไรกันบ้างก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะ ก็ยังไม่ใช่ความเข้าใจจริงๆได้แต่เพียงฟังนะคะแล้วก็พูดตามถ้าเป็นจริงอย่างนั้นนะคะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นธรรมะแต่เป็นหรือยังคะแค่ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเพราะเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้ด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้และถ้าไม่มีใครบอกนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแม้แต่คำว่ากัปปริกรหารหรือว่าอาหารที่เรารับประทานทุกวันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเมื่อมีร่างกายที่จะไม่บริโภคอาหารเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปที่เกิดได้ค่ะเกิดระดับเร็วมากเรียกว่าไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่รูปที่กำลังเกิดดับแล้วก็เกิดจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดและเกิดมาแล้วก็ยังจะต้องมีการบริโภคอาหารซึ่งจะทำให้รูปนั้นดำรงอยู่ต่อไปได
9: ้ครับท่านอาจารย์ครับก็น่าคิดครับท่านอาจารย์ว่ารูปร่างกายเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือทรงแสดงไว้โดยว่ารูปเนี่ยต้องมีสมุฏฐานมีเหตุให้รูปนั้นเกิดขึ้นครับท่านอาจารย์ก็จะมีในส่วนที่เป็นเรื่องของรูปที่เกิดจากกรรมบ้างครับท่านอาจารย์ครับกรรมน่าจะให้เกิดรูปจะเริ่มต้นเข้าใจตรงนี้ยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ไม่เคยรู้จักรูปก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดรูปนะคะดอกไม้มีตาไหม
9: ดอกไม้ไม่มีตาครับ
2: ค่ะคนมีตาไหม
9: คนมีตาน
2: กมีตาไหม
9: ก็มี
2: ค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยเกิดจากกรรมหรือเปล่า
9: ไม่ได้เกิดจากกรรมครับ
2: ค่ะแล้วตาเกิดจากกรรมหรือเปล่า
9: ถ้าศึกษามาบ้างแล้วก็รู้ว่าเกิดจากกรรมครับ
2: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะจะพูดเรื่องไหนก็เหมือนกับว่าต้องไปตั้งต้นที่จะเข้าใจสิ่งนั้นที่กำลังพูดมิฉะนั้นแล้วก็เพียงแต่คร่าวๆนะคะแล้วก็พอบอกว่าต้นไม้มีตาไหมดอกไม้มีตาไหมธรรมดาก็คือว่าไม่มีแล้วทำไมคนสัตว์มีตาก็จะต้องมีความต่างกันระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะคือหมายความว่าต้องเป็นความเข้าใจจริงๆว่าจะพูดเรื่องอะไรทีละอย่าง
9: ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของตานะครับซึ่งขณะนี้ก็เห็นอยู่เห็นเนี่ยเป็นตาไหมครับท่านอาจารย์คือถ้าบุคคลที่เริ่มต้นนะครับก็รู้ว่าขณะนี้ก็กล่าวถึงตาโดยเข้าใจในที่ยังไม่ได้ศึกษาก็รู้ว่าตาเนี่ยเห็นแต่ว่าตาเป็นรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเริ่มที่จะเข้าใจว่ารูปที่เป็นตาเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรยังไงครับท่านอาจารย
2: ์สิ่งที่เห็นก็ต้องเป็นจิตใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ที่ใช้คำว่าเห็นเนี่ยต้องเป็นธาตุรู้รู้ว่าอะไรกำลังปรากฏให้เห็นมีสิ่งหนึ่งแน่นอนนะคะที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่รู้ว่ามีสิ่งนี้แหละก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งใช้คำว่าจิตหรือใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ทั้งหมดก็ต้องเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่บริโภคเข้าไปเป็นคำคำหรือว่าอาหารซึ่งได้แก่ผัสสะคือไม่ค่อยอยากจะใช้คำภาษาบาลีนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มฟังเนี่ยก็คงจะสับสนแต่ว่าถ้าเราพูดให้เข้าใจทีละอย่างทีละอย่างให้ชัดเจนเนี่ยก็จะดีกว่าเหมือนกับว่าเขาอ่านมาแล้วเขารู้มาแล้วเขาได้ยินสี่คำนี้เขาคุ้นเคยกับคำสี่คำไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะจริงๆและความละเอียดมากนะคะแม้แต่รูปที่ตัวมีนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าบางรูปเกิดจากกรรมนี่คำใหม่เหมือนกันนะคะเจตนาการกระทำที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างแม้ว่าดับไปแล้วแต่เป็นเหตุย่อมนำมาซึ่งผลเป็นมโนสันเจตนาหารเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ต้องเรียงตามลำดับก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงอาหารที่เป็นคำคำแล้วก็มาพูดถึงเรื่องกรรมก็จะไม่พ้นจากการที่ว่าต้องเกี่ยวข้องกันว่าขณะนี้ค่ะกำลังเป็นกรรมหรือเปล่าเมื่อเป็นกรรมแล้วดับไปแล้วเป็นเหตุนำมาซึ่งผลที่อะไรนี่อย่างละที่เป็นอาหารนะคะและขณะนี้จิตที่เห็นเกิดขึ้นนำมาซึ่งอะไรไม่ใช่เกิดมาเฉยๆนะคะ ขณะนี้ที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและมีรูปเกิดด้วยตามประเภทของจิตนั้นๆ
5: okay.
2: เรื่องยุ่งยากหรือยังคะเรื่องของอาหารหรือว่าไม่ยากง่ายค่ะเดี๋ยวนี้เองกำลังเป็นอาหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอาหารที่เป็นคำคำเพราะเหตุว่ารับประทานเป็นมื้อเป็นคราวแต่ว่าอาหารอื่นนะคะมีโดยเฉพาะเรื่องนามอาหารเช่นวิญญาณอาหารได้แก่จิตเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าวิญญาณก็เข้าใจได้เลยค่ะเป็นสภาพรู้ซึ่งได้แก่ปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นจิตปรมัตถ์นั่นเองเพราะฉะนั้นวิญญาณเกิดขึ้นแล้วต้องนำมาคือมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันนะคะถ้าไม่มีจิตเกิดเจตสิกเกิดไม่ได้รูปก็เกิดไม่ได้ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากจิต
9: คือถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอาหารเนี่ยก็จะนำมาซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงเจตสิกถ้าอาจารย์ครับการที่จะเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้เห็นแล้วก็เมื่อจิตเห็นเกิดจะนำมาซึ่งเจตสิกคือยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าจิตเห็นไม่เกิดเจตสิกก็เกิดร่วมด้วยไม่ได้เจตสิกต้องเกิดกับจิตค่ะถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอาศัยที่เจตสิกจะเกิดเองไม่ได้ก็คือต้องมีวิญญาณคือจิตเป็นอาหารนำมาซึ่งการเกิดขึ้นของเจตสิก
9: หมายความว่าขณะนั้นก็ต้องมีธรรมะที่เป็นไปพร้อมกัน
2: ค่ะ
9: นั้นบางท่านก็ไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์ว่าคือเจตสิกคืออะไรยังไงคือทุกคำเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องเริ่มตั้งต้นตลอดเลย
2: ถ้าอย่างนั้นนะคะเอาอาหารเป็นคำๆก่อนดีไหมคะ
9: ครับได้ครับ
2: ค่ะใครไม่รู้จักอาหารเป็นคำๆบ้างหมายความถึงนะคะสิ่งที่กลืนกินเข้าไปขณะนี้มีดอกไม้อยู่บนโต๊ะเป็นอาหารได้ไหมได้เมื่อไรคะเมื่อกลืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นใครจะกลืนกินอะไรเข้าไปสิ่งที่กลืนกินเข้าไปนั้นนำมานะคะซึ่งรูปเพราะเหตุว่ารูปที่เกิดในขณะที่ปฏิสนธิเกิดขึ้นครั้งแรกเล็กน้อยมากต้องอาศัยรูปรูปอื่นแต่ว่ายังไม่ใช่ถึงเวลาที่จะบริโภคอาหารก็ต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนพวกนี้ขณะนั้นก็ยังไม่ใช่อาหารจนกว่าเมื่อไหร่บริโภคเป็นคำคำเมื่อนั้นก็เป็นอาหารซึ่งจะทำให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เพียงเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องอยู่ต้องกินไม่กินไม่ได้ใช่ไหมคะไม่กินก็ต้องตายเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงว่าอาหารที่เป็นคำคำก็หมายความถึงอาหารที่บริโภคเข้าไปก็เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งชีวิตที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้อันนี้คงไม่มีใครสงสัยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีที่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เมื่อมีมหาภูตรูปสี่ก็จะต้องมีรูปซึ่งอาศัยมหาภูตรูปนะคะซึ่งเป็นรูปพิเศษที่สามารถที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นได้ไม่เห็นใช่ไหมคะรูปนี้และเวลามีรสกระทบลิ้นเห็นไหมค่ะแต่ให้ทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่มีธาตุดินน้ำไฟลมต้องมีสิ่งที่สามารถกำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้เป็นอีกรูปหนึ่งจะใช้คำว่าสีหรือวรรณะก็ได้และก็ต้องมีกลิ่นและก็ต้องมีรสและโอชารูปเป็นรูปซึ่งเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วนะคะก็ทำให้เกิดรูปต่อไปจึงต้องมีการบริโภคเพื่อที่จะให้รูปดำรงอยู่ต่อไปได้แค่นี้ค่ะเรื่องนี้คงไม่สงสัยเรื่องอาหารรูปเพราะบริโภคทุกวันรับประทานทุกวัน
8: ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้สนทนาถึงความเป็นจริงของรูปอาหารคือกับวลิงกลาหารครับท่านอาจารย์ครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ถามทุกท่านว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านอาจารย์ครับพอได้เริ่มฟังเริ่มศึกษาว่าเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้อาหารแรกที่เป็นเรื่องของรูปธรรมสาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจในส่วนที่กล่าวถึงอาหารที่เป็นคำคำนี้ครับท่านอาจารย์ครับคืออะไรครับ
2: เมื่อเช้ารับประทานหรือเปล่าร
8: ับประทานครับ
2: นั่นแหละค่ะอาหารที่เป็นคำคำแต่ว่าใครจะรู้ว่านะคะอาหารที่เป็นคำคำที่เราบอกว่าเป็นผักเป็นเนื้อเป็นกุ้งเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นต้องมีธาตุที่เป็นใหญ่สี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมลืมคิด ใช่ไหมคะขณะที่กำลังบริโภคแต่ไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นจะกล่าวถึงรูปไหนก็ไม่ปราศจากมหาภูตรูปสี่และนอกจากมหาภูตรูปสี่นะคะยังมีอีกรูปหนึ่งที่กระทบตาได้อันนั้นไม่ใช่โอชารูปแต่เป็นรูปหนึ่งไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนไม่ตึงไม่ไหวไม่ใช่มหาภูตรูปเลยแต่เป็นรูปที่อยู่ที่มหาภูตรูปอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปนะคะวันณรูปก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นวันณรูปก็เป็นรูปหนึ่งซึ่งกระทบตาแล้วก็ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็มีการจำได้ว่าเป็นใครแต่ลืมว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบตาแล้วก็ดับไปนี่หนึ่งรูปนะคะอันนี้ไม่ใช่อาหารรูปเพราะฉะนั้นนอกจากธาตุดินน้ำไฟลมวันนะคือรูปที่กระทบตาได้ก็ยังมีกลิ่นมีรสรสไม่ใช่โอชารูปนะคะแต่รสเป็นรูปที่สามารถกระทบลิ้นแล้วก็ปรากฏเป็นรสต่างๆแต่ไม่ได้นำมาซึ่งจะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปมีธาตุดินน้ำไฟลมมีวันณรูปมีกลิ่นมีรสแล้วอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือรูปซึ่งก็มองไม่เห็นเหมือนกลิ่นก็มองไม่เห็นรสก็มองไม่เห็นแต่รูปนี้รูปเดียวที่เป็นโอชารูปที่สามารถที่จะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นจากการบริโภครูปนี
9: ้กับท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์คือถ้าไม่มีการที่จะได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับชีวิตธรรมดาที่มีการบริโภคอาหารแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือมีรูปที่เหมือนต้องกลืนกินเข้าไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ขึ้นมาที่จะยังให้อัตภาพนี้เป็นไปได
2: ้เพราะว่าเพียงรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอุตตุความเย็นร้อนนะคะไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยโอชารูปที่มีอยู่ในมหาภูตรูปด้วยและเป็นรูปพิเศษนะคะที่เป็นรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดขึ้น
10: เรียนสอบถามท่านอาจารย์ว่าจักลิงกลาหานเนี่ยค่ะรวมถึงน้ำที่กลืนกินเข้าไปแล้วก็น้ำลายด้วยไหมคะ
2: ทุกอย่างที่กลืนกินเข้าไป
10: แล้วทีนี้หนูก็คิดไปถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ที่เขายังไม่ได้กินอะไรแต่ว่ามันผ่านไปทางรกอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเด็กเนี่ยค่ะเขาจะกลืนน้ำคร่ำในตอนที่อยู่ในท้องแม่เป็นระยะระยะ
2: ค่ะเมื่อไหร่ที่มีอะไรที่กลืนกินเข้าไปเมื่อนั้นก็เป็นอาหารที่ทำให้เกิดรูปมิฉะนั้นเด็กนั้นก็เจริญเติบโตไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องพูดเลยนะคะถึงมนุษย์ถึงกบถึงไก่ถึงอะไรทั้งหมดนะคะเอาเป็น

่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092-777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: กับอธิศีลศีลนอกพระศาสนากับศีลที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมต่างกันอย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ10กรกฎาคม2559
1: ต้องมีศีลก่อนก็ขอถามว่าศีลอะไรเริ่มต้นที่ศีล
2: ศีลก็คงไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ศีล
1: อย่างนั้นแหละค่ะจะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: ก็เป็นพื้นก่อน
1: และเมื่อไหร่จะถึงได้ทราบข่าวว่ามีเด็กนักเรียนที่ซื่อสัตย์มากไปซื้อของเงินทอนเกินมาเขาอุตส่าห์จะไปคืนเงินนั้นและศีลอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมการศึกษาธรรมะต้องละเอียดต้องลึกซึ้งต้องเป็นเหตุเป็นผลต้องตอบได้เมื่อถูกและเป็นความจริงพวกเดรัจฉีมีศีลไหม
2: มีครับ
1: แล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือหลงผิด
2: เขายึดว่าศีลของเขานั่นน่ะเป็นหนทางที่ดีซะแล้ว
1: เหมือนเลยกับคำพูดเมื่อกี้นี้ว่าต้องมีศีลก่อน
2: ส่วนความเห็นที่สองที่เขาแสดงความเห็นที่ต่างกันเขาบอกว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรเนี่ยแล้วจะมีศีลได้อย่างไร
1: ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อไม่เข้าใจก็เป็นเรานั่นชื่อว่าศึกษาธรรมะนะถ้ายังคงคิดว่าศีลเป็นเราเพราะถึงแม้ว่าฟังธรรมะก็จริงแต่ความคิดความเห็นเดิมก็ยังมีอยู่แล้วก็ไปปนกันด้วยไม่ได้แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วจะถูกได้ยังไง
3: คืออ่านในเฟซนะคะมีคนก็บอกว่าศึกษาธรรมะน่ะต้องศีลก่อนค่
1: ะ
3: ก็เลยแสดงความคิดเห็นไปว่าก่อนจะถึงคำว่าศีลเนี่ยควรจะรู้อะไรที่เป็นความจริงก่อนนั้นดีไหมคะให้เข้าใจก่อนเราถึงจะไปเห็นความสำคัญของศีล
1: ได้ยินคำว่าศีลแล้วไม่รู้เลยว่าศีลคืออะไรไม่เข้าใจเลยแล้วจะทำไงควรจะถามเขาว่าศีลกับศีลสิกขาหรืออธิศีลสิกขาต่างกันยังไงไม่ว่าจะเป็นการสนทนาการอ่านหรืออะไรก็ตามต้องเพื่อความเข้าใจถ้าสงสัยก็จะได้สนทนากันเพื่อที่จะได้หายสงสัยในความต่างของศีลและศีลสิกขาและอธิศีลสิกขาและถ้าไม่มีความเข้าใจตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยพวกเดรัจฉีหรือใครก็ตามที่มีศีลแล้วเมื่อไหร่เขาจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่บอกว่าต้องตั้งต้นที่ศีลและตอนไหนล่ะที่จะเป็นความรู้ที่จะทำให้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วที่ถามว่าเมื่อไหร่จะตั้งต้นก็คือเมื่อฟังพระธรรมเมื่อไหร่เข้าใจความจริงเมื่อนั้นคือการเริ่มตั้งต้นที่กำลังฟังตามปกติเป็นศีลหรือเปล่า
2: ถ้าเข้าใจถูกก็เป็น
1: ฮะแล้วก็ตั้งต้นไหมล่ะในเมื่อต้องตั้งต้นที่ศีลก็เดี๋ยวนี้ยังไงที่กำลังฟังเข้าใจนี่ก็เป็นศีลแล้วที่ตั้งต้น
2: เป็นกุศลก็เป็น
1: กุศลและศีลแล้วก็เป็นศีลที่ทำให้เข้าใจถูกต้องด้วย
2: จะนำไปสู่ความเป็นอธิศีล
1: ต้องประกอบด้วยปัญญาความเข้าใจถูกเป็นศีลที่คิดเองกับศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงต่างกันละอธิศีลและสิกขาก็คือต้องประกอบด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกและเวลาที่มีปัญญาเข้าใจเป็นศีลหรือเปล่า
2: เป็นครับ
1: เป็นอธิศีลหรือเปล่า
2: ตอนที่เข้าใจธรรมะถูกต้องใช่ไหมครับ
1: และเป็นอธิศีลและสิกขาเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแสดงเห็นว่านำไปสู่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะมีความเข้าใจถูกไม่ใช่ศีลอยู่นั่นแล้วเว้น5ข้อแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงอริยสัจธรรมแต่ต้องตั้งต้นถูกต้องด้วยว่านั่นคือศีลนอกพระพุทธศาสนาศีลของพวกเดรัจฉีศีลของใครก็ได้แต่ว่าไม่มีปัญญาน่าจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องมีก่อนแล้วถึงจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเข้าใจความหมายด้วยก็ถามต่อไปได้ว่าที่ท่านบอกว่าต้องมีศีลก่อนลองบอกมาซิว่าศีลอะไรพอบอกแล้วและศีลนั้นจะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้หรือด้วยเหตุนี้คำสอนทั้งหมดเป็นเรื่องของความรู้ที่ทำให้ละคลายกิเลสจนกระทั่งดับกิเลสได้แม้แต่ไม่ฆ่าสัตว์ก็คิดว่าเป็นเราเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์เป็นผู้ที่มีศีลและยังเข้าใจผิดคิดว่าต้องเป็นศีลอย่างนี้แหละที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ขัดเราขณะนั้นจะขัดเกลาก็ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะขัดเกลาได้เพราะเมื่อมีปัญญาแล้วศีลก็เกิดขึ้นเพราะปัญญาขัดเกลากิเลสอย่างยาวและขณะที่มีความเข้าใจถูกต้องก็นำไปสู่การละคลายทุจริตและเพิ่มกุศลขึ้นใครก็ไม่สามารถที่จะไปทำได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะ บอกเขาว่าไม่ให้เขาฆ่าแต่เขาก็ฆ่าบอกเขาไม่ให้ทุจริตเขาก็ทุจริตเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องบอกใครแต่เป็นเรื่องให้คนเข้าใจถูกต้องว่าคืออะไรเมื่อเขาคิดว่าศีลธรรมดาสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ลองอธิบายสิคะว่าตอนไหนล่ะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมถ้าอย่างนั้นพวกเดรัจฉีทำยังไงก็ไม่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเขาเองเขาก็เว้นการฆ่าสัตว์อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะ
2: หลงติดในสำนักปฏิบัติว่าเมื่อไปสำนักปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีศีลขึ้นก็มีศีลอย่างนั้นสิ
1: ไม่ได้เขาเข้าใจเลยก่อนไปมีศีลหรือเปล่า
2: บางคนเขาก็มีอยู่แล้วนะ
1: ไม่ใช่ทุกคนมีศีลเลยค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ที่จะต้องให้เขาเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เขาการจะไปสำนักปฏิบัติก็เพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เขาเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ก็ไม่มีความเข้าใจใดๆที่จะทำให้เห็นว่าไม่ใช่เขาเพราะว่าเป็นตัวเขาตลอดที่อยากไปไปแล้วทำอะไรอีกก็ไม่บอกถ้าบอกก็บอกว่านั่งแล้วก็มีศีลมากขึ้นเพราะนั่งนะคะแล้วคำสอนเรื่องศีลก็มีก่อนการตรัสรู้และการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาตามศีลประเภทนั้นใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องศีลไว้ว่าอย่างไรก็เพียงแต่เป็นตัวตนที่เว้นทุจริตแต่ไม่มีหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นศีลประเภทนั้นไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจรรย์แล้วขณะนี้เดี๋ยวนี้เองมูลนิธิก็พูดเรื่องศีลและจะบอกว่ามูลนิธิบอกไม่ให้รักษาศีลได้หรือแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าศีลคืออะไรและศีลมีกี่ประเภทและศีลประเภทไหนที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมมูลนิธิทำอะไรผิดไม่ได้บอกใครให้ไม่รักษาศีลเลยแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีเราแล้วก็ศีลที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องประกอบด้วยปัญญามิฉะนั้นแล้วพวกเดรัจฉีที่รักษาศีลกันมาก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได
2: ้ความละเอียดนะครับเห็นความต่างไม่ใช่ว่าศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็หลับหูหลับตาแล้วทีนี้มีตัวตนที่จะทำศีล
1: ที่สำคัญที่สุดของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ใช่เราและถ้าเป็นศีลอย่างนั้นน่ะเป็นเขารักษาศีลหรือเปล่า
2: เป็นเขารักษาศีลแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแต่คำสอนของพระองค์ทุกคำให้เข้าใจค่ะจึงต้องตั้งต้นว่าคืออะไรแล้วก็กล่าวให้ชัดเจนว่ามีศีลกี่ประเภทและประเภทไหนนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมประเภทไหนไม่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรม
4: สนทนาธรรมที่แพริมน้ำจังหวัดนครปฐมวันที่9มกราคมพุทธศักราช2558
5: อาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่มาจากบ้านถึงเวลานี
1: ้ค่ะแค่คิดแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเร็วกว่านั้นมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเปลี่ยนจากเห็นเป็นได้ยินเปลี่ยนจากได้ยินเป็นคิดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี้เหมือนกับเดินไปตลาดนะคะแต่ความจริงเห็นชั่วหนึ่งขณะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เห็นแล้วก็ได้ยินตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงที่ไม่ใช่หมายความว่าใครจะต้องมาแสดงอะไรให้ดูนะคะแต่ว่าจากการฟังเนี่ยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรคงที่เลยเพราะว่าพอตื่นขึ้นก็ต้องลืมตาใช่ไหมคะจากลืมตาก็ต้องทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างไม่คงที่สักอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ไม่คงที่ค่ะกำลังมีเสียงนกแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเสียงนกแล้วเดี๋ยวก็เสียงนกอีกเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องมีการเกิดอีกเพราะเหตุว่ากรรมที่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะให้ผลแล้วแต่ว่ากรรมไหนจะทำให้เกิดที่ไหน
5: ทุกอย่างเป็นอนัตตาครับ
1: ถูกต้องค่ะแปลว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปพูดเหมือนธรรมดามากแล้วธรรมดาก็คือเป็นธรรมะคือธรรมะต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้ค่ะคือเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเกิดขึ้นเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะชั่วคราวแล้วก็ไปคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ต้องฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นนะคะโดยที่ไม่หวังว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้เร็วแค่ไหนมากแค่ไหนแต่ค่อยๆ คิดค่อยๆจำค่อยๆสะสมทุกอย่างเป็นความจริงซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็เพราะเหตุว่ามีการได้ฟังมาแล้วมากแต่ละชาติแต่ละชาติก็เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: ด้วยเหตุด้วยปัจจัยอาจารย์ช่วยอธิบายครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหมถ้าไม่มีหูได้ยินไหมธรรมดาธรรมดาค่ะเหมือนเดิมฟังยังไงก็ข้อความเดิมใน45พรรษาที่ทรงแสดงไว
5: ้ผมไม่เคยนึกฝันว่าจะมีโอกาสมาอยู่ตรงนี้เลยได้สนทนากับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: เมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ได้แต่คิดว่าเราจะมาที่นี่ใช่ไหมคะแต่ใครจะรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อวานนี้ที่เรากำลังคิดถึงที่เนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่าที่นี่คือตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เหมือนอย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราคิดว่าเราจะทำอะไรพรุ่งนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าทุกคนคิดถึงพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ถึงพรุ่งนี้จริงๆเมื่อถึงพรุ่งนี้แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้บางคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนก็มาไม่ได้ก็แล้วแต่จะคิดนะคะแต่ว่าจะเหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดได้จริงทุกคนคิดแต่จะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยนี่คือความหมายของคำที่ว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยพรุ่งนี้จะอยู่ที่ไหนคะบางคนอาจจะบอกว่ามูลนิธิแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มูลนิธิใช่ไหมคะจะได้ยินคำอะไรก็ไม่รู้และพรุ่งนี้ก็รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้แน่ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงพรุ่งนี้ธรรมดานี่คือธรรมะเป็นธรรมดา
6: อาจารย์คะทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นทุกข์ทั้งนั้นตั้งอยู่ทุกข์ทั้งนั้นดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีดับไปเหมือนกับทุกข์ขอได้อธิบายด้วยค่ะ
1: ค่ะคำนี้เป็นคำจริงนะคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฟังดูก็แล้วแต่ว่าบางคนก็คิดว่าใช่เลยแน่ๆชีวิตเป็นทุกข์แต่บางคนก็ยังสงสัยแล้วสุขไม่มีหรือเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมคะความสุขก็มีอาหารก็อร่อยไปเที่ยวไหนก็สนุกนะฮะแล้วจะเป็นทุกข์หรือแต่คำใดก็ตามที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนั้นเป็นวาจาสัจจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะเพราะฉะนั้นทุกข์ที่นี่หมายความถึงทุกอย่างไม่เว้นที่มีการเกิดขึ้นและต้องดับไปไม่เหลือเลยจำชาติก่อนได้ไหมคะมีชาติก่อนหรือเปล่าแต่ชาติก่อนไม่ใช่คนนี้แน่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะชาตินี้ก็มีหลายท่านค่ะที่กำลังคิดถึงมารดาที่จากไปตั้งหลายปีนะคะก็ยังคิดถึงด้วยความเป็นมารดาแต่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าคิดถึงมารดาชาตินี้นะคะแล้วมารดาชาติก่อนมีไหมก็ลืมแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นมารดาตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในชาตินี้นะคะยังจำได้แต่พอจากโลกนี้ไปเปลี่ยนละก็จำไม่ได้เลยว่าใครเคยเป็นมารดาคนที่เป็นมารดาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นชีวิตก็คือว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นไปนี่แน่นอนนะคะไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสแล้วยังมีปัจจัยคือกิเลสความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได้ยินเสียงบังคับไม่ให้ได้ยินไม่ได้เลยคิดบังคับให้ไม่คิดก็ไม่ได้เกิดแล้วทั้งนั้นตามเหตุตามปัจจัยส่วนที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็คือเป็นแต่ละวันพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้นะคะและต่อให้จะคิดถึงพรุ่งนี้ยังไงก็ตามเมื่อพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงพรุ่งนี้จริงๆจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าต้องมีแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีเหตุที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดชีวิตก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมดาถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะรู้แล้วว่า เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนที่จริงนะคะชีวิตก็จะพ้นไปจากสุขบ้างทุกบ้างไม่ได้ใช่ไหมคะที่บอกว่ากุศลบ้างอกุศลบ้างไม่ว่าจะก่อนฟังหรือหลังฟังธรรมะชีวิตก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ยังคงเป็นเราไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราฟังครั้งแรกเนี่ยก็ยากรู้ว่าถูกต้องแต่ก็เวลาที่เราจะมีทุกข์หรือมีสุขเนี่ยเราก็ลืมไม่ได้มีความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนฟังก็เข้าใจดีนะคะแต่พอผ่านนั้นไปก็ลืมอีกแล้วเพราะฉะนั้นก่อนฟังก็มีสุขมีทุกข์นะคะหลังฟังก็มีสุขมีทุกข์แต่มีความเข้าใจว่าสุขทุกข์นั้นไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้และความจริงก็จะเป็นเราได้ยังไงคะเมื่อเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีหลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วจนกว่านะคะจะไม่ใช่เราจริงๆเพราะเหตุว่าทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเกิดดับไม่ใช่ว่าเพียงพูดให้สบายใจหรือให้กลัวนะคะว่าเราก็แค่นี้เองไม่มีตัวเราอีกต่อไปมีแค่ธรรมะที่เกิดดับแล้วแต่จะคิดค่ะคนฟังธรรมะด้วยกันเนี่ยค่ะก็คิดกันหลายอย่างแต่ตามความจริงก็คือว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่ายังไม่รู้ความจริงอันนี้หรือว่าคิดว่าไม่ต้องรู้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ละคนพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพื่อให้เรากราบไหว้บูชาโดยไม่เข้าใจในพระคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นดอกไม้ธูปเทียนใดๆนะคะที่มีผู้ที่มีศรัทธานำไปสักการะบูชาไม่ใช่พุทธประสงค์ไม่ใช่การบูชาอย่างยิ่งถ้าการบูชาอย่างยิ่งนะคะก็คือฟังพระธรรมด้วยความเคารพไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือสมกับที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีมาแล้วก็ไม่ใช่ขณะเอ่ยนะคะเดี๋ยวนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้สามารถเข้าใจถูกต้องอย่างที่พระองค์ได้เข้าใจแล้วเพราะแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะก็ต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรและสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้ก็คือความไม่รู้แต่เพราะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะมีจริงๆแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะก็รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่เคยมีแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงณบัดนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งก่อนนี้เราจะไม่รู้ค่ะเราคิดว่าพระธรรมเป็นอีกเรื่องนึงนะคะได้ยินคำว่าอริยสัจจะปฏิจจสมุปปาทะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแม้แต่คำว่าศีลสมาธิพวกนี้ก็ได้ยินแต่จริงๆแล้วคืออะไรอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าโดยมากเนี่ยนะคะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงเริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดมาแล้วว่าความจริงคืออะไรสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยก็คือว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าและเราเคยรู้หรือเปล่าคะว่าเห็นเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่เป็นสิ่งใหม่มากสำหรับแต่ละคนที่จะได้ฟังเพราะว่าคิดเองกันมาตลอดนะคะบางคนก็อ่านธรรมะนิดนึงฟังธรรมะหน่อยนึงแล้วก็คิดเองเป็นหนังสือเป็นเล่มๆตั้งหลายเล่มนะคะแต่ก็ไม่ใช่พระธรรมตามที่ทรงแสดงไว้45พรรษาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่าไม่คิดเองแต่เริ่มรู้ความลึกซึ้งของแต่ละคำที่ได้ยินว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้จะไม่มีการเข้าใจคำนั้นๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่ไปเฝ้านะคะฟังพระธรรมท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกรูปแรกนะคะ พราะได้บำเพ็ญบุญมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นคนในครั้งนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมากมายหลายท่านที่เป็นสาวกนะคะฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ขณะนี้ทุกคนก็มีกิเลสแล้วไม่รู้เมื่อไหร่มีกิเลสพอทูตถึงกิเลสก็งงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะแล้วชัดเจนทุกคำแต่ว่าต้องทีละคำแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนถ้าขณะนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้เลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีและสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ตรัสรู้จะชื่อว่าตรัสรู้อะไรเพราะเหตุว่ากำลังมีจริงๆแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมดามากเลยแต่ไม่เคยรู้นะคะเริ่มฟังว่านี่แหละคำธรรมดาสิ่งธรรมดาเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ด้วยตัวเองได้นะคะจนกว่าจะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครเพราะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากเลยค่ะแล้วก็มีการเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเลยจึงลวงเหมือนว่าเที่ยงเช่นในขณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกคำว่าจริงหรือเปล่าขณะนี้ค่ะเหมือนมีเห็นกับมีได้ยินด้วยแต่ความจริงแล้วนะคะเสียงไม่ปรากฏทางตาให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะไม่เหมือนกันจะปรากฏได้ยังไงต้องปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะได้ยินแล้วก็ดับจากไม่ได้ยินเกิดได้ยินแต่ก็ไม่ได้ได้ยินตลอดไปได้ยินก็หมดไปแล้วดูเป็นธรรมดามากนะคะแต่ก็ไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่าความจริงคือกำลังเกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็สอนนะคะบางคนเข้าใจว่าพระองค์คิดเก่งคิดจนสอนอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่จากการเพียงคิดหรือเข้าใจนะคะแต่ต้องเป็นการใช้คำว่าตรัสรู้คือรู้แจ้งประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะในการจะเริ่มต้นด้วยคืออะไรก่อนและถึงจะศึกษาหรือเข้าใจเรื่องนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้อย่างจิตเนี่ยทุกคนก็เคยได้ยินเคยพูดได้ซ้ำไปคนนั้นใจดีคนนี้ใจร้ายและคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะใครที่คิดจะฝึกจิตนะคะไม่รู้จักจิตก็คิดจะฝึกจิตแต่ถ้ารู้จักจิตจะฝึกจิตไหนนะคะจะฝึกจิตที่กำลังเห็นเลยค่ะเห็นเกิดและดับแล้วจะฝึกจิตที่ได้ยินได้ยินก็เกิดขึ้นและดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแต่ละคำนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆฟังนะคะไม่ใช่เราสามารถที่จะรู้ความจริงได้ทันทีแต่เริ่มรู้ว่าชีวิตก็คือแค่นี้เองนะคะจากไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็อย่างคร่าวๆก็คือว่าแล้วก็จากโลกนี้ไปและระหว่างที่อยู่ในโลกก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสนุกสนานนะคะแล้วก็ลืมหมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยโดยเฉพาะถ้าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักขณะจิตเดียวจะเอาเงินซื้อสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะไปขอร้องใครว่าขอมีชีวิตอยู่ต่อสักอีกหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครข้อสำคัญคือก่อนจากโลกนี้ไปไม่ได้เข้าใจถูกไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มี
7: เรียนท่านอาจารย์ครับก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงคือผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมแล้วก็กุศลกรรมเนี่ยไปสั่งสมอยู่ตรงไหนเพราะว่าจิตแต่ละดวงมันก็เกิดและดับไปดับไปนะ
1: ค่ะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะนะคะแล้วก็ดับเร็วมากการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้มาจากไหนมาจากจิตแต่ละขณะถอยไปแสนโกรธกลับไม่เคยหยุด มีปัจจัยที่จะให้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็จิตที่ดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนั้นนะคะมีการเห็นแล้วก็ต่อไปทำให้จิตขณะต่อไปจำสิ่งที่เห็นได้จิตขณะต่อไปก็มีความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นจนกระทั่งเป็นกุศลกรรมและอกุศลซึ่งได้ทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้มีจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลเพราะว่าเหตุเป็นจิตที่สามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นผลก็ต้องเป็นจิตคือทำให้เกิดจิตซึ่งสามารถจะรู้แต่ว่าต่างกันที่จิตประเภทหนึ่งเป็นเหตุและจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่จิตขณะแรกของชาตินี้มีไหมคะมีถ้าไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นอะไรอะไรไปแต่ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นนกเป็นเทวดาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งที่มีชีวิตสามารถที่จะเห็นได้ยินทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นสัตว์บุคคลที่เพราะมีจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะแรกของชาตินี้ต้องมีถ้าไม่มีจะมีขณะนี้ไม่ได้จิตเมื่อวานนี้นะคะดับไปแล้วก็จริงแต่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อถึงขณะนี
7: ้คล้ายๆส่งทอดกันไป
1: ไม่มีการส่งไม่มีอะไรเลย
7: ปัจจัย
1: ค่ะเป็นปัจจัยหมายความว่าสะสมอยู่ในจิตนั่นแหละ
7: สะสมไปเรื่อยๆ
1: ทุกขณะ
7: สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติมา
1: ถูกต้องค่ะถ้าไม่มีจิตขณะต่อไปสืบต่อไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจุดติจิตของพระอรหันต์ดับไม่มีจิตที่จะเกิดสืบต่ออีกเลยเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปได้
7: จิตไม่ได้สั่งรูปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
7: แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ารูปไม่รู้จะไปสั่งรูปยังไงรูปก็ไม่รู้เพราะว่าสั่งหมายความว่าอะไร
7: แต่ขณะเดียวกันรูปก็ทำให้เกิดจิตได้ใช่ไหม
1: โดยที่ว่าไม่ได้ต้องการจะให้จิตเกิดแต่ว่ารูปนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้
7: อย่างเช่นเราปวดท้องเวทนามันเกิดเพราะความปวดท้องอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ทุกอย่างที่จะเกิดค่ะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดนะคะมีปัจจัยมากกว่าหนึ่ง
7: กราบเรียนอาจารย์อีกครั้งนึงครับคือในเรื่องของมหาสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมนะครับเมื่อกายเวทนาจิตเนี่ยในที่สุดก็คือเรื่องเดียวกันและถูกขมวดรวมในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหมคะ
7: สรุปแล้วก็คือไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแต่เรียกพระเหตุว่าแสดงเห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะสามารถที่จะรู้ได้โดยที่ว่าแต่ก่อนนี้เคยยึดถือว่าเป็นร่างกายจึงเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือแม้แต่จิตเดี๋ยวนี้กำลังมีนะคะเพราะฉะนั้นการที่สามารถจะเข้าใจจิตรู้สภาพตามความเป็นจริงของจิตในขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ใช้ชื่อเพื่อให้เข้าใจว่าขณะนั้นเองนะคะกำลังรู้อะไรเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสติปัฏฐานยากนะคะ
7: ก็ยากครับพอผมเริ่มจากสมถะมาก่อนแล้วตอนหลังก็เลยเริ่มรู้ว่าความสมถะเข้ามากันมีความเกี่ยวข้องและสามารถยกสมถะขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีละคำสมถะคืออะไร
7: สมถะคือการสงบจากกิเลสทั้งสาม
1: ค่ะเมื่อไหร่คะ
7: ต้องตลอดเวลาแล้วครับ
1: ตลอดเวลาหมายความว่าไงคะ
7: ถ้าเป็นไปได้ก็จะทุกลมหายใจเข้าออก
1: ได้เลยค่ะ
7: ก็ตอนนี้คิดว่าได้แล้วครับ
1: ค่ะขณะนี้มีอกุศลไหมคะ
7: ก็คิดว่ายังมีแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะลดลงไปให้เรื่อยๆ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือว่าเป็นเราถ้ากำลังพยายามที่จะลดก็เป็นเรานี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องศึกษาพระธรรมนะคะเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละแต่ไม่ใช่เราละเห็นไหมคะต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะละตามลำดับละอะไรตามลำดับละความไม่รู้ซึ่งเราใช้คำว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจถูกต้องจริงๆนะคะเราก็ผสมปนกันคือเราคิดว่านี่เป็นสมถะแล้วก็จะยกสมถะขึ้นเป็นวิปัสสนาหรืออาศัยซึ่งกันและกันแต่ขณะนั้นความจริงก็คือว่ายังเป็นเราที่ทำสมถะแล้วก็เป็นเราที่กำลังจะยกสมถะนั้นขึ้นเป็นวิปัสสนาเป็นเรื่องของการละหรือเปล่าละที่นี่หมายความว่าละความไม่รู้ละความติดข้อง กว่าจะละได้จริงๆนะคะต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจขึ้นพระฉันจึงกล่าวว่านะคะสติปัฏฐานเป็นเรื่องไม่ง่ายเป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะเหตุว่าต้องนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องรู้จุดประสงค์ของการศึกษาว่าที่ฟังเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่เพื่อเราเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนมากนะคะพอได้ยินธรรมะเนี่ยค่ะอยากให้เราเข้าใจธรรมะอยากให้เรารู้ธรรมะอยากให้เราหมดกิเลสทั้งหมดก็คือว่าเพื่อตัวเราซึ่งความจริงกว่าจะเห็นโลภะกว่าจะเห็นการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจริงๆไม่ใช่ขั้นคิดนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับด้วยตั้งแต่การฟังเพื่อละขอประทานโทษนะคะยังไม่ทราบชื่อเลยค่ะ
7: ผมชื่อนายแพทย์คงเดชรีโทโชริตครับเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับ
1: ค่ะคิดว่าใครๆก็จะปฏิบัติสติปัฏฐานหรือทำวิปัสสนาได้หรือเปล่าคะ
7: ผมว่าไม่ทุกคนครับผมมีลูกน้องเป็นพันอยู่ในจังหวัดนครปฐมเนี่ยและในสำนักงานก็มีอยู่200กว่าคนขณะทุกบ่ายวันศุกร์เนี่ยผมจะพาไปเข้าวัดก็ยังไปได้แค่10คน20คนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความพยายามที่เราต้องพยายามทำแต่ส่วนเขาจะได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาอีกเรื่องนึงครับ
1: แล้วไปทำอะไรคะ
7: ก็ไปสนทนาธรรมผมก็จะสอนคือให้เขารู้เบื้องต้นในการดูว่าในการที่เราจะปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานการมีศีลอะไรไปเรื่อยๆครับ
1: ยังไม่ถึงสติปัฏฐานใช่ไหมคะ
7: ยังไม่ถึงครับ
1: เพราะว่าทุกคำเป็นคำวาจาสัตว์ทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกต้องถ้าเป็นคำของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธพจน์ทั้งหมดทุกคำนะคะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินชื่อว่าสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างโดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเนี่ยบางคนเขาก็อยากจะทำทันทีและบางคนก็บอกว่าวิปัสสนายังทำไม่ได้ทำสมถะซะก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยๆเป็นวิปัสสนาซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้แต่ว่าสามารถที่จะฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจในแต่ละคำเช่นสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรแล้วก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าและธรรมะต้องไม่ใช่คนหนึ่งคนใดนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเช่นอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ส่วนธรรมะที่ตรงกันข้ามคือวิชาหรือปัญญาเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะมาจากไหนเราคิดเองไม่ได้หรือว่าได้ยินธรรมะเพียงแค่นิดหน่อยๆนะคะก็จะให้เป็นปัญญาระดับที่กำลังถึงการที่จะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะจึงมีตั้งแต่ขั้นต้นท่ามกลางและที่สุดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นปริยัติซึ่งหมายความถึงพระพุทธพจน์นะคะท่านใช้คำว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆซึ่งเป็นความรอบรู้จะมีการปฏิบัติหรือปฏิปฏิไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองทำเองได้แต่คำว่ารอบรู้ก็น่าคิดนะคะเพียงทีละหนึ่งคำถ้ารอบรู้แล้วก็จะนำไปสู่ความเข้าใจจริงๆความรอบรู้ในคำต่อๆไปแต่ถ้าคิดว่าเราฟังมาแล้วมากและเรารอบรู้แต่ความจริงแล้วไม่ได้เข้าใจแต่ละคำอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเป็นความรอบรู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ประมาทนะคะรอบรู้ในแต่ละคำอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะว่าธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงที่สุดจึงทรงแสดงความจริงถึงที่สุดของธรรมะแต่ละคำด้วยเหตุนี้ไม่ประมาทนะคะสมถะไม่ใช่วิปัสสนาและสมถะคือสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นกุศลขณะนั้นจึงสงบแต่ถ้าขณะใดเป็นอกุศลขณะนั้นไม่ใช่สมถะไม่ใช่ความสงบส่วนวิปัสสนาก็เป็นสภาพปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เช่นคำว่าธรรมะขณะนี้เห็นมีจริงเป็นธรรมะเพียงขั้นฟังต่อเมื่อไหร่นะคะสามารถที่จะรู้เฉพาะเห็นไม่มีอย่างอื่นปะปนเลยเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่า ป็นผู้ที่กำลังรู้ลักษณะของเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะมีการรู้แจ้งถ้าไม่มีการได้ฟังธรรมะและเป็นผู้รอบรู้ก่อนแต่ว่าบางคนก็อาจจะปนกันผสมกันนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันเพราะก่อนการตรัสรู้เนี่ยค่ะก็มีผู้ที่เห็นโทษของอกุศลนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะใดเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็เจริญกุศลจนกระทั่งจิตตั้งมั่นจนกระทั่งถึงขั้นฌานจิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะเป็นวิปัสสนาได้ต้องแยกสองอย่างค่ะสมถะกับวิปัสสนา
7: คืออย่างคนทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ละคนก็เลยมีขี้อิจฉาขี้น้อยใจขี้โมโหขี้บ่นขี้นินทาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของลักษณะของอกุศลจิตตรงนี้ได้ครับ
1: ค่ะพระโสดาบันโมโหไหมฮะเป็นพระโสดาบันแล้วยังโมโหเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะไม่โมโหถูกต้องไหมคะแต่ว่าความเข้าใจธรรมะที่เริ่มค่อยๆมีขึ้นทำหน้าที่ของธรรมะนั้นถ้าไม่มีปัญญาน่าจะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่เห็นถูกเข้าใจถูกนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อกุศลทั้งหลายเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสะสมอัธยาศัยหลากหลายต่างกันมาในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างอัธยาศัยนะคะแต่สามารถฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ความจริงตามที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีปัญญาเราจะไปแก้เขาไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาน้อยใจไม่ให้เขาริษยาไม่ใช่ให้เขานินทาเลยก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะนอกจากว่าต้องเป็นความเข้าใจของเขาเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเขาด้วยแต่ว่าปัญญาเกิดขึ้นทำหน้าที่ของปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ดีที่สุดนะคะของความเป็นมิตรที่ดีเป็นสหายที่ดีมีความหวังดีก็คือว่าให้เขาได้เข้าใจถูกต้องในธรรมะเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งมากค่ะถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะประมาทก็เข้าใจผิดได้ยังแม้แต่คำว่าสมถะภาวนาคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทำแต่ไม่รู้ว่าความจริงขณะนั้นนะคะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ขณะที่ต่างกันของขณะที่เป็นกุศลกับขณะที่เป็นอกุศลจึงสามารถที่จะค่อยๆละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลจนมั่นคงถึงขั้นที่สงบชั่วคราวแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราจึงได้มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงธรรมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกที่เคยได้ฌานมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะก็มีมากแต่ผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วในอดีตนะคะก็สามารถที่จะทั้งได้ความสงบของจิตระดับนั้นแล้วก็มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องด้วยแต่ทั้งหมดต้องถูกต้องมิฉะนั้นก็เข้าใจผิดซึ่งใกล้เคียงกันมาก
7: เรามาศึกษาตรงนี้มากเราก็เกิดมีความรู้สึกว่าเออเราก็จะพยายามทำความเข้าใจในลักษณะอารมณ์เล็กๆน้อยๆตามความหมายที่ในพระธรรมนะครับ
1: ค่ะคุณหมอค่ะตรงนี้จะคลาดเคลื่อนนิดนึงนะเราพยายามตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะไม่มีการเป็นเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะไหนนะคะสติเกิดขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนเป็นสติระดับไหนเช่นสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี่ค่ะต้องเป็นอนัตตาแน่นอนเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยนะคะทุกอย่างในขณะนี้เกิดแล้วต่างหากไม่ว่าจะคิดก็เกิดแล้วไม่ว่าจะพูดนะคะก็พูดแล้วคิดถ้าไม่คิดพูดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้ค่ะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานไม่ใช่ไปทำให้เกิดแต่ขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะที่เกิดแล้วยังไม่ดับที่กำลังปรากฏสืบต่อ
7: เข้าใจและรู้เท่าทันใช่ไหม
1: ครับค่ะไม่มีเราเลยค่ะ
7: ครับ
1: ค่ะเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละความเป็นเรา
7: เช่นเวลาคนเขานินทามาเราได้ยินแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง
1: ยังเป็นเราค่ะยังเป็นเราที่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นกว่าจะถึงสติปัฏฐานไงคะเราจะต้องฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลย แล้วก็สิ่งนั้นเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงๆก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนเสียงปรากฏไม่มีเสียงก่อนคิดไม่มีคิดแต่ขณะใดที่มีสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นก็มีไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขณะนี้นะคะตามความเป็นจริงคือเห็นต้องเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ปรากฏถ้าปรากฏก็คือว่าไม่ใช่เราทำแล้วก็ไม่ใช่เราที่เห็นและเห็นที่เกิดขึ้นนี้ก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้ทั้งสองอย่างคือไม่รู้ทั้งการเกิดขึ้นและการดับไปของเห็นในขณะนี้และไม่ใช่เห็นด้วยนะคะได้ยินก็มีคิดนึกก็มีแสดงการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากของจิตที่อุปมาเหมือนกับนักมายากลนักมายากลก็ทำอะไรให้เราเห็นโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่เบื้องหลังรถทั้งคันหายวับไปกับตาเวลาที่เขาเปิดเผยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแสดงให้รู้ว่าวิธีกรรมวิธีการนั้นทำอย่างไรแต่ทั้งหมดยังช้ากว่าจิตมากมายเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกไม่ว่าจะเป็นรูปนะคะซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับและไม่มีใครสนใจเลยมีแต่เห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้นะคะเห็นสนใจในสิ่งที่จิตรู้แต่หารู้ไม่ว่าถ้าจิตไม่เกิดพร้อมเจตสิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏเลยปรากฏไม่ได้เลยเพราะไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะฟังจนกระทั่งสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานซึ่งเข้าใจถูกเป็นสัจจญาณมั่นคงนะคะไม่ไปทำอะไรเลยแต่รู้ว่าขณะนี้เองต่างหากถ้าสติสัมปชัญญะเกิดก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยที่ว่าสติเองก็เป็นอนัตตาค่ะเราฟังอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานจะเกิดแน่นอนเพราะเป็นอนัตตาแต่จากการที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังนะคะมีปัจจัยเมื่อไหร่ที่จะให้สติเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเมื่อนั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของสติซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยกว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะต้องรอบรู้แล้วก็ละคลายการที่จะหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าพยายามนะคะก็ยังเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าสภาพของจิตเนี่ยมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยโดยเราไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะและจิตขณะไหนบ้างที่ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างจิตเห็นนะคะไม่ต้องมีวิริยะเจตสิกไม่ต้องมีวิตกะเจตสิกต่างกับจิตอื่นมากมายและก็เป็นความจริงด้วยเพราะว่าแม้ไม่เห็นนะคะเรานึกถึงสิ่งที่เห็นแล้วเหมือนเห็นแต่ก็ไม่ใช่เห็นไม่มีทางที่จะเหมือนเห็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะเหตุปัจจัยได้เลยนี่ค่ะคือฟังเพื่อละคลายความไม่รู้ละคลายความติดข้องละคลายความเป็นเราเพราะลึกที่สุดลงไปนะคะก็คือเพื่อเราไม่ว่าคนที่ฟังธรรมะโดยไม่แยบคายนะคะเพื่อตัวเองจะได้ไม่มีโทสะไม่มีความหงุดหงิดจะได้ให้คนโน้นไม่เป็นอย่างนี้คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคะก็คือว่าเพราะยังมีความเป็นเราและเพื่อเราแต่ว่าธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องละโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะฟังและรู้ว่าเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าถ้าไม่เป็นไปเพื่อการละไม่ใช่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อให้ใครจะไปบอกให้ทำอะไรนั่นก็ไม่ใช่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ใช่เราละนะคะปัญญาทำหน้าที่ละเพราะปัญญารู้แต่อะไรที่ไม่รู้ละอะไรไม่ได้เลยเพราะที่ไม่ละก็เพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วนะคะจึงจะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสค่ะเพราะฉะนั้นละเอียดลึกซึ้งกว่าที่เราคิดถ้าไม่มีการสนทนากันเลยนะคะเราก็อาจจะเข้าใจโดยที่ว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆในความต่างของทุกคำซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆทุกคำ
7: มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าปฏิจจสมุปบาทท่านทีนี้คนทั่วไปพอได้ยินคำนี้ก็จะกลัว
1: กลัวอะไรคะ
7: กลัวไม่เข้าใจกลัวยากไปกลัวอะไรแล้วก็กลัวความหมายลึกซึ้ง
1: และจะหายกลัวได้ยังไง
7: ก็ต้องฟังบ่อยๆครับ
1: เวลาฟังแล้วกลัวไหมคะ
7: ถ้าตัวเองอะไม่กลัวครับ
1: แล้วปฏิจจสมุปบาทคืออะไร
7: จริงๆก็คือย่อลงมาก็เป็นอริยสัจ4
1: อริยสัจ4คืออะไร
7: ก็คือความจริง
1: ค่ะความจริงของอะไร
7: ของธรรมชาติครับ
1: ธรรมชาติอะไรและเมื่อไหร่
7: ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
1: ปัจจุบันคืออะไรคะเดี๋ยวนี้เลยคืออะไรบ้างปัจจุบันเดี๋ยวนี้คืออะไร
7: ที่มันเป็นจริงๆก็คือมีจิตเจตสิก
1: ค่ะคือเห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นที่สอนปฏิจจสมุปาทะใช่ไหมคะ
7: ครับผม
1: แล้วสอนเรื่องเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
7: อันนี้ไม่ทราบ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิจจสมุปาทะแน่นอนค่ะเป็นชื่อ
7: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะยุคนี้สมัยนี้ค่ะเป็นยุคซึ่งคนขาดการศึกษาพระธรรมคิดเองว่าพระธรรมคงไม่ยากปฏิจจสมุปาทะพูดกันได้ง่ายๆแต่ความจริงนะคะปฏิจจสมุปาทะคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรไม่ใช่พูดลอยๆแต่ต้องทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนี้จึงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องศึกษาโดยความเคารพอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าไม่รู้เลยสักอย่างเดียวแต่ละคำจนกว่าจะได้ฟังนะคะจิตอยู่ไหนบอกให้ระงับจิตฝึกจิตแล้วจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าเมื่อไม่รู้จักจิตคิดว่ามีเราที่สามารถที่จะฝึกจิตได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เป็นเราไม่ใช่การรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะไปตั้งต้นที่ปฏิจจสมุปาทะหรืออริยสัจจะเพราะฉะนั้นมงคลมีกี่ข้อคะทั้งหมด
7: 38ข้อ
1: 38ข้อหนึ่งก็คือว่าศึกษาใช่ไหมคะฟังธรรมะแสดงธรรมะสนทนาธรรมะถ้าไม่มีการฟังธรรมะจะสนทนาธรรมะได้ไหมคะจะเอาอะไรมาสนทนาฟังธรรมะแล้วสนทนาด้วยจึงเป็นมงคลเพราะว่าต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดแต่ว่าถ้าได้มีการสนทนาธรรมนะคะด้วยความเป็นผู้ตรงเพราะผู้ตรงเท่านั้นค่ะที่จะได้สาระจากพระธรรมข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าธรรมะตรงถ้าไม่ตรงจะได้ธรรมะคือสาระได้ยังไงก็ต้องหันไปจากธรรมะคือความตรงเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทนะคะเพียงให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยจิตมีแน่แต่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตก็น่าจะต้องพูดเรื่องจิตให้เข้าใจเจตสิกก็มีแน่รูปก็มีแน่ก็ควรที่จะพูดให้เข้าใจก่อนที่จะถึงปฏิจจสมุปาทะซึ่งแสดงโดยละเอียดว่าจิตและเจตสิกและรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรแต่ละหนึ่งไม่ใช่ว่ารวมๆกันเป็นปัจจัย
7: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมงคล38มีอยู่ข้อหนึ่งการได้เห็นสมณะอาจารย์จะเป็นบุญได้ยังไงเป็นมงคลได้อย่างไรถ้าเราได้มองเห็นเฉยๆเพราะว่าเขาบอกว่าสัตว์ต่างๆก็มีตาแล้วก็มองเห็นด้วยกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นสมณะคือใครหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคุณคำปั่นคะสมณะ
8: ครับสมณะก็คือผู้ที่สงบจากกิเลสนะครับผู้ที่สงบจากโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนะครับนี่คือความหมายของสมณะครับการเห็นสมณะเป็นมงคลก็ต่อเมื่อมีโอกาสได้เจริญกุศลประการหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ที่สงบระงับจากกิเลสนั้นคือผู้ที่เข้าใจความจริงแล้วก็จะมีการแสดงความจริงให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงจะเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญก็คือปัญญาเจริญขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะสงบต้องสงบจากกิเลสนะคะไม่ใช่นั่งคนเดียวในป่าหรือในห้องหรือที่ไหนนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสงบหรือไม่สงบจากกิเลสเพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะทำให้สงบได้จากกิเลสเพราะฉะนั้นเห็นสมณะคือเห็นผู้มีปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยความเข้าใจถูกด้วยความเห็นถูกเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจถูกไม่เห็นถูกดับกิเลสไม่ได้
4: สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่27มกราคมพุทธศักราช2558ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมซึ่งจะต้องมีความเข้าใจตั้งแต่คำแรกคือคำว่าธรรมะครับ
1: ก็เป็นการสนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริง เราก็ไม่มีโอกาสจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งจะได้ฟังเป็นครั้งแรกจะบอกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยถูกต้องไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นพระพุทธพจน์คือวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ก่อนนั้นไม่มีการรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ดูเหมือนจริงตั้งแต่เกิดจนตายเห็นจริงๆได้ยินจริงๆคิดจริงๆสุขจริงๆทุกข์จริงๆแต่ไม่รู้ว่าความจริงของแต่ละอย่างที่กำลังมีนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะทุกคนก็มีชีวิตอยู่ตามที่มีปัจจัยที่แต่ละคนเกิดมาต่างกันเห็นต่างกันคิดต่างกันชอบต่างกันแต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าทั้งหมดนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้ถ้าจะมีใครบอกว่าคำที่ได้ยินได้ฟังคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่มากไม่เคยได้ยินเลยต้องเป็นคำที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนการตรัสรู้ก็ไม่เคยมีใครได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะเริ่มเข้าใจความต่างกันของคนธรรมดาธรรมดากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าความเข้าใจจากทุกคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะต้องต่างกับคนอื่นแน่นอนด้วยเหตุนี้นะคะคิดว่าฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆได้ไหมเป็นคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนที่ได้ฟังเนี่ยจะเข้าใจว่าฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายมากเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกคำต้องไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่าเป็นคำจริงมากแค่ไหนระดับไหนไม่ใช่คำจริงธรรมดาแต่เป็นคำจริงที่ลึกซึ้งซึ่งมาพิจารณาแล้วก็รู้ว่าผู้ที่ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะตรัสคำต่างๆเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเรียกการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทฟังด้วยการเคารพในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้สาระจากทุกคำและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไกลมากจากการที่ฟังแล้วกว่าจะค่อยๆเข้าใจและรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเช่นคำว่าธรรมะเราได้ยินบ่อยแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะทุกกาละไม่ว่าในอดีตหรือว่าปัจจุบันหรือว่าต่อไปข้างหน้าสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เราไม่เคยทราบมาก่อนก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นเราแต่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยถูกหรือผิดถ้าถูกแล้วไม่ต้องฟังพระธรรมแต่ถ้ารู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้แล้วก็ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะที่ไม่เคยรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่ว่าในโลกไหนเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงแสดงนะคะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่แสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นเห็นเนี่ยนะคะใหม่ไหมคะเกิดมาก็เห็นเนี่ยใหม่ไหมใครๆก็เห็นใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจริงหรือเปล่าคือแต่ละคำเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่มีแล้วในขณะนี้แล้วไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังเผินแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ฟังจริงๆเนี่ยค่ะต้องทีละคำถ้าเข้าใจคำที่หนึ่งถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกคำที่มีจริงในขณะนี้ได้ ด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครก็มีผู้ที่สงสัยนะคะว่าทำไมต้องถามว่าเราเป็นใครพระดูเหมือนว่าทุกคนรู้ตัวนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครแต่ความจริงรู้จริง

0: ฟังคำจริงซึ่งสามารถจะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจริงทุกคำแต่ว่าต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจแค่ไหน
1: การที่จะมีความเข้าใจถูกต้องต้องเข้าใจทีละคำนั้นรู้ทุกคำกับเข้าใจทีละคำนี่คืออย่างไรครับท่าน
0: เช่นคำว่าธรรมะยกตัวอย่างเลยนะคะรู้แค่ไหน
1: เบื้องต้นก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆครับ
0: ค่ะก่อนนั้นเคยรู้ไหมคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
1: เคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ายุติธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมตั้งหลายคำที่มีคำว่าธรรมะแต่ว่าเข้าใจแม้คำว่าธรรมะคำเดียวจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมเข้าใจผิดหรือว่าคิดเองและคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเช่นสิ่งที่มีจริงๆภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยถ้าไปพูดกับเด็กๆธรรมะคืออะไรเขาจะตอบได้ไหม
1: ไม่สามารถจะตอบได
0: ้ไม่สามารถจะตอบได้นะคะแต่ถ้าบอกเขาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จะตอบได้ไหม
1: แม้กล่าวอย่างนี้ก็ยากจะเข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นรอบรู้ไงคะคือเริ่มจากการรู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้จักธรรมะไหมคะ
1: อย่างเช่นท่านอาจารย์เคยกล่าวถึงเรื่องของรูปเช่นแข็งเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ทุกคนก็รู้ว่าแข็งแต่ว่าที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยครับ
0: แต่ถ้าพูดภาษาไทยที่เราคุ้นเคยแข็งมีจริงไหมคะ
1: มีจริงคร
0: ับ ค่ะพอถามว่าแข็งมีจริงไหมตอบได้ทุกคนเลยว่าแข็งมีจริงแต่ไม่เคยรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะว่าไปศึกษาธรรมะอ่านธรรมะแต่รู้หรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้จริงๆว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงภาษาไทยใช้คำง่ายๆค่ะสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่มีจริงนั่นเป็นธรรมะแต่ถ้าไปคิดถึงภาษาบาลีธรรมะคืออะไรก็งงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดภาษาไทยหรือพูดภาษาไหนก็ตามการศึกษาธรรมะก็คือว่าศึกษาในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าคำนั้นเป็นคำภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ภาษาไทยเพราะว่าความหมายเปลี่ยนเช่นธรรมะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ภาษาไทยพอพูดธรรมะเราก็งงแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีจริงไม่งงแต่ก็ไม่รู้
1: เมื่อสักครู่กล่าวถึงแข็งก็รู้ว่าเป็นแข็งเนี่ยครับความรู้ที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่ารอบรู้ในแข็งเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะแข็งมีจริงไหม
1: มีจริงแน่นอนครับเพราะถูกต้องกาย
0: ควรพูดถึงแข็งเพราะแข็งมีจริงๆหรือเปล่า
1: ควรแน่นอนครับ
0: ควรแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าพูดทำไมเรื่องแข็งเนี่ยเหรอธรรมะนี่เหรอคะเป็นธรรมะคิดว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่คิดว่าแข็งนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แข็งมีดูเหมือนเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้จักแข็งถ้ารู้จักแข็งต้องรู้ว่าแข็งปรากฏที่ไหนและเมื่อไหร่ไม่ใช่คิดเองแข็งมีจริงๆแต่ทำไมแข็งปรากฏได้และแข็งตรงไหนและใครทำให้แข็งเกิดขึ้นและแข็งแต่มีตลอดเวลาหรือว่าแข็งเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเหมือนอย่างอื่นทุกอย่างไม่ใช่แข็งอย่างเดียวนะคะทุกอย่างที่มีนะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำและทุกคำที่ว่าแข็งชั่วคราวเพราะอะไรคะขณะที่เห็นไม่ใช่แข็งขณะที่ได้ยินไม่ใช่แข็งขณะที่คิดไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งปรากฏชั่วคราวหรือเปล่าดูเป็นธรรมดามากเหมือนก็จะมาพูดทำไมเรื่องแข็งและจะพูดต่อไปอีกนานเท่าไหร่จะจบเมื่อไหร่เรื่องแข็งอยากฟังเรื่องอื่นแต่ความจริงทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ไม่รู้ว่าแข็งก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเสียงก็มีจริงอย่างนี้

0: กลิ่นก็มีจริงอย่างหนึ่งรสก็มีจริงอย่างหนึ่งนะคะและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีจริงอย่างหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละทางและบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยชีวิตทั้งชีวิตที่เกิดมาเนี่ยทางตาก็เกิดมาเห็นเรื่อยๆหูก็ได้ยินไปเรื่อยๆจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รู้รสกายก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจก็คิดนึกเท่านี้เองค่ะในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งเป็นส่วนหนึ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเหมือนเสียงก็มีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็มีจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปด้วยความไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้ทั้งหมดแท้ที่จริงก็มีลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกันก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เมื่อแยกออกไปเป็นทีละหนึ่งก็จะปรากฏว่าแต่ละหนึ่งนั้นแสนสั้นอย่าลืมนะคะทุกคำที่ได้ฟังและลืมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงถึงที่สุดสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีจริงๆนี่คือสัจธรรมและถ้าศึกษาต่อไปฟังต่อไปอริยสัจธรรมด้วยชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะการศึกษาธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นเพราะอะไรคะยังไม่มีอย่างอื่นให้รู้แต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆยังไม่รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งมีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ว่าไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้น่าอัศจรรย์ที่ไม่มีใครทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะด้วย
1: ท่านอาจารย์ครับในความละเอียดของความจริงจริงถึงที่สุดประโยคนี้จะให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเข้าใจอย่างไรครับ
0: เห็นจริงเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือความจริงถึงที่สุดสิ่งที่เกิดดับไม่มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการเลยใครทำเห็นได้ถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะขณะนี้ไม่มีเห็นแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเห็นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่เกิดไม่มีค่ะถ้าเสียงไม่เกิดเงียบเสียงเกิดแต่ไม่รู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรเสียงดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักเสียงเดียวเสียงใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เสียงเก่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วดับมีอะไรเหลือบ้างแต่ก็มีสิ่งซึ่งเกิดอีกไม่ขาดสายเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นที่ได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมายความว่าไม่ใช่สิ่งอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบันดาลให้เกิดขึ้นเลยสักคนเดียวไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วเกิดแล้วก็ดับไปใครจะไปหยุดยั้งไม่ให้สิ่งที่เกิดดับไปก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วและไม่ให้เกิดอีกก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะต้องเกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นเกิดแล้วอนิจจังสภาพธรรมะที่เกิดมาเพียงชั่วคราวแล้วดับไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์น่าพอใจไหมคะแค่เกิดมาปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดละเป็นสิ่งที่ควรพอใจหรือเปล่าเพราะเหตุว่าหาอีกไม่ได้แล้วค่ะไม่กลับมาอีกด้วยถึงจะพอใจมากสักเท่าไหร่สิ่งนั้นก็ไม่มีวันที่จะกลับมาอีกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดมาแล้วก็ดับ เป็นทุกข์คือหมายความว่าไม่ควรเป็นที่ยินดีเพราะเหตุว่าลักษณะนั้นไม่เที่ยงแล้วก็เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเหตุนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นลักษณะที่สามัญญะทั่วไปกับสิ่งนั้นก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงถึงที่สุด
1: เป็นความละเอียดมากครับที่กล่าวถึงสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอย่างเช่นแข็งกับเห็นหรือว่าได้ยินก็เป็นธรรมะทีละอย่างการที่จะรู้สภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นก็ต้องทีละหนึ่งด้วยแสดงว่าสิ่งที่มีเห็นสีที่ปรากฏขณะที่ได้ยินสีนั้นก็ไม่เหลืออยู่แล้วครับ
0: ค่ะขณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะลึกซึ้งไหมคะใครจะรู้ได้ใครคิดที่สมควรจะรู้บ้างในเมื่อเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะชั่วคราวและก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงกับผู้ที่คิดเห็นประโยชน์เกิดมาไม่รู้จึงหลงอยู่ในโลกสุขบ้างทุกข์บ้างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดเพราะมีปัจจัยที่ควรเหมาะสมที่สิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนั้นก็เกิดแล้วก็ดับไปอยากให้เกิดไหมคะอยากให้เกิดเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยยังอยากให้เกิดอีกต่อไปไหมคะอยากให้เกิดก็เกิดแต่เกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยยังจะอยากให้เกิดต่อไปหรือเปล่า
1: แต่ก็ยังมีความพอใจอยู่ครับท่านอาจารย์บางครั้งก็อยากแต่ก็ไม่เกิดก็มีเหมือนกันครับ
0: เพราะอยากมีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่โกรธไม่ใช่เห็นทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชากว่าจะรู้แต่ละอย่างว่าเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการเวลาและรู้ว่าทำไมเราควรจะรู้คะเพราะเหตุว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะจากโลกนี้ไปทั้งที่อาจจะมีความติดข้องในความเป็นเราในรูปในความรู้สึกในทุกสิ่งทุกอย่างในสติปัญญาในอะไรก็ได้นะคะแต่แล้วก็ไม่เหลือเลยบังคับบัญชาไม่ได้รู้เสียดีกว่าไม่รู้เลยค่ะความจริงคืออย่างนี้แน่นอนค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ใช่หมายความว่าให้หมดกิเลสวันนี้นะคะแต่ว่ารู้ความจริงเสีย
2: การระลึกหรือสติปัฏฐานนะครับไม่ควรที่จะแสวงหาปัจจัยอื่นๆโดยละเลยโอกาสที่จะเข้าใจในขณะนี้ข้อความนี้นะครับไม่ทราบว่าจะสอดคล้องกับข้อความของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระเจ้าปุกสาติว่าไม่พึงประมาทปัญญาหรือเปล่าครับ
0: พูดถึงสติปัฏฐานต้องเข้าใจแต่ละคำไม่ใช่คิดว่าเข้าใจแล้วสติคืออะไรปัฏฐานะคืออะไร
2: สติก็คือสภาพที่ระลึกส่วนปัฏฐานะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สติระลึกได้นะครับ
0: ค่ะแล้วทำไมสติจะระลึกที่นั่นล่ะคะระลึกทำไมระลึกเพื่ออะไร
2: เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีปัญญาสติจะเกิดขึ้นระลึกสิ่งนั้นไหมเพราะเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นเช่นแข็งมีจริงนะคะจะระลึกที่แข็งเพื่ออะไร
2: การระลึกที่แข็งบ้างหรือว่าเห็นบ้างเนี่ยเป็นการระลึกสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
0: ทีละหนึ่งใช่ไหมคะพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงอะไรของแข็ง
2: เข้าใจว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของแข็งนั้นฮะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ระลึกที่แข็งหรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้ระลึกครับ
0: ไม่ได้ระลึกเพราะอะไร
2: เพราะมีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์อยู่ครับ
0: ถึงแม้ว่าควรรู้ควรระลึกแต่สติก็ไม่ได้เกิดระลึกเพราะความเข้าใจยังไม่พอ จะให้สติเกิดตามใจชอบไม่ได้เพราะว่าสติที่กล่าวต้องประกอบด้วยปัญญาที่รู้ประโยชน์ของการที่รู้แข็งว่าเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งไม่ใช่ใครเลยเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นโต๊ะแข็งเก้าอี้แข็งดอกไม้แข็งแต่ความจริงแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งโดยแข็งก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแข็งเกิดปรากฏและหมดไปและข้อสำคัญที่สุดการที่จะได้ยินได้ฟังว่าสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏต้องทีละหนึ่งยากไหมเป็นไปได้ไหมที่เดี๋ยวนี้มีทั้งเห็นด้วยมีทั้งได้ยินด้วยมีทั้งคิดนึกด้วยแล้วจะเกิดสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้เฉพาะแข็งเพียงอย่างเดียวไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยต้องมีปัญญามากพอที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสติสัมปชัญญะที่สามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งอย่างและเข้าใจความหมายของคำว่าหนึ่งอย่างหมายความว่าต้องไม่มีอย่างอื่นเลยยากไหมเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกของผู้ที่ฟังพระธรรมไม่ใช่ไปเชื่อตามหรือคิดเองแต่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ได้ตรัสไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปประจักษ์การเกิดดับหรือไประลึกรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความต้องการได้แต่เห็นความเป็นอนัตตาว่าแม้สติก็บังคับบัญชาไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัญญาจะไปหวังอะไรจะให้สติเกิดสติก็ไม่เกิดค่ะคอยสักเท่าไหร่สติก็ไม่เกิดแต่ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นสติเกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะมีปัญญาที่ได้เข้าใจแล้วโดยไม่หวังโดยไม่รอแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะไปทำอะไรกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้พอที่จะเริ่มเข้าใจขึ้นหรือยังคะเห็นไหมคะอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนที่จะต้องไปนั่งปฏิบัติธรรมแต่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังพระธรรมคือวาจาสัจจะพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง
2: แล้วก็ผมเคยได้ยินคำหนึ่งว่าคือจิตใจเนี่ยไม่ควรที่จะตกไปทางฝ่ายชอบและฝ่ายชังนั่นคือเข้าสู่ทางสายกลางหมายความว่าไม่ควรรังเกียจอกุศลที่เกิดขึ้นหรือชอบแต่กุศลที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: บังคับได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจทุกคำอกุศลเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: แล้วทำไมไม่พอใจไม่อยากมี
2: เพราะอกุศลเกิดกับเราครับ
0: ยังมีเรา
2: ถูกต้อง
0: ค่ะเพราะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความไม่รู้อยู่นะคะจะละความติดข้องความไม่อยากให้กุศลเกิดอยากให้กุศลเกิดอยากโน่นไม่อยากนี่ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตาลืมไม่ได้พระธรรมทั้งหมดเมื่อเข้าใจถูกต้องก็สอดคล้องค่ะไม่ขัดกันเลยแต่ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆเราเริ่มเพียงคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีหลากหลายและก็เป็นประเภทที่ควรจะได้รู้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าธรรมะมีจริงๆเนี่ยหลากหลายมากเนี่ยโดยประเภทและเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสติเราก็ยังไม่รู้เลยที่รู้ก็คือว่าเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะสติก็เป็นธรรมะด้วยแต่ธรรมะก็มีมากที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆอย่างไรก่อนซึ่งตามความเป็นจริงนะคะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าขณะนี้มีอะไรๆปรากฏให้เห็นให้ได้ยินเนี่ยนะคะและสิ่งที่มีจริงๆนั่นคืออะไรจริงทุกอย่างมีจริง แต่สิ่งที่มีจริงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้มีจริงๆนะคะแข็งมีจริงร้อนมีจริงเผ็ดมีจริงทุกอย่างมีจริงแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ร่างกายเนี่ยนะคะกระทบสัมผัสแข็งมีจริงไหมคะเป็นร่างกายของเราเป็นตัวเราหรือว่าเป็นแข็งคือเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดดับเนี่ยค่ะคือเราข้ามไปหมดเลยแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดจริงๆเริ่มจากคำเดียวคือธรรมะสิ่งที่มีจริงแล้วก็ค่อยๆฟังสิ่งที่มีจริงเนี่ยสามารถที่จะแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆต่างกันสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวของเราเป็นต้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นตัวเราแต่สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คือแข็งตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแล้วเป็นของเราหรือในเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดก็ได้จิตเป็นปัจจัยก็ได้อุตุเป็นปัจจัยก็ได้อาหารเป็นปัจจัยก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีอีกมากมายค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแต่ต้องตามลำดับคือต้องรู้ความจริงทีละอย่างว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยก็น่าคิดเดี๋ยวนี้กำลังเห็นรู้หรือเปล่าว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้จึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาได้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วแต่ละคำแม้ในภาษาไทยหรือภาษาไหนก็ตามฟังแล้วยังต้องไตร่ตรองเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เราจะข้ามไปรู้จนกระทั่งถึงสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาระดับที่จะรู้ความจริงที่กำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้ฟังธรรมะดูเหมือนทุกคนอยากจะใจร้อนปฏิบัติธรรมะสติปัฏฐานแต่เวลานี้อะไรก็ไม่รู้กำลังปรากฏและที่ตัวเนี่ยที่ว่าเป็นเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดรวดเดียวทันทีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะที่ต่างกันสองอย่างไม่ว่าโลกไหนสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสบังคับให้เสียงเป็นกลิ่นก็ไม่ได้ให้กลิ่นเป็นแข็งก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นฉันใดธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นก็มีปัจจัยซึ่งใครจะยับยั้งว่าเกิดแล้วไม่ให้เห็นไม่ให้รู้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงต่างกันเป็นสองอย่างทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดแล้วดับไปจึงไม่เป็นใครด้วยการศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้จึงติดข้องเมื่อติดข้องและไม่ได้สิ่งที่พอใจก็สามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ทุกโศกเศร้าหรือว่าทำทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของความไม่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่มีเราที่จะบังคับให้มีเห็นเดี๋ยวนี้บังคับให้มีได้ยินเดี๋ยวนี้แต่ว่ามีเสียงเดี๋ยวนี้ปรากฏกับธาตุที่เกิดขึ้นรู้เสียงบังคับให้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งที่สิ่งนั้นสามารถจะรู้ได้เช่นได้ยินรู้เสียงได้อย่างเดียวกำลังรู้กลิ่นจิตที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นไม่ได้ยินเสียงแต่รู้กลิ่นได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงซึ่งละเอียดมากแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะต้องอาศัยการฟังอย่างละเอียดและค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆละความไม่รู้
3: กล่าวถึงสิ่งที่ไม่จริงเพราะสมวัยซึ่งลักษณะของตนของตนจะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงที่สมวัยซึ่งลักษณะของตนได้อย่างไรครับ
0: ถ้าไม่มีการฟังสิ่งที่มีจริงก็มีจริงเจ้าค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่พอเริ่มฟังก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเจ้าค่ะถ้าทุกคนนั่งนิ่งเฉยๆจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงไหมคะแต่จากการสนทนาการฟังค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าจริงอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่า
3: สิ่งนั้นเกิดอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจสภาพที่เป็นความจริงนั้น
0: ถูกต้องเจ้าค่ะขณะนี้เห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดแล้วต้องมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นเห็นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาคือจักขุประสาทะรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกรรมในอดีตที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจถ้าเป็นผลของกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยไม่ว่าใครจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นแม้เพียงเห็นหนึ่งขณะก็มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นบังคับไม่ได้เกิดขึ้นและดับไปจึงไม่ใช่เราสักขณะเดียวที่เห็นเมื่อไรเกิดก็ไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะวันหนึ่งนะคะก็จะไม่มีเห็นอีกเลยไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกไม่มีอะไรจากโลกนี้ไปเพราะไม่มีปัจจัยที่จะให้ดำรงความเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยจากโลกนี้ไปเพราะเหตุปัจจัยระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จะเห็นหรือจะได้ยินจะสุขหรือจะทุกข์จะแข็งแรงหรือจะป่วยไข้ก็เพราะเหตุปัจจัยไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ยินคำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแสดงให้เห็นความจริงว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ไม่เคยเข้าใจว่าอะไรทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
1: ที่กล่าวถึงการเห็นตามความเป็นจริงนั้นอะไรที่เห็นและเห็นอะไรตามความเป็นจริงครับ
0: ข้อสำคัญที่สุดต้องทราบว่าการที่จะรู้ความจริงจะรู้ได้ด้วยอะไรเพียงด้วยการคิดหรือว่าเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเพราะว่าการศึกษาธรรมะที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนก็ต้องแต่ละหนึ่งเพราะว่าขณะนี้เห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราคิดนึกเป็นเราแข็งเป็นเราทุกอย่างเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่การที่จะรู้จริงๆว่าแต่ละหนึ่งต่างกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่รวมกันว่าเดี๋ยวเราก็เห็นเดี๋ยวเราก็ได้ยินและทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แค่นั้นไม่พอเพราะเหตุว่าไม่ได้หมายความว่าได้เข้าถึงลักษณะที่เป็นจริงของสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นจะคิดอย่างไรจึงสามารถที่จะทำให้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปได้จริงๆมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพียงแค่คิดละความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆด้วยเหตุนี้จึงกล่าวถึงการศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งเพื่อเข้าใจจริงๆว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นจะรู้ได้อย่างไรเฉพาะเห็นที่เกิดแล้วดับไม่ได้ดับพร้อมกันทั้งเห็นทั้งได้ยินเพราะเหตุว่าเห็นหนึ่งขณะไม่ใช่ได้ยินและเห็นกับได้ยินขณะนี้ก็ไกลกันมากมีจิตเกิดขั้นระหว่างเห็นกับได้ยินหลายขณะซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏทุกคนกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่ได้ปรากฏมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้ได้ยินแต่สภาพรู้ธาตุรู้ที่กำลังเห็นและที่กำลังได้ยินไม่ได้ปรากฏและถ้าธาตุนั้นไม่ได้ปรากฏจะรู้ถึงการเกิดดับของธาตุนั้นได้อย่างไรก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ว่าจะคิดอย่างไร ก็ยังคงเป็นเราเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะคือธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายแล้วก็เห็นเกิดขึ้นดับไปมีปัจจัยทำให้เห็นขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่เห็นที่เกิดขึ้นต่อจากขณะก่อนไม่ใช่ขณะก่อนเลยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริง
4: ๆทีนี้มาถึงการเล่นอะไรต่างๆที่เขาสามารถจะเล่นอะไรได้หลายๆอย่างเล่นตะกร้อหรือเล่นอะไรหรือยังไม่ถึงเหมือนกับว่าจิตสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าจิตเกิดดับเร็วมากไม่ใช่ว่ารับอารมณ์พร้อมกันหลายๆอย่าง
0: จิตเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วก็จิตจะเกิดพร้อมกันหลายๆขณะไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะเหตุว่าจิตแต่ละหนึ่งก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นขณะแรกที่ใช้คำว่าคนเกิดหรือสัตว์เกิดถ้าไม่มีจิตเกิดไม่มีธาตุรู้เกิดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าถึงลักษณะความเป็นจริงว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้จะกลายเป็นสภาพที่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้สภาพของรูปต้องเป็นรูปจะเปลี่ยนไม่ได้แต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งธาตุอีกชนิดหนึ่งใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เหมือนใครจะไปบังคับให้เสียงไม่เกิดก็ไม่ได้ฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะบังคับธาตุใดๆเลยทั้งสิ้นก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเป็นธาตุรู้ต่างกับธาตุซึ่งไม่รู้อะไรเลยธาตุรู้ก็คือว่าขณะนี้กำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุรู้สีสันวรรณะขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยว่ามีแต่ขณะใดก็ตามที่มีสีสันวรรณะปรากฏขณะนั้นหมายความว่ามีธาตุรู้กำลังเห็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกับทางหูขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏต้องมีธาตุที่ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นที่ถูกได้ยินไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเสียงจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คำว่าจิตหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางกายบางครั้งอ่อนนิ่มบางครั้งแข็งลักษณะที่อ่อนนิ่มลักษณะที่แข็งปรากฏกับธาตุรู้เพราะธาตุรู้เป็นธาตุที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งนั้นจะอ่อนสักแค่ไหนจะแข็งสักแค่ไหนจิตสามารถจะรู้แจ้งหรือรสต่างๆเช่นรสเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากขมมากขมน้อยขื่นฝาดขณะที่จิตกำลังลิ้มรสเป็นธาตุรู้แจ้งในรสนั้นซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องใช้คำบรรยายหรือคำอธิบายสักเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับขณะที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเหมือนเสียงเจ้าค่ะเสียงคนคล้ายกันมากแต่ก็เสียงคนนี้ไม่ใช่เสียงคนนั้นเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่ามีธาตุรู้กับธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติคำให้รู้ว่าสำหรับสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปะแต่เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นรูปะธรรมะภาษาไทยเราก็เรียกว่ารูปธรรมส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยไม่ขาวไม่แข็งไม่เปรี้ยวไม่ขมไม่มีเสียงใดๆแต่เกิดขึ้นแล้วรู้เพราะฉะนั้นธาตุชนิดนี้ไม่สว่างไม่หวานไม่เค็มแต่เกิดขึ้นรู้เช่นขณะนี้ที่กำลังมีเสียงปรากฏเพราะธาตุนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงตัวธาตุรู้ไม่ปรากฏเลยไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่ขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงด้วยเหตุนี้ทรงบัญญัติคำว่าสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธาตุเราจะใช้คำว่านามธรรมก็ได้แต่ที่ใช้นามธาตุเนี่ยมีสองอย่าง คือหนึ่งธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตตะส่วนนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดกับจิตถ้าจิตไม่เกิดธาตุนั้นก็เกิดไม่ได้สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตใช้คำว่าเจตสิกแสดงว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตเช่นจำขณะนี้กำลังจำเห็นอะไรก็จำได้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งคือเห็นแต่สภาพจำเป็นสภาพที่จำแต่จิตไม่ได้จำจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งคือเห็นแล้วก็มีสภาพจำสิ่งที่ปรากฏบางครั้งเราชอบเราใช้คำว่าเราเพราะยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกเวลาชอบสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ชอบเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนเจตสิกเกิดพร้อมจิตต่างกันเป็น52ประเภทจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหนึ่งขณะทันทีที่จิตและเจตสิกนั้นดับไปจิตและเจตสิกที่ดับไปนั้นเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการเข้าใจอย่างนี้ก็ทำให้รู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราชอบเราไม่ชอบก็คือจิตเจตสิกส่วนสภาพธรรมะซึ่งปรากฏให้รู้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะซึ่งต่างกันเป็นสองประเภทคือนามธรรมกับรูปธรรมไม่มีเราเลยขณะเห็นเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาขณะที่ได้ยินเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูขณะที่ได้กลิ่นเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นที่ปรากฏขณะที่ลิ้มรสอาหารขณะนั้นก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้รสขณะที่กระทบสัมผัสทางกายขณะนั้นก็เป็นจิตที่กำลังรู้ลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งแต่รูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าถึงแม้ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นจิตเจตสิกเจ้าค่ะแต่รูปไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ธาตุรู้แล้วก็ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นจิตเจตสิกรูปนั่นเองเจ้าค่ะ
4: คนเป็นจำนวนมากก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะไปค้นหาความจริงของชีวิตนั่นก็คือสัพพธรรมะที่มีจริงสิ่งที่เราจะไปค้นหาตามจริงเวลานี้ก็มีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปอย่างนี้อาตมาเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่ากระแสที่เป็นอยู่เวลานี้เนี่ยก็มาแรงแต่เราไม่ต้องไปกังวลหรอกเพราะว่าสัจธรรมย่อมเป็นความจริงเสมอวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะละทิ้งทางที่ว่าไม่ถูก
0: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยละเอียดยิ่งแต่ละคำลึกซึ้งผู้คนในสมัยนั้นได้บำเพ็ญกุศลอบรมเจริญปัญญาบารมีมาพร้อมที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์และสามารถที่จะเข้าใจได้แต่เวลาก็ห่างไกลกันมายุคนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสแสดงธรรมจากพระโอษฐ์เพราะว่าบุคคลในครั้งนี้ไม่เหมือนบุคคลในครั้งก่อนซึ่งพร้อมที่พอได้ฟังก็สามารถที่จะเข้าใจได้บางท่านฟังแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านถึงความเป็นพระอรหันต์นี่ก็แสดงความต่างกันของการเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยไม่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลในครั้งนี้คิดว่าได้ยินประโยคสั้นๆว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมโดยไม่เข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรและธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคำจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทำให้พระธรรมลบเลือน หรือว่าอาจจะเข้าใจผิดซึ่งเป็นการทำลายพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยความประมาทด้วยการไม่ไตรตรองด้วยการไม่เข้าใจแต่คิดว่าฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรบางคนก็คิดว่าฟังแล้วก็ไม่มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมะดีกว่าบางคนก็คิดว่าปฏิบัติธรรมะแล้วจึงจะเข้าใจธรรมะก็ยิ่งผิดใหญ่เพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางและงามทั้งที่สุดโดยพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นปริยัตติหมายความว่าเป็นสิ่งซึ่งบุคคลไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ทรงแสดงว่าขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินและดับคิดแต่ละคำเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแต่การเกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แม้แต่ในขณะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจักขุวิญญาณเห็นรูปารมณ์จักขุวิญญาณเป็นภาษาบาลีหมายความว่าเห็นขณะนี้เห็นรูปารมณ์รูปารมณ์คืออะไรรูปารมณ์คือเพียงสิ่งที่สามารถจะกระทบตาแล้วก็อายุสั้นมากทุกรูปจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะขณะนี้ระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินมีจิตเกิดดับเกินกว่า17ขณะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเร็วดุจมายากลจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงได้ก็ต้องเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเป็นปริยัติโดยรอบรู้เป็นสัจจญาณคือไม่เปลี่ยนคือมีการรู้ว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เห็นขณะใดก็ตามที่มีเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นต้องดับเป็นความจริงไหมถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นความจริงผู้นั้นเป็นผู้ตรงยังไม่รู้อย่างนี้สามารถจะรู้ได้ไหมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมไว้งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือไม่ได้เพียงแต่ตรัสว่าขณะนี้เห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับแต่ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงและตรัสคำว่าขันธ์ห้าหมายความถึงธรรมะใดๆก็ตามซึ่งเกิดดับเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตแต่ละหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นทุกขสัจจะเพราะเหตุว่าลักษณะของทุกขสัจจะนั้นก็คือสภาพธรรมะที่เกิดและดับทรงแสดงไว้อย่างละเอียดจะค่ะทีละหนึ่งมิฉะนั้นจะไม่ทรงแสดงเรื่องจักขุวิญญาณไม่แสดงเรื่องจักขุประสาทรูปไม่แสดงว่ารูปารมณ์คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบกับตาถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาจิตจะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยแต่ขณะนี้สิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏแสดงว่ารูปนั้นกระทบกับจักขุประสาทะไม่ใช่รูปตาอย่างที่เราเห็นตาดำตาขาวตาดำตาขาวเป็นสสัมภาระหมายความว่าส่วนประกอบซึ่งมีจักขุประสาทะอยู่ตรงกลางถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนมีตาทุกคนคิดถึงตาดำตาขาวแต่ขณะที่บอกว่าทุกคนเห็นทุกคนก็คิดว่าต้องอาศัยตาแต่ไม่รู้ว่าตาที่เรากล่าวถึงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรรูปทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจะมีรูปที่สามารถกระทบตาได้เพียงรูปเดียวซึ่งใช้คำว่าจักขุประสาทะจะมีรูปเดียวที่สามารถกระทบเสียงได้แต่ทั้งตาและหูและเสียงและสิ่งที่ปรากฏไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกแล้วก็ดับไปทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดไม่ใช่ให้คิดเองไม่ใช่ให้ไปรวมกันว่าเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายไม่เที่ยง เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเท่านั้นไม่พอเพราะใครๆก็รู้อย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะคิดธรรมะได้เองคิดเองเมื่อไหร่ผิดเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องศึกษาพระธรรมโดยการไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองมั่นคงเมื่อไหร่เป็นสัจญาณถ้าไม่มีสัจญาณกิจญาณไม่มีกตญาณไม่มีถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติไม่มีปฏิเวทะไม่มีนี่เป็นข้อความที่มีในพระไตรปิฎก
1: สภาพธรรมะที่เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือต้องมีสภาพรู้ธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นไปด้วยอย่างเช่นที่กล่าวถึงการเห็นสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมในทางตรงข้ามนะครับถ้าได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจซึ่งเป็นอนิจจารมณ์ก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นวิบากแต่ว่าเป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำมาแล้วส่วนจะมีความติดข้องยินดีพอใจหรือว่าไม่พอใจก็เป็นอีกขณะหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลครับ
0: สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าสภาพธรรมะเป็นอย่างเดียวไม่หลากหลายนะคะก็คงจะไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบเพราะว่าเหมือนกันเสมอกันหมดแต่เพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากถ้ากล่าวถึงก็คือว่ามีสิ่งที่น่าพอใจกับมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ยากที่จะรู้ได้แต่ที่พอจะรู้ได้นะคะคือกลิ่นทุกคนคงจะไม่ปฏิเสธเวลาที่มีกลิ่นที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันหมดไหมคะและเวลาที่มีสิ่งที่น่าพอใจก็ยังพอใจมากพอใจน้อยนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งนั้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็มีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเสียงที่ปรากฏทางหูก็มีเสียงที่น่าพอใจและเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกกลิ่นต่างๆรสต่างๆหรือสิ่งที่กระทบสัมผัสกายบางอย่างนะคะแม้แต่เป็นผ้าไหมชนิดเดียวกันแต่ก็ยังมีข้อความในครั้งอดีตว่าผ้าไหมแคว้นกาสีแล้วก็แสดงให้เห็นความต่างว่าต่างกันตั้งแต่อะไรตั้งแต่สิ่งที่จะมาทำให้เป็นไหมหรือแม้แต่การทอหรือน้ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นชัดหรือว่ายุคนี้ก็มีกาแฟซึ่งแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนปลูกที่ไหนรสชาติเป็นอย่างไรน้ำไม่น้ำหรือน้ำอะไรที่ใช้ที่นั่นก็ต่างกันมันฝรั่งที่อร่อยมากบางประเทศอร่อยกว่าประเทศอื่นทั้งก็แค่มันฝรั่งต้มแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจได้นี่คือความละเอียดยิ่งนะคะแต่ว่าการที่สภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะไหนมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นที่น่าพอใจและขณะไหนไม่น่าพอใจด้วยเหตุนี้นะคะต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ว่าใครจะรู้เช่นเสียงที่ปรากฏทางหูมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมที่มีลักษณะของตนที่เป็นสภาวะธรรมนี่นะคะจะมีอายุยืนยาวกว่าจิตแต่ไม่มากคือจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งดับไปและเวลาที่มีการเห็นยังไม่มีความชอบหรือไม่ชอบเลยต่อเมื่อเห็นดับไปแล้วมีจิตเกิดต่อ3ขณะนี่นะคะแล้วก็ความชอบความไม่ชอบก็เกิดขึ้นในสิ่งที่ปรากฏแล้วจะรู้ได้อย่างไรจะเอาความชอบของแต่ละคนเป็นเครื่องวัดว่าสิ่งนั้นดีน่าพอใจชอบสิ่งนั้นไม่ดีไม่น่าพอใจไม่ชอบก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเห็นก่อนได้ยินก่อนได้กลิ่นก่อนแล้วชอบหรือไม่ชอบจึงเกิดขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็ไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงประมาณว่า เมื่อคนส่วนใหญ่พอใจสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องตรงกว่านั้นคือต้องตรงลักษณะที่ว่ามีสภาพธรรมะที่สามารถรู้แจ้งสิ่งนั้นซึ่งน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจดับไปแล้วภายหลังการสะสมของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะต่างกันไปว่าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเห็นดอกไม้ตอบได้ไหมคะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจยากใช่ไหมคะเพราะเป็นเพียงสีหลากหลายเท่านั้นเองถ้าไม่คิดว่าเป็นสีดอกไม้และสีอย่างเนี้ยชอบไหมตอบยากเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วจนกว่าจะปรากฏว่าเป็นดอกไม้สีต่างๆเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เกินกว่าวิสัยที่ใครจะบอกได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากเพียงแต่ว่ามีลักษณะของความพอใจเมื่อไหร่เราก็ประมาณว่าสิ่งที่จิตรู้ในขณะนั้นน่าพอใจหรือขณะใดก็ตามที่เกิดความขุ่นใจไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้ขณะนั้นก็พอประมาณได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ที่แน่นอนว่านอกจากสภาพธรรมะต้องมีความหลากหลายเป็นทั้งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ยังมีกรรมซึ่งเป็นเหตุถ้าเป็นกุศลกรรมกรรมหมายความว่าเหตุที่ดีกุศลกรรมเกิดแล้วต้องมีผลซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นในภายหลังเมื่อกรรมนั้นได้กระทำสำเร็จลงไปแล้วเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยเมื่อไหร่ขณะไหนพูดลอยๆได้ไหมคะว่าเมื่อมีกรรมเป็นเหตุก็ต้องมีผลของกรรมผลของกรรมถ้าเป็นนามธรรมนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าวิบากหมายความว่ากรรมนั้นซึ่งเกิดเพราะจิตและเจตสิกที่ประกอบด้วยธรรมะฝ่ายดีดับไปแล้วก็จริงแล้วไม่มีผลหรือต้องมีผลนะคะแล้วผลนั้นอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่เมื่อเกิดเนี่ยค่ะก็แสดงถึงผลที่ต่างกันตั้งแต่เริ่มขณะแรกของชาตินี้ว่าเกิดเป็นอะไรเลือกเกิดก็ไม่ได้แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดไม่ดีไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดในนรกเกิดเป็นอสุรกายเป็นต้นเป็นผลของอกุศลกรรมถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นแล้วก็หลังจากที่เกิดแล้วล่ะมีผลของกรรมต่อไปหรือเปล่าเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงแต่เกิดมาแล้วก็หมดไปแต่เมื่อมีการเกิดแล้วดับไปจิตเจตสิกซึ่งเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะไม่มีใครไปยับยั้งได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อจิตเจตสิกขณะแรกเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้มีจิตเจตสิกเกิดสืบต่อเป็นผลของกรรมเช่นเดียวกันนะคะที่ทำให้เมื่อเกิดแล้วต้องดำรงอยู่ต้องเป็นไปยังคงเป็นบุคคลนี้ยังจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยนี่คือผลของกรรมและก็เท่านั้นหรือเพราะเหตุว่าขณะที่เกิดแม้ว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นเลยและจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่เกิดแม้จิตเกิดขึ้นนะคะต้องรู้อารมณ์แต่อารมณ์ของจิตขณะแรกไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้ซึ่งสามารถที่จะปรากฏได้เมื่ออาศัยตาจิตเกิดขึ้นเห็นเมื่ออาศัยหูจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีนะคะจิตที่ต้องรู้สิ่งที่ไม่น่ายินดีก็เป็นผลของอกุศลกรรมซึ่งเลือกไม่ได้เสียงดังๆเนี่ยค่ะใครชอบบ้างคะตกใจยังคิดว่าเป็นเสียงปืนเป็นเสียงระเบิดขณะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะพอใจในเสียงนั้นได้เลยแล้วเกิดได้ยินขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีกรรมที่เป็นอกุศลที่ได้กระทำไปแล้วจะไม่มีการได้ยินเสียงนั้นเลยทางหูฉันใดทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แสดงถึงเหตุและผลตามความเป็นจริงเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเมื่อผลมีก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นซึ่งเหตุก็มีสองคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นผลก็ต้องมีสองคือถ้าเป็นผลของกุศลกรรมก็เป็นกุศลวิปากะซึ่งภาษาไทยใช้คำว่ากุศลวิบากถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมใ จิตและเจตสิกนั้นก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่ทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจที่ทำให้กรรมให้ผลโดยการที่ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งเกินไปเนี่ยใครชอบเราไม่รู้เลยว่าที่แข็งเกินไปเนี่ยเจ็บนะคะถึงกับเป็นแผลได้ที่ถูกมีดฟันดาบฟันหรือว่าถูกยิงเป็นต้นก็คือสิ่งที่แข็งมากจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะว่าแข็งอย่างนั้นนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งที่กระทบก็ต้องเป็นทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ยากที่จะรู้ได้นอกจากสิ่งซึ่งพอที่จะรู้ได้เท่านั้นค่ะอย่างสิ่งที่ยากที่จะรู้ได้เช่นดอกกุหลาบหรือดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะจิตที่เห็นเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลใครบอกได้บางคนชอบบางคนไม่ชอบจะบอกว่าที่ชอบเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลแต่คนอื่นก็เห็นอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็อาศัยส่วนใหญ่เป็นประมาณว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ให้ทราบว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้ผลเพียงแค่ให้เกิดต่างๆกันให้ดำรงอยู่ตามกรรมว่าจะอายุยาวสั้นมากน้อยประการใดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่กรรมก็ยังให้ผลคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายห้ามไม่ได้เลยแต่ใจสามารถที่จะเกิดขึ้นหลากหลายเป็นอกุศลประเภทต่างๆก็ได้เป็นกุศลประเภทต่างๆก็ได้ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจนดับกิเลสหมดก็ได้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของความหลากหลายของธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธาตุคือสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดแล้วทั้งนั้นแต่ว่าไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ให้ไปทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเข้าใจหรือยัง
5: เรื่องของอิทธารมณ์หรือว่าอนิทธารมณ์ซึ่งก็เป็นลักษณะของอารมณ์หรือว่าสิ่งที่จิตรู้ซึ่งก็มีต่างๆกันอย่างแม้กระทั่งรูปก็มีทั้งรูปที่ปราณีตกับรูปที่ไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านอาจารย์แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่จะค่อยๆเข้าใจได้แค่ว่าเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏเพราะว่าเราจะไปรู้ว่าเป็นลักษณะของอะไรเป็นอิทธารมณ์แน่ๆหรือว่าอะไรเป็นอนิทธารมณ์แน่ๆ
0: เพราะว่ามีการเห็นก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะซ้ำๆกันจนกระทั่งเกิดเป็นนิมิตตะอย่างเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏบนโต๊ะที่เรามองเห็นเป็นดอกไม้แล้วก็ใบไม้เนี่ยค่ะดูทีละอย่างอันไหนอิทธารมอันไหนอนิทธารมค่ะรู้ไม่ได้เลยก็ไม่ต้องไปรู้สิ่งที่รู้ไม่ได้แต่ว่าสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าละเอียดมากแม้แต่กลิ่นน้ำหอมก็หลากหลายน้ำหอมบางกลิ่นรุนแรงมากไม่ชอบใช่ไหมคะแต่บอกว่าน้ำหอมเพราะฉะนั้นแม้แต่ลักษณะเดียวกันนี่ค่ะแต่ถ้ามากหรือแรงเกินไปก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยเหตุนี้จะไปรู้ทำไมจะไปคิดทำไมว่านี่อิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์นะคะเพราะว่าเกินกว่าที่เราสามารถที่จะรู้ได้แต่รู้ได้เพียงแค่ว่ามีจริงๆเพราะว่าเป็นผลของกรรมด้วยถ้ากุศลกรรมเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมชัดๆเช่นเสียงบ้างหรือว่าสิ่งที่แข็งมากๆกระทบร่างกายก็เจ็บขณะนั้นเราก็รู้ได้ว่าเป็นอนิจจารม
5: ณ์ยกตัวอย่างทางกายเนี่ยก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้ากระทบพอเหมาะสมก็เป็นสุขเวทนาถ้ากระทบอารมณ์ที่แรงอย่างที่ถูกตีหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวทนาก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยก็พอที่จะเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นทวารอื่นก็ยากใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่ต้องคิดไงพอจะรู้อะไรได้ก็แค่นั้นก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เราข้อสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ให้ไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยแต่ว่าเพียงที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะใช่คำว่าธรรมะก็ปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะอารมณ์ดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีหมายความว่าจิตขณะนั้นรู้สิ่งที่น่าพอใจเวลาใช้คำว่าอารมณ์ดี

0: ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สะสมมาอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
1: บางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีเขียวสีไหนเป็นอิทธารมณ์สีไหนเป็นอนิทธารมณ์เอาคนตัดสินไม่ได้แต่ว่าสภาพธรรมะมี2 อย่างคือสภาพธรรมะที่น่าพอใจอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่ไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความหลากหลายของธรรมะซึ่งปฏิเสธไม่ได้แม้แต่เสียงที่เราพอจะรู้ได้เสียงดนตรีเพราะๆแผ่วๆไม่ดังมากเสียงคอนเสิร์ตดังๆเนี่ยไปฟังคอนเสิร์ตให้อกุศลวิบากเกิดหรือว่ากุศลวิบากเกิดใช่ไหมคะแต่เสียงที่พระจริงๆนี่ค่ะเสียงดนตรีในสวรรค์อันนั้นแน่นอนอย่างผู้ที่ชำนาญดีดพินเนี่ยนะคะเสียงนั้นดังก้องไปถึง3เดือนความไพเราะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเพียงแต่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยหลากหลายทำไมสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ไม่ชอบแม้แต่จะเอาคนส่วนใหญ่เป็นเครื่องตัดสินก็ยังไม่แน่นอนเพียงแต่ว่าพอจะประมาณได้เท่านั้นเองเพราะเหตุว่าแม้แต่สีเขียวเนี่ยนะคะอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์พอจะรู้ได้ก็รู้ได้แต่ถ้าไม่สามารถจะรู้ได้ไปนั่งคิดทำไมเพียงแต่รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่ปัญญาเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงแต่สิ่งนั้นเพียงเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และเมื่อเกิดดับซ้ำๆกันก็ปรากฏสภาพที่เป็นนิมิตะพอที่จะปรากฏให้รู้ว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเท่านั้นเองค่ะอะไรที่พอจะรู้ได้ก็รู้ได้แต่จะรู้ถึงจิตหนึ่งขณะที่เกิดประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่เจตสิกนั้นเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดโดยฐานะเป็นปัจจัยใดเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แต่ฟังได้เข้าใจได้ประโยชน์อะไรคะเพื่อเห็นความไม่ใช่เราทุกอย่างแม้จะเกิดขึ้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทและจิตแต่ละหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยโดยฐานะของปัจจัยใดปัจจัยก็ยังหลากหลายอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่ฟังเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าขณะนี้เพียงกระทบสัมผัสเราจะไปรู้ถึงสภาพของเจตสิกที่เกิดกับจิตขณะที่กำลังรู้แข็งว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่ฟังแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาเปลี่ยนสภาพธรรมะไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าทรงแสดงไว้ว่าจิตนี้มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยโดยฐานะใดของปัจจัยประเภทไหนเท่าไหร่ให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดที่ใช้คำว่าปรมัตถะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือว่าศึกษาอะไรก็ให้เข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นให้ละเอียดและชัดเจนขึ้นด้วยเหตุนี้พระธรรมลึกซึ้งจริงๆเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีนานแสนนานมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นก็จะไม่มีคำต่างๆซึ่งเราได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงนั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะต้องศึกษาทีละคำจริงๆตอนนี้เราก็รู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ไม่มีอะไรจะตรัสรู้แต่ว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละซึ่งยังไม่เคยมีใครรู้ความจริงมาก่อนมีจริงมานานแสนนานและธรรมดาด้วยแต่เมื่อไม่รู้ก็ไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีปรากฏตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแต่เมื่อมีการตรัสรู้แล้วความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเนี่ยค่ะจึงมีคำมากไม่ใช่คำเดียวแต่ว่าทุกคำเนี่ยแสดงความจริงวาจาสัจจะที่จะให้เข้าถึงลักษณะที่ลึกซึ้งซึ่งมีจริงขอยกตัวอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏสิ่งที่สามารถเห็นได้กำลังปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงเมื่อไรมีเห็นเมื่อนั้นก็จะปรากฏว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้

0: ได้ขณะที่เสียงปรากฏมีได้ยินจริงๆเสียงก็จริงได้ยินก็จริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏจะรู้ว่าเสียงมีก็ไม่ได้สำหรับคนที่หูหนวกเสียงไม่ปรากฏเลยเขาจะรู้ไหมว่าเสียงเป็นยังไงพูดถึงเสียงเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้สำหรับคนที่ตาบอดต่อให้เราจะพรรณนาถึงรูปร่างสันฐานต่างๆสีสันต่างๆเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเพราะเหตุว่าไม่มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองคิดถึงดูที่เราใช้คำว่าโลกโลกะเนี่ยค่ะรู้จักโลกหรือเปล่าคะพูดคำนี้มาก็มากเกิดมาในโลกนี้เนี่ยใช่ละใช่ไหมคะโลกนี้มีประเทศต่างๆมีมหาสมุทรมีภูเขาท้องฟ้าก็พูดไปแต่ว่าโลกคืออะไรแม้เพียงคำเดียวถ้าไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะมีโลกไหมคะไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมีโลกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งใดๆเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดปรากฏไปที่ไหนก็มีนั่นก็คือว่าเมื่อมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีโลกเพียงแค่คำเดียวยังต่อไปอีกหลายหลายคำเช่นคำว่าบัญญัติภาษาบาลีก็เป็นปัญญัติแต่ก็ต้องรู้ว่ามาจากไหนแล้วก็คำนี้คืออะไรไม่ใช่เขาบอกว่าบัญญัติก็บัญญัติปรมัตถ์ก็ปรมัตถ์แต่คำว่าปรมัตถะหมายความถึงสิ่งมีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ปรมะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครทั้งสิ้นก็ไม่สามารถที่จะบันดาลได้นะคะเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะโดยเราไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยไม่ต้องไปทำให้เกิดขึ้นด้วยแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพธรรมะที่แข็งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเสียงเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกลิ่นทั้งหมดมีจริงไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้นอกจากปัจจัยทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วก็มีธาตุรู้ซึ่งก็ไม่มีใครไปยับยั้งว่าอย่าเกิดนะธาตุรู้นี่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องมีก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแข็งเกิดขึ้นมาได้ฉันใดไม่ใช่สภาพรู้ก็มีอีกธาตุหนึ่งต่างหากซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ต้องรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าขณะนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเกิดดับเลยถูกต้องไหมคะแสดงเห็นว่าการเกิดดับเนี่ยสืบต่อจนไม่เห็นการเกิดดับสืบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างลูกข่างเนี่ยค่ะหมุนให้เร็วมากมองเห็นไหมคะค่อยๆเคลื่อนไปหรือว่าจุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมทำไมเห็นเป็นวงกลมทั้งวงเลยแต่ว่าความจริงเพียงจุดเดียวที่ธูปที่มีไฟที่จุดไฟขึ้นแต่ว่าแกว่งเร็วๆก็เห็นเป็นวงกลมได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่จะแกว่งไปนั่นคือนิมิตตาหมายความว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเห็นเป็นดอกไม้บ้างเห็นเป็นใบไม้บ้างเห็นเป็นโต๊ะบ้างเห็นเป็นเก้าอี้บ้างเห็นเป็นอะไรบ้างก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามขณะนี้ที่ปรากฏเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้แต่ความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หมายความว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งสามารถจะรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่ว่าคนอื่นสามารถที่จะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นอบรมปัญญาจนกระทั่งเห็นความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงคืออริยสัจ4ได้อย่างเช่นที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็รู้ว่ารู้ได้แต่ต้องอาศัยการฟังสาวกคือผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วต้องเข้าใจ ปัญญาต่างหากที่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่ใช่เราที่เป็นการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ในความจริงจะไปรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะอย่างหนึ่งคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเมื่อมีการได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาจนเข้าใจแต่ละคำเช่นคำว่าปรมัตถธรรมจิตมีเจตสิกมีรูปมีเมื่อกี้นี้เราก็กล่าวคร่าวๆแล้วจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาจิตเห็นทางหูจิตได้ยินทางจมูกจิตได้กลิ่นทางลิ้นจิตลิ้มรสทางกายเดี๋ยวนี้จิตกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่เจตสิกเป็นสภาพที่เกิดพร้อมจิตแต่ว่ามีลักษณะต่างกันเช่นจำบ้างชอบบ้างรู้สึกต่างๆบ้างพวกนี้เป็นเจตสิกส่วนรูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแข็งก็แข็งเย็นก็เย็นร้อนก็ร้อนแต่รู้อะไรไม่ได้ด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะของตนเนี่ยจึงมี4คือจิต1ธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเจตสิก1ธาตุรู้ซึ่งเกิดกับจิตหลากหลายมากเป็น52ประเภทแล้วก็รูปซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ก็มีธาตุหรือปรมัตถธรรมอีกหนึ่งซึ่งต่างกับจิตเจตสิกและรูปธาตุนั้นคือนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงเพราะอะไรคะให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเสียก่อนเพราะว่านิพพานตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่างกันคือขณะนี้มีสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็ยินดีติดข้องในสิ่งนั้นเป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้เกิดมาขณะที่ยังไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นไม่ว่าภพไหนภูมิไหนทั้งสิ้นจะอยู่ในครรภ์มารดาเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นที่เกิดในครรภ์ก็มีแล้วแต่จะเป็นสัตว์ประเภทใดเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหลากหลายมากตามเหตุขณะแรกที่จิตนั้นเกิดขึ้นอะไรอะไรของโลกนั้นไม่ปรากฏเลยทั้งที่จิตเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะรู้อารมณ์ซึ่งต้องอาศัยตาหรือหูจมูกลิ้นกายแต่มีปรมัตถธรรมแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มีจิตเจตสิกรูปขาดไม่ได้เลยเกิดแล้วเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมต้องรู้ว่าไม่ได้มีชื่ออย่างที่เราเรียกกันแต่พระผู้มีพระภาคตรัสชื่อต่างๆเพื่อที่จะแสดงความหลากหลายของสภาพธรรมะนั้นๆว่าธาตุรู้นี้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตตะแสดงให้เห็นว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่คำนี้มีหลายคำด้วยจะใช้คำไหนก็ได้ใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้จะใช้คำไหนภาษาไหนก็หมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่เมื่อไม่เห็นการเกิดดับของจิตเลยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มีจิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่รู้ว่ามีจิตเพราะมีนิมิตตะให้รู้ว่าขณะนี้ธาตุรู้มีเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้ไม่ใช่หนึ่งขณะเลยเห็นซ้ำกันหลายขณะก็ปรากฏให้รู้ว่านี่แหละเห็นแต่ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่หมายความถึงเห็นหนึ่งขณะเลยถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเริ่มเข้าใจถูกตามเพื่อจะได้มีปัญญาค่อยๆละคลายความไม่รู้ที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ตรัสรู้ได้ก็คือว่าต้องอาศัยการเข้าใจอย่างละเอียดในแต่ละคำเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่ปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นก็เปลี่ยนลักษณะของปรมัตถธรรมหนึ่งปรมัตถธรรมใดไม่ได้เลยจึงมีชื่อหลากหลายอย่างโลภะสภาพธรรมะที่พอใจติดข้องต้องการไม่ต้องเรียกก็ได้ใช่ไหมคะชอบละอร่อยดีสวยละเพราะและพวกเนี่ยค่ะก็เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจมีหลายระดับขั้นเพราะฉะนั้นมีคำที่จะแสดงความหมาย ของสภาพธรรมะที่เป็นความติดข้องเนี่ยสิเนหาก็ได้ราคะก็ได้นันทะก็ได้อาสาก็ได้แล้วแต่ว่ามีลักษณะอย่างไรก็แสดงถึงระดับขั้นของสภาพธรรมะนั้นๆละเอียดยิ่งอาสาหมายความว่าอะไรคะภาษาไทยอย่างหนึ่งแต่ภาษาบาลีไม่ได้หมายความอย่างที่เราเข้าใจคุณคำปันคะอาสาหมายความว่าอะไรคะ
1: อาสาหมายถึงความหวังครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใครจะรู้คะอาสาแล้วหวังตลอดหรือเปล่าคะหวังทุกวันไม่รู้หวังจะได้ยินคำนั้นคำนี้อยากจะรู้นิพพานและหวังแล้วใช่ไหมคะอะไรอะไรก็ได้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังเกิดมาก็ไม่พ้นจากความหวังเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าอยู่ในโลกของความลวงเหมือนมายากลค่ะเวลาที่เราไปดูกลเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ได้ล่ะคะอยู่ดีๆก็หยิบนกออกมาจากหมวกเมื่อกี้นี้ก็ไม่เห็นมีนกแล้วก็ทำไมมีนกอยู่หรือว่ารถทั้งคันเนี่ยค่ะหายวับไปกับตาแต่ว่าพอเขาแสดงกลจะมีอะไรเป็นเครื่องตั้งสำหรับบังตรงนี้และมีเครื่องดึงไปตรงนั้นต่างๆเหล่านี้ก็เห็นว่าเกิดได้เมื่อแสดงอย่างช้าๆหรือบอกว่าวิธีเล่นแต่ว่าถ้าทำอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์แต่ความจริงทั้งหมดไม่น่าอัศจรรย์เลยทำได้หลอกกันได้จิตเร็วยิ่งกว่านั้นลวงยิ่งกว่านั้นทำให้รู้เหมือนกับว่าไม่ได้ดับไปเลยขณะนี้จิตหลากหลายมากเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินจิตเห็นต้องเกิดระดับไปก่อนจิตได้ยินจึงจะเกิดได้เพราะว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเป็นธาตุรู้ต้องรู้เพียงสิ่งเดียวในเมื่อเป็นจิตหนึ่งก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งแต่ปรากฏขณะนี้ว่าจำได้หมดเลยใครชื่ออะไรก็จำได้นั่งอยู่ตรงนี้ดอกไม้ก็รู้โต๊ะก็รู้ขวดแก้วก็รู้น้ำก็รู้ทุกอย่างไปหมดแสดงให้เห็นว่าความรวดเร็วยิ่งกว่ามายากลลวงให้เข้าใจผิดสิ่งที่มีจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เข้าใจว่าจริงเช่นคนจริงโต๊ะจริงเก้าอี้จริงเห็นอะไรตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะเห็นคนเห็นขวดแต่ว่าความจริงไม่ได้เห็นขวดไม่ได้เห็นคนเห็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งนะคะที่มีจริงที่สามารถจะกระทบตาแล้วมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นจึงปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนแต่มีละปรากฏให้เห็นละแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนและไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมีคำตอบที่จะทำให้เราสามารถรู้จักแต่ละขณะตามความเป็นจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะฟังแค่ประโยคเดียวข้อความเดียวหรือแม้แต่อาจจะใช้ว่าตอนหนึ่งตอนใดสูตรหนึ่งสูตรใดในพระไตรปิฎกแล้วคิดเองหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ผิดหมดเลยไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาที่ตรัสรู้เพราะได้ค่อยๆอบรมจนสามารถที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่คำว่าปรมัตถ์แม้แต่คำว่าบัญญัติแม้แต่คำว่านิมิตตะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีปรมัตถ์ใดๆเลยโลกก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีจะว่าเป็นคนเป็นสัตว์ภูเขาอะไรๆก็มีไม่ได้เลยแต่เมื่อมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยเกิดดับสืบต่อทุกอย่างที่เกิดต้องดับแต่ดับเร็วกว่าที่ใครจะคิดได้เพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดและดับใครรู้ไม่มีทางรู้ได้เลยเดี๋ยวนี้กี่ขณะคะเนี่ยคนนั้นคนนี้นั่งที่นี่ที่นั่นนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าจิตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วดับไปนิมิตตะไม่มีแต่เวลาที่จิตเกิดขึ้นซ้ำกันอย่างขณะนี้ค่ะเห็นต้องซ้ำเท่าไหร่เพราะว่าเกิดระดับไปเร็วมากและการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นคิดดูสิคะว่าจะเร็วสักแค่ไหนสภาพธรรมะใดก็ตามธาตุรู้เกิดขึ้นระดับไป จิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับไปพร้อมกันทันทีที่จิตเจตสิกนั้นดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยบังคับให้ห่างๆได้ไหมคะให้จิตนี้ดับไปนานๆและอีกจิตหนึ่งมาเกิดได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นอนันตระปัจจัยเปลี่ยนไม่ได้อนันตระหมายความว่าเกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยนี่คือสภาพธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อไม่รู้การเกิดดับของจิตทีละหนึ่งขณะก็ปรากฏให้เพียงรู้ได้ว่านิมิตของจิตขณะนี้ค่ะจะกระทบแข็งปรากฏใช่ไหมคะกี่ขณะนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็ปรากฏนิมิตตะของแข็งและจิตที่กำลังรู้แข็งเพราะฉันทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วปรากฏให้รู้ได้โดยนิมิตตะเจตสิกความรู้สึกเสียใจหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีทางจะเดือดร้อนเลยแค่หนึ่งขณะจิตระดับไปแต่เดือดร้อนมากเป็นทุกข์มากเพราะว่าความเสียใจเกิดสืบต่อเหมือนไม่ได้ดับไปเลยบางคนอาจจะเสียใจนานมากเลยแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นสภาพของเจตสิกเป็นสภาพความรู้สึกไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งทำให้เวทนาประเภทนั้นเกิดขึ้นเสียใจเห็นคนที่จากไปตายปัจจุบันทันด่วนหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นแต่ความเสียใจหนึ่งขณะไม่เดือดร้อนแต่พอมากๆเข้าทนไหวไหมเป็นนิมิตะของความเสียใจความดีใจก็เหมือนกันด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพียงปรากฏว่าสิ่งนั้นมีแต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงหลงเข้าใจว่าเที่ยงและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นจากปรมัตถธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตของแต่ละหนึ่งเวลานี้จำหรือเปล่าคะจำเป็นเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเป็นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อเห็นสิ่งใดจำสิ่งที่เห็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนมีคนนั้นไม่ได้หายไปเลยสักขณะเดียวสืบต่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยตลอดจะยิ้มจะพูดจะอะไรก็ยังคงเป็นคนนั้นเพราะจำก็สืบต่อไม่ปรากฏเลยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากจำเป็นจำรู้สึกเป็นรู้สึกโกรธเป็นโกรธโกรธหนึ่งขณะเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนแต่โกรธจนกระทั่งรู้สึกว่าวันนี้โกรธเพราะฉะนั้นนิมิตตะทั้งนั้นด้วยเหตุนี้นามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะจึงทรงจำแนกโดยขันธ์บางคนก็แปลว่ากองจะแปลว่าอะไรก็ตามแต่ได้ทั้งนั้นค่ะศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีความหมายเฉพาะอย่างด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะจึงต้องรู้ว่านอกจากจะเข้าใจอย่างนี้แล้วยังอยู่ในหมวดไหนข้อไหนกล่าวถึงเฉพาะธรรมะอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่จะให้เราเข้าใจถูกต้องเพราะไม่เคยเข้าใจถูกต้องเลยถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจถูกต้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษายิ่งรู้ความละเอียดว่าต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งมิฉะนั้นถ้าเข้าใจเองผิดหมดแล้วก็จะทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลบเลือนด้วยความเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ต้องศึกษาทีละคำปรมัตถธรรมถ้าไม่มีนิมิตไม่มีถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีปรมัตถธรรมทำไมไม่รู้จักปรมัตถธรรมเพราะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเพียงเป็นนิมิตสภาพที่ไม่เที่ยงก็เห็นว่าเป็นเที่ยงสภาพที่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอะไรคะเกิดแล้วดับจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่ก็หลงเข้าใจว่าเป็นดอกไม้บ้างเป็นคนบ้างเป็นโต๊ะบ้างเพราะนิมิตตะของสิ่งที่เมื่อปรากฏซ้ำๆกันนะคะสิ่งที่ปรากฏหลากหลายอย่างที่จะกล่าวก็คือว่าเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่าสีสันวรรณะที่ปรากฏอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมโดยที่ไม่รู้เลย เห็นใช่ไหมคะเห็นไหมดินน้ำไฟลมหายไปแล้วพร้อมสีที่อยู่ที่ดินน้ำไฟลมนั้นนี่แสดงเห็นว่าเราไม่รู้เลยนะคะสักอย่างเดียวว่าจิตแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นรู้อะไรและสิ่งที่ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่จิตเจตสิกก็มีแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนแน่นอนที่เป็นผู้ที่ยังเห็นประโยชน์ว่าควรรู้ควรเข้าใจในเมื่อยังมีคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วแล้วจะไม่รู้ในโอกาสที่ยากยิ่งเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากและก็การที่เป็นมนุษย์และมีศรัทธาหรือมีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนที่จะทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งเป็นคำจริงก็ยากแม้ฟังแล้วนะคะจะมีการพิจารณาไตรตรองเห็นประโยชน์มีจิตที่ผ่องใสจากอกุศลมีศรัทธาที่มั่นคงขึ้นว่าคำสอนเป็นคำสอนที่ยากที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตจะสั้นยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังสะสมไปแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เมื่อเกิดต่อไปข้างหน้าชาติไหนชาติหนึ่งหรือชาติหน้าก็อาจจะมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังอีกที่จะสะสมต่อไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรู้ได้โดยง่ายเลยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏก็เป็นแต่เพียงนิมิตของสิ่งที่มีจริงซึ่งกว่าจะได้ฟังเข้าใจคำว่านิมิตแล้วถูกต้องไหมคะตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องนิมิตถ้าไม่มีปรมัตถธรรมนิมิตไม่มีแต่เพราะเหตุว่าปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อเร็วมากจึงปรากฏนิมิตในพระไตรปิฎกใช้คำว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตขันธ์ทั้งห้าหมายความว่าจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีจริงแต่ทรงแสดงโดยอีกนัยยะหนึ่งคือโดยนัยยะของความยึดถืออุปาทานขันธ์ก็จำแนกออกไปว่าเกิดมามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยยึดมั่นในอะไรบ้างพอถึงคำว่าอุปาทานไม่ได้ใช้คำว่านิมิตแล้วแต่ถ้าไม่มีนิมิตจะมีอุปาทานไหมเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องกันทั้งหมดสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงไม่คิดเองแล้วก็รู้ว่าหนทางอย่าได้ไปปฏิบัติอะไรทำอะไรด้วยความไม่รู้แล้วก็คิดว่าสามารถจะเข้าใจความจริงของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องอาศัยการฟังจริงๆละความไม่รู้ขึ้นชื่อว่าความไม่รู้เนี่ยมีไหมคะไม่น่าสงสัยเลยค่ะไม่รู้ตั้งแต่เกิดเพราะไม่รู้จึงเกิดถ้ารู้แล้วนะคะจนกระทั่งไม่เหลือความไม่รู้เลยไม่ต้องเกิดเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะทุกอย่างหมดสามารถที่จะโยงไปถึงคำสอนใน45พรรษาได้เพราะอะไรจึงทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่รู้ทั้งหมดที่ไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ด้วยเหตุนี้พระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครตั้งให้เลยค่ะพระคุณนามที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณชื่ออื่นก็ชื่อได้แต่ชื่อนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเหตุว่าใครจะเรียกหรือไม่เรียกพระองค์ก็ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านิมิตหรือเปล่าคะบัญญัติหรือเปล่าถ้าไม่มีจะมีคำนี้ได้ไหมแต่ก่อนที่จะมีบัญญัติก็ต้องมีนิมิตตะเพราะเหตุว่าเวลานี้มีอะไรตั้งหลายอย่างเป็นนิมิตแต่ยังไม่ได้เรียกชื่อถ้าจะเรียกเรียกอะไรก็ได้ให้หมายรู้กันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีนิมิตแล้วบัญญัติหรือปัญญัติก็คือว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆคืออาการของนิมิตนิมิตอย่างนี้นะคะรู้ได้ว่าคนนิมิตอย่างนี้รู้ได้ว่าไม่ใช่คนยังไม่ต้องเรียกชื่อค่ะแต่ว่าทันทีที่สามารถที่จะจำก็มีนิมิตแล้ว จำแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอะไรรูปร่างยังไงไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะยังเด็กเกิดใหม่เนี่ยเห็นนิมิตหรือเปล่าเด็กเกิดใหม่มีตาลืมตาขึ้นมาต้องเห็นใช่ไหมคะเห็นนิมิตหรือเปล่าหรือเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏโดยเป็นนิมิตเพราะเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะโลกที่เราไม่เคยรู้เลยถ้าไม่มีการฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนิมิตแล้วจะรู้ว่าหมายความถึงอะไรก็ต้องใช้เสียงใช่ไหมคะเป็นสัทธะปัญญติแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เสียงเลยนิมิตนั้นนะคะแต่รู้ได้โดยอาการนิมิตนั้นก็เป็นอัฏฐบัญญัติงูรู้ว่าอะไรเป็นอาหารไม่ต้องเรียกใช่ไหมคะแต่เห็นนิมิตแล้วมีปัญญัติในสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรโดยอัฏฐรูปร่างต่างกันแต่ว่ายังไม่ต้องมีคำสำหรับจะเรียกสิ่งนั้นเลยแต่สำหรับคนที่ใช้ภาษาได้พูดได้เนี่ยค่ะเราก็มีคำมากสำหรับที่จะเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าอะไรแต่ถ้าไม่ใช่คนนกมีนิมิตนะคะมีจิตเกิดดับมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้แต่ไม่รู้การเกิดดับก็ปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและมีความจำในสิ่งที่เกิดดับหลากหลายตามมหาภูตรูปที่จะทำให้สีสันวรรณะที่ปรากฏเนี่ยหลากหลายก็มีนิมิตความจำในสิ่งที่หลากหลายนั้นงูก็ไม่มีเสียงอย่างเราใช่ไหมคะที่จะเรียกโน่นเรียกนี่ได้ปลาดีไหมคะก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องมีปรมัตถธรรมมีนิมิตแล้วก็มีปัญญัติที่เป็นอัฏฐบัญญัติแต่ว่าถ้าเป็นสัทธบัญญัติก็หลากหลายไปตามภาษาต่างฟังแล้วไม่ใช่ว่าลืมเลยแต่ว่าฟังแล้วบางคนก็ไตร่ตรองบางคนก็หายไปวันสองวันได้ฟังใหม่ก็จำไว้ใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าถามแล้วเข้าใจตอบได้เห็นอะไรคะเมื่อฟังธรรมะแล้วก่อนฟังเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แต่พอฟังธรรมะแล้วเห็นอะไรจิตสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และเห็นนิมิตะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็รู้ได้โดยอาการนั้นๆเป็นปัญญัติอัฏฐบัญญัติว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์แต่ทั้งหมดเป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเจตสิกก็เป็นธรรมะรูปก็เป็นธรรมะจึงไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยจะได้ยินบ่อยไหมหรือได้ยินเพียงครั้งเดียวหรือเวลาฟังเนี่ยฟังแล้วเข้าใจหมดเลยจริงๆสามารถจำได้เพราะเหตุว่าเข้าใจไม่ใช่ไปนั่งท่องรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์หรืออะไรนะคะโดยที่ไม่เข้าใจท่องนิมิตอีกต่างหากท่องไปหมดเลยแต่ก็ไม่เข้าใจไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะคือเข้าใจไม่ต้องท่องเพราะจำเกิดแล้วเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เรายังมีอีกมากเพราะว่านี่เป็นแต่เพียงพื้นฐานเพราะว่าใครก็ตามที่จะอ่านพระไตรปิฎกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจแล้วสะสมมาที่จะเข้าใจเคยฟังแล้วเคยเข้าใจแล้วอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจอย่างพระสูตรอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลมีชื่อพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องราวต่างๆจิตเจตสิกรูปทั้งนั้นเท่านั้นแม้แต่ชาดกอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้ก็คือจิตเจตสิกรูปแต่ละพระชาติซึ่งเกิดเป็นบุคคลต่างๆกันบางชาติก็เป็นคนยากจนมากและบางชาติก็เป็นพระราชาบางชาติก็เป็นปุโรหิตครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตก็หลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกชาติแม้แต่เมื่อวานนี้นะคะเหมือนฝันไหมคะไม่เหลือเลยสักหนึ่งและวันนี้ ก็เหมือนฝันของพรุ่งนี้แต่วันนี้เนี่ยทำไปเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาทำโน่นทำนี่แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เหลือเลยใหม่หมดทุกขณะเพราะฉะนั้นแต่ละพระชาติก็ไม่ซ้ำกันทุกอย่างซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
2: ก็มีภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่หนึ่งโลกอันอะไรหนอแลนำไปโลกอันอะไรชักมาบุคคลย่อมรู้อำนาจของอะไรที่บังเกิดขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกระภิกษุโลกอันจิตแลนำไปอันจิตชักมาและบุคคลย่อมรู้อำนาจของจิตที่บังเกิดขึ้นแล้วเรื่องของจิตซึ่งมีความสำคัญมากแต่ว่าทุกท่านก็รู้ว่าขณะนี้ก็มีจิตอยู่การที่จิตบังเกิดขึ้นแล้วก็จะให้บุคคลนั้นเป็นไปในการที่จะกระทำกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตนี้มีความสำคัญอย่างไรครับ
0: ค่ะก็เป็นปัญหาซึ่งคิดเองตอบคงยากแล้วก็ผู้ถามก็ถามถึงสิ่งที่ยากด้วยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็พอจะเข้าใจได้เช่นโลกอันจิตนำไปถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเลยเกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม้จิตก็เป็นโลกถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นจะมีโลกไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดแต่ว่าจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองทุกขณะจิตเกิดขึ้นนำไปสู่สิ่งที่ปรากฏคืออารมณ์นี่ก็ต้นๆเลยหมายความว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่คำว่าสภาพรู้ก็แสนยากที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรทุกคนพอที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงกำลังเห็นแต่พระบอกว่าเห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งรู้แล้วจิตรู้อะไรเพราะว่าคำว่ารู้เนี่ยค่ะก็หมายความถึงเห็นเดี๋ยวนี้แหละได้ยินเดี๋ยวนี้แหละเพราะเหตุว่าขณะนั้นถ้าไม่มีได้ยินจะรู้ไหมว่ามีเสียงจะรู้ไหมว่าเสียงที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแม้แต่เสียงซึ่งหลากหลายมากที่รู้แต่ละเสียงนั้นก็เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในเสียงนั้นเฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงอื่นที่มีแต่จิตไม่ใช่รู้แจ้งก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของเสียงนั้นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เองจิตนำไปสู่ถ้าเป็นจิตได้ยินนำไปสู่เสียงกำลังได้ยินเสียงเนี่ยค่ะจิตในขณะที่กำลังเห็นคนอื่นอาจจะมัวคิดอะไรเพลินแต่ก็ห้ามเห็นไม่ให้เกิดไม่ได้ชั่วขณะนั้นไม่มีใครมีอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เลยขณะใดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏจิตนำไปแล้วสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นใหญ่ที่สุดก็คือจิตถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏไม่ถูกรู้แม้แต่เรื่องราวต่างๆจะสุขจะทุกข์จะสนุกสนานร่าเริงไม่คิดเรื่องเศร้าก็เพราะเหตุว่าจิตนำไปสู่เรื่องไม่เศร้าแต่ถ้าใครจะโศกเศร้าเสียใจก็ห้ามไม่ได้จิตนั่นแหละนำไปสู่เรื่องนั้นเพราะกำลังรู้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเป็นจิตทั้งหมดเลยไม่ว่ากำลังเห็นกำลังได้ยินถ้าไม่มีจิตก็คือว่าไม่มีอะไรปรากฏแน่นอน
2: ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลต่างๆที่มีการกระทำทั้งดีและไม่ดีบ้างนะครับก็เป็นไปในอำนาจคือจิตแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ยังเป็นเราอยู่ดีที่มีการกระทำแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตนั่นแหละแสดงว่ายังไม่เคยเข้าใจในเรื่องของจิตเลย
0: ค่ะหาทางที่จะไม่เป็นเราได้ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะที่จะไม่เป็นเราเห็นกำลังได้ยินจะไม่เป็นเราได้ยินกำลังคิดนึกก็จะไม่ใช่เราที่คิดนึกหาทางไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเพราะไม่รู้จึงเข้าใจสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นระดับไปเร็วมากว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือเป็นจิตหรือเป็นความสุขหรือเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดที่มีนะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงณขณะนี้ก็ไม่ต่างกันตั้งแต่เช้าก็มีเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นตอนเช้าก็มีได้ยินขณะนี้ก็กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นที่จะให้หมดความเป็นเราเห็นเราได้ยินเนี่ย ป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเช่นขณะนี้นะคะเริ่มฟังว่าเห็นมีแต่เห็นมีเมื่อเห็นเกิดขึ้นและเห็นจะเกิดขึ้นเองก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นแล้วดับไปเนี่ยค่ะฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นขณะนั้นก็ค่อยๆถอนการยึดถือว่าเป็นเราที่เห็นเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทุกอย่างคือเห็นขณะมีเกิดขึ้นและดับถ้ายังไม่ประจักษ์อย่างนี้ก็เป็นเราเห็นอยู่นั่นแหละหรือแม้แต่คิดนึกเกิดคิดแล้วก็ดับถ้ายังไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะก็ยังคงเป็นเรา
2: บางท่านก็จะมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของจิตซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ประเภทเดียวมีการเกิดขึ้นแล้วมีการถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นประเภทต่างๆซึ่งก็อาจจะจำได้ครับว่าเป็นจิตโดยจำนวนหรือว่าประเภทเป็น89ดังนั้นการศึกษาเรื่องของจิตการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เพียงจำนวนหรือว่าคำโดยประเภทต่างๆอย่างเช่นอกุศลจิตบ้างกุศลจิตบ้างวิบากจิตบ้างกิริยาจิตบ้างดังนั้นการเริ่มต้นที่จะรู้แล้วก็เข้าใจว่าจิตแต่ก็มีหลายประเภทคืออย่างไรครับ
0: ก็ได้ยินชื่อถึงนั้นเลยกุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาบ้างจำนวนเท่าไหร่เป็นชื่อทั้งหมดเลยแต่การศึกษาหรือการจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปจำชื่อแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเช่นขณะนี้มีเห็นนี่นะคะก็เข้าใจให้ถูกต้องว่าเห็นเกิดเห็นแล้วดับไม่ใช่เราเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจและพอถึงขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นละได้ยินก็เกิดได้ยินแล้วก็ดับไปก็ไม่ใช่เรากำลังได้กลิ่นก็ไม่ใช่เราอีกถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆก็เป็นเราได้กลิ่นแต่ถ้าฟังแล้วก็คือว่ามีธาตุที่รู้กลิ่นเกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้นเฉพาะกลิ่นนั้นแล้วก็ดับไปก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแม้ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ก็ได้ยินเรื่องของธรรมะเหมือนเรายังไม่รู้จักใครนะคะแต่เขาก็เล่าเรื่องของคนนั้นให้เราฟังบ่อยๆจนกระทั่งเราค่อยๆ คิดพอพบคนนั้นก็อาจจะรู้เลยว่านี่คนที่เราเคยได้ฟังเรื่องของเขามาแล้วเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ก็มีเกิดดับแต่ยังไม่รู้จักแต่ละจิตเลยได้ฟังแต่เรื่องของจิตทั้งนั้นเลยจิตเห็นขณะนี้แม้มีแต่ว่ายังไม่รู้จักลักษณะที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าสภาพธรรมะต้องตรงตามความเป็นจริงค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้ความสงสัยแต่นานมากกว่าจะหมดไปได้เพราะเหตุว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความไม่รู้ไปเนี่ยค่ะก็ต้องตามที่สมควรว่าสะสมมานานมากจะให้หมดไปทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เริ่มรู้ความต่างว่าก่อนนี้ไม่เคยเข้าใจไม่เคยสนใจไม่เคยคิดเรื่องจิตด้วยซ้ำไปตั้งแต่เช้ามาใครคิดเรื่องจิตบ้างคะทั้งที่มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรสักอย่างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครคิดถึงจิตด้วยเหตุนี้จิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏแต่จิตเกิดดับเร็วมากจึงไม่รู้ตามความเป็นจริงค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเรามักจะคิดถึงเรื่องอื่นแต่ลืมคิดถึงจิตเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะกำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะก็ลืมคิดถึงจิตเดี๋ยวนี
2: ้การที่จะมีโอกาสได้ศึกษาประเภทต่างๆของจิตจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างไหมครับในเมื่อสิ่งนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ปรากฏเลยครับท่าน
0: ค่ะเมื่อกี้นี้เราศึกษาประเภทของจิตหรือเปล่า
2: ศึกษาด้วยครับ
0: ค่ะเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้จนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มได้ยินเรื่องของจิตเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราประโยชน์อย่างยิ่งคือให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนยิ่งรู้ละเอียดขึ้นก็จะยิ่งรู้ว่าไม่ใช่เรา
2: จิตเนี่ยครับก็มีความหลากหลายเป็นประเภทต่างๆอะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตเกิดขึ้นเป็นประเภทต่างๆครับ
3: ถ้าพูดถึงจิตเห็นจิตได้ยินเนี่ยนะคะเหมือนกันโดยเป็นผลของกรรมแต่ต่างกันโดยอารมณ์นะคะเพราะว่าจิตเห็นนี่นะคะรู้สีได้เท่านั้นจิตได้ยินก็รู้เสียงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นความต่างกันของจิตท่านก็จะแยกโดยอารมณ์อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจิตที่รู้อารมณ์ต่างๆกันก็ทำให้จิตต่างกันแล้วก็ยังต่างกันด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยอีกอย่างเช่นถ้ามีอกุศลเจตสิกมาเกิดร่วมกับจิตจิตนั้นก็ต้องเป็นอกุศลนะคะอย่างเช่นโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะเป็นมูลหรือเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยก็ทำให้จิตนั้นมีความติดข้องหรือว่าโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นมูลและไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือว่าโทสะก็มีความไม่รู้เนี่ยเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นมูลอีกเหตุหนึ่ง
2: ที่กล่าวถึงธรรมะที่เกิดร่วมกันกับจิตเพราะเหตุว่าแม้จิตเองก็รู้ได้ยากแต่ว่าจิตมีสัมปยุตตธรรมธรรมะที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตครับ
0: ถ้ากล่าวถึงจิตซึ่งเป็นเพียงธาตุรู้รู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้ามีเพียงเท่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่าคะเห็นไหมคะการฟังธรรมะเนี่ยสามารถพิจารณาไตร่ตรองเป็นความเข้าใจของตนเองได้เช่นคำถามที่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่มีสภาพธรรมะอื่นเลยในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะมีเห็นแล้วก็มีชอบในสิ่งที่เห็นด้วยหรือบางครั้งเห็นแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมการศึกษาธรรมะต้องละเอียดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยมีสภาพธรรมะสองอย่างซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งสองอย่างเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันแล้วก็ดับไปด้วยแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็ต่างกันเช่นจิตนะคะไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนที่ไหนทั้งสิ้นจะไม่ทำหน้าที่อื่นใดเลยนอกจากเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มีแต่จิตที่กำลังรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้เนี่ยค่ะกำลังพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนลึกลับมากมีก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตขณะที่กำลังมีสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุรู้ทางตาเกิดขึ้นเห็นกำลังเห็นอย่างนี้เลยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนอีกแต่เริ่มที่จะเข้าใจว่าขณะที่เห็นนี่นะคะคนตาบอดไม่สามารถจะเห็นได้เพราะว่าไม่มีรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งตาและรูปที่กระทบกันไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้แต่เป็นที่อาศัยทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ดับไปเห็นแล้วชอบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเห็นแล้วก็ไม่มีเลยชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีนั่นไม่ใช่ความจริงแต่เห็นแล้วเนี่ยค่ะบางครั้งก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นลักษณะอื่นๆนอกจากธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานลักษณะนั้นเป็นเจตสิกภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะหมายความถึงนามธาตุธาตุรู้ซึ่งอาศัยจิตเกิดขึ้นเกิดที่จิตเกิดในจิตจะกล่าวว่ายังไงก็ได้แยกกันไม่ได้เลยเกิดพร้อมกันแล้วก็สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่ฟังไม่รู้เลยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ต้องมีปัจจัยที่ทำให้จิตหรือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงว่าขณะที่มีจิตเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดจะมีเจตสิกเกิดกับจิตนั้น7ประเภทจะใช้คำว่าดวงก็ได้ขณะนี้เลยใครรู้ถ้าไม่ฟังมีผัสสะเจตสิกเจตสิก1ซึ่งทำกิจกระทบอารมณ์ถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตแสดงเห็นว่าสิ่งที่เราดูเหมือนยั่งยืนเป็นคนเกิดมาเจริญเติบโตมีเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็จากโลกนี้ไปแท้ที่จริงก็คือจิต แต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากหลายประเภทสืบต่อกันเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่ว่าเป็นเรานะคะแล้วได้ยินคำว่าจิตก็คือว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีเราแต่เข้าใจผิดคิดว่าจิตเป็นเราเช่นขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะจิตเกิดดับเร็วมากก็เข้าใจว่าจิตเป็นเราที่กล่าวซ้ำไปซ้ำมาก็เพราะเหตุว่าจิตเป็นสิ่งที่รู้ไม่ง่ายแม้ว่ามีฟังเท่าไหร่ก็ลืมแม้แต่ขณะนี้ค่ะฟังแล้วนะคะเห็นเป็นอะไรเป็นเรายังไม่เป็นจิตยังไม่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทุกขณะเนี่ยคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกทุกวันนอกจากนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าเมื่อวานมีเห็นวันนี้เห็นพรุ่งนี้ก็เห็นอีกมีได้ยินวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ยินอีกไม่ใช่ขณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่รู้ความจริงเลยว่าแค่เห็นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็โดยการที่ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ว่าแม้จิตหนึ่งขณะนี่ค่ะสั้นมากแต่ก็ต้องอาศัยปัจจัยมากถ้าอาศัยเจตสิกก็ถึง7ประเภทที่จะทำให้สภาพของจิตเกิดขึ้นนะคะเป็นไปแต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นได้ยินยังมีชอบไม่ชอบมีกุศลมีอกุศลมีกรรมต่างๆมีผลของกรรมอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้ในวันหนึ่งเนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องอดทนขันติบารมีถ้าไม่มีบารมีธรรมะยากไม่ฟังดีกว่าแต่ลืมนะคะเพราะยากจึงต้องเริ่มฟังถ้าไม่เริ่มฟังเมื่อไรจะเข้าใจแม้เพียงขั้นการฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคุณค่าของปัญญาคุณค่าของพระธรรมที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะไว้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตสามารถที่จะเข้าใจในความเป็นจริงนั้นได้ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนอกจากความอดทนเพราะรู้ว่าธรรมะยากยังต้องเป็นผู้ตรงและจริงใจกำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเพื่ออะไรถ้าไม่ตรงไม่จริงใจก็จะไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้นะคะฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมและฟังเพราะรู้ว่าที่ไม่รู้เนี่ยค่ะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เข้าใจได้จะฟังไหมถ้าไม่ฟังนะคะไม่มีโอกาสอีกเลยในชาตินี้และในชาติต่อไปแต่ถ้าเริ่มฟังนะคะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยค่ะวาจาสัจจะทั้งหมดจะนำไปสู่ญาณสัจจะความรู้จริงๆจะนำไปสู่อริยสัจจะตามที่ทุกคนหวังเหลือเกินนะคะไม่มีกิเลสดีไหมบางคนโกรธไม่อยากโกรธแต่ไม่รู้ว่าใครล่ะคะที่ไม่อยากโกรธเราไม่อยากโกรธเพราะว่าไม่เข้าใจว่าโกรธเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งนั้นดีหรือชั่วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเราชนะกิเลสละใช่ไหมคะอยากจะทำอย่างนั้นก็ไม่ทำวันนี้เก่งมากงดเว้นไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ลืมยังเป็นเราไม่มีทางชนะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อให้รู้ว่าชนะจริงๆต้องสามารถที่จะรู้ความจริงและก็ละกิเลสตามลำดับคือละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทั้งหมดเลยไม่เหลืออีกเลยและก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งคนในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมกันมากมาจากไหนรู้ได้ยังไงธรรมะลึกซึ้งและแสนยากรู้ได้เพราะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆละความเป็นตัวตนและความต้องการนะคะที่จะไม่มีกิเลสโดยไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะต้องละแน่นอนใครคิดจะมีกิเลสใครคิดที่จะไม่มีกิเลสโดยไม่มีปัญญาเลิกคิดได้เพราะคนนั้นไม่ได้ฟังพระธรรม ถ้าฟังพระธรรมรู้ว่าไม่ใช่เราที่จะไม่มีกิเลสแต่เพราะปัญญาความเห็นถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยก็ค่อยเข้าใจขึ้นความรู้อย่างนั้นค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าจะหมดนี่คือผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็กล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็มีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่พึ่งคนอื่นไม่ฟังคนอื่นเพราะเหตุว่าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังแล้วเข้าใจค่ะยากจริงลึกซึ้งจริงแต่มีจริงๆให้พิจารณาว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆมีความเห็นถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจิตก็มีหลายประเภทหลากหลายแต่ก็ต้องฟังด้วยความอดทนด้วยความจริงใจแล้วยังด้วยอธิษฐานะคือความมั่นคงอธิษฐานไม่ใช่ไปขอใครนะคะแต่อธิษฐานะหมายความถึงความมั่นคงความมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะประเสริฐกว่าได้ลาภมหาศาลไหมคะได้ลาภมหาศาลป่วยไข้และลาภมหาศาลทำอะไรได้ลุกไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้นอนอยู่กับที่ลาภมหาศาลมีประโยชน์อะไรแต่ว่าลาภที่เหนืออื่นใดทั้งสิ้นใช้คำว่าลาภานุตตริยะก็คือการเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะจนถึงการดับกิเลสได้แต่ไม่ทราบว่าที่ฟังเนี่ยค่ะคิดอะไรฟังทำไมฟังเพื่ออะไรหรือว่าคิดที่จะดับกิเลสเร็วๆหรือว่าคิดว่าเพียงขอให้ได้เข้าใจพระธรรมซึ่งลึกซึ้งจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้
2: เมื่อสักครู่กล่าวถึงคำว่าเจตสิกะความหมายของคำนี้แล้วก็มีสภาพธรรมะอย่างไรครับ
1: โดยความหมายของเจตสิกนะครับเจตสิกะหมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตดับพร้อมกับจิตและในภูมิที่มีขันธ์ 5เจตสิกก็ต้องอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตด้วยเจตสิกธรรมก็มีหลากหลายมีมากมายนะครับจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ52ประเภทบางประเภทเป็นอกุศลเจตสิกบางประเภทเป็นเจตสิกที่ดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามบางกลุ่มเกิดทั่วไปกับจิตทุกขณะบางประเภทเกิดเรียรายหมายความว่าเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้เกิดกับวิบากก็ได้เกิดกับกิริยาก็ได้ซึ่งก็เป็นความละเอียดที่เมื่อได้ฟังได้ศึกษาต่อไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นครับ
0: ค่ะก็ขอกล่าวถึงคำว่าบ่นเพ้อก่อนนะคะก่อนที่จะถึงธรรมะเพราะเราทราบแล้วว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆธรรมดาเนี่ยบ่นกันบ้างหรือเปล่าคะเรื่องนิดเดียวบ่นยาวบางคนครึ่งวันยังไม่จบนะคะบางคนต่ออีกวันรุ่งขึ้นซ้ำซากคนฟังเรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดทำไมบ่นทำไมมีประโยชน์หรือเปล่านี่คือบ่นใช่ไหมคะแล้วก็เพ้อเนี่ยค่ะอย่างคนที่ไม่รู้สึกตัวป่วยหนักเนี่ยเราเข้าใจคำนี้เลยใช่ไหมคะเพ้อละพูดอะไรก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแต่ละคนพูดเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังพูดอะไรเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะละเอียดมากมีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตวาจาเกิดจากจิตถ้าไม่มีจิตพูดไม่ได้ใช่ไหมคะและขณะนี้ค่ะเหมือนกับว่าไม่ได้มีความคิดใดๆเลยแต่สภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเสียงที่ได้ยินต้องมาจากจิตที่คิดแล้วแต่ว่าจิตนั้นคิดอะไรก็พูดเนื้อความของเสียงตรงกับความคิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะมีรูปที่ทำให้เกิดเสียงเพราะจิตเกิดขึ้นก็ไม่รู้และเสียงขณะนี้นะคะบางเสียงเกิดขึ้นเพราะจิตบางเสียงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิตอย่างเสียงภายนอกเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะจิตถึงแม้ในร่างกายเสียงที่เกิดเพราะจิตคือขณะที่กำลังพูดกำลังคิดก็มีเสียงในร่างกายซึ่งไม่ได้เกิดจากจิตก็มีเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงไว้ละเอียดยิ่งเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะก็เพ้อกันไปด้วยการไม่รู้สึกตัวเลยเรื่องที่พูดเนี่ยควรพูดไหม พูดแล้วมีประโยชน์ไหมแล้วพูดทำไมใช่ไหมคะขณะที่เป็นอกุศลจิตแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าพูดเรื่องอะไรถ้าพูดอย่างขาดสติกำลังป่วยหนักนั่นแหละเพ้อแน่ทุกคนรู้แต่ถึงไม่ป่วยหนักทางกายใจป่วยไหมเพราะว่ามีสองอย่างกายป่วยกับใจป่วยกายป่วยนี่รู้จักกันละใช่ไหมคะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ต่างๆนานาแต่ใจป่วยรู้หรือเปล่าเมื่อไหร่กำลังป่วยก็ไม่รู้ขณะใดก็ตามที่มีอกุศลใจป่วยแล้วค่ะบางคนเจ็บหนักนะคะใจเลยค่ะหนักมากเจ็บมากเดือดร้อนมาก

0: พ้ออยู่ได้ไม่ว่าจะด้วยโลภะเพ้อได้ไหมคะพร่ำเพ้อออกมาอาจจะเป็นบทกลอนเป็นเพลงเป็นอะไรสารพัดที่จะเพ้อไปก็ได้ถ้าเป็นโทสะก็เพ้ออีกเหมือนกันแรงด้วยมีแต่คำที่ไม่น่าฟังทั้งหมดก็มาจากอกุศลจิตซึ่งมีโมหะเจตสิกสภาพที่ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยตรงกันข้ามกับปัญญาหรือวิชชาเพราะฉะนั้นสำหรับโมหะความไม่รู้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งคืออวิชชาและสำหรับธรรมะที่ตรงกันข้ามที่สามารถรู้และเข้าใจความจริงได้คือวิชชาเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้พอจะเห็นได้ไหมคะว่าคนพูดมากพูดอะไรเพ้อหรือเปล่าแต่ถ้ากล่าวธรรมะมากแล้วมีประโยชน์เพ้อหรือเปล่าค่ะตรงกันข้ามละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเพ้อก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องสิ่งที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เพ้อเรื่องอื่นมาหมดแล้วนะคะตอนนี้มาศึกษาธรรมะเปลี่ยนเรื่องเพ้อแล้วค่ะแต่ก็ยังเพ้อได้เมื่อไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พูดแต่ว่าพูดได้หมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพ้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็คงรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเพ้อธรรมะหรือเข้าใจคำที่พูด
1: เช่นคุณพัฒนรีครับ
2: การทำบุญด้วยปัญญาขอความละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
0: ความละเอียดของการทำบุญด้วยปัญญารู้จักบุญหรือยังเห็นไหมคะมาละแต่ละคำจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำถามเสมอนะคะทำอย่างนี้เป็นบุญไหมหมายความว่าคนนั้นไม่รู้จักบุญจึงต้องถามทำอย่างนี้ได้บุญไหมไม่รู้จักบุญอีกเหมือนกันทำอย่างนี้ได้บุญมากไหมก็ไม่รู้บุญอีกเหมือนกันถ้ารู้จักจะไม่ถามเลยนะคะการทำบุญด้วยปัญญาก็เพิ่มมาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะถ้าศึกษาธรรมะจริงๆเลยนะคะจะเป็นผู้ที่รู้จักสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงแต่กล่าวชื่อโดยไม่รู้จักสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะด้วยทำบุญด้วยปัญญานะคะบุญคืออะไรคุณธีรพันธ์คะ
3: บุญเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามที่ขณะนั้นที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในขั้นทานขั้นวิรัติทุจริตทางกายวาจาหรือแม้ขั้นการฟังธรรมะจึงย่อเป็นบุญเพราะว่าชำระจิตสันดานให้บริสุทธิ์
0: ส่วนใหญ่นะคะเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความไม่รู้มามากมายแล้วก็พูดคำที่ไม่เข้าใจก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยจะไม่ผ่านไปง่ายๆแต่ว่าใครที่จะถามบ้างสนทนาบ้างทบทวนบ้างเพื่อที่จะให้รู้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าซึ่งเป็นประโยชน์ของคนฟังเพราะว่าผู้ฟังบางท่านนะคะอยากได้ยินยาวๆเยอะๆมากๆคำที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยอริยสัจจะอายตนะปฏิจจสมุปาทะไม่ยากที่จะอ่านออกแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจริงๆเพราะเป็นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงเป็นเบื้องต้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีทางจะเข้าใจสิ่งที่ถามหรือที่คิดอย่างทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉันก็ขอถามรูปเนี่ยค่ะเป็นบุญหรือเปล่าร
2: ูปไม่มีบุญค่ะรูปไม่รู้อะไรเลย
0: ค่ะเนี่ยค่ะต้องแน่นอนรูปสวยๆนะคะเป็นบุญหรือเปล่าร
2: ูปสวยก็ไม่ใช่บุญค่ะ
0: ค่ะเสียงเพราะๆเป็นบุญหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพรู้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นบุญจริงๆได้แก่เจตสิกซึ่งเจตสิกที่ดีใช้คำว่าบุญได้กุศลได้สภาพธรรมะที่ดีงามไม่เป็นโทษเมื่อสภาพธรรมะนั้นเป็นเหตุที่ไม่มีโทษผลก็คือว่าสามารถที่จะทำให้ผลที่ดีเกิดขึ้นได้ที่เราเรียกว่าบุญกับผลของบุญถ้าสภาพธรรมะใดมีโทษจะทำให้สภาพธรรมะนั้นทำให้เกิดผลที่ดีได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเราจึงมีคำว่าบาปกับผลของบาปเพราะฉะนั้นบุญบาปเป็นเหตุจิตเป็นธาตุรู้แต่จิตตามลำพังจิตเองเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปใช่อีกคำหนึ่งว่าปันดระหมายความผ่องแผ้วนะ

0: ค่ะไม่กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเลยแต่ขณะใดมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ผ่องแผ้วแล้วถ้าขณะใดมีกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ดีงามหมายความว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เป็นโทษแล้วก็ให้ผลเป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจบุญก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทำให้จิตนั้นจากปันดระเนี่ยเป็นกุศลธรรมสามารถที่จะให้ผลได้เพราะเหตุว่าเป็นเหตุแต่ถ้าจิตของพระอรหันต์ไม่มีบาปใดๆเลยทั้งสิ้นดับอกุศลหมดแต่การกระทำของท่านเป็นไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการกุศลทั้งหมดแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลจึงเป็นกิริยาจิตเนี่ยค่ะได้ยินแต่ละคำเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งยากไปแต่ต่อไปค่อยๆฟังเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็จะรู้จักสภาพของจิตละเอียดขึ้นมิฉะนั้นเราไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแน่ถ้าเราเพียงแต่ไปพูดถึงเรื่องบุญบ้างบาปบ้างอริยสัจบ้างแต่ไม่รู้ความจริงว่าจิตที่เกิดเนี่ยค่ะหลากหลายโดยประเภทต่างๆอย่างไรเสียก่อนนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบเองได้เลยขณะใดก็ตามที่จิตมีกุศลและเจตสิกที่ดีงามเกิดร่วมด้วยเป็นอะไรคะ
1: เป็นบุญค่ะ
0: เป็นบุญนะคะแต่ขณะนั้นไม่ได้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกอย่างคนที่ก่อนจะได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะมีทั้งเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปใช่ไหมคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วแม้ขณะนั้นที่เป็นกุศลทำดีต่างๆช่วยเหลือคนอื่นมีความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นขณะนั้นก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบุญประเภทที่ไม่มีความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยไม่ประกอบด้วยปัญญาทั้งที่เป็นกุศลเดี๋ยวนี้ล่ะคะหันมาถึงเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นบุญหรือเปล่า
1: เป็นบุญ
0: กำลังฟังธรรมะ
1: เป็นบุญค่ะ
0: บุญนะคะเมื่อไร
1: เมื่อมีจิตที่ตั้งมั่นและพิจารณาใน
0: ค่ะ
1: ใน
0: ถ้าขณะนั้นนะคะผ่องแผ้วไม่เดือดร้อนใจไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีความโกรธไม่มีความกังวลไม่มีความเบื่อหน่ายขณะนั้นนะคะเป็นกุศลแต่ว่าขณะใดก็ตามกำลังฟังนี่บอกจะบอกว่าเป็นบุญที่ฟังธรรมะก็ไม่ถูกเพราะเหตุว่าฟังแค่นิดเดียวนะคะได้ยินเสียงแล้วก็คิดแต่ว่าใจอาจจะกังวลนะคะหรือว่าเบื่อหรือว่าเมื่อยหรืออะไรอย่างนั้นขณะนั้นก็ไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงบุญและบาปต้องกล่าวถึงจิตทีละหนึ่งขณะไม่ใช่กล่าวรวมๆเพราะฉะนั้นกำลังฟังขณะนี้เป็นกุศลขณะที่ผ่องแผ้วมีจิตอาจจะสมนัสก็ได้มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะเป็นพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาโอกาสอย่างนี้ได้บ่อยไหมในชีวิตเพราะฉันก็ปราบเริ่มใจนะคะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำนั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกแล้วก็มีศรัทธาความผ่องใสของจิตมั่นคงขึ้นที่จะฟังต่อไปก็เป็นเหตุให้ความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นปัญญาเจริญขึ้นเมื่อปัญญาเจริญขึ้นก็มีศรัทธาความผ่องใสเพิ่มขึ้นอีกด้วยเหตุนี้ค่ะศรัทธานำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยประเภทของโสภณะเจตสิกศรัทธากล่าวถึงเป็นเบื้องต้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีศรัทธากุศลใดๆก็เกิดไม่ได้แต่ว่าขณะนี้มีศรัทธาละมั่นคงไหมเนี่ยค่ะพื้นฐานของการเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีศรัทธาเมื่อไหร่ไม่มั่นคงฟังนิดเดียวเบื่อละฟังหน่อยหนึ่งยากใครจะฟังได้เข้าใจได้แต่ลืมเพราะยากจึงต้องตั้งต้นแล้วอดทนและไม่ท้อถอยจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นจะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของคนอื่นซึ่งเข้าใจว่าง่ายแล้วก็ทำให้สบายใจแต่ไม่ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะขอกล่าวถึงธรรมะทีละคำเพื่อความชัดเจนอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะข้ามไปก็ทำให้ไม่เข้าใจเป็นการถูกต้องนะคะที่จะกล่าวว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิตเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจความหมายของภวังคจิตก่อนขณะแรกที่จิตเกิดขึ้นในโลกนี้ชาตินี้มีใช่ไหมคะ ขณะนั้นนะคะเพียงหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นสืบต่อจากจุดติจิตคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนจุดติจิตหมายความถึงจิตที่เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เมื่อมีการเกิดต้องมีการตายแต่ว่าสองคำนี้คนไทยอาจจะใช้สับสนแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือว่าจุดติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของแต่ละชาติซึ่งทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ไม่มีใครสามารถที่จะเอาเงินทองสมบัติใดๆไปซื้อไปหาไปกล่าวขอร้องวิงวอนให้มีจิตต่อไปอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องมีการตายของชาติก่อนเมื่อจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนคือจุติจิตเกิดระดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดขึ้นใช้คำว่าปฏิสนธิจิตหรือปฏิสันธิจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเลือกเกิดเป็นคนนี้ในโลกนี้ชาตินี้หรือเปล่าคะ
2: เลือกไม่ได
0: ้เลือกไม่ได้แต่กรรมหนึ่งทำให้แต่ละคนต่างกันมากค่ะรูปร่างผิวพรรณพ่อแม่พี่น้องลาภยศสรรเสริญใดๆก็ตามแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วและก็จะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่เลือกได้ไหมคะ
2: เลือกไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วแต่กรรมที่จะทำให้อยู่ต่อไปเมื่อเกิดมาขณะแรกที่สุดปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: ให้มีปฏิสนธิจิตสัก2ขณะติดกันได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: เป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องเพียง1ขณะนานกว่านั้นไม่ได้เลยแล้วดับแค่1ขณะแต่กรรมไม่ได้ทำให้เกิดผลเพียง1ขณะคือปฏิสนธิจิตยังสามารถที่จะทำให้ผลเกิดต่อไปจนกว่าจะหมดสิ้นกรรมในชาตินี้ที่จะทำให้เป็นคนนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วปฏิสนธิจิต1ขณะดับไปกรรมเป็นปัจจัยให้จิตประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิเกิดสืบต่อเพราะกรรมไม่ได้ให้ผลเพียงแค่ปฏิสนธิเท่านั้นยังให้ผลต่อไปอีกและการดับไปของจิตเดินก่อนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นแม้ว่ากรรมจะทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดแต่ก็เพราะจิตขณะต่อไปต้องดับก่อนและการดับไปของจิตขณะก่อนก็ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นซึ่งกรรมทำให้เป็นจิตประเภทเดียวกันนานเลยค่ะเป็นภวังค์นานที่นี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปนับเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าจะเป็นกี่ขณะแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งขณะแน่นอนดำรงภพชาติโดยไม่รู้สึกตัวเลยหลับสนิทรู้สึกตัวไหมคะ
2: ไม่รู้สึก
0: เป็นใครคะตอนหลับสนิท
2: เป็นภวังค์จิต
0: ไม่ใช่ใครเลยใช่ไหมคะชื่ออะไรคะตอนนอนหลับตื่นมารู้ละใครชื่ออะไรแต่ตอนนอนหลับไม่มีอะไรเลยค่ะว่างเปล่าหมดเลยแต่มีจิตเกิดดับดำรงพจน์ชาติแล้วก็ระหว่างที่เป็นภวังค์ได้ให้ทราบได้ไม่ว่าจะเกิดภูมิไหนเกิดบนสวรรค์ก็ไม่มีการรู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงเกิดในโลกนี้ก็ยังไม่รู้จักว่าโลกนี้เป็นยังไงแม้เกิดในนรกแท้ๆนะคะก็ยังไม่รู้ว่านรกเป็นยังไงเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นภวังค์จิตไม่มีอารมณ์ของโลกนั้นปรากฏแต่จิตเป็นธาตุรู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นปฏิสนธิจิตรู้อะไรต้องมีอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตที่ปฏิสนธิรู้อารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายของโลกนี้เลยหรือโลกไหนๆทั้งสิ้นเป็นภวังคจิตดำรงภพชาติจนกว่าไม่เป็นภวังคจิตหมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้จะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจก็ได้แต่ว่าวิถีจิตแรกต้องเข้าใจคำว่าวิถีก่อนวิถีหมายความถึงจิตที่เกิดดับสืบต่อรู้อารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์อาจจะเป็นทางตาก็ได้จิตที่รู้อารมณ์ทางตาไม่ใช่ภวังค์แน่เพราะอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นจิตที่รู้อารมณ์ทางหูก็ไม่ใช่ภวังค์เพราะเหตุว่าอาศัยโสตประสาทะกระทบเสียงทำให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสามารถจะรู้ได้ในขณะที่กำลังฟังนี่แหละว่าความจริงไม่ใช่เราเพราะเป็นอย่างนี้ขณะใดก็ตามที่เป็นปฏิสนธิจิตเป็นภวังคจิตเป็นจุติจิต ไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลยจึงไม่ใช่วิถีจิตไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไม่ได้คิดนึกเรื่องใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทราบความต่างของวิถีจิตกับภวังคจิตว่าภวังคจิตไม่ใช่วิถีจิตเพราะถ้าเป็นวิถีจิตต้องเกิดขึ้นอาศัยทางหนึ่งทางใดทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายแม้ไม่ได้อาศัย5ทางนี้แต่ใจเกิดขึ้นนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์เมื่อไหร่ขณะนั้นต้องเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นมีวิถีจิตกี่ทางคะ
2: 6ทาง
0: 6ทางทางตาไม่ใช่ทางหูไม่ใช่ทางใจทางหูเสียงปรากฏไม่ใช่ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นมีทางตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1แต่แม้ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดระลึกคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้โดยอาศัยใจซึ่งเป็นภวังค์ไม่ได้ทำกิจของภวังค์อีกต่อไปสิ้นสุดกระแสภวังค์เมื่อไหร่ก็มีการคิดนึกทางใจได้เพราะฉะนั้นทุกภพชาติวิถีจิตแรกเนี่ยค่ะเป็นมโนทวารวิถีจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เกิดมาแล้วโตจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเกิดเป็นยังไงถึงเกิดตอนนั้นก็ไม่รู้ค่ะไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพราะว่าเพิ่งเป็นวิถีแรกของชาตินี้ซึ่งต้องเป็นทางมโนทวารวิถีแล้วรู้ไหมคะว่าวิถีจิตแรกทางใจเนี่ยจิตประเภทไหนเกิดโลภะมูลจิตถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีโลภะไม่ต้องเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เกิดดับปัจจัยที่จะให้เกิดหมดแต่ใครก็ตามไม่ว่าจะทำบุญมามากน้อยสักเท่าไหร่ทำบาปทำกรรมเกิดเป็นมดเกิดเป็นช้างเกิดในนรกเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมก็ตามแต่เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปภวังคจิตเกิดแล้วไม่มีการรู้ตัวเลยว่าอยู่ที่ไหนจนกว่าวิถีจิตแรกเกิดขึ้นทางใจวิถีแรกที่สุดคือเริ่มรู้สึกตัวไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นที่เป็นวิถีจิตต้องอาศัยจิตประเภทหนึ่งใช้คำว่าอาวัชนะจิตแล้วแต่ว่าจะเกิดทางทวารไหนเป็นจิตที่นึกถึงภาษาไทยถ้าแปลออกมาอาจจะใช้คำว่ารำพึงถึงแต่ภาษาไทยคิดว่ารำพึงนี่ยาวมากเลยแต่แค่นึกนิดเดียวเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ภวังค์ละแล้วก็เป็นทางใจไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยแต่มีความติดข้องเกิดขึ้นแล้วในความเป็นทุกภพชาติแล้วก็เมื่อจิตที่เป็นวิถีแรกเกิดไม่ใช่ภวังค์ใช่ไหมคะภวังค์ไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นวิถีจิตแรกทางใจใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นแต่อาศัยใจนี่แหละที่สะสมมาสารพัดเรื่องในสังสารวัฏแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะทำให้จิตเนี่ยเกิดนึกถึงอะไรแต่ทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะห้ามที่จะไม่ให้ติดข้องไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรก็จริงนะคะที่จะปรากฏเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรแต่ความพอใจความยินดีในการเกิดขึ้นเป็นก็มีแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าภวาสวะอาสวะคือกิเลสที่ละเอียดเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเป็นไปพอเห็นแล้วไม่รู้แล้วพอใจติดข้องแล้วจึงมีอวิชชาสวะกับกามาสวะพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมีมากไม่สามารถจะรู้ความจริงของธรรมะได้เลยทั้งที่เป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้เห็นความไม่ใช่เราแสดงอย่างละเอียดยิ่งนะคะแม้ขณะนี้อกุศลเกิดแล้วไม่รู้ตัวแต่ต้องศึกษาตามลำดับคือจิตทีละหนึ่งขณะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้และเห็นได้ว่าไม่ใช่เราจริงๆตอนนี้นะคะมโนทวารมีใครไม่รู้บ้างคะทวารคือทางเวลาคิดนึกนี่ค่ะไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่คิดเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่ภวังค์ละเพราะฉะนั้นวิถีจิตแรกไม่ใช่ภวังค์อาศัยใจคือมโนเป็นทวารคือทางเกิดขึ้นนึกถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่ปรากฏ สำหรับวาระที่เป็นวาระแรกของชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ก็ยินดีแล้วในความเป็นเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตเนี่ยไม่ใช่รูปมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใช้คำว่ามโนทวารเมื่อไหร่ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นคิดนึกต้องอาศัยมโนทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตแรกใช้คำว่าวิถีเรียกชื่อจิตแต่ละหนึ่งประเภทที่ทำกิจนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนั้นทำกิจรู้อารมณ์นึกถึงอารมณ์ขณะแรกเป็นวิถีจิตแรกถ้าวิถีจิตแรกไม่เกิดจิตต่อไปที่จะอาศัยมโนทวารเกิดไม่ได้เลยต้องมีจิตนี้เป็นวิถีจิตแรกชื่อว่ามโนทวาราวชนะได้ยินคำนี้เมื่อไหร่เป็นวิถีจิตแรกทางใจดับแล้วนะคะเมื่อจิตนี้ดับแล้วจิตต่อไปต้องเป็นกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์กุศลก็ดับแล้วอกุศลก็ดับแล้วเพราะว่ากุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่จะให้เกิดปฏิสนธิต่อไปที่จะต้องให้ผลเป็นวิบากด้วยเหตุนี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แม้พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีกุศลจิตและอกุศลจิตเพราะว่ากิเลสยังดับไม่หมดจึงไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อมโนทวาราวชนะจิตดับแล้วนะคะจิตต่อไปต้องเป็นกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เกิดมาแล้วตอนเกิดรู้สึกตัวไหมคะ
2: ไม่รู้สึก
0: โลภะเกิดแล้วยินดีแล้วในภพชาติแต่บางเบามากเหมือนขณะเนี้ยเห็นแล้วอกุศลเกิดแล้วก็ไม่รู้จึงเป็นอกุศลประเภทอาสวะเพราะฉะนั้นอกุศลเจตสิกก็จะมีความเป็นไปต่างๆซึ่งทรงแสดงไว้ละเอียดว่าอกุศลเจตสิกประเภทไหนเป็นอาสวะเป็นอนุสัยเป็นนิวรณะหรือว่าเป็นสัญโยชน์หรือเป็นอะไรเนี่ยค่ะนี่คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละเอียดยิ่งและความจริงละเอียดยิ่งกว่าที่ทรงแสดงโดยประเภทหรือโดยจำนวนเพราะว่าแต่ละหนึ่งเป็นธาตุซึ่งเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็ปรุงแต่งให้ขณะต่อไปหลากหลายไปอีกเพราะฉะนั้นประมาณไม่ได้เลยจึงทรงประมวลธรรมะไว้เป็นประเภทประเภทจิตเป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งรวมทั้งหมดก็52ประเภทสำหรับเจตสิกรูปก็หลากหลายไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเข้าใจตอนนี้ยังไม่พูดถึงปัญจทวารเลยพูดถึงมโนทวารก่อนวิถีจิตแรกต้องรำพึงหรือนึกถึงอารมณ์นั้นจึงจะมีโลภะหรือโทสะในอารมณ์ที่นึกถึงได้เพราะว่าปกติเวลาคิดเนี่ยรู้ไหมคะว่าขณะนั้นคิดด้วยความโกรธไม่มีอะไรเลยแต่ยังจำเรื่องที่เคยโกรธไว้ได้ไม่สนใจในสิ่งที่ปรากฏก็ได้แต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะคิดแล้วขุ่นใจแล้วหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ชอบใจทันทีที่ตื่นคิดถึงหรือเปล่าคะคิดละคิดถึงอะไรคะเมื่อวานนี้ก่อนจะนอนทำอะไรบ้างลุกขึ้นจะทำอะไรเนี่ยบางคนคิดต่อทันทีเลยรีบลุกขึ้นไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าคิดถึงสิ่งนั้นก่อนนอนด้วยโลภะหรือด้วยโทสะหรือด้วยกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะหลากหลายมากบางคนก็กุศลมากบางคนก็กุศลน้อยบางคนก็โลภะทั้งวันเลยของนั้นก็สวยอยู่ที่ร้านนั้นนะคะอาหารนี่ก็อร่อยอยู่ที่นี่ต้องรีบไปแต่เช้าเดี๋ยวปลาจะไม่สดหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดยังมีโลภะเพราะฉะนั้นจะให้คิดอะไรล่ะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามถ้าโทสะกำลังขุ่นใจมากๆขณะนั้นพอตื่นก็โทสะละได้เนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันแต่ต้องแยกทวารวิถีจิตคือตอนหลับสนิทเป็นภวังค์ชื่ออะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องสมบัติอะไรบ้านช่องไม่รู้เลยไม่มีเลยค่ะแต่พอตื่นขึ้นจำไว้ได้หมดอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรแล้วก็พอจิตทางใจเกิดขึ้นโดยวิถีจิตแรกคือจิตที่เป็นวิถีแรกคือมโนทวาราวชนะจิตเกิดและดับไปกุศลและอกุศลต้องเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นต้องแยก6ทางเวลาที่เป็นทางปัญจทวารเนี่ยไม่ได้อาศัยมโนทวารเลยแต่ยังคงอาศัยทางหนึ่งทางใดจนกว่ารูปที่กระทบนั้นจะดับไปก่อนและ มโนทวาราวัชนะจิตที่ใช้คำว่าโวทัพนะจิตทางปัญจทวารเพราะไม่ได้ทำอาวัชนะจิตทางใจแต่จิตนี้สามารถจะเกิดได้ทั้งหกทวารเนี่ยค่ะคือจิตแต่ละหนึ่งก็ไม่มีใครไปบังคับว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่จากการตรัสรู้เนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดยิ่งถึงความต่างกันของจิตแต่ละขณะประกอบด้วยเจตสิกหลากหลายต่างกันอย่างไรและก็เจตสิกแต่ละหนึ่งเป็นปัจจัยโดยสถานใดหลากหลายด้วยการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องที่ถามแต่จากคำตอบจะต้องแยกหกทวารสำหรับมโนทวาราวัชนะจิตถ้าเกิดทางปัญจทวารไม่ได้ทำอาวัชนะกิจไม่ได้เป็นวิถีจิตแรกวิถีจิตแรกทางปัญจทวารก็แล้วแต่ว่าจะเป็นจักขุทวาราวัชนะจิตทางตาโสตทวาราวัชนะจิตทางหูก็แล้วแต่ประเภท
3: การรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีภาคทรงแสดงคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังทุกคำที่ได้ยินนะคะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจะเป็นผู้ที่ฟังมากได้อย่างไรเพราะว่าเพียงแค่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นทุกคำนี้ค่ะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นแต่ต้องไตร่ตรองแล้วก็เห็นประโยชน
3: ์อย่างเช่นถ้ากล่าวถึงจิต89เจตสิก52รูป28ก็เหมือนกับบุคคลที่ศึกษามาแล้วก็เหมือนจะจำได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้จิตไหนคะ
3: ยังไม่รู้ครับ
0: ยังไม่รู้แต่ก็จำไว้เยอะเลยมโนทวาราวัชนะเป็นจิตหรือเปล่า
3: ก็เป็นครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมถ้าไม่มีเรียนทำไมฟังทำไมคะแต่เพราะมีแล้วไม่รู้ต่างหากจึงฟังให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราค่ะแต่มีจริงๆแล้วเป็นอะไรก็เป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งหลากหลายมากจิตก็เป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่สับสนไม่ปะปนกันเลยและจิตแต่ละหนึ่งเนี่ยใครให้เกิดขึ้นได้สักหนึ่งไหมคะใครจะทำให้จิตหนึ่งขณะไม่ว่าจิตอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเกิดได้ไหมไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเฉพาะที่จะให้จิตนั้นเป็นอย่างนั้นโดยที่ว่าไม่มีใครจะไปดลบันดาลให้เป็นอย่างนี้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนี่คือฟังเข้าใจค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ว่าจิตต่อไปอีกกี่จิตที่เราจะค่อยๆได้ยินชื่อก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดอกุศลโลภะใครชอบมีเยอะชอบหรือเปล่าคะต้องตรงแล้วก็จริงใจไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่ติดข้องเห็นไหมคะศึกษาให้เข้าใจความเป็นจริงของธาตุนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะใครจะห้ามไม่ให้ธาตุนี้เกิดขึ้นได้ไหมแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่เกิดดับทันทีแทบจะกล่าวได้เลยค่ะทันทีที่เกิดก็ดับเพราะอะไรคะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ดับแล้วเป็นยังไงไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยชอบไหมลังเลเลยค่ะแต่ยังชอบเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงด้วยเหตุนี้กิเลสมากมายนับไปเถอะค่ะวันนี้ทั้งวันเท่าไหร่ละเมื่อวานนี้อีกและตั้งแต่เกิดมาอีกและชาติก่อนๆอีกแล้วก็4อสงไขยแสนกับหรือยิ่งกว่านั้นเพราะอะไรคะ4อสงไขยแสนกับคือการบำเพ็ญบารมีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งครั้งนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญาแต่ถ้ายิ่งด้วยศรัทธา8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งกว่านั้นอีกคือยิ่งด้วยวิริยะความเพียร16อสงไขยแสนกับแล้วเราอยู่ไหนรู้แค่ไหนฟังวันนี้ค่ะมาจากก่อนนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งต้องรู้ตามความเป็นจริงอกุศลมากถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีหนทางดับคิดเองไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมแสดงความจริงและแสดงหนทางด้วยที่จะให้รู้ความจริงนะคะไม่ใช่ว่าแสดงเปล่าๆแต่ว่าทรงแสดงหนทางที่งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่สามารถที่จะให้ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแม้ในขณะนี้แต่ด้วยปัญญาปกติธรรมดาค่ะเหมือนเดิมเพราะเหตุว่าขณะนี้มีแข็งปรากฏก็ไม่รู้จากไม่รู้เป็นรู้ ต่อไปเป็นละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงละว่าเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตามความจริงก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นอื่นไม่ได้แข็งเป็นแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งแล้วดับไม่ใช่เฉพาะแข็งค่ะทุกอย่างไม่เว้นเลยนี่คือการที่จะเข้าถึงแม้คำที่ตรัสไว้สั้นๆอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าฟังมากแต่ไม่เข้าใจแต่ฟังน้อยแค่สามคำแต่มีอะไรพ้นจากสามคำบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองกว่าจะมั่นคงไม่เปลี่ยนเลยและเห็นประโยชน์ด้วยว่าเกิดแล้วยังไงก็ต้องตายรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ทำไมเพลิดเพลินไปสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปทางที่ฝันค้างยังไม่จบเลยพรุ่งนี้จะทำอะไรบางคนเดินทางยังไม่ถึงที่หมายเลยค่ะอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าบนเครื่องบินรถไฟหรือว่าจักรยานยนต์หรืออะไรก็ได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จากไปด้วยความไม่รู้มาตลอดชาติน่าจะรู้ไหมคะถ้าไม่มีโอกาสได้ฉันไม่มีทางเลยค่ะมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจคำที่พูดขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิพูดแล้วต้องจริงแต่จะพึ่งได้ยังไงนะคะปรินิพพานแล้วแต่พระธรรมยังอยู่และก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตรัสว่าพระธรรมที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วแล้วจะมีใครจะไปทำให้มีคำพูดที่เหนือกว่าพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ใช่เรานะคะญาณะหรือปัญญาจนกระทั่งเป็นญาณสัจจะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเราได้ยินตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทุกขอริยสัจจะทุกขสมุทัยอริยสัจจะทุกขนิโรธอริยสัจจะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะง่ายๆก็คือทุกข์แน่ๆเป็นความจริงเพราะทุกอย่างสุขเกิดแล้วก็ดับนี่คือความหมายของทุกข์ทุกอย่างที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะไม่ยั่งยืนเลยแล้วไม่เหลือด้วยและไปติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแล้วเนี่ยฉลาดไหมไม่มีก็ยังติดข้องแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนคะดับแล้วแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะก็ยังคิดว่ายังมีอยู่เพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปแต่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วมีพระโสดาบันในครั้งนั้นก็มากพระสกทาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลพระอรหันต์ทำไมถึงได้เป็นได้เพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้ค่ะเพราะไม่สามารถที่จะให้มีความเห็นที่ถูกต้องในความเป็นจริงว่าเกิดแล้วตายแน่ๆอยากเป็นคนไหนคะคนมีกิเลสมากๆหรือว่ามีกิเลสน้อยๆหรือว่าจะเป็นคนมีทรัพย์สินมากโลภโมโทสันไม่หยุดมากเท่าไหร่ก็ยังไม่พอดีไหมคะใครชอบบ้างจริงใจของทุกคนไม่มีใครนิยมสรรเสริญยกย่องอกุศลใดๆใครทำบาปกรรมทำทุจริตกรรมยกย่องไหมคะแม้แต่จะทักทายจะกราบไหว้ยกมือตามธรรมธรรมเนียมจริงใจหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยค่ะต้องมั่นคงในการที่สรรเสริญยกย่องบูชาความดีเท่านั้นเป็นเกียรติจริงๆเพราะเหตุว่าถึงจะอยู่ในฐานะอย่างไรแต่ว่าความดีทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยกย่องก็มีข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะแท็กซี่เด็กนักเรียนนำเงินไปคืนเจ้าของใครที่ได้ยินก็ชื่นชมแล้วค่ะไม่ได้มีใครคิดว่าเขาเป็นใครแต่ขณะนั้นความดีได้ทำแล้วหรือแม้แต่คนที่อาจจะมีอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์นะคะทุจริตใครยกย่องบ้างไม่มีใครยกย่องเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงคุณความดีเท่านั้นที่ทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะพ้นภัย แล้วก็ไม่มีใครที่จะรังเกียจด้วยแล้วจะเป็นคนไหนดีคะชาติหน้าอาจจะเร็วมากเลยสำหรับชาตินี้ค่ะเย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นชาติหน้าจะเป็นแบบไหนดีเมื่อวานนี้ทำดีแค่ไหนพอนึกถึงเมื่อวานนี้เหมือนชาติก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้รู้ว่าทำไม่ดีชาตินี้ทำดีกว่าเมื่อวานนี้ถึงจะเป็นการถูกต้องใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะพอใจในคุณความดีก็คือว่าไม่ใช่เพียงอยากหรือเพียงคิดแต่ทำดีและศึกษาพระธรรมเพราะว่าทำดีเท่านั้นไม่พอค่ะใครจะทำดีได้ตลอดโดยไม่มีปัญญาแต่ปัญญาต่างหากที่ทำให้ความดีนั้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องซึ่งใครรังเกียจที่จะเรียนบ้างคะใครเบื่อใครเห็นว่าไม่มีประโยชน์บ้างคนนั้นต้องเป็นคนเขลาและความจริงก็ไม่มีคนนั้นนะคะอวิชชาความไม่รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดดีสิ่งใดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะอวิชชามากมายมหาศาลจักรวาลทั้งจักรวาลก็ไม่สามารถที่จะบรรจุอกุศลได้ถ้าเป็นวัตถุแต่นี่เป็นจิตนามธรรมไม่มีรูปร่างเลยเก็บได้ทุกอย่างพระโพธิสัตว์กว่าที่จะได้ตรัสรู้เนี่ยค่ะกี่พระชาติที่บำเพ็ญบารมีเก็บไว้ทุกอย่างเพื่อถึงเวลาที่พร้อมที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ตามปกติถ้าไม่มีความจริงให้รู้ตรัสรู้ไม่ได้แต่สิ่งที่มีจริงนี่แหละรู้ได้แต่ต้องด้วยคุณความดีอกุศลไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านไปเห็นประโยชน์ของการศึกษาก็ยังไม่พอเพราะว่าอกุศลมีมากและอกุศลไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้แต่ความดีค่อยๆขจัดอกุศลทีละเล็กทีละน้อยค่ะแม้ว่าขณะนั้นยังไม่ใช่ปัญญาที่เห็นถูกแต่ก็สะสมไปเพื่อมีกำลังที่จะสละความเห็นผิดได้เพราะว่ากุศลทั้งหมดสละอกุศลโลภะเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเจ้าใหญ่นายโตก็ได้นะคะใหญ่จริงๆโตจริงๆใครชนะบ้างใครฝืนได้บ้างอาหารอร่อยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นต้นเท่านั้นเองอะไรชนะโลภะกับอวิชชาธรรมดามากเลยค่ะแล้วถ้ายิ่งกว่านี้แหละค่ะความไม่รู้กับความรู้จากความไม่รู้และค่อยๆเป็นความรู้ขึ้นเนี่ยผู้ที่รู้แจ้งสภาพธรรมะไม่ได้รู้อื่นเลยค่ะแต่รู้เห็นที่กำลังเห็นไหมคะถ้าไม่มีเห็นแล้วจะไปรู้อะไรว่าเห็นเกิดดับได้ยินขณะนี้ค่ะผู้ที่มีปัญญารู้ความจริงไม่ได้รู้อื่นค่ะรู้ทุกอย่างที่มีตามปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้สู่ความรู้เนี่ยมากไหมคะกว่าจะสามารถอบรมให้ความไม่รู้ลดลงแล้วก็ความรู้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เองนะคะธรรมดาที่สุดคือแข็งรู้หรือไม่รู้เหมือนเดิมแข็งก็แข็งแต่แข็งมีจริงๆนะคะเหมือนสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็มีจริงเหมือนเสียงขณะนี้ก็มีจริงไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นแข็งก็อย่างหนึ่งแหละที่มีจริงเหมือนเสียงเหมือนสิ่งที่ปรากฏแล้วจะรู้อะไรในวันหนึ่งวันหนึ่งนอกจากสิ่งเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นแข็งแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะปกติแข็งแล้วฟังรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งในสังสารวัฏทั้งวันไม่เคยขาดแข็งเพราะมีการกระทบสัมผัสตลอดตั้งแต่ตื่นจานช้อนซ่อมเสื้อผ้ารองเท้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ขาดแข็งผ่านไปตลอดโดยไม่รู้เหมือนเห็นเนี่ยค่ะก็ผ่านไปทุกขณะโดยไม่รู้ได้ยินขณะนี้ก็ผ่านไปทุกขณะโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นแข็งธรรมดาอย่างนี้นะคะความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถเข้าใจแข็งโดยสภาพที่มีจริงเท่านั้นอย่างหนึ่งมีหรือยังทั้งที่ฟังมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะอวิชโชคะโอคะของความไม่รู้เห็นกระแสน้ำเห็นแม่น้ำกว้างใหญ่มากแม่โขงบางตอนเนี่ยก็กว้างใหญ่มหาสมุทรก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกความไม่รู้ใหญ่กว่าหรือเปล่า พราะฉะนั้นที่จะข้ามโอคะไปสู่ฝั่งรู้จากฝั่งไม่รู้เนี่ยค่ะต้องอาศัยการอบรมทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่ความเห็นถูกขั้นฟังจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้ถึงปฏิปติที่คนไทยใช้คำว่าปฏิบัติไม่ใช่ใครไปทำได้เลยสติสัมปชัญญะรู้หรือเปล่าขณะไหนเกิดขณะไหนไม่เกิดถ้าไม่รู้แล้วจะอบรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ฟังนะคะเป็นเรื่องปัญญาทั้งหมดถ้าฟังอะไรจากใครและไม่มีความเข้าใจอะไรในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: การที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ในเรื่องของอภิธรรมปิฎกนะครับก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งมากอย่างเช่นแม้ในเรื่องของปัจจัยของธรรมะเนี่ยจะอุปการะเกื้อกูลต่อความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏอย่างเช่นแข็งขณะนี้ยังไงครับ
0: จะฟังเรื่องปัจจัยจากตำราไหนคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วเพราะปัจจัยถ้าฟังเรื่องขณะนี้นะคะจะเข้าใจปัจจัยได้เช่นจิตเป็นสภาพรู้ใครไม่รู้บ้างฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะไม่ได้มีแต่รูปธรรมซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นมีคิดมีพอใจไม่พอใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ใช่เราจึงสามารถรู้คือสิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะยากไหมคะไม่เคยสนใจเลยลืมไปซะด้วยซ้ำว่าทุกวันเนี่ยเห็นทั้งนั้นเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าเห็นขณะใดต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ปรากฏจะชื่อว่าเห็นเกิดไม่ได้เลยเห็นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏนั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตเห็นเกิดถูกไหมเนี่ยค่ะไตรตรองจะได้ศึกษาเข้าใจความเป็นปัจจัยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดเองไม่ได้เลยถ้าไม่มีเสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมคะลองคิดดูค่ะง่ายๆธรรมดาใครว่าปัจจัยไม่รู้รู้ไม่ได้ก็ธรรมดาอย่างเนี้ยแค่เสียงไม่กระทบหูเนี่ยจิตได้ยินจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นไหมได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงนั้นแหละเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินใช่ไหมถ้าใช่ถูกต้องแน่นอนไม่เปลี่ยนโดยเป็นอารมณปัจจัยหมายความว่าจิตเกิดขึ้นขาดอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งแน่นอนต้องมีทุกขณะที่จิตเกิดเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณปัจจัยเท่านี้เองค่ะหมายความว่าเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์คือจิตต้องรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องทำให้จิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังได้ยินเสียงเนี่ยค่ะรู้เลยพอฟังละถ้าไม่มีเสียงจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นปัจจัยหนึ่งโดยเป็นอารมณปัจจัยก็โดยเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องมีหนึ่งละค่ะอารมณปัจจัยเกิดเองได้ไหมคะจิตได้ยินให้เกิดเองโดยไม่มีเสียงกระทบได้ไหมแค่นี้ก็สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ศึกษาธรรมะจากตัวหนังสือแล้วก็ไม่รู้เรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ทุกคำในหนังสือนั่นค่ะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถูกต้องไม่เที่ยงได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับไหมคะดับแต่ไม่รู้ก็ไม่ละความติดข้องจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตหรือเปล่าเป็นเกิดพร้อมกันใช่ไหมคะแยกกันไม่ได้ทั้งจิตและเจตสิกเจตสิกอาศัยจิตและจิตก็อาศัยเจตสิกแยกกันเกิดไม่ได้เลยต้องพร้อมกันทันทีโดยเป็นสหชาตะปัจจัยชาตะแปลว่าเกิดสหก็แปลว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดค่อยๆเข้าใจความเป็นปัจจัยของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะต้องไปนั่งท่องหรือเปล่าคะพอเข้าใจแล้วไม่ต้องท่องเลยค่ะแล้วก็เข้าใจขึ้นด้วยธาตุดินใช้คำว่าธาตุด้วย ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินอยู่ไหนศึกษาธรรมะแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนได้ไหมคะแล้วจะไปศึกษาอะไรแต่เพราะรู้สิคะจึงชื่อว่ากำลังเข้าใจศึกษาหมายความว่าเข้าใจสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นธาตุดินอยู่ไหนมีไหมคะเดี๋ยวนี้ใครว่าไม่มีบ้างมีแน่ๆเพราะดินที่นี่หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ต้องเรียกชื่อแต่ว่าสิ่งนั้นแข็งหรืออ่อนรู้ได้ยังไงว่ามีมองเห็นไหมคะแข็งอ่อนนี่มองเห็นไหมคะไม่เห็นแต่รู้เมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถกระทบกายแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจิตไม่ใช่แข็งแต่จิตเกิดขึ้นรู้แข็งจิตไม่ได้ร้อนแต่พอกระทบอะไรร้อนจิตเกิดขึ้นรู้ร้อนที่กำลังปรากฏลักษณะร้อนต้องในขณะที่ร้อนปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราใช้คำว่ามหาภูตะรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานหมายความว่าทั้งสี่รูปนะคะเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้เลยเหมือนจิตเจตสิกแยกกันไม่ได้แต่ทั้งสี่ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขาดสักธาตุเดียวไม่ได้เมื่อรู้ว่าธาตุดินคืออะไรอ่อนหรือแข็งเป็นที่รองรับทุกอย่างธาตุไฟคือร้อนหรือเย็นความอบอุ่นที่จะรักษาสิ่งนั้นที่เกิดแล้วให้ดำรงอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะคะไหวหรือตึงถ้าไม่มีธาตุนี้กระดุกกระดิกไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ในที่ทุกแห่งไม่แยกจากกันด้วยนะคะแล้วอีกธาตุหนึ่งคือธาตุน้ำอาโปธาตุกระทบกายไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มทั้งสามธาตุเพราะฉะนั้นกระทบตรงไหนก็คืออ่อนหรือแข็งปรากฏเย็นหรือร้อนปรากฏตึงหรือไหวปรากฏธาตุน้ำไม่สามารถจะกระทบกายให้รู้ได้แต่จะรู้ได้เพราะมีจริงๆทางใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้ค่ะแม้จิตมีก็ต้องอาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจหกโลกขณะไหนที่ไม่เห็นถ้าอาศัยหูก็เป็นขณะที่ได้ยินแต่เมื่อไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้าก็คิดนึกได้รู้ได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าอาศัยตาหรือเปล่าคะที่คิดไม่อาศัยเพราะฉะนั้นไม่ลืมเลยค่ะจิตจะรู้อารมณ์ได้หกทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งมีมากกว่านี้ไหมบนสวรรค์นะคะมากกว่าไหมไม่มากกว่าเลยน้อยกว่าได้ถ้าตาบอดหูหนวกและที่ขาดไม่ได้ก็คือมโนทวารเพราะอะไรคะเพราะมีจิตแน่นอนเมื่อมีจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีปัจจัยที่จะรู้อะไรเพราะคิดนึกจำเวลานี้ที่ทุกคนกำลังคิดนี่ค่ะถ้าไม่จำคิดไม่ได้แต่ก็ลืมเพราะฉะนั้นจำเป็นอะไรคะมีจริงๆนะคะไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเพราะฉะนั้นจำเป็นสหชาตปัจจัยเกิดกับจิตทุกขณะและจิตทุกขณะก็ต้องเป็นปัจจัยแก่เจตสิกด้วยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปัจจัยยังมีอื่นอีกค่ะไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่ง
3: ในข้อความที่พระวิภาคทรงแสดงแก่ภิกษุว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความละเอียดตรงนี้คืออย่างไรครับ
1: ปฏิบัติในที่นี้เนี่ยนะคะหมายถึงธรรมะนั่นแหละค่ะที่ทำกิจปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมสมควรแก่การคล้อยตามที่จะทำให้ถึงโลกุตตรธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่ค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมีลักษณะของธรรมะที่ปรากฏที่จะให้ศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมะที่ปรากฏขณะนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะคะกิจที่จะทำให้ถึงสภาพธรรมะหรือว่ารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยมีไม่ได้เลยและปัญญาก่อนจะถึงขณะที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะและปัญญาจะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ก็จะต้องเริ่มต้นจากการฟัง แล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะปัญญาอย่างเดียวนะคะก็จะต้องมีสภาพธรรมะอื่นๆนะคะที่เกิดร่วมกับปัญญาอย่างเช่นทั้งสติวิตกเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์มรรคทั้งหลายกระทำทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพาน
0: เดี๋ยวนี้ล่ะถ้าจะเตือนก็คือนิมิตทั้งนั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังแล้วไม่ลืมที่จะมีการระลึกได้แล้วก็มีความเข้าใจขณะนั้นก็เป็นการที่ฟังแล้วสุตมยะปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังแล้วเข้าใจก็เป็นปัจจัยให้มีการระลึกได้โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเลยแต่การฟังจนกระทั่งระลึกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเห็นรถยนต์ก็นิมิตทั้งนั้นรูปร่างต่างๆถ้าไปเดินเล่นในสวนก็นิมิตทั้งนั้นหรืออยู่ที่นี่ก็นิมิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาอยู่ในโลกของนิมิตคือจำไม่หมดเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นที่ฟังแล้วค่ะก็มีการกล่าวถึงเพื่อจะได้ไม่ลืมเพื่อจะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นนิมิตที่ปรากฏให้เห็นไหมคะกว่าจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จำได้ไม่ลืมในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วค่ะปัญญาที่จะเกิดต่อไปจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะคำว่าปฏิปติคือมาจากคำว่าปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิปติขณะนั้นมีธรรมะที่สามารถถึงด้วยปัญญาเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่นิมิตที่ปรากฏเป็นหลายเรื่องแต่ว่ายังเห็นไงคะก็เป็นเห็นแม้ว่าเห็นหนึ่งขณะไม่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้แต่เห็นหลายๆขณะไม่ใช่ได้ยินยังคงเป็นเห็นหรือคิดนึกก็เหมือนกันคิดกี่คำคะเนี่ยในใจเรื่องยาวแต่ก็เป็นลักษณะของคิดไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจและสามารถที่จะระลึกได้เพื่อที่จะเข้าใจต่อไปว่าขั้นนี้ขั้นฟังแต่ยังมีปัญญาสูงกว่านี้อีกต้องเกิดจากการฟังเข้าใจก่อนจึงสามารถที่จะกำลังเริ่มเข้าใจถึงเฉพาะด้วยสติและปัญญาที่จากการฟังนี่แหละเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยกำลังเห็นเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกำลังเห็นก็อยู่ที่กำลังเห็นนั่นคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะลักษณะจริงๆเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เท่านั้นเองสำหรับเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาฟังแล้วเข้าใจแล้วถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะไม่มีสิ่งที่กำลังกระทบตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้เลยเพราะฉะนั้นที่เป็นคนสัตว์สิ่งต่างๆเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีส่วนผสมที่ต่างกันทำให้สีสันวรรณะที่กระทบตาเนี่ยหลากหลายทำให้สภาพจำเนี่ยจำไว้คลาดเคลื่อนด้วยความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นจากการฟังและมีสัญญาความจำที่มั่นคงเนี่ยก็รู้ว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรนอกจากแต่ละหนึ่งปรากฏได้แต่ละทางแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นนะคะกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะก็คือปฏิปติไม่ใช่เราที่ภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติเป็นปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นอนัตตาไม่ได้จงใจที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มิฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะได้เลย
3: กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะได้สดับมาอย่างนี้แต่ความรู้กว่าจะเจริญขึ้นกับความไม่รู้ก็มากมายมหาศาลเลยครับ
0: ความรู้ของใครเห็นไหมคะของคนอื่นไม่ต้องสนใจฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ตรงเข้าใจอะไรแค่ไหนและแต่ละคำปริยัติคือพระพุทธพจน์รอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่สงสัยเลยพอพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้รอบรู้หรือยังใช่ไหมคะถ้ายังแล้วจะปฏิปติได้ไหมตามความเป็นจริงอย่างที่เคยยกตัวอย่างเพิ่งเกิด เด็กแดงๆเนี่ยค่ะจะให้วิ่งไปโรงเรียนได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นใครจะไปไหนก็แล้วแต่ไปผิดทางหลงงมงายยังไงก็ไปแล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างแต่ก็ไปกับผู้ที่ฟังและเข้าใจถูกต้องกำลังฟังเรื่องอะไรแล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังพอที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังไม่ใช่จะไปเร่งรัดยังไม่มีปัจจัยพอที่จะถึงเพราะฟังก็น้อยเข้าใจก็ยังไม่มากพอแล้วเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็เป็นอาหารเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลาลืมลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งแค่ปรากฏให้เห็นหลับตาแล้วยังเหลือไหมคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นเนี่ยยังอยู่ไหมคะถ้าคิดว่ายังอยู่นะถูกหรือผิดไม่เห็นแล้วยังบอกว่ายังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ตรงจริงๆแท้ที่จริงกำลังเห็นเนี่ยค่ะดับแล้วด้วยซ้ำไปก็ยังไม่รู้ความรวดเร็วของสภาพธรรมะซึ่งเพราะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปกปิดการเกิดขึ้นและดับไปสืบต่อของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมากมายว่าเหมือนเป็นสิ่งซึ่งไม่เกิดดับเลยเพราะฉะนั้นการฟังต้องรู้ว่าขณะได้ยินเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีเหลือจะเหลือไม่ได้เลยดับแล้วแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดค่ะทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ถ้าหมดปัจจัยเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้กิเลสยังมีจะไม่ให้กิเลสเกิดได้ไหมคะจนกว่ากิเลสดับเมื่อไหร่ใครที่ไม่อยากให้กิเลสเกิดต้องดับกิเลสด้วยปัญญาซะก่อนแล้วกิเลสถึงจะไม่เกิดอีกได้กำลังโกรธไม่มีใครชอบโกรธเลยอยากให้ไม่โกรธใช่ไหมคะไม่โกรธต้องดีแน่แม้มีเรื่องคิดเยอะแยะเลยโกรธไปทำไมเดือดร้อนตัวเองกำลังทำร้ายจิตใจคิดว่าขณะนั้นชนะแล้วคือไม่โกรธแต่ว่าเป็นเราไม่ชนะอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยลึกมากสิ้นสุดยากอาจจะชนะอื่นได้ไปอ่านภาษิตอะไรมาหนังสือเล่มไหนที่เขาพูดก็รู้สึกจะคล้อยๆไปแต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นโลภะเกิดแรงมากเลยไม่ชอบเลยหาทางดับไม่ให้เกิดแต่ลืมว่าไม่ใช่เราแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าต่อให้จะเป็นโลภะโทสะหรือสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราอันนี้ต่างหากที่จะทำให้สามารถค่อยๆละอกุศลได้ใช้คำว่าเป็นสมุจเฉทคือดับแล้วไม่เกิดอีกเลยมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต
4: ์ที่บ้านนิ่งโมลีจังหวัดราชบุรีวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558
0: ธรรมะขณะนี้เกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ารู้ยากมีโอกาสที่จะได้ฟังได้ไตร่ตรองได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นก็เป็นประโยชน์ที่สุดของชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพราะจะต้องอยู่ต่อไปอีกในสังสารวัฏธรรมะเป็นธรรมดาค่ะขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้ฟังธรรมะมาแล้วทั้งหมดมีอะไรที่อยากที่จะสนทนากันหรือว่าคนที่เพิ่งจะได้ฟังไม่กี่ปีเพราะว่าหลายท่านก็ฟังมาแล้ว40ปีบ้าง30ปีบ้างแต่คนที่เพิ่งฟังปี2ปีก็มีเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายอย่างซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอันนี้ต้องถูกต้องเพราะเหตุว่าก่อนจะได้ฟังพระธรรมได้ยินแต่คำอื่นมามากมายในสังสารวัฏพอได้ยินคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำใหม่ทั้งหมดเพราะเหตุว่าเป็นคำซึ่งไม่เคยมีใครได้รู้มาก่อนได้เข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในโลกมาแล้วนานด้วยความไม่รู้และก็มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยการเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตเพิ่มขึ้นก็ดีกว่าอยู่ไปอีกโดยการไม่รู้ความจริงของธรรมะค่ะ
3: พระพิพากตรัสเรื่องของการที่พระสัทธรรมจะเสื่อมหรือว่าเจริญเนี่ยครับก็มีหลายประการด้วยกัน อย่างเช่นเหตุที่จะให้พระสัทธรรมเสื่อมก็มีหนึ่งคือความไม่เคารพในพระศาสดาความไม่เคารพในพระธรรมความไม่เคารพในพระสงฆ์ความไม่เคารพในสิกขาแล้วก็ความไม่เคารพในสมาธิ

0: นะคะโดยไม่ใส่รองเท้าบ้างอะไรบ้างอย่างกิริยาอาการภายนอกที่กล่าวกันนะคะแต่เคารพจริงๆต้องรู้ว่าพระศาสดาเป็นใครมิฉะนั้นเราก็ไปเคารพใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเคารพเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเคารพคุณความดีเท่านั้นไม่มีใครไปเคารพความชั่วความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ใครเด็กผู้ใหญ่วัยไหนก็ตามอย่างเด็กเล็กๆนักเรียนกลับบ้านดูแลพ่อแม่ป่วยไข้ทุกคนก็ชื่นชมคนขับรถแท็กซี่หรือคนที่เก็บเงินได้เอาไปคืนเจ้าของทุกคนก็อนุโมทนาคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็สละชีวิตของตัวเองโดยที่ว่าเห็นแก่การที่จะทำคุณความดีทุกคนก็ชื่นชมในคุณความดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงก็คือว่าความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนยกย่องสรรเสริญและความดีของใครจะเท่าคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่ว่าเคารพในพระศาสดาก็ต้องรู้ว่าพระศาสดาเป็นใครการเคารพก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่รู้จักคุณนะคะแล้วมีคนบอกให้กราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนะคะเราก็เพียงแต่ทำตามแต่รู้ไหมลองถามคนที่กราบสิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและสอนอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ทำตามกันแต่ว่าทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกเพราะพุทธะคือปัญญาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาในสภาพธรรมะที่มีจริงตามความเป็นจริงและทรงพระมหากรุณาทรงแสดงพระธรรมที่ลึกซึ้งและยากยิ่งถึง 45 พรรษาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็กราบไหว้ในคุณความดีซึ่งเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาล
1: หมายถึงว่าขณะที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นความเคารพยำเกรงอย่างเช่นในสมัยที่พระพุทธภาคทรงแสดงธรรมพระภิกษุสงฆ์ก็แวดล้อมแล้วก็ไม่มีการแสดงอาการคุยกันนะครับหรือว่ากิริยาการต่างๆที่เป็นการไม่เคารพเนี่ยครับอาจารย์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าความรู้ในการที่จะให้เกิดความเคารพยำเกรงเนี่ยแค่ไหนอย่างไรครับ
0: ไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ฟังคนอื่นบอกแต่เป็นการรู้คุณของพระธรรมคือแต่ละคำซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังนะคะไม่มีทางที่จะคิดเองเข้าใจเองได้เพราะว่าแต่ละคำนะคะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงนานแสนนานมาแล้วทุกชาติแม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ความเคารพในธรรมะก็คือว่าตั้งใจฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำเนี่ยมีประโยชน์และมีความหมายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้คนที่ไปฟังธรรมะแต่ไม่ตั้งใจฟังคุยกันบ้างไม่สนใจบ้างนั่นแสดงว่าไม่ได้เคารพในสิ่งที่กำลังฟังซึ่งเป็นสิ่งที่หายากที่จะได้ฟังแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เห็นคุณของพระธรรมจะไม่ฟังใครเลยที่อยู่ข้างๆเขาจะพูดอะไรก็ตามแต่เขาจะสะกิดหรือว่าจะคุยด้วยนะคะแต่ผู้นั้นก็ตั้งใจที่จะฟังพระธรรมถ้าคนสะกิดจะโกรธก็เรื่องของเขาค่ะแต่ว่าเขาควรจะรู้สึกตัวว่าเขากำลังรบกวนทำประโยชน์ของคนฟังเนี่ยให้เสื่อมเพราะว่าเพียงพลาดแม้คำเดียวคนนั้นก็ไม่เข้าใจถึงไม่มีใครมาสะกิดใจก็คิดถึงอย่างอื่นเพราะว่ามีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะให้ทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วจะดีชั่วยังไงก็ตามก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วแต่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีใครมาบอกมาพร่ำสอนความจริงว่าทุกขณะเป็นสิ่งซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ได้เลยไม่ให้เห็นไม่ได้ไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้ไม่ให้โกรธก็ไม่ได้ไม่ให้รักไม่ให้ชังก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่ะห้ามไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกไม่ใช่ว่าจะหมดกิเลสได้โดยรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เขา

0: ใจเลยก็หมดโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นความจริงก็เป็นความจริงจะสามารถรู้ความจริงได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่สมควรถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยฟังแล้วก็ลืมแต่ว่าท่านได้ยินบ่อยๆเป็นอุปนิสัยที่จะคล้อยตามไปสู่ธรรมะบ่อยๆก็ไม่ลืมเราคิดเรื่องอื่นได้บ่อยๆแล้วทำไมเมื่อไหร่จะคิดถึงธรรมะได้บ่อยๆก็ต้องตามเหตุตามปัจจัย
1: ในการสนทนาที่มูลนิธิในตอนหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็คุณของอริยสงฆ์ประการหนึ่งก็คือเป็นอุชุปฏิปันโนความเป็นผู้ปฏิบัติตรงความเป็นผู้ตรงคือเป็นความเข้าใจแม้แต่คำเริ่มต้นครับเช่นการที่จะกล่าวถึงความเป็นอนัตตาของธรรมะแต่ว่าศึกษาว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็จะแสวงหาหรือกระทำขณะนั้นก็ไม่ตรงขณะที่จะมีปัจจัยให้ระลึกได้ที่ว่าขณะนั้นแหละตรงนั้นแหละคือเริ่มเป็นผู้ที่ไม่ตรงแล้วครับอาจารย
0: ์ขณะนี้มีอะไรจริงๆหรือเปล่า
1: เห็นครับอาจารย์
0: เห็นมีจริงตรงนะใช่ไหมคะ
1: มีแน่นอน
0: นี่คือตรงเห็นไหมคะแม้แต่การตรงก็ตรงต่อคำพูดตรงต่อคำถามแต่ถ้าถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไปอย่างอื่นเนี่ยไม่ตรงละเพราะว่าการสนทนาเนี่ยจะนำไปสู่การสนทนาซึ่งเป็นคำถามและคำตอบให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาความคิดเก่าๆหรือว่าการที่เราไปคิดโน่นคิดนี่มาตอบแต่ถ้าคำถามถามว่าอย่างนี้คำตอบก็ต้องตอบตรงตามคำถามขณะนี้มีเห็นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: เห็นจริงครับท่านอาจารย์
0: เห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ต้องเกิดแน่นอนครับ
0: ถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหม
1: ก็มีไม่ได้แน่นอน
0: เนี่ยค่ะความจริงเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ค่อยๆสนทนากันเราก็ลืมแล้วก็ข้ามไปหาอื่นมาอีกเยอะแยะแต่ลืมว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เข้าใจในความเป็นธรรมะแค่ไหนถ้าไม่เตือนให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเห็นมีเห็นเกิดเพื่อที่จะไปสู่ความเป็นอนัตตาว่าเห็นขณะนี้ใครทำให้เกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับเห็นก็เกิดแล้วครับ
0: ค่ะแล้วเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นมีได้ยินไหม
1: ขณะได้ยินก็เป็นได้ยินขณะที่เห็นก็เป็นเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นมีได้ยินไหม
1: ไม่มี
0: เพื่อที่จะได้มั่นใจจริงๆเพราะว่าคำพูดเนี่ยพูดเหมือนตอบตามเนี่ยไม่ใช่แต่พูดเพราะกำลังเข้าใจทีละน้อยถึงคำที่เรากล่าวที่เราตอบเนี่ยต้องตรงแล้วก็เพิ่มความเข้าใจของเราเองขึ้นให้แน่นอนเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินไม่มีเห
1: ็
0: น
1: แน่นอนครับ
0: ขณะที่เห็นไม่มีได้ยิน
1: ครับ
0: แสดงว่าเห็นต้องเกิดขึ้นแล้วเห็นดับไปเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจบ่อยๆธรรมะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาอื่นมานะคะสิ่งที่ชินด้วยความไม่รู้เลยเห็นได้ยินขนาดนี้ก็ชินด้วยการเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปที่อื่นเลยค่ะที่สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้มั่นคงเป็นสัจญาณแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะถ้าเราไม่มีความรอบรู้ความเข้าใจที่มั่นคงในหนึ่งอย่างนะคะต่อไปเราก็ไม่เข้าใจไม่มั่นคงผ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความเข้าใจมั่นคงรอบรู้ในหนึ่งนั้นต่อไปก็สามารถที่จะรอบรู้ในอีกหนึ่งและทั้งหมดก็คือว่าได้รู้จริงๆแล้วก็อย่างนี้จะไปทำอะไรไหมเห็นเกิดแล้วดับแล้วเห็นอย่างนี้ยังไม่เข้าใจแล้วจะไปทำอะไรต้องตรง
1: ดูเหมือนว่าความรู้กว่าที่จะค่อยๆเกิดขึ้นนะอาจารย
0: ์และกว่าจะตรงพูดว่าเห็นขณะนี้เกิดกว่าจะตรงไปไหนก็ไม่รู้ตามทีละคำไปเรื่องอื่นใช่ไหมคะจนกว่าเห็นขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจโดยการที่รู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแน่เคยเข้าใจผิดนะคะยึดถือเห็นว่าเป็นเราแล้วเมื่อไหร่นะคะที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่เนี้ยค่ะถ้าสามารถจะเข้าใจได้จริงๆเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงในคำที่ได้ฟังในสิ่งที่มีจริงๆและความจริงก็เป็นอย่างที่ได้ฟังด้วย เท่านี้เองค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่เพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากนานเท่าไหร่แล้วและเวลาฟังเนี่ยฟังนานเท่าไหร่แล้วพอไหมกับการที่จะละคลายการที่เคยไม่รู้และติดข้องยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็คือว่าฟังไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นนะคะฟังสิ่งที่มีในขณะนี้ละเอียดยิ่งขึ้นเข้าใจขึ้น
1: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเป็นอันมากอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆจะเกื้อกูลต่อการที่จะเข้าใจอย่างที่สนทนาสักครู่ยังไง
0: อิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคคือผู้ที่ทรงจำแนกธรรมะจึงทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแค่นี้จำแนกมานิดเดียวใช่ไหมคะคือเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีโกรธก็มีชอบก็มีเบื่อก็มีเยอะแยะแต่เพียงแค่ที่เรายกตัวอย่างแค่เห็นเนี่ยค่ะพอไหมไม่พอเพราะฉันทรงจำแนกจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งใช้คำว่าปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระองค์เองทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วพูดถึงสิ่งที่ไม่มีก็เสียเวลาแต่สิ่งที่มีเนี่ยเพราะไม่รู้จึงทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะจนกว่าสามารถที่จะดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นเราไม่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราอีกเลยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งที่ความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นเห็นแม้เดี๋ยวนี้หนึ่งขณะเนี่ยเกิดได้เพราะอะไรจำแนกแล้วใช่ไหมคะค่ะละเอียดขึ้นไปอีกว่าถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปที่อยู่ตรงกลางตาที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและเป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นคนตาบอดนะคะไม่มีกรรมที่จะทำให้จิตเห็นเกิดได้เลยแต่ต้องเป็นกรรมหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทำให้จิตเห็นสิ่งที่กระทบตารู้ว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรลักษณะยังไงแล้วก็ดับไปพอไหมที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราฟังแล้วนี่เห็นไหมคะปัญญาไม่พอน้อยมากไม่สามารถที่จะละการยึดถือได้เลยนะคะจึงต้องทรงแสดงว่าจิตเห็นเกิดได้เพราะอะไรเพียงไม่มีสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นนะคะจิตเห็นจะเกิดไม่ได้เลยนี่แสดงการเป็นปัจจัยละว่าแม้แต่เห็นขณะเนี้ยเหมือนดูธรรมดามากเลยแต่ความจริงถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้แม้ว่ามีกรรมหรือถึงมีตาแต่ไม่มีรูปมากระทบจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างเลยค่ะถึงเวลาพร้อมที่จะเกิดก็เกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากเลยค่ะทรงแสดงการเกิดขึ้นของจิตนะคะตามลำดับตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนกระทั่งแต่ละขณะจนถึงขณะนี้และต่อไปนี่คือผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะไม่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระวาจาที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องเข้าถึงความหมายของธรรมะต้องเข้าถึงความหมายของอนัตตาและก็ฟังจนกระทั่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นอนัตตาจริงๆนะคะรอบรู้จริงๆเป็นสัจญาณจึงจะสามารถเริ่มเข้าใจลักษณะของเห็นเดี๋ยวนี้ตามปกติทีละเล็กทีละน้อยเป็นกิจญาณหรือที่ใช้คำว่าปฏิปัตตินะคะจนกว่าปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะแทงตลอดรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
1: การได้มีโอกาสศึกษาอย่างเช่นในอภิธรรมปิฎกเรื่องของความละเอียดของสภาพธรรมะเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูปเรื่องของปรมัตถธรรมหรือแม้เรื่องของปัจจัยต่างๆแต่ว่าขณะที่ศึกษาก็ดูเหมือนกับเป็นการที่สะสมมาที่จะรู้แล้วก็จำแล้วก็เข้าใจในเพียงเรื่องราวเหมือนกับไม่ได้รู้ทีละคำเช่นเห็นกับได้ยินต่างกันไหมแต่ขณะที่กล่าวเรื่องของปัจจัยอย่างนี้ครับก็กล่าวตามที่เข้าใจครับท่านอาจารย
0: ์ก่อนฟังธรรมะคุณวิชัยคิดอะไร
1: เช่นวันนี้ก็จะเตรียมของเดินทางอะไรมาต่างๆนั้นเนี่ยครับ
0: สารพัดคิดแต่ไม่ได้คิดถึงธรรมะเพราะอะไรคะคุณเคยกับการคิดเรื่องอื่นจำสิ่งที่เห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์จำเสียงที่กระทบว่าเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นคุณเคยต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องคิดถึงสิ่งที่คุณเคยแต่ถ้าคุณเคยกับธรรมะมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นได้นะคะว่าวันหนึ่งอาจจะคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเป็นผู้ทรงธรรมะเมื่อมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วไม่ลืมขณะนี้เห็นอะไรคะ
1: เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาครับอาจารย์
0: เพิ่งนึกออก เห็นตั้งนานแล้วก็เห็นมาตลอดวันไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะว
1: ่
0: าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เสียงเป็นยังไงไม่มีรูปร่างสันฐานให้เห็นสีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณเคยต่อการที่จะคิดถึงเรื่องที่จำมานานว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะจำสิ่งที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเปรียบเทียบกับในสังสารวัฏที่จำผิดคลาดเคลื่อนมาโดยตลอดคิดว่าธรรมะเนี่ยยั่งยืนเกิดมาก็เป็นอย่างเนี้ยแม้จะจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็จำมาอย่างนี้ไม่รู้ถึงการที่สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันเลยไม่เหมือนกันด้วยอย่างเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่มีทางเลยเป็นธาตุรู้เหมือนกันนะคะแต่รู้คนละอย่างจิตเห็นจะไปรู้เสียงไม่ได้และเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นเราจึงมีคำว่าจิตเห็นเพียงให้เข้าใจความจริงว่ามีธรรมะชนิดหนึ่งมีธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจนี้คือจิตเห็นจิตขณะอื่นทำกิจนี้ไม่ได้เลยธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะละเอียดมากทุกอย่างเลยที่เป็นธรรมะก็คือเป็นธาตุแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเรายังไม่คุ้นเคยเลยนะคะเหมือนคนซึ่งไม่เคยรู้จักกันพอเห็นนิดเดียวเนี่ยไม่มีทางที่จะจำได้เห็นบ่อยๆเริ่มรู้ว่าเป็นใครคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะก็ไม่ลืมแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่จะคิดถึงคนนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนทำอะไรเรื่องอะไรใช่ไหมคะตามความเคยชินแล้วจิตล่ะกำลังเกิดดับไม่เห็นมีใครคิดถึงเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีจิตนะคะจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่เพราะมีจิตแล้วก็ดีด้วยจำด้วยมีจิตถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏไม่มีธาตุรู้นะคะจะไม่เห็นเป็นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้สีสันวรรณะคนนั้นคนนี้เลยแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นและจำไว้นะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรรูปร่างสันฐานยังไงก็ไม่เคยลืมความจำนี่นานแสนนานมาแล้วที่จำผิดนะคะกว่าจะจำถูกตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคุณวิชัยเห็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังถามเนี่ยคุณวิชัยก็บอกว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็กลับไปเห็นคนอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะพระเซนก็แสดงว่ากว่าความไม่รู้จะค่อยๆ คลายไปเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะระเบิดปรมาณูก็ไปทำร้ายไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นปัญญาอย่างเดียวความเห็นถูกเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะสามารถที่จะรู้ทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาเกิดและปัญญาจะเกิดได้ยังไงคะอวิชชามากมายโลภะอีกนะคะเพราะไม่รู้จึงติดข้องปิดบังขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับยังไงไม่รู้เลยจิตทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยแต่ละจิตที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะกำลังเกิดดับทำกิจการงานไม่คุ้นเคยไม่รู้แล้วจะละการยึดถือสภาพที่เคยยึดถือมานานแสนนานว่าเรานะคะเราเห็นเราได้ยินเราชอบเราคิดเราโกรธทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็เป็นจิระกาลภาวนาภาวนาคือการอบรมนะคะจิระคือยาวนานมากเป็นการอบรมที่ยาวนานมากเหมือนอวิชชาเนี่ยค่ะยาวนานมากกว่าจะมานั่งตรงนี้ห้ามก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะต้องอยู่ไปอย่างนี้แล้วแต่ว่าปัจจัยอะไรจะทำให้ดีชั่วแค่ไหนแต่ว่าอยู่อย่างที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรม ต้องประเสริฐกว่าที่เคยอยู่มาแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระคุณเคารพพระพุทธเจ้าโดยอย่างไรโดยฟังธรรมะด้วยความเคารพ
1: ปกติก็ฟังพระธรรมก็มีการตั้งประเด็นว่าเอ๊ะจะเป็นความพยายามหรือว่าเป็นความต้องการหรือเปล่าเป็นปกติของบุคคลนั้นกับบุคคลที่พยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับอาจารย์
0: จนกว่าจะรู้ว่าทุกขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่คุณวิชัยเห็นไหมคะรถเลี้ยวไปคิดโน่นคิดนี่รถเลี้ยวหรือเปล่าเอ๊ะนี่เราฟังด้วยความเพียรยังไงหรือเปล่าเห็นไหมคะแสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะไม่รู้จึงทำให้เกิดความสงสัยนะคะแล้วก็ความไม่รู้เมื่อวันก่อนเราสนทนาถึงพระสูตรสูตรหนึ่งนะคะ
1: อุมมังคสูตรค่ะ
0: ค่ะอุมมังคะแปลว่าอะไร
1: ผุดขึ้นค่ะ
0: แล้วรู้ไหมว่าอะไรผุดเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยค่ะถ้าไตรตรองจึงจะเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ว่าเรามีปัญญามหาศาลมาแต่ไหนแต่ไรมันอย่างท่านพระสารีบุตรแค่ฟังก็สะสมมาแล้วที่จะเข้าใจว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเป็นปัญญาละแล้วก็ผุดยังไง
1: ก็ต้องมีการสนทนาฟังธรรม
0: เพราะฉะนั้นที่ถามว่าที่คุณวิชัยคิดเนี่ยรถเลี้ยวไหมใช่ไหมคะเอ๊ะนี่เราเพียรหรือเปล่าเราฟังวิทยุทั้งเช้าทั้งค่ำฟังบ่อยๆเนี่ยเป็นตัวตนของเราไหมนะคะหรือว่าเป็นกุศลหรือเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในความมืดไม่สามารถจะรู้ได้แต่จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะปัญญาสามารถที่จะติดตามความคดเคี้ยวทุกขณะไปว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะกว่าจะถึงขณะนั้นได้ก็ดูก็แล้วกันว่ายับยั้งไม่ได้เลยความเป็นอนัตตาของความคิดคิดได้สารพัดอย่างคิดอะไรได้ทั้งนั้นเลยถ้าไม่คิดเรื่องนี้ก็คิดเรื่องอื่นนั่งอยู่ที่นี่คิดถึงตุ๊กตาได้ไหมได้หมดคิดถึงตุ๊กแกได้ไหมคิดถึงคนเยอะแยะในกองทัพได้ไหมคะในป่าได้หมดเลยในน้ำคิดได้หมดปลาเป็นฝูงคิดไปเถอะแล้วแต่ปัจจัยไม่ใช่บอกให้คิดคิดแล้วถึงเขาบอกคำพูดนั้นหมดแล้วแต่การปรุงแต่งของความคิดของแต่ละคนเนี่ยคิดได้หมดเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะตามที่จะเห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอุมมังคะผุดขึ้นเมื่อได้พิจารณาไตรตรองไม่ว่าสภาพนั้นจะลดเลี้ยวไปถึงไหนอย่างไรก็ตามปัญญานั้นสามารถที่จะตามไปผุดขึ้นรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแค่ว่าความคิดลดเลี้ยวแล้วก็เป็นปัญญาเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนก็บอกปัญญาต้องตรงปัญญาจะลดเลี้ยวได้ยังไงสภาพธรรมะอื่นลดเลี้ยวแต่ปัญญาตามรู้ในความที่สภาพธรรมะนั้นกำลังลดเลี้ยวว่าเป็นธรรมะกว่าจะไม่ใช่เราคิดดูกันละกันค่ะจะต้องไม่เหลือเลยนะคะชาติไหนเกิดมาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรพบใครเหตุการณ์อย่างไรตื่นเต้นตกใจดีใจสารพัดอย่างทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่มีข้อสงสัยไม่มีความสงสัยเพราะว่ากว่าปัญญาจะผุดขึ้นรู้ความจริงใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็รอบรู้ในความหมายว่าปัญญารู้ได้แต่ปัญญาไม่ได้เกิดตามลำพังนะคะก็จะต้องมีเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยโดยเฉพาะสติและก็ไม่ใช่แต่สติเท่านั้นยังมีสภาพธรรมะอื่นด้วยที่จะปรุงแต่งจนกว่าจะหมดความสงสัย
2: ที่อาจารย์ใช้คำว่าลดเลี้ยวเนี่ยหมายความว่ายังไงคะ
0: เห็นตรงๆได้ยินตรงๆคิดตรงๆแต่สารพัดที่จะลดเลี้ยวไปคิดไปว่าเอ๊ะนี่มันยังไงนะจะต้องทำยังไงหรือเปล่าถูกไหมเนี่ยใช่ไหมคะก็ลดเลี้ยวไปแล้วไม่ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ปัญญาไม่ได้ผุดขึ้นพร้อมสติสัมปชัญญะ ที่จะรู้ลักษณะนั้นแค่รู้ยังไม่เกิดแล้วจะแจ่มแจ้งหรือแต่เมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะใช้คำว่าแทงตลอดอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านก็ศึกษาภาษาบาลีเหมือนกันนะคะชาวนิวซีแลนด์ก็หาคำว่าอุมมังคะเพราะว่าคำแปลเนี่ยก็หลากหลายใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามันลงไปนะคะลงไปลึกแล้วก็โผล่ขึ้นมาไม่ผิดเพราะว่าสภาพธรรมะขณะเนี่ยตื่นเพราะไม่รู้ธาตุรู้แท้ๆไม่มีรูปร่างเลยอยู่ไหนกำลังเห็นเนี่ยหาไม่เจอเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจนะคะไตรตรองลึกซึ้งถึงคำว่าธาตุรู้ขณะนั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุที่เกิดขึ้นต้องรู้แล้วก็ปรากฏเพียงลักษณะที่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังฟังแล้วก็ค่อยๆลงไปสู่ความจริงจนกว่าจะผุดขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ก็คือรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้คำอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วแต่สติปัญญาของผู้ฟังสามารถจะเข้าใจคำนั้นไหมเพราะถ้าไม่เข้าใจคำนี้จะเข้าใจคำอื่นหรือเพราะฉะนั้นไม่ว่าคำใดๆก็ตามที่ส่งถึงความจริงสามารถพิจารณาเข้าใจได้จะบอกว่าอุมมังคะเนี่ยก็คือว่าแยกไปเยอะแยะหลายหลายทางปัญญาก็คือว่าไตรตรองพิจารณาที่ใช้คำว่าวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่หนึ่งแต่หนึ่งนั่นแหละละเอียดยิบลงไปแยกออกไปมากมายไม่ว่าจะโลภะในรูปหรือในเสียงหรือในกลิ่นหรือในรสหรือในคิดหรือในอะไรทั้งหมดแยกไปมากมายแต่ความจริงก็คือธาตุที่กำลังติดข้องและความเป็นตัวตนยังมีอยู่ที่ไหนเช่นขณะที่กำลังคิดว่าเอ๊ะนี่เราเพียรมากไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังเป็นตัวตนพวกนี้นะคะก็คือยังมีความเป็นเราอยู่แค่คำเดียวคืออุมมังคะจะแสดงโดยนัยยะซึ่งเหมือนอวิชชาก็ได้ลดเลี้ยวไปด้วยความไม่รู้พอได้ยินคำว่าลดเลี้ยวทุกคนคิดว่าไม่ใช่กุศลละแต่ความจริงความลดเลี้ยวไปเนี่ยปัญญาต้องตามรู้ในความลดเลี้ยวไปถ้าเขาลดเลี้ยวไปหนีปัญญาไปปัญญาก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะลดเลี้ยวไปเรื่องโน้นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์แต่นี่ลดเลี้ยวไปถึงไหนปัญญาก็ตามรู้ความลดเลี้ยวนั้นจึงสามารถที่จะผุดขึ้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้ธรรมะละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังด้วยความเคารพฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฟังสิ่งที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นพูดถึงขณะนี้อะไรที่มีจริงๆเห็นมีจริงๆนี่คำของพระพุทธเจ้าเห็นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีจริงได้อย่างไรและสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆลอยๆก็เกิดขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเพียงแค่เห็นก็ไม่ได้คิดอะไรละแต่ความจริงก็คือว่าเห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะเป็นคำของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟังและเข้าใจเป็นความเข้าใจของตนเองเปลี่ยนได้ไหมคะบอกว่าเห็นเนี่ยไม่เกิดหรอกได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วบอกว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นลอยๆอยากเห็นก็เห็นเองได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนี้ก็เริ่มรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจถูกนะคะว่าไม่ใช่เราจะมีอำนาจบังคับบัญชาเพราะความจริงเห็นก็ไม่ใช่เราเราคิดว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วเห็นนั้นที่เห็นเนี่ยไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีเห็นใหม่อย่างเห็นวันนี้กับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดียวกันหรือแม้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นเมื่อกี้นี้ก็คนละขณะแล้วนี่คือเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะซึ่งได้เข้าใจเพราะได้ฟังความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงไหมว่าเราบังคับเห็นได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงต้องจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นได้ และยังไม่สามารถที่จะละการที่กำลังเนี้ยที่เห็นเนี่ยเป็นเราเห็นจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปบังคับปัญญาให้เกิดเร็วๆเกิดมากๆทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ให้ปัญญาเกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ใครจะทำให้ปัญญาเกิดได้แต่เหตุของปัญญาก็คือว่าได้ยินได้ฟังคำซึ่งคิดเองไม่ได้แม้สภาพธรรมะก็เป็นจริงอย่างเนี้ยทุกวันเป็นอย่างนี้ก็คิดเองไม่ได้ไม่คิดซะได้ซ้ำไปว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นเป็นไปบังคับไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องอยู่ไปไม่อยากอยู่ละได้ไหมไม่มีทางเลยต้องอยู่ค่ะต้องเป็นไปต้องลำบากต้องทุกข์ยากอย่างนี้แหละสุขชั่วคราวเห็นชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวแล้วก็หมดไปใครรู้อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากกว่าจะได้ตรัสรู้แล้วเราเพิ่งได้ยินได้ฟังเนี่ยจะนานไหมกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนก็คือตัวตนนั่นแหละอยากรู้แล้วไม่รู้แต่รู้ว่านะคะการที่จะรู้มีอย่างเดียวคือฟังเข้าใจถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังและก็ถ้าไม่มีการตรัสรู้ก็จะไม่มีโอกาสได้ยินคำนี้เลยคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะกล่าวคำจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วก็ต้องไตร่ตรองด้วยตัวเองนะคะถูกไหมจริงไหมนั่นคือการเริ่มต้นของการไม่ต้องถามใครว่าถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้ว่าเห็นจริงเห็นเกิดระดับแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของเห็นแต่แน่นอนคือเห็นต้องเกิดระดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับและไม่กลับมาอีกเนี่ยจะเป็นเราจะเป็นใครจะเป็นอะไรก็ไม่ได้นะคะนอกจากเป็นเห็นถ้าเห็นเป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยินแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับเป็นผู้ตรงจริงจะได้สาระสิ่งที่มีจริงบอกว่าไม่จริงได้หรือสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดจะบอกว่าไม่เกิดก็มีจริงได้หรือเกิดแล้วก็ดับไปเลยไม่รู้แต่ว่าขณะอื่นเช่นเห็นเหมือนพร้อมกับได้ยินเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหูกับตาได้คนละอย่างเห็นก็ได้ยินก็คนละอย่างเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คนละอย่างแล้วจะพร้อมกันได้ยังไงค่อยๆ คิดค่ะจะค้านก็ได้แต่ค้านแล้วถูกหรือเปล่าเป็นจริงอย่างที่ค้านหรือเปล่าหรืออะไรจริงเนี่ยค่ะคือความเป็นผู้ตรงต่อความจริงอาจหาญที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี
4: ้ชื่อสุนิสาค่ะการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยพูดเรื่องนั่งสมาธิซึ่งเราก็ไม่มีประสบการณ
0: ์ค่ะขอโทษนะคะไม่มีประสบการณ์หรือไม่เข้าใจสมาธิ
4: ไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็
0: ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าประสบการณ์ของสมาธิคืออะไร
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ
4: ์ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าประสบการณ์ต้องหมายความว่าเราเข้าใจคำนั้นแล้วเราถึงจะบอกได้ว่ามีหรือไม่มีแต่นี่เรายังไม่เข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไร
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะจะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายแล้วคิดว่ารู้จักอย่างประสบการณ์เนี่ยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่ไปคิดว่าเพราะไม่มีประสบการณ์ยังไม่ทันรู้เลยว่าอะไรแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีประสบการณ
4: ์คราวนี้เราก็ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจอะไรคะ
4: ไม่เข้าใจว่าสมาธิคืออะไร
0: ถูกต้อง
4: ใช่ค่ะแล้วฉะนั้นที่บอกว่าเห็นแสงมันเป็นยังไงคือมันก็เกิดความสงสัยมากมายไง
0: คะ
4: ก็เลยสงสัยว่าถ้าได้ฟังแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเราเข้าใจถูกหรือเปล่า
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วก็ดูว่าอะไรจริงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรเขาบอกว่าเข้าไปทำสมาธิเข้าไปนั่งสมาธิเข้าเห็นแสงเข้าเหาะได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่มีคำตอบทุกคำเป็นสิ่งที่มีจริงสมาธิโดยทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือสภาพที่ตั้งมั่นตั้งมั่นยังไงเห็นไหมคะพื้นฐานไม่มีเลยตั้งมั่นที่ไหนใช้คำว่าตั้งมั่นลอยๆเหมือนเข้าใจแต่ความจริงไม่เข้าใจ แม้แต่คำว่าตั้งมั่นตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นที่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องตรงต้องชัดตั้งแต่เบื้องต้นไม่ใช่ว่ามาบอกเราว่าทำสมาธินะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของปัญญาทั้งหมดแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งที่มีจริงสมาธิขณะนี้มีหรือเปล่าและคืออะไรขณะนี้มีเห็นแน่ๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้เลยค่ะว่าธรรมะมีจริงเนี่ยนะคะมีลักษณะหลากหลายธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีมีเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งใครจะไปตีแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่รู้ไม่เจ็บไม่เห็นไม่ชังไม่โกรธใช่ไหมคะเสียงก็ไม่รู้อะไรกลิ่นก็ไม่รู้อะไรรสก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีนะคะธรรมะอีกอย่างหนึ่งมีจริงๆค่ะเกิดจริงๆด้วยแต่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะธาตุนั้นเกิดขึ้นรู้เช่นเสียงถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงมีจริงค่ะเสียงเกิดระดับไม่มีใครได้ยินเลยไม่รู้เลยว่ามีเสียงและเสียงอะไรเสียงนั้นมีลักษณะยังไงแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงหมายความว่าเป็นธาตุที่รู้เสียงว่าเสียงที่กำลังมีในขณะนั้นน่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรธาตุรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าจิตก็ได้หมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีสิ่งที่กำลังถูกเห็นขณะได้ยินเสียงปรากฏเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงถ้าไม่มีธาตุได้ยินเสียงปรากฏไม่ได้เลยไม่มีใครรู้เสียงในป่าเสียงที่ถนนเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอย่างหนึ่งคือไม่รู้อะไรแต่สภาพรู้นะคะเกิดขึ้นจึงได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏถ้ารู้อย่างนี้แล้วยังต้องรู้ต่อไปอีกว่าธาตุรู้เสียงที่ใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและก็ดับเพราะฉะนั้นทันทีที่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจะมีธาตุที่รู้ใช้คำว่านามธาตุด้วยกันก็ได้เกิดขึ้นพร้อมจิตเลยรู้สิ่งเดียวกับจิตด้วยทันทีที่เห็นรู้ว่าเป็นดอกไม้อันนี้ยังหยาบมากเลยนะคะชอบไหมคะชอบใช่ไหมคะชอบไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะเห็นเพียงแค่เห็นค่ะแต่ชอบเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกหมายความถึงสภาพรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตถ้าเห็นสีดำๆนะคะน่ากลัวมากชอบไหมคะไม่ชอบแต่เห็นต้องเห็นเปลี่ยนเห็นไม่ได้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏว่าดำมืดเพราะจิตเห็นที่ปรากฏเป็นสีชมพูสีเหลืองสีสวยๆก็เพราะจิตเห็นเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยค่ะไม่ว่าอะไรจะปรากฏให้เห็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแจ้งสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยสีแดงกับสีดำคนละสีใช่ไหมคะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นแจ้งในความเป็นลักษณะที่ต่างกันก็จะไม่รู้ว่าสองอย่างนี้ต่างกันและเวลาเห็นสีชมพูชอบไหมคะเห็นสีดำชอบไหมเห็นสีไหนไม่ชอบบ้างมีไหมคะก็ต้องมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบไม่ใช่เห็นเห็นเพียงแค่เห็นค่ะแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตอาจจะชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือไม่ชอบก็ได้อย่างเสียงมีตั้งหลายเสียงใช่ไหมคะเสียงบางเสียงน่ากลัวมากเสียงดังสนั่นทุกคนก็ไม่ชอบเสียงนั้นแต่เสียงอ่อนเสียงเพราะเสียงหวานขณะนั้นจิตที่กำลังรู้แจ้งเสียงนั้นไม่ได้ชอบเพียงรู้แจ้งแต่ว่าลักษณะที่ชอบเกิดพร้อมจิตนั้นได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นที่เราบอกว่าต้องมีเหตุปัจจัยคือต้องมีสภาพรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันปราศจากกันไม่ได้คือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพที่ตั้งมั่นมีจริงๆแต่ไม่ใช่จิตจิตเพียงแค่รู้ค่ะแต่ว่ามีสภาพนามธรรมซึ่งเป็นเจตสิก เกิดพร้อมจิตทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้ไม่ไปสู่อารมณ์อื่นสภาพที่ตั้งมั่นเนี่ยนะคะภาษาบาลีมีคำว่าเอกัคคตาเจตสิกถ้าตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆไม่หันไปสู่สิ่งอื่นอย่างกำลังอ่านหนังสือเนี่ยค่ะจดจ้องอยู่ที่ตัวหนังสือใครพูดก็ไม่ได้ยินขณะนั้นเพราะสภาพนั้นตั้งมั่นเราจึงใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าสมาธิอย่าเพิ่งคิดว่าเรารู้แต่ความจริงเนี่ยคิดเอาเองหมดทำสมาธิยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งตั้งมั่นทุกขณะที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะนี้เกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่ปรากฏอาการของความตั้งมั่นนานๆเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิแต่ความจริงเจตสิกนี้แหละเป็นสภาพที่ตั้งมั่นด้วยเหตุนี้ถ้าตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังตั้งมั่นเย็บอะไรเนี่ยนะคะต้องเย็บให้ถูกใช่ไหมคะปักเข็มลงไปก็ต้องให้ถูกตรงนั้นไม่ใช่ตรงอื่นขณะนั้นก็เพราะสภาพที่ตั้งมั่นเกิดพร้อมจิตที่กำลังเห็นจะใช้คำว่าสมาธิก็ได้แต่ขณะนั้นไม่เป็นไปในทางดีงามไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในความสงบไม่เป็นไปในการรู้หรือเข้าใจสภาพธรรมะที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเป็นอกุศลเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าแม้สมาธิก็มีสองอย่างสมาธิที่เป็นกุศลก็มีสมาธิที่ไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีปัญญาแล้วทำสมาธิจะเป็นกุศลได้ไหมจะถูกต้องไหมจะดีไหมขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไปเห็นแสงอะไรคะจริงหรือเปล่าอยู่ปกติธรรมดาบังคับไม่ได้เห็นแล้วอันนี้ถูกต้องแต่ไปทำให้เกิดเห็นแสงเพื่อประโยชน์อะไรไปทำให้เห็นดวงแก้วในตัวที่สะดือหรือที่ท้องก็แล้วแต่แล้วยังไงอยู่ดีๆไม่ชอบต้องไปอยากเห็นดวงแก้วในท้องไปทำสมาธิให้เกิดความที่รู้สึกเหมือนเห็นค่ะแต่ไม่ได้มากระทบตาตามปกติเลยจึงไม่ใช่เห็นแต่เข้าใจว่าเห็นเหมือนในฝันเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ฝันเห็นอะไรคะแต่ไม่ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาตามปกติโดยความเป็นอนัตตาเพียงแต่จำว่ามีสิ่งนั้นพยายามนึกจนกระทั่งสิ่งนั้นปรากฏแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆแล้วมีประโยชน์อะไรไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นกลับหลงกลของโลภะและความไม่รู้คิดว่าดีไปทำอะไรคะหลอกตัวเองไม่มีแล้วเข้าใจว่ามีเข้าใจว่าเห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นใครทำให้เราสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแม้แต่สมาธิคืออะไรก็บอกอย่างชัดเจนว่ามีและเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตด้วยแต่ว่ามีลักษณะต่างกับจิตมีกิจการงานต่างกับจิตคือเป็นสภาพตั้งมั่นในสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะสภาพนั้นรู้สิ่งเดียวกับจิตรู้และตั้งมั่นในจิตนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นแต่เจตสิกที่เกิดร่วมกันนะคะแต่ละหนึ่งก็หลากหลายแล้วก็มีลักษณะและกิจการงานของเจตสิกนั้นๆเช่นชอบไม่ชอบริษยามานะตรณีทุกอย่างในชีวิตประจำวันความเพียรหรือขยันทั้งหมดมีจริงค่ะแล้วเป็นอะไรไม่ได้รู้ความจริงเลยบะมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปพอจะเริ่มเข้าใจว่าวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำของคนอื่นทั้งหมดแล้วเราจะมีใครเป็นที่พึ่งต้องพึ่งคำที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่พึ่งให้หลงไม่รู้แล้วก็ผิดแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่เป็นความจริงยังสงสัยไหมคะ
4: ก็สงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าใจถูก
0: ฟังแล้วเข้าใจไหมคะ
4: ก็พอเข้าใจ
0: เห็นมีจริงๆหรือเปล่า
4: ค่ะ
0: เป็นจิตใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แล้วก็มีสมาธิสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังเห็นหรือเปล่า
4: ค่ะ
0: เข้าใจไหมคะ มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทุกขณะเป็นอย่างนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าจริงก็จริงตลอดไปค่ะไม่เปลี่ยนจะกลับเป็นไม่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จริงๆก็จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีจิตจะมีเราไหมถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีสัตว์บุคคลต่างๆมีการเห็นมีการได้ยินไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เห็นที่ได้ยินก็เป็นธาตุแต่ละชนิดเป็นธาตุรู้แต่ละอย่างอย่างธาตุได้ยินก็เกิดขึ้นรู้เสียงเนี่ยเสียงอย่างเนี้ยมีจิตเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเป็นสมาธิหรือเอกคตาเนี่ยตั้งมั่นในเสียงในขณะที่จิตกำลังรู้เสียงเข้าใจใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะจริงไม่ต้องถามใครอีกละว่าเข้าใจหรือเปล่าถูกหรือผิด
4: ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสได้ฟังหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญเพียงแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเกิดมาต่างกันเพราะอะไรบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินบางคนได้ยินแล้วสนใจบางคนได้ยินแล้วไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ฟังแล้วและรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้คิดว่าควรจะรู้ความจริงยิ่งขึ้นหรือเปล่า
4: ก็น่าจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะมีโอกาสที่ดีแล้วค่ะ
0: เพราะเห็นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือรู้ความจริงไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่จริงค่ะนอกจากคนที่ไม่มีปัญญาพอใจในสิ่งที่ไม่จริงหลงในสิ่งที่ไม่จริงพอใจที่จะอยู่กับความไม่รู้และความไม่จริงแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้ไม่ได้มีการรู้อะไรเลยสักอย่างที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันแล้วมีโอกาสจะรู้ได้เห็นไหมคะจะรู้ไหมเท่านั้นเองตามการสะสมบังคับใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีไม่มากต้องเป็นผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ว่าชีวิตนี้สั้นมากเราอาจจะบอกว่าสั้นสิอาจจะตายวันนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แต่สั้นยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทุกขณะจิตเพียงจิตไม่เกิดก็ไม่มีแล้วค่ะชีวิตเพราะจิตยังเกิดดับสืบต่อยังคงเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้สิ้นความเป็นบุคคลนี้ต้องเป็นบุคคลอื่นจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยและคนอื่นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นคนที่ไม่มีโอกาสรู้ความจริงไม่ได้ยินได้ฟังสุขทุกข์ไปตามเรื่องแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงไปทุกชาติหรือว่าเมื่อรู้ว่าความจริงสามารถจะรู้ได้เห็นประโยชน์จริงๆก็คิดว่าชีวิตที่แสนสั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรดีเป็นประโยชน์เป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นความไม่รู้ต่อไปได้ยินคำว่าอารมณ์ใช่ไหมคะก่อนอื่นที่จะรู้ว่าเข้าใจธรรมะไหมก็คือต้องถามว่าคืออะไรถ้าพูดไปโดยไม่รู้ว่าคืออะไรแสดงว่าไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นอารมณ์คืออะไรคะทุกคำต้องไม่ผ่านฟังแล้วไปที่ไหนก็ถามว่าอารมณ์คืออะไรเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราต้องรู้เพราะฉะนั้นจริงๆก่อนอื่นนะคะแต่ละคำเดียวนะคะคืออะไรเพราะฉะนั้นยังไม่พูดถึงอย่างอื่นประสบการณ์อะไรไม่เอาหมดเลยค่ะแค่อารมณ์คืออะไร
4: ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์
0: ไม่ใช่รู้สึกเป็นรู้สึกค่ะรู้สึกเป็นเห็นได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้รู้สึกเป็นคิดนึกได้ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงค่ะ
4: รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ
0: ค่ะ เวลาไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกยังไงเห็นไหมคะไม่ค่อยเข้าใจเป็นไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเวลาไม่ค่อยเข้าใจแล้วรู้สึกยังไงตอนที่กำลังไม่ค่อยเข้าใจ
2: หงุดหงิด
0: หงุดหงิดนะคะชอบหงุดหงิดไหม
2: ไม่ชอบ
0: สบายใจไหมคะเวลาหงุดหงิด
2: ไม่สบายใจ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่สบายใจเวลาไหนเวลาไม่เข้าใจเวลาไหนอีกเยอะแยะไปแต่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกรู้สึกสบายกายสบายใจทุกกายทุกใจรู้สึกเฉยเฉยเพราะฉันรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ทั้งที่กำลังมีอารมณ์ก็ไม่รู้จักอารมณ์เพราะไม่รู้ว่าจิตคืออะไรธรรมะคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตคืออะไรไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ตามลำดับเพราะฉะนั้นที่เราว่าอารมณ์เนี่ยนะคะเป็นคำในภาษามัคคีเ ที่ดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีออกเสียงว่าอารัมมณะจิตเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีสภาพรู้ไหม
2: มี
0: ได้ยินเป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะได้ยินอะไร
2: ได้ยินเสียง
0: ได้ยินเสียงแน่นอนนะคะไม่ใช่ได้ยินกลิ่นไม่ใช่ได้ยินรสต้องได้ยินเสียงถ้ามีเสียงแต่ไม่มีได้ยินเลยเสียงจะปรากฏไหมคะ
2: ไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยกำลังรู้ลักษณะของเสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะภาษาบาลีเรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารมณ์หรืออารัมมณะเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้ในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นต้องในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้มีสิ่งที่จิตนั้นกำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเป็นได้ยินนะคะก็คือขณะนั้นนะคะคือจิตหรือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เสียงจึงใช้คำว่าได้ยินที่ใช้คำว่าได้ยินเนี่ยหมายความว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินคือรู้เฉพาะเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้อันนี้เราพูดตั้งแต่ต้นแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์แต่พอเข้าใจความหมายตั้งแต่ต้นว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตรู้สิ่งใดเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหมครับเราพูดแล้วแต่เราไม่ได้เรียกคำเฉพาะว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารมณ์หูก็ไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้แต่ว่าเมื่อสองอย่างกระทบกันจิตได้ยินเกิดขึ้นรู้เสียงที่กระทบหูเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตรู้เป็นอะไรคะภาษาบาลีอารมณ์หรืออารัมมณะเริ่มเข้าใจอีกคำหนึ่งไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเรียกชื่ออื่นก็ได้แต่เปลี่ยนสภาพความเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทางหูไม่ได้ภาษาไทยเรียกอย่างหนึ่งภาษาจีนเรียกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกอย่างหนึ่งความหมายเหมือนกันคือสิ่งที่จิตได้ยินคือเสียงเฉพาะเสียงเท่านั้นวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: เมื่อไหร่บ้างคะ
2: จิตที่รู้เสียงเนี่ย
0: ถูกต้องเสียงที่ดีน่าพอใจนะคะ
2: น่าฟัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทางหูเวลาเสียงเพราะน่าฟังนะคะจิตได้ยินเสียงเสียงเป็นอารมณ์ที่ดีที่จิตเกิดขึ้นได้ยินความจริงแล้วเป็นผลของกุศลกรรมธรรมะนี่เป็นเรื่องยาวไปเลยค่ะแต่ว่าเป็นความจริงทุกคำพูดสั้นๆก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ต้อง 45 พรรษาที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงไม่ให้เหลือความสงสัยหรือความไม่รู้พอที่จะเป็นที่พึ่งได้จึงปรินิพพานเพราะว่าพุทธบริษัทสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องแล้วจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ทั้งวันไม่เคยขาดจิตมีสิ่งที่ปรากฏทางไหนก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามเพราะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งที่จิตกำลังรู้เนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ของจิตจิตจะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตเกิดแม้จิตเป็นใหญ่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะยังต้องอาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยถ้าไม่มีเสียงจิตได้ยินเกิดไม่ได้เห็นไหมคะแม้แต่จะได้ยินก็ต้องอาศัยปัจจัยคือเสียงแล้วจะมีเราได้แต่ไหนเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ต้องเป็นความเข้าใจของเราจึงจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจเป็นประโยชน์ไหมทำอะไรแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์สูงสุดนะคะคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่เราจะใช้คำว่าเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจสัมมาคือถูกต้องทำไมรู้ว่าถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริง ม่ใช่ใครบอกว่าถูกเราก็ถูกแต่ความจริงเป็นยังไงก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นตายแล้วยังมีจิตแต่ไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปจิตใหม่เกิดขึ้นเพราะกรรมใหม่เพราะว่ากรรมนี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยค่ะเมื่อจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายเกิดใช้คำว่าจุติหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายที่ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจิตทุกขณะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าทั้งหมดก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือมีจิตแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันด้วยแต่เจตสิกไม่ใช่จิตแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสภาพรู้ใช้คำว่านามธาตุหรือนามธรรมแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปธรรม
3: เกี่ยวกับเรื่องธุดงค่ะคือที่มีธุดงพันกว่ารูปไปตามที่ต่าง
0: ๆความถูกต้องจริงๆต้องมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงละเอียดอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะเสมอได้เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงและก็ไม่สามารถจะรู้ได้คาดคะเนกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกความเห็นอย่างนี้ถูกบางคนก็บอกว่าความเห็นอย่างนั้นถูกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าอะไรถูกต้องถึงที่สุดได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ประมาทและประมาทในพระปัญญาคุณด้วยซึ่งทรงแสดงความจริงทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาก่อนนะคะว่าทุดงทุตังคะเนี่ยคืออะไรเพียงขั้นต้นยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะรู้ต่อไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดคำถามแรกก็คือว่าคืออะไรก่อนแล้วก็ต้องมีความเข้าใจชัดเจนตามลำดับด้วยถึงจะเป็นความถูกต้องและความเข้าใจทั้งหมดมาจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคำว่าทุตังคะเนี่ยค่ะคืออะไรเห็นไหมคะตอบได้หรือยังก่อนที่จะไปรู้ว่าถูกไหมจริงไหมในพระไตรปิฎกกล่าวว่าอย่างนี้หรือเปล่าในพระไตรปิฎกกล่าวว่าอย่างไรใครล่ะคะที่สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ตรัสไว้กับผู้ที่ได้สะสมปัญญามาแล้วนานแสนนานจึงเข้าใจได้สามารถที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะรู้อย่างนั้นได้เนี่ยค่ะท่านก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมาพอที่เมื่อได้ฟังคำจากพระโอษฐ์สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราขณะนี้ค่ะได้ฟังคำของพระองค์มากหรือน้อยแล้วก็จะรู้ได้อย่างไรว่าคำนั้นเป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือคำของคนอื่นก็โดยที่ว่าถ้ากล่าวถึงความจริงเดี๋ยวนี้ให้สามารถเข้าใจขึ้นสืบเนื่องสอดคล้องเกี่ยวโยงกันทั้งหมดจากหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะแต่ละชีวิตจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นทุตังคะซึ่งคนไทยใช้คำว่าทุดงเนี่ยคืออะไรขอเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
5: ความหมายทุดงหมายความว่าข้อปฏิบัติหรือข้อวัดที่ประพฤติขัดเกลากิเลสนอกเหนือจากสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้โดยทั่วไปนะครับเพราะว่าสิกขาบทโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเพื่อการคลองเพศความเป็นสมณะความเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าล่วงอาบัติก็ต้องแสดงคืนซึ่งอาบัตินั้นแต่ว่าทุดงนี้คือธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสที่ยิ่งขึ้นไปอีกถ้ายังไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสได้นะก็ยังมีความติดข้องมีความยินดีในสิ่งนั้นอย่างเช่นการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มท่านก็ประพฤติขัดเกลาเช่นรับจีวรคลองจีวรเฉพาะ3ผืนเท่านั้น
0: การศึกษาต้องตามลำดับเริ่มจากกิเลสมีไหมคะมากไหมจึงเป็นปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสแล้วโดยเฉพาะที่นี่ทุกคนเป็นคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าไม่มีอัธยาศัยใหญ่ที่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็จะขัดเกลาในเพศของบรรพชิตคือสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนได้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4 ภิกษุ1ภิกษุณี1อุบาสก1อุบาสิกา1ภิกษุความหมายมีหลายอย่างแม้แต่คำว่าผู้ขอคำแปลสั้นๆ

มากมายทำยังไงจะหมดถ้าอย่างคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพศที่ยังไม่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนได้ใครจะละไปได้หมดล่ะคะทุกคนจะไปอยู่ป่าหมดหรือว่าจะไปเป็นภิกษุหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าแต่ละคนก็แต่ละอัธยาศัยแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะพี่น้องมีกี่คนถึงเป็นลูกแฝดไม่เหมือนกันตามการสะสมต่างคนก็ต่างขณะจิตซึ่งเป็นไปด้วยเหตุนี้แต่ละคนเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริงเมื่อเป็นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาและรู้ว่าปัญญาย่อมนำไปในสิ่งที่ไม่มีโทษทั้งปวงแต่ว่าจะมีปัญญามากแค่ไหนบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะแล้วเหมือนเดิมใครจะรู้ล่ะคะจับด้ามมีดแล้วเมื่อไหร่ด้ามมีดจะสึกวันไหนจะสึกอย่างกระไดเนี่ยขึ้นกระไดจนกระทั่งเป็นรอยเท้าแหว่งไปเลยนานเท่าไหร่ถึงจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็กิเลสที่สะสมมาเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าสะสมอยู่ในจิตอยู่เรื่อยๆไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะใครก็เอาออกไปไม่ได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ส่องไปถึงว่าขณะเนี้ยอกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเคยเกิดมาแล้วแล้วก็เคยสะสมมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นความจริงนะคะต่างกันมากแม้แต่คำว่าทุตังคะหรือทุดงเนี่ยก่อนที่จะเข้าใจต้องรู้จักกิเลสก่อนเพราะกิเลสมีมากแล้วทำอย่างไรจะหมดไปถ้าสำหรับคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะและปัญญาที่เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำหน้าที่ละกิเลสซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้และการเข้าใจผิดและยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจึงทำให้มีกิเลสอื่นมากทั้งในลาภในยศในสรรเสริญทุกสิ่งหมดเพราะมีการยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงนี่กว่าจะฟังและเข้าใจสำหรับคฤหัสถ์แต่สำหรับบรรพชิตที่ท่านบวชเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเพราะเห็นโทษของกิเลสที่ตนได้สะสมมานานมากและพร้อมที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตยากไหมคะจริงใจตรงละอาคารบ้านเรือนไม่ห่วงเลยมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงความสนุกสนานต่างๆในเพศคฤหัสถ์ละหมดไม่ใช่มีใครบังคับแต่เห็นโทษของการที่ยังคลุกคลีหรือยังติดอยู่เนี่ยสละได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าให้สละคำสอนทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจคิดว่าพระเจ้าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่พระองค์เป็นผู้ที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้หรือที่จะบอกให้คนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่จะอ้างว่าเป็นคำสอนก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในคำที่ทรงแสดงตั้งแต่คำแรกธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนซึ่งเราฟังก็พอที่จะรู้ได้นิดหน่อยเกิดเราต้องตายทุกคนไม่ว่าใครไม่ยั่งยืนแต่ความไม่ยั่งยืนอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่ายังเป็นเรายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าจะขัดเกลากิเลสจริงๆเนี่ยต้องรู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนและกิเลสอะไรจะดับได้ก่อนด้วยเหตุนี้การที่เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็เป็นผู้ที่รู้อัธยาศัยคฤหัสถ์เป็นพุทธบริษัทด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาหมายความถึงผู้ที่เข้าใกล้หรือนั่งใกล้พระรัตนตรัยถ้าเรากล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ไม่ได้ฟังคำสอนใดๆเลยทั้งสิ้นไกลไหมคะไกลแสนไกลค่ะถึงพระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาต ที่พระนครสาวัตถีชาวบ้านที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใกล้ในสมัยโน้นเพื่อเฝ้าและฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าเข้าไปมองเข้าไปดูเข้าไปเห็นแต่ว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาจิตผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะติดข้องไม่มีโทสะความขุ่นเคืองแล้วก็พร้อมที่

0: จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจากพระธรรมเทศนาขณะนั้นก็ไม่มีโมหะขณะนั้นก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาตามควรที่สะสมมาแต่บางท่านเนี่ยค่ะฟังแล้วศรัทธามากมั่นคงที่ได้สะสมมาแล้วไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะบวชแต่พอฟังแล้วเห็นโทษของการครองเรือนขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะมีความเพียรที่จะฟังธรรมะให้มากขึ้นอบรมเจริญปัญญาแม้มารดาบิดาไม่อนุญาตท่านก็ยอมอดข้าวถึง7วันวันหนึ่งก็แย่คืนหนึ่งอีกและนี่ถึง7วันจนในที่สุดก็มีผู้ที่บอกมารดาบิดาว่าถ้าท่านผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ยังได้เห็นกันแต่ถ้าอดข้าว7วันตายไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เห็นอีกเลยก็ยอมให้บุตรบวชนี่ก็แสดงเห็นว่าความต่างกันของแต่ละหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ไปบวชเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสแต่ว่าเมื่อท่านยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ได้ดับกิเลสความประพฤติทางกายทางวาจาที่แต่ละท่านสะสมมาเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการประพฤติผิดไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์และก็กล่าวถึงเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้สงฆ์ลงมติความเห็นว่าควรหรือไม่ควรที่จะบัญญัติเป็นสิกขาบทหมายความว่าพร้อมที่จะกระทำร่วมกันในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกไม่อย่างนั้นจะอยู่เป็นสุขไม่แค่เนี่ยแต่ละคนก็แต่ละอย่างคนนี้จะเอาอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างนี้ก็ทำให้ไม่ราบรื่นไม่ผาสุกเมื่อสงฆ์ยินยอมพร้อมใจเห็นว่าดีพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติสิกขาบทบังคับหรือเปล่าสั่งหรือเปล่าแต่ใครจะรู้ธรรมะละเอียดยิ่งเท่าพระองค์ว่าแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยประมาทไม่ได้เลยค่ะย่อมนำมาซึ่งกิเลสที่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ตรงกับข้ามกับความคิดที่จะสละขัดเกลากิเลสกลายเป็นผู้ที่ตามกิเลสไปด้วยเหตุนี้มีบัญญัติที่เพิ่มขึ้นจาก1เป็น2จนกระทั่งมากมายเป็น227ข้อรวมอภิสมาจารคือการประพฤติปฏิบัติอย่างธรรมดาในชีวิตประจำวันนะคะการเข้าบ้านการไปหาใครการรับประทานอาหารทุกอย่างหมดแม้แต่ว่าเมื่อฉันเสร็จแล้วนะคะล้างบาตรอย่างไรวางตรงไหนที่ไหนก็แสดงไว้ละเอียดยิ่งด้วยพระมหากรุณาไม่ประมาทแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราอยู่กับกิเลสโดยไม่รู้ตัวเลยตื่นขึ้นมาอะไรมาด้วยค่ะกิเลสมาแล้วเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกิเลสรับประทานอาหารอะไรรับประทานอย่างไรนั่งอย่างไรยืนนอนอย่างไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นไปตามกิเลสหมดเพราะฉันเป็นผู้ที่ประมาทด้วยเหตุนี้แม้กิเลสเพียงเล็กน้อยที่ล่วงออกไปทางกายทางวาจาพระผู้มีพระภาคทรงเห็นโทษจึงทรงบัญญัติว่าผู้ที่คิดจะสละกิเลสในเพศบรรพชิตจะต้องขัดเกลามากกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นภิกษุทุกรูปถ้าไม่ประพฤติตามพระวินัยที่บัญญัติไว้เป็นโทษคือต้องอาบัติจนกว่าบุคคลนั้นสำนึกปลงอาบัติเห็นโทษกระทำคืนแสดงความผิดของตนนี่ก็เป็นการแสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ตรงผิดแล้วต้องรับผิดเมื่อสามารถที่จะสำนึกแล้วก็กระทำคืนทำให้กลับคืนมาสู่ความเป็นภิกษุอยู่ร่วมกับภิกษุสงฆ์ตามพระวินัยต่อไปเป็นเรื่องละเอียดมากในพระวินัยปิฎกแต่ถึงกระนั้นค่ะก็ยังมีบุคคลซึ่งเลิศกว่านั้นอีกคือเห็นโทษของกิเลสความติดข้องมากแม้แต่ที่ทรงบัญญัติอนุญาตเช่นในเรื่องของจีวรในเรื่องของบิณฑบาตในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วผู้นั้นมีอัธยาศัยที่ยังคิดที่จะขัดเกลากว่าผู้อื่นผู้ที่ไม่นอนเลยเห็นโทษของการนอนแต่เราไม่นอนไม่ได้เมื่อคืนนี้หลับดีไหมคะนอนสบายไหมเห็นไหมคะแต่ว่ากิเลสทั้งนั้นเลยแต่สำหรับท่านเหล่านั้นค่ะมีสิ่งที่ขัดเกลายิ่งกว่านั้นนะคะที่ใช้คำว่าทุตังคะหรือทุดง โดยความสมัครใจไม่ใช่ศีลที่ทรงบัญญัติไว้ว่าสำหรับผู้ที่เป็นภิกษุทุกรูปแต่แล้วแต่อัธยาศัยว่าใครจะขัดเกลายิ่งกว่านั้นใช้คำวัตถุตังคะทั้งหมดมี13ข้อพระเชนพระธรรมทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่ผิวเผินได้ยินอะไรมาก็เชื่อไปเลยเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นไม่ได้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าในเรื่องของพระวินัยความประพฤติเป็นไปของพระภิกษุทางกายทางวาจาเป็นส่วนใหญ่และก็พระสูตรพระอภิธรรมพระอภิธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงๆค่ะยากที่จะรู้ได้ขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไหมไม่มีทางเพราะอะไรคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วด้วยจะไปเปลี่ยนตอนไหนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการที่จะทำอะไรแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นจริงโดยฟังวาจาจริงพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งประมาทไม่ได้เลยฟังด้วยความเคารพในพระองค์ไม่ใช่บุคคลอื่นเพราะว่าเป็นผู้ที่จากการที่ใครๆไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายได้ถูกต้องทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์พระฉันทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มาจากการที่เป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ต้องไม่เผินต้องละเอียดต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกของใครของตนเองถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสได้ว่าลึกซึ้งแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรคะแต่ว่าต่างมีอัธยาศัยต่างๆผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าธรรมะลึกซึ้งอภิธรรมะปรมัตถธรรมะก็คือธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สักคนไม่มีเทวดาเทพเจ้าองค์ไหนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงว่าพระองค์สามารถเปลี่ยนธรรมะได้แต่ทรงแสดงความจริงของธรรมะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะได้เลยเป็นปรมัตถธรรมปรมะกับอัตถะอัตถะคือความหมายซึ่งหมายความถึงลักษณะถ้าไม่มีลักษณะของธรรมะเราจะกล่าวอะไรเรื่องธรรมะได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และลึกซึ้งอย่างยิ่งคำนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะถ้าใครมาบอกว่าธรรมะง่ายไม่ต้องฟังก็ได้ฟังนิดเดียวก็ได้ถูกหรือผิดเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองต้องเป็นปัญญาของเราเองค่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะเป็นผู้ที่เห็นผิดแม้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พวกเดรัจฉีคือความเห็นเองแล้วก็ไม่ฟังธรรมะเลยก็มีแต่ฟังคำของอาจารย์ของตนท่านพระสารีบุตรมีอาจารย์ชื่อสัญชัยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหมดกิเลสได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของท่านพระอัจฉริจึงสามารถที่จะรู้ว่าคำจริงต่างกับคำไม่จริงและการที่ได้สะสมความเห็นถูกมาแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะละทิ้งความเห็นผิดได้ยากนะคะการที่จะละทิ้งสิ่งที่เคยสะสมมาแล้วแล้วก็สิ่งที่มั่นใจเข้าใจว่าถูกต้องแต่ความจริงผิดทั้งนั้นเพราะผู้ที่บอกไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้จึงมีหลายท่านฟังคำถูกแต่ทิ้งของเก่าไม่ได้ทิ้งผู้ที่เคยบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แสดงเห็นว่านับถือใครแค่นี้ก็แสดงความต่างเป็นผู้ที่ตรงหรือเปล่าถูกคือถูกผิดคือผิดถ้ายังเก็บสิ่งที่ผิดไว้แล้วจะถูกได้อย่างไรก็ปะปนกันเพราะว่ายังคิดว่าสิ่งที่ผิดนั้นยังเป็นความถูกต้องก็เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อต่างอัธยาศัยอย่างนี้ก็มีบุคคลต่างๆกันแม้เป็นพระภิกษุก็ต่างอัธยาศัยและผู้ที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสโดยรักษาธุดงค์ธุดงค์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมี13ข้อบางท่านก็รักษาได้เพียงบางข้อแต่ผู้ที่เป็นเอตทัคคะในทางรักษาธุดงค์เป็นเลิศคือท่านพระมหากัสสปะผู้ที่ขัดเกลากิเลสถ ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วยังรักษาธุดงค์ต่อไปมีเพราะเหตุว่าเป็นอัธยาศัยเป็นกิจวัตรที่ทำโดยความไม่ใช่ตัวท่านเลยไม่ทำก็ไม่ได้ใครจะไปบอกให้ท่านไม่ทำอย่างนั้นมาทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นความว่าธรรมะเป็นใหญ่แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยด้วยเหตุนี้พอได้ยินใครพูดคำว่าธุดงค์ต้องเข้าใจก่อนค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเชื่อได้ยังไงคิดเองกันหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าธุดงค์จริงๆเนี่ยสำหรับใครแม้ว่ามีสิกขาบทปาติโมกข์สำหรับพระภิกษุแล้วที่ภิกษุทุกรูปต้องประพฤติตามเพราะปฏิญาณว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ถ้าไม่ประพฤติตามผิดคำพูดมีโทษไหมพูดคำไม่จริงเพราะว่าพูดแล้วไม่ได้ทำตามที่พูดมีโทษมากเพราะฉะนั้นไม่ได้ทรงบังคับใครเลยแม้คฤหัสถ์จะฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะแต่เมื่อรู้ว่าผู้นี้สามารถที่จะเข้าใจได้ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะแม้คนนั้นจะอยู่ไกลแสนไกลอย่างสาวกคนสุดท้ายพระองค์เสด็จไปปรินิพพานที่นั่นเพราะเขามีโอกาสจะได้ฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจากพระองค์เขาจะหมดการที่จะมีโอกาสได้รู้แจ้งสภาพธรรมะหมดกิเลสและชีวิตที่อยู่มาแล้วในสังสารวัฏนานแสนนานนับไม่ถ้วนและก็จะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานตราบใดที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จากการฟังไตรตรองและเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะรู้ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่มีความมั่นใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และทรงสอนให้ผู้คนที่ได้ฟังนะคะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้เริ่มจากขั้นการฟังไม่มีทางที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมหมดกิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ธุดงค์ไม่ใช่ปาติโมกขสังวรศีลหรือไม่ใช่ศีลที่เป็นปาติโมกสำหรับพระภิกษุทุกรูปแต่สำหรับรูปที่สามารถจะขัดเกลาด้วยความสมัครใจแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสมีหรือที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันกำลังขัดเกลากิเลสแม้แต่คำพูดนะคะก็ต้องรู้ว่าบอกทำไมเพื่ออะไรไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะที่พูดคำอะไรเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าเขาพูดทำไมถึงแม้คฤหัสถ์ด้วยกันพูดยังมีคำพูดที่เรียบเคียงยังมีคำพูดที่โอ้อวดยังมีคำพูดนานาสารพัดมาจากใจแต่ว่าจุดประสงค์คือพูดทำไมเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ภิกษุที่ยังไม่ได้รักษาธุดงค์แต่บวชเป็นเพศบรรพชิตไม่ต้องบอกคนอื่นใช่ไหมคะว่าฉันเป็นภิกษุแต่ว่ากิริยาอาการความประพฤติทั้งหมดเนี่ยค่ะในเพศบรรพชิตเพราะฉันยิ่งเป็นผู้ที่รักษาธุดงค์จะไม่บอกใครเลยแม้พี่กับน้องสองคนก็ไม่บอกคิดออกหรือยังคะบอกทำไม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุที่ขัดเกลาจริงๆเนี่ยนะคะไม่มีใครรู้ว่าท่านถือธุดงค์ข้อไหนถ้ายิ่งจะให้ผู้อื่นรู้และเกิดศรัทธาหรือว่าเพื่อลาภสักการะอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควร
0: เพราะฉะนั้นเดินธุดงค์มีไหมเห็นไหมคะใครช่วยให้เราเห็นถูกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะธุดงค์เป็นการขัดเกลาอย่างยิ่งแล้วจะมีเดินธุดงค์หรือในพระไตรปิฎกมีไหมเห็นไหมคะจะอ้างพระไตรปิฎกสำหรับผู้ที่ไม่รู้พระไตรปิฎกแต่ถ้าผู้ที่รู้พระไตรปิฎกเนี่ยเชิญเลยค่ะอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกเดินธุดงค์เพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่ได้สะสมการเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะทำให้เข้าใจได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาการใดๆในโลกคนอื่นกล่าวได้แต่วิชาที่จะทำให้สิ้นกิเลสรู้จักกิเลสหรือว่าการที่เป็นคนดี มีความเห็นที่ถูกต้องต้องเพราะได้ฟังพระธรรมคนดีมีมากแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเห็นความลึกซึ้งของธรรมะรู้แน่ค่ะพระศาสนาอันตรธานแน่ในระยะเวลา 5,000 ปีแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่เข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นถ้าไม่มีแล้วจะชื่อว่าพระศาสนาก็บ่นเพ้อกันไป 5,000 ปีตอนนี้ก็ 2,500 ปีแล้วเหลือเวลาอีกตั้ง 2,500 อย่าคิดอย่างนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะพระศาสนาอันตรธานแล้วจากคนนั้นไม่ว่าจะต้องไปคอยถึง 2,500 ปี 2,500 ปีคือหมดสิ้นการที่จะมีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามและเข้าใจจริงๆในพระธรรมแล้วก็จะไม่อันตรธานได้ยังไงในเมื่อคำนั้นไม่ใช่คำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วด้วยดีตรัสไว้ดีแล้วกลายเป็นคำของคนอื่นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะทรงปรินิพพานไปแล้วก็คือว่าทุกคำแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของคนอื่นแต่ละคำไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่จริงและถูกต้องถึงที่สุดเลยจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความตรงซึ่งถ้าเป็นผู้ไม่ตรงข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ชัดเจนผู้ไม่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะพระธรรมตรงถูกคือถูกผิดคือผิดเหตุดีผลต้องดีเหตุไม่ดีผลจะดีไม่ได้เลยใครจะค้านจะค้านว่าอย่างไรผู้ที่ค้านรู้จักสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลและเป็นเหตุและมาจากเหตุที่ดีหรือว่ามาจากเหตุที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ต้องคิดเองเลยทรงแสดงไว้ละเอียดจริงๆตามลำดับจริงๆแต่เพราะความลึกซึ้งต้องศึกษาให้เข้าใจตั้งแต่คำแรกไม่ประมาทเลยธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะมีโน่นมีนี่ไหมไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งที่มีนั่นแหละภาษาไทยก็กล่าวว่ามีจริงๆเกิดแล้วปรากฏแล้วว่ามีภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละคำค่ะแล้วก็รอบรู้ในคำนั้นๆคือไม่ผิดไม่เข้าใจผิดไม่มีคำว่าธรรมอะไรเช่นธรรมวิปัสสนาหรือว่าปฏิบัติเพราะอะไรคะยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วไปนั่งทำอะไรกันด้วยความหวังหวังจะรู้อะไรในเมื่อขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้แล้วจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏหรือจะไปทำอะไรเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้สามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วอีกไม่นานชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเอ๊ะชาติก่อนเราทำอะไรดีชั่วแค่ไหนชัดเจนทุกวันไม่ต้องไปคิดถึงว่าชาติหน้าเอ๊ะชาติก่อนเราทำอะไรแต่พอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยค่ะแต่ได้ทำแล้วทั้งนั้นเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่อไปในชาติหน้าแต่ชาติหน้าก็ยังไกลเมื่อวานเนี้ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วหายไปไหนคะเมื่อวานเนี้ยวันนี้ก็นั่งอีกตรงนี้อีกและพรุ่งนี้คนที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้นะหายไปไหนเป็นคนที่มานั่งอีกละจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยค่ะเหมือนกับชาติก่อนเลยคือชาติก่อนหมดไม่เหลือเลยฉันใดเมื่อวานนี้ก็หมดไม่เหลือเลยสำหรับวันนี้เป็นอย่างนี้ย่อลงไปอีกละเอียดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นจนถึงหนึ่งขณะจิตไม่มีกลับมาอีกเลยอยู่มานานเท่าไหร่แล้วคะเก่าแก่มากบร่ำโบราณมากแสนโกรธกลับจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่บอกไม่ได้ถ้ายังคงไม่รู้อยู่ไปเถอะ นับไม่ถ้วนนานแสนนานมาแล้วแล้วก็นานแสนนานต่อไปอีกไม่สามารถที่จะออกจากกรงของสังสารวัฏหรือว่ากรงของความไม่รู้และกรงของกิเลสถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหนทางเดียวที่จะรู้จักคือฟังพระธรรมซึ่งเป็นคำของพระองค์เป็นความจริงทุกคำตอนนี้จากคำว่าทุดงก็เข้าใจแล้วนะคะค่ะบังคับได้ไหมบอกให้คนนั้นคนนี้ชวนใครมาทุดงได้ไหมคะค่ะไม่ได้เลยแล้วก็เป็นที่พึ่งจริงๆค่ะใครจะเข้าใจทุดงว่าอย่างไรไปเดินกิเลสหรือเปล่ารู้จักการละกิเลสหรือเปล่าเพิ่มกิเลสหรือเปล่าคนที่กำลังมีกิเลสไม่รู้ค่ะแต่คนที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกต้องสามารถที่จะรู้ได้การกระทำอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีในศีลข้อหนึ่งข้อใดและไม่อยู่ในทุดงข้อหนึ่งข้อใดด้วย
2: ภิกษุที่ว่าพายเรือแล้วไปภาคของเขียวแล้วทำให้พระต้องอาบัติแล้วก็ไปเกิดเป็นพญานาคก็เลยมีข้อสงสัยว่าแล้วพระภิกษุเนี่ยเกิดไปเหยียบย่ำถูกดอกไม้อะไรอย่างนี้จะเป็นอาบัติด้วยไหมคะ
3: คือต้องมีเจตนาที่จะมีการกระทำสิ่งนั้นลงไปเช่นเด็ดดอกไม้ใบไม้เด็ดหญ้าอะไรต่างๆต้องอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าพูดถึงว่าเดินไปไม่มีเจตนาเลยไปย่ำบนหญ้าอะไรเนี่ยก็ยังไม่ต้องอาบัติ
1: ก็เป็นความละเอียดนะคะของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเรื่องของพระวินัยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่จะตัดสินใจจะบวชเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมก่อนดีที่สุดนะคะแล้วก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสามารถที่จะรักษาสิกขาบทเหล่านี้ได้หรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นโทษ
0: อยากให้ใครบวชไหมคะได้บุญเยอะไม่ใช่เหรอคะผิดแล้วใช่ไหมคะบุญคืออะไรก็ไม่รู้นี่คือการที่พุทธบริษัทไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็คิดเองหลงผิดแล้วก็เป็นการที่เข้าใจผิดทำลายคำสอนของพระศาสดาด้วย
4: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะที่ว่าพระรับเงินแล้วเนี่ยท่านต้องไปปลงอาบัติเนี่ยค่ะตอนนี้ฉันไม่ทราบนะคะว่าการปลงอาบัติของพระเนี่ยต้องคืนเงินหรือเปล่าแล้วท่านจะยังบาปอยู่หรือเปล่าคะ
5: คือถ้ารับเงินมาแล้วนะครับต้องสละท่ามกลางสงฆ์ท่านก็ต้องศึกษาธรรมวินัยศึกษาสิกขาบทที่จะไม่รับเงินทอง
3: ก็ไม่ควรอยู่แล้วครับถ้าเป็นเงินและทองก็ไม่ควรถวายแก่พระภิกษุพระภิกษุท่านรู้ท่านต้องห้ามถึงแม้ไม่รู้ก็ตามว่าสิ่งนั้นมีเงินและทองรับเนี่ยก็ต้องอาบัตินิสักขยปาจิตตีแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่รู้แล้วใช่ไหมครับก็ไม่ควรถวายควรถวายปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้ครับที่ควรแก่พระภิกษุ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฐานะของคฤหัสถ์นะคะก็คือว่าควรที่จะได้รู้พระวินัยพอสมควรเพราะว่าพระวินัยละเอียดมากค่ะเราคงจะรู้ทั่วถึงหมดไม่ได้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลก็ต้องมีพระวินัยทอนแล้วก็มีผู้ที่เป็นเอตทัคคะในทางวินัยด้วยเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งปลีกย่อยมากเช่นนะคะคฤหัสถ์รู้ว่าพระรับเงินรับทองไม่ได้ถ้าถวายเป็นโทษแก่ท่านแล้วเราจะทำให้ผู้รับเป็นโทษหรือทำไมไม่คิดให้ลึกซึ้งว่าเราคิดว่าท่านจำเป็นต้องใช้ถ้าจำเป็นต้องใช้คือไม่ใช่ภิกษุค่ะเพราะคารวะเท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้เงินแต่ว่าพระภิกษุไม่มีทางที่จะต้องใช้เงินหรือจะกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้นะคะสิ่งที่ต้องเป็นที่อาศัยของท่านคือที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารตามมีตามได้ตามที่มีผู้บริจาคหรือว่ามีผู้ที่ถวายสำหรับที่จะดูแลอุปถัมภ์ท่านนะคะนี่ถือหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าจะดูแลอุปถัมภ์โดยการถวายเงินนั่นเป็นโทษแก่ผู้รับและเราจะให้ผู้ที่ เราควรจะเคารพเนี่ยได้รับโทษหรือเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าต้องคิดถึงโทษที่ผู้อื่นจะได้รับด้วยเพราะการกระทำของตนซึ่งไม่รู้เนี่ยค่ะก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งและสำหรับผู้รับเองเนี่ยจิตใจหวั่นไหวหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเงินเพียงเล็กน้อยยินดีหรือว่าเงินเพียงเล็กน้อยไม่น่ายินดีน้อยไปพอมากเข้ายินดีไหมนี่เป็นความกลับกรอกของจิตใจซึ่งยังไม่มั่นคงตามเพศของผู้ที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยเหตุนี้ก็สามารถที่จะมีกำลังของกิเลสซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาอยู่พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติวินัยว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งแม้แต่จะเอามาเป็นของตนก็ถึงกับความไม่เป็นภิกษุเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะถวายรับได้ไหมรับก็อาบัติด้วยเหตุนี้ถ้าจะคิดเกื้อกูลผู้อื่นแม้เพศบรรพชิตก็ต้องรู้พระวินัยด้วยถ้าประสงค์จะอุปถัมภ์ท่านนะคะก็ดูว่ามีใครที่จะดูแลท่านก็มอบเงินให้กับผู้นั้นเพื่อที่จะแล้วแต่ท่านต้องประสงค์สิ่งใดก็ให้เรียกได้จากบุคคลนั้นสบายไหมคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องรักษาไม่หาที่ซุกที่ซ่อนหรืออะไรอย่างนั้นเพราะบางคนไปวางไว้ไปเก็บไว้ใต้ที่นอนก็มีใช่ไหมคะสมัยก่อนรู้สึกจะใส่โอ่งขุดดินไว้ก็มีใช่ไหมลำบากมากทีเดียวเรื่องที่เกี่ยวกับเงินในทองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สละจริงๆอย่าให้ต้องกังวลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั่นจึงจะสมควรเพราะฉะนั้นพระภิกษุเองท่านก็ต้องรู้ด้วยบางทีคนอื่นเขาใส่ซองอาจจะคิดว่าเป็นใบปวารณาก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่รับขณะนั้นอาบัติหรือยัง
6: อาจารย์นะพระรับซองเปล่าพระไม่ดีใจนะไม่มีตังค์มันน้อยมากเลย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะเข้าใจว่าเป็นอะไรที่รับเห็นไหมคะเป็นซองแล้วก็ไม่สอบถามใจคิดว่าอะไรจึงรับและถ้าเข้าใจว่าเป็นเงินและทองก็รับไม่ได
6: ้
0: แต่แล้วก็ถ้าไม่รู้ก็ควรจะถามไม่รู้รับอะไรมาใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่อาหารไม่ใช่ดอกไม้ธูปเทียนแต่เป็นซองซองอะไรก็ไม่รู้แล้วจะรับไปทำไมถ้าไม่รู
3: ้จริงๆเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับที่กล่าวว่าที่ไม่ให้เนี่ยด้วยอะไรเพราะพระภิกษุเนี่ยเป็นได้เพราะพระบรมศาสดาอนุญาตที่จะให้ภิกษุเนี่ยเข้ามาสู่ในธรรมวินัยนี้ก็ต้องสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเมื่อมีพุทธบัญญัติแล้วเนี่ยครับชัดเจนเลยนะครับว่าภิกษุรับเงินทองยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ตามต้องอาบัติปาจิตติคือนิสักขิยปาจิตติอันนี้คือตรงแล้วก็เมื่อบัญญัติแล้วไม่มีใครสามารถจะแก้ไขแน่พระอรหันต์ที่ทำสังฆาแค่หนึ่งท่านก็ไม่ละเมิดในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มเติมสิกขาบทใหม่ที่พงษ์ไม่ทรงบัญญัติเอาไว้ก็จะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พงษ์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนี่แหละนั้นทรงบัญญัติไว้ครบถ้วนแล้วนั้นความเคารพเห็นไหมครับในพระศาสดาแม้เราเองมีโอกาสได้ศึกษาเคารพในพระผู้มีพระภาคหรือเปล่าที่จะรู้ว่าสิ่งใดไม่ควรในฐานะของคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกวาสิกาผู้บัญญัติคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เป็นพระสัพพัญญูที่จะรู้ว่าการอะไรที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรเงินและทองเนี่ยเป็นเหตุให้กิเลสอกุศลเนี่ยไพบูลย์ยิ่งขึ้นทรงบัญญัติไปแล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยเราแทนอุบาสกวาสิกาเนี่ยไม่เคารพในพระบัญญัติหรือ
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่านะคะธรรมะลึกซึ้งค่ะแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องพระวินัยบ้างเพราะว่าความจริงละเอียดกว่านี้มากแต่ถึงอย่างนั้นค่ะการที่ไม่เข้าใจธรรมะก็จะไม่เห็นโทษของการประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่เหมาะสมตามลำดับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจริงๆและประโยชน์จริงๆก็เพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ลืมฟังอีกถ้าสนใจอ่านพระปริยัติได้เพราะเหตุว่าภาษาไทยแปลแล้วทั้งหมดอย่างผู้ที่กล่าวพระวินัยบ่อยๆก็จำได้มากกว่าคนที่เพียงผ่านเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือว่า ขอให้เข้าใจจริงๆในแต่ละหนึ่งคำส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยก็ยากที่จะจำไม่ได้ทั้งหมดท่านพระอานนท์จำได้ทุกคำท่านเป็นใครปัญญาระดับไหนเอตทัคคะความเป็นเลิศถึง5สถานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยค่ะก็คือการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจะมีใครเป็นท่านพระอานนท์ไหมคะเป็นไม่ได้เลยถึงจะมีความรู้ความสามารถอย่างไรนะคะก็ไม่เป็นพระอานนท์แต่เป็นบุคคลนั้นที่มีความสามารถหรือความเป็นเลิศในทางใดก็ตามแต่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นจะเป็นเหมือนที่ธาตุนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ค่ะฟังพระวินัยเพื่อเห็นความละเอียดของกิเลสและเห็นว่าการขัดเกลาเนี่ยมีทั้งในเพศของคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ไม่ใช่คิดเองทั้งหมดเลยนะคะต้องศึกษาโดยละเอียดแม้แต่คำว่าธุดงเพื่อว่าจะได้เข้าใจว่าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะสนับสนุนคำไหน
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะคือเป็นปัญหาที่คุยกันที่บ้านนะคะกับลูกชายก็พยายามให้เขาฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างแล้วก็สอนเขาเรื่องการรักษาศีลทั่วไปอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ปัญหาอยู่อันนึงคือว่าแล้วชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะพูดยังไงพิสูจน์ยังไงให้เขาสอดคล้องกับความเชื่อที่เราคิดว่ามันมีจริงอ่ะแต่เราจะใช้คำยังไงในการอธิบายให้เขาฟังนะ
0: คนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะให้เขารู้จริงๆเข้าใจจริงๆเนี่ยยาก
7: ยากค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นหนทางที่จะเกื้อกูลคือให้เขาคิดเองถามเขาว่าชาตินี้มีจริงไหม
7: ค่ะ
0: ตอบแทนเขา
7: ค่ะ
0: มีนะคะรู้จักชาตินี้หรือยัง
7: เขาคงไม่ลึกซึ้งอะค่ะอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งค่ะ
7: ค่ะ
0: เราไม่ต้องการให้ใครทำตามแต่ต้องการให้เขาเข้าใจแม้ทีละน้อยจากการที่ไตร่ตรองและคิดเองชาติคืออะไรเพราะฉะนั้นชาตินี้มีจริงไหมเมื่อชาตินี้มีจริงเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกขณะนี้เกิดแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรู้ถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับแน่นอนให้เขาค่อยๆเข้าใจก่อนว่าจริงไหมบังคับบัญชาได้ไหมถ้าไม่มีเหตุเกิดได้ไหมถ้าเขาเริ่มเข้าใจขึ้นถ้ายังมีเหตุให้เกิดเป็นอย่างนี้ชาตินี้แต่เหตุนั้นยังมีอยู่แม้จากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่มีในชาตินี้เมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดสืบต่อที่เราเรียกว่าชาติหน้าเพราะเหตุยังไม่หมด
7: ต้องใช้เวลา
0: แน่นอนค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้ใครเชื่อเผินๆใ
7: ช่ค่ะ
0: หรือทำตามแต่ต้องการให้เขาเข้าใจ
7: ค่ะ
0: ค่ะและการเข้าใจของเขาก็ต้องจากการไตร่ตรองจากการคิดของเขา
7: ใช่ค่ะเพราะยิ่งเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเขากำลังจะเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเขาจะไม่เชื่อในคำพูดเราทุกอย่างเขาต้องไปคิดเขาเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักชาตินี้นะคะเขาจะรู้จักชาติหน้า
8: ขอบพระคุณค่ะ
9: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็มีโอกาสได้อ่านพระสูตรหนึ่งก็เป็นคาถาของพระกุมาปุตตะเถระคาถาซึ่งท่านก็กล่าวถึงว่าการฟังเป็นความดีการประพฤติมักน้อยเป็นความดีการอยู่อย่างผู้ไม่มีกังวลเป็นความดีแล้วก็การซักถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นความดีการกระทำตามความโอวาทเป็นความดีจิตมีการฟังเป็นต้นนี้เป็นเครื่องสงบของผู้ไม่มีกังวลท่านอาจารย์ครับการที่เรามีโอกาสได้สนทนาโดยมากก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็การที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ว่าในการที่ในอรรถกถาท่านจะกล่าวถึงเรื่องของการฟังยกตัวอย่างเรื่องของคาถาวัตถุสิบประการอย่างเช่นเรื่องของความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้ไม่คลุกคลีเป็นต้นนั้นการมีโอกาสได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ที่ ม่ใช่เพียงฟังเท่านั้นแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามแต่ที่เรามีโอกาสได้สนทนาโดยมากก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะการศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะจะเป็นไปในกถาวัตถุยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ไม่ต้องตามได้ไหมเห็นไหมคะเป็นเรื่องที่คิดค่ะว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้มากเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะสรุปสั้นๆว่ามีกิเลสน้อยดีไหมถูกไหมคะทั้งหมดที่คุณวิชัยกล่าวเนี่ย
9: ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่ามีกิเลสมากแล้วก็ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะกิเลสก็จะลดน้อยลงไม่ได้โดยประการทั้งปวงตามที่กล่าวมาแล้ว
9: อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเรื่องแรกที่กล่าวถึงคือความเป็นผู้มักน้อยครับอาจารย์เช่นเรื่องของการฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเนี่ยครับจะ
0: มีกิเลสมากมากมากไหม
9: ก็มากมากแน่นอนครับ
0: ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะความเข้าใจขนาดนั้นก็ละความไม่รู้น้อยลงไปทีละนิดทีละหน่อยน้อยลงน้อยลงที่จะทำให้เป็นผู้ที่มักน้อยไหมมักน้อยคือมีกิเลสน้อยลง
9: ถ้ากล่าวถึงความเป็นผู้มักน้อยเนี่ยถ้ากล่าวถึงคือมักน้อยในปัจจัยเป็นต้นฮะ
0: ค่ะก็กิเลสน้อยลงโลภะน้อยลงโทสะน้อยลงพระโมหะน้อยลง
9: คือจะกล่าวถึงความต่างของเพศด้วยไหมครับท่านอาจารย์หมายถึงว่าการสนทนาเพื่อให้รู้จักตนเอง
0: ไม่ว่าใครไม่ว่าใครค่ะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้กิเลสก็น้อยลงไม่ได้แจกกิเลสลงไปเป็นข้อๆแต่ทั้งหมดก็คือกิเลสทั้งนั้น
9: หมายถึงว่าการสนทนาที่เข้าใจเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นถูกก็ค่อยๆละความเห็นผิดซึ่งเป็นกิเลสและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่กล่าว
9: แต่ดูเหมือนกับไม่ได้เป็นกล่าวเป็นข้อๆครับอาจารย
0: ์วันนี้กี่ข้อคะตั้งแต่เช้ามากี่ข้อคะใครนับบ้างข้อไหนบ้างข้อไหนศีลข้อไหนสมาธิข้อไหนปัญญาค่ะข้อไหนมักน้อยตอนรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะอื่นนะคะชีวิตประจำวันเป็นธรรมะทั้งหมดและตามที่ได้ตรัสไว้ก็คือชีวิตของแต่ละคนตามความเป็นจริงตามการสะสมไม่อยู่ในตำรา
9: แต่ในที่นั้นท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ครับท่านอาจารย์
0: ก็ใช่สิคะและมักน้อยเป็นกิเลสหรือเปล่าหรือว่าเป็นกุศล
9: กุศลครับท่านอาจารย
0: ์ถ้ากิเลสมากกุศลน้อย
9: ก็มากมากด้วยกิเลสนั้นๆ
0: ถ้ากิเลสน้อยกุศลมาก
9: ก็มักน้อยตามกุศลที่เกิดข
0: ึ้นเท่านั้นเองเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ละนี่นะคะแค่นิดเดียวที่ฟังเข้าใจเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าการฟังเข้าใจไม่มีผลเลยมีค่ะตามสมควรแก่เหตุเข้าใจน้อยจะละกิเลสมากๆก็ไม่ได
9: ้ก็หมายถึงว่าการฟังในแต่ละครั้งความเข้าใจในแต่ละครั้งก็ปรุงแต่งกุศลที่ค่อยๆเจริญขึ้น
0: ค่ะเท่านั้นเองค่ะฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจแล้วก็เป็นปกติกิเลสไม่ได้หายไปเลยอยู่ครบแต่ฟังเมื่อไหร่เข้าใจขณะนั้นแล้วก็เป็นปกติและความเข้าใจที่เข้าใจแล้วก็ไม่หายไปกิเลสที่มีก็ไม่หายไปสะสมอยู่ในจิตทำให้แต่ละคนเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยต่างกันคนที่ฟังมากเข้าใจมากก็ต่างกับคนที่ฟังน้อยเข้าใจน้อย
9: ที่กล่าวถึงโดยนัยยะต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับในพระไตรปิฎกที่ท่านแสดงไว้ครับ
0: ก็เป็นเรื่องละคลายกิเลสด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องถูกข้อ
9: หมายความว่าถ้าพูดถึงว่ากุศลเจริญขึ้นความเป็นไปในสิ่งเหล่านี้ก็เจริญข
0: ึ้
9: น
0: แน่นอนค่ะไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดๆเพราะกิเลสน้อยลงเพราะความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสภาพธรรมะก็เปลี่ยนจากเดิมจากที่เคยมีกิเลสมากก็เป็นกิเลสที่น้อยลง แต่น้อยมากเลยค่ะไม่ใช่จะหมดไปง่ายๆเลยเมื่อกลางวันคุณวิชัยรับประทานอาหารอิ่มแล้วต้องการอาหารอะไรเพิ่มเติมอีกไหมกาแฟ
3: ก็มีด้วย
0: ค่ะอย่างนั้นมักน้อยหรือมักมาก
3: ขณะที่มีความต้องการก็มักมากจากสิ่งที
0: ่ค่ะ
3: อิ่มแล้ว
0: และเวลาที่อิ่มแล้วจริงๆเนี่ยค่ะใครเอาอะไรมาให้ก็รับประทานไม่ได้จริงๆอิ่มแล้วต่างกับที่อิ่มแล้วจริงๆเขามาให้ก็เติมได้และไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องอาหารทุกเรื่อง
3: กว่าที่จะค่อยๆปรุงแต่งขึ้นครับ
0: ต้องค่ะ
3: แต่เหมือนกับก็เป็นปกติชีวิตประจำวันอย่างนี้แต่ว่ากว่าที่กุศลจะค่อยๆ คลายจากสิ่งที่เป็นปกติอย่างนี้
0: ต้องเป็นปกติเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปจะทำจะรู้จะเตรียมตัวแต่สิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ควรรู้เพราะว่าเกิดแล้วมักน้อยไหมคะที่จะไม่ทะเยอทะยานไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังเกิดแล้วปรากฏแล้วมักน้อยไหมที่จะเข้าค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องใครอยากถึงพระนิพพานบ้างคะไปนั่งสมาธิทำสมาธิต้องการอะไรมักน้อยหรือเปล่าง
3: ั้นความเข้าใจต้องลึกลงถึงตัวสภาวะที่มักมากหรือมักน้อยจริง
0: ๆแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าหมายความถึงธรรมะเดี๋ยวนี้คุณธีรพันธ์อยากมีปัญญาระดับไหน
5: เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนครับท่านอาจารย์เพราะว่าปัญญานี่ยากที่จะรู้ความจริงเพราะว่าต้องอาศัยการฟังครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจได้หรือยัง
5: เข้าใจบ้างเล็กน้อยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมักน้อยที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงถ้ากิเลสมากก็มักมากแล้วค่ะอยากจะให้มีปัญญาเร็วๆแล้วจะมีปัญญาเร็วๆได้หรือทั้งๆที่รู้ว่าไม่ได้ก็ยังอยากก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงทุกขณะที่ต้องเข้าใจแต่ละคำ
5: บางท่านได้ยินอย่างนี้แล้วเหมือนกับไม่ต้องขวนขวายอะไรก็มักน้อยก็นิดหน่อยก็พอแล้ว
0: ค่ะพอแล้วแต่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแล้วพอกับขณะนี้รู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏพอที่ได้ฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่พออย่างอื่นเกินกว่านี้เอาไหมคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาไหมค่ะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่จะพูดเรื่องนี้เพราะอยากฟังอยากรู้อยากเข้าใจแต่ลืมค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วแม้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังพอหรือว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นบ้างไหมค่อยๆเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาโดยตลอดทุกคำ
5: จะมีอยู่คำหนึ่งที่ว่าการฟังเป็นความดีการประพฤติมากน้อยเป็นความดีการอยู่โดยไม่ห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อครับ
0: การฟังเป็นความดีทุกคนค่ะฟังเดี๋ยวนี้นะคะเป็นความดีเมื่อไหร่ค่ะเมื่อเข้าใจฟังแล้วเข้าใจเป็นความดีไหม
5: เป็นความดีครับ
0: แล้วสงสัยอะไร
5: จะมีข้อที่ว่าการอยู่โดยไม่ห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อ
0: ค่ะเมื่อเป็นไปได้รู้ละทุกคนรู้หมดเลยถ้าห่วงใยก็ไม่สบายแน่เป็นทุกข์มีใครบ้างไม่รู้และคำนี้ที่ว่าการอยู่โดยไม่ห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อก็จริงแต่ว่าให้ทำเหรอหรือว่าให้เข้าใจหรือว่าให้เร่งรัดหรือว่าให้มีตัวตนไปปล่อยแต่ไม่สำเร็จทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาทุกคำแน่ใจได้เลยค่ะห่วงใยสักนิดหนึ่งก็ไม่ดีแค่นิดเดียวไม่ต้องมากแต่วันนี้ห่วงใยมากไหมเห็นไหมคะพระเชนก็เห็นความต่างถ้าไม่ห่วงใยเลยสบายแน่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่ต้องขวนขวายอะไรนะคะแล้วเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตาฟังเพื่อเข้าใจความจริงค่ะ แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในหนึ่งขณะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดกับแต่ละหนึ่งบุคคลในแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่ห่วงใยเลยดีแน่ๆแต่เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงเท่านั้นเองค่ะทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับปัญญาที่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกนะคะก็จะเป็นอกุศลส่วนใหญ่แม้กุศลมีบ้างแต่ก็ไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนี่คืออะไรคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นธรรมะฟังขณะนี้วันนี้นะคะพรุ่งนี้มีแน่ๆคือการฟังมีอีกใช่ไหมคะแล้วก็กลับไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฟังอีกก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฟังเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแม้เป็นสิ่งที่ดีก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงค่ะมักน้อยหรือยังไม่ใช่บังคับเลยแต่ตรงปัญญาแค่นี้จะมักน้อยได้แค่ไหนนานๆมักน้อยสักทีก็ยังดีใช่ไหมคะก็ยังดีกว่าไม่มักน้อยซะเลย
3: เรื่องของความกังวลซึ่งท่านก็แสดงถึงเรื่องของกามคุณทั้ง5อย่างเช่นบ้านที่อยู่อาศัยรถอะไรต่างๆมากมายสวนไร่นาต่างๆเหมือนกับก็ยังมีเป็นเครื่องกังวลอยู่ครับ
0: ห้ามได้ไหมไม่ให้กังวล
3: อนัตตาห้ามไม่ได
0: ้ปัญญาเข้าใจเมื่อไหร่เบาใจเมื่อนั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยอย่าว่าเพียงแค่บ้านเลยค่ะชาติหน้าจะมาเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดเรื่องบ้านกังวลไหมคะ
3: ก็ยังไม่เกิดขึ้นฮะก็เลยยังไม่ได้กังคิดถึงนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะแต่ยังไงมีแน่ใช่ไหมคะ
3: มีแน่นอนค่ะ
0: ค่ะแล้วควรจะกังวลหรือควรจะเข้าใจธรรมะเพราะอาจจะตายเมื่อกังวลก็ได้กำลังกังวลก็ตายได้มักน้อยหรือยัง
3: ค่อยๆเพิ่มขึ้นครับการมีโอกาสได้ศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของวิเวกความสงบก็มีข้อปีกย่อยเยอะแยะเลยครับเช่นกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกดูเหมือนกับมีเรื่องราวมากมายเลยครับที่ทรงแสดงครับ
0: พูดถึงคาถาวัตถุสิบตามลำดับดีไหมคะจะมีประโยชน์ค่ะลำดับที่หนึ่ง
3: ความเป็นผู้มักน้อยครับ
0: ภาษาบาลี
3: อัปปิฉกถา
0: ค่ะอัปปิฉกถาความจริงหมายความว่าการถึงความไม่มีโลภะแสดงว่าคำถามทั้งหมดหรือว่าการศึกษาธรรมะทั้งหมดฮะนำไปสู่สิ่งที่สูงที่สุดคือไม่มีโลภะแต่ใครล่ะคะจะไม่มีโลภะโดยไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีโลภะเลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าคาถาวัตถุแรกจะกล่าวถึงกันไม่มีโลภะเลยดับโลภะแต่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นพอกล่าวถึงไม่มีโลภะได้ยังไงนะคะสำหรับคนที่ยังมีโลภะมากๆแต่ให้รู้ว่าจุดประสงค์สูงสุดก็คือว่าเพื่อละความติดข้องโลภะคือความติดข้องเมื่อกี้นี้กังวลก็ติดข้องแล้วใช่ไหมคะนำมาซึ่งความทุกข์ทุกอย่างที่เป็นความติดข้องเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าไม่เป็นไปอย่างที่ติดข้องเพราะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เกิดระดับเร็วมากแต่ติดข้องในสิ่งที่เกิดดับหมายความว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจถูกรู้ตามความเป็นจริงเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการฟังธรรมะเพื่อละความติดข้องเพื่อถึงการดับโลภะเป็นสมุจเฉดแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้นะคะก็ทรงแสดงการค่อยๆละตามลำดับอย่างเช่นสันโดษหรือมักน้อยก็ตามนะคะคนละศัพท์ได้ถ้าศึกษาดีๆนะคะก็แปลออกมาทีละข้อทีละข้อ ก่อนที่จะถึงการดับกิเลสมักน้อยก่อนแต่จะมักน้อยก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะหมายความว่าที่จะดับกิเลสได้จริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ความเป็นผู้มักน้อย
3: ครับท่านอาจารย์ครับคือถ้าในคาถาของความเป็นผู้มักน้อยท่านไม่แสดงเฉพาะเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวครับท่านแสดงเรื่องของความมักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงมักน้อยในอธิคมด้วยครับ
0: ค่ะยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่า
3: ถ้ามักมากก็คือมีกิเลสครับ
0: ค่ะแล้วมักน้อยยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่า
3: ก็ยังมีอยู่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะระหว่างไม่มีกับมักน้อย
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความไม่มีโลภะ
0: คือไม่มีเลยแต่ยากที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่ค่อยเป็นไปตามลำดับถึงทีเดียวไม่ได้แน่นะคะถึงโดยการเริ่มเป็นผู้มักน้อย
3: อย่างเช่นท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับ
0: ค่ะ
3: ขณะนั้นก็ไม่ได้ระลึกถึงเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสก็ยังมากจะดับหมดทีเดียวไม่ได้แต่ฟังแล้วเห็นโทษไงคะแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตามด้วยปัญญาที่เข้าใจแล้วปัญญาเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่นะคะการประพฤติตามเป็นไปตามปัญญามักน้อยในอะไรบ้างล่ะคะทีละข
3: ้
0: อ
3: ในปัจจัยหนึ่งครับแล้วก็ในปริยัติหนึ่งในทุดงหนึ่งแล้วก็ในอธิคมหนึ่งครับ
0: ค่ะต้องอธิบายทุกข้อใช่ไหมคะเช่นมักน้อยในปริยัติหมายความว่าแม้รู้ปริยัติก็ไม่แสดงว่าตนรู้ไม่ใช่แค่นี้พอข้อเดียวพอไม่ต้องเรียนมากไปปฏิบัติเลยหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้เลยนะคะแต่ต้องเข้าใจความหมายจริงๆแม้การที่จะไม่มีกิเลสก็ต้องตามลำดับเช่นถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วไปอยู่ท่ามกลางคนไม่เข้าใจเลยจะพูดอะไรค่ะจิตเจตสิกโลภหรือคะหรืออะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่าแม้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้ไม่มีประโยชน์เลยท่ามกลางคนที่ไม่สนใจที่จะรู้แล้วอะไรอีก
3: มักน้อยในทุดงครับท่านอาจารย
0: ์ทุดงเมื่อเช้าพูดแล้วนะคะมักน้อยในทุดงแสดงให้เห็นว่าทุดงเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้ไม่ใช่เพื่อให้ใครยกย่องชมเชยสรรเสริญและคฤหัสถ์ก็มีทุดงได้ใช่ไหมคะแต่ใครมีบ้างเห็นไหมคะลืมไปเลยตอนรับประทานอาหารนี่ลืมเรื่องทุดงที่คฤหัสถ์สามารถเป็นผู้ที่รักษาทุดงได้ในเรื่องอาหารนะคะสองข้อแสดงเห็นความต่างของบรรพชิตกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์จะไปทำอย่างบรรพชิตไม่ได้ทั้ง13ข้อเนี่ยค่ะสำหรับบรรพชิตที่เป็นพระภิกษุถ้าเป็นสามเณรก็ไม่ครบทั้ง13ข้อภิกษุณีก็ไม่ครบทั้ง13ข้ออุบาสกจะรักษาได้ตามความเป็นจริงเพียง2ข้อแต่ทั้งหมดเพื่อการขัดเกลาด้วยความมักน้อยเพราะจุดประสงค์เพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสอยู่แล้วจะไปบอกใครให้รู้ในเรื่องของปริยัติหรือว่าในเรื่องของการรักษาทุดงถ้าเป็นเรื่องขัดเกลาจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องมักน้อย
3: อธิคมครับท่านอาจารย์ความเป็น
0: อธิคมคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าสมัยนี้นะคะคนโน้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระโสดาบันเพื่ออะไรมักน้อยหรือเปล่าขัดกับพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามนะคะที่ไม่เป็นไปเพื่อการละแต่เป็นไปเพื่อเหตุอื่นเพื่อความติดข้องนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: คงไม่ลืมนะครับเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยการที่จะกล่าวคาถาเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้มักน้อยหรือว่าสันโดษถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยไม่รู้จักความมักน้อยเลย
10: ขอร่วมสนทนาในข้อมักมากอาจารย์นะอย่างหมายถึงว่าถ้ามีสนทนาธรรมนอกสถานที่นะ ก็อยากจะให้ คนที่มาศึกษาพระธรรมมาในทางที่ถูกอ่ะท่านอาจารย์อย่างนั้นนะ
0: ค่ะแต่ถ้าเขาไม่สนใจเลยค่ะ
10: ก็แล้วแต่เขาแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะบังคับใครได้ไหม
10: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้น

0: การมีธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะโลภะกับความเป็นมิตรเนี่ยใกล้ชิดกันมากโลภะกับเมตตา
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อฟังเข้าใจถูกปัญญาก็คล้อยตามปัญญาหรือความเข้าใจที่ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเข้าใจผิดซะแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในกุศลที่หวังดีต่อคนอื่นแต่ไม่ใช่หวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการ
2: เข้าใจแล้วอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวหนูก็ไปตั้งความหวังอีกก็ผิดอีกไม่ถูกต้องอีกนะเพราะว่ามันเป็นกิเลสใช่ไหมอาจารย
0: ์บังคับได้ไหมล่ะคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดเองเราทำให้เกิดหรือว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
2: ก็มีเหตุให้ปัจจัยที่จะเกิด
0: ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคง
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: แต่ก็คงไม่ลืมประโยชน์ตนด้วยนะครับความรู้ความเข้าใจถูกถ้ามีความรู้ความเข้าใจถูกจริงๆนะครับไม่กังวลเพราะเหตุว่ากังวลเนี่ยหรือว่าห่วงใยแม้บุคคลอื่นว่าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอกุศลใช่ไหมครับขณะนี้เกิดแล้วเป็นแล้วการที่พงจะอนุเคราะห์บุคคลอื่นนะครับก็ทรงพิจารณาถึงว่าบุคคลเนี่ยก็มีหลากหลายบางบุคคลก็ไม่สามารถที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลบุคคลนั้นได้เลยพอบุคคลนั้นไม่ได้สะสมมาที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นถูกได้นั้นเป็นแต่ละบุคคลจริงๆแต่ว่าในฐานะของมิตรที่ดีใช่ไหมครับที่จะอนุเคราะห์ในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะให้บุคคลอื่นได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมหรือเข้าใจธรรมะ
4: ก็อยากจะกราบเรียนให้อาจารย์ขยายความถึงว่าการที่จะรักษาพระธรรมไว้นี่นะคะก็ต้องด้วยพุทธบริษัทเนี่ยนะคะศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมะ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกไม่มีความเห็นถูกพระศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะสภาพของจิตเจตสิกก็ยังไม่รู้จักเลยแล้วจะรู้จักจิตได้อย่างไรคะท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์ช่วย
0: เดี๋ยวนี้มีจิต
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จักจิตนะคะ
1: ไม่รู้เลย
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงรู้ว่ามีแต่จะรู้จักจิตได้ยังไง
1: ก็จะต้องจากการฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ต้องฟังให้เข้าใจจริงๆต้องเป็นปัญญาจริงๆ
0: จนกว่าจะรู้จักจิต
1: แต่มันก็ยากมากท่านอาจารย
0: ์มีคำสอนข้อไหนที่บอกว่าไม่ต้องอบรมเจริญบารมีอยู่เฉยๆดีๆก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้มีไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะแล้วไปคิดอย่างนั้นได้ยังไง
1: ก็เป็นโลภะพาไปนะคะ
0: ค่ะโลภะเกิดก็ไม่รู้แล้วจะละโลภะได้ยังไง
1: จริงๆโลภะคิดจะไปละกันละไม่ได้ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสมอว่าเข้าใจตัวธรรมะก่อนจะไปละกิเลสอกุศลต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได
4: ้นี่ก็คือเหตุผลที่เราจะต้องมีการศึกษาลักษณะของธรรมะประเภทต่างๆเพราะจริงๆนะคะอกุศลและเจตสิกทั้งหลายเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีจิตแล้วเขาก็อาศัยเกิดกับจิตถ้าไม่รู้จักลักษณะของจิตนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะจริงๆแล้วจิตเนี่ยฮะโดยสภาพเนี่ยไม่โลภไม่โกรธแต่เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกทั้งหลายที่เป็นเหตุเนี่ยนะคะความติดข้องความขัดเคืองใจหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจับโจรหรือว่าจะดับกิเลสเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอยู่ที่ไหนอกุศลเจตสิกเราเนี่ยอาศัยเกิดกับจิตอยู่ในจิตนะคะแล้วก็ยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะคะเป็นทางที่จะทำให้เกิดอีกอกุศลเนี่ยเกิดได้หกทางแล้วก็เกิดในจิตอาศัยในจิตถ้าเราไม่รู้ว่าลักษณะของโลภะนี่นะคะเป็นความติดข้องมีลักษณะยังไงจะละโลภะได้ยังไงถ้าไม่รู้ลักษณะของโทสะนี่นะคะเป็นความขุ่นเคืองหรือความไม่รู้เนี่ยแล้วไม่รู้ในอะไรติดข้องในอะไรถ้าไม่รู้จักตัวเขาไม่รู้จักสภาวะแวดล้อมไม่รู้จักรูปพรรณสันฐานนะคะจะจับโจรได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราศึกษาทั้งหลายนี่นะคะศึกษาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของอกุศลตามความเป็นจริง
5: สรุปแล้วมรรคน้อยก็คือการละกิเลสคือให้เกิดปัญญาที่จะ

0: พยายามละกิเลสให้ได
1: ้ปัญญาต่างกับความติดข้องไหมครับ
0: ปัญญาต่างกับความติดข้อง
1: มากเลยนะครับเพราะว่าขณะที่ติดเมื่อไหร่ไม่ใช่ปัญญาในขณะนั้น
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อปัญญาเกิดเข้าใจถูกต้องวันวันหนึ่งติดข้องในอะไรมากครับ
0: เช่นติดข้องในของสวยๆงามๆอาหารอร่อยๆสถานที่มีลมเย็นๆอากาศดี
1: ๆมากมายเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ติดนั้นเพราะไม่รู้ความจริง
0: ค่ะ
1: ถ้าปัญญาเกิดรู้เข้าใจว่าเพียงปรากฏและดับไปที่สวยงามครับเพียงเห็นและหมดไปนะครับน่ายินดีพอใจไหมครับเห็นแล้วก็ปรากฏแล้วก็หมดทันที
2: เราพูดคำที่เราได้ยินแต่ว่าเราเข้าใจคำนั้นมากน้อยแค่ไหนเช่นวิเวกะคนไทยก็เรียกว่าวิเวกหมายความถึงอะไร
1: ความสงัดจากอกุศลครับ
2: ค่ะต้องเป็นความสงัดจากอกุศลใครชอบอยู่คนเดียวบ้างคะเบื่อคนเยอะๆมีไหมคะแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็ไปอยู่ที่เดียวๆด้วยในป่าท่ามกลางที่ไม่มีใครมีแต่นกมีแต่ต้นไม้ไม่มีผู้คนมากมายไปหาที่นั่งเดียวๆอยู่คนเดียวอย่างนั้นสงัดหรือเปล่า
1: ไม่ครับท่านอาจารย์เพราะว่าไม่มีปัญญา
2: ค่ะจึงต้องเข้าใจไงคะพระธรรมเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดทุกคำไปนั่งอยู่ที่นั่นน่ะคิดสารพัดเรื่องสงัดไหมไม่มีใครเลยค่ะแต่คิดไปเถอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะบอกว่าสงัดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความถึงสถานที่นะคะทั้งหมดเป็นธรรมะสงัดจากกิเลสโดยอะไร
1: ก็มีธรรมะอย่างเดียวคือปัญญาเท่านั้น
2: เห็นไหมคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกก็ต้องรู้ด้วยนะคะวิเวกไม่ง่ายเพราะเหตุว่าเป็นการค่อยๆคลายกิเลสด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครวันนี้อยากอยู่บ้านคนเดียวอยากนะไม่ใช่วิเวกไม่ใช่สงัดแน่อยากไปนั่งชายทะเลคนเดียวก็ไม่สงัดแน่แต่เดี๋ยวนี้เองถ้าเข้าใจธรรมะอยู่กับธรรมะขณะนั้นไม่มีใครเลยเพราะเหตุว่าขณะเห็นนะคะไม่มีอย่างอื่นค่ะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะเป็นใครเริ่มคลายการที่ติดข้องจากการที่อยากจะรู้บ้างหรือทำอย่างโน้นบ้างหรือพยายามจะสงัดบ้างแต่เป็นตัวตนตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ชื่อว่าสงัดเพราะฉะนั้นสงัดจริงๆเนี่ยนะคะด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะนั่งอยู่ท่ามกลางใครถ้าปัญญาขณะนั้นเกิดก็สงัดแล้วจากการคลุกคลีด้วยการคิดถึงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านั่งเที่ยวคิดอะไรต่ออะไรแล้วก็ว่าสงัดหรือว่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ต้องเป็นขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นอย่างจิตตวิเวกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอบรมเจริญความสงบของจิตเมื่อมีการที่จะอบรมเจริญความสงบของจิตก็ต้องอาศัยกายวิเวกด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีเสียงมากๆสงบไม่ได้เลยเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ต้องคิดถึงเสียงนั้นได้ยินเสียงเพลงวิเวกไหมคะอยู่กับกิเลสมีความยินดีมีความติดข้องมีความพอใจวิเวกไหมไม่วิเวกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าจิตตวิเวกหมายความถึงอะไรกายวิเวกหมายความถึงอะไรขั้นไหนระดับไหนในครั้งพุทธกาลนะคะพระสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านก็อบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมากบ้างน้อยบ้างแต่เวลาที่ท่านมีความรู้ขั้นไหนท่านก็วิเวกในขณะนั้นเฉพาะในขณะนั้นแต่ท่านก็อยู่คลุกคลีกับเพื่อนภิกษุด้วยกันขณะนั้นกายวิเวกไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวทั้งสภาพของจิตด้วยและบุคคลต่างๆที่แวดล้อมด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิเวกไหมคะ อุปธิวิเวกแน่อุปธิหมายความถึงธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกอย่างเลยกิเลสก็เป็นธรรมะซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกขันธ์ก็เป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกเพราะว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่อุปธิวิเวกเพราะฉะนั้นอุปธิวิเวกคือดับกิเลสและสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบางครั้งประทับที่ภูเขาคิดชกูฏถ้าไปที่เขาคิดชกูฏจริงๆจะเห็นที่พระองค์ประทับปลายยอดสุดของเขาแคบเล็กไม่มีอะไรเลยเห็นแต่เขาอื่นๆที่แวดล้อมไม่มีคนอื่นที่มาจะเข้าเฝ้าอย่างมากมายและท่านพระอนนท์ก็อยู่ใกล้ๆคอยดูแลท่านตื่นเป็นยามยามเลยว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงพระประสงค์สิ่งใดเป็นอุปถากที่เลิศในการอุปถากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายค่ะยังมีกิเลสไม่ใช่จิตตวิเวกแล้วก็ตามลำดับขั้นด้วยว่าวิเวกระดับของสมถะหรือว่าวิเวกระดับของวิปัสสนาวิเวกถึงการดับกิเลสหมดแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่กับคนมากกับอยู่กับธรรมะในขณะนั้นก็ต้องต่างกันเพราะเหตุว่าถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไปวิเวกสักเท่าไหร่ก็ไม่วิเวกเพราะยังเต็มไปด้วยกิเลสแต่ถ้าขัดเกลากิเลสแล้วรู้หนทางที่จะอบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวขณะนั้นเป็นปัญญาที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งไม่ใช่คนแม้ว่าอยู่คนเดียวแต่คนเดียวที่นั่นหมายความถึงปัญญาที่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจึงรู้ความหมายของคนก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีคนแต่อยู่คนเดียวก็คือมีธรรมะเดียวที่ปรากฏให้ปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องเป็นเรื่องของปัญญาค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถึงความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวหมายความว่าอะไร
3: อยู่คนเดียวก็ต้องขณะจิตที่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้น
2: เห็นอะไร
3: ก็ยังเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นะคะขณะนี้
2: เพราะฉะนั้นวิเวกไหม
3: ไม่วิเวกแล้ว
2: แต่ถ้าไม่มีใครเลยมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้คนหายไปไหนหมดคะเวลาเนี้ยไม่มีถ้าไม่คิดเพราะว่าจิตที่เกิดขึ้นเห็นไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นเลยนอกจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีและปัญญาสามารถที่จะตามรู้คือรู้ในขณะนั้นทันทีเหมือนเห็นกับได้ยินปรากฏเหมือนพร้อมกันแยกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นปกติธรรมดาเนี่ยเราก็มีการที่เห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่พร้อมกันไม่ได้เลยเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าเห็นต้องดับแต่ก่อนที่ได้ยินจะเกิดเนี่ยจิตก็เกิดดับขั้นหลายขณะมากเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดต่อจากเห็นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นมีคนไหมท่ามกลางคนเยอะแยะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายของอยู่คนเดียวแม้แต่ที่ไหนก็ตามแต่จนกว่าขณะนั้นไม่ใช่เราที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากธาตุที่สามารถจะปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดธาตุนี้ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีคนเมื่อไหร่มีสิ่งต่างๆเมื่อไหร
3: ่มีเมื่อคิดค
2: ่ะมีเมื่อคิดถ้ารู้ความจริงดับกิเลสแล้วยังมีคนไหมคะ
3: ไม่มี
2: แล้วมีอะไร
3: ก็มีเพียงสิ่งที่ปรากฏ
2: ค่ะและสิ่งที่ปรากฏเยอะแยะนี่เป็นอะไร
3: ก็ต้องเป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
4: ความละเอียดของวิเวกก็มีละเอียดเพียกย่อยจริงๆเพราะว่าสภาพธรรมานี่ลึกซึ้งมากวิเวกะต้องด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะปีกวิเวกด้วยโทสะใช่ไหมครับไม่ชอบใจคนนู้นคนนี้ก็ไปอยู่วิเวกอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าจิตใจก็เตียโลภะมาแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่วิเวกแล้วครับอยู่คนเดียวแต่คิดไปเรื่องอื่นมากมายเลยนะครับนี่ก็ไม่ใช่วิเวกแล้ว
1: ท่านอาจารย์ครับการกล่าวเรื่องแม้วิเวกไม่ใช่เพียงแค่เพียงกล่าวตามเท่านั้นเองครับ
2: เพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมคะที่จะได้ยินแต่ชื่อพอใจเริ่มตั้งแต่กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกยังแยกออกไปอีกเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อจะจำชื่อแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะคะแม้ไม่เอ่ยเป็นชื่อภาษานั้นสภาพธรรมะนั้นๆก็มีเมื่อเข้าใจถูกต้อง
5: กับเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการอบรมจิตหรือว่าสภาพของนามธรรมกายก็ไม่มีทางวิเวกนั่นแหละ
2: วิเวกยังไงเราพูดถึงแล้วใช่ไหมคะอยู่คนเดียวก็คิดเรื่องกิเลสทั้งนั้นน่าจะเป็นการจะวิเวกได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิเวกต้องเพราะจิตค่ะแล้วว่าเมื่อจิตนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ตรงไหนค่ะยังแวดล้อมด้วยผู้คนหรือว่าอยู่ลำพังแต่ถ้าคนที่อยู่ลำพังไม่มีปัญญาไม่มีทางวิเวกเลยสักอย่าง
6: สงสัยชาติของจิตจิตชาติกุศลเป็นยังไงมันก็ตอบไปว่าอย่างเช่นคนงานที่บ้านเห็นแล้วก็สงสารอาจารย์ก็จะถามกลับมาว่าแล้วสงสารน่ะการสงสารน่ะทุกข์ไหมสรุปแล้วมันก็ทุกข์นะฮะที่ไปสงสารเขาเนี่ยแล้วเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
2: ้ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นขณะใดเดือดร้อนขณะนั้นไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาไม่ใช่มุทิตาไม่ใช่อุเบกขา
6: ทีนี้มันก็แยกไม่ออกนะคะ
2: เห็นกับได้ยินขณะนี้ก็แยกไม่ออก
6: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องธรรมะที่เป็นฝ่ายดีขณะนั้นเกิดไม่ทำให้เดือดร้อนเลยแม้ในขณะนั้นและในขณะไหนๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยคืออะไรนั่งท่องหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมตตามีจริงค่ะเมตตามาจากคำว่ามิตรภาษาไทยใช้คำว่ามิตรตรงกันข้ามกับศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นมิตรหรือว่าเป็นมิตรกับใครหมายความว่าเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเกื้อกูลและหวังดีเพราะฉะนั้นจะแข่งดีกับเพื่อนได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
2: โกรธเพื่อนได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นขณะนั้นค่ะเป็นสภาพที่เป็นมิตรจริงๆคือหวังดีเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าเกื้อกูลแล้วเขาอาจจะแสดงกิริยาอาการหรือคำพูดที่ไม่ดีกลับมาเมตตาหรือเปล่า
6: ถ้าเราไม่พอใจกับที่เขาไม่ดีกลับมาอันนั้นก็
2: ไม่ใช่เมตตา
6: ไม่ใช่เมตตา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเนี่ยละเอียดมากและต้องรู้ว่าขณะที่เป็นมิตรกับใครก็ได
6: ้ค่ะ
2: รูปร่างหน้าตาน่ากลัวยังไงก็เป็นมิตรได้ค่ะแขนขาดขาขาดก็เป็นมิตรได้โจรผู้ร้ายเป็นมิตรกับเขาได้ไหม
6: โจรได้ค่ะถ้าเขาเดือดร้อนมา
2: เป็นมิตรนะคะและเราใช้คำว่าแผ่เมตตาเนี่ยแสนกว้างคิดดูนะคะคำนี้แล้วก็ชอบจะแผ่กันซะจริงๆโดยไม่รู้ว่าเมตตาคืออะไรแผ่เมตตาแล้วโกรธเราจะเป็นแผ่เมตตาได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนจะแผ่เนี่ยมีเมตตาหรือเปล่าไม่มีแล้วไปแผ่ได้ยังไงแบบปัญญาเนี่ยค่ะใช้สติใช้ปัญญาก็ไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปใช้ถึงยังไงก็ใช้ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ของใครที่จะให้เอาไปใช้แต่คำที่ได้ยินบ่อยๆฟังเพื่อจะได้นำไปใช้ไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่ของใครธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดตราบใดที่ไม่ละเอียดก็คือว่าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ถูกเข้าใจแต่ชื่อเล็กๆในน้อยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้สภาพที่เป็นเมตตาจริงๆในขณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าแผ่เมตตากันแบบไหนพอท่องเมตตาเสร็จก็โกรธคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วเมตตาคืออะไรและเมตตาต้องไม่ใช่กรุณาด้วยต่างกันละเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะเห็นความต่างกันของเมตตากับกรุณาก็เลยปะปนกันไปเลยคิดว่าเราเป็นคนมีกรุณาแต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมตตาไม่จำเป็นต้องคนนั้นเดือดร้อนเลย แต่สามารถเป็นมิตรค่ะหวังดีเขาทำของหล่นเก็บได้เลยใช่ไหมคะเขาต้องการความช่วยเหลือแนะนำได้ทันทีเป็นมิตรหวังดีพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ว่าใครหมายความว่าเมตตาเพิ่มขึ้นก่อนจะมากส่วนแผ่นั้นต้องถึงอัปปนาสมาธิฌานจิตเขาคิดดูก็แล้วกันค่ะความสงบแค่ไหนแล้วก็มีเมตตาเป็นอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องศึกษาธรรมะไม่ใช่ตามใครไปเขาว่าอะไรแต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมจริงๆไม่ต้องเชื่อใครเลยค่ะพระธรรมทรงแสดงไว้แล้วทุกอย่างโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมตตาพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะกำลังโกรธคนนี้เมตตาหรือเปล่าขณะนั้นไม่ใช่ละใช่ไหมคะถ้าโกรธขณะนั้นไม่ใช่เมตตาตราบใดที่ยังเมตตาจะไม่โกรธดีไหมเป็นเพื่อนแท้หรือเปล่าหวังดีจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่เราหวังดีที่จะให้เขาเป็นคนดีหวังดีที่จะให้เขาทำดีเขาไม่ดีอย่างที่เราหวังก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเราไม่ต้องโกรธหรือเดือดร้อนโกรธหรือเดือดร้อนเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่เมตตาจะบอกว่าเมตตาเขาไม่ได้แต่สำหรับกรุณาเนี่ยค่ะเมื่อคนนั้นมีทุกข์หรือเป็นทุกข์ต่างกันละเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมตตาก็คือขณะที่พบปะธรรมดายังไม่มีอะไรที่เดือดร้อนที่จะมาต้องทำให้ต้องช่วยเหลือหรืออะไรแต่เวลาที่ใครก็ตามเดือดร้อนเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจก็ตามแต่จะกรุณายังไง
7: กรุณาให้ความช่วยเหลือ
2: ค่ะ
7: อย่างเช่นเขาไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วไม่มีคนเฝ้าก็ไปอาสาไปเฝ้าไข้ให้เขา
2: ค่ะจริงๆแล้วนะคะกรุณาคือความเห็นใจในความทุกข์ในความเดือดร้อนไม่ใช่เขาเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวขณะนั้นก็ไม่ใช่กรุณาเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆก็จะมีความเห็นใจในความไม่รู้ของคนอื่นเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระรู้ว่าคนอื่นไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมทั้งที่เขาก็สบายดีแต่เขาไม่รู้เขาเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงทรงมีพระมหากรุณาและขณะที่ใครก็ตามเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมทรงยินดีด้วยมุทิตาในการที่คนนั้นสามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏสามารถจะพ้นจากการที่ตลอดชีวิตไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกรูปแรกพระผู้มีพระภาคทรงมีมุทิตายินดีที่ท่านพระโกณฑัญญะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะจิตถึงจะเป็นไปตามความเข้าใจได้ถ้ามีคนที่ลำบากแสนสาหัสเราร้องไห้ขณะนั้นสงสารหรือว่ากรุณาหรือเปล่าไม่ใช่เลยแต่เห็นใจในความเดือดร้อนจึงสามารถที่จะช่วยเขาให้พ้นจากความเดือดร้อนได้เพราะเข้าใจสภาพของจิตที่กำลังเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเพราะบางคนช่วยเพื่ออะไรค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่ามีองค์กรต่างๆที่ช่วยเนี่ยแต่ว่าช่วยเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะบอกได้ไหมว่ากรุณาหรือว่าเพื่อตนเองจะมีชื่อเสียงจะเป็นองค์กรที่มีคนมาร่วมด้วยหรือว่าเผยแผ่อะไรก็ตามแต่ที่ต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าช่วยให้เขาเข้าใจถูกให้เห็นถูกให้พ้นจากความเข้าใจผิดเห็นผิดแต่ถ้าช่วยเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเดือดร้อนไหมคะถ้าเดือดร้อนไม่ใช่อุเบกขาเพราะว่าอุเบกขานี่ต้องเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่ความไม่รู้แล้วเฉยเฉยคนกำลังจะจมน้ำตายเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นจะทำยังไงดีแล้วแต่สภาพจิตที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีปัญญาแม้ช่วยไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ขณะนั้นจิตไม่หวั่นไหวเลยเพราะขณะนั้นเห็นกรรมและผลของกรรมแต่ทำดีที่สุดค่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆทำดีที่สุดช่วยได้ก็คือไม่หวั่นไหวแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าใครจะช่วยใครให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานใครจะช่วยใครให้พ้นจากความตายเมื่อถึงเวลาของกรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจไม่ใช่ตามกันและไปนั่งแผ่โดยที่ว่าไม่เข้าใจเลยเห็นงูเนี่ยตกใจไหมรีบแผ่เมตตางูจะได้ไม่กัดเมตตาหรืออะไรคะหรือหวังผล
7: หวังผลไม่ให้งูมากัด
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจจะอบรมให้เจริญขึ้นได้ไหมก็ยังมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยลึกซึ้งมากนำมาซึ่งกายวาจาต่างๆทั้งกุศลและอกุศลด้วยความเป็นเราพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่รู้ว่าผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีกิเลสมากเพราะฉะนั้นจะให้หมดจดจากกิเลสทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ว่าตั้งแต่เริ่มที่เป็นปฐมเทศนาจนกระทั่งถึงใกล้ที่จะปรินิพพานทั้งหมดเป็นไปเพื่อละบาปอกุศลทั้งปวงเจริญกุศลทั้งปวงชำระจิตให้บริสุทธิ์ชำระจิตให้บริสุทธิ์ทันทีได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยด้วยเหตุนี้อันตรายอย่างยิ่งคือบาปเพราะเหตุว่าทุกคนที่ยังมีความไม่รู้ยังมีอวิชชาอยู่ที่จะเว้นจากบาปอกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยแต่ยังไงก็ตามกิเลสมีก็จริงบังคับบัญชาไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดแต่อย่าให้ถึงกับกระทำทุจริตกรรมซึ่งจะเป็นโทษมากแสดงถึงกำลังของอกุศลเนี่ยค่ะมากถึงระดับที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าอกุศลทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นระดับขั้นที่เมื่อถึงการเป็นทุจริตแล้วก็คือนอกจากเบียดเบียนตนเองขณะที่กิเลสเกิดก็ถึงกับเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยนี่เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าถ้าจะเป็นผู้ที่ตรงคือเป็นผู้ที่เห็นความจริงว่ากิเลสมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมดกิเลสชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการรู้จักคือปัญญาสามารถที่จะเห็นความจริงของจิตของแต่ละคนซึ่งคนอื่นจะรู้จิตของคนอื่นไม่ได้เลยว่าจิตของตนเองเนี่ยค่ะก่อนฟังพระธรรมเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ากิเลสมากบางคนก็บอกว่าเขาไม่มีกิเลสเขาไม่ได้ทำร้ายใครเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเขาไม่ได้ลักขโมยใครเป็นต้นแต่พูดเพราะไม่รู้ว่ากิเลสเนี่ยค่ะมีหลายระดับขั้นวันนี้กิเลสขั้นร้ายแรงยังไม่เกิดใครจะรู้ว่าต่อไปจะเกิดอย่างองคุลิมานเกิดมาเนี่ยคิดเหรอว่าจะฆ่าคนแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะประมาทกิเลสไม่ได้เลยจากเล็กน้อยที่สุดก็สามารถที่จะถึงการที่เบียดเบียนคนอื่นได้เพราะกิเลสมากอย่างเนี้ยใครที่จะคิดดับกิเลสอยากจะประจักษ์สภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจจะโดยไม่มีการเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์ครับโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ดูเหมือนว่าถ้าบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกบ้างก็รู้ว่าบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเว้นการที่ทรงแสดงเรื่องของการที่จะเว้นความชั่วหรือบาปทั้งปวงครับต้องมีหนทางที่จะรู้ว่าขณะไหนเมื่อไหร่ที่จะเป็นบาปหรืออกุศลนะครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาโดยมากเกิดมาเนี่ยก็มีสองอย่างดีกับชั่วเพราะฉะนั้นคนที่ขณะที่กำลังทำความชั่วไม่รู้ตัวว่ากำลังทำชั่วในขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้มีกิเลสก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสใครรู้คะเดี๋ยวนี้หลังเห็นแล้วกิเลสทันทีเลยถ้าไม่ทรงแสดงไว้ไม่มีทางจะรู้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะมีตั้งแต่อย่างละเอียด จนกระทั่งถึงอย่างหยาบพอที่จะรู้ได้และถ้าไม่เกิดปรากฏว่ามีใครจะรู้ว่ามีก็คิดว่าไม่มีใช่ไหมคะแต่คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงตามลำดับขั้นว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะพอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ก็ยังต้องรู้ว่าควรเว้นสิ่งที่ไม่ดีอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็พอรู้ใช่ไหมคะอย่างคนที่อาจจะไม่มีใครบอกเขาแต่จากการอบรมตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขาก็เห็นคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นความกตัญญูของแต่ละคนเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการสะสมของชาติก่อนๆด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าถึงจะดีอย่างไรก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรานี่คือการที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าเว้นไม่ทำทุจริตกรรมบางขณะแล้วก็ทำกุศลกรรมบางขณะแต่ที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเห็นผิดความติดข้องมีไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมโดยความเคารพอย่างยิ่งในความละเอียดอย่างยิ่งว่าขณะนี้ค่ะไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทุกคนนะคะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราด้วยนอกจากเป็นเราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดจนกว่าจะรู้ค่อยๆฟังและรู้ว่าขณะนี้ที่เห็นเนี่ยมีได้ยินก็มีเผินๆง่ายๆขั้นต้นก็คือว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแน่เพราะฉะนั้นถ้าลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเห็นต้องเกิดจึงเห็นและขณะที่ได้ยินเห็นต้องดับมิฉะนั้นจะมีได้ยินไม่ได้เพียงเท่านี้ค่ะก็เริ่มเป็นผู้ที่มีเหตุผลที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก่อนนี้ไม่มีใครเคยบอกเรื่องเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับเลยแต่เดี๋ยวนี้เพียงแค่ฟังเนี่ยเห็นก็กำลังเห็นได้ยินก็กำลังได้ยินแล้วเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าแม้ว่าเพียงแค่ขั้นต้นที่จะรู้ว่าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจะบริสุทธิ์จากอะไรก่อนเพราะกิเลสมากเหลือเกินก็ต้องบริสุทธิ์จากความไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจนยึดถือทุกอย่างที่ปรากฏมานานแสนนานนับไม่ถ้วนค่ะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เป็นเราด้วยเวลาที่จุดการธูปเนี่ยนะคะการธูปซึ่งถูกจุดแล้วแล้วก็มีแสงไฟเกิดขึ้นแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้เหมือนแสงไฟไม่ได้ดับไปเลยเหมือนขณะนี้ค่ะจิตก็กำลังเกิดดับสืบต่อใครรู้เพราะปรากฏว่าเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเร็วมากไม่ปรากฏร่องรอยใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเริ่มรู้สึกตัวไหมคะว่าอยู่ในโลกของมายาเหมือนมายากลเลยค่ะจิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็วจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเป็นธงชาติอยู่ข้างนอกประตูเป็นต้นไม้เป็นถนนแล้วก็เป็นเก้าอี้เป็นคนแล้วก็เป็นเรากว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยค่ะเราก็ไม่มีแต่ก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะฟังพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมหรือว่าพระวินัยทั้งหมดเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีพระวินัยก็เป็นเรื่องของกายวาจาแล้วใครบ้างไม่มีกายวาจาแล้วก็ชีวิตของบุคคลในครั้งอดีตที่ได้ฟังมานะคะหลากหลายมากชีวิตในอดีตของท่านพระอานนท์ในอดีตของท่านพระสารีบุตรในอดีตของท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่ว่าจะเกิดเป็นใครมีชีวิตอย่างไรมาแล้วไม่กลับเป็นอย่างนั้นได้อีกเลยมีแต่เป็นเกิดขึ้นเป็นแล้วก็ไปความเป็นไปของธรรมะคือธรรมตาคือต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเปลี่ยนไม่ได้จะให้ย้อนกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยจากโลกนี้ไปแล้วจะกลับมาเป็นคนนี้อีกก็ไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงเวลานั้นเหมือนกับชาติก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แต่ก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นและไปเพราะฉะนั้นใน20พรรษาแรกพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเพราะเหตุว่าผู้ที่บวชในครั้งนั้นเห็นประโยชน์ของการที่จะสละอาคารบ้านเรือนอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตซึ่งสำหรับผู้ที่สะสมมาแล้วสบายมากสะดวกมาก แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีอัธยาศัยใหญ่ไม่ได้สะสมมาที่จะสามารถเป็นไปได้ถึงกับสละอาคารบ้านเรือนญาติพี่น้องวงศาคณาญาติความรื่นเริงสนุกสนานทุกอย่างที่มีเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องยุ่งยากรู้ไหมถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสว่าทุกขณะเนี่ยค่ะยุ่งยากลำบากเพราะต้องแสวงหาทุกขณะตั้งแต่ลืมตาแค่ลืมตาเนี่ยไม่แสวงหาต่อไปได้ไหมคะไม่ลุกขึ้นได้ไหมไม่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแล้วใครล่ะคะที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งกว่าจะเห็นความจริงว่าทั้งหมดที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยด้วยพระมหากรุณาที่จะทรงแสดงโทษของสิ่งที่เป็นโทษจริงๆคือกิเลสและประโยชน์ของกุศลจริงๆแม้เพียงเล็กน้อยว่าควรละบาปทั้งปวงแล้วก็เจริญกุศลทุกประการแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์กว่าจะถึงแต่ละขั้นแต่ละขั้นได้ก็ลองคิดดูค่ะตามความเป็นจริงว่าเราอยู่ตรงไหนในสังสารวัฏแสนนานมาแล้วเกินแสนกฎกับด้วยความไม่รู้ด้วยการยึดถือเป็นเราตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและถ้ายังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรายังไม่รู้ความจริงก็จะเกิดอีกนานเท่าไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ไม่เห็นความลำบากความยากของการที่จะต้องอยู่ไปในฐานะของคฤหัสถ์มีอัธยาศัยที่สะสมมาแล้วเนี่ยก็สละอาคารบ้านเรือนด้วยความสะดวกสบายใจค่ะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์พร้อมที่จะถึงความเป็นพระมหาจักรพรรดิคิดดูนะคะไม่ใช่พระราชาธรรมดาแต่ถึงความเป็นพระมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าใครและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็ดีประเสริฐเลิศเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแต่อัธยาศัยที่สะสมมาถึงการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทุกอย่างหมดเพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่ดีไหมคะดีหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะสมบัติไม่มีค่ะบ้านช่องก็ไม่มีถ้วยจานชามสวยๆก็ไม่มีค่ะแต่มีที่สำหรับรองรับอาหารซึ่งก็เป็นเพียงบาตรใบเดียวด้วยไม่ใช่หลายใบไม่ใช่อาหารคาวใบหนึ่งอาหารหวานอีกใบหนึ่งไม่ใช่เลยนะคะใบเดียวนั่นแหละพอไหมคะจริงๆเพราะว่าเกิดมาต้องรับประทานอาหารและเมื่อมีที่สำหรับใส่อาหารพอที่จะรับประทานได้พอไหมดีออกใช่ไหมคะไม่ต้องมีหลายใบมีหลายใบล้างหลายใบเก็บหลายใบที่เก็บก็ไม่พอบางบ้านเนี่ยค่ะเกือบจะต้องสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งสำหรับเก็บสิ่งของต่างๆลำบากไหมแล้วต้องแสวงหาด้วยค่ะมีอะไรก็ต้องแสวงหาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างสะสมมาในการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ไตร่ตรองได้เข้าใจตนเองตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทไม่ได้มีแต่ภิกษุตามความเป็นจริงมีทั้งคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นก็มีภิกษุและภิกษุณีด้วยตามอัธยาศัยเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นพระโสดาบันดับกิเลสที่เข้าใจผิดค่ะว่าสภาพธรรมะขณะนี้ไม่ได้เกิดดับเข้าใจผิดว่าทุกอย่างที่มีเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าปัญญาจะฟังจนกระทั่งเข้าใจในความเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆในคำสอนที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าความจริงถึงที่สุดไม่เจือปนด้วยความเห็นผิดใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแต่เพียงเริ่มฟังเพื่อที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่จะรู้อย่างนั้นได้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอะไรสักเท่าไหร่รู้ไม่ได้เลยเพราะว่าค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรนั่นเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆละการยึดถือสภาพธรรมะหนึ่ง ว่าเป็นตัวตนเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะหนึ่งว่าไม่ปะปนกับสภาพธรรมะอื่นเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งเพราะรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นจนชัดเจนลักษณะนั้นจึงไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราแล้วก็ที่เรายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยนะคะมากมายตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วกว่าจะค่อยๆเข้าใจแต่ละหนึ่งจนคลายการยึดถือว่าเป็นเรานานไหมคะจากการที่เคยสะสมมาแล้วนานมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ประมาทไม่ไปทำสิ่งที่ผิดปกติเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นสิ่งที่ดับไปแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้สิ่งที่ยังไม่มีใครจะรู้ว่าจะเป็นอะไรไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าเลยว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่เหลือที่จะให้รู้ความจริงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ความมั่นคงก็คือว่ารู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงถ้าเข้าใจอย่างนี้จะไปไหนจะไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะเริ่มรู้ว่าการรู้ต้องรู้สิ่งที่กำลังได้ฟังในขณะนี้ซึ่งพูดถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงเพราะฉะนั้นใน20พรรษาแรกผู้ที่บวชในพระธรรมวินัยเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตเพื่อขัดเกลากิเลสความไม่รู้แต่ว่ากำลังของกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนใครจะรู้การเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยเนี่ยค่ะด้วยอำนาจของจิตอย่างที่เราได้กล่าวถึงแล้วในพระสูตรหนึ่งถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏว่ามีแต่เมื่อมีจิตเกิดขึ้นทุกอย่างที่ปรากฏกับจิตมีสภาพที่จำและคิดปรุงแต่งเป็นไปตามจิตซึ่งประกอบด้วยธรรมะนั้นๆไม่ว่าจะยืนไม่มีจิตยืนไม่ได้ไม่ว่าจะพูดไม่มีจิตก็พูดไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ค่ะใครรู้ถึงแม้ว่ารู้จิตขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้จิตขณะนี้เกิดขึ้นเพราะว่าต้องมาจากแสนโกฏกับกว่าจะถึงขณะนี้ด้วยเหตุนี้ภิกษุก็มีชีวิตตามปกติแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสแต่กำลังของกิเลสมีมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตทางกายบ้างทางวาจาบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบก็ประชุมสงฆ์เพื่อที่จะได้พูดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วให้สงฆ์ร่วมพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สำหรับการที่จะเป็นเพศบรรพชิตเมื่อทุกคนรับรองว่าไม่สมควรจึงทรงบัญญัติอานาปาติโมกสำหรับผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตไม่ได้บังคับแต่เมื่อบวชแล้วต้องประพฤติตามที่สงฆ์เห็นควรโดยพระผู้มีพระภาคพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ทรงบัญญัติได้อย่างละเอียดยิ่งเพราะเหตุว่าแม้เมื่อทรงบัญญัติแล้วความละเอียดมีมากจนกระทั่งทรงบัญญัติอนุบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้แสดงว่าแม้เรื่องใหญ่เป็นอย่างนี้แต่เรื่องย่อยที่จะวินิจฉัยตามเรื่องใหญ่นั้นน่ะคืออย่างไรเว้นหรือไม่เว้นอะไรบ้างทั้งหมดใครจะรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ตรัสรู้เหตุแม้เพียงเล็กน้อยคืออกุศลนะคะก็จะนำมาซึ่งเหตุใหญ่ซึ่งคาดไม่ถึงก็ได้ด้วยเหตุนี้ความต่างกันของโอวาทปาติโมกกับอานาปาติโมกก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์ที่ได้กล่าวแล้วว่าพระผู้มีพระภาคนะคะทรงแสดงโอวาทปาติโมกด้วยพระองค์เองในครั้งแรกๆแต่ภายหลังเมื่อภิกษุมีความประพฤติที่ไม่เหมาะควรแล้วก็ถ้าจะกระทำอย่างที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ไม่แสดงโทษแล้วก็ยังคงร่วมอยู่ในที่นั้นโทษเป็นแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ด้วยพระองค์เองจิตเป็นหนึ่ง คือเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเสียงปรากฏเพราะจิตกำลังรู้แจ้งเฉพาะเสียงนั้นกลิ่นได้ที่กำลังปรากฏเพราะจิตรู้แจ้งเฉพาะกลิ่นนั้นจิตไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้ในขณะนี้ที่เห็นสิ่งที่ปรากฏก็จิตนั่นแหละที่รู้แจ้งเท่านั้นเองแต่มีเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตแล้วก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นอนุสัยไม่ใช่อาสวะต้องแยกกันอนุสัยมี7ประเภทได้แก่เจตสิกกี่ประเภทนั่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อาสวะมี4ได้แก่เจตสิกอะไรบ้างก็อีกอย่างหนึ่งนี่แสดงเห็นว่าเจตสิก14ประเภทมีการที่เป็นประเภทที่ตั้งแต่อย่างอ่อนมากจนกระทั่งถึงแรงกล้าที่อ่อนที่สุดแต่มีกำลังที่สุดอยู่ที่ไหนคะไม่มีพ้นไปจากจิตง่ายที่สุดก็เราฟังอยู่แล้วไงคะตั้งแต่ต้นลืมไม่ได้เลยทุกครั้งที่ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วมาประกอบทำให้เข้าใจข้อความอื่นชัดขึ้นไม่หลงลืมขึ้นขยายความขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นทุกคนรู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ไม่มีใครสามารถจะเห็นจิตได้เลยจิตไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีรสใดๆพ้นจากรูปทั้งหมดไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้สิ่งใดปรากฏลืมว่าจิตเกิดแล้วกำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจความจริงว่าจิตมีก็ไม่รู้แต่พอฟังมากๆคิดถึงจิตบ้างหรือเปล่าก็ยังแล้วจะไปรู้จักจิตได้ยังไงคะแค่ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ลืมเมื่อเช้านี้ลืมเรื่องจิตแน่ๆลืมว่าเป็นจิตทั้งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆสิ่งต่างๆจึงปรากฏก็ไปคิดถึงแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏลืมว่าปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกมีต่างกัน52ประเภทและก็จำแนกเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทก็ได้เจตสิกที่เป็นอกุศลไม่ดีงามจะไปเกิดร่วมกับเจตสิกที่ดีงามไม่ได้และเจตสิกที่ดีงามก็จะไปเกิดร่วมกับเจตสิกที่ไม่ดีไม่ได้นี่คร่าวๆแต่จำนวนก็จะละเอียดมากหมายความว่าเจตสิกอะไรบ้างที่เกิดกับจิตได้ทั้งหมดแม้โลกุตระจิตจิตที่จะไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่มีค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลอุปถัมภ์ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยก็มีเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จึงต่างหลากหลายมากแต่ที่ควรรู้ก็คือว่าเมื่อที่ใดเป็นจิตเกิดที่นั้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งมากหรือน้อยตามประเภทของจิตนั้นๆเพราะฉะนั้นสำหรับอกุศลและเจตสิกที่ละเอียดมากก็คือเดี๋ยวนี้มีความติดข้องไม่รู้ใช่ไหมคะทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะไม่รู้เลยยังไม่ทันรู้ว่าเป็นดอกไม้ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะความไม่รู้ที่เกิดนั่นแหละเมื่อเห็นดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้ความไม่รู้ในเห็นเกิดพร้อมความติดข้องในเห็นและบางครั้งก็ยึดถือในเห็นว่าเป็นเราเห็นไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องบอกด้วยไม่ต้องเรียกชื่อเกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้เป็นอาสวะบางเบามากแต่เมื่อเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้ไปไหนเลยค่ะจิตที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่เกิดแล้วมีความไม่รู้และความติดข้องเกิดกับจิตนั้นแม้ดับไปแล้วนะคะแต่ที่เคยเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็สืบต่ออยู่ในจิตต่อไปเป็นพืชเชื้อของการที่แม้ดับไปแล้วก็ยังทิ้งหรือว่ามีร่องรอยที่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสประเภทนั้นเกิดขึ้นแต่สภาพที่หลังจากที่ดับแล้วไม่ได้ไปไหนเลยแต่ต้องอยู่ในจิตขณะต่อไปเพราะจิตแรกจิตก่อนนั้นเป็นปัจจัยให้จิตที่หลังเกิดขึ้นสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นก็มีทุกอย่างที่สะสมไว้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจะรู้ได้เลย ในแสนโกรธกลับมาแล้วเนี่ยแต่ละขณะที่มีอกุศลและกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสะสมไว้มากน้อยแค่ไหนในจิตเดี๋ยวนี้และในจิตขณะต่อๆไปเพราะฉะนั้นกิเลส ที่สะสมอยู่ในจิตใช้คำว่านอนเนื่องอยู่ในจิตเพราะเหตุว่าไม่ปรากฏว่ามีนอนหลับใครรู้ว่ามีกิเลสพระอรหันต์หลับปุถุชนหลับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลก็หลับมหาโจรก็หลับแล้วแต่ว่าอนุสัยกิเลสของใครยังมีอยู่เต็มและอนุสัยกิเลสของใครดับไปหมดแล้วไม่เกิดอีกเลยด้วยปัญญาแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้มีอนุสัยอะไรแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนนะคะครบทั้ง7ประเภทยังไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นอนุสัยจึงไม่สามารถที่จะมีใครรู้ได้เลยต่อเมื่อใดนะคะมีการเห็นมีรูปกระทบตาเป็นปัจจัยให้จิตเกิดเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบการชอบหรือไม่ชอบที่มีเนี่ยเพราะอนุสัยกิเลสยังมีอยู่จึงเป็นปัจจัยให้เกิดชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นอาสวะเกิดเพราะอนุสัยและกิเลสอื่นๆประเภทที่เป็นกิเลสทั้งหมด14ประเภทเนี่ยค่ะก็เกิดเพราะอนุสัยกิเลสที่ยังไม่ได้ดับไปเลยด้วยเหตุนี้นะคะอนุสัย7ไม่ใช่อาสวะ4ใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมรู้ทำไมคะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะยากเหลือเกินค่ะที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่เคยยึดถือมานานมากตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละประเภทก็ต่างกันไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอาสวะรู้จักหรือยังคะตอนนี้เมื่อกี้นี้ได้ฟังแล้วเหมือนไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเพราะไม่ได้สังเกตเลยว่ามีคำที่ไม่เคยได้ยินหรือว่ามีคำที่ได้ยินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจละเอียดพอด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะไม่เผลอนะคะคิดว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะเมื่อกี้นี้ต้องรู้ว่าแม้อาสวะก็เป็นกิเลสแต่ไม่ใช่อนุสัยกิเลสเป็นอกุศลและเจตสิกจริงแต่อกุศลและเจตสิกบางประเภทไม่ใช่อนุสัยบางประเภทไม่ใช่อาสวะนี่คือความต่างกันของแต่ละหนึ่งขณะของจิตนะคะฟังแล้วมีประโยชน์ไหมคะประโยชน์มากไหมไม่เคยรู้มาก่อนและไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกำลังฟังคำของใครถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าจะไม่กล่าวคำของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นคำของตนเองแล้วเชื่อถือได้ไหมรู้จริงหรือเปล่านี่เป็นสิ่งซึ่งถ้าเป็นพระธรรมที่เกิดจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงคำนั้นจะไม่มีที่สุดจนกว่าจะรู้ความจริงแค่อาสวะเนี่ยค่ะถึงที่สุดหรือยังแค่ฟังใช่ไหมคะยังไม่ถึงการที่จะรู้อาสวะจริงๆแต่พระอรหันต์เห็นเหมือนคนธรรมดาเห็นและพระอรหันต์ไม่มีอาสวะทำไมล่ะคะอาสวะขนาดที่เห็นแล้วก็มีทันทีก็ไม่รู้สำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ไม่มีอาสวะเพราะไม่มีอนุสัยเมื่อดับอนุสัยกิเลสหมดแล้วกิเลสใดๆเกิดไม่ได้อีกเลยไม่ว่ากิเลสที่เป็นอาสวะหรือกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันอย่าผ่านแม้คำเดียวถ้าฟังเข้าใจจริงๆและได้ฟังและเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกจนรอบรู้พอใครพูดถึงอาสวะเข้าใจไหมจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไหมหรือว่าเป็นอาสวะ4กามาสวะเป็นความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสที่ปรากฏโผฏฐัพพะด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวนี้มีไหมไม่รู้ใช่ไหมคะจึงเป็นอาสวะถ้ารู้ต้องเป็นอีกระดับหนึ่งอีกประเภทหนึ่งแล้วค่ะและก็ขณะนี้ค่ะเกิดมาอย่างเนี้ยตายดีกว่าหรือเปล่าคะหรืออยู่ต่อไปดีกว่าค่ะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะแต่ไม่เคยรู้ด้วย ป็นผู้ที่ยินดีแล้วในภพในการเกิดในการเป็นในการมีตั้งแต่ขณะที่เกิดยังไม่มีอะไรปรากฏเลยเพียงแต่มีจิตมีขันธ์มีเจตสิกไม่ต้องจำแนกเลยค่ะหนึ่งขณะจิตใครรู้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เกิดระดับไปวิถีจิตแรกคือจิตที่เริ่มจะรู้สึกตัวเนี่ยค่ะมีอาสวะเพราะอนุสัยกิเลสที่มีอยู่ในจิตยังไม่ได้ดับแต่กิเลสใดๆก็ตามที่เกิดนะคะไม่ใช่อนุสัยแต่เกิดเพราะอนุสัยเพราะฉะนั้นอาสวะกิเลสจะมีเมื่อยังมีอนุสัยอยู่ขณะนี้เป็นอาสวะไหนคะกามาสวะถ้าพอใจเนี่ยเสียงเพราะไหมกำลังเป็นดนตรีอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้ยินชอบไหมค่ะแต่ว่าขณะแรกก่อนนั้นก่อนจะเห็นก่อนจะได้ยินก่อนจะได้กลิ่นก่อนจะริมรสเพียงแค่เกิดขณะแรกดับจิตก็จะต้องเกิดดับสืบต่อดำรงความเป็นบุคคลนี้โดยยังไม่ได้มีอะไรปรากฏเลยแต่วาระแรกของชาติแต่ละชาติไม่ว่าจะเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดมายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ยินดีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นภวาสวะทุกภพมีภวาสวะบางภพไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นอรูปพรหมภูมิไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีรูปใดๆเลยแต่ก็มีความยินดีในการเกิดขึ้นเป็นอรูปพรหมเป็นภวาสวะนี่ค่ะคือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อวันหนึ่งจะสามารถค่อยๆมีกุศลเพิ่มขึ้นเพราะเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะได้ยินมามากฟังมามากเข้าใจมามากแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงจำธรรมะด้วยทรงธรรมะได้ยินว่าขณะนี้นะคะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทรงธรรมะหรือยังจำคำนี้ไว้บ่อยๆจนกระทั่งพอได้ยินก็กำลังเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นจริงๆหรือยังนี่ค่ะคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่ว่าต้องมีการเว้นจากทุจริตแล้วก็เจริญกุศลทุกประการขณะนี้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและก็เป็นชาติปางก่อนของชาติหน้าซึ่งเมื่อวานนี้ทำดีทำชั่วแค่ไหนเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้เกิดวันนี้ตามที่ปัจจัยเมื่อวานนี้เกิดแล้วปรุงแต่งเพราะฉะนั้นชาติหน้าก็จะมีขณะนี้ค่ะสะสมสืบต่อปรุงแต่งให้เกิดหนึ่งขณะซึ่งประกอบด้วยความเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะคุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งแล้วแต่ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะจะมีปัจจัยเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยที่ยากที่สุดนะคะคือต้องสอดคล้องกันทุกคำตั้งแต่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นขณะนี้เกิดโดยความเป็นอนัตตาได้ยินเกิดโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะที่จะเกิดและรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาหลายชาตินานมากแล้วก็เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ต้องโดยความเป็นอนัตตาด้วยถ้าไม่ใช่โดยความเป็นอนัตตาผิดทันทีไม่ใช่เป็นผู้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุศลจิตอกุศลจิตหรือแม้กิริยาจิตของพระอรหันต์ไม่เกิดเพียงขณะเดียวแต่จะเกิดซ้ำกันถึง7ขณะเห็น1ขณะดับไปพอถึงกาละเวลาที่โลภะจะเกิดโลภะเกิด7ขณะ7เท่าของเห็น1ขณะเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่วันนี้หรือแม้แต่ขณะเดียวนี้มากมายประมาณไม่ได้เลยแล้วก็1ขณะ1ขณะปัจจัยต่างกันเพราะฉะนั้นผลที่จะเกิดเพราะอกุศลจิตทั้ง7ขณะก็ต้องต่างกันด้วยละเอียดไหมคะขณะที่1ที่เป็นกุศลมีกำลังไหมมีกำลังหรือยังเพิ่งเกิด ไม่เหมือนกับขณะต่อๆไปซึ่งอาศัยขณะแรกเกิดแล้วเกิดอีกต้องมีกำลังกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตขณะที่หนึ่งให้ผลในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะให้ผลในชาติต่อไปชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปได้

ให้ผลในชาติหน้านะคะก็เป็นกิจของกุศลจิตหรืออกุศลจิตขณะที่สองถึงขณะที่หกธรรมะคือธรรมตาต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้ฟังทำไมคะอย่าลืมค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่เป็นจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อละความไม่รู้ละการติดข้องว่าเป็นเราบอกว่าไม่ใช่เรานะละเสียแค่นี้ค่ะเป็นไปได้ยังไงพระธรรมถึง45พรรษาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้เข้าใจนะคะแล้วประพฤติตามทีละเล็กทีละน้อยจากเว้นทุจริตทั้งปวงแล้วก็กระทำกุศลทั้งปวงเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ดีกว่าที่จะให้ขณะนั้นเป็นอกุศลจนถึงชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะมิฉะนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้เลยฟังแล้วนะคะนานเท่าไหร่คะเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วเลยค่ะค่ะแล้วไม่มีกิเลสกันเลยค่ะอาสวะอยู่ไหนเห็นไหมคะถ้าคิดอย่างนั้นน่ะถูกหรือผิดฟังแล้วละกิเลสแล้วอาสวะเดี๋ยวนี้อนุสัยเดี๋ยวนี้แล้วก็ใจคิดอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจจริงๆเท่านั้นค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่เราที่จะละกิเลสต้องเป็นปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดใครจะไปพยายามละกิเลสสักเท่าไหร่เสียเวลาฟังธรรมะให้เข้าใจดีกว่าเพราะว่าความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ค่อยๆละทุจริตและก็อบรมกระทำกุศลทุกประการไม่เว้นแล้วก็ขณะที่เข้าใจก็ชำระจิตให้พ้นจากความไม่รู้และความติดข้องที่ทำให้เกิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในตัวนะคะแต่ไม่ใช่เอ๊ะแล้วตอนนี้ชำระจิตเราจะชำระยังไงอาสวะก็ยังเป็นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีความเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่าผู้ที่จะดับอาสวะได้ต้องตามลำดับขั้นทิฏฐาสวะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคอวิชชาสวะดับได้ด้วยอรหัตตมรรคน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าจะให้หมดไม่มีอีกเลยแม้สักเล็กน้อยต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยมากระดับไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะดับกิเลสก็ต้องค่อยๆดับตามลำดับขั้นใครที่ชวนไปละกิเลสที่เป็นโลภะแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะว่าความหลากหลายของธาตุค่ะธาตุรู้ก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีธาตุรู้นั้นๆอยู่ก่อนแล้วก็มาเกิดไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีขึ้นเมื่อมีปัจจัยแล้วก็ดับไปจากไม่มีก็มีแล้วก็ไม่มีไม่มีได้ยินรออยู่ใช่ไหมคะพอเสียงมากระทบได้ยินก็เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะก่อนนั้นก็ไม่มีได้ยินแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งสามารถกระทบกับเสียงเมื่อเสียงกระทบโสตประสาทะที่เราใช้คำว่าหูรูปพิเศษที่กลางหูค่ะมองไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นเห็นสิ่งเดียวนะคะคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เมื่อเห็นเกิดขึ้นเห็นเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงน่าอัศจรรย์ไหมคะว่ามีรูปที่ตัวเนี่ยสามารถที่จะกระทบกับรูปภายนอกซึ่งทำให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจึงปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเมื่อถูกและจริงก็ควรที่จะรู้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนด้วยความเข้าใจว่าอาศัยการฟังจึงเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรุงแต่งจนปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกตามลำดับขั้นจนกระทั่งคำที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยเป็นคำจริงทุกคำต้องมีการรู้การเกิดเพราะเมื่อกี้ไม่มีนี่ค่ะแล้วก็เกิดเห็นขณะนี้ไม่ได้พร้อมกับได้ยินเลยแต่ใครแยกออกค่ะเหมือนพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเห็นแทนที่จะเป็นได้ยินก็เป็นปัญญาจากการที่เคยเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยสืบต่อค่อยๆแทรกไปในการที่จะเข้าใจลักษณะ

ของสภาพธรรมะทีละหนึ่งนะคะจนกว่าจะคุ้นเคยจนกว่าจะเป็นปกติถ้าไม่เป็นปกติก็ไม่ละคลายเพราะมีความจงใจมีความต้องการที่จะรู้โดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลและยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดที่ฟังด้วยความเคารพในความจริงและเคารพในพระรัตนตรัยไม่ใช่ฟังคนอื่นซึ่งไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจด้วย

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่668สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2546
3: ท่านอาจารย์คะอย่างที่มาฟังธรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากที่ว่าจะเข้าใจธรรมนะคะแต่ในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยอกุศลจิตเกิดเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ขุ่นใจมันก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอีกขนาดมาฟังเนี่ยอยากจะให้มันดีมันก็ยังสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ก็ต้องระลึกว่ามันเป็นธรรมะไอ้ระลึกว่าเป็นธรรมะมันก็ไม่ปรากฏว่ามันจะเป็นธรรมะสักทีค่ะท่านอาจารย
4: ์มีลักษณะอะไรหรือเปล่าคะขณะนั้น
3: มีค่ะคุณข้องกังวลใจ
4: ค
3: ุ
4: ณข้องเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: ก็เป็นค่ะ
4: และก็ควรรู้ยิ่งหรือเปล่า
3: ก็รู้ยิ่งก็โทมนัสอีกก็ทุกข์เข้าไปอีกนะ
4: ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เป็นทุกข์นะคะใครจะบังคับให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดในขณะนี้หรือจะบังคับไม่ให้สิ่งที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรรู้ยิ่งไม่ควรทิ้งเลยทั้งหมดทั้งปวงค่ะเว้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเว้นโน่นเว้นนี่กำลังเป็นเราที่ไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: ซึ่งความจริงถ้ารู้ว่าแม้ขณะที่กำลังนั่งแล้วก็ฟังก็ยังมีอกุศลจิตอย่างโน้นอย่างนี้เกิดบ้างนั่นก็ถูกกว่าแต่ก่อนนี้ซึ่งไม่เคยรู้ใช่ไหมคะแล้วก็พร้อมกันนั้นต้องรู้ด้วยเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อว่าเป็นธรรมะ
3: การที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องราวเนี่ยมากขนาดไหนตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะท่านอาจารย์คือหมายความว่าเราจะไม่ศึกษาเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องศึกษาตามแต่มันจะมีเหตุจำกัดด้วยใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เอาแต่เรื่องราวมันจะต้องแยกแยะให้ถูกว่าตรงไหนที่เราจะรู้ได้ด้วยแล้วตรงไหนที่ว่าเรารู้ไม่ได้ค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยพูดสรุปตรงนี้หน่อยค่ะเพราะตรงนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะสำหรับการที่จะศึกษาผิดหรือศึกษาถูกค่ะ
4: ค่ะก็เริ่มตั้งแต่จักขุรู้ได้ไหมคะมีก็จริงแต่ว่ารู้ได้มั้ย
3: รู้ไม่ได
4: ้ค่ะรูปมีจริงรู้ได้มั้ย
3: เนี่ยค่ะตรงนี้ท่านอาจารย์รูปเหมือนกับรู้ได้ค่ะ
4: เหมือนกับหรือว่าปรากฏให้รู้ว่ามีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ว
3: ่า
4: เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นก็ตั้งต้นจากสิ่งที่รู้ได
3: ้ที่รู้ได้
4: ค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าสติปัญญากำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ได้อะไรบ้าง
3: เพราะฉะนั้นคือถ้าเผื่อเราจะเรียนเรื่องที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ควรที่จะต้องรู้ไว้ด้วยแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจำตรงนั้นซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์กับในขณะนี้ที่ปรากฏ
4: เห็นความต่างถ้าปัญญาคุณนะกับปัญญาของเราไม่ใช่ว่าไม่มีความต่างระหว่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ทรงแสดงอย่างไรและใครก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าจะรู้ได้แค่ไหนแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าตั้งต้นที่ไหนที่จะรู้
3: ค่ะตรงนี้ดิฉันก็ต้องกราบท่านอาจารย์จริงเพราะถ้าเผื่อดิฉันมาศึกษาต้องไม่ทราบว่าตรงไหนที่จะเป็นข้อที่จะรู้ได้ตรงนี้ค่ะไม่ทราบจะกราบท่านอาจารย์ยังไงเพราะว่าที่ท่านอาจารย์นำมาให้รู้ตรงนี้มันก็อบรมที่จะเข้าถึงได้เข้าใจได้ทีละนิดทีละหน่อย
4: ค่ะและที่ว่ารู้ได้ก็เพราะว่าปรากฏให้รู้ถ้าไม่ปรากฏเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะและก็สิ่งที่ปรากฏแท้แท้ไม่รู้และจะคิดไปรู้สิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏให้รู้ได้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้
5: จะถามเหมือนกันว่าขัดข้องกับวุ่นวายกับสงสัยเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้นะสามคำ
4: เมื่อกี้นี้สัก5นาทีหรือ10นาทีก่อนวุ่นวายไหมคะ
5: วุ่นวาย
4: ค่ะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะคะทางลิ้นนี่ก็วุ่นวายใช่ไหมคะนี่ดีหรือนั่นดีเนี่ยจะทำยังไงนะคะมีตั้งหลายอย่างจริงๆถ้าเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเป็นความวุ่นวายวุ่นวายไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวุ่นวายเพราะขัดข้องคือไม่รู้แล้วก็มีความอยากหรือมีความต้องการเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะ เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและไม่รู้เวลาที่เราไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราวุ่นวายใช่ไหมคะชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้เรื่องอยากมามากแล้วก็วุ่นวายไปตามความอยากเท่าไหร่นี่เราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงวันหนึ่งวันหนึ่งวุ่นวายอยู่ตลอดด้วยอกุศลด้วยความไม่รู้พอมีผู้ที่ชี้นะคะเราก็พอที่จะเริ่มเห็นว่าชีวิตของเราในสังสารวัฏเนี่ยค่ะวุ่นวายทุกวันเกิดมาแล้วที่จะไม่วุ่นวายคงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ามีความจำในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีความต้องการแล้วก็มีความขวนขวายตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องวุ่นวายอยู่แล้วก็เมื่อไหร่นะคะที่กิเลสค่อยๆลดลงไปความวุ่นวายก็ลดลงไปแต่ทุกคนจะเห็นความวุ่นวายมากๆของตัวเองนะคะคนที่มีกิเลสมากพอที่จะเห็นความวุ่นวายของตัวเองมากไหมคะวุ่นวายในเรื่องเสื้อผ้ามากวุ่นวายในเรื่องอาหารวุ่นวายในเรื่องผมวุ่นวายในเรื่องบ้านวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องถ้าไม่มีใครบอกไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าวุ่นวายอยู่ตลอดอยากวุ่นวายไหมคะหรือชักจะเบื่อ
5: ท่านอาจารย์ก็คือฟังไปฟังมาเนี่ยนะคือคำพวกนี้รู้สึกมันแยกกันไม่ออก
4: เป็นชีวิตจริง
5: มันรวมกันไปหมดเลย
4: เป็นความไม่รู้
5: ท
4: ั้
5: งโทสะทั้งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะหมายความทั้งเบื่อหน่ายด้วยทั้งรำคาญใจด้วยทั้งสงสัยด้วยว่าเราจะไปยังไงต่อไปจะทำยังไงดีต่อไปมันก็สงสัยไปอีก
4: หายขัดข้องย
5: ังก็ยังขัดข้องอยู่อีก
4: ยังขัดข้องอยู่จนกว่าจะรู้หนทางแล้วค่อยๆอบรมทางที่ถูกถ้ารู้ว่าเป็นทางถูกจะไม่ขัดข้องนะคะแต่ก็จะต้องอบรมไปจนกว่าจะดับสนิทเป็นสมุจเฉท
5: ก็ต้องจับด้ามมีดต่อไป
4: แน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องคำนึงถึงเวลาเลยวันไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หนึ่งขณะจิตรู้หรือไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏพิจารณาที่ไหน
6: วางทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ตัวเองใช่ไหมคะให้รู้จริงๆว่าข้อความที่ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยสำหรับเราเป็นสิ่งทั้งปวงหรือยังคือแม้แต่พยัญชนะนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ข้ามนะคะว่าสำหรับเราเนี่ยอะไรเป็นทุกข์สักอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือสักสองอย่างแต่นี่สิ่งทั้งปวงหมายความว่าทุกอย่างก็เป็นเครื่องที่เราจะทราบได้นะคะว่าถ้าเป็นทุกข์ก็หมายความว่ามีความเข้าใจถูกขั้นฟังแน่นอนเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกข์แต่ขั้นที่จะรู้ในลักษณะที่เกิดมีลักษณะปรากฏเพราะเกิดแล้วดับด้วยนั่นก็ต้องแล้วแต่ว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยถึงระดับนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงที่แน่นอนคือทุกอย่างที่เกิดดับขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องวัดความรู้ความเข้าใจของเราเองถ้าเราจะทำหรือเราจะอยากหรือเราจะอะไรก็ตามตรงนั้นเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
7: เป็นอัตตาอยู่
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งทั้งปวงแค่สิ่งทั้งปวงขั้นฟังแต่ยังไม่ใช่สิ่งทั้งปวงที่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้จริงๆจนกว่าจะประจักษ์แจ้งนะคะเป็นวิปัสสนาญาณสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ต้องถึงขั้นประจักษ์ที่เป็นญาตปริญญาได้แก่นามรูปปริเฉทญาณะปัจจยปริคหญาณะแล้วก็ปัญญาขั้นอื่นๆก็เจริญขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะขาดปัญญาขั้นต้นเป็นไปได้ไหมคะที่ปัญญาขั้นต่อไปจะมีโดยไม่มีปัญญาขั้นต้นอยู่ด้วยเพราะแม้แต่สภาพธรรมะที่ประจักษ์ในความเกิดดับแล้วก็จะต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามรูปปริเฉทญาณะปัจจยปริคหญาณะสัมมสนญาณะนั่นเองเพราะเหตุว่าเป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเมื่อรู้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีความรู้ยิ่งขึ้นในลักษณะนั้นสามารถที่จะหยั่งถึงความจริงของสภาพธรรมนั้นชัดเจนขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่สภาพธรรมอื่นก็เป็นสภาพธรรมที่ประจักษ์ในนามรูปปริเฉทญาณะปัจจยปริคหญาณะสัมมสนญาณะและญาณะอื่นๆต่อๆกันไป
7: กราบท่านอาจารย์นะคะที่เรียกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยค่ะขณะเนี้ยค่ะทุกวันเนี้ยเรื่องที่มันไม่ดีถึงจะว่าเป็นทุกข์แต่เรื่องที่มันชื่นใจอะไรดีใจก็ไม่ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ได้ค่ะ
4: เที่ยงไหมคะ
7: มันก็ไม่เที่ยง
4: ค่ะนั่นแหละค่ะคือทุกข์
7: ตรงนี้ก็คือขั้นเข้าใจไปก่อนว่าจะดีหรือจะร้ายก็เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้น
4: ไม่ฉะนั้นแล้วสละไม่ได้เลยก็ยังคงติดอยู่ในสุขเวทนาโสมนัสเวทนาหรือในสิ่งที่น่าพอใจแต่ต้องเห็นว่าแม้สิ่งที่น่าพอใจนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยนี่เป็นปัญญาค่ะที่ต้องเห็นว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมจึงจะเห็นว่าวุ่นวาย
5: มันถึงนึกไม่ออกไงว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนี้
4: เพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะถ้าเราบอกว่าวุ่นวายเนี่ยก็ยังเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องแต่ว่าเป็นตัวของสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่มีใครเลยแต่แม้กระนั้นก็วุ่นวายไปทางใจหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะทางตานะคะทางใจนี่ปรุงแต่งเสร็จสรรพวุ่นวายมากมายเพราะฉะนั้นเป็นการรู้สภาพธรรมะที่มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าก่อนที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็เป็นเราวุ่นวายแต่เวลาที่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแต่เป็นวิปัสสนาญาณนะหรือว่าเป็นพระโสดาบันยังเห็นความวุ่นวายที่จะต้องละจนกว่าจะดับหมดถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราเรียงตามความคิดนะคะแต่นี่เป็นปัญญาที่รู้อย่างนั้นตามความเป็นจริงคุณบงก็ส่องกระจกบ่อยๆใช่ไหมคะ
7: ส่องทุกวันวันละหลายหน
4: เห็นอะไรคะ
7: ถ้าจะพูดโดยปกติก็คือหน้าตัวเอง
4: ยากนะคะที่ใครจะเห็นอวิชชาใช่ไหมคะความไม่รู้อาจจะเห็นฝ้าอาจจะเห็นจุดด่างดำแต่ขณะนั้นนะคะที่กำลังเห็นจุดด่างดำหรือที่กำลังเห็นฝ้าเนี่ยเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเพราะฉะนั้นยากจริงๆค่ะที่จะเห็นอกุศลแม้ว่าจะส่องกระจกนะคะก็จะต้องเห็นจุดด่างจุดดำด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เหมือนแว่นสำหรับส่องนะคะแต่ไม่ใช่ว่าส่องเห็นจุดด่างดำแต่เห็นสภาพของจิตค่ะซึ่งจิตของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งจะมากด้วยอะไร
7: แต่จากที่ฟังท่านอาจารย์กล่าวเปรียบเทียบแล้วว่าส่องกระจกก็ไม่มีเรามันก็เข้าใจได้ตรงนี
4: ้แล้วตอนนั้นเห็นอวิชชาไหมคะส่องกระจกเนี่ยเห็นอวิชชาไหมคะ
7: ไม่เห็นนะคะ
4: หน้าตาอวิชชาเป็นยังไงเลยคะปรากฏในกระจกแล้วก็หน้าตาอวิชชาเป็นยังไงความจริงคือในขณะนั้นนะคะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเราในกระจกและถ้าไม่มีกระจกก็ยังคงเป็นความไม่รู้อยู่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะถูกต้องเมื่อไหร่นะคะขณะไหนก็ตามจะเป็นเห็นจะเป็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกขณะนั้นก็มีจุดด่างดำคืออกุศลเพราะความไม่รู
7: ้คือเวลาส่องก็เห็นว่าเป็นเราแล้วก็พยายามที่จะดูอะไรมันไม่สวยเงี้ยค่ะแต่พอระลึกถึงที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ามันไม่มีอะไรนะมันเป็นแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะมันก็ค่อยๆเข้ามาทีละนิดทีละหน่อย
4: ค่ะนี่ก็เป็นความถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าเราได้ฟังธรรมะมามากแต่ถึงขณะที่มีปัจจัยที่จะทำให้มีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นหรือยังวันนี้ก็กลับไปส่องกระจกนะคะจะมีการปรุงแต่งที่จะทำให้เห็นโลภะในขณะที่เห็นอะไรในกระจกหรือเปล่าหรือว่าเห็นโทสะในขณะที่เห็นอะไรในกระจกหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งปัญญาในขณะจะค่อยๆเจริญขึ้นและจะมีสักกี่ครั้งนะคะที่เห็นแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏมิฉะนั้นแล้วก็เป็นอวิชชาตลอด
7: กลับเรียนถามท่านอาจารย์ต่อนะคะแต่ท่านอาจารย์ก็เคยกล่าวไว้บอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้เช่นอย่างดูละครเนี้ยสภาพทำอะไรมันก็มีปรากฏอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็สู้ฟังธรรมไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ในขณะที่ดูละครนะคะในขณะไหนคะที่สู้
7: ขณะที่ดูละครมันก็มีโลภะมีอะไรทั้งนั้นนะคะท่านอาจารย
4: ์แต่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ตอนไหนตอนที่กำลังดูหรือเพียงแต่ความคิด
7: คือดิฉันเข้าใจว่าเนื้อหาที่เราได้ยินเนี่ยมันต่างกันตรงนี
4: ้ค่ะแต่ทีนี้ที่เราจะมีความเห็นว่าสู้ไม่ได้เราเห็นในขณะที่เรากำลังดูสนุกหรือว่าเมื่อไหร่คะ
7: เปล่าเลยค่ะตรงนั้นแพ้มันชอบมันไม่อยากให้จบอะไรประเภทอย่างนั้นค
4: ่
7: ะ
4: แล้วใครจะดูหรือไม่ดูตอบเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะหรือต้องถึงเวลานั้นแล้วก็รู้เองค่ะ
7: ก็เข้าข้างตัวเองว่าดูไปเถอะแล้วเราก็เจริญสติได้อะไรเงี้ย
4: เข้าข้างตัวเองขณะนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ทั่วอย่าลืมคำว่าทั่วค่ะเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้คิดให้ทำ ม้แต่คิดว่าจะทำขณะนั้นก็ปรุงแต่งให้คิดว่าจะทำต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราค่ะจะคิดอะไรก็คิดไปแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะที่คือ
7: ก็คือต้องรู้ทั่วตรงนี้เองนะคะ
4: ถ้าคุณบงจะไปนั่งนะคะพยายามแสนสาหัสเลยที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแล้วก็เหมือนรู้นะคะแต่เวลาที่ดูโทรทัศน์วันไหนจะรู้ว่าไม่ใช่เรา
7: ก็ยังมีวันที่จะรู้ได้
4: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะคะทั้งหมดคือต้องรู้ทั่วตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นในขณะนั้นสะสมมาปรุงแต่งที่จะให้เป็นอย่างไรเกิดแล้วก็รู้ในสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละไม่ใช่ไปพยายามภาคเพียรที่จะไม่รู้ในสิ่งที่เกิดแล้วแม้แต่ความคิดจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะขณะนั้นก็มีปัจจัยปรุงแต่งให้คิดก็รู้ในลักษณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เรา
7: ค่ะคือพอดีท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าถ้าจะไปนั่งอะไรเงี้ยฮะก็พอดีได้ฟังเทปอ่ะแล้วก็รู้สึกชอบใจที่ท่านอาจารย์ตอบฮะคือก็คงจะเคยนั่งสมาธิกันมาก่อนอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เข้าใจธรรมะของท่านอาจารย์บ้างว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเขาก็บอกถ้าเข้าใจงั้นก็ไปนั่งก็ได้เนี่ยนะแล้วอะไรเกิดก็ระลึกแต่คำตอบของท่านอาจารย์คือบอกว่ามันช้าป่ะ
4: เดี๋ยวก่อนนะคะก็ได้แล้วชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะและชีวิตจริงๆที่กำลังอ่านหนังสือดูโทรทัศน์เมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่คุณบุษบงมีทางไหมคะในเมื่อไปรู้เฉพาะตอนนั้นน่ะเงียบๆนั่นแหละค่ะและอยู่ตรงนั้นแหละถึงจะรู้พอออกมาสักนิดนึงก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้ชื่อว่าทั่วไหมชื่อว่ารู้จริงๆหรือเปล่าและความเพียรที่เหมือนมีไฟบนศีรษะนะคะตอนไหนขณะไหนที่ว่าเปรียบเหมือนมีไฟไหม้บนศีรษะ
6: ทุกขณะใช่ไหมครับ
4: ขณะนี้เองค่ะถ้ารู้อย่างนี้นะคะสติระลึกนั่นคือเป็นผู้ที่รู้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้ไฟไหม้ก็พาไปทั้งไฟไหม้ไปไหนก็แล้วแต่ก็คิดว่าจะไปดับตรงโน้นตรงนี้ใช่ไหมคะ
6: ครับท่านอาจารย์ให้พระผู้มีพระได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะครับว่าถ้ารู้อย่างนี้ว่าเรามีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นต้นนะครับจนถึงเรามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ไซภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะเป็นต้นเนี่ยทำไมจะต่างจากในสติปัฏฐานสูตร
4: เมื่อไหร่นะคะลองทวนประโยคนี้อีกทีนะคะเราจะรู้ว่าเมื่อไหร
6: ่ก็คือขณะนั้น
4: ขณะที่รู้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
4: แล้วก็ต่อไปทำความเพียรเมื่อไหร่เดี๋ยวนั้นหรือต้องรอค่ะก็ต้องขณะที่สติปัฏฐานเกิดระลึกทันทีถึงจะเป็นความเพียรที่จะละ
6: ครับตามสำนวนพระสูตรเหมือนกับว่าจะไปทำ
4: ถ้าเข้าใจผิดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
4: แต่ถ้ารู้ว่าขณะใดที่รู้ก็ระลึกแล้วก็ละขณะนั้นทันทีไม่ต้องไปรอคอยเลยถึงจะเหมือนกับไฟไหม้บนศีรษะ
6: ครับเพราะว่าท่านมีศัพท์ตั้งหลายศัพท์นะครับตั้งแต่ความพอใจความพยายามอุตสาหะ
4: มีฉันทะเจตสิกไหมมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมกันไหมมีปัญญาเจตสิกไหมในขณะนั้นที่สติสัมปชัญญะเกิดระลึกไม่ต้องไปขณะอื่นเลยค่ะขณะนั้นแหละก็รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าจะเพียรทำไมต้องรอเพียรทันทีระลึกทันทีค่ะ
6: ครับควรจะทันทีนะครับแต่ทีนี้
4: ฉะนั้นก็จะคิดว่าไปทำใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับทีนี้ท่านจะมีศัพท์ต่อมานะครับว่าสติสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งในที่นี้หมายถึงอะไรครับอาจารย
4: ์ก็หมายความว่าเห็นคุณของสติสัมปชัญญะถ้าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดหมดไปห้ามได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ครับ
4: แต่สามารถที่จะเข้าใจได้ไหมว่าคุณประโยชน์ของสติสัมปชัญญะคือขณะที่กำลังระลึกลักษณะก็อบรมให้มีมากขึ้น
8: เรื่องความเพียรเนี่ยนะอาจารย์พูดเมื่อกี้นี่นะความจริงเนี่ยไอ้วัฏสงสารเนี่ยเรายาวมานานแล้วแต่เราก็ยังปล่อยอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเดี๋ยวนี้ครับ
9: กราบท่านอาจารย์ครับขณะนี้เนี่ยเราศึกษาเรื่องของธรรมะแล้วเราก็จำเป็นที่จะให้เจริญต่อไปอีกหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมะที่เขาจะมีเหตุปัจจัยให้เจริญของเขาเองครับท่าน
4: ค่ะต้องไม่ลืมว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวนะคะและถ้ามีธรรมะก็คือจิตเจตสิกรูปสำหรับเจตสิกก็ต้องเกิดกับจิตไม่ใช่เราเลยไม่ว่าจะเป็นวิริยะไม่ว่าจะเป็นฉันทะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอกุศลธรรมนะคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยค่ะ ความเข้าใจโดยแยกคายจะมากน้อยสักแค่ไหนก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะเมื่อพิจารณาอยู่รู้อยู่ว่าเป็นผู้ที่มีอภิชฌาอยู่โดยมากไม่ใช่เพียงแต่ชื่อแล้วเราก็กล่าวรวมๆว่าเรามีอภิชฌาเยอะเรามีโลภะมากอย่างนั้นใครๆก็รู้ใช่ไหมคะแต่ที่จะรู้จริงๆก็คือเมื่อลักษณะนั้นกำลังมีปรากฏให้รู้ในขณะนั้นจึงรู้ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมนั้นซึ่งใช้คำว่าอภิชฌา
9: ในขณะที่เป็นสภาพธรรมที่เจริญขึ้นเพื่อรู้สภาพธรรมยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมนั่นเอง
4: ค่ะต้องมีสภาพธรรมปรากฏให้รู้ค่ะไม่อย่างนั้นเราก็กล่าวว่าเรามีโลภะมากแต่เวลาที่โลภะกำลังเกิดไม่เห็นรู้เลยก
9: ็
4: เป็นโลภะ
9: ครับอาการของการเจริญนะครับท่านอาจารย์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: เมื่อสามารถที่จะเห็นถูกแล้วก็มีการอบรมคือการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นการเจริญขึ้นของความรู
9: ้ก็จะไปหวังซึ่งความสรรเสริญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นเอง
4: สิ่งที่ดีนะคะแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วเราก็ควรที่จะรู้ด้วยว่าแล้วเราล่ะสรรเสริญหรือเปล่าใช่ไหมคะความจริงก็เป็นความจริงค่ะที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงควรสรรเสริญสิ่งไรสิ่งนั้นก็ควรสรรเสริญไม่ใช่ว่าเพราะพระองค์ตรัสให้เราสรรเสริญหรือว่าพระองค์สรรเสริญเราจึงสรรเสริญแต่สภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นซึ่งก็ควรสรรเสริญ
9: แต่มันมีความเพียรที่เป็นเหมือนไฟเผากิเลสว่าขณะนี้เนี่ยก็มันเจริญแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
4: ค่ะขณะนี้มีสภาพธรรมะนะคะถ้าสติสัมปชัญญะระลึกนั่นคือเจริญ
9: แต่เราก็ยังไปพอใจว่าน่ามันเจริญแล้ว
4: ก็ต้องทั่วว่าแม้ความพอใจก็เป็นสภาพธรรมะค่ะ
9: ครับ
10: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์ว่าสภาพธรรมะเมื่อปรากฏก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเช่นโลภะปรากฏออกมาก็ทราบอันนั้นก็คือการรู้รอบใช่ไหมคะรู้รอบกับทำให้แจ้งนี่ลักษณะต่างกันยังไงคะ
4: ค่ะวิปัสสนาญาณะคือการเห็นแจ้งไม่ใช่เพียงแต่การฟังเข้าใจ
10: อ๋อเป็นปัญญาขั้นสูงขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็รู้ยิ่งแล้วรู้รอบนี่ก็คือ
4: ทั้งหมดเป็นวิปัสสนาญาณนะ
10: อ๋อมันจะแบบว่าจะละเอียดยิ่งขึ้นกว่ารู้ยิ่งข้อหนึ่งแล้วก็รู้รอบอีกข้อหนึ่ง
4: วิปัสสนาญาณมีหลายระดับค่ะ
10: ค่ะท่านอาจารย์คะกราบเรียนถามว่าอย่างเวลาง่วงนอนเนี่ยง่วงเหงาเหานอนทีนั้นนิทราใช่ไหมคะตอนกลางคืนเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วนี่ก็ต้องนอนนะคะอาจารย์ก็เป็นทีนั้นนิทรากันหมดทุกคนสิคะ
4: ทีนมิทธะจะเป็นอื่นได้ไหมคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอื่นนอกจากทีนมิทธะได้ไหม
10: ไม่ได้
4: ค่ะนั่นคือความจริงค่ะ
10: เป็นความจริงก็แสดงว่าทีนมิทธะนี่จะต้องเกิดกับทุกคนเมื่อง่วงนอนแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่
4: ผู้ที่ยังมีกิเลส
10: งั้นเราก็ต้องมีกิเลสแน่นอนค่ะขอบคุณนะ
4: ขณะนี้มีเราพาไหมคะเห็นไหมคะเตือนแล้วค่ะขณะนี้มีไหมแต่ว่ารู้หรือเปล่าคะ

0: อากินนกะธรรม
1: ตอนที่669สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ขณะนี้มีเราพาไหมคะเห็นไหมคะเตือนแล้วค่ะขณะนี้มีไหมแต่ว่ารู้หรือเปล่าคะมีคนตอบว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งนะคะนึกใช่ไหมคะคิดแต่ไม่ใช่รู้โลภะทั้งที่ขณะนี้กำลังเป็นโลภะนี่คือความต่างกันค่ะมีก็ไม่รู้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นถีนมิทธะเวลานี้ใครมีก็ไม่รู้รู้จักชื่อเรียกชื่อถูกนะคะแต่ว่าลักษณะที่ไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นนะคะเหมือนกับโลภะเมื่อกี้นี้รู้สึกคุณเด่นพงษ์กับคุณพิพัฒน์วุ่นวายใช่ไหมคะวุ่นวายกับดอกไม้บนโต๊ะใช่ไหมคะโลภะหรือโทสะเป็นแล้วเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะรู้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพอจบไปหรือมีใครบอกหรือมีคนทักนะคะแต่ว่าต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่ระลึกในลักษณะนั้นจึงจะรู้ว่าลักษณะนั้นนะคะมีจริงๆและเป็นลักษณะของธรรมะด้วยไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวเหมือนอย่างที่คุณแก้วถามเมื่อกี้นี้นะคะถีนมิทธะก็เป็นลักษณะของถีนมิทธะไม่ใช่ใครมีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่จะรู้ก็คือเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดจึงชื่อว่ารู้มิฉะนั้นก็เป็นเรื่องคิดว่ามีโลภะคิดว่าเป็นโลภะคิดว่าเป็นถีนมิทธะแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยนะคะก็ลองคิดดูอีกทีว่าคิดถึงบ้างไม่คิดถึงบ้างหรือว่าเวลาถามก็ตอบได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าจะรู้ลักษณะจริงๆต่อเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดในขณะสภาพธรรมนั้นปรากฏ
3: ผมก็ยังวุ่นวายอยู่อีกครับคือเมื่อกี้เนี่ยถีนมิทธะเนี่ยถ้าเผื่อเป็นพระอริยะบุคคล
2: แล้วพระอรหันต์ไม่มี
3: พระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ง่วงเป็นเหมือนกันเอ้ยถ้าท่าน
2: พระอรหันต์นะคะ
3: ไม่ใช่ท่านเหนื่อยเป็น
2: ถีนมิทธะเป็นเจตสิกที่เป็นอกุศลค่ะ
3: ถ้าเผื่อเป็นลักษณะกิริยาจิตไม่เรียกว่าถีนมิทธะใช่ไหมครับ
2: ถีนมิทธะเป็นอกุศลและเจตสิก
3: ท่านไม่มี
4: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีความแตกต่าง
5: ท่านมีความอ่อนเพลียร่างกาย
4: มันล้าไปเองแต่ว่าของเรานี่ต้องง่วงเหงาเหานอนถึงจะท่านจารย์ครับเมื่อกี้ที่ท่านจารย์ว่าวุ่นวายเนี่ยยังปัดดอกไม้เนี่ยบางทีเราปัดเรายังไม่ทราบเลยว่าปัดเพราะโทสะหรือโลภะ
2: ก็ทั้งหมดเลยค่ะรับประทานอาหารอาบน้ำแต่งตัวตื่นขึ้นทุกอย่างเนี่ยวุ่นวายด้วยอกุศลแต่ก็ไม่รู
4: ้แต่ถ้าเราวิเคราะห์ไปทุกวาระของการกระทำของเราเนี่ยเป็นสภาพธรรมะหมด
2: คิดเป็นเราค่ะที่คิด
4: เป็นความอยากด้วยใช่ไหมคะ
2: ขณะนั้นไม่มีคนอื่นรู้ได้นะคะวาระจิตของคนอื่นนอกจากของตัวเองเพราะอะไรคะเกิดแล้วดับทันทีเร็วมากใครจะรู้ได
4: ้น่าสนใจค่ะขอบพระคุณ
5: ท่านอาจารย์ครับไม่เข้าใจว่าต่างระดับของปฏิภาณ
2: ปฏิภาณเนี่ยเป็นความรู้นะคะเป็นความสามารถในการใช้ถ้อยคำที่จะให้เข้าใจหรือเข้าถึงให้คนอื่นสามารถที่จะรู้ได้ในความหมายนั้นๆเวลาที่ศึกษามาแล้วเนี่ยค่ะก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของปรมัตถธรรมทุกคนพูดได้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะตนเฉพาะตนเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็แล้วแต่จะพูดไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจากความเข้าใจขั้นปริยัติถ้าสมมติว่ามีคำอีกเยอะแยะที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะแล้วก็ไม่ได้ทบทวนบ่อยๆก็จะมีการเสื่อมได้ในเรื่องของปริยัติแต่ไม่ใช่ในปฏิภาณระดับของการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะ
6: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรรเสริญในที่นี้หมายถึงการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าไม่ได้นำมาซึ่งความเสื่อมของกุศลแต่กุศลที่เป็นไปในภูมิสามก็ยังเป็นกุศลที่ถึงแม้จะมีแต่ก็นำไปซึ่งความเสื่อมได้ใช่ไหมคะ
2: มีข้อความว่าเวลาที่รู้ความจริงอย่างนี้แล้วนะคะภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น ก่อนที่จะละต้องรู้ใช่ไหมคะแต่รู้นี่ไม่ใช่รู้ว่าเรารู้จักอกุศลว่าเป็นธรรมะแม้ที่ทำความเพียรก็ไม่ใช่เราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งแสดงเห็นว่าทุกอย่างที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถจะรู้ได้พร้อมสติสัมปชัญญะรู้แม้แต่ขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏนะคะแล้วก็รู้เมื่อสภาพธรรมะนั้นหมดไปด้วยจึงสามารถที่จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลได้เราจะเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดแล้วก็ศึกษาธรรมะข้ามแล้วก็คิดว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยจะรู้เพียงบางสิ่งบางอย่างไม่มีทางที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาจริง
0: ๆค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ฮะง่วงนี่มันก็เป็นอกุศลใช่ไหมล่ะคะทีนี้มันก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่มันจะเกิดแต่ถ้าสติมันเกิดรู้เอ้ยตอนนี้เราฟังธรรมไม่ควรจะง่วงตรงนี้ใช่ไหมที่มันไปให้ผลต่อมา
2: ไม่ได้ค่ะหมายความว่าจะรู้จักง่วงเมื่อไหร่ตอนที่ยังไม่ง่วงหรือว่ากำลังที่ง่วงมีลักษณะนั้นปรากฏค่ะลักษณะที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะที่รู้สภาพที่ง่วงนั้นจะเป็นเราหรือเปล่ากว่าจะไม่ใช่เรานะคะแล้วก็เป็นเพียงสภาพธรรมะและกว่าจะดับไปให้ประจักษ์ว่าเกิดแล้วดับ
0: ค่ะท่าน
2: นี่คือสิ่งที่จะต้องรู้ยิ่ง
0: ค่ะทีนี้ถ้าพูดเลยไปหน่อยง่วงมากจนกระทั่งหลับทีนี้หลับเนี่ยฮะมันเป็นวิบากจิตยิ่งแย่เลยบังคับบัญชาก็ไม่ได้ก็ต้องหลับไปค่ะ
2: เหมือนกับจะบังคับหรือเหมือนจะอนุญาตนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นอะไรสำคัญที่สุดคือว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วค่ะจะง่วงนิดนึงก็เกิดแล้วจะง่วงมากมากก็เกิดแล้วจะหายง่วงก็เกิดแล้วคือทุกอย่างให้ทราบว่าจะรู้ความจริงต่อเมื่อสิ่งนั้นปรากฏไม่ต้องไปใส่ใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะว่าถ้าคิดว่าพอง่วงแล้วเราก็จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือใส่ใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดใช่ไหมคะแต่ในลักษณะที่ง่วงกำลังปรากฏไม่ใช่รู้อื่นไม่ใช่คิดอื่นไม่ใช่จะทำอื่นแต่ว่ารู้ลักษณะของลักษณะที่ง่วงในขณะนั้น
0: เข้าใจท่านอาจารย์นะคะว่าอะไรจะเกิดถึงแม้มันไม่ดีก็ต้องยอมรับสภาพศึกษามันตอนนี้พออะไรมันไม่ดีเราเหมือนจะไม่อยากรับรู้มัน
2: ค่ะมีตัวเราที่ยอมแต่ความจริงต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูกจริงจะสามารถละสิ่งที่ไม่ดีไม่ติดทั้งในสิ่งที่ไม่ดีและดีเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
0: ค่ะกราบขอบพระคุณ
2: ก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะยังถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้แต่ทุกอย่างที่ได้ยินนะคะชื่ออาจจะหลายชื่อทีเดียวเช่นวิตกหรือว่าภาษาบาลีก็จะต้องเป็นวิตักกะสภาพที่ตรึกหรือคิดเนี่ยนะคะขณะนี้มีไหมคะก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงจากการตรัสรู้โดยละเอียดนะคะว่าสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นให้เราค่อยๆเข้าใจความจริงว่าชีวิตจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยคิดไม่เคยฟังไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างต่างกันอย่างไรโดยละเอียดนะคะว่าแต่ละอย่างมีเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจากคำที่ได้ยินเช่นคำว่าวิตกะเป็นสภาพที่ตรึกหรือคิดหรือมีแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าทราบถึงลักษณะของวิตกะเจตสิกเนี่ยค่ะยังไม่ทันคิดทันทีที่จักขุวิญญาณขณะนี้เห็นระดับนะคะจิตที่เกิดต่อก็มีวิตกะเจตสิกเกิดด้วยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแต่ถ้ามีการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเข้าใจว่าเราไม่รู้อะไรมากมายเหลือเกินอวิชชามากมายนะคะที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ถ้าไม่รู้ก็จะมีต่อไปอีกมากแม้แต่เพียงขั้นฟังเนี่ยค่ะทันทีที่จิตเห็นดับเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากจิตเห็นขณะนี้ดับหรือเปล่าคะดับทุกคนก็ตอบนะคะจิตเห็นขณะนี้ดับแต่ว่าจิตที่เกิดต่อจะเร็วสักแค่ไหนเพราะว่าขณะนี้เหมือนจิตเห็นไม่ได้ดับเลยและจิตที่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ทันที่จะตรึก ริดรดในอารมณ์ด้วยวิตักกะเจตสิกนะคะแต่มีปัจจัยที่จะให้เห็นขณะนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีกรรมเป็นปัจจัยอยากเห็นหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะเริ่มที่จะแสดงถึงเหตุที่จะให้เกิดอกุศลจิตนะคะอยากเห็นไหมคะเห็นแล้วเนี่ยทุกคนต้องเป็นผู้ตรงนะคะอยากเห็นไหมคะค่ะไม่อยากเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้อยากเห็นนะคะตอนนี้ไม่อยากเห็นหรือเปล่าค่ะไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่อยากเห็นสิ่งที่น่าพอใจแสดงเห็นว่าแม้เห็นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมายังไงไปยังไงเกิดเห็นเดี๋ยวนี้ได้นะคะแต่ทั้งหมดต้องมีเหตุปัจจัยที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่ามีการฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นะคะให้เห็นความเป็นอนัตตาในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีกรรมจะเห็นไหมคะเพราะว่ามีตาจักขุปสาทะซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยและก็สิ่งที่กระทบตาเลือกไม่ได้เลยนะคะอยากจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆน่าพอใจแต่วันหนึ่งใครจะรู้ดีเท่ากับแต่ละบุคคลแต่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็จะรู้เลยค่ะทุกขณะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแม้เห็นนะคะก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอยากจะเห็นหรือไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นนอนหลับไม่ตื่นขึ้นเห็นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็แสดงเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมทุกขณะเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆคลายความไม่รู้หรือว่าการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะในขณะนี้ว่าเป็นเราเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องคิดว่าเราเห็นใช่ไหมคะจะเป็นใครนะคะจะเป็นเพียงเห็นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปเนี่ยแค่ฟังแต่ว่าฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าปัญญาจะต้องอบรมจนถึงสามารถที่จะรู้จริงๆว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้จึงเห็นได้ถ้าไม่ใช่นามธรรมก็เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะอ่านอะไรที่ไหนยังไงนะคะถ้ามีพื้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสภาพธรรมะแม้ว่าจะมีชื่อมากค่ะก็คือขณะนี้นั่นเองแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นอีกแล้วก็ไม่รู้อีกจนกว่าจะฟังอีกเข้าใจอีกเพิ่มขึ้นอีกถึงสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะไต่ไปถึงลักษณะแท้จริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้ก็จะเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ทรงตรัสรู้นะคะจะไม่มีคำสอนที่เรากำลังได้ยินได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะในขณะนี้เลย
7: กราบท่านอาจารย์ครับอกุศลวิตก3ประการที่เรียกว่าจะมีเป็นชีวิตประจำวันสำหรับปุถุชนเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่จะมีทั้ง3ประการแต่พูดถึงสมณพราหมณ์คนใดคนหนึ่งที่ถูกอกุศลสัญญาหรืออกุศลวิตกทั้ง3ประการนี้ก่อกวนเนี่ยนะครับก็จะอยู่เป็นทุกข์คือส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือเรื่องงานเรื่องเงินอะไรนี่นะครับก็ดูแล้วก็ไม่เป็นทุกข์อึดอัดละอาตรงไหนนะครับอันนี้ส่วนตรงนี้จะต้องละด้วยไหมครับท่านอาจารย์ครับเพราะดูแล้วก็ไม่ก่อกวนอะไรมากมาย
2: ค่ะเวลาไฟจะเกิดไหม้กองใหญ่ๆนี่มาจากกองเล็กหรือเปล่าคะ
7: ครับเริ่มจากเล็ก
2: ๆสะสมไปทุกวันทุกวันมากไหมคะ
7: ครับสะสมก็มากขึ้นมากขึ้น
2: เพราะฉะนั้นจะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังไหม้ศีรษะใช่ไหมคะ
7: ไม่รู้สึกครับ
2: แต่ความจริงไฟกำลังไหม้ศีรษะเพราะเหตุว่าอวิชชามากมายเหลือเกินก็ขอถามว่านะคะขณะไหนไม่ใช่กามที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกามใช่ไหมคะมีสองอย่างนะคะวัตถุกามกับกิเลสกามกามคือความใคร่ความพอใจเราจะใคร่พอใจในสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ไหมคะถ้ากิเลสกามเกิดแล้วเนี่ยกิเลสกามจะพอใจในวัตถุกามสิ่งใดที่พอใจของกิเลสซึ่งเป็นความติดข้องนะคะสิ่งนั้นเป็นวัตถุกามเพราะฉะนั้นความใคร่เนี่ยค่ะก็จะต้องพอใจในสิ่งที่ น่าใคร่สำหรับบุคคลนั้นอันนี้แน่นอนใช่ไหมคะกิเลสกามความใคร่ความพอใจก็ต้องพอใจในวัตถุกามซึ่งเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจของกิเลสในขณะนั้นถูกต้องไหมคะค่ะและธาตุธาตุนี่ค่ะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธาตุสิ่งที่มีจริงๆนะคะทุกอย่างที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างที่มีจริงถ้าใช้คำว่าธรรมะกับใช้คำว่าธาตุความหมายเหมือนกันคือไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครมีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นเนี่ยนะคะคือจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่ไม่มีอยู่ในขณะนี้ทั้งที่กล่าวว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุนี่ก็เพียงขั้นฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่ธรรมะหรือไม่ใช่ธาตุไม่มีในขณะนี้เป็นธาตุชนิดไหนค่ะ
7: กามธาตุครับ
2: เป็นกามธาตุนะคะที่ไม่ใช่กามธาตุก็เป็นรูปาวจรธรรมได้แก่รูปาวจรจิตนะคะไม่ใช่กามธาตุอรูปาวจรจิตโลกุตระเหล่านั้นไม่ใช่กามธาตุเพราะฉะนั้นในมนุษย์นะคะหรือว่าในอบายภูมิในสวรรค์ก็เต็มไปด้วยกามธาตุนะคะเป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะความพอใจของเราที่อยู่ในกามโลกในมนุษย์นะคะแล้วเป็นกามบุคคลจะพ้นจากความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นในเสียงที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสที่กระทบสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกามหรือเปล่าค่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นกามไม่พ้นจากกามเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจคำว่ากามธาตุก็ต้องรู้นะคะหมายความถึงธาตุที่เป็นไปในกามในความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทั้งหมดเป็นกามธาตุขณะนี้เป็นกามบุคคลหรือเปล่าคะอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเป็นกามบุคคลแล้วก็มีกิเลสกามแล้วก็มีวัตถุกามซึ่งเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสงสัยไหมคะตอนนี้ที่นั่งอยู่ในธาตุทั้งหมดธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นระดับกามยังไม่พ้นจากระดับกามยังไม่ถึงรูปาวจรธรรมอรูปาวจรธรรมโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต่ำสุดนะคะเป็นไปทั่วหมดก็คือกามธาตุ
8: กราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะทำไมท่านอาจารย์ถึงกล่าวว่าทุกอย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะเพราะตามเข้าใจนี่อะไรก็ของเรากระเป๋าก็ของเราอันนี้ก็ของเราเราเป็นเจ้าของทั้งนั้นนะคะ
2: ค่ะเป็นเจ้าของอะไรบ้างลองให้ละเอียดสิคะสิ่งที่ปรากฏทางตานี่ใครเป็นเจ้าของมาจากไหนแล้วจะบอกว่าเป็นของเราได้ยังไงเพราะเพียงเห็นที่จริงเพียงเห็นระดับนะคะใครเป็นเจ้าของสิ่งที่ปรากฏหรือเสียงที่ได้ยินเนี่ยค่ะปรากฏนะคะเกิดขึ้นใครทำให้เสียงปรากฏเมื่อได้ยินแล้วเสียงก็ดับไปใครเป็นเจ้าของแม้แต่จิตได้ยินซึ่งคิดว่าเป็นเราได้ยินนี่นะคะก็มีปัจจัยเกิดแล้วดับใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถึงคำว่าธรรมะหรือธาตุจริงๆนี่นะคะไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของมีปัจจัยเกิดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความไม่รู้ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลซึ่งเป็นกามวิตกกามสัญญาต่างๆพวกนี้นะคะก็มาจากสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันที่มี
8: อนุญาตขอเรียนถามท่านอาจารย์ถ้าไม่รีบละให้รีบละซะอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะเวลาที่ฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยนะคะพอมาถึงบรรทัดนี้อาจจะลืมใช่ไหมคะเป็นเราซะอีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจธรรมะจริงๆต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงนะคะและต้องไม่ลืมรากฐานพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคือทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นเราอีกนะคะแต่ถ้าเข้าใจจริงๆจะรู้ได้ว่าใครรีบแล้วรีบทำอะไรแล้วรีบได้ไหมเราซึ่งไม่รู้อะไรเลยจะไปรีบละกิเลสบรรเทากิเลสเนี่ยรีบยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่ใช้คำว่ารีบเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่นิ่งนอนใจหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นประโยชน์ของการที่ฟังธรรมะแล้วก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรารีบไปทำอะไรหรือว่าให้รีบบรรเทาใครรีบบรรเทาได้คะ เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของอนัตตาค่ะไม่เข้าใจความหมายของธรรมะไม่เข้าใจความหมายของธาตุที่ฟังทุกวันบ่อยๆสนทนากันด้วยเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะก็เพื่อให้มีความมั่นคงในความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งหมดมีจริงแต่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุไม่ว่าจะกล่าวถึงข้อความใดทั้งหมดนะคะแม้แต่รีบขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าร
9: ีบนะคะก็เป็นธรรมะเหมือนกันค่ะ
2: แล้วก็ไม่รู้แล้วก็รีบเป็นธรรมะหรือเปล่า
9: ก็เป็นธรรมะ
2: ก็เป็นธรรมะค่ะ
9: ท่านอาจารย์ในกรณีนี้นะคะเหมือนกับที่หลายแห่งนะคะที่บอกว่าเหมือนกับจะให้ทำเนี่ยค่ะมันทำไมถึงไม่รีบทำไมถึงไม่บรรเทาตรงนี้จริงๆแล้วท่านจะกล่าวในกรณีที่บอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นไม่ดีนะควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงแล้วข้อประพฤติปฏิบัติมันตรงกันข้ามต้องเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายค่ะว่าต้องรู้สภาพตามความเป็นจริงดิฉันว่าตรงนี้เนี่ยฮะเป็นข้อใหญ่เลยที่ทำให้คนอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจข้อปฏิบัติด้วย
2: เพราะฉะนั้นจึงต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงนะคะถ้ามีพื้นฐานที่มั่นคงเราอ่านแล้วก็เข้าใจได้ถ้าใครจะให้เรารีบถามก็เลยรีบยังไงทำยังไงนะคะช่วยบอกด้วยอย่างเห็นเนี่ยค่ะไม่มีชื่อเลยแต่ต้องใช้คำว่าเห็นเพื่อจะให้เข้าใจว่าหมายความถึงขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาและมีธาตุที่สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ซึ่งธาตุอื่นไม่สามารถจะเห็นได้เลยนอกจากธาตุนี้เนี่ยค่ะไม่ต้องมีภาพอะไรเลยแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจในลักษณะที่กำลังเห็นในขณะนี้ว่ามีนะคะแล้วก็ไม่มีรูปร่างลักษณะแต่กำลังเห็นนี่แหละคือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนไม่คิดว่าจะมีธาตุชนิดนี้นะคะหรือว่าที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นธาต
10: ุขณะอบรมนี่จะต้องเจริญอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าเวลาการศึกษาเนี่ยพิจารณาไม่ได้ว่าอย่างกามวิตกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเกิดทางปัญจทวารหรือว่าเกิดได้ทั้งปัญจทวารหรือมโนทวารเนี่ยเพราะว่าทางปัญจทวารเนี่ยทวารนั้นทวารเนี่ยกามวิตกเนี่ยเท่าที่ฟังมานี่เกิดได้นะ
2: เอาอย่างนี้นะคะกามวิตกขณะนี้ค่ะมีไหมคือต้องหาตัวจริงๆก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเราก็ไปนึกถึงชื่อนึกถึงเรื่องนึกถึงชวนะนึกถึงทวารแต่ขณะนี้ค่ะมีกามวิตกไหมคะหรือเห็นแล้วไม่มีการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏได้ยินเสียงแล้วไม่มีการคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏความรู้ของเราเนี่ยนะคะยังไม่ละเอียดพอถึงขณะจิตหนึ่งมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยเราเพียงแต่ฟังพิจารณานะคะจากพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าสภาพธรรมะที่จะเกิดได้ซึ่งเป็นนามธรรมเป็นจิตเนี่ยค่ะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะไหนมีเจตสิกอะไรนั่นคือจากการฟัง
11: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ินัยพระวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติมีประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรบ้างและถ้าไม่มีภิกษุที่ประพฤติตามธรรมวินัยพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่จังหวัดกระบี่26กรกฎาคม2559
1: เราสนทนากันในเรื่องพระธรรมวินัยท่านก็บัญญัติประโยชน์ของพระธรรมวินัยไว้ด้วยครับท่านอาจารย์ทรงบัญญัติประโยชน์ไว้10ข้อด้วยกันข้อที่1ประโยชน์เพื่อความดีแห่งหมู่อันนี้มีความละเอียดอย่างไรครับผม
2: ค่ะคนชั่วทำให้คนดีมีความสุขไหมอยู่ด้วยกัน
1: ไม่มีทางทำ
2: แต่คนดีทุกคนเป็นคนดีอยู่ด้วยกันจะสงบสุขไหมต่างคนต่างมาต่างคนต่างมีกิเลสต่างคนต่างจะเป็นภิกษุแล้วก็ถ้าไม่มีพระวินัยบัญญัติให้ประพฤติเสมอกันจะอยู่กันด้วยความผาสุกไหม
1: ไม่มีทางที่จะผาสุกครับข้อแรกเป็นเรื่องความดีข้อที่สองเพื่อความสำราญแห่งหมู่อันนี้ท่าน
2: เหมือนกันเลยค่ะถ้ามีความดีก็ไม่เป็นทุกข์เลยใครบอกว่าความดีนำทุกข์มาให้บ้าง
1: ข้อที่สามเพื่อกำจัดบุคคลเพื่อเกยยาก
2: กล้าทำกล้ารับเงินรับทองกล้าที่จะไม่สงบทุกอย่างที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อขัดเกลากิเลสกล้าไงฮะกล้าที่จะทำชั่วทำผิดพระวินัย
1: ในข้อความวงเล็บไว้นิดนึงครับว่าเกยยากก็คือหมายความว่าหน้าด้านที่ยังทำ
2: ไม่ละอายค่ะหน้าด้านนี่เยอะไหมคะ
1: เพราะมีคนพูดว่าคนที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือผู้ที่หน้าด้านนะครับเพราะว่าไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่ออะไรเลยข้อที่สี่เพื่อความอยู่เป็นผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
2: ก็เช่นเดียวกัน
1: ข้อที่5เพื่อระวังอาสวะที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน
2: แสดงเห็นว่าไม่รู้ตัวเลยว่าอยู่กับกิเลสแต่พระวินัยทำให้รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ค่ะเราอยู่กับกิเลสท่ามกลางกิเลสทุกขณะที่เห็นได้ยินเพราะฉะนั้นบัญญัติพระวินัยเพื่อให้รู้ว่าอยู่กับกิเลสท่ามกลางกิเลส
1: ข้อที่6เพื่อกำจัดอาสวะที่จะมีต่อไปข้างหน้า
2: ถ้าขณะนี้สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีกิเลสขณะนั้นก็กำจัดกิเลสที่จะเกิดต่อไปได
1: ้ข้อที่7เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส
2: ถ้าเห็นผู้ที่สามารถจะละอาคารบ้านเรือนและเป็นคนดีเลื่อมใสไหมเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์ที่ดีคนก็ยังเลื่อมใสยิ่งเป็นผู้ที่ดีและก็สามารถสละเพศคฤหัสถ์ได้จะยิ่งเริ่มใสไหม
1: ข้อที่8เพื่อความเจริญยิ่งยิ่งของผู้เริ่มใสแล้ว
2: ถ้าพระภิกษุขัดเกลากิเลสประพฤติตามพระวินัยทุกวันคฤหัสถ์ก็ไม่ต้องมาเป็นอกุศล
1: ข้อที่9อันนี้มีความละเอียดที่อยากจะรบกวนอาจารย์ขยายความโดยพิสดารนิดนึงนะครับเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมอันนี้กว้างขวางยังไงครับท่าน
2: ค่ะเหมือนอย่างตอนต้นใครที่ไม่เข้าใจธรรมะพระศาสนาคำของเจ้าก็อันตรธานไปแล้วจากเขาไม่ฟังธรรมะและธรรมะจะไม่อันตรธานเลยเฉพาะคนที่ฟังเท่านั้นค่ะที่พระศาสนายังไม่อันตรธานแต่ใครก็ตามที่ไม่ฟังพระศาสนาอันตรธานจากคนนั้นแน่นอนการที่พระศาสนาจะตั้งมั่นได้ก็คือด้วยการที่พระภิกษุรู้หน้าที่ของพระภิกษุศึกษาธรรมะให้เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัย
1: อันนี้ท่านมามุ่งถึงพระวินัยก็มีความสำคัญใน
2: เรื่องของประเภทบรรพชิตค่ะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพระวินัยเป็นพระไม่ได้เลยถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะรักษาพระวินัยได้ไหมยิ่งศึกษาเข้าใจธรรมะเท่าไหร่ยิ่งรักษาพระวินัยมากเท่านั้นมั่นคงขึ้น
1: พระวินัยก็เกื้อกูลในความมั่นคงในความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นข้อสุดท้ายครับข้อที่10เพื่ออุดหนุนพระวินัย
2: เพราะว่าส่วนใหญ่ถามดูรับเงินรับทองได้ไหมได้อย่างนั้นไม่ได้อุดหนุนหรือไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ส่งเสริม

0: ไปรักษาไม่ได้ปกป้องเลย
1: ถ้าไม่มีภิกษุที่ทุศีลแล้วคือเราไม่เอาภิกษุทุศีลแล้วแล้วไม่มีผู้บวชเป็นภิกษุเลยเนี่ยพระศาสนาจะดำรงตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไรครับท่านจะ
0: อย่างที่กล่าวแล้วใครก็ตามที่ไม่เข้าใจไม่ต้องรอแล้วอันตรธานจากคนนั้นเลย
1: แล้วถ้าเหลือเพียงอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้อย่างไร
0: พระศาสนาอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ความเข้าใจ
0: ค่ะใครห่วงใยพระศาสนาก็ศึกษาสิคะไม่เห็นจะต้องไปพึ่งใครที่ไหนถ้าศึกษาเข้าใจพระธรรมพระธรรมยังตั้งมั่นอยู่ต้องไม่ลืมว่าศาสนาอันตรธานก็คือไม่มีใครเข้าใจธรรมะ

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1059
2: ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุถุชนเนี่ยสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าได้แค่ศีลก็แล้วก็สวดมนต์ทุกวันทุกวันว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเราก็สรรเสริญอยู่ทุกวันทุกวัน
3: ค่ะวิชาคืออะไรจรณะคืออะไร
2: ก็รู้อยู่วิชานั่นน่ะมีวิชา8จรณะ15มีวิปัสสนาเป็นต้นก็รู้อยู่สรรเสริญกันทุกวันทุกวันแล้วทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนเนี่ยสรรเสริญพระพุทธเจ้าได้แค่ศีลเท่านั้น
3: สามารถที่จะประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ไหมคะ
2: ยังไม่ถึงไงนี่ยังไม่ถึง
3: เมื่อยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นปุถุชนโดยทั่วไปจึงสรรเสริญพระองค์เพียงอาการที่ปรากฏภายนอกซึ่งโดยจุลศีลก็ดีมัชฌิมศีลก็ดีมหาศีลก็ดีแสดงว่าพระองค์มีศีลนะคะยิ่งกว่าสมณะพราหมณ์บางพวก
4: เดี๋ยวขอเรียนถามอาจารย์ว่าที่ว่าเล่นทรงเจ้านะฮะมีความหมายเป็นอย่างไร
3: ทรงเจ้าก็ทรงเจ้าอย่างนี้แหละค่ะ
4: ทีนี้อย่างคำว่าทรงเจ้านี่นะฮ
3: ะ
4: หมายถึงว่ามีโอปปาติกะหรือว่าคนเจ้าที่ว่าเนี่ยฮะเจ้าที่ว่านี่เป็นอีกโลกนึงเป็นมนุษย์อีกโลกนึงที่ไม่เกี่ยวกับเรา
3: โดยมากเป็นเทวดาใช่ไหมคะคงจะไม่มีใครเชิญเปรตอสุรกายมาด้วย
4: เกี่ยวกับเทพนี่ท่านลงมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยด้วยจุดประสงค์อะไรด้วยสาเหตุเพื่อที่จะกั้วกูลเกื้อกูลหรือว่าเพื่อความมุ่งหมายใดครับพอจะมีไหมฮะพอมีกล่าวไว้มั้ย
3: ไม่ใช่เป็นการเล่นทรงเจ้านะฮะหรือว่าไม่ใช่เชิญเจ้ามาเข้าทรงแต่ว่าเทพซึ่งต้องการจะอุปการะเนี่ยค่ะสามารถที่จะบันดาลให้เกิดอาการที่อาจจะเรียกว่าเข้านะคะแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้เชิญให้มาไม่ใช่ด้วยการเรียกร้องแต่ว่าเป็นการที่เทพนั่นเองมีความประสงค์ที่จะอนุเคราะห์เช่นจะอนุเคราะห์สานุสามเณรก็ทำให้สานุสามเณรเนี่ยค่ะชักแล้วก็มีอาการที่ผิดปกติ
4: ครับพี่
3: ซึ่งทำให้ญาติร้องไห้และเป็นห่วงมากและเวลาที่เทพนั้นออกไปแล้วใช่ไหมคะสานุสามเณรก็ถามว่าทำไมญาติถึงร้องไห้
4: ทีนี้ก็หมายความว่าสานุสามเณรในขณะที่เทพท่านเข้าในสานุสามเณรก็ไม่มี
3: ค่ะไม่อย่างนั้นจะเข้าได้ยังไงจะเรียกว่าเข้าได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ยังเป็นปกติเหมือนเดิม
4: ครับทีนี้โดยคนเรานั้นก็มีวิญญาณจิตครอบครองอยู่ใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ทีนี้โดยการเข้าของเทพท่านเนี่ยไม่ทราบว่าท่านทำยังไงถึงทำให้วิญญาณจิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะครอบครองตนอยู่ได
3: ้เพราะเหตุว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคิดว่าการที่มีผีเข้าเนี่ยนะคะวิญญาณของใครแน่อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะถ้าใช้คำว่าเข้าก็ดูเหมือนกับว่าจิตของคนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายของคนนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะจิตของคนที่ถูกผีเข้ายังอยู่ยังไม่ตายแล้วก็จิตของเทพหรือว่าคนที่จะเข้าเนี่ยนะคะจะเป็นบุคคลใดก็ตามแต่ซึ่งมีกำลังสามารถที่จะทำให้รูปของคนซึ่งชาวบ้านกล่าวว่าผีเข้าเนี่ยค่ะเกิดอาการต่างๆขึ้นตามที่ต้องการด้วยกำลังจิตของบุคคลนั้นแต่หมายความว่าจิตของคนที่ถูกผีเข้าในขณะนั้นต้องเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนมากเพราะฉะนั้นจิตอื่นจึงสามารถที่จะมีกำลังที่จะทำให้รูปของบุคคลนั้นนะคะมีการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่มีการพูดด้วยรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงซึ่งผิดปกติได้จิตของคนที่ถูกผีเข้าก็ยังคงเกิดดับอยู่แต่เป็นจิตที่มีกำลังอ่อนมากจิตที่มีกำลังอ่อนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
4: จนกระทั่งเจ้าแม่เจ้าตัวนี้ก็ยังไม่รู้สึก
3: โดยมากจะอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัวค่ะถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็เข้าไม่ได
4: ้ครับแล้วพอจะมีไหมฮะที่มาในด้านที่ลักษณะที่ว่ามาให้โทษอย่างนี้พอจะมี พอจะมีปรากฏในพระไตรปิฎกพอมีไหมครับ
3: คิดว่าถ้าจะให้โทษก็ไม่ได้ต้องเข้านะคะแต่เวลาที่มาเข้าสานุสามเณรนั้นให้โทษเหมือนกันคือทำให้ดิ้นทำให้ชักซึ่งเป็นอาการที่น่าตกใจเป็นการเหมือนกับว่าสั่งสอนทำร้ายหรือทำโทษสานุสามเณรซึ่งกำลังประพฤติผิด
5: ข้อปฏิบัติผิดที่เรียกว่าศีลพัฒน์สุปามาสหรือศีลพัฒน์สุปาทานนี่ยังกรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้ง
3: ค่ะข้อปฏิบัติทุกอย่างที่ไม่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าคิดว่านะคะจะต้องทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาที่เป็นวิปัสสนาถูกไหมคะนั่นคือศีลพัตตประมาสเพราะเหตุว่าเหตุไม่ตรงกับผลผลคืออะไรต้องไตร่ตรองต้องพิจารณาและต้องแน่ใจจริงๆมั่นใจจริงๆว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงผลทางที่ถูกก็คือสติระลึกเพื่อศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจึงจะเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญขึ้นแต่ถ้าจะทำวิธีอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะมีเหตุอะไรที่จะทำให้ปัญญาเจริญจนกระทั่งคมกล้าจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผิดและปฏิบัติผิดไม่ว่าจะโดยวิธีใดทั้งหมดเป็นศีลพัตตประมาสะไม่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ได
4: ้ที่ในมหาศีลนะครับกล่าวถึงการงดเว้นของพระเจ้าเว้นงดขาดจากไม่ขาดจากการปรุงยานะปรุงยารักษาตาปรุงยาหลายๆอย่างนะครับอันนี้เมื่อพิจารณากันจะไม่มีประโยชน์บ้างเชียวครับเกี่ยวกับการปรุงยาเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้นะฮะในการรักษา
3: สำหรับบรรพชิตหรือคราวาส
4: บรรพชิตเนี่ยครับ
3: บรรพชิตบวชเพื่ออะไร
4: ก็อย่างที่อาจารย์เคยได้แสดงธรรมให้ฟังมานานแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะประกอบกิจการงานใดๆก็ยังสามารถที่จะเจริญสติได้นะครับก็เป็นต้นว่าในขณะที่ปรุงยานั้นอาการรูปและนามก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่จะเจริญสติในเวลาที่ปรุงยาก็ได
3: ้เป็นกิจของบรรพชิตหรือกิจของคฤหัสถ
4: ์กิจของคฤหัสถ์ครับ
3: ค่ะถ้าเป็นกิจของคฤหัสถ์แล้วจะสรรเสริญบรรพชิตได้ไหมคะในเมื่อบรรพชิตมีกิจของบรรพชิต
4: คราวนี้นะครับ
3: บรรพชิตไม่ใช่กิจของคฤหัสถ
4: ์คราวนี้นะครับก่อนที่จะกล่าวว่าเป็นกิจของบรรพชิตนั้นเนื่องมาแต่ขั้นต้นที่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นกิจของคฤหัสถ์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบรรพชิตจะกระทำอย่างนั้นนะฮะแล้วเกิดพุทธเจ้าท่านเกิดไม่ตรัสไว้ก่อนนะครับว่าเป็นกิจของคฤหัสถ์เฉพาะคฤหัสถ์อย่างเดียวนะครับก็น่าจะเป็นกิจของบรรพชิตได้ด้วยนะฮะเพราะเหตุว่าเมื่อบรรพชิตกระทำลงไปแล้วนะฮะไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติธรรมหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความยุ่งยากลำบากแก่วงชนหนึ่งซึ่งก็จะสามารถประสานประโยชน์ได้ด้วยกันทั้งสองประการ
3: หมายความว่าไม่มีบรรพชิตอีกต่อไป
4: มีครับก็สามารถที่จะประกอบปรุงญาณนั้น
3: ก็ในเมื่อบรรพชิตกระทำกิจของคฤหัสถ์นะคะและก็จะมีบรรพชิตอีกต่อไปได้อย่างไรในเมื่อเห็นว่าบรรพชิตควรกระทำกิจของคฤหัสถ
4: ์ครับ
3: นี่เป็นเรื่องละเอียดนะคะซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะต้องพิจารณาจริงๆถึงความเลื่อมใสของตัวท่านว่าเลื่อมใสถูกต้องหรือเปล่าข้อความในอรรถกถาสุมังคละวิลาสินีนะคะกล่าวถึงบรรพชิตซึ่งมีการสะสมและก็มีชีวิตอย่างคฤหัสถ์เป็นเศรษฐีหัวโล้นท่านใช้คำนั้นในสุมังคละวิลาสินีอรรถกถาถีฆนิกายพรหมชาลสูตรวรรณนามมัชฌิมศีล พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาจริงๆนะคะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่เห็นผิดในการที่แม้แต่จะศรัทธาหรือเลื่อมใสมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเพศที่ต่างกันเพราะเหตุว่าทุกท่านสามารถที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานได้คฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปนี่แสดงให้เห็นถึงความต่างกันนะคะของชีวิตที่แท้จริงของคฤหัสถ์และบรรพชิตว่าเป็นชีวิตที่ห่างไกลกันเหลือเกินค่ะคือเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่สามารถที่จะดำรงเพศคฤหัสถ์ได้แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีบุคคลยังเป็นผู้ที่ไม่ใช่บรรพชิตได้ยังสามารถที่จะกระทำกิจของคฤหัสถ์ต่างๆได้ยังเกื้อกูลมารดาบิดาได้ยังกระทำกิจที่เป็นการกุศลได้แต่ว่าสำหรับบรรพชิตแล้วเป็นผู้ที่จะต้องรู้จริงๆค่ะว่าบวชเพื่ออะไรเพื่อกระทำกิจของบรรพชิตไม่ใช่กิจของคฤหัสถ์อีกต่อไปหลังจากที่บรรยายในคราวก่อนเสร็จแล้วนะคะก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะขอฝากท่านผู้ฟังท่านนั้นมาถามดิฉันว่าดิฉันเคารพนับถือพระภิกษุรูปใดซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ดิฉันจะได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงความจริงใจในการบรรยายธรรมะเพราะเหตุว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเวลายกข้อความในพระธรรมวินัยขึ้นกล่าวเช่นในเรื่องของจุลศีลมัชฌิมศีลหรือมหาศีลก็ดีบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเมื่อได้กล่าวถึงศีลเหล่านั้นแล้วนะคะจะมีพระภิกษุรูปใดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของดิฉันซึ่งก็ขอขอบพระคุณท่านที่ได้เล่าให้ฟังค่ะเพราะเหตุว่าทำให้ดิฉันมีโอกาสได้เรียนให้ทราบขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเคารพนับถือสักการะพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ที่กระทำกิจของพระศาสนาโดยได้รับอนุมัติจากคณะสงฆ์ไม่ว่าท่านจะเป็นภิกษุรูปใดก็ตามนะคะที่ประกอบพิธีทางศาสนาหรือว่ากระทำกิจของสงฆ์แล้วย่อมต้องเป็นที่เคารพของพุทธบริษัทแต่ถ้ากล่าวถึงภิกษุบุคคลเพราะเหตุว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะแยกออกนะคะเป็นสองพวกคือผู้ที่กระทำกิจของสงฆ์ชื่อว่าสงฆ์เป็นคณะสงฆ์และเวลาที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้กระทำกิจของสงฆ์ท่านเป็นภิกษุบุคคลคือแต่ละรูปแต่ละรูปไปชื่อว่าภิกษุบุคคลและสำหรับพระภิกษุบุคคลนั้นดิฉันมีความเคารพนอบน้อมในผู้ที่ไม่มีเจตนาที่จะล่วงสิกขาบทและเป็นผู้ที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องซึ่งการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะทำให้ผู้ที่ศึกษาทุกท่านพิจารณาธรรมะที่ได้ศึกษานะคะโดยละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ตรงต่อสภาพธรรมะแม้แต่ในการที่จะเคารพนับถือหรือว่านอบน้อมสักการะผู้ใดก็ต้องเป็นไปตามเหตุผลตามความเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วนะคะจะเป็นผู้ที่ไม่ตรงเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะเหตุว่าผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลนั้นต้องเป็นอุชุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติที่ตรงตามเหตุผลตรงตามสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลมากทีเดียว เพราะฉะนั้นการที่จะอนุโมทนาเลื่อมใสในบุคคลหนึ่งบุคคลใดนี่ค่ะก็ควรจะเป็นเฉพาะในขณะที่กุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่พิจารณาอะไรเลยว่ามีความเลื่อมใสในท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยทางหนึ่งทางใดแล้วก็จะเลื่อมใสไปตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าไม่ควรจะเลื่อมใสในอกุศลธรรมใดๆแต่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามขณะใดที่กุศลธรรมกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปขณะนั้นก็ควรจะเป็นที่นับถือนอบน้อมสักการะได้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะพิจารณาถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงพระธรรมวินัยเนี่ยค่ะเริ่มเสื่อมตั้งแต่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานได้7วันนี่เป็นเหตุที่ท่านพระมหากัสสปะปรารภที่จะกระทำสังคยนาซึ่งข้อความในสมังคละวิลาสินีอัตถกถาทีฆนิกายปฐมมหาสังคีติกถาเรื่องสังคยนาใหญ่ครั้งแรกมีข้อความว่าท่านพระมหากัสสปะกล่าวว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายจงสังคยนาพระธรรมและพระวินัยก่อนที่อธรรมะจะรุ่งเรืองสุขใสก่อนที่ธรรมะจะถูกระงับยับยั้งก่อนที่สิ่งอันขัดต่อวินัยจะรุ่งเรืองสุขใสก่อนที่วินัยจะถูกระงับยับยั้งก่อนที่อธรรมวาทีบุคคลจะเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงก่อนที่ธรรมวาทีบุคคลจะเป็นผู้มีกำลังอ่อนแอก่อนที่อวินัยวาทีบุคคลจะเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงก่อนที่วินัยวาทีบุคคลจะเป็นผู้มีกำลังอ่อนแอนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเหตุที่ท่านพระมหากัสสปะจะกระทำสังคยนานั้นก็เพราะเหตุว่าเริ่มมีผู้ที่ประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปจาก7วันเป็น100ปีเป็น 1,000 ปีจนกระทั่งถึง 2,000 กว่าปีท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะพิจารณาได้ตามสภาพเหตุการณ์ตามความเป็นจริงว่าย่อมมีผู้ที่ประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัยมากหรือน้อยเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาโดยละเอียดจากจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงข้อความในพระธรรมวินัยสำหรับผู้ที่บรรยายธรรมะก็เป็นด้วยเมตตาจิตจริงๆไม่ได้มุ่งที่จะติเตียนแต่ว่าถ้าไม่กล่าวถึงเลยก็ย่อมจะไม่มีผู้ซึ่งจะหยุดระงับอกุศลแล้วก็คิดที่จะประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยไม่ย่อหย่อนซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีก็ได้กล่าวถึงการติซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นในเมื่อข้อที่ตินั้นเป็นเรื่องจริงตามเหตุและผลหรือว่าการสรรเสริญตามความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นคงของผู้ที่จะเลื่อมใสไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จริงแล้วก็เป็นไปตามเหตุและผลด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนให้ทราบว่าในการที่กล่าวถึงศีลต่างๆก็เพื่อท่านที่จะพิจารณาแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยไม่ย่อหย่อนแต่ที่จะให้มีความชื่นชมยินดีโดยผิวเผินหรือว่าโดยไม่พิจารณาให้ละเอียดก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้และสำหรับเรื่องการบวชเป็นพระภิกษุก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าใจจริงของท่าน มีความศรัทธามีความเลื่อมใสเพียงใดไม่ใช่ว่าจะชื่นชมอนุโมทนาในทุกท่านที่บวชโดยที่คิดว่าเมื่อบวชแล้วก็จะได้เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันแต่ต้องพิจารณาจริงๆสำหรับผู้ที่จะบวชพุทธบริษัทย่อมมีจิตอนุโมทนาในศรัทธาที่บุคคลนั้นสามารถที่จะสละเพศคราวาสเพื่อที่จะมีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยและอบรมขัดเกลากายวาจาและใจของตนเองให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เข้าใจในพระธรรมวินัยสามารถที่จะละอกุศลให้เบาบางเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะศรัทธาในเจตนาที่สามารถที่จะละเพศคราวาสเพื่อที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้แต่หลังจากนั้นค่ะต้องพิจารณาอีกต่อไปว่าชีวิตของภิกษุรูปนั้นท่านกระทำกิจอย่างใดท่านศึกษาพระธรรมวินัยหรือเปล่าถ้าท่านขาดการศึกษาพระธรรมวินัยนะคะแต่ว่าท่านก็มีศรัทธาที่จะอบรมชีวิตในอีกเพศหนึ่งคือจากชีวิตของคฤหัสถ์โดยเป็นเพศบรรพชิตตามศีลที่ท่านจะต้องรักษานั่นก็เป็นสิ่งที่อนุโมทนาได้เพียงขั้นนั้นจริงๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะชื่นชมหรือว่าอนุโมทนาได้ยิ่งกว่านั้นถ้าท่านไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าพระวินัยโดยละเอียดยิ่งขึ้นแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมวินัยได้ละเอียดมากขึ้นประพฤติปฏิบัติอบรมเจริญปัญญาได้มากขึ้นการชื่นชมอนุโมทนาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะไม่พิจารณาเลยแล้วก็จะเลื่อมใสชื่นชมยินดีโดยที่ไม่ทราบว่าข้อประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่พิจารณาธรรมะหรือไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจผิดในพระธรรมวินัยมีการประพฤติปฏิบัติผิดก็ย่อมไม่สามารถที่จะอนุโมทนาได้เพราะเหตุว่าการประพฤติปฏิบัติผิดนั้นไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านที่ได้รับคำถามจากพระภิกษุรูปนั้นยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างหรือเปล่าในเรื่องที่ว่าเดชันเคารพนับถือพระภิกษุรูปใดไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงที่จะเป็นที่เคารพสักการะแต่เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็อนุโมทนาได้ในกุศลจิตที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือว่าถ้าท่านมีความรู้มีการศึกษาพระธรรมมีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็อนุโมทนาชื่นชมยิ่งขึ้น
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์ บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1060
3: เพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านที่ได้รับคำถามจากพระภิกษุรูปนั้นยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างหรือเปล่าในเรื่องที่ว่าเดชันเคารพนับถือพระภิกษุรูปใดไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงที่จะเป็นที่เคารพสักการะแต่เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็อนุโมทนาได้ในกุศลจิตที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือว่าถ้าท่านมีความรู้มีการศึกษาพระธรรมมีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็อนุโมทนาชื่นชมยิ่งขึ้นตามควรแก่เหตุตามความเป็นจริงแต่ว่าไม่ควรที่จะผูกพันว่าจะต้องนอบน้อมสักการะเฉพาะภิกษุรูปนั้นหรือว่าภิกษุรูปนี้แต่ว่าควรจะคิดถึงข้อประพฤติปฏิบัติของท่านด้วยสำหรับเรื่องการที่จะเลื่อมใสในบุคคลต่างๆตามอัธยาศัยที่แต่ละท่านสะสมมาต่างๆกันข้อความในคัมภีร์ปุคละบัญญัติมีว่าบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียงบุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองบุคคลผู้ถือธรรมะเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมะซึ่งข้อความในอัพพิกถาคัมภีร์ปุคละบัญญัติอธิบายว่าสัตว์โลกทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามส่วนที่ถือรูปเป็นประมาณมีสองส่วนที่ไม่ถือมีหนึ่งส่วนสำหรับผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณนะคะเวลาที่เห็นบุคคลใดมีรูปร่างอวัยวะสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมหรือว่าเป็นผู้ที่มีรูปงามพร้อมไม่มีทิฏฐิก็เกิดความเลื่อมใสในบุคคลนั้นซึ่งสำหรับสัตว์โลกทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามส่วนผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณมีสองส่วนที่ไม่ถือมีหนึ่งส่วนซึ่งทุกท่านก็จะพิจารณาได้นะคะถึงศรัทธาของท่านว่าเวลาที่ท่านศรัทธาในบุคคลใดเนี่ยค่ะในขณะหนึ่งขณะใดเป็นเพราะถือประมาณในลักษณะใดสำหรับผู้ที่ถือเสียงเป็นประมาณก็คือผู้ที่เมื่อได้ยินคำยกย่องคำชมเชยคำสรรเสริญบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็เห็นว่าควรที่จะเลื่อมใสในบุคคลที่ผู้อื่นยกย่องชมเชยสรรเสริญเพราะเหตุว่าเห็นว่าคนทั้งหลายยกย่องสรรเสริญในบุคคลนั้นข้อความในอรรถกถาอธิบายว่าสัตว์โลกทั้งหมดแบ่งออกเป็น5ส่วนที่ถือเสียงเป็นประมาณมี4ส่วนที่ไม่ถือมี1ส่วนสำหรับผู้ที่ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเนี่ยค่ะมักจะดูอาการปรากฏภายนอกเช่นการแต่งตัวสำหรับพระภิกษุก็คงจะดูจีวรว่าเป็นจีวรซึ่งเศร้าหมองและก็นอกจากนั้นก็ยังจะพิจารณาถึงที่อยู่อาศัยว่าเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ฟุ่มเฟือย และบางท่านก็อาจจะพิจารณาถึงว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้มีความเป็นอยู่เศร้าหมองโดยการทรมานตัวต่างๆข้อความในอรรถกถามีว่าสัตว์โลกทั้งหมดแบ่งออกเป็น10ส่วนที่ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณมี9ส่วนที่ไม่ถือมี1ส่วนสำหรับผู้ที่ถือธรรมะเป็นประมาณเป็นผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะนั้นเมื่อแบ่งสัตว์โลกทั้งหมดออกเป็นแสนส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถือธรรมะเป็นประมาณส่วนที่เหลือไม่ถือธรรมะเป็นประมาณนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่จะถือธรรมะจริงๆซึ่งจะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆในการที่จะนับถือหรือว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในบุคคลใดนะคะต้องเป็นส่วนน้อยเพราะเหตุว่าต้องเป็นผู้ที่พิจารณาในเหตุในผลจริงๆสำหรับสัตว์โลกแสนส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถือธรรมะเป็นประมาณเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเริ่มใสในบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยง่ายหรือว่าคิดว่าเมื่อได้อ่านธรรมะบ้างก็เข้าใจว่าตนเองมีความเห็นถูกหรือว่ามีการปฏิบัติถูกนั่นยังเป็นสิ่งที่ประมาทมากจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าอาจจะทำให้เป็นนักคิดซึ่งจะทำให้มีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิต่างๆได้สำหรับโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งซึ่งกำลังกล่าวถึงในขณะนี้นะคะคือโลภะมูลจิตที่เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาประกอบด้วยความเห็นผิดและเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูงเพียงหนึ่งดวงในพระอภิธรรมแต่ก็ปรากฏมากมายเป็นข้อความต่างๆในพระสูตรแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นผิดตามทิฏฐิ62ในพรหมชาลสูตรและก็ไม่ใช่เพียงสูตรเดียวนะคะแม้สมณะพราหมณ์อื่นๆที่มีความเห็นต่างๆในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานก็เป็นลักษณะประเภทของจิตซึ่งเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาประกอบด้วยความเห็นผิดและเกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยการชักจูงได้และไม่ใช่แต่เฉพาะในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานหลังจากที่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วตลอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีจิตประเภทที่เป็นโลภะมูลจิตเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาประกอบกับความเห็นผิดและเกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยการชักจูงถึงแม้ว่าจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยบ้างแต่ถ้าไม่พิจารณาโดยรอบคอบก็อาจเข้าใจผิดและประพฤติปฏิบัติผิดได้ซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสนีได้แสดงความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมีข้อความว่าในปิฎก3นี้พึงทราบว่าแต่ละปิฎกมีคำพีรภาพทั้ง4คือธรรมะคำพีรภาพความลึกซึ้งโดยเหตุอัตถะคำพีรภาพความลึกซึ้งโดยผลเทศนาคำพีรภาพความลึกซึ้งโดยเทศนาปฏิเวทะคำพีรภาพความลึกซึ้งโดยปฏิเวทะสำหรับธรรมะคำพีรภาพและอัตถะคำพีรภาพเป็นต้นนั้นก็ได้แก่พระธรรมที่เป็นพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้คือธรรมะได้แก่พระบาลีอัตถะได้แก่เนื้อความของพระบาลีเวลาที่ท่านผู้ฟังเริ่มที่จะศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าคำที่แสดงไว้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้นเวลาที่จะถ่ายทอดออกเป็นภาษาอื่นที่จะให้เข้าใจต้องอธิบายและบางคำเนี่ยค่ะก็จะไม่มีความหมายกระชับเท่ากับ ความหมายของพระบาลีเช่นคำว่าจิตถ้าไม่เข้าใจในอรรถจริงๆนะคะใช้แต่เพียงคำว่าจิตคำเดียวหรือว่าจิตตะในภาษาบาลีเลยค่ะก็ย่อมไม่สามารถที่จะเข้าใจในลักษณะของธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นความสุขุมความลึกซึ้งแม้แต่ในพระบาลีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเทศนาด้วยพระองค์เองและในอัตถะได้แก่เนื้อความของพระบาลีนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจจริงๆหรือแม้แต่ในเรื่องของพยัญชนะที่เป็นพระบาลีว่าสติท่านผู้ฟังก็จะต้องเข้าใจในอัตถะหรือแม้แต่พยัญชนะพระบาลีที่ว่าสมาธิถ้าเป็นเรื่องของกุศลที่ต้องเจริญแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเพียงจดจ้องที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดและเข้าใจว่านั่นเป็นกุศลนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมและอรรถะได้แก่พระบาลีและเนื้อความของพระบาลีสำหรับเทศนาคัมภีรภาพความลึกซึ้งโดยเทศนาถ้าท่านผู้ฟังอ่านพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระวินัยปิฎกหรือพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกที่จะไม่พิจารณาแล้วเข้าใจทั้งหมดโดยตลอดเป็นไปไม่ได้และถึงแม้ว่าจะได้พิจารณาแล้วนะคะบางตอนบางส่วนก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ชัดเจนซึ่งสำหรับเทศนาคัมภีรภาพความลึกซึ้งโดยเทศนานั้นก็ได้แก่การแสดงซึ่งพระบาลีนั้นอันตนพิจารณาแล้วด้วยใจเทศนาหมายความถึงการแสดงธรรมะซึ่งต้องแสดงธรรมะตามพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่พิจารณาแล้วนะคะจึงจะแสดงหรือว่าจึงจะกล่าวถึงพระธรรมส่วนนั้นๆได้สำหรับปฏิเวทะคัมภีรภาพความลึกซึ้งโดยปฏิเวทะได้แก่ความอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งพระบาลีและเนื้อความของพระบาลีแต่ไม่ใช่เพียงขั้นของการพิจารณาเท่านั้นนะคะต้องเป็นขั้นที่แทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ศึกษาและได้พิจารณาเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เช่นคำว่าอนัตตาสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยเป็นธรรมะคัมภีรภาพอัฏฐะคัมภีรภาพเทศนาคัมภีรภาพซึ่งจะอย่างรู้ได้จริงๆด้วยการแทงตลอดซึ่งเป็นปฏิเวทะคัมภีรภาพไม่ใช่เป็นการที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาได้โดยง่ายทั้งที่เข้าใจเวลาที่ได้ฟังนะคะว่าอนัตตาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ขณะใดบ้างซึ่งสภาพธรรมะเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นอนัตตาถ้ายังไม่มีก็ต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาจะปรากฏลักษณะที่เป็นอนัตตาจริงๆทางตาที่กำลังเห็นเป็นอนัตตาเพราะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะคือการที่จะต้องศึกษาพระธรรมโดยละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีการศึกษาธรรมะมีการเข้าใจธรรมะถูกต้องก็ควรแก่การที่จะเคารพนับถือ
6: มีอุบาสกชาวต่างประเทศสองท่าน
3: ท่านหนึ่งก็บวช7 ปีกว่า เป็นผู้ที่ศึกษาพระวินัยและพระธรรมมีความรู้เป็นที่น่าเคารพท่านหนึ่งซึ่งชาวต่างประเทศซึ่งเป็นสหายของท่านผู้นั้นเนี่ยค่ะก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในความรู้และในศรัทธาของท่านผู้นั้นได้อุปถากอุปถัมภ์อุปการะระหว่างที่ท่านผู้นั้นยังดำรงสมณะเพศอยู่และภายหลังเมื่อท่านผู้นั้นลาสิกขาแล้วอุบาสกชาวต่างประเทศผู้นั้นก็ยังคงช่วยเหลือทุกอย่างที่จะช่วยได้ทั้งที่ท่านผู้นั้นก็ดำรงเพศคราวาสสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้เมื่อมีผู้ที่ถามว่าทำไมยังคงช่วยเหลือและก็อุปถัมภ์บุคคลนั้นอยู่อุบาสกท่านนั้นก็ตอบว่าเพราะเหตุว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมมากท่านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้รู้ประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องว่าถ้าท่านผู้หนึ่งผู้ใดมีความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็สมควรที่จะช่วยเหลือคำจุนอุปถัมภ์ผู้นั้นโดยที่ว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เพศบรรพชิตแต่ก็ยังเห็นประโยชน์ของการที่ควรที่จะช่วยเหลือบุคคลผู้ที่สมควรซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีสำหรับปฏิเวทคัมภีรภาพอธิบายว่าปฏิเวทคัมภีรภาพได้แก่ความอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งพระบาลีและเนื้อความของพระบาลีก็เพราะธรรมะอัตถะเทศนาและปฏิเวทะเหล่านี้ในปิฎกทั้งสามยากที่คนมีปัญญาน้อยทั้งหลายจะเข้าใจดีและยากที่คนมีปัญญาน้อยทั้งหลายจะได้ที่ยึดเหนี่ยวอันมั่นคงเหมือนมหาสมุทรยากที่สัตว์เล็กๆทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นจะหยั่งได้และยากที่จะได้ที่ยึดเหนี่ยวอันมั่นคงฉะนั้นจึงเป็นของลึกซึ้งท่านผู้ฟังที่ได้ฟังธรรมะมานานนะคะได้ศึกษาพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างพระอภิธรรมบ้างก็คงจะเห็นความลึกซึ้งและความละเอียดของพระธรรมจริงๆว่าสมจริงที่ได้อุปมาว่าเหมือนมหาสมุทรยากที่สัตว์เล็กๆทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นจะหยั่งได้และข้อความในอรรถกถาปุคละบัญญัติก็ได้แสดงว่าสำหรับพระวินัยปิฎกนั้นลึกซึ้งโดยกิจพระสูตรลึกซึ้งโดยอรรถะพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะซึ่งก็เป็นจริงนะคะเมื่อพิจารณาแล้วพระวินัยลึกซึ้งโดยกิจไม่ว่าจะเป็นจิตเล็กจิตใหญ่ประการใดก็ตามของบรรพชิตแล้วพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้โดยละเอียดด้วยพระปัญญาที่เห็นว่าจิตใดสมควรแก่เพศบรรพชิตและจิตใดไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะเลื่อมใสนะคะก็ต้องเลื่อมใสโดยการพิจารณาความลึกซึ้งของพระวินัยว่าลึกซึ้งโดยจิตที่สมควรของบรรพชิตซึ่งต่างกับจิตของคฤหัสถ์สำหรับพระสูตรลึกซึ้งโดยอรรถะท่านที่จะศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็อ่านพระสูตรด้วยตนเองจะพบว่ามีข้อความที่ลึกซึ้งยากแก่การที่จะเข้าใจเป็นส่วนใหญ่สำหรับพระอภิธรรมนั้นลึกซึ้งโดยสภาวะเพราะเหตุว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยละเอียดนะคะแต่ว่ายากที่จะแทงตลอดในสภาพจริงๆของสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเช่นในคราวก่อนมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ถามว่าบรรดาผู้ที่มีความเห็นผิดทั้งหลายในทิฏฐิ62ที่ทรงแสดงไว้ในพรหมชาลสูตรนั้น ผู้ที่สามารถจะระลึกชาติได้เนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญความสงบมั่นคงเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะละอกุศลและก็ให้จิตสงบมั่นคงถึงขั้นฌานจิตจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกชาติได้ไม่น้อยนะคะตั้งแต่1ชาติ2ชาติไปจนกระทั่งถึง40กับและทำไมยังเห็นว่าเที่ยงในเมื่อถ้าระลึกชาติหนึ่งเห็นความเกิดและความตายจากการเป็นบุคคลหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกบุคคลหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกบุคคลหนึ่งก็น่าที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงแทนที่จะเห็นว่าเที่ยงแต่สภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะยากที่จะเห็นเช่นในขณะนี้เป็นต้นถ้าถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อกี้นี้ใครได้ยินจะตอบว่ายังไงคะตามความเป็นจริงค่ะเมื่อกี้นี้ใครได้ยินได้ยินดับไปแล้วโดยการศึกษาทราบว่าเป็นการเกิดขึ้นของจิตขณะหนึ่งเท่านั้นที่รู้เสียงขณะนั้นนะคะไม่ใช่จิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่คิดเป็นคนละขณะและชีวิตก็ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นจริงๆคือในขณะที่จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงมีเสียงเท่านั้นที่ปรากฏและจิตได้ยินก็ดับไปนี่เป็นความเข้าใจโดยถูกต้องจากการฟังจากการพิจารณาแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อกี้นี้ใครได้ยินมีตัวตนไหมคะยังมีอยู่หรือเปล่าว่าเป็นตัวท่านเมื่อกี้นี้ได้ยินเมื่อวันก่อนอาจจะป่วยไข้ได้เจ็บหรือว่าท่านที่เคยมีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าภายหลังนะคะก็สูญเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไปก็ยังคงเป็นตัวท่านใช่ไหมคะแม้ว่าแต่ก่อนนี้ก็เป็นคนที่แข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนแต่ภายหลังต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนแต่ในความรู้สึกของความเป็นตัวตนก็ยังคงเป็นตัวท่านอยู่นั่นเองฉันใดเวลาที่สลบหมดความรู้สึกไปแล้วหรือว่าเวลาที่เป็นลมก็คงจะมีหลายท่านคงเคยเป็นลมบ้างนะคะในขณะนั้นปราศจากความรู้สึกใดๆแล้วก็กลับรู้สึกขึ้นใครเป็นลมใครหมดความรู้สึกก็ยังคงเป็นตัวท่านอยู่นั่นเองฉันใดเวลาที่เปลี่ยนจากความเป็นบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งในชาติหนึ่งชาติหนึ่งความเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ค่ะไม่ได้หมดสิ้นตามไปเลยยังคงเป็นตัวท่านเหมือนกับเมื่อกี้นี้ใครได้ยินหรือว่าเมื่อกี้นี้เห็นอะไรหรือว่าเมื่อกี้นี้ใครเห็นยังคงเป็นตัวท่านฉันใดนะคะแม้ว่าจะมีปัญญาที่สามารถจะระลึกชาติได้ในอดีตก็ยังคงเป็นตัวท่านไม่ใช่เป็นบุคคลอื่นซึ่งจากความเป็นชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งก็คือตัวท่านนั่นเองนี่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของสภาวะของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงอบรมเจริญพระบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงและแสดงให้บุคคลอื่นรู้แจ้งข้อความในอรรถกถาพรหมชาลสูตรอธิบายคำว่าที่ลึกซึ้งคือมีที่ตั้งที่ญาณะของบุคคลเหล่าอื่นไม่พึงได้เว้นไว้แต่พระตถาคตเหมือนดังมหาสมุทรอันปลายแหลมแห่งจะงอยปากยุงอย่างไม่ได้ฉะนั้นข้อความต่อไปนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความลึกซึ้งนั้นซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งพระชนที่ได้ฟังพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งจริงๆ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณธัญญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณยาวรัตน์ภูลเกษมทรัพย์100บาทคุณวิชัยชินยศศักดิ์300บาทคุณนงพจน์เนสานุรักษ์200บาทคุณสังวานบัวศรี 1,500 บาทคุณนพดลและคุณวันนีแซงโงอุทิศให้หลวงและนางบริหารวรเขตคุณยายปานันบารมีธรรมและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณวรวรรณปกรณ์ธนพัฒน์200บาทคุณกรกนกชุมแก้ว500บาทคุณนัทรดาแซ่เตียว 2,000 บาทคุณชยาดา 2,000 บาทคุณเจริญพรพิงกระโทก 1,000 บาทคุณคำปั่นอักษรวิไล 300 บาทคุณป้าแอดคุณสาวนีคุณบุญเพ็งและคุณเข็มทอง 3,000 บาทคุณนวลจันทร์อินทรลักษ์ 2,500 บาทคุณกันนิกาวิโรธ 1,000 บาทและนายแพทย์สมาจารย์พิจารณ์ปรีชา 3,000 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:00 น.

และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน